0: ในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
3: 7:04 นะครับต้อนรับผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม 2569นะครับวันนี้เป็นวันที่ประชาชนคนไทยก็คงจะยังมีความสุขต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ทางยูเนสโกนะครับได้ขึ้นทะเบียนวัดมหาธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นมรดกโลกนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความดีอกดีใจของประชาชนคนไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่ารวมทั้งประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักกับวัดมหาธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าไปดูจากสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็ได้มีการพยากรณ์นะครับสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันนี้นะครับ26 กรกฎาคมไปจนกระทั่งถึง31 กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ในบริเวณอ่าวของประเทศไทยทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะมีปริมาณฟ้าฝนและก็มีคลื่นสูงนะครับในจุดที่ฝนตกหนักเนี่ยคลื่นจะสูงกว่า3 เมตรด้วยนะครับในฝั่งอันดามันนะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูจากคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาเนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์ใหม่เนี่ยนะครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับนะฮะตลอดช่วงทั้งนี่แหละฮะตั้งแต่26ถึงวันที่31 กรกฎาคมเลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นเดียวกันครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงเช่นเดียวกันนะครับไม่ต่างจากภาคกลางครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงเช่นเดียวกันนะครับนะส่วนภาคตะวันออกนะฮะก็ใกล้เคียงกันครับ60-80%ของพื้นที่นะฮะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คือบริเวณทางฝั่งอ่าวไทยก็จะมีฟ้าฝน 40-60% นะครับขณะที่ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งอันดามันเนี่ยร้อยละ 60-80% ของพื้นที่นะครับนะฮะขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70% ของพื้นที่ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีสภาพฟ้าฝนเนี่ยอาจจะต่อเนื่องในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ให้เราก็ระวังเรื่องการเดินทางก็ตรวจสอบนะครับสำหรับก่อนที่จะเดินทางออกจากบ้านนะครับในวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เป็นช่วงจะบอกว่าเป็นช่วงมรสุมก็อาจจะยังพูดได้ไม่เต็มที่นักนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นช่วงสัญญาณนะครับนะเป็นช่วงสัญญาณที่เรากำลังเจอกับพายุฟ้านะครับที่เริ่มที่จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงจังหวะเวลาที่ตอนนี้ฤดูการเกษตรเนี่ยก็ได้เริ่มต้นกันแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บรรดาเกษตรกรสิ่งที่ประชาชนคนไทย ที่มีอาชีพภาคการเกษตรหรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยก็คงจะเฝ้ารอคอยกันมานานนะครับประเด็นสำคัญอย่างที่เรียนไว้นะครับเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษนะครับที่มีวางจำหน่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐไม่ว่าจะเป็นเดลี่นิวส์ไม่ว่าจะเป็นมติชนนะครับก็จะมีข่าวสำคัญครับก็คือวัดพระมหาธาตุนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับของไทยรัฐขึ้นเป็นข่าวเด่นนะครับวัดพระมหาธาตุขึ้นแท่นมรดกโลกเมืองคอนจัดสมโภชพร้อมรับคลื่นสาธุชนเฮเลนเมืองคอนเมื่อยูเนสโกมีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศขึ้นทะเบียนวัดมหาธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกนะครับและอย่างที่เมื่อวานก็ได้มีการนำเสนอผ่านทางรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ประจำวันเสาร์นี่แหละว่าทางจังหวัดก็เตรียมการแสดงไว้เยอะนะครับรวมทั้งมโนราด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประกาศขึ้นทะเบียนนะครับโดยยูเนสโกนะครับปรากฏว่ามีการเฉลิมฉลองครับนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชและกรมศิลปากรร่วมจัดงานเฉลิมฉลองในความสำเร็จที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นแห่งแรกในภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของไทยโดยจัดงานตลอดทั้งวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับรวมถึงการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมพระรำมโนรานะครับที่บริเวณลานโพก็มีภาพนะครับระหว่างที่มีการแสดงรำมโนรานะครับปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเช้าวันนี้ด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวสำคัญนะครับที่อยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับของบ้านเรานะครับรวมทั้งตามสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็มีการนำเสนอเรื่องนี้นะครับเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวสำคัญละนะครับเมื่อวานนี้ในการประชุมนะฮะในการประชุมยูเนสโกนะครับก็มีตัวแทนของรัฐบาลไทยนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์แล้วก็คุณซาบินาไทยเทพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมครับการประชุมเนี่ยมีขึ้นนะครับที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48มีวาระการพิจารณาประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชของไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับนะฮะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าการประชุมเริ่มขึ้นนะฮะตั้งแต่ช่วงประมาณสักบ่ายโมงตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับแห่งที่9ขอไปแห่งที่6ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีมรดกโลกรวมทั้งสิ้น9แห่งแล้วนะครับวัดพระมหาธาตุยังเป็นมรดกโลกแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะครับที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของรัฐบาลไทยก็พูดถึงก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าในนามของรัฐบาลไทยและคณะผู้แทนไทยขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านสำหรับการตัดสินใจให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นมรดกโลกพวกเราได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักมานานกว่า10ปีนะครับการเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในครั้งนี้เป็นความพยายามร่วมกันของหลายหน่วยงานรวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องพวกเรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่วัดมหาธาตุได้รับการยอมรับในคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแหล่งมรดกโลกนะครับเนื่องจากมีส่วนสำคัญในการสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชน รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศแหล่งมรดกโลกแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของไทยและที่สำคัญเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการกล่าวของคุณชิซ่าชมติ๊กในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทยนะครับคราวนี้เรื่องของวัดพระมหาธาตุนะครับวัดพระมหาธาตุอย่างที่รับปากเอาไว้ในช่วงแรกนะครับว่าจะมีการพูดถึงวัดแห่งนี้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชใกล้เคียงก็คงจะเฝ้ารอคอยมานานครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดิมทีเรียกว่าวัดพระบรมธาตุแต่ชาวบ้านเรียกสั้นๆว่าวัดพระธาตุสัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งก็คือองค์พระบรมธาตุเจดีย์ยอดทองคำที่ได้บรรจุไว้ซึ่งพระธันตธาตุหรือว่าพระเกี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นบูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่คงไว้ซึ่งความงดงามและความเก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วแคว้นใต้และของชาวโลกทั้งปวงสิ่งสำคัญก็คือพุทธบริษัททั้งหลายมีความเห็นและถือว่าผู้ใดได้มาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ย่อมเกิดความเป็นสิริมงคลอันสูงสุดทั้งแก่ตนเองและครอบครัวนะฮะดังคำกล่าวที่ว่าเกิดมาหนึ่งชาติขอให้ได้กราบพระบรมธาตุเมืองนครแม้เพียงหนึ่งครั้งก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วนะครับนะฮะโอ้วัดนี้เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมนะครับมีทั้งความสวยสดงดงามมีทั้งการเป็นศูนย์กลางนะฮะทางพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้และที่สำคัญนี่คือที่วัดพระมหาธาตุเนี่ยทุกปีก็จะมีการแห่ผ้าขึ้นห่มถวายพระบรมธาตุทุกปีเลยครับหลายคนก็เคยไปร่วมงานนะฮะเคยไปร่วมงานที่ยิ่งใหญ่นี้นะครับหลายคนแม้จะมาเดินทางลงไปในพื้นที่ภาคใต้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขับรถขับรากันไปเองหรือมีเวลาก็มักจะแวะไปกราบนมัสการนะครับแล้วก็ไปเที่ยวชมนะฮะสำหรับวัดพระมหาธาตุนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจากนี้ไปนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่เราจะต้องช่วยกันดูแลทนุบำรุงรักษาเอาไว้นะฮะไม่ใช่เฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่ายังรวมไปแล้วก็ตั้งถึงพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เมื่อวานเราก็ได้เห็นนะครับว่าชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทางจังหวัดแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับทางผู้บริหารท้องถิ่นทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็มารอลุ้นรอรับชมนะครับติดตามผลการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกนะครับด้วยความรู้สึกที่คาดหวังนะครับว่ายังไงยังไงเสียเนี่ยวัดพระมหาธาตุเนี่ยยังไงก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแน่นอนเมื่อวานก็เรียกว่าออกันเต็มเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับตั้งแต่วันนี้ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าคงจะมีคนเดินทางไปนั่นขนาดนะครับแล้วก็นับจากนี้ไปเนี่ยคือกำลังเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะถึงแม้ว่าจะอาจจะต้องรอสักเดือน2เดือนแต่ว่ามันก็เป็นช่วงจังหวะเวลาครับที่น่าจะส่งเสริมสนับสนุนให้แหล่งมรดกโลกนะครับแหล่งที่9ของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็น่าจะมีโอกาสต้อนรับบรรดานักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับสำหรับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากยูเนสโก

0: นี่ยก็มีอีกหลายสถานที่นะครับก็ในช่วงเนี่ยช่วงเทศกาลสำคัญเนี่ยที่จะมีขึ้นในอีกวันสองวันนี้นะครับก็เข้าใจว่าจะมีบรรดาคนไทยนักท่องเที่ยวทั้งหลายก็กระจายไปเที่ยวตามแหล่งมรดกโลกแหล่งสำคัญต่างๆด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยนะฮะนอกจากเป็นการช่วยกันดูแลทนุบำรุงส่งเสริมและรักษาแล้วนะครับก็ยังจะเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะครับนะฮะเพื่อจะได้มีกำลังทรัพย์มีกำลังวังชานะครับสำหรับการช่วยดูแลทนุบำรุงนะครับเพราะว่าเป็นประชากรเป็นประชาชนที่อยู่ใกล้นะครับนะฮะกับแหล่งมรดกโลกเหล่านี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติที่สนอกสนใจนะครับสำหรับมรดกโลกนะครับวันนี้ก็คงจะมีคนเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับไปกราบนมัสการนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปจะก็ตั้งถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์นะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์อะที่ใครที่เดินทางไปที่วัดพระมหาธาตุแล้วก็จะต้องไปกราบนมัสการนะครับไปกราบไหว้บูชานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะส่วนเรื่องเมื่อวานนี้ควันหลงสำหรับการครบรอบ1ปีนะฮะการครบรอบ1ปีสำหรับการปะทะกันชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้ทางกองทัพภาคที่2ได้มีการจัดงานรำลึกวีรชนชายแดนไทยกัมพูชานะฮะสะดุดดีทหารกล้า46นายนะครับโดยงานนี้จัดขึ้นที่พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารีครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีพลเอกอนุภาพสิริมณฑลท่านเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทชัยรัตน์ธรรมชาติหัวหน้าสำนักงานคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกว่าประจำผู้บังคับบัญชานะครับพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยประชาการรักษาดินแดนและพลตรีวินไทยสุวารีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและเป็นโฆษกกองทัพบกก็ไปร่วมในพิธีวันรำลึกวีรกรรมและสดุดีวีรชนยุทธการยุทธบดินศตวรรษเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะฮะโดยทางแม่ทัพภาคที่2พลตรีวิรยุทธรักษิณเนี่ยรวมทั้งคณะก็ให้การต้อนรับนะช่วงเช้าก็มีการประกอบพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลที่พุทธศาสนสถานของกองทัพภาคที่2ก่อนประกอบพิธีเชิดชูเกียรติกำลังพลที่เสียชีวิตจากการสู้รบมีการประดับแผ่นป้ายจารึกบนแท่นประดับเพื่อจารึกเกียรติประวัติแห่งความกล้าหาญการเต่าแตรนอนและการยิงสลุดเพื่อความแสดงความเคารพสูงสุดโดยมีพลเอกอนุภาพเป็นประธานในพิธีในนามของผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นการเชิดชูนะครับสำหรับวีรชนผู้กล้าซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะแม้ว่าจะล่วงลับไปแล้วแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าก็มีบทบาทในการที่จะช่วยปกป้องรักษาผืนแผ่นดินมาตุภูมินะครับชนิดที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็รับรู้รับทราบกันดีนะครับในวีรกรรมความกล้าหาญนะครับของทหารทั้งหลายเมื่อวานนี้ในพื้นที่ภาคใต้นะครับทางรัฐมนตรีนะครับทางผู้บัญชาการก็มีการเดินทางลงไปในพื้นที่เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการไปให้กำลังใจแล้วก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญนะครับสำหรับการติดตามนะฮะ การดูแลรักษาความสงบในพื้นที่รวมไปจนกระทั่งถึงการเข้าไปให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติภารกิจในการที่จะติดตามไล่ล่านะครับหาตัวผู้ที่ก่อเหตุบริเวณจุดตรวจนะครับที่อำเภอนางแงะจังหวัดนครนราธิวาสนะครับซึ่งมีทหารการเสียชีวิตไป5นายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะลงพื้นที่จุดตรวจบูเกสามีอำเภอนางแงะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกกลุ่มโจรนะครับยิงถล่มทหารการเสียชีวิต5นายและชาวบ้านบาดเจ็บอีก6คนกำชับบูรณาการเพิ่มความเข้มด้านการข่าวและมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับก็มีภาพของท่านและคณะเนี่ยก็ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับหมายจับ1โจรใต้สังหารทหารพราน5ศพแล้วรัฐมนตรีกลาโหมบินลงพื้นที่ชาวบ้านทำละหมาดฮายัตสะดุดร้อยเอกยิงตัวคาฐานฆ่าประชาชนอีก1เผารถหัวลากนะครับที่ก็ยังมีปฏิบัติการต่อเนื่องด้วยนะครับนะฮะใต้สลดซ้ำร้อยเอกทหารพรานรองผบ.ร้อยทหารพรานที่4511เครียดจัดยิงตัวตายคาอาคารฐานปฏิบัติการฆ่าจรวนมาจากป่วยซึมเศร้าที่ก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็มีการอนุมัตินะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับหมายจับใช่ไหมครับนะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นความคืบหน้านะครับนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ปะทะกันเกิดขึ้นด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจนะครับของบรรดาทหารรวมทั้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องนะฮะในการที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยรักษาที่ประทายนะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติการนะครับตอบโต้สำหรับความฮึกเหิมนะครับกับการอุกอาจนะครับของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับนะฮะเมื่อค่ำวานนี้ครับในรายการ6ประเด็นทาง FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดปสมทเนี่ยช่วง 19:00 นถึง 20:00 นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะครับอาจารย์ด้านสันติศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์อาจารย์นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งเรื่องกรณีทหารพรานเสียชีวิต5รายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับการเตรียมการเรื่องการเจรจาคณะเจรจาสันติสุขนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากคณะพูดคุยก็จะมีท่านผู้อำนวยการนะฮะสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวในการพูดคุยนะครับคือแทนที่จะเป็นการพูดคุยแบบคณะแต่ว่าจะเป็นการพูดคุยแบบคนเดียวนะครับผมก็อาจารย์เนี่ยวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียนะครับนะฮะเพราะว่ารูปแบบมันก็จะแตกต่างไปจากเดิมนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่เรื่องกรณีเป็นความคืบหน้าเรื่องของการลอบสังหารสสของจังหวัดนราธิวาสนะครับคุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะนะครับสสจังหวัดนราธิวาสเขต5ของพรรคประชาชาติด้วยนะครับใครที่สนใจนี่ก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube ก็ได้ครับนะฮะก็คลิกเข้าไปที่ Thinking Radio นะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับ6ประเด็นนะครับเมื่อวันเสาร์ที่25กรกฎาคมก็จะมีบทสัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะครับท่านก็ถือว่าเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนะครับในเรื่องของการศึกษาแล้วก็พยายามที่จะหาทางสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ที่มีพหุวัฒนธรรมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาบอกกล่าวนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปคลิกดูนะครับคลิปย้อนหลังในการสัมภาษณ์ได้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นนะครับที่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นความอุกอาจเรื่องของกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดนี่ฮะขนยาไอซ์300กิโลถูกจับได้กลางกรุงเลยครับโอ้โหนี่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าบรรดาผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลยนะฮะไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายไม่ได้เกรงกลัวความผิดพอถูกจับได้นะครับขนมาเต็มรถเลยก็อ้างว่ามีชาวลาวนะครับว่าจ้างมานะครับคือใครจะว่าจ้างนะครับในกรณีที่สมมติเป็นจริงนะคุณก็ไม่ควรที่จะเอาตัวคุณเองเนี่ยไปรับว่าจ้างกับสิ่งที่มันกำลังฆ่าชีวิตผู้คนฆ่าชีวิตฆ่าสุขภาพของผู้คนทั่วทั้งโลกเลยนะครับเรื่องยาไอซ์เนี่ยก็มีภาพตำรวจภาค3นะครับที่จับกลุ่มนายพิศรุจูไหลและนายสราวุธแอร์มานที่ถนนพัฒนาการกรุงเทพนะครับขนยาไอซ์8กระสอบน้ำหนัก300กิโลซุกในรถเก๋งผู้ต้องหาสารภาพชาวลาวจ้างให้ขนยาไอซ์จากแดนภาคอีสานลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพโอ้นี่ฮะอันนี้แหละมันจะตอนนี้เห็นว่าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันต้องขันน็อตกันจริงจังจังนะครับในบ้านเรานะฮะต้องขันน็อตกันจริงจริงจังจังนะไม่ใช่ปล่อยให้มีเรื่องราวข่าวคราวซึ่งมันเรียกว่าเป็นงานเข้าครับมาโดยตลอดหลายต่อหลายเรื่องในช่วงหลังๆมาครับทั้งหมดก็คือส่วนหนึ่งครับสำหรับข่าวเข้มสุดสัปดาห์เช้าวันนี้ผมคุณจักรมวุฒิศาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: สายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
11: ต
10: ้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์ไทม์

0: พฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
10: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบ

0: ดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ ปิฏฐิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะเช้าวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะคะ 7:30 นไปจนถึงราวๆ 9:00 นที่ FM 96.5 MHz Thinking Radio นะคะเจอกับเรา2คนเป็นประจำสวงมนต์สิทธิสมานรายงานตัวค่ะ
5: นิติดาแสงสิงแก้วค่ะวันนี้วันอาทิตย์วันพักผ่อน26เนาะกรกฎาคมนะคะแต่ไม่รู้คุณผู้ฟังอยู่ฟังเรามากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยแหมสัปดาห์หน้านี่มันเย้ายวน
4: คุณพูดสัปดาห์หน้าอะไรเขาลากันตั้งแต่เมื่อวาน
5: เขาลากันไปแล้วนี่ไงนี่ไงสัปดาห์นี้แหละสัปดาห์ที่ถึงนี่แหละนะคะก็หยุดยาวด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะคะแล้วก็ได้เป็นวันหยุดเนาะแล้วก็คิดว่าก็หลายๆท่านก็เนี่ยออกไปแล้วล่ะออกเรียบร้อยแล้วนะคะในแง่ของกิจกรรมของตัวเองนะวันนี้ก็ถือว่าฟังสบายๆนะคะถ้าได้ฟังกันสดๆก็ดีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟังก็ไปย้อนหลังนะฟังกันได้ทาง FM 96.5 คลื่นความคิด Thinking Radio นะคะทาง YouTube ทางแอปพลิเคชันก็ติดต่อนะสื่อสารกันได้ตลอดค่ะ
4: ค่ะนะคะก็มีแผนไปไหนป่ะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องถามคนลูกเล็กแล้ว
5: ไม่มีละเพราะว่าแหมถ้าเกิดไม่มีลูกเนี่ยนะลาจันลาสุกนี
4: ่ฮะ
5: ยาวนะได้ยาวนะแต่ถ้าเกิดเด็กนักเรียนก็ยังต้องไปโรงเรียนก็ถือว่าไม่ได้หยุดอะไรเยอะมาก
4: ค่ะนะคะก็ลูกช่วยชีวิตไว
5: ้ไม่รู้ว่าช่วยหรือเหนี่ยวรั้ง
4: คือจะบอกว่าอย่างนี้จะบอกว่าคือมองคุณแป๋มก็นึกถึงตัวเองไงว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะคือเวลาเรายิ่งถ้าลูกเล็กๆเนี่ยการบริหารจัดการเราเองคนเป็นพ่อแม่ก็จะพยายามให้ดูว่าช่วงไหนคือตารางวันหยุดมีความจำเป็นมากสำหรับคนลูกเล็ก
5: สำคัญมากใช
4: ่นะคะเพราะจะดูเอ๊ะแล้วจะวางแผนไปเที่ยวมันก็ตลกดีเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจคุณผู้ฟังเป็นไหมคุณแป๋มเป็นไหมว่าตอนลูกเล็กๆอันนี้บอกเป็นประสบการณ์ก่อนนะทำไมเราแบบต้องพาลูกเที่ยวอ่ะแล้วไม่แทบจะไม่ค่อยได้หยุดเลยอ่ะเราก็จะแบบพาลูกไปท่องโลกกว้างพออายุมากขึ้นเรื่อย
5: ๆลูกพาเราท่องโลกกว้าง
4: ลูกมันไปผมมาเอง
5: เขาไปของเขาแล้วเขาไปของเขาแล้ว
4: ใช่ไหมแล้วเราก็จะแบบว่าคือถึงพยายามจะย้อนให้คุณผู้ฟังได้เห็นถ้าใครมีลูกหลานอยู่ในวัยเล็กๆเนี่ยไปเถอะค่ะพาลูกท่องโลกซะให้มีความทรงจำมีเมมโมรี่อะไรที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเพราะว่าพอถึงวัยหนึ่งเนี่ยเขาเข้าสู่พีทีนเขาเข้าสู่วัยทีนนะคะวัยรุ่นเนี่ยเขามีโลกของเขาจริงๆนะคะแล้วก็เวลาที่จะไปด้วยกันแบบครอบครัวเนี่ยมันจะลดลง
5: มันจะน้อยลงจริงน้อยลงอย่างชัดเจนด้วยนะเผลอๆเราจัดทริปก็เริ่มไม่อยากไปก็มีแต่มันก็มันหลากหลายมากๆนะก็อย่างที่พี่โนว่าเลยก็พยายามให้คุณค่าให้ความสำคัญเนาะกับเมมโมรีนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัวผ่านการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็แน่นอนวันหยุดเนี่ยมันก็จะเป็นสำหรับพ่อแม่ที่ลูกยังอยู่ในวัยเรียนเนี่ยคือดั่งทองคือเหมือนกับเพราะว่าเราไม่สามารถหยุดได้ตามอำเภอใจไงคือเราต้องหยุดตามตารางใช่ไหมของนักเรียนแต่ถ้าเกิดว่าลูกโตกันหมดแล้วเนี่ยบางทีเราหยุดตามใจเราเอาช่วงคนไม่เยอะเอาช่วงเราสะดวกงานน้อยอะไรเงี้ยมันก็จัดการได้
4: นะ ก็วันนี้เริ่มเรื่องด้วยเรื่องของวันหยุดเพราะว่าวันหยุดมันยาวจริงๆนะสัปดาห์หน้าบางมันฟันหลองไงมันเจอจันทร์กับศุกร์ที่โล่งๆหน่อยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็ปิดหัวปิดท้ายเสาร์อาทิตย์ลากยาวไปเลยแล้วก็คล่อมไปนะคะก็ทุกๆวันหยุดเนี่ยนะคะนอกจากจะอิจฉาแล้วเนี่ยนะคะไปเที่ยวเผื่อให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ลองดูค่ะนะคะว่าคุณผู้ฟังวางแผนแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ไปเที่ยวมีอะไรน่าสนใจบ้างก็เก็บเกี่ยวมาฝากกันบ้างนะคะฝากกันแล้วก็มาแปะกันที่ผู้หญิงมากเรื่องคลื่นความคิดอสมททาง Facebook ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ของผู้หญิงมากเรื่องก็ได้ด้วยเหมือนกันเล่าสู่กันฟังค่ะเผื่อมันจะมีประดงประเด็นอะไรที่เราจะมาชวนพูดคุยกันในสัปดาห์ถัดไปค่ะ
5: ใช่ค่ะก็เรียกว่าวันหยุดเนาะก็อาจจะเผื่อไปเลยสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็วันอาสาฬหบูชานะวันพระใหญ่นะคะก็29กรกฎาคมพูดถึงวันพระบางทีก็เป็นช่วงของอะไรอะที่ทำให้เราได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญนะหรือว่ารำลึกถึงพระพุทธศาสนานะในหลากหลายแง่มุมเนาะวันนี้ก็อาจจะชวนคุณผู้ฟังคุยอันหนึ่งที่ปิ้งขึ้นมากันกับเราสองคนก็คือเรื่องของหนังสือธรรมะซึ่งในโลกที่ณวันนี้สิ่งพิมพ์ต่างๆจะตายไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็คล้ายๆกับมันถูกทดแทนด้วยสื่ออื่นๆเนาะแต่ว่าอันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันยังทำงานได้ค่อนข้างดีอยู่คือหนังสือธรรมะนะพี่โนเน
4: า
5: ะ
4: ยังมีอย
5: ู่ยังมีอยู่คือถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของอะไรนะพอดแคสต์เป็นซีดีเป็นบันทึกอีบุ๊กอะไรมาทดแทนเนี่ยมันมีอยู่แล้วตามยุคตามสมัยนะแต่ว่าไอ้การจับหนังสือธรรมะเป็นเล่มๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือสวดมนต์เนี่ยนะมันยังทำหน้าที่ของมันอยู
4: ่ทำหน้าที่ได้ดีมากนะดีมากตามกลุ่มผู้สูงวัยที่อายุ เพิ่มมากขึ้น
5: เห็นภาพตัวหนังสือใหญ่ๆเลย
4: แล้วก็ผู้สูงวัยก็จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะเราเข้าสู่โครงสร้างประชากรผู้สูงวัยที่สูงสุดยอดแล้วดิฉันว่าอีกสักพักนึงมันจะมีอะไรที่มันสุดยอดของสุดยอดไหม
5: ค่ะ
4: เหมือนเมื่อก่อนนี้เทปของพี่แจ
5: ้ที่สุด
4: ที่สุด
5: ที่สุดของแจ้
4: ที่สุดของที่สุดที่สุดของแจ้แล้วมีที่สุดของที่สุดมีที่สุดอมตะนิรันดร อะไรแบบคือดิฉันตอนนั้นก็นึกขำนะคะนึกขำเพราะเรามาถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่สูงสุดยอดแล
5: ้
4: วเรียนว่าอีกหน่อยอาจจะมีที่สุดของที่สุดอะ นะคะ เพราะว่ามันแน่นอนจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่คุณแป๋มแตะมาเนี่ยเรื่องของหนังสือธรรมะนะคะเพราะว่าวันนี้อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยประเด็นนี้แหละนะคะว่าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยใครจะมาใครจะไปแล้วก็หลายหัวของสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์เนี่ยก็เลิกลาแต่ว่าหนังสือธรรมะกับสวนทางเรียนว่ามันยังใช้ได้อยู่ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ความต้องการยังมีอยู่นะคะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเรียนเทียบจากคุณแม่ของตัวเองก่อนแล้วกัน
5: ค่ะ
4: นะคะแล้วก็เทียบเห็นเลยว่ายังไงต้องมีหนังสือธรรมะและท่านก็ยังอ่านอยู่คือถ้าตอนนี้มีหนังสืออะไรให้อ่านเล่นเนี่ยก็จะเป็นหนังสือธรรมะ
5: ค่ะ
4: นะหนังสือธรรมะในที่นี้ไม่ใช่แค่บทสวดมนต์บางทีมันเป็นคำคม
5: ข้อคิด
4: มันอาจจะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมหรืออะไรต่อมีอะไรซึ่งเราก็เคยเห็นมาตั้งแต่สมัยเด็ก
5: ๆ
4: นะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังคงอยู่แล้วมันน่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เดียวที่ยังไปได้อะมันยังไปได้อยู่ต่อให้มันมีโซเชียลมีเดียต่อให้มันมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเนี่ยแต่ว่าสำหรับกลุ่มเนี้ยยังมีความรู้สึกอยากจับต้อง
5: ที่เป็นเล่มใช่อันนี้จริงแล้วก็รวมถึงส่วนหนึ่งเนี่ยมันพี่โรเป็นมาคือมันเป็นวิธีการทำบุญและแบ่งปันอีกแบบนึงอ่ะดิฉันเห็นคนรอบข้างเนี่ยพอจะปีใหม่หรือมีวาระอะไรเนี่ยเขาจะเรียกว่าพิมพ์เป็นธรรมทานอะ
4: ใช่
5: ไหมเช่นแบบหนังสือสวดมนต์หรืออาจจะไม่สวดมนต์ก็ได้แล้วบางทีก็จะไปวางตามที่ต่างๆแล้วก็ให้ญาติโยมได้อ่านได้หยิบ กลับไปแล้วก็เดี๋ยวนี้หนังสือธรรมะไม่ได้เป็นลายกนกเหมือนก่อน
4: อ
5: ะคือเขาจะตกแต่ง
4: เออ
5: แล้วมีรูปคือหน้าอ่านหน้าจับนะคะแล้วก็ในเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้หนามากก็คือเป็นอาจจะ
4: เล่มบางๆ
5: เป็นเล่มบางๆเป็นเรื่องๆคืออ่านแล้วแบบย่อยง่ายๆซึ่งหลายคนก็บอกโอ๊ยแบบเหมาะมากเลยอ่านก่อนนอนนะมันก็ทำให้เราได้คล้ายๆกับได้อ่านได้ทบทวนแล้วก็หลับสบายดีกว่า
4: จะได้ง่วง
5: ได้ง่วงใช่ ดีกว่านั่งไถมือถือไงมาแสงด้วยอะไรด้วยก็ทำให้หลับตื่นอ่ะหลับไม่ลึกเท่าที่ควรนะคะนี่ก็จะเป็นอีกประโยชน์นึงที่เราก็เห็นว่าเอ้ยณวันนี้เนี่ยมันยังทำงานดีอยู่นะสำหรับกลุ่มของหนังสือธรรมะ
4: โอ้เรียนทำประจำเลยทำให้คุณแม
5: ่
4: วันเกิดครบรอบใช่ไหม
5: ใช่ใช่เอาพิมพ์ใช่ไหม
4: พิมพ์ใช่ก็จะพิมพ์ทุกครั้งพิมพ์แม่ชอบไงพอแม่ชอบใช่ไหมแบบว่าเราก็ไปหาหนังสือธรรมะดีๆมาแล้วก็พิมพ์แล้วก็มีแบบว่าใส่รูปท่านหน่อยท
5: ่
4: านก็แฮปป
5: ี้
4: ความสุขเราเห็นท่านแฮปปี้มีความสุขโอเคแล้วเขาจะเลือกธรรมะที่มันแตกต่างกันไปปีนี้เอาเวอร์ชันนี
5: ้
4: อีกปีนึงเอาอีกเวอร์ชันนึงเป็นข้อคิดปีนึงหนังสือสวดมนต์อะไรเงี้ยก็จะทำให้ท่านก็จะแบบว่าโอ
5: ้คือมีความสุข
4: ถูกมันก็เลยทำให้เราได้มีโอกาสเปิดตลาดใหม่ไปค้นหาในโลกโซเชียลมีเดียเป็นอย่างที่คุณบอกได้เลย
5: ค่ะ
4: มันไม่ใช่หนังสือธรรมะที่เราเห็นทั่วไปที่ข้างหน้าปกเป็นรูปพระอย่างเดียวแต่มันมีแบบออกแบบใช้ลายมาก
5: น่าอ่านน่าหยิบจับ
4: ถูกคนรุ่นใหม่ก็รับบาง
5: ๆค่ะ
4: คัดเป็นตอนๆแล้วพอมาจับมาปุ๊บทำให้มันดูดีเนี่ยมันก็พกพาได
5: ้
4: พกพาด้วยพกพาแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็อ่านเพราะว่าหนังสือธรรมะนี่ถ้าเป็นบทสวดมนต์อย่างเดียวเนี่ยสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆอาจจะมีความรู้สึกยังไม่ค่อยอยากจะอ่านเท่าใดนะอาจจะรู้สึกน่าเบื่อพอมันถึงวัยหนึ่งเนี้ยเดี๋ยวเขาอ่านเองหรือว่าอาจจะต้องไปสวดมนต์ตามโรงเรียน เข้าแถวอะไรเงี้ย
5: ใช่ๆ
4: นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเห็นชัดเจนเลยว่ารูปแบบในยุค ปัจจุบันมันถูกออกแบบแล้วหนังสือธรรมะมันทำให้เรามันมีลูกเล่นมากขึ้นมันทำให้เรารู้สึกเออไว
5: ้
4: สวยดี
5: ค่ะ
4: นะคะแล้วก็อยากไม่จำเป็นต้องเป็นคนสูงวัยอย่างเดียวเราเองเรายังอยากใช้เลย
5: จริงจริงแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์สักทีเดียวแต่ณวันนี้เนี่ยพี่โนสังเกตเนาะคุณผู้ฟังลองสังเกตอะตามร้านหนังสือเนี่ยพวกหนังสือขายดีมันจะเป็นกลุ่มที่มันไม่เชิงเป็นธรรมะจ๋าแต่มันเป็นคล้ายๆกับข้อคิดแง่คิดปรัชญาการใช้ชีวิตที่มันไปอิงธรรมะอ่ะ
4: ถูก
5: คือกลุ่มนี้โอ้โหเป็นหนังสือขายโตมากใช่แล้วก็เราอ่านแล้วเราเหมือนมันได้อะไรบางอย่างได้สัจธรรมได้ความเข้าใจในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเนี่ยเผลอๆเนี่ยเราไปเจอเป็นหนังสือแปลด้วยนะก็คือว่าต่างชาติเขาเอาคอนเซ็ปต์ทางพุทธเนี่ยไปเขียนแล้วเราก็แปลกลับไปกลับมาเนี่ยนี่ก็เป็นอีกตลาดนึงที่โตมาก
4: มันเป็นนิชมันเป็นธุรกิจเฉพาะนะแต่ว่าในธุรกิจเฉพาะเนี่ยหารู้ไหมซึ่งก็ดีนะสำหรับคนทำสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยก็จะแฮปปี้มาก
5: ค่ะ
4: จะมีความรู้สึกว่าเออให้มันโตเถอะอย่างน้อยๆให้คนได้อ่านหนังสือ
5: หน่อยนึงเถอะนะ
4: ไม่ใช่อะไรๆก็จะสวดมนต์ทีนึงก็เหมือนเนี่ยนะฮะจะสัพเพสัตตาก็หาเอไอให้เปิดดูหาอากูหา AI เพื่อที่จะดูบทสวดเป็นยังไงถ้าคนรุ่นใหม่เป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะแต่ว่าคนรุ่นพออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยชัดเจนมากแล้วกำลังคิดว่าบางทีถ้าเราคิดอะไรบนพื้นฐานแบบเนี้ยนะคะเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยพวกเราก็ต้องเดินตามรอยถ้ามันมีหนังสือที่มันจับต้องได้แล้วมันตอบสนองกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังไปได้นะ
5: มันยังไปได้คือถือมาอย่างที่พี่โนว่ามันนิชมากคือมันเริ่มเล็กลงอ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่โอ้โหมันเบสเซลเลอร์ใช่ไหมคนอ่านเป็นหนังสือที่ต้องมีติดบ้านทุกบ้านอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่มันก็น้อยลงแต่ว่าในความน้อยลงถ้ามันค่อยๆโตเนาะอุตสาหกรรมต่างๆมันก็ยังอยู่ได้แล้วก็ที่สำคัญมันก็ผู้หญิงมากเรื่องก็คุยกับคุณฟังมาตลอดว่าทักษะการอ่านเป็นเรื่องที่แบบสำคัญมากจริงๆแล้วก็ต้องเริ่มอ่ะเพราะว่ามันพอขึ้นชื่อว่าทักษะแปลว่าต้องเปิดโอกาสให้เราทำบ่อยๆมันถึงจะเกิดความคุ้นชินเนาะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมันการอ่านเราไม่ได้เริ่มอ่านยิ่งถ้าเกิดเป็นการปลูกฝังกับเด็กเล็กๆเนี่ยอ่านกันแต่หนังสือเรียนแต่ไม่เคยอ่านเพื่อความเพลิดเพลินอะและความพึงพอใจก็กลายเป็นว่าการอ่านมันก็จะไกลตัวเข้าไปเรื่อย
4: ๆมันก็จะไกลตัวไปเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ย การอ่านของกลุ่มผู้สูงวัยเนี้ยนี่ต้องเน้นนะคะต้องเน้นเลยเพราะว่าเท่ากับว่าเขายังได้ฝึกสมองการอ่านหนังสือสวดมนต์หรือว่าการสวดมนต์เนี่ยนะมันการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเราท่องจำได้แต่ถ้ามันผ่านการอ่านบทสวดมนต
5: ์
4: ซึ่งสำหรับเราเราไม่สามารถท่องได้ทุกบทแต่สำหรับผู้สูงวัยเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะอยากอ่านคาถาชินบัญช
5: ร
4: บทพาหุงบทสวดมนต์ซึ่งมันมีเยอะมาก
5: ค่ะ
4: นะท่านก็จะแบบอย่างเงี้ยอย่างคุณแม่ดิฉันเนี่ยเอาอันนี้ยกตัวอย่างให้ชัดที่สุดเลยว่าคือเป็นเขาอาจจะไม่คล่องนะแต่สวดมนต์อะหังบทที่เราสวดเนี่ยปกติเนี่ยท่องได้อยู่แล้วแต่ถ้าบทยาวๆเนี่ยท่านจะต้องอาศัยการอ่านก็จะมีเป็นลิฟเลตใหญ่ๆตัวโตๆหรือหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นตัวช่วยทั้งนั้นเลยนะยิ่งถ้าเป็นบทที่ทำหนังสือสวดมนต์ที่มันมีคำอธิบายที่เป็นภาษาไทยด้วย
5: ค่ะ
4: นะคะที่แปลบาลีสันสกฤตเนี่ยมันก็ทำให้เข้าใจไม่ใช่อ่านแค่ท่องบทสวดแต่เข้าใจว่า
5: หมายถึงอะไร
4: มันหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นคนสูงวัยเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์จากหนังสือธรรมะที่มันนอกเหนือจากแค่สวดมนต์ได
5: ้
4: สวดมนต์เป็นแต่ว่าเขารู้ความหมายของมันด้วยนะอันนี้ดิฉันว่ามันเป็นกุศโลบายที่ดีมากๆแล้วก็บางทีมันเป็นเรื่องที่ลูกหลานต้องช่วยท่านหาหนังสือดีๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าจริตตอนนี้ของผู้สูงวัยต้องการอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบางทีมันเป็นความสุขในชีวิตหนังสือทางบวกข้อคิดดีๆที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณแปมยกตัวอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะเล่าเรื่องวิถีของคนนะที่เขาในมุมบวกอ่ะพยายามให้ท่านมองในมุมบวกเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วชีวิตมันจะนำทางในช่วงบั้นปลายเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวยังไงอ
5: ัน
4: นี้เราสามารถที่จะเป็นลูกหลานที่ซัพพอร์ตพ่อแม่ได้
5: โอ้นี่เห็นด้วยเลยค่ะเนาะแล้วก็หนังสือเนี่ยคือสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุเนาะคือฉันเห็นของคุณแม่เนี่ยคือจริงๆแล้วในวัยของคุณแม่พวกเราเนี่ยเติบโตมาไม่ใช่โซเชียลมีเดียนั้นก็คืออยู่กับหนังสือแต่ว่าพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยบางทีมีข้อจำกัดเรื่องของสายตาก็ดีอะไรก็ดีนะคะแต่เห็นเลยว่าพอไปอยู่กับโซเชียลมีเดียมากๆเนี่ยแทนที่จะดีขึ้นมันเลวร้ายลงอ่ะใช่นะด้วยไอ้ความไวใช่ไหมเรื่องแสงเรื่องตัวหนังสือหลายๆอย่างเนี่ยคือถ้าเกิดเราเบรกช่วยท่านได้ส่วนหนึ่งเนาะคือเบรกด้วยการเอาเป็นหนังสือที่ดีๆหนังสือที่ตัวใหญ่ๆหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเทคโนโลยีเขาก็ดีอ่ะถนอมกระดาษถนอมสายตาอะไรนู่นนี่นั่นก็ช่วยทำให้ท่านได้สบายตาแล้วก็ได้มาคุ้นชินกับเนื้อหาที่มันดีอ่ะดีต่อใจนะแล้วก็เป็นเรื่องอย่างที่พี่โนว่าเป็นเรื่องของความสงบสุขเป็นเรื่องของความสุขนะคะในบั้นปลายหรือว่าให้คิดถึงมุมมองหรือคำสอนของธรรมะที่หลากหลายนะคะแล้วก็บางคนก็สะสมเป็นคอลเลกชันเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็หนังสือธรรมะก็ออกมา
4: น่
5: าเก็บใช่น่าเก็บนะคะหรือว่าอย่างหนังสือคิดถึงแบบถ้าคลาสสิกก็แบบคู่มือมนุษย์ของท่านพุทธทาสอย่างเงี้ยนะคือเรียกว่าถ้ามีเราก็ซื้อเก็บนะเอาไว้อ่านเอาไว้เป็นสิริมงคลของที่บ้านนั้นมันก็ประโยชน์ของมันก็หลากหลายมากทีเดียว
4: หนังสือเป็นสิริมงคลของที่ประ
5: ชัย
4: แสดงว่ามันอาจจะถูกวางอยู่บนยิ่ง
5: มันอยู่ในตู้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเราเหมือนกับเรามีพระมีหนังสือที่เป็นแบบเนื้อออกมาคือแบบหนังสือหายากหนังสือที่แบบมันมีความขลังอย่างเงี้ยเลยอย่างบางบ้านเก็บพระไตรปิฎกนี่ก็มีแล้วก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็จะเป็นหนังสือพระหนังสือธรรมะที่เราอ่านแล้วเราประทับใจ
4: ใช่ใช่ใช่คือทุกคนก็จะมีหนังสือที่อิ่มเอมบางเล่มเนี่ยมันไม่ใช่หนังสือสอนธรรมะทางตรงแต่ว่ามันสอนทางอ้อมเล่าเรื่องแล้วเรารู้เราอ่านเราจบเรารู้ว่าเราได้อะไรแล้วเราก็มีวิธีคิดว่าจริงด้วยมันมีอะไรบางอย่างเมื่อก่อนนี่มันอาจจะชัดไปนะ
5: ค่ะ
4: มันอาจจะชัดในแง่ว่ากฎแห่งกรรม
5: ใช่แล้วก็โอ้โหคุณเราน่าจะอยู่ในรุ่นที่เรามีเซตกฎแห่งกรรมแล้วคืออ่านแล้วก็จะเป็นสตอรี่ที่แบบโหแบบโหอ่านแล้วกลัวไม่กล้าทำผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆอาจจะไม่อินกับไม่อินกับ
4: สิ่งเหล่าน
5: ี้แล้วยกเว้นละครคุณธรรมแนวตั้ง
4: ท่านประธาน
5: ท่านประธาน
4: บ
5: ริษัทที่แท้ท่านเป็นคนดีแบบนี้ท่านควรได้รับอะไรแบบนี้อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาได้เสพธรรมะ
4: ใช่ไหมมันก็เป็นมันก็วิธีของแต่ละยุคสมัยมันก็แตกต่างกันนะการจะเอาเรื่องของหลักธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็แตกต่างกับยุคสมัยเนาะยุคเราอาจจะอ่านหนังสือยุคนี้ก็อาจจะติ๊กต็อกใช่ไหม
5: ถูกใช่
4: แต่ว่ามันก็อาจจะถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันถ ถูกผ่านมาใน TikTok มันก็จะถูกทำให้สั้นลงพ
5: อ
4: มันสั้นลงแล้วก็การอธิบายที่มันต้องตีความก็สุดแท้แต่การตีความบางทีตีความเข้าข้างตัวเองก็มีด้วยเหมือนกันมันมีเพราะมันมีลักษณะที่มันเยอะแยะมากมาย
5: แต่ว่า
4: ถึงที่สุดเนี่ยมันก็ต้องกลับมาที่เขามีทักษะในการคิดวิเคราะห
5: ์ค่ะ
4: แบบไหน
5: แยกแยะ
4: แยกแยะได้หรือเปล่านะคะก็จุดเริ่มต้นวันนี้สำหรับเบรกแรกขอเอาเท่านี้ก่อน
5: ค่ะ
4: นะแต่ว่าวันนี้แน่นอนค่ะในสัปดาห์หน้าเนี่ยวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่ากันต่อยาวๆในเบรกหน้าตอนนี้ขอไปพักสักครู่ค่ะ
1: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว

0: 94.5 FM The Geek Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
4: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEANเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
7: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
6: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
5: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเช้าวันสดใสของวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่กับคุณสงมนแล้วก็ดิฉันนิธิดานะคะวันนี้ก็เรียกว่าสบายสบายชิลๆจริงๆเนาะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือธรรมะนะคะในบริบทต่างๆของสังคมที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันแต่ว่ามันก็ยังทำหน้าที่ของมันในฐานะที่เป็นเครื่องมือเป็นเพื่อนนะที่จะทำให้เรียกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยสูงอายุแล้วกันเนาะได้ใช้ชีวิตได้ทบทวนได้ตกผลึกนะคะทางความคิดแล้วก็นำทางไปสู่ความสงบนะคะในบ้านปลายได้ด้วยในขณะเดียวกันเราก็คุยกันว่าเอ๊ะหนังสือธรรมะปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าปกเป็นรูปพระพุทธรูปหรือลายกนกอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายนะหนังสือธรรมะแบบเซนอย่างเงี้ยนะก็โอ้น่ารักอ่ะคือเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากอ่านแล้วก็การจัดหน้าต่างๆมันก็ดูไม่ยัดเยียดนะคะก็อาจจะเหมาะกับวัยรุ่นที่จะเริ่มแล้วก็เราก็คุยไปถึงเรื่องของวิวัฒนาการของสื่อนะคะในเบรกที่แล้วอย่างเช่น TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นดึงความสนใจแต่ถ้าเกิดว่าตรงนั้นทำได้ดีเนี่ยบางทีวัยรุ่นก็มาซื้อหนังสือแนวนี้นะใช่มันก็แบบอยากจะศึกษาเชิงลึกอะไรประมาณแบบนี้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่านะเป็นนิเวศแล้วกันเป็นนิเวศของความรู้ธรรมะในฉบับของประชาชนที่ณวันนี้เนี่ยตัวสื่อก็เข้ามามีอิทธิพลหรือมาช่วยทำให้เกิดการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
6: ค่ะความจริงเนี่ยจะว่าไปนะคุณแปมคุณผู้ฟังนะสัปดาห์ที่แล้วนี่ถ้าใครได้ติดตามที่เราพูดถึงเรื่องของโรคระบาดแห่งความเหงาเนี
5: ่
6: ยนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงประเด็นเรื่องของหนังสือธรรมะเนาะจริงๆว่ามันก็สัมพันธ์กันได้สัมพันธ์กันได้ในแง่ว่าถ้าสมมุติว่าเรากำลังมีความทุกข
5: ์
6: มีความเศร้ามีความเหงาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราสามารถหาทางในการปลดปล่อย
5: ะ
6: นะคะแล้วก็มีวิธีที่เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยหนังสือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งแล้วบางครั้งเนี่ยหนังสือธรรมะมันก็ทำให้เราถ้าเราสนใจแล้วเราอ่านมันหรือเรามีพื้นเรื่องของธรรมะอยู่บ้าง มันจะทำให้เราเลือกหนทางเลือกวิธีการหรือเลือกหนังสือเนี่ยเป็นตัวช่วยได
5: ้ค่ะ
6: คือหนังสือเป็นตัวช่วยได้จริงๆบางทีเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่อ่านหนังสือธรรมะจ๋าแต่ว่าหนังสือที่มันเป็นข้อคิดแล้วมันทำให้สะกิดใจเราว่าไอ้เรื่องความเหงาหรือความโดดเดี่ยวอะไรบางอย่างถ้าเราเข้าใจมันเข้าใจชีวิตแล้วพยายามหาทางออกจริงๆเนี่ย ดีหนังสือที่ดีๆมีข้อคิดดีๆมันเป็นตัวช่วยที่ดีได้ด้วยค่ะ
5: อืมอันนี้เห็นด้วยจริงๆเลยค่ะแล้วก็บางทีเขาถึงมีคำว่าหนังสือเปลี่ยนชีวิตไงพี่น้องคือเหมือนกับว่าเราอาจจะมีคำถามหรือมีปมหรือมีอะไรบางอย่างในใจเนาะแล้วเราอาจจะหาคำตอบไม่ได้จากชีวิตประจำวันของเราจริงๆเนาะแต่ว่าปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้อุ้ยมันมีประโยคเนี้ยนั่นหรือมันมีข้อคิดตรงเนี้ยแล้วมันคล้ายๆกับมันตอบอะมันตอบโจทย์เราเอ้ยมันพลิกความคิดมันพลิกวิธีการมองโลกแบบใหม่ก็มีนะคะแล้วก็อันนี้ก็มันก็ต้องหนังสืออะเพราะว่าเอาจริงๆคือหนังสือมันเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องเรียกว่าไงคือช่องว่างของการพิจารณาข้อมูลใช่ไหมแล้วก็คิดไปด้วยรีเฟล็กสะท้อนทำความเข้าใจอ่านกลับไปกลับมาเอ๊ะเมื่อกี้เอ๊ะเหมือนคุณว่าเมื่อกี้นี้มันพูดอะไรนะพลิกกลับไปอย่างเงี้ยในขณะที่ถ้าเป็นสื่ออื่นๆเนี่ยมันไม่ได้ทำงานแบบนี้จะบอกว่ายังไงดีคือมันคล้ายๆมันมีความลึกซึ้งแล้วมีความเป็นเพอร์ซันอลละกันนะกับคนอ่านได้มากที่สุด
6: จริงที่สุดนะคะจริงที่สุดแล้วความสละสลวยของภาษาที่มันเพราะภาษานี่มันดิ้นได้นะภาษามันดิ้นได้แล้วมันมีความรู้สึกโหบางทีบางประโยคที่มันกินใจเนี่ยมันตรึงตานะแล้วมันก็จะเก็บเอาวอร์ดดิ้งสำคัญเหมือนภาพยนตร์เรื่องข้างหลังภาพอ
5: ่ะใช่เลย
6: คือถ้ามันมีอะไรที่มันมีลักษณะของความกินใจเนี่ยมันก็จะติดตาตรึงใจแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าบางทีหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนึกถึงตอนสมัยในวัยเยาว์อ่ะเราอ่านหนังสือเดียวกันสมัยก่อนนี่อาจจะถูกให้เป็นหนังสือนอกเวลาแต่พอเราเติบโตขึ้นเราก็เริ่มอ่านหนังสือที่มันไอ้นั่นมากขึ้นตามจริตที่เราชอบมากขึ้นพอเราอ่านหนังสือเนี่ยมันเหมือนบอกคาแรคเตอร์ของคนที่อ่านมันบอกอะไรหลายๆอย่างกับตัวเราหนังสือมันไม่ใช่แค่หนังสือแต่หนังสือมันเหมือนยุคนึงคุณจำได้ไหมถ้าวัยรุ่นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราไปไหนเราถือหนังสือเล่มเนี้ยแล้วเราต้องเอาหัวปกถ้าเป็นแมกกาซีนนะออกไปให้รู
5: ้ให้โลกรู้ว่าเราอ่านอะไร
6: ใช่มันบอกคาแรคเตอร์มันบอกไลฟ์สไตล์ใช่หนังสือเนี่ยมันบอกรสนิย
5: ม
6: รสนิยมเนี่ยถ้าเราอ่านแมกกาซีนแบบนี้นะโหเรามีความรู้สึกโอ้มันเท่
5: มันเท่จริง
6: ๆมันคือแบรนด์อย่างนึงด้วยเหมือนกันในยุคนึงสมัยนึงหนังสือมันถูกวางคาแรคเตอร์แบบนั้นด้วย
5: ค
6: ่
5: ะ
6: เห็นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันโอ้มันถึงได้เติบโตแบบนั้นแต่ว่าหนังสือเล่มก็เหมือนกันหนังสือเล่มมันก็บอกคาแรคเตอร์แบบนั้นเหมือนกันแล้วมันประหลาดใจมากคุณแป๋มนี่เรียกว่าหลายเล่มที่ดิฉันกับคุณแป๋มนี่อ่านเรื่องเดียวกันเพราะมันมีหลายๆอย่างที่เราจริตคล้ายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือมันบอกเรื่องมันเล่าเรื่องคาแรคเตอร์คนนั้นว่าคุณอ่านหนังสือเนี้ยแสดงว่าคุณมีไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยคุณมีคาแรคเตอร์แบบเนี้ยแล้วบางทีประโยคบางประโยคเรามาคุยกันเนาะโหมันออกอรรถรสมันมีความรู้สึกว่ามันคอเดียว
5: มันเก็ทใช่ไหมมันเก็ตอย่างเงี้ยอันนี้สำนวนธมยันตีและภาพปุ๊บมานะอันนี้ชาติกอบติอะไรอย่างเงี้ยคือแค่มันมีสตอรี่ของหนังสือที่เราเคยอ่านใช่แล้วจะทำให้เกิดไอ้ความสัมพันธ์แบบมนุษย์กับมนุษย์นะที่เราเชื่อมโยงกันด้วยหนังสือนะคะเช่น
6: อย่างเช่นแม้กระทั่งหนังสือธรรมะ
5: กำลังจะบอกเลย
6: กำลังจะหนังสือธรรมะบางประโยคนี้ของท่านวอหรือเปล่
5: า
6: หรือจริงๆโอ้ไม่ใช่นะประโยคนี้เนี่ย
5: หลวงพ่อนั้น
6: ใช่ใช่ใช่หลวงตำบัวหรือจะอะไรอย่างเงี้ย
5: ท่านพุทธทาส
6: นี่มันก็จะมีให้เราได้มาพูดคุยกัน
5: ค่ะนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวของหนังสือนะคะวันนี้อาจจะเจาะไปที่หนังสือธรรมะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือหนังสือกับตัวเรานี่แหละนะคะแล้วก็มีคำพูดหลากหลายมากๆนะคะบอกว่าในแต่ละช่วงวัยของเราเนี่ยมันก็จะมีหนังสือที่มันมีอิทธิพลกับเราที่แตกต่างกันอย่างเช่นตอนวัยรุ่นนะมั้ยเราก็อาจจะอ่านหนังสือประเภทนึงพอเริ่มโตมาก็เป็นหนังสือแบบนึงเช่นถ้าตอนเนี้ยวัยทำงานเนี่ยหนังสือที่ขายดีก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกจิตวิทยาพัฒนาตัวเองเราก็จะเห็น
6: ทำยังไงจะรับมือกับเจ้านาย
5: ที
6: ่ปากเสีย
5: จุด
6: ๆ
5: จะทำไงให้แบบเกิดความเข้าใจนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็เหมือนกับมันเป็นการประยุกต์เหมือนกันนะหลักธรรมหรือธรรมะในการเข้าใจธรรมชาติอะว่าอ๋อมันก็เป็นของมันแบบนี้เองใช่ไหมถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยไอ้ความเบามันก็จะเกิดขึ้นนะที่เราจะแบบฉันไม่เข้าใจเลยทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้คนอย่างนี้มันขึ้นไปเป็นเจ้านายได้ยังไงเต็มไปด้วยคำถามเต็มไปด้วยความไม่พอใจขัดใจไปหมดเลยแต่พอมันได้อ๋อมันก็เป็นอย่างนั้นเองเนาะเราก็เอาเท่าที่ ติดต่อแล้วคุยกันแล้วงานไม่เสียกันแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็จะรักษาระยะห่างบางอย่างได
6: ้แล้วก็ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไปสะบัดบนโลกโซเชียลมีเดีย
5: ใช่ไม่งั้นเนี่ยโอ้โหนะเปิดมาทีนี่ผับเลย
6: เพราะว่าเราเริ่มเข้าใจว่าทำไมเขาเป็นแบบนั้นเข้าใจมนุษย์ไง
5: ค่ะ
6: นะหนังสือของท่านพุทธาเล่มหนึ่งด้วยเหมือนกันเข้าใจมนุษย์เนี่ยแต
5: ่
6: ว่าคือมันก็จะมีความรู้สึกว่าพอเข้าใจเออเราก็จะได้ปรับตัวได้แล้วทำยังไงที่เข้าใจคนเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองเน
5: ี
6: ่ยนะจะได้เลิกบ่นเนี่ย
5: จริง
6: คือบางทีเด้งคิดว่าบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเราอย่าใช้เป็นพื้นที่ในการบ่นเลยเพราะเราบ่นไปเนี่ยหนึ่งมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมันมีแต่แย่ลง
5: ค่ะ
6: มันมีแต่เพื่อถ้าสมมติว่าคนนั้นนะที่ถูกบ่นมาเห็นอีก
5: มันก็เป็นเรื่องอีกไม่จบไม่สิ้น
6: ถูกนะต้องไปหาหนังสืออ่านนะ
5: นี่ไงเนี่ยแล้วก็ไปเจอบทความหนึ่งของ Mirror นะพี่โนเขาพูดเรื่องการอ่านแล้วก็ถูกใจแล้วบอกว่าการอ่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ความเพลิดเพลินนะแต่ว่ามันให้แง่คิดด้วยนะคะแล้วก็สังเกตนะเวลาที่เราจำประโยคหรือว่าวรรคทองอะไรบางอย่างเนี่ยมักมาจากการอ่านไม่ได้มาจากการดูเท่าไหร่นะคือแบบเหมือนกับมันเราจะบางทีมันมาเป็นวิชวลเลยนะคือแบบอยู่มันอยู่ตรงข้างบนตรงกลางตรงท้ายเป็นโค้ดคำพูดเนี่ยคือเราจะจำประมาณแบบนั้นนะคะก็โลกของคนที่หลุดโฟกัสกันได้ง่ายๆจากการถ่ายมือถือเนี่ยที่คือเขาอธิบายเลยบอกว่าพักหน้าจอแล้วมาเปิดหนังสืออ่านเนี่ยมันจะกลายเป็นกิจกรรมที่เรียกสมาธิที่ส่งเสริมและพัฒนาwell-being ได
6: ้
5: นะคือเราอยู่กับหน้าจอเนี่ยวันๆ นึงมันมีแต่เรื่องเต็มไปหมดเลยอ่ะลองพักเนาะแล้วลองกลับมาหยิบหนังสือที่เราชอบสักเล่มหนึ่งนะคะใครชอบสุขภาพก็อ่านหนังสือแนวดูแลสุขภาพใครชอบธรรมะก็อ่านหนังสือธรรมะใครชอบจิตวิทยาพัฒนาตัวเองก็ทำคือเดี๋ยวนี้หนังสือมันมีให้เราเลือกมากมายนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาที่เราอ่านเนี่ยมันทำงานกับสมองของเราโดยตรงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าสามารถเยียวยาใจพังๆได้อันนี้คือเขาสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ไงว่าเฮ้ยลองออกจากหน้าจอแล้วไปหาหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งแค่เข้าร้านหนังสือแล้วเรามีสมาธิกับการเลือกหนังสือเนี่ยก็เป็นความเพลิดเพลินละนะคะดีกว่าครึ่งชั่วโมงเลือกหนังสือกับครึ่งชั่วโมงนั่งไถอะไรที่ไม่มีคุณค่ากับตัวเองเลย
6: อ
5: ันนี้ก็เป็นมุมมองที่เขาให้เอาไว้แล้วก็พูดถึงประโยชน์อะพี่โนซึ่งถ้าเกิดจะย้ำกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังเห็นภาพอยู่แล้วล่ะว่ามันพัฒนาสมองนะคะแล้วก็ส่งผลให้เราอายุยืนยาวแล้วก็ลดการถดถอยของสมองได้ซึ่งมันมีข้อมูลนะคะจากผู้เชี่ยวชาญรองรับนะคะบอกว่าการอ่านนะมันเป็นมากกว่ากิจกรรมยามว่างแต่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังต่อสุขภาพทางปัญญาเพราะมันกระตุ้นสมอง
6: กระตุ้นจริงๆไม่ว่าจะยังไงเนี่ยยังสนับสนุนนะคะสนับสนุนเรื่องของการอ่านแล้วอ่านหนังสือด้วยนะแล้วดิฉันว่าตอนนี้หลายประเทศในยุโรปก็กำลังหันกลับมาแล้วเพราะว่ามันเห็นชัดไง
5: ใช่ใช่
6: เรื่องนี้เรื่องการอ่านหนังสือมันไม่ใช่วัดผลกันแค่ปี2ปีนะมันวัดกันระยะยาวนะและอย่างที่บอกเขาว่าสวีเดนนะตอนนั้นเรามาคุยกันเรื่องนี้แล้วสวีเดนตอนนี้หันกลับมาแล้วใช้นโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหนังสือและสร้างรากฐานให้กับเด็กเนี่ย มันพิสูจน์แล้วล่ะนะคะว่าเมื่อเดินทางไปดิจิตอลเลิร์นนิ่งอ่ะคือสุดท้ายแล้วอ่ะผลผลิตของเด็กของเขาเมื่อโตไปในอนาคตเขาเจอแบบไหนเพราะเขาเห็นผลผลิตแบบนั้นเขาถึงต้องกลับมาตั้งกลับมาแล้วยอมรับแล้วใช้โจทย์เด
5: ิม
6: ก็คือใช้หนังสือเป็นตัวตั้งเพราะเขาเชื่อว่าการใช้หนังสือเนี่ยมันไปสร้างกระบวนการทางการคิดนะคะว่ามันจะต้องมีวิธีคิดวิธีการสังเคราะห์แล้วจะสร้างพลเมืองในยุคต่อไปยังไงมันจะมีความลึกซึ้งแตกต่าง
5: กัน
6: เมื่อกี้หลายประโยคที่คุณแปมเล่าให้ฟังเนี่ยมันใช่ทั้งนั้นเลยนะมันลึกซึ้งมันทำไมมีความรู้สึกว่าเราอ่านแล้วเราจดจำได้เพราะว่าเราใช้สายตาในการมองเห็นอ่านใช้สมองที่มันครบแต่ถ้าสมมุติว่าเราดูแบบเป็นทีวีแล้วเราฟังเนี่ยการฟังของเราหรือประโยคนั้นที่พูดเนี่ยการติดหูเนี่ยมันไม่เท่ากับการเห็นทั้งสายตาและภาพจำทั้งหลายที่มันเข้าไปมันใช้สมองไม่เหมือนกันแต่เราจะจำประโยคเนี่ยเราอ่านแล้วแล้วถ้าเรามาฟังอีกทีนึงเนี่ยมันอาจจะจำได้มากกว่าม
5: ันจะชัดเลยมันจะจำแม่นเลยว่างั้นเถอะ
6: ใช
5: ่โอ้จริงๆเลยค่ะแล้วก็สอดคล้องนะ ที่มหาวิทยาลัยเยลค่ะเขาติดตามกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ใหญ่อายุ50ปีขึ้นไปนะพี่โน 3,000 กว่าคน 3,635 คนเป็นระยะเวลา12ปีนะคือตามติดชีวิตของผู้ใหญ่เนี่ย12ปีพบว่าคนที่อ่านหนังสือวันละ30นาทีขึ้นไปจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ที่ไม่ได้อ่านหนังสือเฉลี่ย23เดือนคือเหมือนกับว่าการอ่านเนี่ยไม่รู้ล่ะแต่ว่ามันจะทำให้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องของสมองนะแล้วก็คราวนี้พอสมองมันดีปั๊บเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆใช่ไหมในร่างกายด้วยแล้วก็พบว่าเนี่ยคือกลายเป็นมีอายุยืนยาวกว่าด้วยนะคะในขณะที่ดร.จอนาธานนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมประสาทก็ได้ย้ำบอกว่ามีผลการศึกษาขนาดใหญ่นะคือเรียกว่าเยอะนะแล้วก็จำนวนกลุ่มตัวอย่างเยอะมากก็พบว่าผู้ที่อ่านหนังสือเป็นประจำมีความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดภาวะสูญเสียความทรงจำหรือความถดถอยของสมรรถภาพทางสมองเมื่อมีอายุมากขึ้นอันนี้เห็นว่าทุกคนน่าจะเห็นด้วยแหละว่าชะลอเรื่องของการเกิดพวกอัลไซเมอร์การสมมติเราไม่ได้อ่านเลยเนี่ยเทียบกับคนที่เขาอ่านเป็นประจำเนี่ยสมองมันได้ใช้ไงมันก็เหมือนกับมันได้กระตุ้นตลอดเวลานะคะในขณะที่เรื่องของการประเมินผลสมองระยะยาวก็เช่นเดียวกันคือถ้าเกิดว่าอันนี้ที่ไต้หวันนะเขาลงไปสำรวจผู้สูงอายุ64ปีขึ้นไป 1,962 คนติดตามผ่านผลสำรวจ4รอบในระยะเวลา14ปีนะบอกว่าการอ่านช่วยป้องกันการถดถอยของสมรรถภาพทางการประมวลผลของสมองหรือ cognitive function ในระยะยาวเนื่องจากผู้สูงอายุที่อ่านหนังสือบ่อยครั้งกว่าจะมีโอกาสเกิดภาวะถดถอยทางสมองต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้อ่านหรือว่าอ่านน้อย
6: โอ้ดิฉันชอบใจมากนะนี่ถือว่าเป็นงานวิจัยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะต้องนำไปขยายผลแล้วมันอาจจะได้ผลที่อะไรล่ะที่น่าพึงพอใจก็คือว่ามันอาจจะต้องโฟกัสเนาะแล้วก็เป็นขยายผลหน่อยการอ่านหนังสือทำให้อายุยืน
5: อ
6: ่ะคือมันถ้ามันนำไปขยายผลเพื่อที่จะนำไปสู่การกระตุ้นให้คนเนี่ยรักการอ่านมาก
5: ในเชิงรณรงค์แบบนี้ใช่ไหม
6: เชิงในรณรงค์ว่าถ้าจะอายุยืนขึ้นไม่ใช่แค่อาหารเนี่ยแต่ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันก็เป็นเหตุและปัจจัยหนึ่งด้วยเหมือนกันที่มันทำให้สมองมันยังฟังก์ชัน
5: ทำโปรเจกต์จากผู้หญิงมากเรื่องส่งสสกันไหมมันน่าทำเนอะ
6: น่าทำนะ
5: คือหลากหลายที่เราคุยกันแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันมี
6: น่าสนใจ
5: มันน่าสนใจมันมีมุมแล้วก็เราอยากให้มันทำยังไงนะมันจะสามารถขยายผลให้มันเกิด
6: ให้มัน
5: ให้มันเกิดจริงสาระสำคัญจริงๆในสังคมหรือว่ามันทำออกไปแล้วมันมันทำจริงๆอ่ะ
6: นี่นึกถึงคุณแม่จริงๆหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยที่ทำมาเนี่ยแล้วมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเนาะคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนอ่านหนังสือคล่องแม่ก็เป็นอ่านหนังสือได้แต่ไม่ได้ว่าอ่านหนังสือคล่องแล้วก็พอทำมาหากินแล้วก็ถ้าไม่ได้มานั่งอ่านหนังสือเป็นเล่มๆแต่พอช่วงสูงอายุเนี่ยก็เนี่ยแหละค่ะเรียนจะใช้วิธีหนังสือธรรมะนี่แหละตัวดีแล้วก็ตัวใหญ่ๆให้ท่านอ่านท่านก็จะอ่านเพราะว่าเวลามันมากขึ้นอ่านเสร็จแล้วก็โอเคเพราะตอนหลังเนี่ยเริ่มจะมีแบบฝึกหัดเพราะว่าพอไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะพยายามจะให้ใช้สมองใช่ไหมเล่นแบบฝึกหัดมันจะกลับมาเหมือนสมัยตอนลูกให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมมติโยงหนู
5: ฝึกสมอง
6: ฝึกเป็นเสริมทักษะต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยคุณหมอในตอนหลังเนี่ยที่ทำกับผู้สูงวัยจำนวนมากเขาจะใช้วิธีว่าเหมือนเอาแบบฝึกสมัยเด็กอนุบาลมาให้ผู้สูงวัยที่อาจเกรงว่าอาจจะสมองเสื่อมป้องกันไม่ให้อัลไซเมอร์เนี่ยจะหยิบเอาแบบฝึกหัดทักษะต่างๆเหล่านี้มาท่านพูดชัดเจนมากเลยว่าต้องไม่ให้คุณแม่ถ่ายมือถือ
5: ค่ะ
6: ต้องหยุดการ
5: ต้องหยุดเดี๋ยวนี
6: ้หยุดการถ่ายแล้วหันมาเนี่ยไปเอาข้อสอบอนุบาลมาก่อน
5: ค่ะ
6: สมัยลูกเล็กมาให้ท่านทำ
5: โยงเส้นบ้างจับคู่บ้างอะไร
6: ทำไปให้โยงเส้นระบายสีหรืออะไรก็แต่มันเหมือนเป็นไซเคิลจริงนะของมนุษย์นะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกลับมาแล้วท่านก็ได้ให้ฝึกนะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วมันเหมือนได้ใช้สมองส่วนที่มันเกือบจะไม่ได้ใช้ละกระตุ้นมันกลับมา
5: เพราะมันผ่านมานานมากแล้วไง ใช่ไหมคะ60ปี70ปี
6: เพื่อนเนี่ยถ้าอยากจะให้ท่านแบบไม่อัลไซเมอร์อ่ะมันเป็นเรื่องที่ลูกหลานต้องช่วยนะอย่าให้ถึงวันนั้นเนี่ยมันแม้เนี่ยแล้วถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้จริงๆช่วยได้ให้ท่านได้แบบมา สนุกไงเหมือนเล่นเก
5: ม
6: แต่แทนที่จะให้เล่นเกมใน iPad ในมือถือให้ท่านได้เล่นบอร์ดเกมเล่นจากกระดาษไปซื้อมาเลยค่ะแบบฝึกหัดทักษะแล้วก็ลากเส้นตามจุดประก็ได้
5: แล้วออกมาเป็นรูปช้างม้าวัวควายอะไรก็ว่ากันไป
6: แต่ท่านจะเอนจอยแล้วมีความสุขเพราะว่ามันเหมือนได้ทำอะไรแล้วก็ฝึกทักษะของตัวเองไป
5: มีทักษะแล้วก็พอมันเสร็จมันก็ได้รีวอร์ดนะก็เป็นรางวัลว่าเราทำแบบฝึกหัดนี้เสร็จอะไรเงี้ยพี่โน้ตทำให้คิดถึงตัวเองเหมือนกันคือตอนนี้ดิฉันกำลังอะไรนะไปซื้อเขาเรียกแมนดาร่าที่มันเป็นระบายสีแล้วก็คนพบว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าไอ้ทักษะการระบายสีเนี่ยทำให้เราผ่อนคลายได้อย่างนะไม่น่าเชื่อจากที่เมื่อก่อนก็คือระบายสีใช่ไหม
6: ระบายสีก็ระบายส
5: ีใช่แต่ว่าตอนนี้คือเอ้ยพอมาทำแล้วทำไมเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วรู้สึกแบบมันเบาๆอ่ะข้างในหัวเรารู้สึกว่าสดชื่นแล้วพอมันเสร็จเป็นรูปหนึ่งรูปเนี่ยเกิดความรู้สึกภูมิใจ อะไรเงี้ยเรียกว่าพวกนี้ก็จะเป็นทักษะอย่างที่พี่หนูว่าคือเป็นทักษะที่ปกติเราไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กๆในอุ่นเรื่องระบายสีเขาทำของเขาอยู่ทุกเมื่อเช้าวันใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่ปั๊บเราไม่มีโอกาสระบายสีอ่ะ
6: เห็นไหมเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสอนหมดเลยดิฉันเคยคุยกับเขาเรียกว่านักจิตบำบัดท่านเคยบอกอย่างนี้ตอนนั้นคือไปทำกับเด็กๆอ่ะแล้วก็ทุกสีที่มีความหมายมากคุณลองสังเกตสมมุติว่าคุณเอาให้ลูกหรือแม้กระทั่งให้แม่เราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองสีกล่องหนึ่งซึ่งสีมันจะเยอะมากยิ่งถ้าเป็นกล่องใหญ
5: ่
6: การที่เด็กคนหนึ่งหยิบสีนั้นซ้ำๆแล้วมักจะหยิบสีเนี้ยแล้วระบายแบบเนี้ยมันจะบอก
5: มันบอกอะไร
6: บอกอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนว่าเขาตอนนี้เขาจิตใจเป็นยังไงเขาอาจจะเป็นนักจิตบำบัดที่ไปแก้ปัญหาของเด็กพิเศษหรือว่าเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงเนี่ยเขาไปทำเทสทำงานวิจัยเนี่ยเขาพบเลยค่ะว่าเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงเนี่ยมักจะหยิบสีไหนแล้วเวลาระบายเนี่ยมัน
5: แค่ไหนมันเข้มมันสไตล์อะไรอย่าง
6: นี้มันเล่าเรื่องคือมันเหมือนมันเล่าเรื่องจากแผ่นกระดาษหนึ่งใบยิ่งท้ายเขามาวาดเองอะไรเองเนี่ยบางทีเด็กเขาสื่อสารไม่ได้แต่เขาจะสื่อสารผ่านสี
5: ค่ะ
6: ผ่านเส้นแล้วก็ผ่านเรื่องราวภาพวาดที่คนที่เป็นนักจิตบำบัดเนี่ยเห็นแล้วเขารู้ว่าเด็กคนนี้เคยถูกกระทำ
5: คือเขาตีความได้
6: ตีความผ่านสีเพราะฉะนั้นสีมันไม่ใช่เรื่องแค่สีแต่สีมันบอกอารมณ์ความรู้สึกทำไมบางทีเราก็หยิบสีแบบนี้ระบายเส้นบางๆหรือว่าจิตใจมันสะท้อนอะไร
5: ค่ะ
6: เห็นไหมเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่บางทีมันมีศาสตร์และศิลป์อะไรที่มันแฝงอยู่ถ้ามันได้เรียนรู้นะ
5: ทักษะล้วนๆนะ
6: ค่ะ
5: นะคือต้องมันสามารถที่จะสื่อสารได้คุณพูดถึงนักจิตบำบัดเนี่ยก็เลยมีอีกข้อมูลหนึ่งเหมือนกันนะชื่อคุณโซอี้ชอนะเป็นนักจิตบำบัดเหมือนกันเขากล่าวไว้น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการอ่านเขาบอกว่าการอ่านเนี่ยมันช่วยปรับสมดุลระบบประสาทได้อย่างอ่อนโยนเพราะว่ามันทั้งกระตุ้นการทำงานของสมองไปพร้อมๆกับปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อนคือเราอ่านก็จริงเนาะเราใช้สมองก็จริงแต่ว่าในการใช้สมองของเรามันก็ทำให้สมองเราพักผ่อนด้วยเหมือนย้อนแยงคือยิ่งทำงานยิ่งพักผ่อนนะคะแล้วก็ยังเสริมว่าการอ่านช่วยกระตุ้นเครือข่ายการทำงานของสมองหลายส่วนพร้อมกันเมื่อกี้ที่พี่โนเล่าอ่ะเอ๊ะทำไมเราจำไม่ใช่จำแค่เนื้อหาแต่จำอย่างอื่นจากการอ่านได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือทั้งเรื่องของภาษาความจดจ่อความจำและจินตนาการซึ่งมันจะไปช่วยเสริมสร้างทุนสำรองของสมองซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า cognitive reserve นะคะให้แข็งแกร่งเมื่อเวลาผ่านไปโดยทุนสำรองสมองนั้นหมายถึงความสามารถของสมองที่จะชดเชยความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยได้แปลว่ายังไงเนี่ยสมองก็ต้องเสียหายตามวัยแต่ว่าถ้าเรามีแบตสำรองเนี่ยแบตสำรองทางสมองเนี่ยเราชาร์จแบตมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยโอกาสในการหยิบแบตสำรองขึ้นมาใช้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้มากกว่าปกตินะคะดังนั้นสมองเราจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความสามารถที่จะฟื้นตัวได้แม้อายุเรามากขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผู้สูงอายุที่ยังอ่านหนังสือเป็นประจำเนี่ยเหมือนรับสมองตลอดเวลานะแล้วก็เขายังคุยกับเราได้แบบรู้เรื่องอ่ะแล้วก็เท่าทันคือเก็ทคือตามทันแล้วกัน
6: กับจริงเราก็เจอผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยนะ
5: ใช่
6: ที่ท่านยังสมองเฉียบคมเพราะว่าท่านได้รับสมองอยู่ตลอดไง
5: ค่ะ
6: นะไม่ใช่แค่มีดเท่านั้นนะที่รับสมองก็รับได้
5: สมองใช่ยิ่งใช้บ่อยยิ่งด
6: ียิ่งใช้บ่อยยิ่งดีแล้วไม่พยายามฝึกทักษะต่างๆนะคะไม่ใช่แบบแค่คือการอ่านหรือการติดตามโซเชียลมีเดียไม่ได้หมายคือ มันไม่ได้หมายถึงการรับสมอง
5: ไม่ใช่นับเป็นการอ่านไม่นับเลย
6: มันคือการโอเคเราอาจจะบอกติดตามข่าวสารแต่ว่าก็ติดตามแบบแป๊บๆไปนะคะอีกอันหนึ่งพี่อยากจะเชียร์มากๆเลย
5: ค
6: ือ เลิกอ่านคอมเมนต์คนไปเถอะ
5: ตรงนั้นเนี่ยหลายๆคนบอกสนุกนะมันสนุกตรงนั้น
6: สนุกตรงนั้น
5: สนุกตรงนั้นแหละ
6: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีเราเข้าไปอ่านข่าวอะเนื้อข่าวนะเนื้อข่าวก็โอเคอ่านความเป็นไปตอนนี้ดิฉันเลิกอ่านแล้วหมายถึงว่าคือบางทีแม้กระทั่งความเห็นของบางคนเนี่ยแต่พอไปดูในคอมเมนต์เนี่ยมันคอมเมนต์มันมีแต่เฮสปีดเน
5: า
6: ะ
5: อ่ะจริง
6: มันมีแต่เฮสปีดที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสังคมมันขับเคลื่อนด้วยคอมเมนต์แบบเฮสปีดแบบนี้ไม่ได
5: ้แล้วคือใครอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องคิดด้วย
6: ไม่มีรับผิดชอบใดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนหลังมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะอันนี้เริ่มเลยเถิดแล
5: ้
6: วแสดงว่าคนพวกนี้ไม่ได้อ่านหนังสือนะ มันขับเคลื่อนด้วยเฮสปีดอย่างเดียว ไปทำอย่างอื่นบ้างก็ได้นะคะพี่ๆที่ชอบคอมเมนต์เฮสปีดเนี่ยไปอ่านหนังสือแล้วสร้างสมดุลของสมองมองโลกไม่ใช่ว่าโลกสวยในความหมายนั้นแต่ว่ามันต้องมองโลกด้วยความเข้าใจนะคะในบริบทไหนบางทีเราอ่านข่าวหรือเราจะอ่านความคิดเห็นหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่ต้องเข้าใจมนุษย์เข้าใจว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนเรานะคะแต่ว่าอย่าใช้เฮสปีดเลย
5: มันเข้าใจเลยนะแต่แบบว่าหลายๆคนบอกว่าไม่ได้คือถ้าเกิดฉันคิดอย่างนี้โลกนี้ก็ต้องคิดแบบนี้เหมือนกันนะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันป้านกันในเชิงของความคิดซึ่งไม่มีความจำเป็นเลย
6: จริง
5: น
6: ะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันในเบรกสุดท้ายค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สงมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก
7: ้
2: ว
7: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในระมิดภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
9: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
10: ้เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่าย

0: ที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ ปิฏฐิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสิงแก้ว
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณนิติดาและดิฉันสงมนนะคะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของธรรมะธรรมะธรรมะ
5: ธรรมะ
4: ได้ไหมได้ไหมรายการเราได้
5: ดูขัดนิดนึงแต่ว่าไปได้ ไม่หรอกจริงแล้วธรรมะมันไม่ได้ถ้าเกิดเรามองธรรมะจากมุมของเราสองคนแล้วธรรมะคือธรรมชาติใช่ไหมก็คือเป็นเรื่องที่โอ้ยมันไม่ต้องปีนกระไดไปอ่านหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าทำยังไงจะทำความเข้าใจแล้วก็เราก็พูดเรื่องของการอ่านธรรมะเนาะคือผ่านหนังสือนี่แหละมันก็ช่วยตอบโจทย์เราหลายๆอย่างแล้วก็ถึงเราไม่เข้าใจเนี่ยพอเป็นการอ่านปั๊บเราซ้ำวนอยู่กับมันได้นะเรื่อยๆจนกระทั่งเราเข้าใจมันเราจำมันได้เอาไปใช้นะก็ยังคิดว่าคอนเทนต์ธรรมะเนี่ยยังเหมาะกับการอ่าน
4: อ่ะใช่และจริงๆเราก็ไม่ใช่แค่เฉพาะศาสนาพุทธนะฮะความจริงทุกศาสนาเนี่ยเขาก็มีหนังสือเนาะเป็นหนังสือที่มีหลักธรรมอยู่อ่ะก็แล้วแต่ท่านอาจจะนับถือศาสนาอื่นเพราะมันก็อาจจะมีบริบทที่มันแตกต่างกันแต่ว่าคือสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือต้องการให้คนเป็นคนดี มีวิธีคิดนะคะที่จะทำยังไงทำให้ชีวิตมันดีขึ้นสังคมดีขึ้นอะไรอะไรหลายๆอย่างรอบตัวดีขึ้นเพราะฉะนั้นดีหมดละค่ะเพียงแต่ว่าเราอยากจะสนับสนุนให้อ่านที่มันเป็นหนังสือ
5: เป็นหนังสือแบบจับต้องได้
4: แบบจับต้องได
5: ้แล้วก็มีคนพูดบอกว่าเวลาที่ไม่สบายใจอ่ะทำยังไงเพราะมีกลุ่มนึงบอกว่าก็ไปหาหนังสือธรรมะมาอ่านคือเขาก็พูดเลยไงบอกว่าเอ้ยแสดงว่าไอ้หนังสือธรรมะมันช่วยได้จริงๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็ใช่เลยก็ตรงเพราะว่าการอ่านมันช่วยลดความเครียดแล้วก็ที่สำคัญถ้าต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เมื่อกี้พี่โนแตะเอาไว้อะมันบรรเทาความเหงาไม่ได้แปลว่าอาจจะไม่ได้ทำให้ความเหงาหายไปเลยเนาะแต่ว่ามันช่วยบรรเทาได้เพราะว่าโฟกัสของเราอะมันไม่ได้ไปอยู่ที่อารมณ์หรือการดิ่งในแง่ของความรู้สึกไม่มีใครไงแต่มันมาอยู่กับตัวหนังสือดังนั้นก็อาจทำให้เราผ่านพ้นวันยากๆไปได้นะคะแล้วก็รวมถึงคนที่ต้องสำรวจตัวเองนะถ้าเกิดคุณผู้ฟังเป็นมนุษย์เครียดง่ายหรือว่าลูกหลานเนี่ยเราสังเกตแล้วว่าเขาทำไมเขาเครียดง่ายจังเพราะว่าการอ่านหนังสือก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยบรรเทาได้คืออย่างน้อยเนี่ยหัวที่มันคิดตลอดเวลา มันก็เบรกได้บ้างนะคะก็มีงานวิจัยหลายเรื่องเลยนะคะหลายที่ด้วยที่ทำการศึกษาเรื่องนี้อย่างเช่นที่อังกฤษค่ะ University of Sussex นะก็พบว่าการอ่านสามารถช่วยลดระดับความเครียดได้68%ค่ะแล้วก็มีงานวิจัยที่พบว่ามากกว่า1 ใน 3ของผู้ใหญ่ระบุว่าการอ่านช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลของพวกเขาได้แล้วก็ 37% กล่าวว่าการอ่านช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะมันเป็นเรื่องอีกโลกนึงเนาะจากการบอกเล่านะคะแล้วก็ 16% ระบุว่าหนังสือช่วยบรรเทาความเหงาผู้ใหญ่1 ใน 4ยังระบุว่าการอ่านหนังสือก่อนนอนช่วยทำให้หลับได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งกลุ่มคนที่อายุ25-34 ปีซึ่งเป็นวัยทำงานเลยเนาะบอกว่ารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมต่อสุขภาวะของตนเองเมื่อได้อ่านหนังสือโดยมากกว่า4 ใน 10 คนบอกว่าการอ่านช่วยลดระดับความเครียดส่วน1 ใน 3ระบุว่าการอ่านช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากและ3 ใน 10รู้สึกเหงาน้อยลงคือประโยชน์แบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ที่ชอบคือเรื่องของการหลับนี่แหละคือบางครั้งเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นดิฉันว่า40-45ขึ้นเนี่ยคุณผู้ฟังจะคล้ายๆกันกับพี่โนก็คุยกันบ่อยคือมันหลับแต่มันรู้สึกว่าการหลับมันคุณภาพมันไม่
4: ด
5: ีเนาะคือยิ่งถ้าเกิดเรามีอินาลิกาช่วยเราเนี่ยมันก็จะบอกแล้วว่าหลับตื่นหลับตื่นหลับลึกหลับอะไรนะหลับตื่นตื่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือแปลว่านอนชั่วโมงเยอะจริงได้จริงเก็บชั่วโมงได้เออแต่มีคุณภาพไหมไอ้ deep

0: สลีปที่มันทำให้เราฟื้นฟูใช่ไหมที่ร่างกายมันจะออกมาฟื้นฟูซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหลับไม่ดีเนี่ยอีตรงนี้มันก็ไม่ถึงดังนั้นเนี่ยหลายๆคนบอกว่านอนก็เยอะนะแต่ว่าตื่นมาทําไมง่วงเหงาหาวนอนเพลียนะแล้วก็พบว่าไอ้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ดูซีรีส์ คืออยู่ยันดึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูซีรีส์สมองเราก็ทำงานตลอดแต่ถ้าเกิดเป็นหนังสือเนี่ยเราก็เห็นงานวิจัยเยอะแยะมากมายก็บอกว่ามันทำให้เราสงบนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เราหลับได้ดีขึ้น
1: มันไอ้นี่คิดตามตัวเองก็คิดตามไปด้วยว่าไอ้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบตเตอรี่ด้วยอ่ะบอดี้แบตเตอรี่อ่ะโอ้โหคุณเชื่อไหมถ้าเมื่อไหร่มันถึง70เนี่ยนี่จะดีใจมาก
0: ที่ถือเยอะแล้วไง
1: นานชาติมากเลยจะมาถึงแบบถึง70อ่ะหรือว่านอนได้ deep sleep เนี่ยมันก็ต่ำมากมันต่ำเตี้ยแต่ก็ไม่ใช่เหตุของการดูซีรีส์อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเหตุของวัยด้วยไหม
0: วัยความกังวล
1: วัย
0: หลายๆอย่าง
1: ความกังวลมันอาจจะไม่ใช่เป็นกังวลที่เห็นชัดเจนแต่มันส่วนหนึ่งเป็นเพราะฮอร์โมนด้วย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าอ่านหนังสือมันช่วยได
0: ้
1: อ่านหนังสือมันช่วยเราได้จริงๆแต่อ่านไหม
0: ต้องพยายาม
1: ต้องพยายาม
0: เพราะว่าอย่างก็ยอมรับว่าตอนนี้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้อ่านก่อนนอนเลยคือมีความรู้สึกว่าอ่านก่อนนอนเนี่ยอ่านได้น้อยมากหลับ
1: มันหลับก่อน
0: ใช่
1: ไม่มีโอกาสได้อ่านเพราะว่าบางทีมันเคลียร์งานเนี่ยเคลียร์งานเสร็จแล้วมองหันไปดูนาฬิกาให้มันต้องนอน
0: ค่ะ
1: มัน
0: ถึงมันเลยเวลาม
1: ันมักจะมีประโยคว่ามันต้องนอนปุ
0: ๊
1: บเราร่างกายมันยังไม่ง่วงแต่พอมันต้องนอนปุ๊บเพราะเวลาให้มันไม่ได
0: ้แต่คุณยังหลับได้ใช่ไหมเพราะบางทีต้องนอนแต่ว่าโอ
1: ้
0: กว่าจะหลับพลิกมาม
1: ันต้องพลิกมันถึงได้นอนหลับไม่ลึก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนเรายังไม่สามารถสร้างวงจรของการนอนได้อย่างสม่ำเสม
0: อ
1: มันยังเป็นลักษณะของการเพราะว่าเรายังอยู่ในสภาพแบบชีวิตประจำวันแบบเดิ
0: ม
1: ๆถ้าเราไม่พยายามปรับตัวนะฮะให้มีตัวช่วยอื่นๆสุดท้ายเราก็ไปพึ่งยานอนหลับ
0: จริงจริงแล้วมันไม่ยั่งยืนไงคือมันแล้วยานอนหลับคือทานแล้วกลายเป็นทานเป็นประจำมันก็ต้องเพิ่มโดสอะไรอย่างเงี้ยคือร่างกายมันก็ปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วนะคะเดี๋ยวจะลองกลับไปปรับตัวเองเหมือนกันพี่โนเพราะว่าในกระบวนการบำบัดเนี่ยก็นักบำบัดเขามีอันหนึ่งเขาใช้คำว่าบรรณบำบัดนะก็คือบิบลิโอเทอราปีคือเขาจะแนะนำคนไข้นะแนะนำแต่ละคนเลยอะว่าหนังสือที่จะเหมาะกับเราเนี่ยคือหนังสือประเภทไหนนะแล้วก็คล้ายๆกับไปเช่นเราสูเราวิตกกังวลมากเขาก็จะแนะนำหนังสือที่อาจจะทำให้เรารู้สึกคลายกังวลนะหรือว่าคนที่รู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าก็ต้องไปเติมตัวเองด้วยหนังสือที่คล้ายๆกับช่วย
1: ให้
0: ใช่อะไรประมาณแบบเนี้ยซึ่งตัวเนี้ยกลายเป็นวิธีหนึ่งของทางตะวันตกที่เขาใช้บำบัดคือแทนที่จะมานั่งพูดคุยหรือกินยาเนาะก็ใช้เอาหนังสือไปอ่านแล้วกลับมานั่งคุยกันว่าคุณอ่านแล้วคุณได้อะไรคุณคิดอะไรมันก็เพิ่มโอกาส conversation น่ะใช่ไหมที่เราเองก็จะได้เข้าใจตัวเองนะคะเดียวกันก็มี therapist คอยไกด์เราเนี่ยทางตะวันตกเขาก็จะใช้กับพวกนี้เพราะว่าบางครั้งไอ้ความรู้สึกต่างๆมันก็มาเป็นช่วงระยะเวลานะเช่นช่วงนี้เราสูญเสียช่วงนี้เราเครียดเรื่องงานช่วงนี้เราอกหักอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็หนังสือก็จะเป็นมันจะเป็นตัวช่วยพยุงละกันในความรู้สึกแล้วก็ให้เรากลับมาสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตได้ต่อไป
1: ก็จริงๆแล้วค่ะนะคะเริ่มทีละนิดทีละหน่อยบางคนอาจจะล้างมานานเนี่ยล้างมาพอสมควร
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องใครหรอกตัวเองตัวดิฉันเองก็ลดลงไปเยอะนะคะด้วยสภาพชีวิตประจำวันมันอาจจะทำให้เราคือมันก็ยังมีอยู่นะคะคือยังอ่านได้อยู่แต่รู้ว่าหัวมากกว่า
0: อ่านเยอะกว่ามันเรื่องโอกาสของการอ่านเนาะน้อยลง
1: ก็ต้องพยายามด้วยหลายๆอย่าง
0: คุณจำได้ไหมว่ารุ่นของพวกเราเนี่ยถ้าเป็นอารมณ์ Gen X Y ต้นเนี่ยเราบอกว่าเวลาเราสูเราอยากจะพักเนี่ยบอกเฮ้ยอยากมีเวลาเต็มๆสักวันจะได้นอนอ่านหนังสือ คืออันเนี้ยคือในเราโตมาประมาณแบบนี้ใช่คือแบบอยากจะแบบทิ้งตัวไม่ทำอะไรเลยถ้าเกิดสมัยนี้ต้องบอกว่าอยากเป็นไปทะเลใช่ไหมนั่งงอทั้งวันสมัยเราคือแบบอยากจะแบบนอนอ่านหนังสือทั้งวันเลยนิยายอะไรเงี้ยนะวรรณกรรมที่เราชอบอะไรเงี้ยคือมันก็ยังมีช่วงเวลาของการเติบโตนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคืออันที่มันการอ่านมันเห็นชัดมากๆอ่ะพี่โนคือเรื่องของสมาธิแล้วก็เรื่องความจำนะคะแล้วก็เรื่องของจินตนาการที่เขาใช้คำว่าจินตนาการแบบไม่สิ้นสุดหรือว่าจินตนาการโลดแล่นด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่อ่านหนังสือเนี่ยมันจะเหมือนกับเราดำดิ่งคำนี้เข้าใจเลยเนาะคือมันดำดิ่งไปกับโลกที่หนังสือมันให้จินตนาการเราเนาะแล้วก็การจมอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆเนี่ยมันก็คือการฝึกสมาธินั่นแหละนะคะในขณะที่โลกออนไลน์เนี่ยเราอยู่หน้าจอก็จริงแต่เนื้อหาในโลกออนไลน์เนี่ยมันแวบไปแวบมาเดี๋ยวFacebook เดี๋ยว X ใช่ไหมเดี๋ยวไป YouTube เดี๋ยวไปเปิดซีรีส์เดี๋ยวไปเปิด message คือมัน
1: ไม่ได้มีสมาธิ
0: มันไม่ได้มีสมาธิทั้งที่อยู่ในหน้าจอเหมือนกันนะคะโดยนักประสาทวิทยานะคะอันนี้ก็พูดจากมุมประสาทวิทยาน่าสนใจดีบอกว่าการอ่านหนังสือแบบเล่มเนี่ยมันช่วยทำให้สายตาของเราไล่เรียงไปตามแต่ละตัวอักษรเราสามารถถ่ายโอนความจำใช้งานหรือว่า working memory ที่เป็นส่วนของสมองที่ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราวไปไว้ที่หน้ากระดาษได้ถ้าคุณต้องการจดจำสิ่งที่ตัวละครพูดไปการอ่านบนหน้ากระดาษจะช่วยให้สายตาสามารถย้อนกลับไปดูข้อความเดิมได้ง่ายซึ่งจะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นนะคะดังนั้นพวกดารานักแสดงเนี่ยเขายังต้องอ่านสคริปต์เขาไม่สามารถแบบเหมือนมีพอดแคสต์มานั่งพูดสคริปต์ให้เขาจำเขาจำไม่ได้นะคะเพราะว่ากระบวนการของการจำมันทำงานด้วยสายตาเนาะแล้วก็ด้วยกระดาษนะคะแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของดวงตาที่ชี้ให้เห็นว่าผู้คนมักใช้เวลามากขึ้นกับคำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนแน่นอนเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องมันก็ต้องคล้ายๆกับอ่านอีกรอบนึงหรือกวาดสายตากลับไปกลับมาเพื่อให้มั่นใจว่าเราเข้าใจจริงๆเราถึงจะไปประโยคถัดไปได้ในขณะที่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการฟังหรือการดูบางทีเราไม่ทันรู้ด้วยว่าเราไม่เข้าใจเพราะว่ามันไปแบบไปเร็วมากใช่ดังนั้นอันนี้ก็อาจจะมองว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันหรือว่าทุกวันนี้วัยรุ่นเขาจะพูดคำว่าเสียงในหัวพี่โน ถ้าเป็นการอ่านเนี่ยใครอ่านหนังสือเนี่ยจะเห็นกระบวนการนี้ชัดมากเลยคือเราจะมีเสียงในหัวของเราคือเราอาจจะคิดเราอาจจะพูดคนเดียวใช่ไหมจากการฟีดแบ็กที่เราอ่านหนังสือออกมาโดยที่ไม่มีใครได้ยินซึ่งตรงนี้อธิบายการทำงานของสมองส่วนหน้าค่ะชัดเจนอะ
1: ชัดเจน
0: มันดีขนาดนี้แล้วทำไมเรายังไม่อ่านกันเนี่ย
1: เพราะว่าโดยสภาพแวดล้อมยุคปัจจุบันเนี่ยที่มันไม่เอื้อผู้คนดิฉันนึกอย่างนี้นึกถึงอย่างนี้เลยค่ะว่าพอคุณเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะไปเที่ยวไม่ว่าจะไปที่ไหนนะจะไปใกล้ไกลยังไงเนี่ยเออนะเราต้องเลิกหนังสือที่จะไปอ่านในที่นั้นนะบางทีไปทะเลเอาเรื่องนี้ไปดีกว่
0: า
1: แล้วเราก็จะไป
0: เหมาะ
1: เลือกเหมาะอันนี้ที่ถ้าไปอ่านที่ริมทะเลมันจะต้องเวิร์กมากคือมันจะมีวิธีคิดอะว่าจะไปนี้อันนี้จะไปเที่ยวเขาเอ๊ะเราจะต้องอยู่ตรงนั้นกี่วันเอาไปกี่เล่มดี
0: จะเอาเล่มหนาเล่มบางหรืออะไรแบบนี
1: ้มันจะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็ที่คิดคู่กันไปอีกก็คือว่าแล้วเราจะเอาเพลงอะไรไปเปิดคือมันมีลักษณะของการที่จะใช้ความรื่นรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของการไปเที่ยวการไปพักผ่อนนะคะแล้วหนังสือเป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นอะไรที่เราต้องพกไปทุกครั้งเออมานั่งคิดนะยุคปัจจุบันนี้เราไม่พกหนังสือดิฉันจะพกหนังสือครั้งสุดท้ายยังมีไปถ้าไปต่างประเทศแบบยาวๆแล้วเรารู้ว่ามันจะมีบาง
0: มีช่วงว่าง
1: เราจะพกหนังสือไปอันนั้นใช่แต่ว่าพกไปอ่านไม่จบด้วยนะ
0: ม
1: ันก็มีกิจกรรมอื่นให้ทำอีกเพราะฉะนั้นเห็นชัดเจนมากเลยโหเมื่อก่อนเนี่ยหนังสือเป็นมันติดเนื้อติดตัวเราอะปัจจุบันนี้เราให้ความสำคัญมันน้อยลงจริง
0: มันหนักคือหนังสือกลายเป็นหนักไปแล้วเพราะว่าเราต้องพกทั้งมือถือทั้ง iPad ทั้งที่ชาร์จทั้ง power bank คือไม่มีที่ละ
1: ทั้งที่หนังสือมันเล่มเดียวนะ
0: ใช่ใช่
1: แต่เราพกอันนั้น
0: เป็นแบบนั้นจริง
1: ๆนี่ยังไม่นับแป้งลิปสติกยาดมยาอมยาหม่องแล้วก็อะไรอีกแบบบลูทูธพัดลมเขาเรียกพัดลมใช่ไหม
0: ตอนนี้ก็ต้องมี
1: อีกหมวกอีกล่ม
0: เจลแอลกอฮอล
1: ์กระเป๋าใบเล็กก็ไม่ได
0: ้ไม่พอละเนี่ย
1: ทั้งที่เมื่อก่อนอย่างที่คุณบอกจริงว่าในเป้นี่บางทีหนังสือเล่มเดียวนี่ไปแบบ
0: แล้วหนังสือเราแบบอ่านเยินเลยนะ
1: เยิน
0: คือไม
1: ่ลุย
0: ไม่สวยคือแบบใส่อ่านปั๊บว่างปั๊บอ่านก็ยัดยัดยัดยัดยัดลงไป
1: นะคะก็ยังเนี้ยจะมีลักษณะนั้นจริง
0: ๆค่ะ
1: ว้าวนึกถึงตอนนึกถึงตอนนี้แล้วเราก็จะคิดว่ามือถือเนี่ยแหละไปเปิดอ่าน
0: ไปใช่มันก็กลายเป็นอุปกรณ์ประจำตัวจริงๆซึ่งก็สะดวกจริงๆอ่ะคือมันก็สะดวกสบายหนึ่งเครื่องทำได้ทุกอย่างนี่ก็เข้าใจได้เพียงแต่ว่าเอ๊ะทำยังไงนะเราถึงจะสามารถกลับมาให้ความสำคัญกับการอ่านหรือการสร้าง culture การอ่านจริงๆที่มันคือเราห่วงคือในวัยพวกเราเนี่ยเรียกว่าในความเป็นผู้ใหญ่เราเลยจุดนั้นมาแล้วล่ะแต่สำหรับเด็กๆอ่ะเด็กๆเจนอัลฟาเจนเบต้าที่เขายังต้องใช้ชีวิตอีกเยอะมากยังต้องใช้สมองสำหรับการทำงานอีกเยอะมากๆเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเพราะทุกวันนี้เนี่ยวันก่อนอ่านบทความพี่โนคุณผู้ฟังบอกว่าณวันนี้เด็กๆใช้ AI ทำกันบ้านคุณครูก็ใช้ AI ตรวจกันบ้านแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเหลือพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ยังไงอะ
1: พื้นที่ไปอยู่กับ AI หมดไงทุกคนไปเรียนรู้ผ่าน AI หมดเลยไม่มีหน่อยเราไม่ต้องมีต้องใช้สมองแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ต้องมีแล้ว
1: ให้ AI มันคิดให้หมดเลยนี่วันก่อนนี่พอพูดคุณพูดเรื่องนี้เนี่ยขอนิดนึงได้มั้ยมันมีเขาเรียกว่าจะทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแล้วเขาก็เอ๊ะเรียนแบบทำพื้นบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาส่งใบเสนอราคามาจะปูพื้นโน่นนี่นั่นพอส่งมาเราก็ไม่รู้ราคามันถูกหรือมันแพงก็ไม่รู้จะไปเทียบยังไงไงเอ้ย
0: ถามAIหรอ
1: ถาม AI ลองคืออันเนี้ยเขาบอกว่าเราจะต้องใช้สีประมาณนี้ใช้ไอ้นี่กี่อันแล้วใช้กระเบื้องดีหน่อยเนี่ยเขาส่งมาแล้วตอนนี้อะไรก็ส่งไปให้เพื่อนระหว่างส่งไปให้เพื่อนเนี่ยกับลองเฮ้ยลองส่งอันนี้ส่งเข้าไป AI เวรกรรม
0: มันว่ายังไงคะ
1: มันบอกหมดเลยดีเทลบอกหมดเลยเนี่ยค่าจ้างอันนี้ประมาณนี้ไอ้นี่แบบนี้เฮ้ยเรียนตกใจมากนะ
0: มันละเอียดมาก
1: มันประมาณบอกว่าแสดงว่าคุณต้องคำนวณอย่างนี้บ้านคุณกี่ตารางเมตรห้องนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้สรุปแล้วก็ถือว่าราคาค่อนไปทางสูงอาจจะต้องไปต่อรองอันนี้หน่อย
0: อ
1: ะไรมันบอกให้เสร็จสับ
0: แล้วคุณได้ไปต่อไหม
1: ไม่คือเราตกใจไงยังไม่ทันได้ไปต่อรองใดๆแต่แบบตกใจว่า
0: ให้ข้อมูลแค่นี้คุณสามารถรีพอร์ตมาได้ขนาดนี้เลย
1: ในขนาดนี
0: ้
1: หรือถ้าไม่นั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องทำตรงนี้เพิ่มมากขึ้นไอ้นี่มันต้องอะไรมันหมองหมดเลยสมองไม่ต้องใช้
0: ไม่ต้องใช้เลย
1: แล้วไม่ต้องไปเช็คใครเมื่อก่อนถ้าอาจจะดูอันนี้แบบว่าสีใช้สีพามาสติกโทรไปเช็คหรือว่ามีใบเสนอราคาของที่อื่นมาเทียบเคียงแล้วจะเอาเจ้าไหนใช่ไหมไม่ต้องแล้วอ
0: ันนี้ไม่ต้องเลยสมองไม่ต้องผ่านการใช้งานใดๆเลย
1: เขาบอกเขาไปคือเขารวบรวมแล้วก็หาข้อมูลให้หมดว่าโอเคอันนี้พอดีราคาใช้ได้เหมาะสม
0: นี่ไง
1: อ่ะดูสิ
0: แล้วเราจะไม่ใช้มันได้ยังไงถูกไห
1: ม
0: มันสะดวกมันประหยัดนะแต่นั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลนะคือเราก็ต้องเผื่อใจไว้ให้แบบกลไกร่างกายเราใช้งานด้วยนะ
1: ไม่งั้นไม่ได้ใช้สมอง
0: ไม่งั้นไม่ได้ใช้เลยนะคือถ้าเป็นรุ่นเราก็ใช้ไปเถอะแต่ว่าห่วงเด็กๆอ่ะ
1: ห่วงเด็กๆแม้กระทั่งเราเคยคุยกันว่าเดี๋ยวนี้แบบเรากำลังเผชิญปัญหาเรื่องเด็กอ้วนเด็กไม่มีแอคทิวิตี้ตอนนี้ลูกๆดิฉันก็เหมือนกันน่ะคือมันผลกระทบมันเริ่มออกแล้วไง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสุขภาพร่างกายสมัยเราเนี่ยเราจะพูดว่ากินเท่าไหร่มันก็เบิร์นหมดเพราะเรามีแอคทิวิตี้ตลอด
0: กิจกรรมมันตลอดไงกิจกรรมมันเยอะ
1: ถูกลูกดิฉันก็แอคทิวิตี้เยอะแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเช่นสั่งอาหารมากินบ้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าทำอะไรคือมันสะดวกหมดไงเพราะทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกหมดเนี่ยต่อให้ออกกำลังกายยังไงก็แล้วแต่ถ้ายังใช้วิถีแบบนี้อยู
0: ่
1: กินอาหารแล้วก็อาหารมันก็เต็มไปด้วย
0: จริงจริงจริง
1: นะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆการสั่งมาหรืออะไรก็มันเอาไม่อยู่หรอกค่ะ
0: จริงค่ะ
1: ยังไงก็เอาไม่อยู
0: ่เมื่อก่อนเรากินเป็นมื้อใช่ไหมเช้ากลางวันเย็นนะตอนนี้มันกินตลอดเวลาคือแค่รู้สึกหิวนิดนึงเนี่ยก็ไม่รอมื้อแล้วโทรสั่งแล้วใช่กดสั่ง
1: บางทีก็ขี้เกียจออกไปซื้อใช่ไหมเราก็ไม่กิน
0: ใช่
1: อันนี้ซื้อเข้ามาตุนหรือบางทีเราเดินไปตามถนนหนทางไปห้างไปอะไรเนี่ยเห็นนู่นนี่อันนี้กินนิดกินหน่อยก็เรียบร้อย
0: จริงค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่กินเนี่ยกินเกินความจำเป็นด้วยนะ
1: ทั้งนั้นเลย
0: ใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องความอยากละแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเรานั่งจมจ่อมอยู่ดูหนังดูซีรีส์ดูบอลอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมัน
1: โอ้โห
0: มันต้องอ่ะใช่ไหม
1: ของมันต้องกิน
0: มันต้องมีใกล้ๆมือก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร
1: ่จริงคือจริงๆลองสำรวจนะวันนี้เรากินอาหารวันนี
0: ้
1: ทั้งวันวันนี้เรากินเราสามารถอยู่ได้อีก3 วันโดยไม่ต้องกิน
0: โ
1: กินน้ำ3
2: วันเลยเหรอ3วันได้เลยใช่ป่ะ
1: จริงๆเพราะเรากินเยอะมากเลยใน1วันน่ะ
0: จริงทานเยอะจริง
1: ๆลองดูลองเปรียบเทียบหรือว่าแต่ว่าตอนนี้เราเคยชินไปแล้วไงว่ากินแบบนี้พอฉะนั้นพออีกวันนึงพอกินน้อยลงจากเมื่อวานมันก็เริ่มหิว
0: จริง
1: แล้วมันก็จะไปเรื่อยๆกระเพาะมันก็จะขยายไปเรื่อย
0: ๆมันก็จะรู้สึกแบบอยากกินแล้วก็ที่สำคัญไอ้ที่อยากกินเนี่ยไม่ได้อยากกินไข่ต้มไม่ได้อยากกินแบบอกไก่นึกออกมั้ยไม่ได้อยากกินไฮโปรตีนเราจะอยากกินอะไรที่ยิ่งกินยิ่งไม่ดีย
1: ิ่งกินยิ
0: ่
1: งไม
0: ่
1: ด
0: ี
1: จะบอกว่าเป็นจังอย่างเดียวก็
0: ใช่ใช่แต่มันจะอย่างเงี้ยเป็นหวานหวานเป็นหวานเค็มมันเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยไฮโซเดียมขนมหวานหวานกรุบกรอบมีมันมีอะไรเงี้ยกินแล้วมันดีต่อใจนะ
1: ดีต่อใจแต
0: ่ไม่ดีต่อกายเน้นว่าจริงว่ามันเหมือนกับการอ่านหนังสือไหมพี่โนคือพอเราชินกับการดูเนี่ยหน้าจ
1: อ
0: จะให้กลับไปอ่านอ่ะเหมือนกลับไปกินอาหารดี
1: อ่
0: ะมันต้องมีวาระ
1: ต้องหาเหตุนะ
0: ใช
1: ่คือมันต้องหาเหตุ
0: ใช่ใช่ทั้งที่จริงๆเรารู้อ่ะเรารู้ทั้งรู้ว่ามันดีอ่ะ
1: เหมือนออกกำลังกาย
0: เอ้ยแหมคุณพูดเรื่องนี้มันโดนเส้นเลยใช่เหมือนออกกำลังกายเรารู้ทั้งรู้ว่ามันดีแต่เราจะใช้เวลา1ชั่วโมงตรงนี้ทำอะไรทั้งที่จริงๆเราลุกไปออกกำลังกายหรือลุกไปเดินรอบหมู่บ้านก็ได
1: ้แต่เราเลือกที่จะกิน
0: เราก็เลือกที่จะใช่นอนแผ่อยู่ที่โซฟาใช่ไห
1: ม
0: กินแล้วก็ดูอะไรหรือไถมือถือไปซึ่ง1ชั่วโมงเท่ากันนะแต่ประโยชน์กับชีวิตนี่ต่างกัน
1: ต่างกันโดยสิ้นเชิงคือใน1ชั่วโมงเนี้ยบางคนกำลังออกกำลังกายแต่อีกคนนึงนั่งกินป๊อปคอร์นกันนะมันลง
0: ถูกจริง
1: ดูซีรีส์อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเนี่ยก็กลับมาเรื่องของการอ่านนั่นแหละว่ามันก็เป็นทักษะอย่าว่าแต่อ่านธรรมะเลยอ่านอะไรก็ตามนะมันก็ต้องเริ่มแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มแล้วอ่ะแล้วมันดีจริงๆอ่ะสมองเราก็จะค่อยๆเรียนรู
1: ้
0: นะแล้วก็ปรับแล้วก็จะเห็นหลายๆคนที่นะอย่างน้อยก่อนนอนขออ่านธรรมะใช่ไหมอ่านอะไรหรือหยิบหนังสือสวดมนต์มาหน่อยคือให้มันเป็นเขาเรียกนะเป็นรูทีนของเราให้ได้3นาที5นาทีไม่ต้องถึงครึ่งชั่วโมงตามวิจัยก็ได
1: ้
0: นะ5นาที10นาที
1: ก็ยังดี
0: ทำทุกวันก็ยังดีใช่
1: ใช่เดี๋ยวพอถึงสุดท้ายเราติดมันเราก็จะกลับมาอ่านในเวลาที่มันมากขึ้นเอง
0: แต่ว่าอันนึงเนี่ยที่มันจะติดจริงๆก็คือพวกนิยายคือถ้าเกิดเป็นการอ่านเนี่ยพี่โนนน่าจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันพวกนิยายพวกอะไรอะวรรณกรรมหนังสือสืบสวนสอบสวนเนี่ยพวกนี้ต้องเมื่อก่อนมีคำว่าวางไม่ลง
1: จริงๆ
0: คือมันวางไม่ลงจริงๆมันแบบมันอีกหน่อยอยากอ่านให้จบอยากรู้ว่าตอนจบเป็นยังไง
1: ดิฉันก็จะไปอ่านหน้าตอนจบเลย
0: ไม่ได้ แบบนั้นเขาเรียกสปอยคุณต้องค่อยๆอิ่มเอมไปกับ
1: ทำเป็นเล่นไปนะคืออ่านมาแล้วมีความรู้สึกว่า มันอดไม่ได้เนี่ย
0: เข้าใจ
1: เป็นหรือท่านเป็นคนหนึ่งอะที่มีวิธีการอ่านที่พิสดาร
0: ไม่ได้นะ
1: คืออ่านแล้วถ้าเราอยากรู้ตอนจบนี้ท่านจะไปอ่านตอนจบแล้วเดี๋ยว
0: ค่อยว่ากัน
1: ย้อนกลับมา
0: คุณเป็นบุคคลเป็นผู้หญิงที่ชอบควบคุมทุกอย่างต้องอยู่ในการควบคุมของคุณแล้วคุณถึงจะจัดคือรู้สึกว่าฉันจัดการชีวิตได้
1: ถ้าหมายถึงอ่านตอนจบใช่ไหม
0: ใช่
1: คืออย่างน้อยๆแบบเฮ้ยถ้ามันจบแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยเราจะกลับไปอ่านแล้วรู้แล้วเอออย่างน้อยๆมันก็มีความ
0: แต่ถ้าพระเอกตาย
1: ไม่อ่าน
0: เลิกเลย
1: จ
0: บปิดเลยเนี่ย
1: มันเป็นอย่างเงี้ย
0: นี่เมื่อกี้เพิ่งอ่านเลยบอกว่าประโยชน์ของการอ่านอันนึงก็คือว่ามันเปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปในเรื่องเล่าของคนอื่นก็คืออย่างเช่นในกรณี
1: ของเ
0: ช่นในกรณีของผู้เขียนเนี่ยเขากว่าเขาจะวางพล็อตแต่คุณจุดต่อจุดแล้วคุณไปอ่านตอนจบอะ
1: มันไม่ได้
0: เขาจะรู้สึกยังไงเขาต้องการให้คุณค่อยๆแบบอิ่มเอมแบบมีหักมุมมีเจอนั่นเจอนี่เกิดถอยหลังไปหน้าอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปจบคุณไปอ่านตอนจบเลยมันก็จบ
1: ระหว่างทางอ่านเนี้ยคือถ้าอ่านตอนจบรู้แล้วมันเราอ่านระหว่างทางนี้ฉันก็ออกอรรถรสได้แต่บางทีเดี๋ยวนี้ดูหนังแล้วซีรีส์ดูแบบโอเคมากเลยแต่พอจบแบบนี้เนี่ย
0: ไม่อยากละ
1: โอ้โหมากเลย
0: ไม่หนุก
1: ละทำไมจบแบบนี
0: ้เ
1: ขาก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ใช่
0: ไม่ได้ละไม่ได้ละแบบนี
1: ้แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปต่อไม่ได้แล้วนะเวลาหมดจริง
0: ๆแหมสาบานได้ไหมวันนี้คุยเรื่องธรรมะมัน
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติแล้วก็ไม่จำเป็นว่าอุ้ยไปอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่วันนี้ก็เรียกว่าส่งคุณผู้ฟังเนาะไปปฏิบัติภารกิจนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็เป็นวันพระใหญ่เนาะก็ชวนกันรำลึกถึงศาสนาที่ทุกศาสนานะคะก็มีส่วนหลอมเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่าง มีสตินะแล้วก็ไม่ประมาทนะคะเหมือนอย่างทุกวันนี้นะคะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่กับผู้หญิงมากเรื่อง 7:30 นถึง 9:00 นทุกๆวันอาทิตย์ทาง Thinking Radio ค่ะวันนี้โสมนนิธิดาลาละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
4: ขณะนี้เวลา 9:00 น
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันจบลงด้วยดีนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายพร้อมกล่าวขอโทษเหตุโต้เถียงกันบนรถไฟฟ้า BTS ที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ได้ยุติลงแล้วหลังกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลเดินทางเข้าพบผู้เสียหายที่สน.สำเร็จเพื่อกล่าวขอโทษและปรับความเข้าใจพร้อมยอมรับการกระทำไม่เหมาะสมในขณะที่ตำรวจดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายด้านผู้เสียหายและครอบครัวให้อภัยพร้อมขอให้สังคมยุติการคุกคามคณะนักเรียนซึ่งยังมีกำหนดศึกษาดูงานในประเทศไทยต่อโดยช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจนครบาลสำเรนางสาวสุกัสผู้เสียหายจากเหตุการณ์โต้เถียงกับกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งมีคลิปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเยาวชนชาวอิตาลีทั้ง5คนและผู้ดูแล1คนรวมเป็น6คนในข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อมาพนักงานสอบสวนได้เชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6คนพร้อมกับผู้ดูแล1คนและล่ามแปลภาษาเดินทางเข้าพบผู้เสียหายเพื่อเจรจาปรับความเข้าใจเมื่อเวลาประมาณ 22:30 น.โดยใช้เวลาพูดคุยนานกว่า1ชั่วโมงระหว่างการเจรจากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลได้แสดงความเสียใจพร้อมกับกล่าวขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจและยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมก่อนทั้งที่ทั้ง2ฝ่ายจะตกลงยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันพร้อมยินยอมลบภาพและคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือและเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านนางสาวสุกัสผู้เสียหายกล่าวว่ารับรู้ถึงความจริงใจและความสำนึกผิดของอีกฝ่ายจึงเห็นว่าผู้ที่ยอมรับความผิดและกล่าวขอโทษควรได้รับโอกาสโดยย้ำว่าการเข้าแจ้งความมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และศักดิ์ศรีของตนเองรวมทั้งสะท้อนให้ผู้ที่มาเยือนประเทศไทยตระหนักถึงการเคารพสิทธิวัฒนธรรมและมารยาทของสังคมไทยก่อนขอให้เรื่องทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้รัฐบาลย้ำกยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้ที่กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ระบบจะทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนผู้ที่กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อคนนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดรวมถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือ OTP ให้แก่บุคคลอื่นเนื่องจากกยศ.และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์สื่อสังคมออนไลน์สำหรับช่องทางการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยคือโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องชำระแต่หากไม่มั่นใจสามารถสอบถามข้อมูลผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เข้าถึง 5 FM The Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Behealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตี 5 รายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
12: สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วง New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลไม่กี่วันนี้นะครับดร.สอนจันทพันธ์ที่ช่วยบริหาร Fast English เนี่ยก็ถามผมว่าทำไมอยู่จึงสนใจพุทธศาสนาตลอดเวลานะทุกวันทุกคำพูดเนี่ยมีปรัชญาคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาอยู่ไม่มีอะไรทำอีกแล้วในชีวิตหรอโอ้คือเขารู้จักกับผมอยู่แล้วแต่เขาแซวเล่นนะว่าคนอื่นจะคิดว่าทำไมลุ่มหลงหรือสนใจแต่พุทธศาสนาไม่มีอะไรทำเลยครับ คำตอบก็คือมีท่านผู้ฟังผมบริหาร Fast English ตลอด25ปีที่ผ่านมานะครับสอนสดทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะเหตุผลก็คือต้องการที่จะเทรนบุตรหลานหรือตัวท่านเนี่ยให้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนสกุลตระกูลด้วยภาษาอังกฤษท่านผู้ฟังนะฮะเพราะผมเชื่อว่าภาษาอังกฤษจะเป็นสะพานทอดไปสู่โลกภายนอกโลก AI โดยเฉพาะนะครับและที่น่าสนใจที่สุดก็คืออะไรล่ะจึงดึงผมเข้าไปในพุทธศาสนานี่วันนี้จะพูดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวนิดนึงนะฮะบอกว่าท่านผู้ฟังคงสนใจและทุกคำพูดที่ออกมาเป็นความจริงหมดนะครั้งแรกที่ผมสนใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาคือตอน2 ขวบท่านผู้ฟังตอนนั้นเนี่ย อยู่ดีๆนะฮะหลังเจ็บมากท่านผู้ฟังประมาณ11 โมงถ้าจำไม่ผิดนะฮะอายุ2 ขวบท่านผู้ฟังนะฮะเจ็บหลังมากโอ้ยเนี่ยมันเจ็บทั้งข้างหลังนะฮะแล้วก็อยู่ในเปลท่านผู้ฟังนะฮะเจ็บมากๆเลยได้ยินเสียงหนึ่งที่โผล่ขึ้นมานะครับน่าสนใจมากนะครับว่าบุญหมดแล้วต้องมาเกิดนะฮะเกิดในโลกที่ค่อนข้างสกปรก นะฮะแล้วความรู้สึกต่อไปคือเบื่อหน่ายโลกท่านผู้ฟังเด็กสองขวบจะไม่รู้อินโนอินเนจะมีความคิดเกี่ยวกับคำพูดดังกล่าวมาได้ยังไงว่าบุญหมดแล้วต้องมาเกิดโลกนี้มันช่างสกปรกเหลือเกินโอ้ยเราเบื่อท่านผู้ฟังสองขวบแล้วก็อยู่ในเปลนะฮะหลังเจ็บได้ยินประโยคดังกล่าวแล้วก็เปิดตาเป็นครั้งแรกรู้ว่ามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะแล้วมองเห็นหน้าแม่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าแม่คืออะไรน้องว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยหน้าเป็นแม่เพราะเขามองเราด้วยดวงตาที่เอ็นดูอ่อนโยนและรักนะหันไปด้านซ้ายเห็นผู้ชายคนหนึ่งค่อนข้างมีอายุแล้วเขาเรียกว่าพ่อมั้งเพราะเขาสนิทกับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแม่เราฉะนั้นเขาน่าจะเป็นพ่อของเราท่านผู้ฟังเด็กสองขวบสามารถแยกแยะได้ขนาดนั้นและเป็นเสียงในใจนะฮะจริงไม่จริงผมก็ไม่รู้นะมันคือข้อเท็จจริงแล้วให้ดร.สอนจันทพันธ์ที่ช่วยบริหาร Fast English ด้วยกันนะฮะแล้วก็เขียนหนังสือจริต6ศาสตร์ในการอ่านใจคนทั้งพิมพ์ครั้งที่37และล่าสุดที่เพิ่งเซ็นกับสำนักพิมพ์อมรินทร์พรินติ้งมหาชนนะฮะพิมพ์ครั้งที่37ดร.เดซอนจันทพันธ์ถามตลกมากเลยในกิจนิยมนับหนึ่งเหรียญทองท่านผู้ฟังปริญญาเอกจากจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้สาขาเดียวกันคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดร.เดซอนบอกโอ้โหทั้งแต่สองขวบเนี่ยก็เนกาทีฟขนาดเดียวหรออันนี้เป็นตลกมากเลยแรกๆเราเคยฟังนึกว่าเราจะได้คำชมเนี่ยมีญาณมีฌานจากชาติปางก่อนแล้วป่าก็ไม่รู้มาครับติดมาในชาตินี้ที่ไหนได้แกบอกว่าโอ้โหสองขวบแล้วก็เนกาทีฟขนาดนั้นถ้าผู้ฟังเด็กสองขวบมันไม่รู้ positive หรือ negative thinking คืออะไรถูกไหมครับแต่เขาก็พูดสิ่งที่มันประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งแปลกมากท่านผู้ฟังนะฮะ anyway นี่ก็คือเด็กสองขวบแสดงว่าเด็กคนนี้เนี่ยน่าจะมี consciousness ตั้งแต่เกิดก็คือความรู้สึกลึกๆนะฮะเด็กคนนี้ต้องมี inner voice ก็คือเสียงในใจซึ่งหลายทศวรรษผ่านมานะฮะก็อ่านหนังสือเรื่องครับ consciousness and the social brain ของโปรเฟสเซอร์กราเชียโนไมเคิลกราเชียโนจาก Princeton University นี่เหมือนหนังจีนเลยนะแต่มันเทปเร็วไปหน่อยนะฮะหลายทศวรรษผ่านมาหนังสือเล่มนี้บอกว่าครับความคิดปรากฏใน2ลักษณะก็คือในรูปของเสียงในใจเสียเด็กชายบุญชัยเนี่ย2ขวบเนี่ยต้องเห็นความคิดเพราะมันเป็นเสียงที่ปรากฏชัดแล้วว่าบุญหมดแล้วต้องมาเกิดโลกนี้ช่างสกปรกเหลือเกินเบื่อท่านผู้ฟังนะฮะมันเป็นไอ้ครับเสียงในใจที่มันดังก้องจนถึงปัจจุบันนะฮะวันไหนตายไปวันที่ตายก็ยังจำเสียงดังกล่าวได้เพราะมันเป็นแฟกต์มันคือข้อเท็จจริงนั่นแสดงว่าตั้งแต่สองขวบนี่ผมต้องเห็นจิตเห็นความคิดแล้วถูกไหมครับนะฮะท่านผู้ฟังคำว่าจิตเนี่ยมันมีองค์ประกอบ3มันต้องให้มันรู้ชัดอยู่ในภาวะจิตดูจิตมันไม่รู้เรื่องจิตคืออะไรจิตก็คือความคิดอารมณ์และความรู้สึกแสดงว่าเด็กชายบุญชัย2ขวบเนี่ยต้องเห็นความคิดและต้องมีอารมณ์เพราะอะไรเบื่อต้องมาเกิดในโลกอันสกปรกนะฮะในโลกนี้นะฮะแล้วก็มี consciousness ก็คือรู้ตัวว่าหลังเจ็บรู้ตัวก็คือมองหน้าแม่ผมก็เห็นหน้าแม่ผมรู้ว่าคนนี้คือแม่มองเห็นหน้าพ่อก็รู้ว่าคนนี้คือพ่อเพราะเขาเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้ฉะนั้นแสดงว่าตั้งแต่เกิดสองขวบเนี่ยเด็กชายบุญชัยน่าจะมีอะไรครับน่าจะเห็นจิตแล้วเพราะได้ยินเสียงในใจนะฮะรู้อารมณ์เบื่อนะแล้วก็ที่สำคัญคือรู้เนื้อรู้ตัวหลังมันเจ็บรู้ว่ามองก็ต้องเห็นฟังก็ต้องได้ยินถูกไหมครับได้ยินเสียงในใจเห็นภาพนะฮะได้เปิดตาและเห็นหน้าผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งแสดงว่าสองขวบเด็กคนนี้น่าจะเลยครับเห็นจิตแล้วเอาเป็นว่าเป็นทุนเดิมจะเป็นอะไรไม่สำคัญเพราะอะไรครับมันคือแฟกต์คือข้อเท็จจริงอันที่หนึ่งชัดแล้วนะครับท่านผู้ฟังหนึ่งที่เรียนได้ทราบคือผมจะเล่าไปเรื่อยๆแล้วก็ครับอธิบายวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีสมองเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณตามที่พระเจ้าแนะนำนะชัดเลยครับจิตปรากฏใน3ลักษณะก็คือความคิดอารมณ์และความรู้สึกฉะนั้นเด็กชายบุญชัยที่อยู่ในเปลต้องเห็นความคิด เพราะได้ยินเสียงนะฮะแล้วก็มีอารมณ์เบื่อหน่ายโลกอันสกปรกอันนี้อันที่สามก็คือรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังมองและเห็นสิ่งที่มองรู้ว่าไอ้ครับได้ยินเสียงที่ความคิดในใจถูกไหมครับนะฮะชัดเลยนะครับร่างมนุษย์เราก็มีกายและจิตกายเนี่ยก็คือครับไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวนะครับประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายที่ท่องมาตั้งแต่เด็กถูกไหมครับนะฮะแล้วให้ดูกายก็คืออะไรครับตามองต้องเห็นและรู้สึกว่าเห็นถ้าผู้ฟังถ้าคุณมองแล้วเห็นอย่างหนึ่งเนี่ยคุณโดยที่คุณไม่รู้สึกว่าคุณเห็นเนี่ยมันไม่ใช่สติสติก็คือคำว่า consciousness เนี่ยมันจะต้องรู้สึกว่ากำลังเห็นรู้สึกว่ากำลังได้ยินนะครับนะมันเป็นความรู้สึกล้วนๆนะครับที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าอะไรครับรู้ในรู้นะฮะธรรมในธรรมเวทนาในเวทนากายในกายนั่นเองนะสรุปก็คือมองก็เห็นใช่สิมันเป็นการทำงานของออกซิวิทัลโลบธรรมดาแต่ความรู้สึกว่าเห็นอันนี้นะคนละเรื่องนะท่านผู้ฟังมันสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือความรู้สึกที่รู้ว่าเห็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าได้ยินความรู้สึกที่ได้ลิ้มรสอาหารความรู้สึกที่ได้กลิ่นนะครับแล้วก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความรู้สึกที่อะไรครับนั่งเดินยืนนอนมันรู้สึกทั้งตัวนั่นหมายความคุณนั่งอย่างเดียวนะคุณก็ไม่รู้กายคุณต้องรู้สึกว่าคุณนั่งอยู่นะการเดินจงกรมก็ดีนะยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถึงหนอเหยียบหนอถ้าคุณนั่งบริกรรมพวกนี้คุณไม่มีความรู้สึกคุณเป็นเพียงหุ่นยนต์นะครับฉะนั้นพุทธเจ้าสอนนี่คือ consciousness จะต้องรู้สึกในสิ่งที่ประสบนะประสบสิ่งที่เห็นผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนะฮะแล้วก็รู้สึกนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจอย่างที่เรียนทราบถ้าผู้ฟังสิ่งพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องรู้เพราะถ้าคุณไม่รู้คุณก็ไม่ทันเข้าใจที่ว่าพระเจ้าสอนอะไรสอนขันห้าขันห้าใบกะละมังหรอไม่ใช่ถ้าบอกคนเราทุกข์เพราะเนื่องจากอะไรครับจิตไปเกาะกายและก็จิตแต่ปัญหาคือคำว่าจิตคือหลายๆแต่หลายคน10คน9คนก็ตอบไม่ได้จิตคืออะไรจิตคือความคิดอารมณ์และความรู้สึกที่ผู้ฟังต้องท่องไว้เป็นเบสิกนอลเลจมากมันไม่เฉพาะในพุทธศาสนาอย่างเดียวแต่เป็นหนังสือเกี่ยวพวกสมองต่างๆในที่ผมตะกี้โค้ดอันที่หนึ่งนะฮะ consciousness and the social brain ก็คือความรู้สึกลึกๆกับสมองมนุษย์นะฮะเขียนโดย professor นะท่านผู้ฟังจาก Princeton University Michael Graciano แสดงว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนมา 2,000 กว่าปีเนี่ยเริ่มได้รับการพิสูจน์แล้วโดย neuroscientists ก็คือพวกที่ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของสมองมันมีเครื่อง MRI นะฮะเช็คเข้าไปละท่านผู้ฟังนะฮะมองดูกลไกของการทำงานของสมองและจิตวิญญาณนะฮะสมองเป็นหลักสรุปชัดนะครับทำไมสนใจผู้ศึกษา2ขวบมันมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้น ค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างที่อธิบายเนี่ยท่านผู้ฟังก็สร้างภาพตามแล้วก็จะรู้ว่าทำไมผมสนใจนะฮะ ท่านผู้ฟังนะฮะถ้าคุณนะครับเป็นคนสังเกตคุณจะฉลาดนี่ผมก็ไม่รู้เกิดมาผมก็สังเกตละสังเกตที่2คืออะไรครับในช่วงวันศาสตร์จีนอย่างเงี้ยโอ้โหบ้านเราบ้านข้างๆที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยบูอะไรครับต้องนะครับหูขมีขมันนะฮะเตรียมอาหารไหว้บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเชิญให้มากินแล้วก็เผากระดาษเงินกระดาษทองท่านผู้ฟังผมจําได้เลยตอนนั้น10โมงกว่าเด็กๆมันคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าตายน่ากลัวจังเคยคนอื่นเตรียมไปไหว้ผมไม่กล้าไหว้เดี๋ยวผีจะมาแล้วนะฮะผีจะมากินข้าวนะกินปลากินอาหารที่เตรียมมาเป็นอย่างดีนะผมก็นะมันน่ากลัวจังนะฮะแล้วผมคิดเองจริงท่านผู้ฟังนะฮะว่าโอ้ยตายแล้วสมมุติถ้าปู่ย่าตายายหรือผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่ชีวิตยังลำพับลันทดหรือมีแต่ความทุกข์เนี่ยเขาตัวเขาไม่มีบุญแล้วเขาจะมีบารมีมานั่งอะไรครับแผ่สิ่งที่ดีๆมาให้เราหรอมาอวยพรคนที่มีชีวิตอยู่ผมคิดว่ามันคงยากมั้ง ผมสงสัยนะฮะแล้วก็เผากระดาษเงินกระดาษทองไปนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือผมคิดเองโอ้โหดู ภายนอกดูดีดีมีความรักกตัญญูต่อบิดามารดาหรือผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วโธ่เอ้ยตอนจบเนี่ยนะครับก็กินกันเองหมดทั้งบ้านบ้านละแต่ฉะนั้นจะว่ากตัญญูกับบิดามารดาก็คงไม่มึงนะฮะแต่ก็มองในแง่ดีผมมองลึกมากเด็กๆก็คิดไปแล้วท่านผู้ฟังผมเลยคิดว่ามันน่าเป็นวิญญาณเก่าเดี๋ยวเขาเรียก consciousness ที่มันติดมากับจิตหรือเป็นคนช่างสังเกตนะฮะหลังจากนั้นก็คือคิดไปอันน่ะอย่างน้อยสุดการที่เขาคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายตาทวดมันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรอเป็นอะไรครับคุณธรรมนะฮะประการหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่ได้พูดถึงตอนนี้นะท่านผู้ฟังนะตอนนั้นคิดว่าโธ่เอ้ยนะปีหนึ่ง คิดกตัญญูปีละครั้งเหรอคือจริงๆท่านผู้ฟังคิดไปขำอยู่ในใจแต่ไม่ได้บอกใครเดี๋ยวเขาเดินเราผิดปกติเป็นพวกแอนตี้โซเชียลหรือถ้าพูดแสดงความเห็นมากเดี๋ยวเขาเดินเราบ้านะฮะฉะนั้นนั่นเด็กก็ฉลาดนะไม่ต้องพูดหรือพูดไปทำไมพูดแล้วมันเปลืองตัวซึ่งตรงนั้นพระเจ้าบอกสิ่งใดพูดแล้วมีประโยชน์ไม่ต้องไปพูดนะฮะก็เงียบๆนี่ก็คือเหตุผลที่สองแล้วทำไมถึงสนใจพุทธศาสนาผมเริ่มสงสัยนะมันใช่เหรอโดยที่เจ็บที่สุดก็คือผมก็เด็กเตรียมอุดมนะท่านผู้ฟังสอบพาสชั้นม.ส.เข้าเตรียมอุดมเลยท่านผู้ฟังนะฮะก็เดินผ่านทุกวันจะมีสารภูมิก็ไหว้กันเต็มไปหมดเพื่อนก็ไหว้ไหว้ไหว้แรกๆผมก็ไหว้ไหว้ไปอาทิตย์สองอาทิตย์ท่านผู้ฟังเตรียมอุดมนะรุ่นผมเนี่ยสอบเข้าไปความสามารถล้วนๆนะโดยไม่ต้องไปยัดเส้นเป็นแสนเป็นล้านให้กับผอ.คนเก่าที่ถูกจับแล้วผอ.เตรียมอุดมที่ไปโกงเงินโกงทองเกี่ยวกับการรับนะครับใต้โต๊ะเพื่อฝากลูกฝากหลานเขาไปเรียนเตรียมเนี่ยผมไม่ต้องฝากสบายเลยเดินเข้าไปหน้าตาเฉยเดี๋ยวประเด็นก่อนก็คือ เพื่อนๆหรือรุ่นพี่เนี่ยไหว้สารพระภูมิตลอดเวลาที่เดินผ่านแล้วไหว้ก็ไหว้ตามพระกล่องแต่ตอนหลังไม่ไหว้ละคิดเองอีกตายพระไม่ไหว้จะไปไหว้ผีนะไหว้สารพระภูมิมันรูปนั้นแปลกจริงๆตอนนั้นเด็กๆนะตอนนั้นก็ม.4เนี่ยเอ๊ะเรามาไหว้ผีหาอะไรจริงไหมถ้าไหว้ก็คือไหว้พระสิพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ตอนนั้นยังไม่รู้พระธรรมสอนอะไรไม่รู้พระเจ้าสอนอะไรอย่างน้อยสุดแล้วก็ไหว้พระภิกษุสงฆ์ไหว้พระประธานตามวัดต่างๆแต่ไหว้ผีผมไหว้ไม่ไหวหรอกมึงท่านผู้ฟังเจอสารผีแล้วก็ไหว้ผีไม่ใช่หรอมั้งเอาละแต่เราก็ไม่พูดมากเงียบๆนะฮะแต่ทำไมไม่กลัวเริ่มเข้าเรื่องนะฮะพระครับแสดงว่านายบุญชัยมึงตอนม.4น่าจะมีนะครับปัญญาญาณในระดับหนึ่งเพราะพระเจ้าบอกมาทีหลังพวกคุณใสพวกพิธีกรรมพวกลัทธิมูต่างๆเนี่ยเป่ายันนะเล่นของประหลัดขิกอะไรกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นวิชาที่ชั้นต่ำมันเหมือนนักเล่นมายากลหลอกคนไปเรื่อยๆคนที่บอกคือพระพุทธเจ้าเองเป็นแมจิเชียนเป็นผู้ที่ชอบเล่นกลหลอกลวงคนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกนั้นก็เชื่อจริงแหมที่ทำนายไทยทักในตอนที่ลงผู้ว่ามีพระที่เก่งมากเลยเขาไม่บอกวัดชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศให้บุญให้พรอีกคนหนึ่งให้เป็นผู้ว่ากทมก็เห็นได้เลยอ้าวทำไมไม่สงสัยพระคนนั้นน่ะเกจิคนนั้นน่ะบอกแล้วพระเจ้าบอกว่าพวกที่คุณใส่พวกไสยศาสตร์ไสยเวทเนี่ยมันเป็นวิชาที่ไม่ได้ทำให้จิตวิญญาณมันพัฒนาขึ้นนะฮะบุญบารมีไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะบุญบารมีเพิ่มขึ้นต้องมีการฝึกมรรค8พระพุทธเจ้าบอกเองอ่ะเข้าเรื่องต่อฉะนั้นผมก็ไม่ไหว้พระภูมิเด้เป็นสารผีไหว้ไปทำไมท่านผู้ฟังนึกแต่เด็กจริงๆนะถ้าผมยึดอะไรได้เอาละเข้าเรื่องประเด็นที่3มาแล้วนะฮะก็คือพระคาถาชินบัญชรเองนะฮะคนที่บอกผมก็คือพี่ชายคนโตนะฮะจบทปริญญาโทธรรมศาสตร์รุ่นนั้นถือว่าเก่งมากนะนะฮะจบ49อยู่กรมแรงงานเก่งเกษียณนะ anyway พี่เขาก็บอกว่าบุญเห็นรู้สึกว่าอยากฉลาดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเนี่ยถ้าอยู่อยากฉลาดเนี่ยอยู่ต้องสวดพระคาถาชินบัญชรมาแล้วคนที่แนะนำครับผมว่ายังทราบซึ่งตระกูลนี้เป็นตระกูลใหญ่ตระกูลรวยนะมีเกียรติยศศักดิ์ศรีในสังคมมีที่ดินเต็มไปหมดเลยเพื่อนเขาเห็นจำนามสกุลได้เลยหิรัญญพฤษหิรัญญพฤษทำไมผมจำนามสกุลนี้ได้เพราะ นะฮะลูกชายของตระกูลนี้เป็นเพื่อนพี่ชายผมเนี่ยแนะนำพระคาถาชีลบัญชรจะเป็นแค่กระดาษธรรมดารุ่นนั้นก็เด็กๆสีหลอกเก่าๆขาดๆหน้าครึ่งพระคาถาชีลบัญชรพี่เขาบอกว่าถ้าสวดเป็นเรื่อยๆเขาบอกเนี่ยเพื่อนเขาตระกูลหิรัญพฤกษ์เนี่ยสวดไปเลยเจ็ดเที่ยวเก้าเที่ยวด้วยความตั้งใจเนี่ยจะมีโชคลาภวาสนาบารมีสูงมากจะร่ำรวยมีเงินมีทองแค่นั้นท่านผู้ฟังจะเรียนหนังสือเก่งเริ่มสวดเลยแต่ขณะที่สวดเนี่ยไปเรื่อยๆก็ไปดูประวัติหน่อยใครเหรอเป็นคนแต่งพระคาถานี้พระคาถานี้เก่งจริงเหรอมีพลานุภาพจริงเหรอสวดแล้วมันดีจริงเหรอสวดแล้วมันฉลาดแล้วมันรวยจริงเหรอต้องถามนะครับเอาแทรกอีกนิดนึงก่อนก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังว่าเราสงสัยพวกนี้นะฮะเพราะเดี๋ยวคนเขาเรียกว่าเราบ้าเป็นโรคสมองหรือเปล่าหลายทศวรรษผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้าบอกคนที่จะเป็นปราชญ์เนี่ยจะไม่เชื่อคนง่ายๆมาแล้วนะฟังพิจารณาคบคิดไตรตรองนะฮะแล้วก็หาคำตอบที่ดีที่สุดเท่าที่หาได้แสดงว่าบุญชัยตอนนั้นไม่ได้เป็นพวกขวางโลกไม่ได้เป็นพวกฟุ้งซ่านแต่เป็นพุทธที่จริตล้วนๆเลยสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นอย่างที่สงสัยว่าอะไรครับศาลพระภูมิไปไหว้ทำไมนะฮะสงสัยว่าไหว้บรรพบุรุษที่อะไรครับล่วงลับไปแล้วเขาจะมาส่งพลังความอวยพรเราได้ยังไงนะฮะสงสัยว่าพระคาถาชิมชอมันดีจริงเหรอมันใช่เหรอก็ไปศึกษาประวัติใครนะเป็นคนแต่งพระคาถานี้เอาละสิคนแต่งก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแล้วเขาเขียนว่าแต่ยอดอมตะอาจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อะไรค่อยเปิดหน้าโอ้โหดวงตาเนี่ยมีคอนเชียสเนสมีความรู้สึกจะว่าดุก็ดุจะว่าสงบก็สงบจะว่าใจดีก็ใจดีผมยังจำหน้าท่านได้แต่วินวันแรกที่เริ่มสวดแล้วพระรูปนี้ทำไมหน้าตาแตกต่างสิ้นเชิงกับพระในยุคปัจจุบันมีความสงบแต่มีความจริงจังนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมีความนะครับจิตที่ดีมากเลยงดงามนะฮะก็เลยโอ้เพิ่งรู้รัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ทรงโปรดมากเลยให้ไปอยู่ที่วัดระฆังนะฮะแล้วก็อะไรครับจะได้ครับใกล้ชิดกันหน่อยซึ่งช่วงนั้นการอยู่วัดระฆังเนี่ยถือเป็นการไม่ให้เกียรติเป็นวัดเล็กๆแต่รอ4ก็บอกสมเด็จโตบอกว่าจะได้เลยครับเข้ามาตรงพระบรมมหาราชวังง่ายจะได้มีเวลาในการที่จะอะไรครับคุยเรื่องธรรมะสะดวกกับพระองค์ท่านคิดลึกซึ้งในสมเด็จโตก็ยังไงก็ได้อยู่แล้วก็เลยเอ๊ะจริงหรือเปล่าพระคาถาชีลบัญชรเริ่มแล้วนะครับแล้วแต่เห็นหน้าสมเด็จโตเนี่ยผมชอบท่านผู้ฟังดวงตาที่สว่างจ้าท่านผู้ฟังตอนนี้เห็นในมโนภาพชัดมากนะฮะแสดงบุญชัยต้องมีจิตเพราะจิตเนี่ยปรากฏในรูปของตะกี้บอกแล้วเสียงในใจกับมโนภาพตั้งแต่เด็กแสดงว่าผมต้องมีจิตเพราะผมมีมโนภาพของสมเด็จโตถูกไหมครับปรากฏชัดตลอดเวลาทำให้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเยอะแยะเลยอีกแล้วพระเจ้าบอกว่าแสดงว่าจิตบุญชัยเนี่ยอยู่มีสังขานุสติเป็นหนึ่งในกรรมฐาน40กองมาแล้วมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติตอนนั้นมีแค่อะไรครับสังขานุสติเพราะยังไม่รู้พระเจ้าสอนอะไรนะฮะแต่ก็ศึกษาพุทธบทในระดับหนึ่งนี่พูดอย่างชัดมากเลยนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวสรุปสั้นๆเลยนะก็เลยดูว่าพระคาถาชิมชอนนี้แน่จริงไหมเพราะถ้าแน่จริงเนี่ยผมจะต้องประสบความสำเร็จถูกไหมครับอยากพิสูจน์นะฮะแล้วก็เบื่อชีวิตของตัวเองนะฮะเบื่อฐานะของตัวเองเบื่อสถานภาพของครอบครัวแต่ไม่เคยเสียใจไม่เคยอิจฉาใครเพราะแม่ผมบอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกชีวิตใหม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยแต่เธอใช้คำของเธอนะชาวบ้านแต่ผมก็เปลี่ยนคำ paraphrase นิดนึงให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก็เริ่มสวดพระคาถาชีวะท่านผู้ฟังไม่เชื่อต้องเชื่อแล้วสอบพาชั้นท่านผู้ฟังเข้าไอ้ครับเข้าเตรียมอุดมเลยนะม.ศ.ไม่ต้องเรียนนะครับเข้าจุฬาหน้าตาเฉยแล้วสามารถคิดอะไรได้ลุ่มลึกกับคนธรรมดา เหตุผลก็คือต้องกลายไปเป็นทูตประจำฝรั่งเศส คิดเองท่านผู้ฟังนะครับขอประทานโทษนิดหนึ่งพอดีไอนะฮะแล้วก็นะครับสอบพัชชั้น นะจากขึ้นเข้าตรีมดมจากนั้นก็คือต้องการเป็นทูตฝรั่งเศสผมคิดไม่เหมือนคนอื่นฉะนั้นต้องเข้าไปกระทรวงต่างประเทศด้วยภาษาฝรั่งเศสจึงเมเจอร์ฝรั่งเศสคือภาษาอังกฤษผมระดับเทพพรหมอยู่แล้วท่านผู้ฟังนะม.2ได้ที่1ใน15ห้อง number 1คือภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ง่ายมากๆของผมฉะนั้นเมื่อกี้ว่าภาษาอังกฤษคนอื่นก็พอรู้แต่ถ้ารู้ฝรั่งเศสเนี่ยเวลาทำกระทรวงต่างประเทศรับรองเขาต้องอะไรครับให้เราไปโพสต์นะที่ฝรั่งเศสและต่อไปแล้วก็เป็นทูตฝรั่งเศสจากประเทศไทยคิดเรียบร้อยด้วยพลังพระคาถาชินบัญชรและด้วยพลังพระคาถาชินบัญชรจึงได้ทุนฟูลไบรท์นะฮะไปเรียนที่ U of Pennsylvania เป็น Top 10 Ivy League School เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาคำถามมาสอบเข้าไปสัมภาษณ์เองนะผู้อำนวยการชื่อดอริสนะวิบุญศิลป์ยังจำได้เป็นฝรั่งชอบผมมากเลยคณะกรรมการคนอื่นคนไทยก็เหมือนกันชอบนะฮะได้ทุนฟูลไบรท์ไปเรียนที่ U of Pennsylvania ไปต่อที่ U of Virginia ปริญญาเอกเรียนฟรีท่านผู้ฟังลูกตาสีตาสาชาวบ้านทำไมขึ้นมาได้สูงรวดเร็วปานนั้นทั้งหมดนี้ด้วยพระคาถาชินบัญชรโอ๊ยเริ่มตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราพบสิ่งนี้สนใจสักครู่แล้วกลับมาสู่ตอนที่2ของรายการนะครับเกี่ยวกับอะไรครับทำไมผมถึงสนใจพุทธศาสนาพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ
11: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว02-937-2101 02-937-2101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
13: เวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่โคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
14: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว

ข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนะครับวันนี้พูดเกี่ยวเหตุผลว่าทำไมผมจึงสนใจพุทธธรรมนะฮะแล้วก็ปฏิบัติจนตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วในการมองโลกนะครับเอาดูต่อคือโอ้โหพระคาถาชิมชอนที่เก่งขนาดนั้นเลยเหรอทำไมทำให้เราได้สมหวังในชีวิตเยอะแยะเลยได้ไปเรียนประเอกเมืองนอกได้เข้าท็อป10ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมรู้มาผู้ที่สมัครเรียนต่อปริญญาโทเมืองนอกโอ้โหมีการจ้างคอนซัลเทนต์เป็นแสนบางคนรวยๆน่ะเป็นล้านก็มี ที่ผมรู้มาเป็นแฟกต์เลยทำไมผมต้องเสียสบาทหนึ่งอ่ะผมก็เดินเข้าไปหน้าตาเฉยแสดงว่าพระคาถานี้ต้องมีอะไรบางอย่างถูกไหมครับบอกความลับนิดหนึ่งตอนที่ผมสวดเนี่ยพิสูจน์ผมคิดว่าพระคาถานี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงมีพลานุภาพจริงเนี่ยจะต้องผมทำให้ผมเรียนเก่งมีสติปัญญาคิดสิ่งใดต้องสมปรารถนาถูกไหมครับนะในที่สุดเริ่มเปิดให้ครับออกมาคลี่คลายมันเรื่อยๆตั้งแต่เลยครับอ๋อนะได้ทุนฟูลไบรท์นะฮะหรือแม้แต่เข้ากระทรวงต่างประเทศตอนนั้นก็เหมือนกัน 6,000 กว่าคนรับ27คนท่านผู้ฟัง 6,000 กว่าคนรับ27คนแต่ผมไม่ได้โกงข้อสอบเข้าไปนะครับสอบธรรมดานี่แหละไปสอบนะฮะเพราะตอนปริญญาโทก็เรียนที่ธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์นะฮะความสัมพันธ์การปกครองท่านผู้ฟังนะฮะก็นะครับความรู้ทางรัฐศาสตร์ก็เต็มไปหมดเพราะมันง่ายสำหรับผมนะฮะแต่ภาษาฝรั่งเศสมันยากแต่เราต้องมีอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่มี20ปีให้หลังอีกเหมือนกันไปเรียนที่ Wharton School ไปเทคคอร์สนะฮะเขาบอกเลยว่าคนที่จะฉลาดประสบความสำเร็จต้องมี product differentiation มีสิ่งนี้คนอื่นไม่มีนั่นก็คืออยู่ดีผมคิดว่าต้องบริหารการทูตมันจะผมหรือปกครองเนี่ยง่ายมากพีซอฟเค้กแต่ถ้าผมเติมฝรั่งเศสผมจะต้องเหนือกับเด็กรัฐศาสตร์โดยทั่วไปถูกไหมครับเนี่ยวางแผนซ้ายขวาหน้าหลังแสดงว่าผมต้องรู้เรื่อง product differentiation การที่มี product อะไรบางอย่างที่คนไม่มีเราจึงจะโดดเด่น outstanding ถูกไหมครับทำไมจึงคิดได้ล่ะด้วยพลังพระคาถาชินบัญชรสูตรได้อายุ12ขวบท่านผู้ฟัง7จบ9จบนั่งรถเมล์ก็สวดทันที่ปล่อยให้พวกนั้นสวดสวดสวดก็ไปเรื่อยๆจนเข้าไปใน DNA ท่านผู้ฟังฟังดีๆนะครับที่กำลังเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังไม่ใช่ต้องการโชว์โมโออวดหรือเชิดชูตัวเองเพราะนั่นก็คือสิ่งที่โง่มากทำให้คนหมั่นไส้อิจฉาริษยาด่าทอแต่ผมพูดในแง่ที่มันเป็นตัวอย่างคนที่ประสบเสร็จมากผมก็เยอะแยะมหาศาลโอเคนะครับนะฮะเจริญรุ่งเรืองกว่าก็เยอะแยะร่ำรวยกว่าก็เยอะแยะแต่เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องของผมที่ผมพูดทั้งหมดก็คือพระคาถาชิมชอนมีส่วนเป็นอย่างยิ่งเลยทำให้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดโอ้ทำไมดีจังเนาะได้เรียนปริญญาเอกด้วยได้สอนเมืองนอกเนี่ยสอนปี4สอนนโยบายต่างประเทศอเมริกัน US Foreign Policy แล้วได้เรตติ้งท่านผู้ฟังเป็นผู้ช่วยสอน Teaching Assistantในบรรดาทั้งหมด 20-30 คน number 1เก่งสุดมันเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ฟัง made in Thailand จะไปชนะพวกผู้ช่วยสอนซึ่งส่วนใหญ่เป็นอเมริกัน 90% ผมชนะทุกคนเลยเรียบและครู Professor Kenneth Thompson จำได้หน้าตาฉลาดมากจบจาก University of Chicago ได้ปริญญาเอก9ใบท่านผู้ฟังอีก8ใบเป็น ordinary ก็คืออะไรครับดุษฎีบัณฑิตมีคนมามอบให้ยูท็อปเทนมามอบให้เพราะเก่งมากฉลาดมากท่านเขียน recommend ผมให้โปรเซอร์อีกหมาทลายหนึ่งคืออยากให้ผมสอนที่นั่นนะแต่ผมเปลี่ยนกลับมาเมืองไทยให้ละกันที่ Villanova College ท่านเอาให้ผมดูด้วยว่าท่านเขียนอะไรท่านบอกอะไรครับบุญชัย is อะไรครับ the most outstanding rising star of the department ท่านผู้ฟังท่านกล้าเอาตัวเข้าไปประทับตาเกี่ยวยี่ห้อเกี่ยวกับบุญชัยเป็นซูเปอร์ไรซิ่งสตาร์ก็คือดาวโดดเด่นของคณะเลยท่านผู้ฟังด้วยพระคาถาชินบัญชรเห็นไหมครับทั้งหมดผมจะวกกลับมาสู่พระคาถาชินบัญชรพระคาถานี้เนี่ยขณะที่สวดคุณต้องไม่คิดเรื่องอื่นก็คือการฝึกสมาธิถูกไหมครับการที่คุณบริกรรมแต่ละคำที่ออกมาก็คือสติคุณตั้งใจที่จะบริกรรมแต่คำออกมาโดยไม่ผิดพลาดโดยไม่คิดเรื่องอื่นนะฮะบริกรรม7จบ9จบต้องใช้ความอดทนสูงมากพระพุทธเจ้าบอกความอดทนเป็นบารมีสำคัญที่สุดของพระโพธิสัตว์นะฮะความอดทนจึงทำให้เราเลยครับฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างนั่นหมายความถ้าตัวคุณระบุตรหลานสวดพระคาถาชีมชอนเนี่ยรู้ไหม

ณกำลังฝึกอะไรอันที่หนึ่งฝึกสมาธิสมาธิคือการจดจ่อเรื่องในเรื่องหนึ่งโดยไม่คิดเรื่องอื่นถูกไหมครับตั้งจิตสวดประโยคแรกชยาสกตาพุทธาเชดวามารังไปเรื่อยๆนะครับก็คือสมาธิอย่าลืมนะสมองคนเราเนี่ยจดจ่อได้เพียงเรื่องเดียวถ้าคนฝึกเนี่ยใช้จิตฝึกสมองไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องอื่นฉะนั้นสมองมันก็แหลมคมมีพลังสมาธินะทำอะไรก็เลยครับรวดเร็วชัดเจนอ่านหนังสือ ก็จะเลยครับเข้าใจนะจำได้และสามารถที่เลยครับดึงมาใช้อีกนี่คือกระบวนการสมอง understand นะครับ remember and retrieve 3 อันนี้ก็คือกระบวนการสมองที่โปรเฟสเซอร์ไมเคิลกาเชียโนบอกคืออยากให้ท่านผู้ฟังเข้าใจพวกคอนเซปต์เกี่ยวกับสมองนิดหนึ่งไปนั่งสมาธิฝึกสติบอกว่ามันไม่มีสาระเด่นๆสิ้นเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรทำแล้วเกิดผลอะไรนะฮะการสวดพระดาชรดีที่สุดเป็นการเทรนนะครับท่านมาผมก็คือทางสายกลางนะเทรนเนี่ยเอาจิตมาเทรนสมองให้มีสมาธิจดจ่อเรื่องในเรื่องหนึ่งนะฝึกไปเรื่อยๆต่อไปก็คืออะไรครับเราก็จะชินทำการใหญ่ได้พวกเหลาะแหละพวกฟุ้งซ่านนะไม่สามารถทำการใหญ่หรอกนะอ่านหนังสือก็ไม่มีแรงจะอ่าน ฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆเพราะคุณไม่เคยฝึกจิตแล้วคุณก็ต้องจนหรือเกิดมาครอบครัวที่รวยต่อไปเงินทองก็สูญหายไปนี่คือการฝึกพระคาถาชีวิตต้องมีสมาธิไม่คิดเรื่องอื่นนะครับ7จบ9จบที่กำลังดีแหละเพราะมันยากนะแล้วการสวดมนต์การอยู่ในปัจจุบันอีกการที่ว่าคุณสวดได้วันนี้ไม่จำเป็นต้องสวดได้ถ้ามีเรื่องลกลุงหลังในสมองมันเป็นการฝึกให้รู้อยากปล่อยวางดีๆนี่เองนะฮะเพราะแต่ละวันมีเรื่องเข้ามาในหัวเยอะว่าวุ่นฟุ้งซ่านอึดอัดหงุดหงิดคุณต้องทิ้งไปทั้งหมดนะฮะระหว่างสวดเห็นไหมถ้าคุณฝึกไปเรื่อยๆชีวิตจริงๆเวลาผ่านเข้ามาในตอนในสมองคุณได้ยินข่าวอะไรเงี้ย10โมงเช้าคุณก็ตัดทิ้งได้ละจบเพราะมันฝึกตัดตั้งแต่ตอนนั่งสมาธิตอนสวดพระคาถาถูกไหมครับในขณะเดียวกันก็คือมีการเลือกคำบริกรรมมาแล้วนะฮะชยาสกดาพุทธาเชตวามารังสวานังนั่นหมายความว่าไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวมันผสมกับสติเขาเรียก two in one ถูกไหมครับเมื่อคุณเลือกคำบริกรรมไปเรื่อยๆต่อไปจิตก็มีพลังเด้สมองมันก็สามารถเลือกสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำเลือกสิ่งที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดเลือกสิ่งที่น่าสนใจหรือจะไปสนใจผ่านๆไปความสามารถในการเลือกจึงเกิดขึ้นนั่นก็คือการทำงานของสติหมายความว่าอะไรท่านผู้ฟังสติคือการรู้และเลือกมาแล้วแล้วรู้ว่าเราสวดอะไรอยู่นี่เราไม่ใช่สวดแบบนกแก้วนกขุนทองเรารู้ว่าเรากำลังบริกรรมคำอะไรที่ออกจากปากมาละแล้วคุณก็เลือกแต่ละคำที่ออกมาต้องจดไว้เลยท่านผู้ฟังฝึกสติฝึกอะไรไม่รู้เรื่องสติก็คืออาการรู้บวกกับอาการเลือกได้คุณสวดบนคุณตั้งใจสวดก็คืออะไรครับความตั้งใจก่อนเป็นสมาธิจดจ่อคิดเรื่องเดียวจนเรื่องนั้นจบขณะที่กำลังบริกรรมอยู่เขาเรียกว่าสติสติคือรู้และเลือกรู้อะไรอ่ะรู้ว่ากำลังจะครับเลือกแต่ละรู้ว่าครับแต่ละคำที่ออกมาจากอะไรครับปากเรารู้ว่าอะไรครับตอนนี้มีสมาธิหรือไม่มีสมาธิรู้ว่ามีเรื่องรบกวนจิตใจหรือไม่มีเรื่องรบกวนจิตใจรู้ว่าตอนนี้จิตเป็นหนึ่งหรือไม่เป็นหนึ่งนะรู้ว่าสวดแล้วมันมีคุณภาพสูงขึ้นหรือลดน้อยถอยลงวันนี้อาการรู้ก็คือสติแต่ไม่ใช่รู้อย่างนึงนะคุณเลือกคำพูดได้ด้วยคุณเลือกที่ไม่สนใจความคิดที่ผุดขึ้นฝึกไปเรื่อยในตัวสติมันจะแข็งแกร่งมากอย่าลืมนะครับนะสติกับสมาธิเป็นเขาเรียก complementary มันเสริมซึ่งกันและกันนะฮะการฝึกสมาธิพระเจ้าก็บอกไว้ทุกอย่างพระเจ้าบอกหมดเลยท่านผู้ฟังเห็นไหมครับด้วยความสามารถภาษาอังกฤษของผมก็ไปอ่านต้นตำรับเลยนี่สั่งซื้อมาเป็นหมื่นหมื่นบาทท่านผู้ฟังไปซื้อที่อะไรครับคินโนคุนิยะเป็นหลักเยอะซื้อเป็นตั้งเข้ามาเลยใช้เงินได้เกิดประโยชน์อยากรู้จริงๆพระเจ้าสอนอะไรอีกเหตุผลหนึ่งทำไมสนใจพุทธศาสนาฟังพระเทศผมไม่รู้เรื่องนะได้เป็นนิดเป็นหน่อยมันงงตลอดอ่ะไม่แต่คำว่าสติก็ไม่รู้เรื่องจิตก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะดูจิตอะไรอ่ะมีแต่ความไม่ชัดไม่ชัดจนวันหนึ่งเนี่ยซื้อหมดเลย
เป็นหูตั้งๆเลยที่อิคิโดคุริยะนะฮะแล้วก็ไปเมืองนอกก็ซื้อชุดอ่านแล้วอ่านนะโอ้โหพระพุทธเจ้าสอนลึกซึ้งมากซ้ายขวาหน้าหลังถ้าธรรมะผมที่ชัดเจนทุกวันนี้มาจากการที่ฟังพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยแต่เป็นภาษาอังกฤษผมเลยบอกนักเรียนผมที่แฟสซิลิฟอร์มาลีนกับผมจะได้เก่งภาษาอังกฤษจะได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลความสงสัยต่างๆเกี่ยวกับพุทธธรรมพระพุทธเจ้าสอนอะไรอะไรคือแก่นของพุทธศาสนาทำยังไงจึงได้ตัวรู้ได้มรรคผลมีอย่างชัดเจนที่พระเจ้าบอกนั่นหมายความว่านะครับเราน่าจะเข้าเป็นแค่ direct access เข้าถึงสิ่งพระเจ้าพูดจริงๆดีไหมไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์มาตีความต่างๆเป็นต้นซึ่งหลายองค์ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ไม่จะเป็นสอนเก่งฟังดีๆนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าแม้แต่พระอรหันต์ก็เหมือนกันไม่ใช่อรหันต์แล้วคุณทำได้ทุกอย่างไม่จริงใครฝึกแบบไหนก็ได้แบบนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่รู้ธรรมะแล้วสิ้นอาสวะสอนได้ก็มีน้อยอาจจะรู้ด้วยตนเองแต่สอนไม่ได้หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการสอนพวกคนที่บรรลุและสอนได้พระเจ้าว่าถือเป็นบารมีสูงสุดแล้วซึ่งน้อยคนจะทำได้ดูต่อนะฮะก็คือการสวดพระไตรปิฎกมันดีจุดนี้แล้วก็ฝึกความภาคเพียรด้วยฝึกอะไรครับสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรชอบคืออะไรระหว่างที่สวดไปสวดมาเนี่ยมันจะเห็นเองความคิดฟุ้งออกมาพวกทันทีเลยนะฮะตัดความคิดที่เป็นอกุศลหรือความคิดที่เป็นกุศลหรือความคิดที่ทำให้เราเสียสมาธิออกไปฟังดีๆนะครับเมื่อรู้ด้วยกำลังสติตัดออกนี่ด้วยพลังความเพียรนี่ก็คือตามข้อ6ของมรรค8สัมมาวายามะเพียรชอบไม่ใช่นั่งสมาธิหลายชั่วโมงไม่ใช่สวดมนต์หลายรอบก็คือตัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกจากจิตมาแล้วฝึกตัดไปเรื่อยๆแหมเวลามีชีวิตครับประจำวันมันเกิดปัญหาการงานหรือชีวิตส่วนตัวมันก็ตัดได้ถ้าผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมครับถ้าคุณไม่ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเจอของจริงมันก็ไม่ไหวถ้าคุณไม่เคยฝึกว่ายน้ำไปเรื่อยๆเวลาตกน้ำมันก็ต้องจมแล้วก็ตายเป็นที่สุดทุกอย่างต้องฝึกฉะนั้นพระคาถาชินธรรมมีความลับอยู่ตรงนี้แต่ต้องสวดอย่างตั้งใจสวดนักเรียนผมคนหนึ่งเขาสวดมา9เดือนหนูไม่ดีขึ้นคุยไปคุยมาโถเด็กผู้ชายด้วยนะผู้หญิงก็มีอยู่เล่นทำรอบจะทำตลกนะมันต้องสวดด้วยคุณภาพคุณภาพคืออะไรก่อนสวดตั้งจิตการเขาเรียก volition ขณะที่สวดก็คือกำลังสมาธินะไม่คิดเรื่องอื่นคือสมาธิรู้ตัวว่ากำลังสวดรู้ว่ากำลังเลือกแต่ละคำออกมาก็คือสติรู้ว่ากำลังจะฟุ้งก็คือสติรู้ว่าฉันกำลังตัดความคิดฟุ้งซ่านออกเขาเรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบมาแล้วนะแล้วก็สวดเนี่ยตั้งใจสวดโดยไม่คิดเรื่องอื่นนั่นคือปัญญาชอบไม่ได้สวดไปไอ้สมเด็จโตเป็นอยู่ข้างๆอ่ะอีกคนหนึ่งตลกบ้างเลยอาจารย์รู้สึกว่าสมเด็จโตอยู่ข้างๆอาจารย์ผัวแกล้งเธอข้างซ้ายหรือข้างขวาแล้วถึงก็พูดด้วยเขามาจากข้างขวาผมก็แกล้งล้อเธอนะไปบอกท่านว่าสวัสดีครับอาจารย์บุญชัยฝากเขาลึกถึงท่านไม่มายุ่งกับเราหรอกนะจะจริงไม่จริงมันเป็นความรู้สึกเป็นกระแสคลื่นของจิตการที่คุณเห็นสมเด็จโตสร้างพุทธาคุณต้องเลยครับสร้างขึ้นมาเองแล้วแต่ระวังมันคือนิมิตหรือเปล่าสรุปพระคาถาชินธรรมชัดแล้วนะครับเมื่อจิตมันมีสติคมเนี่ยว่องไวมีสมาธิมั่นคงมีอะไรครับความเพียรชอบตัดสิ่งที่เป็นอกุศลและสิ่งที่ครับฟุ้งซ่านออกไปเนี่ยก็คือตัวเพียรชอบเมื่อนั้นจิตก็มีกำลังสมาธิแรงละจะไปใช้ทางโลกก็ได้แต่จะไปใช้ทางธรรมคุณต้องไปศึกษาก่อนพระเจ้าบอกว่าไอ้ครับการปล่อยวางนี่ปล่อยยังไงเอาอะไรไปปล่อยอันนั้นคนอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าทางโลกนี่ง่ายเลยประสบความสำเร็จอย่างที่ผมบอกนะเป็นนายแบงค์ด้วยเป็นแบงค์เทพเป็นผู้บริหารท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็เลยครับ ครั้งหนึ่งผู้ใหญ่ก็ให้ลงมาจากตำแหน่งผู้บริหารมาดูสาขาเป็นผู้จัดการสาขาสุรวงศ์เป็นส่วนฮอลีจินีของแบงค์เป็นแบงค์แรกเลยที่ทำรีเจเนียริงแล้วผมก็มีส่วนเข้าไปยุ่งนะชอบมากเลยสนุกสนานมีฝรั่งมาด้วยทำไมผมถูกคัดเลือกเพราะเนื่องจากผมรู้ภาษาอังกฤษถ้าผู้ฟังผมไม่ได้พูดเล่นนะยิ่งถ้าไม่มีเงินไม่มีทองต้องยิ่งสะสมเงินมาเรียนกับผมที่ Fast English เหตุผลก็คือภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วตอนนี้รุ่นผมเขาเรียก optional เรียนก็ได้ก็จะดีไม่เรียนก็ยังไม่เป็นไร
แต่รุ่นคุณเนี่ยถ้าปัจจุบันไม่รู้ภาษาอังกฤษจบเรียบร้อยตกขอบ

อวกาศเลยนะคุณจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยในโลกนี้ปัจจุบันมันไม่มีพรมแดนต่อไปแล้วมันเป็นดิจิทัลเวิลด์ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษล้วนๆท่านผู้ฟังฉะนั้นมาเรียนกับผมเย้เก่งๆนะอดทนนิดนึงยิ่งไม่มีเงินมากนะยิ่งต้องมาเรียนเพราะอะไรทราบไหมครับนะฮะหนึ่งนะฮะก็คือการลงทุนเนี่ยคุณใช้ได้ชั่วชีวิตคิดดีๆ lifetime investmentภาษาอังกฤษใช้ได้ชั่วชีวิตจนมันตายและถ้าคุณเก่งๆเอาไปสอนบุตรหลานตัวเองได้อีกท่านผู้ฟังนะครับที่สำคัญคือถ้าเด็กๆมันมีครับแต่หมกมุ่นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษจะได้มันไม่ฟุ้งซ่านไม่เพ้อเจ้อไม่ติดกินไอติมแถวสยามพารากอนเนี่ยถ้วยละ200 500อย่างเงี้ยอันนั้นฟุ้งซ่านนะฮะเด็กๆผมเด็กเตรียมเด็กจุฬาไม่ต้องไปสามสแควร์เลย3เดือน4เดือนไปแป๊บนึงแล้วก็กลับเพราะมันต้องเบรเลยครับอ่านหนังสือต้องไปฝึกภาษาอังกฤษต้องไปสวดพระคาถาชินบัญชรนะฮะไม่ใช่ไปกินไอติมเจลาโต้เงี้ยนะ ซึ่งมันกระแสนะฮะฉะนั้นแสดงว่าลูกคุณเนี่ยไม่มีสมาธิแล้วผมจะบอกเรียนตามได้เธอยังไม่รวยมาแล้วหรือเธอยังไม่เก่งเธอต้องฝึกจิตฝึกสมาธิฝึกภาษาอังกฤษฝึกวิชาชีพของเธออดเปรี้ยวไว้กินหวานลอยไปลอยมาว่าลูกท่านหลานเธอคนร่ำรวยช่างเขาอย่าไปยุ่งกับเขานะกลุ่มนี้สดีไม่มีพลังชีวิตกลุ่มนี้สดีไม่ต้องการแข่งขันอะไรมากนักคิดว่าพ่อแม่เลี้ยงเราได้ซึ่งต้องขอบคุณนะเพราะถ้าคนรวยคนที่มีฉลาดเนี่ยนะขอบเกิดมาครอบครัวดีเขายิ่งมุ่งมั่นมีเป้าหมายคนชาวบ้านคนชั้นกลางไม่วันสู้พวกเขาได้ฟังดีๆนะครับไม่ใช่พูดไปเพื่อเกียรติคนลูกคนรวยหรือมีฐานะดีลูกศิษย์ผมรวยๆทั้งนั้นก็เยอะแยะมีฐานะดีๆทั้งนั้นแต่ลีกับผมนี่ฉลาดปราดเปรื่องมากรู้จักชีวิตที่ดีคืออะไรถ้าผู้ฟังถึงจุดหนึ่งนะไม่ใช่แค่สอนภาษาอังกฤษโอ้ต้องเชิญด็อกเตอร์บุญชัยนะได้ทุน17ทุนปริเอกจากยูฟเวอร์จิเนียปริญญาโทยูฟเพนซิลเวเนียท็อป10ต้องมาแค่สอนภาษาอังกฤษผมไม่สอนหรอกถ้าผู้ฟังมันง่ายเกินไปผมสอนภาษาอังกฤษบวกกับฟิโลสฟีก็คือปรัชญาที่มีประโยชน์มากๆเด็กสามารถไปใช้ได้ชั่วชีวิตนักศึกษาผมได้ทุน5ล้าน10ล้านหน้าตาเฉยสมัครไปเมืองนอกได้ตลอดเรียนฟรีครับท่านผู้ฟังนี่ล่าสุดคุณเซฟเนี่ย University of Southern California ก็ได้ทุน10ล้านอีกคนหนึ่งชื่อเซฟก็10ล้านเป็น10ล้านท่านผู้ฟังพบภาษาอังกฤษระดับเทพพรมนี่คนหนึ่งมาหาผมชื่อพาร์เกอร์อยู่อเมริกามาครับ15ปีมันน่าสนใจมากๆนะฮะจบจากเกษตรศาสตร์ภาษาอังกฤษเป็นศูนย์แต่รีบไปเรียนมาตอนนี้ครับเจริญรุ่งเรืองมากกำลังจะเปิดร้านอาหารไทยรวยละเห็นไหมครับท่านฟังเหมือนกับผมจากชาวบ้านชาวช่องธรรมดาคำถามนายทำไมจึงประสบความสำเร็จมากเดี๋ยวล่าสุดเมื่อวานนี้คุณพลอยเนี่ยลูกศิษย์เหมือนกันนะฮะตึ๊ดปรากฏเพิ่งได้งานนะเป็นนะครับ global marketing manager นะทำงานบริษัทยักษ์ใหญ่เขาไม่บอกชื่อนะนะฮะแต่เธอบอกให้หนูเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาบอกดูพลอยทำไงทราบครับเป็นตำแหน่งแม้จะแข่งขันกันทั่วอเมริกากว่า500กว่าล้านละคำถามทำไมหนูพลอยขึ้นมาได้ยังไงทำไมเขาเลือกหรือรีครูทหมอหนูพลอยเป็นผู้จัดการมาร์เก็ตติ้งระดับโลกนะแต่ประจำอยู่ที่อิลลินอยนะฮะเป็นหลักนะอยู่ที่ชิคาโกเนี่ยแล้วก็บินตลอดเวลาเพราะเนื่องจากอะไรครับหนูเขาเก่งภาษาอังกฤษสิ่งที่ผมสอนมันเป็น academic and professional English จริงๆผมนั่งหาครูคนไหนสอนภาษาอังกฤษดีเท่าผมและดีกว่าผมจะรีบไปเรียนมันไม่มีท่านผู้ฟังเพราะผมชอบตั้งแต่เด็กอย่าลืมที่หนึ่งมาตั้งแต่เด็กนะอยู่อเมริกานานมากเป็น10ปีอย่างเงี้ยนะสอนอยู่ออฟเวอร์จิเนียไม่ต้องคุยกันแล้วไม่ต้องคุยต่อไปไม่มีอะไรต้องพิสูจน์17ทุนไม่ต้องพูดฟูลไบรท์ฟอร์ประเทศเต็มไปหมดท่านผู้ฟังนะฮะคำถามก็คือเพราะเราชอบแต่เด็กมันภาษาอังกฤษเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลผมบอกนักศึกษาว่าไปขอเงินพ่อแม่มาเรียนนะเหตุผลก็คือเราไม่ต้องการมรดกท่านตอนที่ท่านจากไปตอนนั้นหนูก็คงแก่มีอายุแล้วคงมีเงินมากกว่าท่านหลายสิบเท่าอะนะแต่ตอนนี้เราอยู่เป็นต้นไม้ที่อ่อนแอต้องอะไรครับอยู่ในดินดีมีความชื้นมีน้ำมีแสงอาทิตย์เนี่ยต้นไม้มันยังเบิกบานฉันใดก็ฉันนั้นต้องมาเรียนภาษาอังกฤษกับดร.บุญชัยคุณจะรู้ว่าคนฉลาดเป็นไงคุณจะรู้ภาษาอังกฤษมาตรฐานโลกเป็นไงคุณจะรู้ว่าเรียนต้องมีที่จบไม่ใช่ไปเรียนไปเลย

0: เรื่องนี้อีกละพวกผมเป็นพวกขวางโลกผมก็ชอบริมเสร็จเด็กๆอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีที่สิ้นสุดเลยครั้งหนึ่งก็มีโอกาสไปเรียนที่ U of Stanford University 6อาทิตย์ประมาณ 300,000 กว่าบาทแต่เรียนฟรีผมฟรีตลอดด้วยพลังพระคาถาชีดบัญชรนะครับปรากฏว่าไม่รู้เรื่องแค่ฝึกเล่นฝึกหน่อยมันน่าเบื่อมาแล้วด้วยความเบื่อมาแล้วผมเห็นจิตเนี่ยผมเลยได้ Fast English ยังไงท่านผู้ฟังก็คือเรียนต้องจบไม่ใช่เรียนไปเรื่อยๆไม่ใช่หมอเลี้ยงไข้โอ้โหขวางโลกไปท่านผู้ฟังนะฮะไม่เอาต้องจบและต้องเป็นภาษาที่ใช้ได้จริงในหน้าที่การในการเรียนอีกแล้วนะฮะในสุดก็คืออะไรครับสอนด้วยความสุขทุกวันได้เห็นบุตรหลานและตัวท่านเนี่ยประสบความสำเร็จจริงๆท่านผู้ฟังมันเป็นน้ำตาแห่งความสุขที่กันมาจากหัวใจว่าเราทำได้เราไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะเราสอนได้ด้วยนะครับเพราะการให้อย่างนี้เป็นการให้ทานที่สูงสุดแล้วให้ชีวิตเขาดีพ่อแม่ผมพูดก่อนเสียชีวิต อบุญหรือเก่งมากใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเรื่องความเก่งหรือเนี่ยไปสอนให้ลูกเต้าเขาเนี่ยประสบความสำเร็จและเป็นคนดีนะเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เท่าผมชอบคำนี้มากๆและลึกก็คือแม่เขาบอกอย่าไปคิดเขาแพง I love my mom อย่าไปคิดเขาแพงเห็นแล้วอย่างคนที่ต้องมีคุณธรรมนิดหนึ่งว่าบุญนั้นก็มีเยอะแยะแล้วใช้ก็ใช้สุขสบายเงี้ยแล้วต้องแบ่งปันกันหน่อยโอ้โหลึกซึ้งมากๆอย่าไปคิดเขาแพงพอสมควรนิดๆหน่อยๆนะเอาไปสอนเขาเถิดจะได้เธอมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตเธอมีเป้าหมายชีวิตเธอมีสีสันและเธอจะรู้สึกตลอดเวลาว่าเธอทำประโยชน์ให้กับสังคมนี้ผมก็บอกแม่แกไม่รู้เรื่องหรอกเขาเรียกฝรั่งมาเซลล์เอสตีมก็คือความภูมิใจในการที่ได้ทำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์ให้กับสังคมนะฮะเดี๋ยวตอนอาทิตย์หน้าต้องต่อพระคาถาชีดบัญชรและสมเด็จโตนะฮะว่ามีส่วนยังไงกับการนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตของผมนะครับแล้วก็ขอเรียนทุกคำที่พูดออกมานะครับพูดด้วยความปรารถนาดีพูดแบบนักวิทยาศาสตร์ก็คือจะต้องมีอะไรมาแบ็กตลอดเวลาแล้วต้องบอกชัดๆนะครับผม financially comfortable ผมไม่ต้องการพูดไปพูดมันดังหลอกคนไม่แต่คนหนึ่งเพราะมันเป็นอกุศลกรรมเราไม่ทำความชั่วพระเจ้าบอกถ้าคุณยังทำความชั่วผิดศีลอย่ามาปฏิบัติธรรมะเลยเหมือนกับตะกร้าที่มันเป็นแก้วน้ำเขาเรียกอ่างที่มันรั่วกะละมังที่มันรั่วถูกไหมครับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยกับไปมีความสุขไตรตรองที่ผมพูดนิดนึงว่าบุญชัยกำลังพูดอะไรนะฮะและถ้าสนใจมาเรียนกับผมที่ Fast English วันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังทุกทีเท่านี้นะครับแล้วอาทิตย์หน้าต่อตอนที่2นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวอัพโหลดขึ้นสู่ YouTube ดร.บุญชัยโกสนธนากุลนะครับให้บุตรหลานฟังนิดนึงจะได้เกิดศรัทธาเมสเสจประโยคเดียวคือพระคาถาชีดบัญชรบวกกับภาษาอังกฤษสามารถเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลขอท่านมีความสุขเยอะๆวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ
1: CEO Vision ที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จิตทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรองเซมเบ้นำตรวจสนามสอบท้องถิ่นธรรมศาสตร์ย้ำความมั่นใจโปร่งใสรับโลกไม่สวย 100% ไร้ขบวนการโกงขู่ผู้สอบอย่าตกเป็นลูกค้านายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายอุดมเวทโตสัจจาผู้อำนวยการโครงการศูนย์สอบธรรมศาสตร์ลงพื้นที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์สอบท้องถิ่นนายเนียรัตน์ระบุว่าการสอบในเช้าวันนี้แต่ละสนามสอบมีความพร้อมทั้งห้องสอบเก้าอี้อุปกรณ์และมาตรฐานความปลอดภัยกรรมการคุมสอบได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อจำแนกหน้าที่อย่างเคร่งครัดมีระบบมาตรฐานในการสอดส่องดูแลการใช้เวลาในห้องสอบอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตให้มากที่สุดส่วนจะให้ความมั่นใจกับสังคมได้หรือไม่ว่าการสอบครั้งนี้จะเป็นไปอย่างโปร่งใสเพราะเป็นประเด็นที่จับตารองปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าหากไม่มีปัจจัยอื่นมาแทรกแซงสถ.และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะดำเนินการจัดสอบอย่างตรงไปตรงมานายนิรัตน์ยังได้กล่าวเตือนผู้ที่เข้าสอบอย่าตกเป็นเหยื่อหรือหลงกลเสียเงินให้แก่ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนเองเนื่องจากมีการสอบเกือบทุกปีหากผู้สอบถูกจับได้ว่ามีพฤติกรรมการทุจริตและบุคคลนั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วจะถูกออกจากราชการทันทีพร้อมฝากเตือนผู้ที่ไปแอบตกลงหรือเจรจาให้รีบทำการคืนเงินเนื่องจากความผิดอย่างไม่ปรากฏสำหรับการสอบในครั้งนี้ยังมีข่าวเรื่องกระบวนการทุจริตอีกหรือไม่นายนิรัตน์กล่าวว่าไม่ได้มองโลกสวยว่าไม่มี 100% แต่พยายามป้องกันและส่งสัญญาณเตือนจะใช้คำว่าขู่ก็ได้ว่ากฎหมายมีข้อบังคับใดรวมไปถึงภาคประชาชนและภาคเอกชนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตด้วยเช่นเดียวกันคึกคักผู้สมัครสอบสายบริหารท้องถิ่นแห่เข้าสนามตั้งแต่เช้ามืดขอนแก่นเข้มขนส่งข้อสอบบรรยากาศการสอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เข้าสอบทยอยเดินทางถึงสนามสอบตั้งแต่6 นาฬิกาเพื่อทบทวนตำราและตรวจสอบห้องสอบในขณะที่การลำเลียงข้อสอบเป็นไปอย่างเข้มงวดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าสอบด้านศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นเปิดสอบ6 สนามรองรับผู้เข้าสอบจากภาคอีสานกว่า 13,900 คนระหว่างการติดตามบรรยากาศทีมข่าวพบขบวนรถของเจ้าหน้าที่ลำเลียงข้อสอบจากศูนย์อำนวยการไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในสนามสอบโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางมากับรถตู้พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอดเส้นทางและมีการตรวจสอบพร้อมบันทึกภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้การขนส่งข้อสอบเป็นไปด้วยความรัดกุมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าสอบทั้งนี้ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นเปิดสนามสอบรวม6 แห่งรองรับผู้มีสิทธิสอบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,979 คนประกอบไปด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,269 คนโรงเรียนกัลยาวัฒน์ 4,138 คนโรงเรียนขามแก่นนคร 3,000 คนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 2,970 คนโรงเรียนนครขอนแก่น 1,750 คนและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา852คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมิตรวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
10: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569อริสราปริศวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังทุกวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะพี่ตุ๊กวิไลรัตน์ติดภารกิจค่ะมาร่วมพูดคุยไม่ได้เดี๋ยวคงเจอกันในวันอาทิตย์หน้าแต่ว่าอาทิตย์นี้ค่ะต้องบอกว่ามันมีความใกล้เนาะอีก 2-3 วันจะเป็นวันสำคัญของไทยนี่แหละเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมเป็นทุกๆปีเนี่ยเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะจริงๆมีความเป็นมาแบบไหนยังไงหลายๆคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าตั้งแต่เริ่มนู่น29กรกฎาคม2505เนี่ยค่ะทางพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเสด็จท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะก็มีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานแล้วก็ทรงอภิปรายเรื่องของการใช้คำไทยนะร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชมรมภาษาไทยนี่แหละค่ะแล้วก็พระองค์เองก็มีพระราชดำรัสตอนนึงที่ให้กับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นการท่านพระองค์ได้ทรงแสดงพระปีชาสามารถเนาะแล้วก็มีความสนพระราชาไทยเกี่ยวกับห่วงใยในภาษาไทยจนทําให้เป็นที่ประทับใจของผู้ร่วมประชุมค่ะแล้วก็เดี๋ยวแต่ว่าวันนี้บออาจจะพูดแล้วมันไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรเกี่ยวกับอะไรเยอะหรอกถึงแม้ว่าตัวเองจะจบภาษาไทยมานะแต่ว่าน่าจะต้องให้คนที่มีความเชี่ยวชาญกับเรื่องนี้มากกว่าโบดีกว่าเพราะว่าหลายคนก็ปัจจุบันมีความกังวลว่าภาษาไทยของเราเนี่ยมันจะยังสำคัญอยู่ไหมเด็กยุคใหม่เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกันไหมการเขียนถูกเขียนผิดหรือมีคำอะไรแปลกๆเพิ่มมาเนี่ยมันกระทบกับภาษาไทยแค่ไหนเราไปพูดคุยกันดีกว่าค่ะกับอาจารย์ดร.ดอกรักพยัคฆ์ศรีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์อยู่กับเราสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับคุณโบ
10: ค อาจารย์เนี่ยแต่ต้องเรียกว่าต้องเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าโวถึงว่าจะจบเอกไทยแต่ว่าก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะอาจารย์ถามก่อนเลยค่ะอาจารย์ความเป็นมาอย่างที่โวบอกอ่ะแต่ถ้าอาจารย์ย้อนกลับไปความเป็นมาของเรื่องที่การทำให้เป็นวันภาษาไทยในวันที่29กรกฎาคมเลยค่ะอาจารย์
11: ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของภาษาไทยนะครับมันก็มีความพยายามที่จะทำให้นะครับคนไทยทั้งหลายเนี่ยพยายามที่จะตระหนักนะครับถึงเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะครับและการรู้จักภาษาไทยอย่างแท้จริงนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะไปปรับใช้นะครับในวงการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่จะเป็นแตกแขนงแยกย่อยออกไปอีกนะครับแต่ว่าในส่วนหลักๆแล้วเนี่ยคนไทยเองควรจะรู้จักพื้นฐานนะของภาษาไทยให้ดีซะก่อนนะครับถึงจะเอาไปใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ
10: เหมือนกับภาษาไทยเองเนี่ยก็เป็นภาษาที่เก่าแก่มากที่สุดในช่วงในอาเซียนนี่เลยไหมคะอาจารย์
11: ใช่ครับจริงๆแล้วในภาษาไทยเนี่ยมันก็มีใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนยุคสุโขทัยด้วยซ้ำนะถ้าเราจะตีเอายุคสมัยง่ายๆเนาะก็เราจะตีสมัยยุคสุโขทัยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีการใช้ภาษาไทยอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถูกเข้ามาเป็นระบบการเขียนมันยังเป็นภาษาพูดกันอยู่เนาะเป็นภาษาที่เราเรียกว่าเป็นภาษาถ้อยคำเนาะพูดกันนะครับในปกติชีวิตประจำวันนะครับแต่ต่อมาเนาะพอในช่วงยุคสุโขทัยที่ทางของเราเองเนี่ยได้ประดิษฐ์นะครับตัวอักษรถึงสิ่งที่เรียกว่าลายสื่อไทยนะครับของพ่อขุนรามคำแหงนะครับในจารึกศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะครับนะถ้าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นนวัตกรรมแรกๆเลยนะครับเกี่ยวกับการประดิษฐ์อักษรนะครับซึ่งก็จะถ้าจะเทียบเนาะกับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็เทียบได้กับพระเจ้าเซจงของทางเกาหลีทางนั้นเขาก็เมื่อก่อนเขาใช้อักษรจีนมาตลอดนะครับจนกระทั่งเขารู้สึกว่าอักษรจีนเนี่ยมันไม่ค่อยฟิตกับเสียงของภาษาเกาหลีเขาเลยต้องประดิษฐ์อักษรฮังกึลขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเอามาแทนตัวเสียงนะครับของภาษาที่เขามีจริงๆกลับมาที่พ่อขุนรามของเราน้องขุนรามของเราเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะใช้อักษรหลายอย่างนะโดยเฉพาะอักษรขอมอันนี้อาจจะต้องยอมรับจริงว่าคือเราก็ได้อิทธิพลนะครับมาจากตรงนั้นนะครับแล้วพอเอามาใช้นะครับปรากฏว่ามันไม่เข้ากับเสียงของเราทั้งหมดเรามีเสียงที่มันมีเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเสียงดอเด็กเสียงฟอฟันนะครับเสียงฟอฝาพวกนี้เนี่ยอักษรดั้งเดิมไม่มีนะครับไม่มีเสียงนี้ก็เลยไม่มีตัวอักษรกำหนดนะครับพ่อขุนรามเนี่ยก็ประดิษฐ์อักษรลายสื่อไทยแล้วก็กำหนดเสียงนะครับพร้อมกับรูปมันขึ้นมานะครับโดยที่เป็นนวัตกรรมที่มีข้อกำหนดว่า1รูปตัวอักษรต้องแทน1เสียงตัวอักษรในขณะที่ของเดิมเนี่ยอุ๊ย1รูปเนี่ยโอ้ยแทนได้หลายเสียงมากซึ่งมันจะสร้างความสับสนได้ครับผม
10: แล้วพออันนี้จริงๆแอบถามไปนิดค่ะจ๊ะว่ามีหลักที่หนึ่งแล้วมันมีหลักที่สองที่สามที่สี่ไหมคะอาจารย์ศิลา
11: ใช่ครับจริงๆหลักที่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นของตัวพ่อขุนรามคำแหงนะครับแต่ว่าพอเขามันเขาจะเรียกตามการค้นพบเนาะเขาไม่ได้ตามว่าการสร้างนะครับเวลาเขาค้นพบศิลาจารึกเขาก็เรียกหลักที่สองหลักที่สามเรียงต่อกันไปนะครับแต่ว่าหลักแรกที่เป็นหลักฐานที่สำคัญนะครับที่ทำให้เราเห็นว่ามันมีตัวอักษรเนี่ยเพิ่มมาจากตัวอักษรโบราณที่เรารับอิทธิพลมาจากของเนี่ยก็คือหลักของพ่อขุนรามคำแหงนี่เองนะครับ
10: อย่างที่อาจารย์บอกว่าจริงๆนะเราเริ่มมาตั้งนานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมาเป็นตัวอักษรก็คือเริ่มแต่ศิลาจารึกจากยุคนั้นอาจารย์สุโขทัยมาจนถึงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีความยกโซเชียลมีเดียยกแบบว่าพิมพ์กันกับมือถือกับแท็บเล็ตเนี่ยอาจารย์ว่าภาษาไทยมันเปลี่ยนไปขนาดไหนคะยิ่งแบบเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างอาจารย์
11: แน่นอนครับต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าภาษาก็เหมือนกับชีวิตของมนุษย์นะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเกิดมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแล้วมันก็จะตายนะครับไปพร้อมกับยุคสมัยนั้นๆ นะครับแต่ว่าภาษามันคือสิ่งที่เรียกว่ามันมีพลวัตนะครับมันมีการดำเนินต่อมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยที่เราไปเมื่อกี้นะครับมันก็ส่งต่อเนาะสืบทอดนะครับสืบสานเนาะภาษาก็คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมใช่ไหมครับการสืบทอดการสืบสานวัฒนธรรมเนี่ยก็ส่งต่อกันเป็นยุคต่อมาเนาะพอมาใส่พอมาถึงในสมัย อยุธยารัตนโกสินทร์เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะติดต่อค้าขายนะครับกับต่างชาติเยอะช่วงนี้เนี่ยเราจะรุ่มรวยภาษามากเนี่ยเรามีทั้งวรรณคดีวรรณกรรมนะครับแล้วก็การติดต่อค้าขายเนี่ยเรายืมนะครับภาษาต่างประเทศเนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะภาษาบาลีสันสกฤตนะที่เป็นภาษาของทางด้านแขกเนาะอันนี้เป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักเลยแล้วก็ภาษาเขมรด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีภาษาเปอร์เซียบ้างภาษามาลายูบ้างนะครับพวกนี้เนี่ยไหลผ่านนะครับมาทางงานวรรณคดีนะครับเป็นหลักแล้วก็ทางศาสนานะครับพอมาในยุคโซเชียลมีเดียเนาะอย่างที่คุณโบตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของมันอย่างเราเนี่ยเราก็ทันแค่ยุครุ่นพ่อรุ่นแม่เราแค่นั้นเองเนาะเราไม่ทันไปถึงยุคอยุธยาหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็พอจะรู้ว่าเออมันก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้นะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่แก่นแท้ของมันแก่นแท้ของภาษาไทยมันเปลี่ยนแค่กระพี้ข้างนอกเพื่อให้มันมีสีสันให้มันเข้ากับยุคกับสมัยให้เข้ากับตัวเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับให้เข้ากับสิ่งต่างๆที่มันเป็นอยู่นะครับแต่แก่นแท้ของภาษาไทยนี้มันยังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไวยากรณ์นะครับที่มีนะครับหรือว่าเรื่องของการสร้างคำนะเราก็ยังสร้างคำใหม่ๆด้วยวิธีการเดิมนะเป็นคำผสมคำซ้อนอย่างเงี้ยคำซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรามันมีศัพท์นะครับใหม่ๆขึ้นเกิดขึ้นมาหลากหลายเนาะหลากหลายวงการเดี๋ยวนี้เรามีอะไรนะคุณโบภาษาลูสลูเนี่ยก็เยอะนะภาษาคนคุกนะที่เพิ่งเรื่องเอามาเผยแพร่เงี้ยภาษาอื่นๆภาษาวัยรุ่นภาษาเจนซีนะครับมันก็ต้องยอมรับว่าผมเองก็เจน X นะครับสอนหนังสือเจนซีนะครับพอสอนหนังสือเจนซีนะครับเราก็ต้องพยายามจะต้องหาความรู้ด้วยนะครับว่าเขาพูดอะไรกันเราจะได้เข้าใจนะครับเราพยายามจะสื่อสารให้มันตรงกันได้ครับ
10: อาจารย์พูดมาพอดีเลยว่าอาจารย์สอนเจนซีก็เลยอยากถามว่านี่แหละค่ะมันมีช่องว่างนะว่าแบบว่าเราเจนเอ็กอ่ะเราแต่ว่าเราก็เรียนรู้ภาษามาแบบนี้แล้วเจนซีอ่ะเขาใช้ภาษาอีกแบบนึงอ่ะอาจารย์ปรับยังไงอ่ะให้แบบว่าสามารถคุยกับเด็กเจนซีได้
11: นะครับเราเนี่ยต้องปรับตัวเองเนาะเราจะให้เด็กเนี่ยปรับมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะโลกมันดำเนินการต่อไปนะครับเดี๋ยวมันเป็นเจนซีเดี๋ยวก็เป็นเจนอัลฟาอีกแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราปรับเนาะเราก็พยายามที่จะฟังเยอะๆนะครับฟังเด็กเยอะๆแล้วพยายามที่จะพูดคุยกันนะครับว่าไอ้เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเจนซีก็ถามเรานะครับว่าไอ้ศัพท์แบบนี้อาจารย์มันทำไมมันมีความหมายแบบนี้แล้วมันมีที่มาอย่างไรเราอธิบายให้เขาฟังได้เขาว้าวนะครับเขาว้าวมากเลยนะครับว่าภาษาไทยมันมีต้นทางมาอย่างนี้เหรอกว่ามันจะมาเป็นตัวนี้ตัวนี้ได้โอ้พอเขาเข้าใจปุ๊บเขายินดีที่จะยอมรับนะในขณะที่เราพอไปศึกษาภาษาเขาเนาะเราก็ทำความเข้าใจพอเขาอธิบายเราเข้าใจเราก็สามารถจะเรียกว่าสอดคล้องแล้วก็สามารถแบ่งปันนะครับเรื่องพวกนี้ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ mindset เนาะว่าเราจะตั้งมั่นหรือว่าเราจะเพียงแต่ว่าพูดคุยกันนะครับทำความเข้าใจกันนะครับให้ดีทั้งเองนะครับ
10: การถามอาจารย์ที่จะพูดสักครู่มันจะมีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาทุกยุคแหละอย่างสมัยเรามันจะมีแบบจับจ้าบอะไรเงี้ยนะสมัยใหม่มันก็จะไม่ใช่จ้าบแหละถ้ามองจ้าบไม่รู้เลยเนี่ยเจนไหนจะพูดจ้าบมานะอาจารย์เนาะแต่ว่าอาจารย์มองไหมคะว่าหลายคนก็จะมองว่าหลายๆครั้งที่มันมีแบบคล้ายๆกับภาษาที่มันแค่กดแป้นพิมพ์ผิดอ่ะแล้วมันเป็นอีกภาษาหนึ่งไปเลยอ่ะคือมันเป็นศัพท์ใหม่ขึ้นมาเลยเนี่ยค่ะอาจารย์มองไหมคะว่ามันเป็นหลายคนมองว่าเอ๊ะมันทำให้ภาษาเราวิบัติหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความงอกงามทางภาษาที่มันมีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
11: ์ในส่วนนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นความงอกงามทางภาษานะครับทุกอย่างนะครับมันเป็นเรื่องบังเอิญดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดแป้นพิมพ์ผิดหรือการสลักจารึกในอดีตเนี่ยผิดไปตัวอักษรหนึ่งนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าหรือมันก็มีความเหมือนกันนะครับมันก็สร้างภาษาใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับแล้วถ้าเกิดภาษานั้นเนี่ยมันถูกอกถูกใจนะครับผู้ใช้นะครับมันก็จะยังอยู่แต่ตราบใดที่มันใช้แล้วมันไม่มีความรู้สึกว่ามันนิยมนะครับมันก็จะหายไปเองอันนี้เราไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันอยู่ที่กับผู้ใช้นะครับ
10: อย่างนี้ยังกลับมาที่เรื่องของความสำคัญของภาษาไทยค่ะอย่างที่อาจารย์ต้นจะพูดไปแล้วแหละว่าความสำคัญของภาษาไทยมันก็ยังสำคัญอยู่นั่นแหละแล้วเด็กๆอาจารย์ที่อาจารย์สอนเด็กๆเนี่ยค่ะเขามองเห็นความสำคัญของภาษาไทยบ้างไหมคะหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวหลายๆคนก็จะพูดว่าเด็กชอบสะกดคำผิดพูดไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มองเด็กๆ เขามองแบบความเป็นภาษาไทยของเรามันยังสำคัญอยู่ไหม
11: เด็กๆเนี่ยเขาจะมองว่าเขาอยู่กับภาษาไทยมาตลอดนะครับแล้วเขาอาจจะละเลยอันนี้ผมก็ต้องยอมรับจริงว่าเขาอาจจะละเลยไปบ้างเพราะว่ามันถือว่าเป็นภาษาแม่เนาะเขาอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเขาพูดคุยอยู่ทุกวันแต่ทำไมมันจะต้องมาเรียนในเรื่องของตัวคำถูกคำผิดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พยายามที่จะค่อยๆพูดกับเขานะว่าสิ่งที่เขาเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยมันอาจจะต่างกับสิ่งที่เรียนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรียนเนี่ยมันคือสิ่งที่มันถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ต่อไปยาวๆในอนาคตในขณะที่สิ่งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ฉาบฉวยนะครับสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องนะครับผมมักจะทดสอบละกันเรียกว่าทดสอบเด็กนักศึกษาละกันเรื่องกับคำถูกคำผิดเนี่ยบ่อยๆนะครับแล้วก็ปรากฏว่าบางคนก็ตอบได้บางคนก็ตอบไม่ได้นะครับอย่างเช่นคำว่าผัดไทยอย่างเงี้ยนะครับผัดไทยมันควรมียอยักษ์หรือไม่มีนะครับบางส่วนก็บอกว่ามีบางส่วนก็บอกว่าไม่มีนะครับผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่ถูกอ่ะคือมันคือมียอยักษ์คนที่ตอบไม่มีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้บอกว่าไม่รู้แต่ว่าอาจจะเคยชินกับการที่ไปทานอาหารข้างนอกตามร้านเขาจะเขียนไม่มียอยักษ์แล้วคุณก็ติดมาแค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยคุณรู้แล้วนะครับคุณก็ต้องใช้นะครับภาษาตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรานะครับจะพูดคุยนะจะสอนเขายังไงนะครับเขาก็ยอมรับทุกวันนี้นะครับผัดไทยมียอยักษ์ตลอดนะครับเด็กใช้นะครับ
10: ท
11: ี
10: น
11: ี้
10: อาจารย์จะให้เด็กทำยังไงให้เขายังรู้สึกว่ามันมีความสำคัญมันมีความจำเป็นกับการใช้ภาษาไทยที่ไม่ใช่เรื่องของการพูดอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้องมันทำให้เขาเรียนรู้ไปได้ยังไงคะว่าฉันก็เขียนไปแค่อ่านออกว่าเป็นคำนั้นก็พอแล้วไม่เห็นจะต้องแบบมีการรันให้มันถูกต้องอะไรเนี่ย
11: ครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เด็กเนี่ยเขียนผิดนะครับเนื่องจากเขาอ่านน้อยอันนี้ต้องยอมรับจริงว่าเขาอ่านหนังสือดีกว่าเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่เวลามันพิมพ์ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกต้องมันผ่านการพิสูจน์การพิสูจน์อักษรมาดีแล้วใช่ไหมครับถ้านักศึกษาหรือว่าเด็กๆเนี่ยอ่านหนังสือเยอะเขาจะเขียนหนังสือถูกต้องไปโดยปริยายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยการเขียนผิดของเขาเนี่ยมันอาจจะมาจากความเข้าใจผิดด้วยหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการอ่านน้อยด้วยนะครับผมเคยเห็นว่ามีนะครับคนนะครับเขียนคำผิดนะครับคำผิดอย่างเช่นคำว่าติดสัตว์อย่างเงี้ยของสุนัขหรือของอะไรเงี้ยเขาก็ใช้คำว่าสัตวะนะครับซึ่งเป็นคำที่มันใช้เรียกสัตว์เฉยๆนะครับแต่ติดสัตว์บ้านเรามันคือดอเด็กอย่างเดียวใช่ไหมครับอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการโอเวอร์นะครับคือเขาเข้าใจไปผิดนะครับอันเนี้ยอาจจะต้องพูดคุยนะครับแล้วก็พยายามที่จะบอกเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในโซเชียลก็ค่อนข้างลำบากนะครับพอเราไปบอกอะไรที่ถูกเนี่ยก็จะบอกเอาครูภาษาไทยมาแล้วแน่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็อาจจะต้องทนนิดนึงนะครับเราก็ต้องทนนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเราไม่ได้สื่อสารกับเขาคนเดียวเนาะคนที่เข้ามาอ่านอีกเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเขาจะได้ความรู้ตรงนี้ไปด้วยนะครับ
10: อาจารย์มีอะไรฝากถึงแบบคุณครูภาษาไทยณปัจจุบันบ้างไหมคะว่าคุณครูภาษาไทยณปัจจุบันเนี่ยควรจะทำยังไงดีให้เด็กรู้สึกว่าการเรียนภาษาไทยมันไม่น่าเบื่อมันไม่น่าง่วงอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
11: จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการไม่ให้น่าเบื่อนะจริงๆมันมีหลายวิธีการผมก็พยายามสอบหาเนาะแล้วก็ดูได้จาก TikTok บ้างนะจากสื่อ YouTube บ้างที่คุณครูหลายๆคนเนี่ยผมเห็นนะเขาพยายามดีมากเลยที่จะเอาเกมมาเล่นนะครับผมก็เกมไปเล่นกับเด็กนะเด็กก็รู้สึกว่าไม่น่าเบื่อนะครับพยายามที่จะปรับเนื้อหาเนี่ยให้มันมีความสนุกสนานมากขึ้นนะครับมีสิ่งอะไรที่เด็กต้องการนะครับแล้วเวลาเล่นแบบนี้เด็กจำนะครับจำมากกว่าที่เราเขียนบนกระดานแล้วบอกอ้าวมองซะมองคำนี้แล้วจำเข้าไว้นะว่าคำนี้คือคำที่ถูกไม่ใช่นะครับแต่บางทีเนี่ยเด็กอาจจะเรียนรู้จากสิ่งที่เขาเคยผิดพลาดเขาเคยตอบคำว่าผัดไทยตรงนี้ผิดนะครับวันหลังเขาตอบไม่ผิดอีกแล้วนะครับเขาจะตอบถูกนะครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เข้ามาเนาะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เกมเนี่ยโอ้โหหาง่ายมากนะครับทำในระบบคอมพิวเตอร์บ้างใช้ AI ช่วยเงี้ยสามารถมาประกอบเนี่ยให้เด็กๆเล่นได้นะครับขนาดผม กับเด็กระดับอุดมศึกษาเนาะก็ยังต้องเอาเกมไปให้เด็กเล่นนะครับเด็กมันก็สนใจดีนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่สำคัญคือความกระตือรือร้นนะครับแต่อย่างไรเราก็ต้องสอดแทรกตัวเนื้อหานะครับที่เป็นหลักจริงๆเนี่ยของภาษาไทยเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับผสมผสานกันเข้าไปครับ
10: หลายคนมองว่าภาษาไทยยากอาจารย์ว่ายากเลยที่อยู่กับภาษาไทยมานาน
11: ถ้าคนไทยนะมองภาษาไทยยากนะครับให้ไปดูฝรั่งที่เขาพูดไทยให้ไปดูคนญี่ปุ่นที่เขาพูดไทยนะครับของเราเนี่ยยากของเขาเนี่ยจะคูณ10นะครับแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำได้ดีด้วยเดี๋ยวนี้เยอะแยะมากมายเลยเนาะในสื่อสังคมออนไลน์เนาะโซเชียลมีเดียเราจะเห็นเนี่ยฝรั่งเนี่ยทำคลิปนะครับพูดไทยนะครับกินอาหารไทยนะครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยเนี่ยได้ดีมากมากเลยนะครับเปิดเสียงเฉยไม่ดูหน้าเนี่ยนึกว่าคนไทยนะครับเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเลยเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนพูดอยู่แล้วคนใช้ภาษาไทยอยู่แล้วนะครับถ้าจะตั้งใจสักนิดนึงเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับไม่ยากนะครับไม่ยาก
10: ทีนี้ถ้ามองในเรื่องของคนที่เข้าไปเรียนแบบภาษาไทยโดยเฉพาะอาจารย์ตอนนี้มันเยอะไหมคะอาจารย์หรือว่ามันน้อยมากยังไงอาจารย์พอทราบไหม
11: จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเข้าไปเรียนภาษาไทยโดยเฉพาะเนี่ยก็จะมีบางกลุ่มบางชุดนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับถ้าเกิดเข้าไปเรียนในระบบอุดมศึกษาเนี่ยวิชาพื้นฐานของแต่ละคณะเนี่ยจะต้องเรียนภาษาไทยอยู่แล้วนะครับเรียนตั้งแต่เรื่องของภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอันนี้ก็จะปรับไปนะเราก็จะพูดถึงเรื่องไวยากรณ์ด้วยเรื่องการสื่อสารด้วยและอีกสำคัญหนึ่งก็คือเรื่องการทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นี่เราก็ปรับมาเนาะจากการพูดถึงเรื่องของการสื่อสารเฉยๆนะครับอันนี้เราพูดถึงการสร้างสรรค์ด้วยนะครับแล้วก็พวกทักษะต่างๆที่นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องรู้นะครับโดยเฉพาะภาษาพูดและก็ภาษาเขียนนะครับภาษาเขียนนี่สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยนักศึกษาเองอาจจะต้องทำรายงานทำวิทยานิพนธ์ทำอะไรต่างๆเนี่ยภาษาเขียนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะช่วยนะครับในงานของเขาเนี่ยได้มากนะครับ
10: เดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตพักสักครู่ก่อนพักเร็วนิดนึงเดี๋ยวกลับมาอยากจะคุยถึงเรื่องของช่วงนี้อาจารย์ AI เข้ามาเยอะเน
11: า
10: ะคุณครูหลายคนปวดหัวเด็กๆทำกันบ้านโดยใช้ AI หรือเปล่าแปลภาษาโดยใช้ AI หรือเปล่าภาษาไทยมันจะถูกยังไงอะทำ AI มันใช้ได้ขนาดนั้นไหมเดี๋ยวไปคุยกันช่วงหน้าขออนุญาตตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะอาจารย
11: ์ได้ครับสวัสดีครับ
9: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI เนรมิตภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
13: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำ่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
14: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟิ ินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
10: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอริสราปริศวันแล้วก็ยังอยู่กับอาจารย์ดร.ดอกรักค่ะพยัคฆ์ศรีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะอาจารย์ดอกรักค่ะคุยกันต่อเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วความสำคัญของภาษาไทยเป็นยังไงเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงให้มันแบบเข้ายุคเข้าสมัยแต่ว่าจริงๆแล้วภาษาไทยก็คือมันก็ยังคงเป็นแก่นของมันอยู่นั่นแหละมันก็ยังอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปได้เดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิมอะไรที่มันใช้ได้แป๊บเดียวพุ๊บปราดเดี๋ยวมันก็หายไปมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอาจารย์เนาะแต่ว่าอย่างเมื่อสักครู่ทิ้งคำถามอาจารย์ไว้ว่าเนี่ยเป็นยุคที่ AI เข้ามาในชีวิตประจำวันเยอะมากแล้วก็อาจารย์หลายคนก็จะแบบเอ๊ะในเรียนเอาใช้ AI ในการทำการบ้านเอามาส่งอาจารย์มองตรงนี้ว่ายังไงบ้างคะอาจารย์ในยุค AI แบบนี้ภาษาไทยเรายังไงด
11: ีจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ AI เนี่ยเราต้องถือว่าเรามาใช้เนี่ยต้องให้เขาเป็นผู้ช่วยนะครับไม่ใช่ตัวหลักแต่บางคนเนี่ยเด็กก็จะเล่นง่ายเนาะก็จะเอามาดุ้นๆเลยเนาะคำตอบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาเข้าใจเนาะหลักการนะครับของภาษาไทยนะครับเขาสามารถเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ใช้งาน AI เนี่ยได้อย่างดีนะครับตัว AI เนี่ยเวลามันคิดเนาะแล้วมันตอบออกมาเป็นภาษาไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเขาจะคิดเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับถึงจะแปลกลับมาเป็นภาษาไทยนะครับพอแปลภาษาไทยเนี่ยสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเรื่องของความรู้สึกร่วมแล้วก็บริบทต่างๆทางวัฒนธรรมของไทยโดยแท้จริงนะครับก็ต้องบอกว่าเสน่ห์ของภาษาไทยนะครับมันเป็นความซับซ้อนของอารมณ์ที่มันแฝงอยู่ในนั้นนะครับเวลาเราจะพูดคุยนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีคำลงท้ายจ๊ะจ๋านะครับคะขับครับนะทอทีครับนะหรือว่าขะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ย AI เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าการพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ไหนมันคืออะไรนะครับโดยเฉพาะเวลาเราพูดประชดจ้าเงี้ยแหมมันมีความหมายคนละอย่างกันนะครับ AI ไม่เข้าใจนะครับแต่เราเนี่ยเข้าใจเลยว่าอ๋อประชดนะครับหรือว่าคำอื่นๆนะครับที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นการเล่นคำต่างๆคำขวนเงี้ยถ้าครูแจกกันบ้านนะครับให้เด็กเนี่ยไปขวนคำมานะครับคุณโบน่าจะเข้าใจเรื่องคำขวนนะครับเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วนะครับให้กันบ้านไปให้ทำเป็นคำขวนมาถึงก็ไปให้ AI ทำ AI ก็ทำไม่ได้นะครับเพราะ AI ไม่รู้หลักการ
10: ใช่ค่ะเจ้าก็เคยใช้เหมือนกันเคยแบบว่าลองหาแบบคำผวนหาคำผวนซีอะไรเงี้ยเข้าไปใน AI เหมือนกันมันก็ผวนมาแปลกๆค่ะอาจารย์อันนี้เหรอคำผวนอะไรเงี้ย
11: เขาจะไม่รู้นะครับแล้วก็ของเราเนี่ยภาษาไทยของเราเนี่ยโอ้โหดิ้นได้นะครับภาษาเนี่ยใช้ได้อย่างกำกวมด้วยนะครับกำกวมก็ได้หลายอย่างมีความหมายนะแต่ว่า AI เนี่ยมันจะฟิกนะครับแล้วก็พยายามจะตีความหมายเป็นความหมายเดียวนะให้เรานะครับแต่เราเนี่ยโอ้โหมีหลากหลายนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนาะเขตทหารห้ามเข้าเงี้ยมันก็เป็นคำกำกวมนะห้ามทหารเข้าหรือห้ามใครเข้าได้ใช่ไหมครับแหมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ AI เนี่ยมันยังเข้าไม่ถึงนะครับเวลาที่เด็กเนี่ยทำงานโดยใช้ AI เนี่ยเรามองปราดเดียวก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คนที่เป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยเขียนขึ้นมาจริงๆนะครับมันเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่คนเนาะเป็น AI นะครับเป็นสิ่งที่ถูกนะครับแปลมาอีกชั้นนึงนะครับจากภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยมักจะมีคำว่าถูกอย่างเช่นเป็น passive voice เนาะเป็นคำว่าเด็กถูกคุณครูตีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างภาษาไทยก็คือประธานกริยาบุพกรรมก็ต้องเป็นครูตีเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยนะครับพอเราอ่านเราก็รู้แล้วโอ้โหเนี่ยแล้วก็มาหลายคำเลยนะคำเนี่ย เนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นเน
10: ี่
11: ยอ
10: าจารย์เคยเจอไหมอาจารย์เคยเจอไหม
11: เจอครับโอ้โหเจอขนาดเราบอกว่าให้เขียนเป็นตัวอักษรนะครับเป็นลายมือของตัวเองนะครับเขาก็ยังไปใช้ AI แล้วก็เขียนตาม AI ส่งมาพอเราอ่านเราก็รู้เลย AI ละนะครับงั้นก็คะแนนก็ไปตาม AI แล้วกันให้ AI ไปเยอะๆก็ได้คะแนนน้อยๆไปอย
10: ่
11: าง
10: นี้ให้ค่าเขียนไป
11: ให้ค่าเขียนให้ค่าน้ำหมึกไปนะครับเนี่ยเราก็ต้องแบบยังไงเราก็ต้องปรับเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเธอเวลาจะใช้ AI เนี่ยเธอเนี่ยให้มันเป็นผู้ช่วยพอให้มันไกด์แนวคิดของเธอพอแล้วเธอก็เขียนเป็นภาษาของตัวเองเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับพยายามที่จะบอกเขาแบบนั้นนะครั

0: คำศัพท์ภาษาอังกฤษก็ตามนะครับอย่างนี้เนี่ยเด็กมักจะใช้นะครับคำทักษะภาษาอังกฤษน้องในคุณบอกว่าแล้วก็รวมไปถึงเกาหลีด้วยนะญี่ปุ่นด้วยนะหรือมีซาแซงใช่ไหมเกาหลีไงญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี้ยเขาก็ใช้กันนะครับแต่ว่าถ้ามันได้ความหมายดีเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าบางศัพท์ที่เขาบัญญัติศัพท์แล้วนะครับก็พยายามที่จะใช้นะครับตัวบัญญัติศัพท์ให้ดีนะครับอย่างเช่นสิ่งที่เป็นศัพท์บัญญัติที่ผมว่าดูสวยงามเนาะนะครับดูสวยงามคือเขาบัญญัติได้ดีคือคำว่า hate speech
1: เฮสปีช
0: ประทุษวาทประทุษะก็คือทำร้ายใช่ไหมครับวาทะก็คือพูดเนาะวาทะใช่ไหมครับตรงตัวแล้วก็สวยงามนะครับถึงแม้จะเป็นคำ
1: นี้ก็น่าจะมีใครใช้อาจารย์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับประทุษวาทอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเราจะบัญญัติศัพท์เนี่ยเราก็แปลตรงตัวไม่ได้อย่างเช่น clean list กระดาษ clean list เนี่ยเราจะแปลอะไรอ่านเขียวก็ไม่ใช่นะครับเราก็แปลเป็นกระดาษถนอมสายตาให้มันเข้าใจนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้เห็นนะครับพวกกลุ่มที่เขาทำบอร์ดเกมนะครับคุณโบบอร์ดเกมเนี่ยเขาจะใช้ตัวบอร์ดเกมมาจากภาษาอังกฤษนะครับแล้วเวลาเขาทำเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาต้องแปลนะครับเขาต้องแปลทีเนี้ยเวลาเขาแปลเขาไม่สามารถจะใช้ในลักษณะของ translation ได้ translation คือแปลตัวต่อตัวนะครับเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า localization ก็คือพยายามที่จะทำให้มันเข้ากับบริบทท้องถิ่นให้มากที่สุดนะครับเขาก็จะพยายามเลือกใช้คำภาษาไทยนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นคำแบบไหนแบบไหนนะครับเอามามาแปลนะครับแล้วก็เข้ากับบริบทของไทยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาไทยที่ดีนะนะครับที่ดีครับแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้สิ่งที่มันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยให้มันเป็นภาษาไทยที่เข้ากับบริบทและวัฒนธรรมไทยมากที่สุดนะครับ
1: เพราะว่าเหมือนเด็กสมัยนี้ก็เล่นบอร์ดเกมกันเยอะอาจารย์อาศัยบอร์ดเกมในการแบบหลากหลายมากๆในการสอนในการแบบเรียนรู้ได้มากขึ้นโดยกับบอร์ดเกมนะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่บอร์ดเกมนี้ก็มาเป็นสิ่งที่จะช่วยสอนด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยด้วยหรือวิชาอื่นๆนะครับ
1: ทีนี้ถามอาจารย์ว่าเรื่องของภาษาเนี่ยมันจริงๆแล้วเป้าหมายสูงสุดของภาษาว่ามันก็คือเรื่องของการสื่อสารให้เข้าใจอาจารย์ทีนี้เราจะทำให้มันสมดุลแรกจะพูดใช้คำว่าบาลานซ์ไม่ได้แล้วเมื่อกี้บอกทักษะเราจะทำยังไงให้มันสมดุลเนี่ยระหว่างการอนุรักษ์ให้มันถูกต้องตามหลักการภาษาไทยกับเรื่องของการเปิดรับความยืดหยุ่นในยุคสมัยอาจารย์ว่าเราจะทำยังไงให้สร้างความสมดุลระหว่างกันได้
0: จริงๆแล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยครับถ้าเกิดเราเนี่ยตราบใดที่ตัวโครงสร้างของภาษาของเราเนี่ยมันยังไม่เสียหายนะครับมันยังคงลักษณะเหมือนเดิมนะครับการให้มันยืดหยุ่นเนี่ยมันก็ยังได้นะครับพร้อมๆไปกับการอนุรักษ์ด้วยนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงนะครับมันต้องเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะคำเนาะที่ใช้กันนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของความหมายก็ได้นะครับเป็นการสร้างคำศัพท์ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าศิลปะการใช้ภาษาอันนี้เป็นแบบเรียนแบบหนึ่งเลยนะครับของเด็กนักศึกษานะครับที่จะต้องรู้ว่าศิลปะการใช้ภาษาเนี่ยเป็นการนำเอาภาษานะครับมาใช้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงตามไวยากรณ์ก็ได้นะครับไม่ตรงตามไวยากรณ์ของภาษาไทยก็ได้แต่มันคือเสน่ห์แบบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะการใช้ภาษาโดยเอาคำสองคำมารวมกันก็ได้อย่างเช่นคำว่ากระโปรงกับกางเกงมารวมกันเป็นกระเปรงอันเนี้ยถือว่าเป็นศิลปะการใช้ภาษานะครับหรือว่าการบัญญัติศัพท์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะประทุษวาทอะไรต่างๆนะครับหรือการใช้นะครับตัวคำขวนอันนี้เป็นวิธีการนะเป็นวิธีการใหม่นะครับที่เอามาใช้กันนะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะที่เอามาใช้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการอนุรักษ์เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่การแช่แข็งไม่ใช่การแช่แข็งถ้าเราพูดถึงการอนุรักษ์แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะแช่แข็งเมื่อไหร่นะครับภาษาตายนะครับภาษาเหมือนจะเป็นภาษาตายภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยตายนะครับไม่มีคนพูดไม่มีคนศึกษานะครับแล้วก็ไม่มีการพัฒนาแล้วก็ไม่มี

0: พลวัตนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าอนุรักษ์อย่างที่คุณโบบอกนะครับมันจะต้องตรงแต่มีความยืดหยุ่นมันตรงก็จริงแต่มันไม่ได้แข็งทื่อมันยืดหยุ่นมันอาจจะขึ้นบนได้ลงล่างได้นะครับแต่ใดๆก็ตามมันก็ยังตรงไปตามตัวความเป็นภาษาไทยของมันอยู่เท่านั้นเอง
1: การพูดถึงภาษาที่เป็นภาษาตายแล้วนั้นเลยรู้สึกว่าอาจารย์เองก็อยู่ภาควิชาภาษาตะวันออกเราจากภาษาไทยและภาษาตะวันออกต่างๆค่ะอาจารย์มันมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับบ้านเราไหมคะอาจารย
0: ์อย่างภาษาอินเดียนะครับภาษาอินเดียภาษาฮินดีเนาะก็มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับทุกภาษาเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับภาษาอังกฤษด้วยภาษาอื่นๆนะครับในโลกเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็คือไม่มีคนใช้เนี่ยภาษามันก็จะตายหายไปนะครับตราบใดที่ยังมีคนใช้อยู่นะครับเปรียบเทียบง่ายๆนะครับอย่างภาษาถิ่นนะอันนี้เราพูดภาษาไทยเนี่ยเราจะต้องพูดถึงเรื่องภาษาถิ่นในไทยด้วยนะครับภาษาภาคเหนือภาษากำเมืองเนี่ยภาษาอีสานนะครับภาษาใต้เนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยมันคือภาษาไทยทั้งหมดนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาใช้กันอยู่ในท้องถิ่นนะครับบางทีเนี่ยเอาถ้าเราจะเอามาตรฐานจากส่วนกลางเนี่ยไปวัดเนี่ยอาจจะค่อนข้างลำบากนะครับคนอาจจะฟังแล้วพอฟังไม่รู้เรื่องก็หาว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีรากร่วมเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ดีใจนะครับที่ในสังคมสื่อนะครับออนไลน์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook นะครับ IG นะครับคนท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้กลับมาพูดภาษาท้องถิ่นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็กล้าแสดงออกนะครับที่จะพูดภาษาท้องถิ่นแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับภาษาท้องถิ่นด้วยนะครับตัวอย่างที่ผมเห็นนะครับก็มีหลากหลายอินฟลูเนาะนะครับตัวอย่างที่ผมเห็นก็คือผมเข้าใจภาษาอื่นด้วยนะผมเป็นคนเหนือนะครับผมเป็นคนลำปางนะครับผมจะรู้จักคำว่าแม่นในฐานะที่แปลว่าใช่ใช่ไหมครับภาษาอีสานก็แม่นนะครับแล้วผมก็เพิ่งจะรู้ว่าภาษาใต้เนี่ยพูดว่าหมันก็คือแม่นนั่นแหละครับก็คือมันมีความร่วมกันอยู่มีความเหมือนกันอยู่นะครับหลายๆคำเนี่ยผมก็เรียนรู้จากตัวโซเชียลมีเดียด้วยนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันล้วนแต่เป็นภาษาไทยทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นศิลาจารึกหลักที่หนึ่งอย่างที่พูดไปช่วงที่แล้วนะครับศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยท่านศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐธนครนะครับซึ่งท่านศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วก็ศิลาจารึกมาอย่างยาวนานนะครับท่านเคยบอกไว้ว่านะครับศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยคนไทยภาคกลางเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องแต่คนที่อ่านรู้เรื่องคือคนภาคเหนือ คนภาคอีสานคนภาคใต้คนกลุ่มนี้ยังรักษาคำเก่าๆเอาไว้อยู่ในภาษาถิ่นในขณะที่ภาษากลางเนี่ยวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับมีการยืมมีการปรับมีการใช้เนี่ยไปเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าทุกอย่างนะครับทุกภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาไทยเนี่ยมันมีความร่วมกันนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะช่วยเกื้อหนุนสอดคล้องกันนะครับถ้าทุกอย่างคนถ้าทุกคนเนี่ยเข้าใจกันดีนะครับไม่ได้มีความเหยียดหรือว่าดูถูกนะครับภาษาท้องถิ่นอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: มาต้องถามอาจารย์ว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์เนาะแล้วก็สอนเรื่องของภาษาค่ะอาจารย์เรียกว่าอะไรเอาความรู้หรือเพิ่มเติมความรู้ให้มันทันสมัยอยู่เสมอด้วยการอ่านยังอ่านหนังสืออาจารย์อ่านหนังสือไหมคะนอกจากหนังสือที่จะสอนอื่น
0: อ่านอยู่ครับอ่านอยู่ครับก็พวกอ่านหนังสือจริงๆก็จะต้องอ่านงานวิชาการเป็นหลักนะเพราะว่าเราก็จะต้องทำงานวิชาการเยอะนะครับหนังสืออื่นๆเราก็อ่านนะครับอ่านถึงที่เราสนใจนะครับแล้วก็พบว่านะครับบางเรื่องนะครับเป็นหนังสือแปลเนี่ยผมก็ขัดใจมากเลยนะครับว่าบางเล่มเนี่ยก็ไม่อยากจะบอกนะว่าเรื่องไหนเนาะเพราะแปลมาแบบไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่คุณบอสต้องสังเกตว่าคือเขาใช้ AI ในการแปลมานะครับผมอ่านผมก็รู้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะครับหลังๆเนี่ยเวลาจะซื้อหนังสือเนี่ยอาจจะขออ่านก่อนสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยซื้อนะครับแต่ว่าพอเวลาเราอ่านหนังสือนะครับเราก็จะได้คำศัพท์เยอะนะครับเยอะแล้วก็พัฒนาคำศัพท์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีคำศัพท์แปลกๆใหม่ๆขึ้นเยอะนะครับถ้าเกิดเป็นนักเขียนที่ออกมาจากเจน Y เจน C เนี่ยเราก็จะรู้คำศัพท์นะครับแต่ที่สำคัญนะครับปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับนักเขียนนะครับผมก็เคยดูมานะครับบอกว่านักเขียนออนไลน์นะครับนักเขียนที่เป็น Gen X ก็ได้ Gen Y ก็ได้นะครับโดนผู้อ่านที่เป็น Gen Z นะครับบอกว่าเขียนอะไรไม่รู้ภาษาไม่รู้เรื่อง
1: แปลว่าอะไรไม่รู้
0: ใช่เนี่ยอย่างเช่นคำว่าหินที่มันมีความหมายแฝงว่ามันเป็นเรื่องยากเรื่องนี้หินจริง
1: ๆอ๋อหิน
0: หินนะครับเรื่องนี้มันหินเราก็เข้าใจมันหินก็คือมันยากใช่ไหมครับเด็กเจนซี
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักเขียนอะไรเรื่องหินคืออะไรไม่รู้จักความหมายแฝงนะครับจริงแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ไปเรียกว่าไปลดดาวไปให้หนึ่งดาวสำหรับนิยายเรื่องนั้นซึ่งมันก็ไม่แฟร์เนาะสำหรับผู้เขียนใช่ไหมครับ
1: จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ทาร์เก็ตเขาไง
0: อืมใช่นะครับแต่จริงเรามุ่งหวังว่าเขาหน้าเนี่ยจะเข้าใจนะครับแต่เข้าใจนะครับแต่ว่าเราก็ไปหวังซะทุกเรื่องก็ไม่ได้
1: อาจารย์อ่านแนวไหนคะอาจารย์ถ้าไม่ใช่หนังสือวิชาการ
0: ถ้าหนังสือไม่ใช่สืบวิชาการผมชอบอ่านแนวสืบสวนนะครับคดีสืบสวนอะไรต่างๆนะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือแปลจากญี่ปุ่นนะค่อนข้างจะเยอะนะครับเมื่อก่อนก็จะอ่านพวกสืบสวนสอบสวนแนวแจ็คลิชเชอร์อะไรอย่างนี้ก็เยอะนะครับในการแปลอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าอ่านเก่าไปหน่อยก็จะต้องเป็นของรัชกาลที่6ครับที่แปลพวกรหัสคดีอะไรเงี้ยชอบนะครับ
1: สิ่งที่เราอ่านที่มันเป็นบันเทิงคดีนะคะอาจารย์เอามาปรับใช้กับการสอนของเราได้เยอะไหมคะอาจารย์
0: โอ้ยได้เยอะนะครับจริงๆได้เยอะนะครับพวกการใช้ภาษานะครับหรือเรื่องของการเรื่องของการใช้ภาษาก็ดีเรื่องของการเขียนเนี่ยนะครับเอามาสอนนะครับให้กับนักศึกษาได้เยอะมากนะครับให้เขารู้ว่าสิ่งที่นักเขียนเนี่ยเขียนอยู่เนี่ยเขาเนี่ยจะต้องกลั่นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ก็เขียนไปกระเสร็จเลยไม่ใช่นะครับบางคนก็ต้องกลั่นเอาสิ่งที่มันให้มันตรงนะครับกับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมากที่สุดนะครับแล้วก็สื่อไปยังผู้รับสารเนี่ยให้มันตรงและให้เขาเข้าใจนะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับถ้าเราจะเขียนประโยคนึงประโยคนึงเนี่ยให้กับอีกผู้หนึ่งรับเนี่ยแล้วเขาสามารถเข้าใจตรงตามความหมายได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่การเขียนในปัจจุบันนะครับหรือว่าหนังสือในปัจจุบันเนี่ยช่วยได้นะครับพวกไม่ว่าจะเป็นนิยายต่างๆเนาะหรือว่างานเขียนอื่นๆนะครับก็เอามาปรับใช้ก็ต้องให้เขารู้ว่าประเภทนี้นะครับผู้เขียนเนี่ยมีความต้องการให้ผู้รับเนี่ยเขาซาบซึ้งทางอารมณ์แบบไหนเขาเลยต้องใช้ภาษาแบบนี้ใช้คำแบบนี้สื่อสารมันออกไปนะครับเป็นต้นครับผม
1: อย่างวรรณคดีค่ะอาจารย์ว่าวรรณคดีเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นภาษาไทยได้แบบไหนยังไงงั้นเด็กๆหลายคนจะถามว่าทำไมฉันต้องเรียนวรรณคดีด้วยเนี่ยคือภาษาโบราณเนี่ยจ้ะ
0: จริงๆมันทำให้เราเข้าใจถึงรากศัพท์ของคำที่เราใช้ในอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับไม่ว่านะครับภาษานะครับหรือว่าคำในภาษาไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงมามากน้อยแค่ไหนทุกอย่างเนี่ยมันมีรากของมันเราจะสืบนะครับไปถึงรากของมันได้นะครับเราจะต้องอาศัยวรรณคดีนะครับในการอ่านงานวรรณคดีนะครับเพราะวรรณคดีเนี่ยก็จะช่วยบ่งบอกว่าสิ่งที่เอามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์เรื่องของภาษานะครับเอามาใช้เนี่ยล้วนนะครับมีรากร่วมกันนะครับเอามาเขียนเนาะในงานวรรณคดีเด็กๆเนี่ยอาจจะคงกับไม่ค่อยเข้าใจนะว่าทำไมฉันต้องไปอ่านงานแบบนี้ด้วยนะครับทั้งที่มันอาจจะเก่าคร่ำครึนะครับแต่รู้หรือไม่ว่ามันคือต้นทางของภาษาที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับพอคุณรู้ปุ๊บคุณจะอ๋อไปทีละเปราะเลยนะครับผมก็สอนอย่างนี้นะว่าสิ่งที่นักศึกษาพูดวันนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยมันเคยเป็นแบบนี้มาก่อนมันมีความหมายอย่างนี้ปัจจุบันมันอาจจะมีความหมายเปลี่ยนไปแบบนี้แบบนี้นะครับนักศึกษาก็อ๋อทำความเข้าใจนะครับพอเขาเข้าใจเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะครับว่านะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีคนที่พอเข้าใจงานอย่างนี้อยู่นะครับ
1: สุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากแล้วกันฝากว่าที่เกี่ยวกับคุณค่าของภาษาไทยว่าเด็กในยุคนี้เขาทำให้เขาเห็นคุณค่าของภาษาไทยในวันที่โลกมันแบบเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วยังไงบ้างอาจารย
0: ์นะครับก็อาจจะไม่ถือหรือว่าเป็นการฝากเนาะเป็นการอาจจะทิ้งนะครับอะไรบางอย่างนะครับนักศึกษาเนี่ยหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยกลับไปคิดว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือภาษาไทยนะครับสิ่งที่คุณพูดก็ตามสิ่งที่คุณเขียนก็ตามนะครับล้วนนะครับผ่านการเวลา มานะครับมากมายนะครับเนิ่นนานนะครับทุกยุคทุกสมัยนะครับจนมาถึงมือของคุณนะครับจนมาถึงปากของคุณที่คุณพูดนะครับและสิ่งที่คุณพูดวันนี้สิ่งที่คุณเขียนวันนี้เนี่ยอีกอนาคตอีก100ปีนะครับมันก็จะกลายเป็นภาษาเก่าคล้ำเคลือเหมือนที่คุณรู้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นภาษาเก่าคล้ำเคลืออยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะอยู่กับภาษาแบบนี้อย่างไรนะครับคุณจะอยู่โดยที่ให้มันพัฒนาต่อไปเป็นพลวัตให้กับรุ่นหลังหรือคุณจะทำให้มันกลายเป็นภาษาวิบัติแล้วก็ทิ้งหายให้มันตายไปจากโลกนี้นะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะที่ให้เกียรติกับรายการคิดระหว่างวันทันนะคะมีโอกาสก็ได้กลับมาคุยกันอีกค่ะอาจารย
0: ์ครับยินดีมากมากครับคุณโบนะครับว่าวันนี้ก็คุยกันสนุกมากเลยนะครับแล้วก็หวังว่าอาจจะมีประเด็นอื่นนะครับที่เรามาพูดคุยกันต่อได้นะคุณโบเน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวได้รับความรู้มากมากค่ะกับอาจารย์ดร.ดอกรักค่ะพยัคฆ์ศรีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะก็ฝากกันไว้สำหรับทั้งคนที่เรียนภาษาไทยแล้วก็ไม่ได้เรียนภาษาไทยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆค่ะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่อยากนำมาฝากกันเพราะว่ารายการของคลื่นความคิดนะคะเราก็จะพาผู้ฟังไปเรียกว่าไปเนี่ยไปประเทศจีนไปชิงต่าวหลายคนน่าจะได้ยินสปอตโฆษณาแล้วนะคะก็อยากที่จะมาบอกกันละกันว่าในวันที่ในวันที่เดือนของกันยายนเนี่ยจะออกเดินทางแต่20ถึง26กันยายนนี้จะมีทริปไปชิงต่าวค่ะสำหรับใครที่อยากได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตนเองค่ะเรียกว่านี่คือทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงต่าว7วัน4คืนค่ะที่จะรวมเรื่องของการดูงานธุรกิจกิน lobster เที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษลงตัวที่สุดค่ะไฮไลท์ของทริปนี้แต่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าไม่ได้พาแค่ไปถ่ายรูปนะแล้วก็จบไปแต่ว่าเราจะพาไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆค่ะเพื่อที่จะพาไปเจาะลึกนะคะดูงานที่โรงงานไฮเซนเรียกว่ายักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ไปตื่นตากับเรียกว่าเป็นความล้ำสมัยของศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกค่ะแล้วก็ให้ได้ไปเห็นว่าโลกอนาคตเนี่ยข้ามุ่นกันไปถึงไหนแล้วรวมไปถึงไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็แขกพิเศษที่เมืองชิงต่าวด้วยนะคะโอกาสเรื่องของการสร้างคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้เรียกว่าหาไม่ได้ง่ายๆแน่ๆนะคะไปเราไปเติมเต็มความรู้กันแล้วเราก็ไปกินไปเที่ยวเรียกว่าจัดเต็มไม่แพ้กันเลยค่ะที่ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองจะพาผู้ฟังไปเรียกว่าไปชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลชั้นตึก81ชั้นหนูแล้วก็ไปภูเขาเซี่ยวหยูซานค่ะไปชมวิวเมืองชิงต่าแบบ360องศาไปเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายเลยผู้ฟังที่สนใจนะคะอยากที่จะไปกับเราแล้ว7วัน4คืนเนี่ยได้ไปทั้งเที่ยวไปได้เพื่อนใหม่ด้วยไปได้คอนเนคชั่นด้วยนะคะไปได้ดูไอเดียธุรกิจใหม่ๆด้วยเนี่ยเราจะไปกันวันที่20ถึง26กันยายนนี้ค่ะแล้วก็เรารับแค่30คนเท่านั้นเองใครสนใจติดต่อสอบถามไปได้เลยค่ะที่ LINE @thinkingradio ค่ะต้องบอกว่างานนี้มันคุณภาพมากๆผู้ฟังที่เคยไปกับคลื่นความคิดแล้วอะค่ะก็โบการันตีเลยว่ามันแบบสนุกจริงๆค่ะแล้วก็อยากให้ไปกันนะคะเพราะว่านอกจากจะได้ไปเรียกว่าไปเที่ยวกันแล้วเนี่ยเราจึงมีผู้ดำเนินรายการของเราไปด้วยนะคะจะเป็นคุณพี่เฮงนะคะคุณวิชัยวรธานีวงศ์แล้วก็คุณบอยชานเดชก็จะไปดูแลผู้ฟังด้วยในทริปนี้ค่ะทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงต่าว7วัน4คืนอย่างที่บอกเลยว่าไปดูงานอะไรบ้างนะคะเรียกว่าโอ้ไปนอกจากไปดูงานแล้วไปเที่ยวถิ่นต่างๆแล้วเนี่ยก็ไปเรื่องของไปช้อปปิ้งด้วยเห็นว่าเขาจะไว้ให้ช้อปปิ้งด้วยนะ7วัน4คืน4คืนนี่คือแบบพักโรงแรมเดียวเลยนะคะเราอยู่กันที่ชิงต่าวแบบยาวๆเลยไม่ต้องเดินทางออกนอกชิงต่าวเลยค่ะเพราะว่าในชิงต่าวเองเนี่ยมีสถานที่ที่น่าสนใจเยอะมากๆนะคะโหจริงๆอยากจะบอกว่าหลายที่มากๆมันเยอะจนแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะบอกไปทั้งหมดเลยเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนนะเพราะว่าใครที่สนใจก็สามารถค่ะสามารถไป สอบถามกันได้เพิ่มเติมได้ที่ Line at Thinking Radio ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลกันอยู่แล้วแล้วก็บอกเพิ่มเติมกันนะคะว่าเราจะไปกันที่ไหนยังไงบ้างนะก็นำมาฝากกันค่ะแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็มีเรียกว่ามีงานหนังสือเยอะแยะมากมายที่เหมือนวันนี้มันจะยังมีเทศกาลแถวเฟื่องนครเดี๋ยวไปลองหาข่าวดูก่อนนะคะว่าเอ๊ะเขามีน่าจะมีตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยนะคะสำหรับเทศกาลที่เป็นของหนังสือนะบนถนนเฟื่องนครเลยน่าจะเป็นหาก่อนหากันสดๆเลยนะฟังบางกอกบุ๊กดิสทริกเฟสค่ะ2026ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่เขาจัดขึ้นนะคะผมเป็นไปดูภาพบรรยากาศกันได้ใน Facebook ของเขาก็ได้ค่ะที่ BKK Book District นะคะบางกอกบุ๊กดิสทริกเฟสอันไหนเข้ามาทำไมบางกอกบุ๊กดิสทริกเฟส2026ค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นเทศกาลที่จะมีเรื่องราวของหนังสือซึ่งตรงนั้นนะคะมีเป็นย่านที่เป็นมีร้านหนังสือเยอะมากๆนะคะเขาก็จะมาเปิดกันละเป็นตลาดหนังสือมือสองนะคะก็มีวงดนตรีจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยด้วยนะคะมีหนังสือทำมือด้วยนะคะก็เรียกว่าไปตรงนั้นเนี่ยก็จะได้เจอใครที่เป็นแบบคอหนังสือเป็นหนอนหนังสือเนี่ยเพราะว่าแวะไปได้เลยนะวันนี้เดี๋ยววันนี้มีเยอะมากเยอะเหมือนกันค่ะสำหรับตัวกำหนดการที่เขาบอกมาวันนี้วันที่26เนาะวันนี้ก็จะเป็นมีทำตัวซีนค่ะตัวที่เป็นหนังสือทำมือด้วยนะเป็นเรื่องราวย่านต่างๆจากกิจกรรมย่านน้ำหมึกเราอยากให้มาเดินชิวๆกันเขาบอกช่วง4โมงเย็นนะตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป4โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มค่ะ4โมงครึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเชื่อมวรรณกรรมกับบทเพลงกับวงทิพย์ของสมาคมนักเขียนเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วง6โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มเนี่ยเขาก็จะพาไปคุยนะคะหมึกสดไรเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะเผ่าเจ้ากำลังใจดีกับก็มีการพูดคุยกันเนาะแล้วก็มีเรื่องของที่ร้านหนังสือสวนเงินมีมาค่ะก็จะมีการเสวนาอันนี้ช่วงเช้าก็ใครสนใจค่ะบอกว่าอยากให้แวะเวียนกันไปในช่วงที่ช่วงเนี้ยน่าจะมีแล้วล่ะน่าจะเริ่มแล้วไปสามารถไปเดินคนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะใครที่สนใจก็ไปเดินกันได้ที่ถนนเฟื่องนครค่ะกับเทศกาลนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพบกับพี่เอกพัชรีค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
5: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสผ่านแอปเป่าตัง31กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้งถึงการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสซึ่งกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.8 ต่อปีและยังมีประโยชน์พลัสที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมด้วยคือพลัสทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่องพลัสผลตอบแทนได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนพลัสตลาดรองซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมการจำหน่ายในครั้งนี้ประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมและบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มเปิดให้ผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม 3-5 สิงหาคมรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมออมผ่านพันธบัตรออมพลัสทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงเข้าถึงง่ายและให้ผลตอบแทนเหมาะสมทุกบาทที่ออมช่วยสร้างความมั่นคงให้กับตนเองพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปไทยสตรีทโกลด์สตาร์ครั้งแรกของประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลโดยนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโรดโชว์ Thailand Food Therapy Festival and Thai Street Gold Starพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Gold Star เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและเชียงใหม่โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้แตะ40%ภายใน5ปีเตือนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าหลังพบสุนัขป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอคลองไหโขงประกาศรัศมีเฝ้าระวังระยะ5กิโลเมตรพร้อมทำการฉีดวัคซีนให้สุนัขแล้วกว่า200ตัวที่ดาราชิดวงรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองไหโขงจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่หมู่7ตำบลคลองลาอำเภอคลองไหโขงจังหวัดสงขลาหลังพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วทำให้ต้องมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าจุดเกิดโรคอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองลามีพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี5กิโลเมตรนายพินิจสวัสดิรักษาปศุสัตว์จังหวัดสงขลากล่าวว่าผลการดำเนินงานสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวรวมจำนวนทั้งสิ้น243ตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่และจะไปฉีดกระตุ้นเข็มที่2อีกครั้งในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมในขณะเดียวกันก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังวิธีรับมือเพื่อความปลอดภัยห้ามเข้าใกล้สัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่ไม่ทราบประวัติรีบพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากถูกกัด ควรหรือเลียให้รีบปฐมพยาบาลและไปพบแพทย์ทันทีที่ดารัชชิบลงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: กกต.ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: mcot connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
12: กลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะอยู่กับโบค่ะอลิสราปริศวันค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เอพัชรีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะโอเคชั่วโมงที่2นี่คุณโบมีข่าวประชาสัมพันธ์ไม่เอ่ย
12: มีวันนี้เราลุยข่าวกันล้วนๆเลยค่ะข่าวน่าจะเยอะแยะอยู่เหมือนกันเน
13: า
12: ะ
13: เยอะอยู่ระดับนึงค่ะโอเคสถานการณ์ตะวันออกกลางวันๆนะคะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งความเหมือนแบบว่าไม่มั่นคงแล้วความที่แบบเอ๊ะจะยังไงกับชีวิตฉันดีจะอยู่จะกลับจะไปจะทำงานตรงนี้ต่อนะคะนี่ก็คือสำหรับคนไทยที่อยู่ตะวันออกกลางซึ่งหลังจากที่เขาก็ประกาศยุติความรุนแรงยุติการโยนระเบิดใส่กันโยนส่งโดรนส่งอะไรข้ามแดนกันมานะคะ สกัดกันไปอะเนาะตอนนี้เนี่ยมันก็คือเริ่มกันอีกแล้ว Strait of Hormuz ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะกลางสัปดาห์เนี่ย plans in place to evacuate Thais in Middle East ก็คือมีการวางแผนนะคะว่าจะช่วยอพยพคนไทยที่อยู่ตะวันออกกลางคำว่า evacuate สกดด้วย evacuteSorry, I spelled that wrong, haven't I? Evacuate, to evacuate. ก็คือการอพยพหรือว่าการออกจากพื้นที่นะคะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอาจจะเป็นเรื่องของสงครามหรือว่าภัยธรรมชาติต่างๆนานา So that is to evacuate. บางทีเนี่ยนะคะทางกรมอุตุเนี่ยเขาก็มองว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะว่าแผ่นดินไหวหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วตรงนี้อยู่พื้นที่ที่มันติดภูเขาซึ่งมันอาจจะมีดินถล่มลงมาลานสไลด์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะประกาศให้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้น evacuate นะ evacuate ใช้เป็นคำกริยาแล้วถ้าจะปรับนะคะให้เป็นคำนามหรือว่าการอพยพออกเนี่ยใช้คำว่า evacuation ก็คือตัด e ออกไปแล้วก็เป็น ion ไปด้านหลัง so plans in place to evacuate Thais in Middle East. Ministry of Foreign Affairs prepared if conflict worsened. ฉันอยู่ในสถานการณ์ว่าเป็นอะไรเนี่ยเอาลูกกลับมาเรียนไทยเลยดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องแบบว่าเอ๊สถานการณ์มันจะคือตอนนี้มันเหมือนแบบว่ามันต้องคอยเดาว่าเอ๊มันจะยังไงเราจะทำยังไงต่อไปเพราะถ้าลูกเรียนออนไลน์เนี่ยสนุกที่สุดในโลกเลยคุณโบเออโอเคก็จะมีข่าวตามนี้นะคะเดี๋ยวอ่านกัน There are contingency evacuation plans in place for Thai citizens living in the Middle East amid a new round of the US-led war against Iran said Foreign Affairs Minister Siasak Pongket Gao ก็คือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่ง
12: รัฐมนตรีต่างประเทศด้วยใช่ค
13: ่
12: ะ
13: ใช่นะคะคือตามนั้นเนาะนั่นแหละก็คือออกมาบอกว่าจะมีการวางแผนนะคะเผื่อใครที่แบบว่าจะต้องอพยพหรือว่าเมื่อสถานการณ์เนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่อยู่ตะวันออกกลางเนาะเพราะว่ามันก็มี new round ก็คือรอบใหม่ของ US led war against IranMr. Siasak was speaking from the Philippines where he attended the ASEAN foreign ministers meeting in Manila ก็คือปีนี้เนี่ยประเทศฟิลิปปินส์เป็นสภาพอาเซียนแล้วคุณโบดิฉันก็ไม่ได้ตามเลยนะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาก็ไปประชุมกันที่มะนิลากรุงมะนิลากันอยู่เนาะแล้วก็ท่านเสียศักดิ์พงเกตแก้วก็พูดถึงประเด็นนี้นะคะจากระหว่างการร่วมประชุม He said the Ministry of Foreign Affairs, the MFA, held a meeting to monitor and assess the tense situation in the Middle East following the end of the ceasefire and the renewed fighting there. ก็บอกว่าทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้มีการจัดการประชุมเพื่อที่จะคอยติดตามสถานการณ์แล้วก็คอยคำว่า assess เนี่ยนะคะก็แปลว่าการเหมือนแบบดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะคะso there we go so there's a with the word ceasefire การหยุดการยิงนะคะ and then the renewed fighting so a ceasefire is หยุด to cease is to stop okay so I think that's a really good word you can use as well so stop stop is a very common word instead of using the word stop you might want to turn and use the word cease your actions immediately hello มนุษย์แม่พูดกับมนุษย์ลูก cease cease so a ceasefire is หยุดการยิงเนาะแล้วก็มี renewed fighting มีการทะเลาะกันใหม่ fighting นี่คือแบบว่า arguing ก็ได้นะ fighting okay so duringอ้าวเขาเขียน during สองรอบไปเราก็อ่านสองรอบเลยนะคุณโบดูสิ during previous crashes Thais were evacuated from Iran safely ก็คือก็มีคนไทยก็คือออกจากพื้นที่ที่อิหร่านกันแล้วนะคะ the MFA which is the Ministry of Foreign Affairs has to prepare to handle all scenarios and assess our readiness especially if another evacuation of Thai citizens is necessary I can confirm that we are prepared for any eventuality นะโอเคก็แปลว่าเขาก็คือท่านยืนยันว่าพร้อมทุกสถานการณ์เนา
12: ะ
13: ก็โอเคตามนั้นเลยก็ใครที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่นะคะตามสถานทูตสถานกงสุลประจำอยู่ตะวันออกกลางนะคะจะต้องคอยติดตามสถานการณ์แล้วจะคอยประชุมด้วยเนาะว่าจะต้องปฏิบัติยังไงต้องช่วยเหลือยังไงแล้วขณะเดียวกันนะคะฝั่งที่อยู่ตะวันออกกลางเนี่ยก็จะต้องคอยรายงานกลับมาที่ประเทศไทยด้วยแหละว่ามันมีความเร่งรีบที่จะดึงคนไทยออกจากพื้นที่หรือเปล่านะคะคนนู้นก็เป็นดอกเห็ดขึ้นท้องฟ้าเลยนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือเป็นเยอะกว่าที่ตอนที่ดิฉันอยู่กับลูกๆแต่เดี๋ยวกลางเดือนหน้าเดี๋ยวก็จะต้องกลับไปแล้วเหมือนกันอ่ะโอเคนั่นก็เรื่องหนึ่งนะคุณโบต่อมาเนี่ยนะคะเราจะมาดูเรื่องของคนจีนช่วงนี้เราจะได้ยินนะคะคนจีนที่จะแบบว่ามาเหมือนแบบว่ารับสัญชาติไทยที่นี่ใช่ไหมก็จะมีแบบว่านางพยาบาลเอ่ยหรือว่าจะโคกันกับที่เขตอย่างเงี้ยเพื่อที่จะปูทางเนาะให้คนจีนเนี่ยมาได้สัญชาติไทยพ่อแม่จีนแต่ว่าเด็กปรากฏว่าสัญชาติไทยซึ่งอันนั้นเนาะคราวนี้เนี่ยแต่คุณโบรู้ป่ะเมื่อก่อนเนี่ยคือบ้านเราเราก็ที่ทำงานเราก็อยู่วัดพระราม9ถูกป่ะบ้านคุณโบนี่อยู่แถวพระราม9ด้วยใช่ไหม
12: บ้านไม่อยู่บ้านทางขวา
13: ค่ะโอเคแต่ว่าเวลาเราเดินห้างแถวเนี้ยนะเราก็จะเห็นเรื่องคนจีนเยอะมากนะ
12: จริงเยอะค่ะเยอะ
13: จริงเนาะแล้วก็คือแบบว่านอกเหนือจากคนจีนเยอะแล้วเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยก็คือร้านจีนเสื้อผ้าจีนหรือว่าสิ่งที่ทำเป็นแบรนด์จีนเอาอย่างนี้แล้วกันก็คือเข้ามาเปิดร้านอาหารนี่ค่ะตึ้มหมาล่านี่มาเต็มมากเลยอ่ะเนา
12: ะ
13: ค่ะค่ะซึ่งนอกเหนือจากพื้นที่ตรงนี้แล้วนะคุณโบช่วงหลังดิฉันก็มาใช้ชีวิตอยู่เวลากลับมาที่ไทยเนี่ยแถวพุทธมณฑลสาย2ไปเดอะมอลล์บางแคไปต่อยมวยค่ายเล็กๆเล็กมากเลยนะที่สาย2ก็คนจีนเพราะว่าเขาไปทั่วเลยนะคุณโบ
12: ค่ะ
13: ไปทั่วจริงๆนี่แหละแต่ว่าคนอิสราเอลีส Jewish ยังไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่ไม่พูดต่อ Proxies buying Bangkok houses for อันนี้ฉันไม่ได้เสริมคำพูดเองนะแต่ว่าอันนี้ค่ะอ่านจาก Bangkok Post เลยนะ Annoying Chinese occupants ก็นิดนึงเนาะคนหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งอยู่ห่างกันไปสัก20เมตรตะโกนที่เรามองหน้า
12: แล้วก็เขาทะเลาะกันตอนแรกบอกเราเขาทะเลาะกันหรือเปล่าอ๋อป่าเขาคุยกัน
13: คือคุณเดินไปใกล้ๆแล้วไปคุยกันให้มันสุภาพเรียบร้อยหน่อยได้ไหมไม่ใช่แบบว่า
12: บ้านเขาอาจจะแบบว่าบ้านเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยเราอยู่แต่ละบ้านอาจจะอยู่ห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ย
13: แต่ยูไม่ได้อยู่ประเทศยูอยู่ประเทศไทย when in Rome when in Rome do as the Romans do when in Thailand do as the Thais do please so anyways so annoying it says annoying annoying Chinese occupants ก็คือว่ามีคนที่สามอะมาซื้อบ้านในกรุงเทพมหานครแล้วคนที่ไปอยู่ในบ้านนี้เนี่ยจริงๆนะไม่ใช่คนไทยนะคะแต่พวกคนจีน please say Thai mother and daughter headed firms that bought 33 luxury residences worth 1.3 billion baht ก็คือตำรวจก็จับได้นู่นแน่คนไทยแล้วก็มีลูกสาวเนี่ยนะคะก็เหมือนมีบริษัทเนี่ยแหละจัดการซื้อบ้านแบบว่าหรูเรื่อยหรูได้นะ luxury กว่า 1.3 พันล้านบาทเลยคุณโบเอ้ย so police prepared to search one of the luxury houses targeted during a series of raids on Tuesday in Bangkok นะคะก็จะเป็นภาพในการบรรยายใต้ภาพก็คือตำรวจเตรียมตรวจเดินตากแดดไปสำรวจบ้านนะคะบ้านดูเป็นยังไงคะ
12: บอกว่าบ้านหรูอยู่นะคะโห
13: น่าอยู่ขอไปดูด้วยค่ะ
12: จะดูไหวเหรอไม่ไหวหรอก
13: ใช่ป่ะ
14: So police have found that a Chinese man used a Thai woman and her mother as proxies to set up companies that bought luxury houses in Bangkok for Chinese occupants who reportedly annoyed neighbors. ก็คือสรุปว่าคนที่เป็นเหมือนแบบว่าตัวบงการเนี่ยนะคะก็คือเป็นผู้ชายสัญชาติจีนแต่ก็ไปใช้ผู้หญิงนะคะกับคุณแม่มาเป็นproxy มาเป็นแบบว่าคนที่จะแบบว่าดำเนินเรื่องต่างๆนานานี้เนี่ยแหละแล้วปรากฏว่าไปซื้อบ้านเนี่ยแล้วคนไทยที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าแรกๆนั้นเนี่ยก็รู้สึกแบบอะไรกันเนี่ยพฤติกรรมยังไงบ้างเนี่ยอ่านไปเรื่อยๆ investigatorsearched dozens of locations including luxury houses on Patanakan and Krung Thep Rita roads according to a certain police who is head of the Central Investigation Bureau. A Chinese man identified as Hao Deng used two women identified only as Pun Pia Nut and her mother Sakon Sakon Mena as shareholders and directors of 33 companies. What me for 73 and then yeah.สุดยอดในการวางแผนสุดยอดในการเดินเกม The companies bought 33 luxury residences ซื้อบ้านนะคะระดับแบบหรูไปเลย33หลัง บนถนนพัฒนาการกรุงเทพกรีฑานะคะ The money came from Mr. Hao เงินเนี่ยก็มาจากชายคนจีน Mr. Hao เนี่ยนะ who is still being sought by police Mr. Hao นี่ยังจับไม่ได้นะยังจับตัวไม่ได้ตำรวจกำลังตามหาอยู่ Police earlier received complaints from Thai residents at an unidentified luxury housing estate that Chinese occupants of the houses behaved badly and annoyed neighbors คือคนไทยก็ไปร้องเรียนตำรวจไงร้องเรียนถูกแล้วตำรวจก็เหมือนแบบว่าเนี่ยพฤติกรรมรับไม่ได้นะทำไม่ได้นะแบบนี้มันน่ารำคาญไปฟ้องตำรวจPolice from the Economic Crime Suppression Division, the ECD, on Tuesday impounded the houses and seized 15 passports. ตำรวจก็เลยเข้าไปที่หมู่บ้านนั้นนะคะแล้วก็ไปยึดมาหนังสือเดินทาง15เล่มด้วยกันเอกสาร24ชุดด้วยกัน and these documents were related to suspected companies and 6 company stamps แล้วก็จะมีนะคะเอกสารพวกนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอันนี้ล่ะบริษัทที่จะขายซื้อขายบ้านเนี่ยล่ะNo. So the companies with Thai proxies were set up to avoid the law that prohibits foreigners from owning houses with land. เพราะว่าตามหลักการจริงๆในกฎหมายคือไม่ให้คนต่างชาติเนี่ยมาซื้อหรือว่าเป็นเจ้าของคือซื้อได้แต่ห้ามใช้ชื่อเป็นเจ้าของของบ้านที่มีที่ดินถ้าเป็นคอนโดเนี่ยได้ใช่ถ้าเป็นอาคารตึกสูงคอนโดอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี้ยนะคะเขาใจว่านะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ว่าชาวต่างชาติห้ามเกินเปอร์เซ็นต์นี้สำหรับแต่ละโครงการเนาะตามนั้นนะคะ The companies then bought luxury houses that were either sold to Chinese agencies or leased to Chinese tenants ก็คือหลังจากที่ไปซื้อบ้านเสร็จแล้วนี่นะคะก็ไปขายต่อให้กับเอเจนต์ดีเนี่ยแล้วไม่ก็เอาไปต่อเช่า
12: เลยเนาะเหมือนกับแบบว่าคนไทยก็ไปแบบเรียกอะไรเป็นนอมินีถ้าภาษาแบบข่าวทั่วไปก็จะบอกเป็นนอมินีเนาะใช่ไปนอมินีใช่ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็นี่แหละก็คนไทยเป็นแบบนี
14: ้คือหลายอย่างหลายประเด็น
12: เปิดช่องให้เขาอะไรเงี้ย
14: quick money quick cash อย่างเงี้ยเนาะแหละก็นี่แหละแล้วเดี๋ยวอนาคตมันจะเป็นยังไงอะไรยิ่งที่ดินยิ่งอะไรอย่างเงี้ยไปเป็นของคนอื่นเขาแล้วก็ต้องระวังด้วยนะเวลาแบบว่าเขาเอาสัญชาติไทยเราไปอย่างเงี้ย not so good เนาะโอเคเรื่องต่อไปเนี่ยนะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนี่อยู่แหละนะเรื่องของ Thai Air Conditioner Makers Eye Europe อันนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่ดีมากเลยนะเพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศมันร้อนมากเลยแหละที่ยุโรปนี่คือแบบว่าอุ้ยมีข่าวนะคะว่าร้อนสุดในรอบ10ป
13: ีนู่นนี่เดี๋ยวจะร้อนที่สุดในปีนี้เป็นวันนี้พีคของซัมเมอร์ต่างๆนานาอะไรไปแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ยุโรปเนี่ยคุณโบเขาไม่ค่อยใช้เครื่องปรับอากาศแต่ช่วงหลังนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นพวกพัดลมออกมาตั้งขายมากขึ้นพัดลมเขาก็ไม่ค่อยจะใช้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็พัดลมที่มันพ่นไอน้ำอ่ะมันก็ไม่ได้ effective มากสักเท่าไหร่นะคะในที่สุดวันนี้ดูสิมีข่าวนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยคนที่ผลิตก็คือเครื่องปรับอากาศผลิตในไทยเนี่ยนะก็จะแบบว่าหันไปพยายามส่งออกไปขายยุโรปกันบ้างเน
12: า
13: ะ
12: จะได้ผลไหมคะคนยุโรปเขาจะมองไหมเขาก็จะมองแล้วช่วงนี้น่าจะมองแล้วว่าไม่น่าจะทนอากาศร้อนไหวแล้วอ่ะ
13: คนโบเขามองจริงๆค่ะเพราะว่ามันร้อนจริงๆร้อนมากคือจริงๆแล้วเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้นะคะแต่ถ้าเขาเปิดเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเขาคงเปิดที่อุณหภูมิแบบ25หรือว่าไม่เกินอะไรอย่าง
12: เงี้ย
13: ใช่ไม่เหมือนบ้านเราอ่ะโอ้18 19ช่ําแล้วไม่ก็ตะวันออกกลางคือติดลบก็ประมาณนั้นเลยนะติดลบดิฉันพูดเวอร์ไปนะแต่คือเขาของเขานี่ก็จะเย็นเยือกจริงๆตะวันออกกลางของเราเนี่ยก็คือจะเย็นนะแต่ว่าทางยุโรปเนี่ยเอาไปใช้จริงแต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้แบบว่าเปิดให้มันคอนทราสต์กันมากข้างนอกกับข้างในอาคารนะคะ So the Trade Policy and Strategy Office is urging Thai air conditioner manufacturers to penetrate European markets as a record heat wave drivesdemand ก็คือทางหน่วยงานเนี้ย TPSO เนี่ยนะคะภาษาไทยคืออะไรคุณโบถ้าเป็นไปได้ช่วยหาข้อมูลให้หน่อยนะคะก็พยายามที่เหมือนจะแบบว่าหนุนแล้วก็พยายามที่จะแบบยูลองไปขายที่ต่างประเทศดีกว่านะคะเพราะที่นี่มันฮีทเวฟมันร้อนมากนะSo Thai manufacturers should prioritize energy efficient products that comply with Europe's stringent environmental regulations แต่ว่าก็มีการแบบว่าบอกไปด้วยนะคะว่าคือทางยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการของเขาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นในเครื่องปรับอากาศต่างๆมันก็ต้องเป็นยังไงล่ะต้องอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ไปอ่ะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์มันก็ต้องเหมาะกับตลาดนั้นๆด้วยเนาะSo in May Thailand exported 149 million US dollars worth of air conditioners that's up 40.7% year on year marking the strongest growth since October 2005คือในเดือนพฤษภานะคะขายเครื่องปรับอากาศไปนะคะยอดขายนี่มันพุ่งขึ้น 40.7% เลยจากปีที่ผ่านมามูลค่าเนี่ย149ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา from January to May the export value total 784 million US dollars a gain of 18.9% year on year the strongest performing export categories in May were reversible air conditioners with heat pump functions ก็คือไอ้สินค้าที่ขายดีมากเลยนะคะคือ reversible air conditioners คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเครื่องปรับอากาศกลับด้านได้คืออะไรอ่ะไม่เก็ตอ่ะ
12: ช่วยเดี๋ยวไปหาดูพี่
13: เออแล้วก็มี air conditioner parts ก็คือตัวเลขการขายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเกือบ 50% เลยนะคะแล้วก็จะมีพวกติดหน้าต่างติดกำแพงอย่างเงี้ย air conditioners แบบติดผนังอย่างเงี้ย 21.6 เอ๊ะหรือ reversible air conditionersเป็นไงฟัง
12: เขาบอกว่ามันเป็นแบบเครื่องปรับอากาศที่ทำงานได้ทั้งแบบทำความเย็นและทำความร้อนในเครื่องเดียวกัน
13: อ่าฮะใช่สิเพราะเดี๋ยวเขาหนาวแล้วกูก็ไม่เอาแอร์แล้วอย่างนั้นก็ดี Germany was the largest export destination with shipments worth $30.8 million surging 89.6% year on year followed by France up to 50.9% with the UK rising 58.2% and Spain gaining 42.2% Spain ร้อนมากฝรั่งเศสก็ร้อนมากฉันจำได้ซัมเมอร์ดิฉันก็ไปอยู่ตรงนั้นมา 2-3 ปีแล้วนะคะร้อนจริงคุณพ่อบ้านเราหลบร้อนก็หาไอติมกินหลบร้อนก็เข้าอาคารข้างในที่นู่นมันไม่มีที่ไหนที่เข้าไปหลบร้อนแต่ anyways สรุปว่าประเทศที่แบบว่าเขาความต้องการสูงสุดนะคะเยอรมนีตามด้วยฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสก็เยอะ แล้วก็สหราชอาณาจักรแล้วก็มีสเปนด้วยแหละค่ะเออเอาไปขายออสเตรียบ้างประเทศเล็กๆอ่ะ Northern European markets recorded strong growth since the beginning of the year with Finland โอ้โห Scandinavia พุ่งขึ้น 367% Sweden 177% เพราะฉะนั้นทับ Scandinavia เขาก็มีความต้องการเหมือนกันนะ
12: เปิดตลาดแล้วเนี่ยเราไปเปิดตลาดนะ
13: ไปมะคุณโบจับมือไปไม่เป็นดิฉันไม่เป็น
12: แอร์ไปติดตั้งแอร์ให้อะไรเงี้ยหร
13: อดีไหม
12: ดีนะดีดีอาชีพเสริมค่ะเดี๋ยวสามพี่เอ๋มาชาวสามพี่เอ๋มาโคสโคค่ะไอที่เจ้าย่อเนาะที่ว่า TPSO ใช่ไหมคะ
13: เป็นหน่วยอะไร
12: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
13: โอเค
12: เขาก็ส่งพาณิชย์ค่ะ
13: นั่นแหละเขาเรียนที่จะแบบว่าหาทางให้คนไทยเนี่ยนะคะขายมีทำยอดได้มากขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าไทยสนับสนุนเต็มที่เลยนะอือก็คือตามนั้นเลยแล้วก็จะมีประเด็น The World Meteorological Organization projects above normal temperatures across Europe from July through September แล้วความร้อนนี้เนี่ยนะคะก็คือตั้งแต่เดือนนี้เนี่ยค่ะไปถึงกันยายนเลยโดยเฉพาะในช่วง Southern and Central Europe the one เอ้ยไม่ใช่สิยุโรปตอนใต้แล้วก็ตอนกลางเนาะเพราะว่าเอลนีโญเรารู้นะมันก็คือยังทำให้มีผลกระทบในเชิงลบนะคะของความร้อนหรือสภาพอากาศต่างๆนานาอ่ะโอเค
12: เราพักหลบร้อนหลบหนาวก่อนไหม
13: ร้อนอะตรงนั้นนะคุณคุณไม่ได้อยู่ออฟฟิศดิ
12: อยู่ไม่ได้อยู่สิวันนี้วันอาทิตย
13: ์อ่ะโอเคพักกันก่อนแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อจ้า
12: พักสักครู่ค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI เนรมิตภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
16: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
17: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็น ในรายการคิดระหว่างบรรทัด
12: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะพี่เอ๋ข่าวคราวแหมพออ่านเสร็จแล้วรู้สึกแบบร้อนเลยทีเดียวจะร้อนจะหนาวดีเนี่ยเริ่มสับสนในตัวเองฝนก็ตกกับช่วงนี้ช่วงนี้แบบว่ากทมฝนตกบ่อยอยู่เหมือนกันนะเมื่อวันก่อนก็ตกอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยข่าวคราวอื่นๆนี่ต้องบอกว่าก่อนอันนี้เรามีการแบบเรียกว่าแบบให้แบบทุกคนมาเรียนเรื่องของ AI กันเนาะทีนี้แบบว่ามันเต็มเร็วมากค่ะพี่เอต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับแบบปังสดๆแบบฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะกับกิจกรรม AI for Life ค่ะที่เราจะจัดกันอย่างต่อเนื่องจนมาถึงครั้งที่3แล้วโดยครั้งนี้พิเศษสุดๆเราแบ่งเป็น2วัน2หัวข้อค่ะเพื่อตอบโจทย์ผู้ฟังวัยเก่าโดยเฉพาะทั้ง Click and Create วัยเก่าเล่าด้วยภาพด้วย AI workshop สุดพิเศษเลยทั้งการสอนแต่งภาพเล่าเรื่องด้วย AI ที่จะเปลี่ยนรูปถ่ายธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นภาพเล่าเรื่องสุดเก๋เอาไว้โพสต์เนาะแล้วก็อีกหลักสูตรนึงก็คือ AI ช่วยขาย

0: ก็จะมีกิจกรรมหรือว่าโครงการเวิร์กช็อปดีๆแบบเนี้ยมาอีกเยอะเลยเตรียมไว้อีกเพียบเลยไม่อยากพลาดโอกาสดีๆในครั้งหน้าสามารถกดติดตามข่าวสารได้ที่ LINE ค่ะ Thinking Radio นะคะและ @ Thinking Radio หรือว่า Thinking Radio ทุกช่องทางได้เลยค่ะติดตามได้เลยทั้งวิทยุและ Facebook YouTube โซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยนะคะติดตามกันได้แล้วก็สำหรับกิจกรรม AI for Life ปี3ทั้ง2วัน1และ2สิงหาคมเนี่ยค่ะต้องขอบคุณค่ะยางโอตานิKC พันรันแฟลตค่ะขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้มาณที่นี้ด้วยค่ะอันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะติดตามฟังรายการของเรานะคะเราก็จะมีข่าวที่ดีมาฝากกันนะคะกิจกรรมดีๆต่อไปคราวนี้คุณโบเรากลับมาที่ข่าวคราวของเรากันต่อนะคะการบินไทยเป็นยังไงแล้วมีข่าวดีค่ะเอาชื่นใจสักเล็กน้อยมานะคะเพราะว่าหลังจากที่แบบว่าขาดทุนรายได้ไม่เยอะนู่นนี่แล้วไหนจะแบบว่าค่าน้ำมันพุ่งต่างๆนานาเนี่ยนะคะตัวเครื่องบินแพงขึ้นคนก็อาจจะเที่ยวน้อยลงอย่างนี้เนาะแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะคะไทยสกดด้วย T ตัวใหญ่ HAI ตัวใหญ่หมดเลย Sees Aviation Recovery in H2 Despite Fuel Uptick ก็แปลว่านะคะการแบบว่าบินอย่างเงี้ยมันกำลังจะแบบว่าฟื้นตัวถึงแม้ว่าค่าน้ำมันมันแพงขึ้นนะ So the financial results of Thai Airways International are expected to bottom out in the second quarter while recently approved tourism stimulus efforts should help airlines in the second half even as renewed US-Iran tensions cause jet fuel prices to rise say analysts ก็มันจะมีแบบการของรัฐบาลไปกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งมันน่าจะช่วยให้สายการบินเราเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะคะก็คือจะต้องรอไปก่อนนะไม่ใช่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นการคาดการณ์ว่าสถานการณ์เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นคุณธนพลจิรัตนกิจเนี่ยซึ่งเป็นผู้วิเคราะห์นะคะ an analyst at CGS International Securities Thailand said the flag carrier's managementacknowledged that advance booking softened in the second quarter amid the Middle East war ก็คือจากสงครามตะวันออกกลางเนี่ยนะคะก็มีการจองตั๋วเข้ามาเนี่ยน้อยลงปริมาณเนี่ยลดลงเห็นชัดเลย yet underlying travel demand remained resilient based on consistently high cabin factors despite industry-wide fare increases passenger preferences shifted towards direct Asia Europe flightsจริงๆนะคุณโบก็คือเนี่ยบินยุโรปใช่ป่ะถ้าจะบินตรงเลยเนี่ยมันก็จะดีกว่าสิมันทอดเดียวนะคะแต่ว่าดิฉันก็จะบินแบบไปหยุดที่กาตาร์เนื่องจากว่าดิฉันก็พักผ่อนได้ตามสบายที่กาตาร์ใช่ไหมเพราะว่ามีบ้านอยู่ตรงนั้นก็คือมีที่พักอยู่ตรงนั้นแต่ช่วงหลังนี้ที่มันระเบิดตุ้มตั้มโดนขึ้นท้องฟ้าอีกแล้วเนี่ยที่ฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเสี่ยงจังเลยอะที่จะบินลงน่านฟ้าที่มันแบบมีโดนขึ้นมีแบบเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะบินตรงเอเชียยุโรปไม่ผ่านตะวันออกกลางเลยไงคะแต่ปัญหามันก็คือถ้าคุณบินตรงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคุณโบตั๋วมันแพงขึ้นแบบ12,000เลยจริงๆเนาะ but in some ways this will benefit Thai Airways so passenger preferences shifted once again towards direct Asia Europe flights benefiting Thai's non-stop network he said no Thai reduced capacity below its original plan for May and June by trimming frequencies and deploying smaller planes on weaker routes to protect profitability ก็คือมันก็เป็นตามธรรมชาตินะคะถ้าเราคาดการว่าผู้โดยสารที่จะจองตั๋วเข้ามาเนี่ยลดลงน้อยลงเนี่ยนะคะก็จะต้องเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องบินลำเล็กลงเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆนานานะคะแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องบินถี่มากนะคะเพราะว่ามันจะได้บีบให้คนเนี่ยมาใช้บริการให้มันเต็มทั้งเครื่องเนี่ยไม่งั้นมันพลาดสิบแล้วก็บินแล้วมันไม่คุ้มนะคุณโบ With no further capacity cuts planned from July onwards management expects operations to normalize in the third quarter ไตรมาสที่3เนี่ยนะ ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปก็จะไม่ได้ตัดเที่ยวบินแล้วนะคะแล้วก็คิด

0: ว่าทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นนะคะ robust electronics related air cargo demand and the upcoming European peak travel season จริงค่ะตอนนี้เนี่ยทางโรงเรียนทางอะไรที่ฝั่งยุโรปนี่ก็เริ่มปิดแล้วเขาก็เริ่มหาที่ที่จะไปเพื่อที่จะไปใช้เวลาแบบซัมเมอร์อะไรอย่างนี้นะคะ so tourism stimulus รัฐบาลก็มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยนะคะมันจะมี3รูปแบบ three tourism stimulus measures with a total budget of 2.45 billion baht are expected to support the domestic aviation and hotel industries ก็คือมีการอัดเข้าไปนะคะเป็นเม็ดเงิน 2.45 พันล้านบาทนั่นก็คือแล้วก็มีไทยเที่ยวไทย plus ด้วยนะคุณโบลงทะเบียนไปหรือยังมันต้องทำยังไง
1: มันน่าจะลงไปสักพักแล้วไหมคะหรือเปล่า
0: แล้วก็มีเที่ยวไทยคนละครึ่งก็เป็นกะได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยนะ with entitlements almost fully utilized within the first week of implementation อันนี้มันคือตั้งแต่ปี2025แล้วอะค่ะคุณโบเขาบอกว่าคนก็รีบจองรีบอะไรกันไปนะ the fly Thai or the feeling project คืออะไรอะบินไทยความรู้สึกอะไรเนี่ย sees the government support fare discounts on domestic flights for participating airlines for a total of 400,000 seats ก็คือมีการมันลดราคาพิเศษมากๆโดยรัฐบาลเนี่ยก็คือเข้าไป subsidize นะคะกว่า 400,000 ที่นั่งสำหรับสายการบินในไทยMeanwhile the Thailand Air Connect project offers partially subsidized scheduled flightsand charter flights to persuade foreign tourists to travel here. เราก็จะมีการแบบพยายามที่จะดึงชาวต่างชาติเนี่ยนะคะเข้าไทยด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วเรื่องราวเนี่ยเยอะอัดแน่นจริงๆข่าวนี้แล้วก็มีเรื่องของเปลี่ยนเครื่องบินที่เราก็เมนชั่นไปแล้วนะคะก็มีไปอ่ะโอเคจบข่าวนี้ไปต่อกันที่ข่าวเนี่ยข่าวแบบกดหูแต่มันยังไม่จบเลยนะคะเรื่องของเอปสตีนก็เป็นบุคคลที่มันมี power มากแล้วก็คนใหญ่คนดังไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองถึงแม้ว่ากษัตริย์ถึงแม้ว่าจะคนที่อยู่ในราชกูลอย่างเงี้ยจากทางประเทศอะไรนะนอร์เวย์หรือว่าอะไรแถบนั้นนะคุณโบแล้วก็ต่างเซราฟาซึ่งเข้าไปพูดนั่นแหละนะคะปรากฏว่าแล้วก็มีเกาะนะเอาสาวๆไปที่เกาะโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยไปนะใครอีกอะเยอะแยะเลยแหละก็คือในที่สุดก็จับตัวเขาไปแล้วก็ไปฆ่าตัวตายในคุกใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องเอปสตีนไฟล์สมัยโดนัลด์ทรัมป์ไม่ปล่อยออกมาสักทีกลัวว่ามันจะทำให้มันเห็นชัดเลยแล้วบอกว่าอยู่ก็มีส่วนร่วมนู่นนี่นี่นั่นแต่ว่าล่าสุดเลยนะคุณโบวันมันพลหัสเนี่ยมีข่าวออกมาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาเหมือนเป็นเอเย่นแล้วเขาเหมือนเป็นคนที่เหมือนแมวมองอะอย่างเงี้ยเหมือนแมวมองแล้วก็เหมือนแบบว่าดึงนางแบบไปป้อนให้พวกอินดี้พวกอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นกับเขาไปเจอร่างเขาที่บ้านเขาที่ปารีสไม่รู้ว่าเป็นการปิดปากหรือเปล่านะบอกป้าคุณโบเนาะ the saga continues modeling scout linked to Epstein found dead in Paris so เขาก็ดูเหมือนใช้ชีวิตสบายๆนะแบบภาพเขาอะเนาะก็ไม่ได้เห็นอะไรมากเลยนะแค่เห็นหน้าเขายิ้มอยู่แล้วทำอะไรเขาทำอะไรอยู่
1: เขาสูบซิก้าเ
0: ขาไงใช่สูบซิก้าค่ะก็คือมันก็ซิก้านี่แบบใครที่พอใครที่มีกระตังถึงจะสูบได้นะ
1: จริงต้องแบบว่าใช้ชีวิตอย่างหรูอ่ะ
0: ใช่เนาะนั่นแหละ so a modeling scout linked to the late convicted sex offender Jeffrey Epstein has been found dead at his homeเขาชื่อ Daniel Siard นะรู้สึกว่าเขาน่าจะมีความเป็น Arab อยู่นิดนึงอายุ69 was discovered on Monday in a suburb of Paris ดิฉันไม่กล้าอ่านชื่อภาษาปารีสเป็นภาษาอะไรภาษาฝรั่งเศสภาษาปารีสภาษาปารีสนะคุณโบก็จะต้องเป็นอะไรมาการองหรืออะไรเลตัวไอเฟลอะไรอย่างนี้นั่นคือภาษาปารีสแค่ตัวไปได้ An investigation to determine the cause of death was opened on Monday evening. The office said, adding that a post-mortem examination would be carried out. ก็คือเขาก็จะแบบว่าพยายามชันสูตรแล้วก็ดูนะว่า the reason for his death มันคืออะไร Siad's name appeared thousands of times in the Epstein files released by the US government. He denied knowing of the threat Epstein had posed. ก็คือชื่อของ Siad เนี่ยมันปรากฏอยู่เป็นพันๆครั้งในเขาเรียกว่า Epstein files เนี่ยแหละที่มันจะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับคดีนี้นี่ไงคะหรือว่าใครเกี่ยวข้องบ้างใครขึ้นเครื่องบินไปช่วงไหนอะไรอย่างนี้ The Paris Prosecutor's Office has defended an investigation it launched in February saying there had been insufficient evidence to justify arresting Siad ก็คือทางที่เขาควบคุมกฎหมายนะคะที่ปารีสเนี่ยนะคะเขาก็แบบว่ายังไม่ได้จับตัวเขาไงเพราะว่าเหมือนแบบว่าหลักฐานเนี่ยมันยังไม่พ
1: อ
0: ก็เลย there was insufficient evidence to justify arresting him the investigation opened on 18th of February covering charges of organized human trafficking and conspiracy to commit a crime is continuing in order to identify or ก็คือตอนนี้เขาก็พยายามที่จะแบบนั่นแหละพยายามที่จะจับให้ได้มากที่สุดแล้วว่าใครที่มีคดีใครที่มีแบบความเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะใช่ยังไม่จบเลยก็ทางทนายของเขาเนี่ยนะ The dead man's lawyer stressed that Siad had never been prosecuted ไม่เคยจะต้องแบบขึ้นศาลอะไรนะ He is dead and he was innocent เขาตายไปแล้วแล้วเขาก็แบบว่า innocent ไม่มีอะไรเกิดคือแบบว่าเขาไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดแล้วปรากฏว่ามี victim ก็คือน้องที่เหมือนแบบว่าเป็นหนึ่งที่ถูกส่งไปให้กับไอ้ gross men พวกนี้เนี่ยนะคะก็ออกมาเปิดเผยละว่าอีตานี่เนี่ยแหละคนนี้แหละเป็นคนที่แนะนำให้ฉันไปรู้จักเอฟซีนIt was a complete setup, she said, describing Siad as essentially a professional trafficker. คือเป็นคนแบบว่าเป็นโปรมากเลยในด้านนี้ During one email to Epstein released in the file, Siad wrote in badly spelled English. อะไรตลกมากเลยในฐานะที่เราจะต้องเขียนภาษาอังกฤษนี่นะคะคือเขาก็เขียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีแล้วเขาก็เขียนจดหมายไว้นะคะ In this business, this นี่ก็สะกดตัวใหญ่ด้วยนะ T ตัวใหญ่ THISBusiness เนี่ยก็คือธุรกิจใช่ไหมเขาสะกด BUSY busy แปลว่ายุ่งแล้วก็ NESS ตลกป่ะ I feel like fisherman sometime ผมรู้สึกว่าผมเป็นประมง sometime บางครั้ง I cash quick sometime no fish ดูสิน่ากลัวจังเลยอีตาบ้า catch นี่มันต้องเป็นแบบจับใช่ป่ะฉันจับปลาบางทีฉันจับได้เร็วแต่จับ catch นี่ก็ใช้ cache นะ cache I catch quick sometime no fish บางทีไม่มีปลาน่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดมากเลยอ่ะทั้งการสะกดแล้วก็ทั้งสิ่งที่เขาสื่ออยู
1: ่
0: ซึ่งสื่ออย่างเงี้ยมันฟ้องไหมล่ะตัวเองไม่ได้เป็น
1: ความคิดตัวเองเลย
0: ใช่นั่นแหละโอเคLet's stop that there. Yeah. Okay. ก่อนที่จะไปเข้าข่าวบิสเนสคุณยาวไหมเนี่ยคุณวันนี้
1: ค่ะไม่
0: ยาวใช่ป่ะ
1: ไม่ยาวใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่พอดีฉันจะไปไอ้ที่คำศัพท์ต่างๆที่เรายังไม่ได้จบกันไปตั้งแต่ brain rot อะไรเนี่ยนิดนึงโอเคนิดนึงนะโอเคมีคำว่า rage bait rage ก็นะแบบโกรธแบบโกรธแบบโกรธมากเลย rage rage rage bait bait มันโดนกับดักอย่างนี้นะคะอย่างเช่นคุณจะไปตกปลาเนี่ยคุณก็จะต้องมี bait คุณจะมีหนอนเพื่อที่จะไปหลอกปลามันมากินใช่ไหมso rage bait คืออะไรมันคือ content deliberately designed to elicit anger or outrage by being frustrating provocative or offensive ก็แปลว่า content เนี่ยนะคะที่มันออกแบบมาเพื่อที่จะคนเห็นแล้วจะรู้สึกโกรธจะรู้สึกแบบว่าเป็นไปได้ยังไงอย่างนี้มันไม่โอเคหรือว่าจะรู้สึกแบบหงุดหงิดหรือว่ารู้สึกแบบว่าอะไรนะจะต้องทำอะไรสักอย่างอารมณ์แบบนั้นนั่นคือ rage bait นะคะอันนี้เป็น word of the year ในปี2025 as usage of the term surged by 300% amid an increasingly polarizing online landscape ก็คือความที่โลกของเรานี่มันมีสองมันจะมีบางทีแบบสองขั้วแบบเอ็กซ์ตรีมมากเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นเพราะไอ้พวกโพรพาแกนดาพวกสิ่งแบบนี้เนี่ยแหละที่มันออกมาแล้วมันทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมันรู้สึกแบบมันจะต้องแบบข้างใดข้างหนึ่งอย่างเงี้ยเกี่ยวมาสเปนอาร์เจนตีนาอะไรอย่างเงี้ย อะไรประมาณนี้แหละแดงหรือเหลืองเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยอย่างเงี้ยนะใช่นั่นนะคะแล้วแบบการใช้คำนี้มันเพิ่มขึ้นมากถึง 300% เลยทีเดียวอ่ะคำนี้เนี่ย skibbity skibbity ดูดา skibbity สะกดให้หน่อย skibbity คุณโบ
1: S K I B I D I โอ้ I นะ skibbity
0: ใช่โอเคคุณใช้บ้างหรือเปล่าคำนี
1: ้ไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะพี่เอ
0: ๋ไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เลยคุณโบ
1: ใช้เลยอะ skibbity เดี๋ยวจะไปใช้ใครเด็กน้อยที่บ้านหรอ
0: เออนะ so a word that can mean cool bad or nothing at all คือคำนี้มันมีหลากหลายความหมายมันจะแปลว่าเฮ้ยเจ๋งดีเฮหรือว่าแย่มากไม่ดีเลยหรือว่ามันอาจจะแบบไม่ได้แปลว่าอะไรเลยก็ได้นะคะคือความหมายเนี่ยมันก็จะปรับมันก็จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับการใช้คำศัพท์คำนั้น Cambridge นะคะ added it in 2025 and acknowledged it had no fixed meaning นั่นแหละ Cambridge ก็คือเอาไปแปะไว้ในพจนานุกรมนะคะตั้งแต่ปี2025นะคะแล้วก็พูดไปด้วยว่าคำนี้มันไม่ได้มีความหมายที่มันตายตัวนะ Their own example sentence reads แล้วก็ให้ตัวอย่างของประโยคนะคะว่า That wasn't very skippity riz of you ซึ่งแปลว่าอะไร That wasn't very skippity riz of you นั่นไม่อ๋อมันไม่คูลมันไม่คูลเลยที่คุณทำแบบนั้นโอเคตามนั้นต่อไปred flag green flag ไอ้ red flag นี่ดิฉันได้ยินอยู่เรื่อยๆเลยนะ red flag มันก็เป็นแบบสิ่งที่เตือนว่าภัยกำลังเกิดขึ้นภัยกำลังเข้ามาเนาะ green flag สิยังไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันก็ง่ายๆแหละ red flag มันก็คือภัยเตือนตีระวังแต่ green flag มันไฟเขียวไปได้เลย so a red flag is a behavior that signals someone is wrong for you โดยเฉพาะเนี่ยนะคะเมื่อเราจะคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วแบบพ่อแม่ก็เขาไม่ยกมือไหว้นี่เป็น red flag นะมาไม่รับไม่ได้อะไรเงี้ยred flag บางๆเบาๆหน่อยนั่นก็คือคำว่า red flag เป็นการที่ปฏิบัติตัวหรือเป็นพฤติกรรมที่มันส่งสัญญาณว่าคนนี้ไม่ได้คนนี้ต้องระวังคนนี้อย่าเลยอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะซึ่ง a green flag is the opposite a sign they're worth your time ก็คือถ้าพ่อแม่บอกโอเค green flags I like this guy ก็คือปูทางให้ได้หรือว่าจะรับใครเข้ามาในทำงาน green flag red flag อะไรอย่างเงี้ยชูธงเลยคุณโบดีมั้ย both terms existed before Gen Z ก็คือทั้งสองคำนี้เนี่ยมันมีมานานแล้วตั้งแต่ก่อน Gen Z but the dating specific meaning is entirely theirsแต่ว่าเผอิญว่า Gen Z เนี่ยเขาเอามาใช้นะคะสำหรับการที่จะแบบวิเคราะห์แบบเรื่องของการคบกันใช่เนาะแล้วก็มีการเอาไปไว้ในพจนานุกรมอย่างเป็นทางการนะคะในปี2025ใน Cambridge Dictionary ยังพอมีเวลาไหมคุณโบ
1: ได้ค่ะพี่เ
0: อ๋อ่ะมีคำว่า Riz ก็ได้ RIZZ นะคะ It's the natural ability to attract or charm someoneromantically not through looks or money but through effortless confidence and presence ก็คือการที่จะทำจะดึงดูดนะคะให้คนที่เราชอบหรือว่าใครก็ตามเนี่ยนะคะมาชอบเราแต่ว่ามันเป็น natural ability มันเป็นความสามารถ ที่มันธรรมชาติอ่ะคือไม่ได้ว่าแบบว่าฉันรวยแล้วคุณจะมาชอบฉันฉันหล่อแล้วคุณจะมาชอบฉันแต่ว่าเพราะว่าบุคคลคนนี้เนี่ยมี risk คือมีความมั่นใจหรือว่ามีออร่ามีการวางตัวที่แบบมองว่าแบบว่าเฮ้ยหลงง่าคือยูมีริสจังเลยอ่ะไม่ใช่ว่ามีแค่เงินทองว่ามีหน้าตาดีนะคะแต่มันก็คือแบบว่ามี personality มี confidence มีออร่าที่แบบว่ามันว้าวนะ Oxford named it word of the year in 2023เป็นคำแห่งปีในปี2023ค่ะ recording a 15 times spike in usageการใช้คำนี้พุ่งขึ้น15เท่าเลยนะคะ Riz Skippity Riz งงไหมคุณโบว่ามาใช้ Skippity Riz ผ่าน
1: ได
0: ้อีกเหรออีกได้เหรอ
1: ได้อีกเพราะก็เดี๋ยวเรายกเนี่ยมันหมดเวลาแล้วค่ะอีกซึ่งไม่ถึง1นาที
0: โอเคโอเค
1: เดี๋ยวส่วนข่าวภาษาส่วนข่าวเศรษฐกิจเรายกไปสัปดาห์หน้าได้ไม่เป็นไร
0: โอ้โอเคโอเคได้ถ้างั้นก็ดีเลยถ้างั้นก็ปิดด้วยคำว่า goblin mode goblin mode นะคะ goblin คืออะไร goblin เนี่ยมันคือเหมือนปีศาจเล็กๆไม่ใช่หรอก็คือ mode ก็คือแบบอารมณ์ปีศาจนะตอนเนี้ย a state of behaving in a way that is self-indulgent and completely unbothered by social norms ก็แปลว่าเป็นการปฏิบัติหรือว่าเป็นการกระทำนะคะที่แบบเอาที่เองเป็นตัวตั้งแล้วก็แบบไม่สนใจเลยแหละว่าสังคมจะยังไงสังคมจะนั่งฉันจะยืนอ่ะสังคมยืนฉันจะนั่งอ่ะก็แบบยังไงอ่ะคือทำไมฉันจะไม่อาบน้ำอ่ะฉันจะอยู่บนเตียงอยู่ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคือจะกินอะไรก็ได้อ่ะคุณจะมาแนวเฮลตี้คุณจะกินโปรตีนเชคอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะกินหมูสามชั้นของฉันไปอย่างเงี้ยนั่นก็คือกอบเล่นโหมดแต่มันเป็นภาวะที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ไปถึงไหนคุณไม่ได้พัฒนาตัวคุณแบบว่าคุณแบบว่าก็เป็นตัวตนที่แบบว่าทำตัวแย่ๆทำตัวแบบว่าเน่าๆทำตัวแบบว่าไม่ได้มีความเจริญพัฒนาเลย so over 300,000 people voted for it in Oxford's first ever public word of the year vote in 2022มันจะเป็นการโหวตกันนะคะครั้งแรกเลยว่าอะไรเป็น Oxford word of the year นะคะปี2022นะคะแล้วเขาก็โหวตให้ Goblin Mode เนี่ยเป็น Word of the Year ในปี2022แต่ไม่อยากจะสารภาพนะคะดิฉันก็ Goblin Mode อยู่เป็นบางช่วงของชีวิตดิฉันนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าขอเป็น Goblin Mode คือให้ลองมองว่าจะ Goblin Mode เนี่ยไม่เป็นไรนะแต่อย่าเป็นตลอดเป็นสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วครึ่งวันเต็มวันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าเป็นตลอดเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแบบว่านอนอยู่กับเตียงทั้งวันแบบมันก็เป็นการรีชาร์จอีกแบบนึงนะคุณโบว่าปะ
1: จริงใช่
0: no?
1: แต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้ว
0: หมดแล้ว
1: ใช่ไปกันดีกว่าเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้บอกกับพี่เอลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจบด้วยดีนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายกล่าวขอโทษและยอมรับผิดหลังมีดราม่าด้านผู้เสียหายวอนหยุดคุกคามกลุ่มคู่กรณีสนามสอบท้องถิ่น5สนาม5จังหวัดย้ำความมั่นใจโปร่งใสมี CCTV ถ่ายทอดนับคะแนนแต่รับไม่โลกสวย 100% ไร้ขบวนการโกงรถตู้พุ่งชนผู้คนในเทศกาลเบอร์ลินพรายในเยอรมนีมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายบาดเจ็บอีก16คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้าสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากเมื่อวานนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วครับหลังจากยูเนสโกได้ประกาศให้วัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกก็ทำให้บรรยากาศที่วัดวันนี้ครับคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวและก็พุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้ขอพรพระบรมธาตุเจดีย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นครอบครัวคีรินินที่มาจากประจวบคีรีขันธ์เคยมาสักการะพระบรมธาตุหลายครั้งครับแต่ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามก็อธิบายบอกว่ารู้สึกภูมิใจเป็นพิเศษที่ทราบว่าวัดได้เป็นมรดกโลกแล้วส่วนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสุโขทัยอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยได้ไปสอบถามก็บอกว่ารู้สึกประทับใจมากตั้งแต่เดินทางเข้ามาในบริเวณวัดมิตรภาพและการต้อนรับของคนนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างดีภูมิใจที่วัดพระธาตุเมืองนครได้เป็นมรดกโลกเช่นเดียวกับสุโขทัยบ้านเกิดส่วนงานสมโภชมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุตอนแรกที่จะมีไปจนถึงวันเข้าพรรษาแต่ด้วยความภูมิใจตอนนี้ครับมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเข้ามาขอจัดต่อเนื่องเพื่อให้ชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวได้ซึมซับวัฒนธรรมและประเพณีกันอย่างจุใจไปอีกหลายวันครับ
1: ค่ะมาดูกรณีคนร้ายหมายเอาชีวิตซุ่มยิงตำรวจยะลาขณะกลับจากหาปลากับภรรยานะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนนะคะของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยพันตำรวจเอกสมบัติซุ่นหัวผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงปัตตานีก็ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงดาบตำรวจจักรพงษ์โลสันตาผู้บังคับหมู่ปราบปรามสภ.โกตาบารูจังหวัดยะลาบาดเจ็บนะคะถูกยิงที่ต้นขาซ้าย1นัดนะคะเหตุเกิดที่หมู่4ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงปัตตานีค่ะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจจักรพงษ์มีภรรยาลูกนะคะไปด้วยกันเดินทางไปหาปลาเมื่อกลับขึ้นฝั่งผู้บาดเจ็บก็ลงไปดูอุปกรณ์ไปเก็บอุปกรณ์ในเรือนำขึ้นรถระหว่างนั้นคนร้ายซุ่มอยู่ในป่าใช้อาวุธปืนยิงใส่หนึ่งนัดกระสุนถูกบริเวณต้นขาซ้ายทำให้ล้มลงก่อนที่ภรรยาจะรีบขอความช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสำหรับดาบตำรวจจักรพงษ์นั้นรู้สึกตัวดีพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องรักษาตัวและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บรวบรวมหลักฐานเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะทางหน่วยความมั่นคงก็เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบมุ่งหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐส่วนประเด็นอื่นๆก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งอยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างละเอียดค่ะ
2: เปิดสัญจรได้แล้วนะครับสำหรับเส้นทางที่เกิดเหตุวางระเบิดแล้วก็ลอบยิงทหารพลันดับไป5ศพที่ตันหยงมัดนะครับย่านเศรษฐกิจตันหยงมัดเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ประกาศเปิดเส้นทางสัญจรจุดเกิดเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพลานขณะที่กองร้อยทหารพลานที่4509ยังคงตั้งด่านตรวจเข้มยึดมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ขวัญผวาครับหลังมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกระบุคุ้นชินมานานแล้ว จากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 18:50 น.โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงครับได้ก่อเหตุลอบยิงแล้วก็ใช้วัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4509บริเวณพื้นที่หมู่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานผู้กล้าพลีชีพในที่เกิดเหตุรวม5นายมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ6คนนั้นล่าสุดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทำการเคลียร์พื้นที่แล้วก็เปิดเส้นทางบริเวณจุดเกิดเหตุให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ต้องปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่22กรกฎาคมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ EOD แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนครับแม้ว่าเส้นทางจะเปิดเดินทางได้ตามปกติแต่ว่าบรรยากาศการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ยังคงตั้งด่านตรวจบนเส้นทางสายหลักและสายรองอย่างต่อเนื่องมีการตรวจด้วยยานพาหนะตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนคุมเข้มไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงฉวยโอกาสเข้ามาเคลื่อนไหวหรือว่าก่อเหตุแทรกซ้อนได้อีกขณะที่บรรยากาศบริเวณตลาดเทศบาลตำหยงมัดอำเภอระแงะวันนี้ก็พบว่าประชาชนในพื้นที่ครับเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าซื้อของใช้อุปโภคบริโภคกันตามปกติบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งตามลำดับหลังจากมีกระแสข่าวการประกาศใช้กฎอัยการศึกเพิ่มเติมเพื่อควบคุมสถานการณ์จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็ให้ความเห็นตรงกันว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลหรือว่าตื่นตระหนกกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกในครั้งนี้เนื่องจากพื้นที่นราธิวาสมีการใช้กฎหมายดังกล่าวในการดูแลความสงบเรียบร้อยมาอย่างยาวนานประชาชนจึงมีความคุ้นเคยและเข้าใจถึงความจำเป็นของฝ่ายความมั่นคงเป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังคงดำเนินชีวิตตามปกติภายใต้การดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุม

0: 02-221-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ประเด็นดราม่านักท่องเที่ยวกลุ่มอิตาลีนะคะล่าสุดค่ะข่าวดีนะคะเพราะว่าจบด้วยดีเคลียร์กันได้สำหรับนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมกับผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายมีการกล่าวขอโทษขอโพยกันยอมรับผิดค่ะเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะช่วงประมาณ16:30ที่สถานีตำรวจนครบาลสำเรน้องสุกัดผู้เสียหายจากเหตุการณ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายคลิปขณะโต้เถียงกับกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีบนรถไฟฟ้า BTS ที่เป็นคลิปดังเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเยาวชนชาวอิตาลี5คนผู้ดูแล1คนต่อมาพนักงานสอบสวนเชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6คนพร้อมกับล่ามแปลภาษาเข้ามาพบผู้เสียหายเพื่อเจรจามีการพูดคุยกันนานกว่า1ชั่วโมงในระหว่างการเจรจากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลแสดงความเสียใจพร้อมกล่าวขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะตกลงยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันยินยอมลบคลิปวิดีโอเหตุการณ์ออกจากโทรศัพท์โดยผู้ดูแลคณะนักเรียนเผยว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจต่อพ่อแม่ของเด็กตัวเด็กคนไทยทุกคนยืนยันว่าคณะนักเรียนให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทยจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเป็นบทเรียนทุกคนสำนึกในสิ่งที่เกิดขึ้นด้านน้องสุกัสผู้เสียหายบอกว่ารับรู้ถึงความจริงใจและความสำนึกผิดของอีกฝ่ายจึงเห็นว่าผู้ที่ยอมรับความผิดและกล่าวขอโทษนั้นควรจะได้รับโอกาสย้ำด้วยนะคะว่าการเข้าแจ้งความมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของตนเองรวมถึงสะท้อนให้ผู้มาเยือนประเทศไทยตระหนักถึงการเคารพสิทธิวัฒนธรรมและมารยาทของสังคมก่อนให้เรื่องทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ดูแลเด็กเหล่านั้นนะคะว่าควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและคุณพ่อของน้องสุกัสมีการพูดคุยอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจวัฒนธรรมมารยาทของคนไทยพร้อมขอบคุณคนไทยที่ให้กำลังใจครอบครัวและขอความร่วมมือสังคมไม่คุกคามหรือต่อว่าคณะนักเรียนชาวอิตาลีเนื่องจากทุกคนสำนึกผิดแล้วและยังมีกำหนดร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศไทยต่ออีกหลายวันทางพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาดูหมิ่นซึ่งหน้ากับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 บาทส่วนคนที่ชูนิ้วกลางในคลิปก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มกระทำการมิอันควรขายหน้าต่อธารกำนันก่อนเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาทแล้วก็ยุติข้อพิพาทร่วมกันอย่างเป็นทางการค่ะ
2: อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องจับตาวันนี้ก็คือเรื่องของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคลข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารประจำปี69ทั่วประเทศทั้งหมด5สนาม5จังหวัดซึ่งแต่ละสนามก็คึกคักตั้งแต่เช้าเลยครับผู้มาสอบก็เตรียมตัวล่วงหน้ามาตั้งแต่ยังไม่สว่างโดยไปดูพื้นที่ในต่างจังหวัดกันก่อนเลยนะครับที่ขอนแก่นครับบรรยากาศการสอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดขอนแก่นคึกคักตั้งแต่เช้ามืดโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจัดสอบ2แห่งครับก็ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาผู้เข้าสอบภาคอีสานเกือบ 14,000 คนทยอยเดินทางมาถึงสนามสอบตั้งแต่6:00เช้าเพื่อทบทวนตำราและก็ตรวจสอบห้องสอบเตรียมความพร้อมและตรวจเช็คห้องสอบบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะขั้นตอนการส่งข้อสอบมีการอารักขาและบันทึกภาพอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางสร้างความแน่ใจและความโปร่งใสยุติธรรมด้านผู้เข้าสอบก็บอกว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัฐกุมช่วยสร้างความเชื่อมั่นอย่างมากครับสำหรับจังหวัดขอนแก่นเปิดสนามสอบ6แห่งรองรับผู้เข้าสอบจากภาคอีสาน 13,900 คนขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ครับสนามสอบที่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันผู้เข้าสอบทยอยเดินทางมาถึง4สนามสอบตั้งแต่ก่อน6:00 เช้าเพื่อเลี่ยงรถติดแล้วก็ตรวจเช็ครายชื่อสิ่งที่เชียงใหม่นะครับจัดสอบนั้นก็มีสถานศึกษาทั้งหมด4จุดเป็นสถานที่สอบก็คือมีมาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ซึ่งจะมีการสอบ2เวลาครับรอบเช้าสอบตั้งแต่ 9:00 นถึง 11:00 นเป็นการสอบภาคกวัดความรู้ความสามารถทั่วไปรอบบ่ายสอบเวลา 13:30 นถึง 15:30 นเป็นการสอบภาคขวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเวลาในการสอบรอบละ2 2ชั่วโมงการสอบครั้งนี้ครับมีการตรวจสอบการนำอุปกรณ์เข้าห้องสอบอย่างเข้มงวดโดยนำอุปกรณ์ตรวจโลหะมาใช้ในการตรวจผู้เข้าสอบก่อนขึ้นอาคารและตรวจนาฬิกาเครื่องประดับก่อนเข้าห้องสอบอีกครั้งป้องกันการทุจริตด้านท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ก็ยืนยันกระบวนการจัดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างโปร่งใสพร้อมเตือนผู้เข้าสอบอย่าลงชื่อกระบวนการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่มีความผิดปกติใดๆครับมีเพียงความสับสนเล็กน้อยของผู้เข้าสอบเกี่ยวกับชื่อสถานที่สอบที่คล้ายคลึงกันขณะที่ภาพรวมระดับประเทศนะครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตยืนยันความพร้อมและมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเด็ดขาดพร้อมเตือนผู้เข้าสอบอย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อขบวนการซื้อขายตำแหน่งให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองหากพบการทุจริตจะให้ถูกออกจากราชการทันทีด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ย้ำความโปร่งใสหลังปิดหีบสอบเวลา 15:30 นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านกล้อง CCTV ให้ติดตามกระบวนการตรวจนับคะแนนเตรียมเปิดระบบให้ผู้เข้าสอบสามารถตรวจเช็คสแกนใบกระดาษคำตอบของตนเองเปรียบเทียบกับคีย์เฉลยได้หลังประกาศผลสอบซึ่งคาดว่าจะทราบผลในวันที่27กรกฎาคมนี้ครับทั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นทุกประเทศ 37,359 คนมีผู้เข้าสอบสนามสอบธรรมศาสตร์กว่า 8,000 คนมีตำแหน่งที่ว่างประมาณ 17,543 ตำแหน่งครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องการเมืองนะคะวันนี้เลขากกต.นำคณะตรวจหน่วยเลือกตั้ง101ค่ะยืนยันถึงความพร้อมนะคะสำหรับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนางพันวิภาสังขทิพย์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด101เดินทางไปที่โรงเรียนเทศบาลวัดบุรพาภิรามตำบลในเมืองอำเภอเมือง101จังหวัด101เพื่อไปดูการเตรียมความพร้อมการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.ซึ่งจุดดังกล่าวค่ะอยู่ในพื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียนนะคะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่17แล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่19เขตเลือกตั้งที่1ภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้ง 2,539 หน่วยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนนายกเลือกนายกอบจ.ตั้งแต่ช่วงเช้า 8:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.นะคะทั้งนี้ค่ะจากการรายงานภาพรวมเรียบร้อยดีส่วนสภาพอากาศวันนี้เป็นใจเย็นสบายรวมทั้งไม่มีรายงานเหตุผิดปกติสภาพอากาศเอื้ออำนวยหลังฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนก็เชื่อว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ได้สะดวกนะคะทั้งนี้ยังมีการเชิญชวนผู้มีสิทธิ์กว่า1ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาดูแลงบประมาณพัฒนาจังหวัดทุกหน่วยค่ะก็เรียบร้อยดีไม่พบเหตุการณ์ผิดปกตินะคะเนื่องจากประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด

0: ร้อยเอ็ดแล้วก็สำนักงานกกต.จังหวัดร้อยเอ็ดได้ซักซ้อมเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ตั้งเป้าไว้ที่มีผู้มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์ร้อยละ65คาดว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จไม่เกินเวลา4ทุ่มคืนนี้นี่ผลสำรวจนิดาโพนะคะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของบัตรสวัสดิการนะคะในหัวข้อเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับทำการสำรวจนะคะในช่วง 21-23 กรกฎาคมค่ะทั้งนี้นะคะจากการสำรวจถึงผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ53เกินครึ่งนะคะร้อยละ 53.78 บอกว่าเคยได้รับแล้วก็ร้อยละ 46.22 บอกว่าไม่เคยได้รับด้านการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี69นี้ก็พบตัวอย่างร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการรองลงมาร้อยละ 24.65 ระบุว่าไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการก็มีจำนวน456หน่วยตัวอย่างนะคะหรือร้อยละ50คิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้ค่ะทั้งนี้นะคะท้ายที่สุดสอบถามถึงผู้ลงทะเบียนแล้วก็ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบตัวอย่างร้อยละ 36.84 บอกว่ายังไม่แน่ใจจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ32นะคะก็บอกว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลแล้วก็ร้อยละ19บอกว่าจะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วค่ะ
1: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกองปราบครับเปิดปฏิบัติการ Dragon Nest ทลายรังมังกรเทายึดโรงแรมหรูย่านนนทบุรีครับดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการลับขนคนจีนมามั่วสุมเปิดบ่อนปาร์ตี้ค้ายาค้าประเวณีครบวงจรเลยครับกำลังเจ้าหน้าที่กองปราบกว่าร้อยนายนำหมายสารอาญาเข้าปิดล้อมตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งถนนงามวงวานตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีหลังสืบสวนพบว่าถูกดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มจีนสีเทาใช้เป็นสถานที่เปิดบ่อนพนันลักลอบเสพและค้ายาเสพติดค้าประเวณีครบวงจรรองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะทั้งนี้ปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็สืบเนื่องมาจากชาวบ้านในพื้นที่แจ้งว่าโรงแรมดังกล่าวมีกลุ่มชาวจีนเป็นแหล่งมั่วสุมผิดกฎหมายมีคนจีนเดินทางเข้าออกตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่เปิดให้คนไทยเข้าไปใช้บริการอ้างห้องพักเต็มเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงลงพื้นที่หาข่าวจนพบว่าโรงแรมแห่งนี้ครับถูกดัดแปลงเป็นรังลับของทุนจีนสีเทาอย่างเป็นระบบโดยบริเวณชั้น2ถึงชั้น6ถูกใช้เป็นห้องพักส่วนชั้น7และชั้น8ครับดัดแปลงเป็นห้องปาร์ตี้เสพยาเสพติดเปิดเป็นบ่อนการพนันยิ่งกว่านั้นยังมีการตั้งการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรปภ.ด้านล่างคอยใช้วิทยุสื่อสารส่งสัญญาณบอกพนักงานข้างในลิฟต์ก็ถูกล็อกต้องใช้คีย์การ์ดขึ้นไปได้แค่ชั้น6ก่อนจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็ปิดล็อกด้วยกุญแจไปถึงชั้น7และชั้น8ครับส่วนพนักงานบริการเกือบทั้งหมดเป็นชาวจีนกินนอนอยู่ภายในเพื่อป้องกันข่าวรั่วไหลสู่ภายนอกนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาจะจัดรถตู้ไปรับลูกค้าชาวจีนจากสนามบินพาส่งตรงมาที่โรงแรมแห่งนี้ให้บริการครบวงจรเลยครับทั้งที่พักเล่นพนันปาร์ตี้เสพยาเสพติดประเภทเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์รวมถึงจัดหาสาวบริการทางเพศโดยเมื่อปี2566สถานที่แห่งนี้เคยถูกตำรวจตม.บุกจับนักพนันชาวจีนชาวไทยมาแล้วกว่า49รายก่อนจะแกล้งปิดปรับปรุงและแอบมาเปิดให้บริการเย้ยกฎหมายอีกครั้งเบื้องต้นครับจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบผู้พักอาศัยในตึกอยู่40รายทั้งชาวจีนชาวเมียนมาชาวไทยใหญ่พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีน4คนของกลางยาเสพติดแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอีก3คนที่หลบหนีเข้าเมืองนอกจากนี้ยังยึดของกลางได้มากกว่า200รายการอย่างเช่นยาเคตามีนแฮปปี้

0: วอเตอร์ชิปพนันโต๊ะบาคาร่าลูกเต๋าเงินสด 110,000 บาทและกล้องวงจรปิดส่วนบริเวณลานจอดรถพบรถยนต์หลายคันผู้ครอบครองส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและจากการตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับผู้ถือครองในลักษณะโนมินีสอบสวนผู้ต้องหาชาวจีนอ้างว่าเป็นเพียงหัวหน้าคนงานคอยเดินส่งยาตามคำสั่งแต่ปฏิเสธว่ายาเสพติดเงินสดในตู้เซฟไม่ใช่ของตนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปครับ
1: ข่าวยึดยาบ้ายาไอซ์นะคะช่วงนี้ก็ได้ยินบ่อยนะคะล่าสุดค่ะยึดยาบ้า8ล้านเม็ดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกค่ะชาวบ้านโทรศัพท์แจ้งตำรวจ191ลพบุรีได้ยินเสียงปืนดังลั่นคล้ายมีเหตุยิงถล่มกันบนถนนพหลโยธินบริเวณ3แยกสัญญาณไฟถนนสายเลี่ยงเมืองลพบุรีตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะโดยตำรวจสภ.เมืองลพบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ทราบว่านะคะณที่เกิดเหตุมีตำรวจนครบาลกว่า20นายพร้อมอาวุธกำลังปฏิบัติภารกิจติดตามคนร้ายขนยาเสพติดยิงสกัดที่ยางรถยนต์ทำให้รถยางแตก4เส้นและไม่สามารถวิ่งต่อไปได้2คนร้ายอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีเข้าป่าตรวจสอบรถกระบะนะคะซึ่งเป็นรถกระบะสีบรอนทองหลังคาแคริบอยจอดอยู่ข้างทางพบว่ายางรถ4เส้นแตกกระจกประตูป้าซ้ายแตกนะคะรถนั้นติดผ้าม่านปิดบังกระจกมิดชิดเลยมีกระบะท้ายนะคะที่กระบะท้ายพบกระสอบปุ๋ย40กระสอบบรรจุยาบ้า8ล้านเม็ดมูลค่ากว่า40ล้านบาทภายในรถตู้ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทราบว่าคนร้ายทิ้งรถวิ่งหนีเข้าป่าไปค่ะจากการสืบสวนของนครบาลตำรวจนครบาลได้มีการขยายผลจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดจนทราบมีการลักลอบขนยาบ้าล็อตใหญ่จากภาคเหนือใช้เส้นทางสายเลี่ยงเมืองลพบุรีปลายทางสระบุรีในช่วงวันหยุดเข้าพรรษาและได้เบาะแสแน่ชัดว่าแก๊งยาเสพติดนั้นใช้กระบะขนยามุ่งหน้าจังหวัดสระบุรีกำลังตำรวจจึงเฝ้าติดตามแอบซุ่มตามเส้นทางจนพบนะคะกระบะตามเบาะแสขับอยู่บนถนนดังกล่าวเลยมีการไล่ล่าติดตามคนร้ายรู้ตัวเร่งความเร็วหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ตามทันมาถึงบริเวณ3แยกไฟแดงตัดถนนพหลโยธินค่ะตำรวจก็เลยนำรถยนต์ไปปิดล้อมแต่คนร้ายขับฝ่าหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอพระพุทธบาทเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงยางล้อ4ล้อสกัดไม่ให้คนร้ายหลบหนีไปได้นะคะแต่คนร้ายแม้ว่ารถจะไปไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่ยอมจนมุมค่ะพากันวิ่งหลบหนีเข้าป่าทางตำรวจเนี่ยนะคะก็มีการเร่งขยายผลผู้ครอบครองรถที่คนร้ายนำมาใช้ขนยาและเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาบ้าหรือไม่แล้วก็จะนำของกลางทั้งหมดไปตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงค่ะ
0: มีเรื่องของทหารพลานครับซุ่มจับเขมรลักลอบข้ามแดนฝั่งจังหวัดสระแก้วนำตัวมาสอบสวนอ้างเฉยเลยนะครับว่าอยากข้ามเข้ามาทำบุญเข้าพรรษาที่วัดในประเทศไทยครับกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดมอบหมายให้ชุดควบคุมกรมทหารพลานที่13กองร้อยทหารพลานที่1305ภายใต้ภารกิจรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีขบวนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่จึงได้บูรณาการกำลังร่วมกับชุดควบคุมทหารพลานหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดและชุดปฏิบัติการที่3กองกำลังบูรพาวางแผนออกลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนต่อมาขณะเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมาถึงบริเวณบ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้านคลองว่าใหม่หมู่ที่7ตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ 1.5 กิโลเมตรตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย3คนครับกำลังแบกสัมภาระเดินเท้าลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจสอบจากการสอบสวนพบว่าเป็นชาวกัมพูชา3คนประกอบด้วยชาย2หญิง1ได้แก่นายสำนิดเพียบอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดพระสีหนุนายเจตตาอายุ45ปีชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจยแล้วก็นางทาหิมอายุ36ปีชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจยสอบสวนทั้ง3คนให้การว่าเดิมเคยเข้ามาทำงานในพื้นที่ฉะเชิงเทรามาก่อนและยังมีเพื่อนที่เคยทำงานร่วมกันอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อมาได้รับการชักชวนจากเพื่อนให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว วพร้อมร่วมทำบุญในจังหวัดฉะเชิงเทราจึงตัดสินใจเดินทางจากกัมพูชาและเลือกใช้ช่องทางธรรมชาติในการลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจเอกสารประจำตัวอย่างละเอียดพบว่าผู้ถูกจับกุม2คนครับมีหนังสือเดินทางแต่ว่าไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจอนุญาตเข้าประเทศไทยตามกฎหมายขณะที่อีก1คนไม่มีหนังสือเดินทางแต่อย่างใดจึงเข้าข่ายลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวกัมพูชาทั้ง3คนพร้อมบันทึกการจับกุมและก็ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสเจ้าหน้าที่ทหารย้ำว่ากองกำลังบุรพาและหน่วยงานความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจลาดตระเวนเฝ้าตรวจและก็สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องครับ
1: ไปที่ข่าวต่างประเทศเกิดเหตุรถตู้คันหนึ่งพุ่งชนฝูงชนในสวนสาธารณะกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีระหว่างพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลเบอร์ลินไพรด์ที่เมื่อคืนวันเสาร์นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก16คนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นบริเวณสวนสาธารณะแทกาเทิลใกล้กับประตูชัยบรันเดนเบิร์กนะคะซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดขบวนพาเหรดเทศกาลเบอร์ลินไพรด์ยานพาหนะคันหนึ่งซึ่งเป็นรถตู้สีขาววิ่งด้วยความเร็วสูงเข้าไปที่สวนสาธารณะพุ่งชนกลุ่มคนที่กำลังทยอยเดินทางกลับจากการเดินขบวนพาเหรดจากนั้นรถตู้เสียหลักชนต้นไม้ก่อนที่คนขับขี่ซึ่งพยานในที่เกิดเหตุเห็นว่าเป็นชายทิ้งรถแล้วหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุมีรายงานอย่างน้อยคนเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก16คนในจำนวนนี้3คนสาหัสตำรวจและหน่วยกู้ภัยกว่า 2,200 นายรวมกำลังเสริมจากรัฐอื่นถูกส่งเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดล้อมพื้นที่เพื่อสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลจากพยานแวดล้อมเนื่องจากมีรายงานเหยื่อบางรายมีบาดแผลจากการถูกแทงร่วมด้วยแต่ยังต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดผู้จัดงานประกาศยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตกิจกรรมทั้งในค่ำคืนนั้นทันทีและประกาศผู้ร่วมงานนับแสนคนให้กลับบ้านอย่างสงบพร้อมเตือนการหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านสวนแชร์การ์เทิลนะคะล่าสุดโฆษกตำรวจเบอร์ลินแถลงค่ะเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นคนขับรถตู้คันดังกล่าวได้แล้วแม้ว่าขณะนี้ยังจับตัวไม่ได้ผู้ต้องสงสัยรายนี้มีประวัติข้อมูลนะคะในฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายกลุ่มแนวคิดอิสลามสุดโต่งในกรุงเบอร์ลินนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมร์ของเยอรมนีออกแถลงการประณามเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำที่น่าสยดสยองและยืนยันร่วมกับรัฐมนตรีมหาดไทยว่าจะสืบสวนคดีนี้อย่างเต็มที่เพื่อนำตัวคนผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุดขณะที่นายกเทศมนตรีกรุงเบอร์ลินบอกว่านี่คือการโจมตีต่อสังคมที่เสรีและเปิดกว้างของเยอรมนีหลังจากที่ผู้คนจำนวนมากออกมาร่วมแสดงพลังเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายอย่างสันติมาตลอดทั้งวันค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
8: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
12: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
13: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
12: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดย Andy Liu Chiu IT และ Stamp ทิติวัฒน
15: ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside Cyber ครับกับผม Stamp ทิติวัฒน์และพี่ Andy Liu Chiu IT สวัสดีครับพี่ Andy
16: สวัสดีครับน้อง Stamp คุณผู้ฟังสวัสดีครับ
15: พอเห็นพี่แอนดี้มีชื่อพี่แอนดี้หลิวชิวไอทีโหรู้สึกเท่มากรู้สึกว่ามีอิมแพคมากเลยพี่แอนดี้ผมชื่ออะไรดีอ่ะผมคิดตั้งแต่ EP แรกเลยแล้วแต่คุยพี่แอนดี้ผมอะไรดีเนาะคิดไม่ออกจริงๆพี่บูดี้เคยเสนอไอ้นี่ให้ผมนะสแตมป์ปักหมุดเพราะว่าตอนผมทำรายการเกี่ยวกับท่องเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะ Think to Go ออกทุกวันศุกร์บ่าย 2 ก็คือพาไปชมอีเวนต์ต่าง แล้วก็พาไปชมพื้นที่จัดงานอะไรเงี้ยพี่วูดี้ก็เลยตั้งให้ว่าสแตมป์ปักหมุดแต่พอมาเข้ากับรายการนี้แล้วผมไม่น่าเวิร์กไหมพี่อันดี
16: ้ก็จริงๆก็เป็นจุดเด่นนะการปักหมุดก็อาจจะไม่ได้ปักทั้งในเรื่องที่เรามองเห็นไงแต่เป็นเรื่องตอนก็ได้นะพี่ว่าก็น่าสนใจ
15: อ่ะที่มีแฟนรายการผมเห็นเขาเข้ามาคอมเมนต์พวกเราตลอดเลยคุณอัชราเนาะถ้าคุณอัชราเนี่ยคิดว่าสแตมป์เองเนี่ยควรจะมีฉายาว่าอะไรเนี่ยคุณอัชราคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมอาจจะเอามาพิจารณานะสแตมป์อะไรดี

0: การใช่ครับเพราะว่าอาทิตย์ ขออภัยครับวีคหน้าหยุดยาวเนาะก็เชื่อว่าหลายคนสัปดาห์นี้เนี่ยก็อาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นรวมถึงผมเองด้วยแล้วก็อาจจะพี่แอนที่ด้วยเราเลยขออนุญาตอัดเทปรายการของอาทิตย์นี้นะครับ
1: ครับก็สำหรับจริงๆคือเมื่อกี้เองเพิ่งลงเครื่องนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานที่เรียกว่าสิงคโปร์ Data Festival นะครับ2026สิงคโปร์ Data Festival เลยนะคือเป็นงาน Data เทศกาล Data ของประเทศเขาเลยนะครับหรือเรียกว่า SDF 2026นะครับซึ่ง
0: ครับ
1: อันเนี้ยงานเนี้ยจะกล่าวถึงเรื่องของ Data นะครับ Privacy Digital Trust แล้วก็สำคัญคือ AI เลยนะครับทั้งงานเลยนะครับก็จะเข้ากับเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยนะครับหรือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดนะครับงานหนึ่งเลยของเอเชียนะครับซึ่งสิงคโปร์ก็จะร่วมกับ IMDA ก็คล้ายๆกับเหมือนกระทรวงดิจิทัลบ้านเรานะครับก็จะรวมหน่วยงานที่กําหนดนโยบายดูแลนักวิชาการนะครับบริษัทชั้นนําทางด้านไอทีเนี่ยทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับโดยเฉพาะตอนนี้คือเรื่องอนาคตของข้อมูลแล้วก็รวมถึงเรื่อง AI ด้วยนะครับสรุปเลยนะสรุปนิดนึงว่าในงานนั้นเนี่ยเขาพูดเลยบอกว่า AI เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องอนาคตต่อไปแล้วนะฮะเป็นเรื่องปัจจุบันนี้
0: กลายเป็นเรื่องปัจจุบันแล้ว
1: เป็นเร
0: น
1: ื่
0: ะ
1: อง
0: คร
1: ป
0: ั
1: ับ จจุบันแล้ว
0: ค
1: น
0: ระ ับ
1: ครับ เรื่องของ Privacy หรือว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยกับเรื่อง AI ต้องเดินคู่กันได้อันนี้สําคัญนะก็เดี๋ยวเข้าเรื่องวันนี้อีกเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของ Data Sharing ก็คือการเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยจะเป็นหัวใจของโลกดิจิตอลในปัจจุบันนะครับต้องการแชร์ข้อมูลกันซึ่งมันก็มีความน่ากังวลมันเกี่ยว AI ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับ
0: ครั
1: เร
0: บ
1: ื่องของดิจิตอลทรัสต์คือเรื่องความเชื่อมั่นทางดิจิตอลเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้แต่ละประเทศได้เปรียบถ้าแข่งกันคือใครมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันมากกว่าก็มีโอกาสที่จะสร้างลูกค้าได้ดีกว่านะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนเนี้ยสุดท้ายเลยที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเราเดินคู่กับนานาชาติเดินไปพร้อมๆกันแล้วก็ไปในรูปแบบที่เท่าทันในประเทศอื่นๆนะครั
0: เข
1: บ
0: ้าหันนะ
1: ทันอยู่ประเทศไทยทันเรากฎหมายเราจริงค่อนข้างแอดวานซ์นะเราอยู่ระดับค่อนข้างเหนือกว่ากลางนะ
0: ครับ
1: นะฮะในการทําเรื่องพวกนี้นะครับเราค่อนข้างไปได้เร็วไปได้ไกลเราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างเยอะด้วย
0: ครับ
1: คร
0: ง
1: ั
0: า
1: บ
0: นที่จัดที่สิงคโปร์เนี่ยนอกจากแน่นอนแหละตัวแทนจากประเทศไทยอย่างพี่อดีหรือว่าของสิงคโปร์เองมีทางยุโรปหรือว่าอะไรนี้มาไหมพี่หรือว่าทั่วโลกเลยมาที่งานนี้
1: จริงๆก็ทั่วโลกครับแต่จะบอกว่าถ้าโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นประเทศต้นกําเนิด
0: ครับ
1: เรื่องของ Privacy อ่ะหรือเรื่องความเป็นส่วนตัวจริงๆยุโรปเนี่ยเป็นแม่งานเป็นจุดเริ่มของเรื่องนี้เลยนะครับ
0: เพราะว่าฐานอยู่ที่เขาด้วยไหมพี่
1: ใช่เขาเริ่มกฎหมายนี้ก่อนกับประเทศอื่นในโลกเลย
0: ครับพี่อันนี้ได้ไปเที่ยวไหนมาไหมครับหรือว่าไปที่งานนี้อย่างเดียวเลย
1: ก็มีงานแล้วก็ได้เดินดูประเทศสิงคโปร์แหละได้ศึกษาเพิ่มเติมไม่ได้ไปหลายปีแล้วฮะก็บ้านเมืองเขาก็เรียบร้อย
0: ไปถ่าย
1: เรี
0: ร
1: ย
0: ู
1: บ
0: ป
1: ร้
0: ม
1: อ
0: ายบ้
1: ส
0: างไห
1: ว
0: ม
1: ยง
0: พี
1: า
0: ่
1: ม
0: ถ่ายรูปมาบ้างไหม
1: ถ่ายมา
0: อากาศร้อนไหมครับพี่
1: อากาศใกล้เคียงกับเมืองไทยฮะแต่ว่าแดดอะไรต่างเขาดูจะไม่ค่
0: เ
1: ออ ย
0: า
1: แส
0: ป
1: บ
0: ่ะ
1: ผิว
0: ไม่ค่อยแสบผิวใช่ไหมพี่แต่ก
1: ค
0: ็
1: ร
0: ถ
1: ั
0: ่า
1: บ
0: ยรูปมาเหมือนกันใช่ไหมครับ นี่แหละครับคือประเด็นที่ผมอยากจะชวนพี่ดีกับท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยคุยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยกองสารนิเทศนะครับสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเผยแพร่ประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่ภาพนะครับถ่ายที่เห็นลายนิ้วมืออย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะภาพที่ชู2 นิ้วนะครับถ้ายุคพวกเราก็ถ่ายรูปแชะแชะอะไรอย่างนี้เนาะเนื่องจากปัจจุ
1: ใ
0: บ
1: ช
0: ัน
1: ่
0: เนี่ยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยใช่ครับพี่แอนดี้มันมีการประมวลภาพแล้วก็การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงที่ข้อมูลนิ้วมือเนี่ยจากภาพจะถูกนําไปใช้สร้างข้อมูลลายนิ้วมือปลอมหรือใช้ประกอบการทําผิดในรูปแบบต่างๆได้นะครับประเด็นนี้ในมุมมอง PDPA ครับถือว่าน่าสนใจมากครับพี่แอนดี้เพราะว่าลายนิ้วมือเนี่ยจัดอยู่ในหมวดข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมครับพี่
1: ใช่ครับเป็นข้อมูลที่เรียกว่าถือว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวนะครับแปลว่าเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเมื่อหลุดไปแล้วเนี่ยอาจการนําไปใช้นะครับในทางทุจริตได้นะครับหรือเอาไปปลอมแปลงเป็นบุคคลใหม่ก็ได้นะครับอันนี้มีความเสี่ยงมากมันไม่เหมือนกับข้อมูล เลขบัตรประชาชนโทร

0: ศัพท์นะถ้าเกิดว่าหลุดไปแล้วเนี่ยเลขบัตรประชาชนไม่เป็นไรแต่โทรศัพท์อย่างเงี้ยสมมตินะถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเบอร์
1: ครับ
0: ก็ยังพอแก้ไขได้นะครับเลขบัตรประชาชนเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่สําคัญติดตัวเราไปตลอดชีวิตก็จริงแต่ว่าพอมันไปใช้กับอย่างอื่นเนี่ยเราถ้าเราเข้าใจเรารู้ทันเนี่ยมันก็สามารถป้องกันตัวได้แต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลไบโอเมตริกนะฮะข้อมูลที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะคนเนี่ยที่
1: ค
0: ม
1: ร
0: ั
1: ันบ
0: มีแค่คนเดียวเนี่ยนะครับจริงลายนิ้วมือก็เรียกว่าฝาแฝดก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้น่ากลัวนะ
1: อืม
0: มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของPDPA เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของโพสต์ของกระทรวงมหาดไทยนี้หรือไม่เนี่ยต้องคำตอบคือโดยตรงเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะ
1: ได้ครับ
0: โอ
1: พี่
0: เคโอเค
1: แล้วอันนี้ผมสอบถามเพิ่มเติมแล้วถ้าเป็นเรื่องดวงตาอะไรเงี้ยพี่ในอ
0: ด
1: น
0: ว
1: าง ค
0: ต
1: ต
0: า
1: มิจฉาชีพเขาจะเอาดวงตาเราเพราะทุกคนถ่ายรูปหรือว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็ต้องลืมตาใช่ไหมครับเขาสามารถเอาดวงตาเราไปทําอะไร
0: จริงๆใช่นะฮะจริงดวงตาเนี่ยจริงส่วนที่สำคัญจริงๆแล้วก็เป็นการแยกระหว่างคนกับอีกคนหนึ่งได้จริงๆคือม่านตา
1: ครับ
0: นะม่านตาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับไบโอเมตริกนะเช่นเดียวกับลายนิ้วมือนะแต่ว่าเรียกว่าม่านตาเนี่ยอาจจะเรียกมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงกว่าลึกซึ้งกว่าถ้าเราดูหนังหนังฝรั่งที่มันเวลาหนังพวกสายลับอ่ะน
1: ค
0: ะ
1: รั
0: เว
1: บ
0: ลาที่ต้องเข้าพื้นที่ถูกไหมสม
1: อ
0: ั
1: ื
0: ย
1: ม
0: ก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นแบบมีการสแกนนิ้วซึ่งจริงก็มีทั่วไปอ่ะมี
1: ครั
0: ม
1: บ
0: านานนะเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับม่านตานี่ก็ในหนังนะมีหลายสิบปีแล้วแต่
1: ควร
0: ่
1: ั
0: า
1: บ
0: ในการใช้ชีวิตจริงเนี่ยปัจจุบันก็มีนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบทั่วไปนะครับที่เราจะเห็นทั่วไปนิดนึงคือสแกนหน้า
1: ครับ
0: แต่หน้าเนี่ยนะครับที่มีคนทดสอบกันก็คือว่าฝาแฝดเนี่ยถ้าหน้าเหมือนกันหรือคล้ายกันมากๆเนี่ยอันเนี้ยผ่าน
1: อืม
0: แสดงว่ามันยังไม่อ่อนไหวมากนะฮะแต่
1: ครั
0: ม
1: บ
0: ่านตาเนี่ยนะหน้าม่านตาเนี่ยฝาแฝดอะไรก็ตามจะไม่เหมือนกันเลยนะฮะข้างในม่านตาเนี่ย
1: อื
0: น
1: ม
0: ะครับม่านตาเนี่ยถือว่ามันเป็นอะไรเขาเรียกว่าเหมือนรูวงแหวนนะที่
1: ค
0: ม
1: ร
0: ี
1: ับ
0: สีอยู่รอบรูม่านตาซึ่งมันจะมีลวดลายนะคล้ายๆกับลายนิ้วมือนี่แหละนะฮะโดยเฉพาะคนซึ่งมันสามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้เช่นเดียวกับลายนิ้วมือเพราะงั้นอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลละเอียดอ่อนที่น่าสนใจนะฮะในอนาคตก็จะมีการใช้งานมากขึ้น
1: อ้าวแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีป้องกันยังไงไม่ให้ลายนิ้วมือเองหรือดวงตาของเราเองอ่ะมันหลุดรอดไปได้ในขณะที่เราถ่ายรูปลงโซเชียลอย่างเงี้ยครับ
0: ขณะที่เราถ่ายรูป
1: ตามที่เรา
0: ถ่า
1: โพ
0: ย
1: สต์ปกติทุกวันนะครับ
0: อ๋อโอเคต้องบอกว่าในความละเอียดของของรูปนะของรู
1: ค
0: ป
1: รับ
0: ที่การถ่ายเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญ
1: อื
0: นะ
1: ม
0: คือที่ผ่านมามันอาจจะเคยมีที่เขาชอบแซวกันนะนักสืบพันทิปอ่ะ
1: ค
0: เร
1: ร
0: ื
1: ั
0: ่อ
1: บ
0: งที่บางทีถ่ายรูปแล้วแบบบางทีมีใครมาด้วยใช่ไหมดาราเขาจะดู
1: ซูมไปที่ดวงตาว่าเขามองกันอยู่
0: ซูมดวงอาจจะไม่ดวงตาตัวถ้าแว่นกันแดดอะใช่
1: เอาไปกันแดดครับ
0: ดวงตานั้นก็คือเหมือนเคยได้ยินเหมือนกันนะแต่ค่อนข้างที่จะก็โอเวอร์นิดนึงนะฮะ
1: คร
0: แต
1: ั
0: ่
1: บ
0: จริงๆแล้วจะถามว่าเนี่ยครับมันอยู่ที่ความละเอียดนะครับคือถ้าเกิดเป็นโซเชียลมีเดียปกติที่เราใช้งานเนี่ยแล้วก็กล้องอาจจะเป็นกล้องแบบกล้องถ่ายรูปจากมือถือธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนักอันนี้อาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้รวมถึงลายนิ้วมือด้วยนะมันอาจจะมองไม่เห็นเอาง่ายๆคือมันมองไม่เห็นที่จะปะติดปะต่อเป็นรูปภาพที่เครื่องจักรจะสามารถทําความเข้าใจได้
1: ไม่ช
0: น
1: ั
0: ะ
1: ด
0: คร
1: ข
0: ับ
1: นาดนั้น
0: ไม่ใช่ขนาดนั้นแต
1: คร
0: ่
1: ับ
0: ที่ผ่านมาก็มีที่เขาบอกว่าเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย
1: อืม
0: มันจะไม่ใช่เป็นไฟล์ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตหมายถึงในโซเชียลมีเดียเพราะว่าเราอัปโหลดไปแล้วเนี่ยความละเอียดมันจะลดลงคุณภาพภาพมันจะดรอป
1: ครั
0: ใช
1: บ
0: ่ไหมครับ
1: อืม
0: แต่บางครั้งเนี่ยนะครับเรามีการถ่ายภาพพวกนี้แล้วเก็บไว้ในไดรฟ์
1: อืม
0: นะในไดรฟ์นะแล้วก็ตัวไดรฟ์เราเนี่ยอาจจะหลุดหรือเราอาจจะแจกตัวลิงก์ไดรฟ์เนี่ยไปให้คนอื่น
1: ครับ
0: ในการดาวน์โหลดซึ่งอาจจะได้ภาพรอใช่ไหมภาพออ
1: ครร
0: ิ
1: ับ
0: จินอล
1: อืม
0: ครับซึ่งภาพเหล่านี้นะครับเอาไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันตามที่แตมถามเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราเข้าใจแล้วว่าความภาพความละเอียดสูงเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้มองเห็นดีเทลนะฮะจนกระทั่งสามารถที่จะเอาภาพที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ย
1: ค
0: เ
1: ร
0: รา
1: ับ
0: ต้องหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงการหันเรียกว่าไม่ใช่แค่สองนิ้วนะ
1: ค
0: แต
1: ร
0: ่
1: ับ
0: คือจริงคือการหันตัวนิ้วมือเนี่ยเข้าที่ตัวกล้องเลยนะครับโดยเฉพาะบางเดี๋ยวนี้มันมีเจนซีทำนะพี่ก็ไม่เข้าใจแล้วทำประมาณแบบถ้าอะไรเงี้ย ใช่ป่ะม
1: อ
0: ีก็จะมีท่าอะไรของเขาอ่ะที่เขาจะ
1: คร
0: ช
1: ับ
0: อบท่าซึ่งมันเป็นการบางทีแบบเอามือไปที่ตัวเลนส์หรือที่กล้อง
1: ใกล้ใก
0: ใ
1: ล
0: ก
1: ้
0: ล้ด้วยซ้
1: ครับ
0: ำอย่างเงี้ยคือต้องหลีกเลี่ยงนะถ้าเกิดกล้องมันชัดมากๆเนี่ยอันตรายนะ
1: ค
0: คร รั
1: ับ บ
0: เว้นระยะห่างจากกล้องไม่ให้เวลามันถ่ายมาเนี่ยคือเราพยายามต้องระวังเพราะบางทีมันมีการซูมหน้าอย่างแตมเป็นสายนี้แตมก็เข้าใจมากกว่าพี่คือมัน
1: ครับ
0: มีการซูมมีอะไรได้
1: ครับ
0: ซึ่งหมายถึงว่ามันอาจจะเห็นลายนิ้วมือถูกไ
1: ค
0: หม
1: รั
0: ค
1: บ
0: รับ
1: ครับ
0: หรืออีกแบบหนึ่งคือตัวเราเองเนี่ยในฐานะถ้าเกิดสมมุติเรามีความจำเป็นต้องโพสต์ท่าทางต่างที่อาจจะมีอัตลักษณ์ส่วนตัวเนี่ยเข้าไป
1: ครับ
0: นะครับพวกลายนิ้วมือเนี่ยเราอาจจะต้องลดความละเอียดเวลาเ
1: คร
0: าร
1: ั
0: จ
1: บ
0: ะโพสต์เราจะต้องลดความละเอียดตรงนี้ลงนะครับหรือเราอาจจะใช้วิธีการในการดรอปหรือว่าเบลอนะหรือปิดบริเวณปลายนิ้วนะถ้ามันไม่ได้น่าเกลียดอะไรมาก
1: ค
0: น
1: ร
0: ั
1: ัก บครับ
0: นะถ้าเกิดสมมติภาพนั้นมันชัดแล้วมันมีความจําเป็นเนี่ยเราก็อาจจะทำเบลอก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าอีกสองประเด็นนะคือภาพที่เรามีการเผยแพร่เนี่ยนะครับจริงๆคือเราอาจจะหลีกเลี่ยงการแจกไฟล์ต้นฉบับรอนะอย่างแตมอาจจะรู้ดี
1: ครัน บ
0: ะครับถ้าเราไปแจกไฟล์รอหรือคือ RAW เนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันมีความละเอียดมันสูงมากซึ่งมันอาจจะเอาไปทําได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือเวลาเราโพสต์อะไรไปเนี่ยนะครับถ้าเรามีการโพสต์ออกเป็น public นะไปสาธารณะยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยก็มีความเสี่ยงเยอะ
1: ครับ
0: นะเราจะมีการจํากัดโพสต์บางโพสต์ที่มันมีความละเอียดอ่อนต่อข้อม
1: ค
0: ู
1: ร
0: ล
1: ั
0: ส
1: บ
0: ่วนตัว
1: ครับ
0: ไปยังคนที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อนเราก็ได้นะฮะประมาณนี้
1: โอ้ถ้าอย่างนี้อันนี้สมมติถ้าเราเบลอแล้วนะพี่สมมติถ้ากล้องอย่างที่พี่อันนี้บอกว่าพอเราโพสต์รูปลงไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีการดรอปภาพความละเอียดภาพพอมันดรอปมาแล้วแต่ว่าอ่ะสุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นมันดรอปมาประมาณนึงด้วยเทคโนโลยีณสมัยนี้ปัญญาประดิษฐ์สมัยนี้เราสามารถมิจฉาชีพเนี่ยถ้าเอาภาพเซฟภาพเราไปแล้วเข้าAI แล้วให้เขาทำภาพให้ชัดอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้ไหมพี่มันจะเสี่ยงไหม
0: อ
1: พ
0: ื
1: ี่แอนด
0: ม
1: ี้เข้าใจไหมครับหมายถึงว่าสมมติถ้าภาพมันเบลอมิจฉาชีพดันเซฟภาพไปแล้วก็เอาไปให้ AI ทำภาพให้มันชัดขึ้น
0: โออ
1: ย่า
0: เ
1: ง
0: ค
1: เงี้ย
0: เข้าใจเข้
1: อ
0: า
1: ัน
0: ใน จ
1: ี้น่ากลัวไหมพี่
0: เห็นอยู่เพราะว่าวันก่อนก็ถ่ายรูปกับพวกเนี่ยแหละแล้วก็
1: ครับ
0: ไปช่วยถ่ายให้ปรากฏว่าก็มีคนอยู่ในภาพแล้วก็เอาภาพเหล่านี้ออกหมายถึงเอาภาพคนที่อยู่ใน
1: เ
0: ภ
1: อา
0: าพ
1: ค
0: อ
1: น
0: อก
1: ที่
0: แบ
1: เรา
0: บ
1: ไม่ต้องการอยู่ในภาพออกใช่ไหมครับพี่
0: อย่างง่ายดายเลยใช
1: อ
0: ่มือถือซัมซุงนะขอโฆษ
1: คร
0: ณ
1: ับ
0: าให้เลยว่าแบบง่ายมาก
1: ครัน บ
0: ะฮะเป็นซัมซุง X26อ่ะก็รุ่นเรือธงเขาก็
1: ครับ
0: ถ่ายแล้วสามารถแบบเหมือนทําได้อย่างง่ายดายมาก
1: คร
0: แล้
1: ั
0: ว
1: บ
0: ก็เนียนมากอย่างเงี้ยต้องบอกว่านี่คือการเอาภาพออก
1: ครับ
0: นะครับคือใช้ AI แล้วก็แปลงโดยการไม่ได้เพิ่มดีเทลแต่เป็นการลบดีเท
1: คร
0: ล
1: ับ
0: บางอย่าง
1: ครับ
0: นะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปภาพจริงโดยใช้ AI นะครับแต่ทีน
1: ค
0: ี้
1: รับ
0: สแตมถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าบางทีภาพมันไม่ชัดอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วปรากฏว่ามันโชว์อัตลักษณ์ส่วนตัวเช่นลายนิ้วมืออยู่แล้วเนี่ย
1: ครั
0: แ
1: บ
0: ต่เราใช้ AI แล้ว AI เนี่ยมาปรับปรุงภาพให้มันละเอียดขึ้นเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมถูกไหม
1: ครับ
0: นะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าปกติ AI นะตอนเนี้ยสิ่งที่ทําคือมันจะไปลบสิ่งที่เบลอแล้วทําให้ชัดขึ้นแต่ว่าเป็นลักษณะของการลบสัญญาณรบกวน
1: ครับ
0: ภาพมันก็จะดูสวยขึ้นนะฮะคือสิ่งที่มันทําคือมันจะเพิ่มเขาเรียกว่าเหมือนความชัดที่
1: ค
0: เ
1: ร
0: ป
1: ั
0: ็
1: บ
0: นลายเส้นเป็นร่องเป็นสันอย่างเงี้ยฮะหรือมีการขยายรายละเอียดนะฮะอันเนี้ยเป็นไปได้แต่จะบอกว่าในกระบวนการในการสร้างลายนิ้วมือขึ้นมาใหม่นะคือมันจริงๆมันต้องรวมถึงเมื่อมันทําให้ชัดนะสิ่งที่มันทําคือมันต้องเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนบางอย่างเพื่อให้มันดูในภาพรวมแล้วมันดูไปได้อะอัน
1: ค
0: เ
1: ร
0: นี
1: ั
0: ้
1: บ
0: ยปัจจุบันอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นหมาย
1: คร
0: คว
1: ั
0: าม
1: บ
0: ว่าทําได้แต่ว่าถ้ามันอาจจะทําไม่สมบูรณ์
1: อาจจะ
0: น
1: ไ
0: ะ
1: ม่
0: เพ
1: ใ
0: ร
1: ช
0: า
1: ่
0: ะ
1: ลายนิ้วมือเราจริงๆเขาแค่
0: อ่า
1: อาจจะทำมาให้มันแบบคมชัดแต่ว่ามันไม่ใช่เลียวของบุคคลนั้นๆจริงๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช
1: อ
0: ่ถ้ามันไม่มีต้นฉบับของเราจริงๆอ่ะนะหมายความว่าเราไม่เคยแบบสมมุติเราดูดวงอันนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งน
1: ระ ะวังครับผม
0: การดูดวงอ่ะนะเราใช้บางคนใช้ AI ในการดูดวงนะครับ
1: หลายค
0: เขาน ก็
1: มากครับ
0: ถ่ายภาพลายนิ้วมือเราจริง
1: ครับ
0: ๆนะแล้วก็ถ่ายไปใช้กล้องเราเนี่ยซึ่ง
1: ครับ
0: มันแปลว่าอะไร AI อ่านได้ถูกไหม
1: ครับ
0: นะครับและเขาก็เอาตรงเนี้ยเข้าไปพอเข้าไปก่อนเนี่ยหมายถึงว่าเราอาจจะใช้ AI ตัวนั้นแหละหรือตัวนั้นที่เป็นพื้นฐานซึ่งหมายถึงว่าถ้าเป็น AI จากเครื่องเราเองซึ่งมันมีรูปจริงเนี่ย
1: คร
0: อ
1: ั
0: ับ นนี้มีความเสี่ยงสูงมาก
1: อืมอืม
0: ๆนะครับ
1: ซ
0: แต
1: ึ
0: ่
1: ่ง
0: ที่จะตามถามเราวิเคราะห์เรื่องนี้กันก็คือมิจฉาชีพไม่รู้จักเราแล
1: ค
0: ้
1: ร
0: ว
1: ับ
0: เรียกว่ามีการทำภาพของเราให้ชัดขึ้นโดยอาศัยข้อม
1: คร
0: ู
1: ั
0: ล
1: บ
0: ที่ไม่ได้มีการเทรนนะไม่ได้มีก
1: เอ
0: าร
1: อ
0: ส่งโดยตัวบุคคลเองคือมัน
1: ค
0: ไ
1: ร
0: ม่
1: ั
0: ใช
1: บ
0: ่ภาพจริง
1: ครับ
0: นะครับมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการเจเนเรตภาพใหม่ให้มันดูคมชัดขึ้นแต่อาจจ
1: เอ
0: ะใช้
1: อง
0: านไม่ได้
1: เพราะว่าไม่อย่างที่พี่อันนี้บอกAI ทางของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีลายนิ้วมือของเราแต่ว่าเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันสมบูรณ์เฉยๆมันก็เลยไม่ใช่ส่วนบุคคลนั้นแต่ปัจจุบันนี้หลายคนนะผมเห็นเลยดูศาสตร์ซาจูเนี่ยศาสตร์เกาหลีดูลายนิ้วมือถ่ายรูปไปให้ AI ดูอ่ะอันนี้เสี่ยงมากๆนะครับอย่างที่พี่อันดี้บอกเพราะว่าข้อมูลมันก็จะอยู่ในตัว AI ของเราเนาะแล้วถ้าเราวันใดวันหนึ่งโดนแฮ็กไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับอืมแล้วมันจริงๆเรื่องลายนิ้วมือมันมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจครับพี่แอนดี้อย่างเงี้ยสมมติถ้าผมโพสต์รูปไปลงโซเชียลไปอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นการยินยอมเปิดเผยข้อมูลของตัวเองไหมครับตามกฎหมายแล้วอะครับ
0: ยินยอมเปิดเผยข้อมูลตัวเองหมายถึงว่าเราเอา
1: เราโพส
0: เร
1: ต์
0: า
1: ภาพเราโพสต์ภาพของเรา
0: คือเราทําได้นะครับต้องบอกว่าเราทําได้นะมันเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วมันเป็นสิทธิ์ของเราเรา
1: ครับ
0: อยากจะแสดงออกโดยการแสดงกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยทำได้ถ้าตราบใดที่ภาพนั้นน่ะมันไม่ผิดกฎหมายเช่นภาพเป็นเราโป๊เปลือยนี่ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: นะฮะอย่างนี้คือผิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาพทั่วไปภาพที่เราทํางานภาพเราไปเที่ยวเนี่ยอันนี้เราทําได้ตามกฎหมายทุกคนทําได้หมดนะครับแล้วก็แม้แต่การที่เราจะโชว์อัตลักษณ์ส่วนตัวเราอยากจะโชว์ลายนิ้วมือนะอะไรแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะเราจะโชว์หน้าตาคําจริงก็ทําได้แต่จะบอกว่าการโชว์เหล่านั้นเนี่ยมันทําให้เราซึ่งเป็
1: เส
0: น
1: ี
0: เจ้
1: ่
0: าย
1: ง
0: ของข้อมูลมีความเสี่ยง
1: เป็นอย่างนี้ก็น่าสนใจเนาะแล้วในอนาคตนะพี่อันดี้สมมติถ้าตัวกล้องทุกวันเนี้ยกล้องยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเทคโนโลยีเริ่มเรื่อยๆเรื่อยๆในอนาคตอ่ะการที่เราชูภาพถ่าย2 นิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยโพสต์ลงไปในโซเชียลอันนี้น่ากลัวนะอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลได้แบบเลยอ่ะเนาะอันนี้พอมาพูดถึงเรื่องตัวมันจะเชื่อมโยงกับชีวิตคนทํางานครับพี่อย่างผมอย่างเงี้ยหลายบริษัทเนี่ยก็ใช้เครื่องสแกนนิ้วมือนะเข้าทํางานนะครับหากวันหนึ่งเนี่ยระบบของบริษัทโดนแฮกของบริษัทโดนแฮกโดนโจมตีนะครับแล้วข้อมูลลายนิ้วมือของพนักงานเนี่ยหลุดออกไปสมกับมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลตรงนี้ไปด้วยนะครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยในบริษัทในฐานะผู้ควบคุมดูแลข้อมูลอย่างเงี้ยครับเขาต้องรับผิดชอบอยู่อย่างไหมครับหรือเป็นไปได้ไหมครับที่มิจฉาชีพเนี่ยจะเอาฐานข้อมูลตรงนี้ไปแล้วก็จะได้มุมกว้างเลยจะหลอกได้มุมกว้างอะไรอย่างเงี้ยพี่
0: ครับเป็นไปได้ก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันนะฮะสมมติเราไปทํางานที่ไหนนะ
1: ครับ
0: ที่ทํางานเราหรือแม้แต่เราจะไปเที่ยวนิทรรศการไปเที่ยวโรงแรม
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ครับใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเอาข้อมูลเราไปใช้ประโยชน์นะอย่างเช่นบริษัทเนี่ยเขาต้องเอาข้อมูลเราไปเพื่อทำโปรไฟล์เพื่อจ่ายเงินเดือนเพื่อใช้ในการติดต่อกับเราหรือโรงแรมก็เอาข้อมูลของเราไปใช้ในการทํางานของโรงแรมถูกไหมครับการที่เราเอาข้อมูลของคนอื่นมาเนี่ยตามกฎหมายคือเราต้องรักษาสิทธิของเขาให้ดีแล้วเราก็ต้องรักษาข้อมูลที่บุคคลนะที่เอามาได้อย่างดีนะดีตาม
1: คร
0: ม
1: ับ
0: สมควรตามเหมาะสมเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามนะจะเป็นอนาคตจะเป็นเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองถ้าเราทํางานโดยที่เราไปเอาข้อมูลคนอื่นมาใช้เนี่ยเราต้องรักษาเขาให้ดีต้องป้องกันให้ได้นะเพราะงั้นทุกคนมีส่วนรับผิดชอบตรงนี้หมดนะครับเอาแบบสั้นๆง่ายๆเร็วๆก็คือว่าตอนที่เราเอาข้อมูลมาเนี่ยเราต้องบอกกล่าวเขาก่อนต้องบอกกล่าวเขาก่อนว่าผมจะเอาข้อมูลคุณมาเนี่ยเอามาใช้ทําอะไรต้องชัดเจนตรงนี้
1: ครับ
0: ครับเช่นเอาใช้ในการลงทะเบียนโรงแรม
1: ครับ
0: แล้วเพื่อจะได้มีการติดต่อกันหรือเก็บเงินเนี่ยก็ต้องบอกแล้ววิธีการในการบอกเนี่ยนอกจากเรื่องการบอกวัตถุประสงค์เนี่ยก็ต้องบอกด้วยว่าเดี๋ยวผมจะขอข้อมูลอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะแบบเอาแค่ชื่อนามสกุล
1: ครับ
0: เบอร์โทรเอาแค่นี้แหละจริงคือหลัก PDPA คือเอาที่จําเป็นพอ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ผมจะเก็บไว้เนี่ยเดี๋ยวผมทําตรงเนี้ยผมถ่ายเอกสารแล้วผมจะเก็บไว้2 ปีแล้วผมจะทําลายทิ้งต้องแบบนี้เลยนี่คือหลักการทั่วไปที่เราต้องทําแล้วก็ห้ามให้แบบหลุดไปนะลิ้นชักนี้ต้องมีกุญแจล็อกอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นี่คือรูปแบบของ เกี่ยวข้องกับข้อมูลบริษัทก็ต้องทําแบบนี้นะ
1: อ
0: คร
1: ื
0: ับ
1: ม
0: โรงแรมก็ต้องทําแบบนี้นะครับประมาณนี้
1: สุดท้ายอยากจะฝากอะไรสำหรับคนที่ไม่อยากจะให้ลายนิ้วมือหรือม่านตาของเราเนี่ยหลุดไปถึงมือมิจฉาชีพพี่อันนี้อยากเตือนอะไรครับ
0: ที่อยากจะเตือนทุกคนเนาะสำหรับท
1: ค
0: ี
1: ร
0: ่
1: ับ
0: วันนี้ประเด็นของเราคือเรื่องของการชู2 นิ้วนะครั
1: ค
0: บ
1: รัก บ
0: ็ต้องบอกว่าณวันนี้ข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ยินกันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บัตรประชาชนนะครับ
1: อ
0: ม
1: ื
0: ี
1: ม
0: ชื่อเบอร์โทรเท่านั้นมัน
1: คร
0: ร
1: ั
0: ว
1: บ
0: มไปถึงลายนิ้วมือใช่ไหมครับใบหน้าด้วยใบหน้
1: ใ
0: า
1: บ
0: จ
1: หน้
0: รา ิงๆก็
1: ด
0: ใช
1: ้ว
0: ่
1: ยครับ
0: ใบหน้าเราก็ใช่แล้วนะเพราะว่า
1: อืม
0: มันเอาไปทํา
1: ครั
0: ส
1: บ
0: แกนได้
1: ครับ
0: นะครับม่านตาสิ่งเนี้ยมันจะแตกต่างกับรหัสผ่านหรือข้อมู
1: อ
0: ล
1: ื
0: ส่วน
1: ม
0: ตัวแบบที่เรารู้จักกันเพราะรหัสผ่านเนี่ยจริงเราโดนแฮ็กไปเราก็อาจจะเปลี่ยนรหัสใหม่ได้
1: ครับ
0: นะครับแต่พวกลายนิ้วมือพวกม่านตาใบหน้าต่างๆมันเรียกว่าเปลี่ยนยากหรือเปลี่ยนไม่ได้เลย
1: ไม่สามารถเปลี่ยนได้
0: ใช่ดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์เนี่ยก่อนที่เราจะโพสต์รูปนะอาจจะลองสังเกตนิดนึงว่ารูปถ่ายหรือภาพถ่ายของเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการที่เปิดไปแล้วเนี่ยนะครับ
1: ค
0: แ
1: ร
0: ล
1: ั
0: ้
1: บ
0: วน่าจะมีบุคคลที่สามหรือมิจฉาชีพเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้
1: อืม
0: นะครับก็ต้องระวังอย่าให้ชัดหรือให้รายละเอียดตรงนั้นชัดเจนมากขึ้นก็จะป้องกันความเสี่ยงในอนาคตได้มากขึ้นครับ
1: ครับผมก็ถือว่าวีคนี้ครบถ้วนนะผมขอเตือนอีกอย่างหนึ่งแล้วกันเพราะผมเห็นคนหลายคนคนใกล้ตัวผมชอบทำกันก็คือถ่ายมือลง AI เนาะให้เขาดูดวงให้ทำนายนู่นนี่นั่นให้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งเนาะเพราะว่าถ้าข้อมูลมันหลุดไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมิจฉาชีพเข้ามาแฮกเราได้นะครับโอเคครับอาทิตย์นี้ครบถ้วนครับสำหรับรายการ Inside Cyber ครับผมสแตมป์ทิติวัฒน์กับพี่ดีหลิวชิวทีต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Inside Cyber โดยแอนดี้หลิวชิวไอทีและสแตมป์ทิติวัฒน
3: ์ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันบิ๊กดุนเลี้ยงอาหารเช้าตงจวินก่อนบินกลับจีนสานต่อสัมพันธ์กลาโหมไทยจีนย้ำเดินหน้าความร่วมมือความมั่นคงรอบด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเช้ากับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้านโจ๊กปริ้นเขตบางรักกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนที่ฝ่ายจีนจะเดินทางกลับประเทศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทวิภาคีเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้ในช่วงค่ำพลโทอดุลจะเดินทางไปส่งพลเรือเอกตงจวินที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่ออำลาคณะผู้แทนฝ่ายจีนที่เดินทางกลับประเทศสำหรับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความไว้วางใจความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงการฝึกศึกษาการแลกเปลี่ยนกำลังพลตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอันจะนำไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับร้านโจ๊กปริ้นเป็นร้านโจ๊กสตรีทฟู้ดระดับตำนานที่เปิดมานานกว่า80ปีวิไฟค้านจัดเวทีชำระ2ปีเลือกสว.ไอติมเผยขบวนการหัวลึกกว่าแค่โพยพบเตรียมการจ้างคนสมัครจ้างโหวตทั่วประเทศคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมไฟค้านหรือวิไฟค้านนำโดยนายภริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิไฟค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2โดยมีผู้ร่วมอภิปรายและพยานบุคคลร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แก่นางสาวสิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนายสาธิตมงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนางกุสุมาวตีนางกุสุมาวตีสิริโกมุตสว.สำรองพันตำรวจเอกสมยศสีหบัวผู้สมัครสว.จังหวัดภูเก็ตนายสมนึกสุชัยธนาวนิชนายปริศได้กล่าวเปิดเวทีว่าคดีโกงสว.แม้จะถูกพูดถึงและมีการขับเคลื่อนมา2ปีแต่ที่กังวลใจคือเรื่องไม่ไปถึงศาลเพราะหน่วยงานที่ตรวจสอบอาจทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งที่4ใน7กกต.เห็นชอบโดยสว.ชุดปัจจุบันและกรมสอบสวนคดีพิเศษเกียบว่างและยังมีการเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งมา2สัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดงานภาคแรกเป็นการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบการทำงานอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่สิ่งที่ทำได้คือการทำให้เรื่องนี้อยู่ในแสงสว่างสังคมไม่กระพริบตาโดย2สัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดหลักฐานเกี่ยวกับโพยหัวสว.มาถึงวันนี้เห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่ยื่นโพยให้กกต.ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าก่อนที่จะมาเป็นโพยในการเลือกสว.วันนั้นมีขบวนการที่มีการเตรียมการกันมาล่วงหน้าไม่ใช่แค่กระบวนการของการจะทำโพยแล้วแลกเปลี่ยนคะแนนการอย่างเป็นระบบแต่เป็นกระบวนการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การจัดงานอีกครั้งในวันนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลบางส่วนและรวบรวมข้อมูลบางส่วนที่อาจจะยังกระจัดกระจายอยู่ให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลด

0: ดนะครับ
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: สุขภาพดีกับสามหมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
4: สวัสดีครับมยทัศน์สามเสนครับ
5: สวัสดีครับสมศักดิ์วัฒนศรีจ้ะ
6: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับมาพร้อมกันพร้อมหน้ากันเลยนะครับ3คนแล้วก็บวกกับคลิปด้วยใช่ไหมมีคลิปคุณแป้นด้วยนะครับ
4: ต่างๆนะคุณหมอสมศักดิ์วันนี้มารื่นเริงนะมีจ้ามีจ๋า
5: แต่เราทำยังไงจะแข่งกับหมอปัญญาได้เขาจะร้องเสียงทุ่มอ่ะ
6: โอ้โห
4: ตอนนี้ผม
5: จ้ากลับมา
4: ผมก็บอกว่าโปรยไว้ว่าสมเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยอัตราเร่งสูงยิ่งนะครับในยุคที่ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมองตามจนแทบจะไม่ทันอย่าว่าแต่ตามข่าวเลยมองตามยังแทบจะไม่ทันเหมือนรถไฟความเร็วสูง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิ้งฟิ้วคนที่รอถ่ายรูปอ่ะว้าหายไปแล้วไม่ทันถ่ายเร็วมากยุคนี้เป็นแบบนั้นนะครับผมก็โปรยว่าการเจรจาเรื่องสงครามอิสราเอลอิหร่านก็ทำท่าว่าจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ก็ดับไปเรียบร้อยแล้วลบกันใหม่อุตลุดนะครับ
5: น้ำมันก็ขึ้น
4: น้ำมันก็ขึ้นสหรัฐยังไม่พอนะฮะยังแกล้งเพื่อนไม่พอก็โจมตีประเทศต่างๆด้วยนโยบายภาษี
5: ภาษี
4: ก็เอาซะอีกนะครับอีกร้อยกว่าประเทศก็โดนนะครับไทยก็โดนไปด้วยแต่สำหรับประเทศไทยก็ยังโชคดีอยู่เหมือนกันนะที่ถนนเรือเดินใช่ไหมผมเรียกถูกไหมแลนด์บริดจ์ถนนเรือเดิน
6: ยกเลิกไปละยกเลิก
4: ยกเลิกไปในยุคนี้นะฮะในยุคนี้ในอนาคตก็อาจจะถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นอีกเพื่อให้ดูว่าสถานการณ์ขณะนั้นตอนที่คิดใหม่ทำใหม่ทบทวนใหม่นั้นเหมาะสมหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับ
5: แต่เพราะว่าอย่างนั้นผมขอไอ้จุดนี้ขอคอมเมนต์นิดนึงนะแลมบิชแลมบิชอะไรนะโชคดีแล้วที่ไม่ทำนะเพราะอะไรไหมบทเรียนยังไม่พอหรือไงไอ้เนี่ยไอ้ที่มันมีช่องแคบอะไรทั้งหลายอ่ะเป็นต้นเหตุดึงสงครามมาเลยอ
4: ่
5: ะเพราะถ้าอีกหน่อยเรามีไอ้ตรงนี้อีกอันขึ้นมาผมว่ามันก็เป็นต้นเหตุที่จะดึงสงครามเข้ามาได้เนื่องจากมันเป็นเงินเป็นทองแล้วยุคที่คนโลภมากเลยนะอยากได้อย่างเดียวเนี่ยเบียดเบียนกันไม่รู้เรื่องมันก็จะดึงเข้ามาผมว่าอยู่อย่างเงี้ยธรรมชาติสบายดีแล้วอย่าไปคิดรวยอะไรมากมาย
4: เห็นด้วยผมเห็นด้วยจริงยุติแต่เห็นด้วยด้วยเหตุผลที่ต่างออกไปเห็นด้วยด้วยเหตุผลที่ต่างไปแล้วเราไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันนะมันจะนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็คุยกันสนุกนะเรื่องฝาแฝดที่สงสัยจะโกง
6: คร
4: ับ ข้อสอบนะแต่นี้เรื่องข้อสอบโกงข้อสอบนี่ก็กำลังดังผมมีอีกเรื่องนึงครับหมอปัญญา
6: เอาเลย
4: เรื่องโกงข้อสอบหรือเปล่าเนาะก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะเรื่องก็มีอยู่ว่านะครับที่ประเทศจีนเนี่ยก็มีการสอบเหมือนกันนะมีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่า South China Agricultural University มหาวิทยาลัยเกษตรแห่งประเทศจีนตอนใต้นะอยู่ที่เมืองกวางโจวเรื่องเป็นอย่างนี้ครับผู้คุมสอบก็สังเกตเห็นนักศึกษาคนหนึ่งนะใส่แว่นมันก็อยู่เหมือนเป็นแว่นปกติแต่เขาแปลกใจที่ว่ามีแสงสีเขียวสะท้อนขึ้นมาแว๊บหนึ่งคนคุมสอบก็ไม่แน่ใจว่าตาฝาดหรือเปล่าแต่อย่างไรก็เมื่อเกิดเอ๊ะสงสัยขึ้นมาแล้วก็เลยไปขอดูแว่นของเด็กคนนั้นปรากฏว่าเด็กก็เอาแว่นส่งให้เขาก็ตรวจสอบ แต่ยังไม่นำตรวจไปเท่าไหร่นักศึกษาอะไรนี้ก็

0: ยอมรับว่ามันเป็นแว่นตา AI ครับอ่ะ
1: อ
0: แล
1: ่
0: ้
1: า
0: วแว่นต
1: ค
0: าร
1: ับ
0: AI มันเป็นยังไงก็ปรากฏว่าถูกโปรแกรมให้สามารถอ่านเอกสารข้อสอบแล้วก็นำคำถามไปเข้า AI ทั้งหมดมี4 ตัวฝังอยู่ในแว่นมีดีปซีกนะมีตงยี่เชิญเหวินมีชีปูมีดูเบ้าดูเ
1: ค
0: บ
1: รับ
0: า
1: ครับครับ
0: อ๋อAI 4 ตัวเดี๋ยวถ้าเกิด AI 4 ตัวมันทะเลาะกันแล้วตอบคำตอบไม่ถูกนี่จะทำไงอันนี้ไม่รู้นะครับแต่รู้แต่ว่า AI มันเข้าไปในร่างของแว่นตาแล้วเด็กก็เอาไปสอบนะครับคัดเลือกนะครับปรากฏว่าถ่ายภาพข้อสอบประมวลผลค้นหาคำตอบได้ทันทีไม่ต้องใช้คำสั่งเสียงนะแค่แตะเบาๆที่กรอบแว่นเท่านั้นเองนะครับแล้วที่น่าตกใจก็คือแว่นตานี่เนี่ยเขาทำกันเป็นธุรกิจใหญ่โตนะครับคุณหมอสมศักดิ์คุณสักสามารถไปเช่าแว่นตานี้ราคาเพียง200 หยวน
1: โอ้โห
0: นะประมาณ1,000 บาทนะครับสอนวิธีตั้งหมดอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยลดแสงลดอะไรเพื่อไม่ให้ใครสังเกตแต่ว่าครูผู้คุมสอบนี่ก็ตาคมเหลือเกินจับได้นะครับในฐานเรื่องนี้ผมก็นำมาเล่าสู่กันฟังว่า AI ที่เก่งนักเก่งหนาเนี่ยไม่เป็นที่กังขานะครับโดยเฉพาะเรื่องการจำปริมาณของเนื้อหาสาระได้ไม่หมดเลยจะแย่หมดเลยนะครับเอนไซโคลพีเดียของทั้งโลกแทบจะจำได้ก็ไม่ต้องจำหรอกจริงไม่ต้องจำมันมีเมมโมรีที่เก็บไว้แล้วก็สามารถประมวลผลพร้อมๆกันนะทุกๆข้อมูลแล้วก็ได้คำตอบออกมานะนี่ก็เป็นเรื่องของแว่นตา AI โกงข้อสอบนะจบ
1: นี
0: ค
1: ่
0: รับ
1: แห
0: ค
1: ล
0: ุณ
1: ะ
0: หมอปัญญาน เนี่ย
1: แปล
0: ผ
1: ก
0: ม
1: ดี
0: อยากจะชี้ประเด็นนิดหนึ่งแล้วขอโทษแซงคุณหมอปัญญานิดหนึ่ง
1: เป็น
0: ข
1: ไร
0: อ
1: คร
0: อ
1: ันบ
0: ุญาตนะ
1: เชิญครับเชิญครับ
0: ผมอยากจะชี้ว่าเนี่ยคือเราต้องเข้าใจในพื้นฐานหลักการอะไรทั้งหลายการกำเนิดของ AI นะจริงๆแล้วเนี่ยมันพัฒนามาตั้งแต่200 กว่าปีนะชาวเปอร์เซียซึ่งปัจจุบันคืออิหร่านเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งมากเลยแล้วเขาคิดวิธีใช้อัลกอริทึมขึ้นมาอัลกอริทึมนี่ก็เอาส่วนหนึ่งก็ที่เป็นชื่อเข้ามาตั้งนะแล้วเป็นอัลกอริทึมแล้วอัลกอริทึมนี้ก็พัฒนามาเรื่อยในที่สุดก็มีเรื่องของคอมพิวเตอร์มาเนี่ยก็มีคอมพิวเตอร์ไซส์ก็พวกผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็ใช้คอมพิวใช้อัลกอริทึมเนี่ยมาเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งคอมพิวเตอร์แล้วมันสามารถทำอะไรได้สารพัดเลยเพราะมันมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็มาบวกกับที่คุณหมอไม่ทัดเคยเล่าเรื่องสมัยสงครามโลกที่เขาถอดโค้ดได้อะที่ชนะเยอรมันอะไรได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา AI นะแต่มาในที่สุดอะที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างอะไรที่เร็วมากก็คือการได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ของนักวิทยาศาสตร์2 คนที่สามารถที่จะใช้ความรู้คุณหมอไม่ทัดด้านระบบประสาท คือถอดออกมาได้ฮะถอดระบบประสาทกับสมองออกมาได้แต่มันทำให้มันสามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วและสามารถใช้ภาษาได้อย่างมากมายอย่างเก่งมากพูดง่ายๆทั้งเก่งทั้งเรื่องของการใช้ภาษากับเรื่องของการคำนวณแล้วมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องพักผ่อนไง24 ชั่วโมงอะไรออกมาได้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นวันในนี้ที่ทำได้นี่นะแต่ว่ามันถอดแค่ไอ้ตรงเป็นปัญญามาใช่ไหมแต่มันไม่ได้ถอดความรับผิดชอบมานะไม่ได้ถอดศีลธรรมมโนธรรมหรือแม้แต่เจตนาเนี่ยที่เป็นหลักของกฎแห่งกรรมเลยนะซึ่งถ้าใครศึกษาธรรมะเนี่ยจะรู้เลยว่าคนมันไม่ได้มีแค่ระบบประสาทที่คิดแต่จะเอาเงินกำไรก็อย่างเดียวคิดไอ้แว่นนี้ออกมาให้คนไปโกงข้อสอบอะไรเงี้ยมันมาจากโลภะทั้งนั้นเลยนะเพราะมันต้องเอาเรื่องของธรรมะเข้ามา ปัญหาทั้งหลายทั้งปวง
1: เข้ามาช่วยคอนโทรลจุดนี้นี่คือ
0: ค
1: สิ่งที่ผมมองเห็นนะครับ
0: โอเคกับหมอปัญญาครับ
2: ทุกคนละครับที่สนใจเรื่อง AI นะครับตอนเริ่มรับรู้เรื่องใหม่ๆโอ้โหซูซ่าเห็นความสำคัญของมันมากเหมือนกับเป็นพระเจ้าแต่พอถามไปสักพักหนึ่งคนเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนใจทุกคนนะพอรู้ดีว่ามันกำลังตึกตรองในใจตัวเองด้วยคุณธรรมตัวเองในใจนั่นนะAI มันก็สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาครับมนุษย์ไปโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมมันเท่านั้นเองนะครับทั้งหลายแหล่นี้ขึ้นตัวอยู่กับคนที่จัดการเรื่อง Data นะครับที่เราเรียกว่าเป็น Big Data คือถ้าเป็น Data เฉพาะเจาะจงเช่น Data สายแพทย์เราก็เรียกว่า data lake ทะเลสาบเหมือนข้อมูลนะครับจอยลงมาแต่ specific ของเป็นมากๆทั้งหลายนี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดการเรียนการสอนจริงๆในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับและ IT เนี่ยมาระดับหนึ่งแต่เราก็เจริญรุ่งเรืองขนาดประมาณสัก30ปีที่ผ่านมาแล้วเองนะครับที่ไว้ประมาณนั้นมันเป็นสิ่งที่ก็คือที่มาของคอมพิวเตอร
3: ์นั่นเป็นความฝันแต่ตอนนี้ความฝันเริ่มเป็นความจริงแล้ว
2: จริงมันจริงตอนหลังๆนี่ครับที่เริ่มมีการสอนสอนนักศึกษาแพทย์นักศึกษาให้รู้จักการจัดการเรื่อง data แยกแยะ data เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไปช่วยอ่านที่มาที่ไปเป็นแค่ที่เอง AI นะครับแต่ว่ามนุษย์ฉลาดหรือจะเลวร้ายขนาดขาดคุณธรรมอย่างที่หมอสมศักดิ์พูดเนี่ยก็แต่เมื่อมันต้องได้เรียนรู้ซะก่อนว่าโอ้ไอความรุ่งเรืองเหล่านี้เองถ้ามันแฝงไปด้วยความชั่วร้ายในใจเมื่อไหร่ขาดคุณธรรมเมื่อไหร่มันคือตัวศัตรูสำคัญซึ่งเราสอนนักศึกษาทุกคนที่เรียนวิชาพวกนี้เสมอนะระวังให้ดีนะโดยยิ่งเกิดมี AI ซ้อน AI ขึ้นมา AI แรกขึ้นมาไม่ชั่วยังไม่ชั่วไม่ชั่วร้ายแต่คนที่สอนไปจับ AI มาจับเฉพาะจุดที่มันชั่วร้ายออกมาโชว์ออนแล้วถ้าเกิดมีที่3มาอีกเป็นเปิดๆมันจะชั่วร้ายหนักไปอีกนี่ครับคือคำว่าคนเราไม่เป็นคนเพราะว่าถูกดัดแปลงไป AI ก็ยังเหมือนสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเองครับท่านฟังครับกรุณาดูแลอย่างชื่นชมแต่บางเรื่องที่มันช่วยตอบเราทำอะไรที่ซ้ำๆๆๆได้เก่งจริงแต่เรื่องของคุณธรรมเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเรื่องของวิชาชีพต่างๆนั้นไม่ได้เพราะว่ามัน
3: เชื่อว่า
1: ขอเปรียบเปรยอีก
3: ผมว่าอนาคตนะจะมีคนแก้โจทย์ของคุณหมอปัญญาเพราะอันนี้เป็นเพนพอยต์ใช่ใช่ให้โจทย์มาว่าเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
1: ผม
3: เพนพอยต์เนี่ยจะมีคนคิดAI ที่ฝ่ายดีฝ่ายธรรมะแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เพราะว่าฝ่ายธรรมะนี่น่าจะไม่ค่อยมีทุนเท่าไหร่นะฝ่ายอธรรมนี่น่าจะทุนเยอะ
1: ถ้าเปรียบถ้าถึงหมอไว้ทัดครับเปรียบแล้วนั่นก็คือถ้าเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับมีรถที่โอ้แรงเร่งกำลังสูงอย่างมหาศาลนะแต่ต้องการเบรกที่สามารถที่จะบาลานซ์
3: กันได้มีพลังกำลังพอกันใช่ครับเอาละครับปัญญาประดิษฐ์ไปแล้วมาถึงปัญญามนุษย์บ้าง
1: ปัญญาไข่มุกแก
3: ถ่ายทอดคลิปเสียงวันนี้นะครับท่านแรกจะเป็นคุณแป้นนะครับคุณแป้นจะพูดเรื่องปัญญามนุษย์นะครับปัญญามนุษย์ทางใดอย่างไรเชิญรับฟัง
2: นึกว่าคุณแป้นพูดปัญญาหน้าตาดีซะอีกผมเอง
1: บอกแล้วใครจะไปเทียมก็ได้
3: ฟ
1: ัง
3: เสียงคุณแป้นนะครับ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะเมื่อวานเห็นข่าวในโทรทัศน์ที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะมีข่าวเรื่องงานวิจัยของการป้องกันโรคดิเมนเชียหรือโรคสมองเสื่อมก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังความจริงเรื่องนี้ก็ได้เล่าคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุมากทีเดียวนะคะไม่ใช่เฉพาะในออสเตรเลียแต่ว่าทั่วโลกเลยในเดือนนี้นะคะมีรายงานความคืบหน้าจากหน่วยงาน WHO หรือองค์การอนามัยโรคทางคณะกรรมการ Lancet Commission in Dementia Prevention Intervention and Care เนี่ยเขาออกมาบอกว่าเคสผู้ป่วยดิเมนเชียเนี่ยมากถึง45% คือเกือบครึ่งเนี่ยอาจจะสามารถป้องกันได้หรือชะลอได้โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตหรือไลฟ์สไตล์แล้วก็ปัจจัยด้านสุขภาพนะคะเขาคงต้องย้ำกันอีกทีเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็เฮลท์แฟกเตอร์เนี่ยนะคะคือกุญแจสำคัญของไลฟ์สไตล์และสุขภาพเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็อันที่หนึ่งก็คือสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพด้านประสาทสัมผัสนะคะเซนซอรี่ที่ต้องได้รับการดูแลอันแรกเลยคือเรื่องการได้ยิน hearing aids เนี่ยคือถ้าไม่ได้ยินเนี่ยนะโอกาสที่จะเป็นดิเมนเชียเนี่ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นคือถ้าเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้ยินเนี่ยต้องควรจะต้องหาเครื่องช่วยฟังหรือ hearing aids นะคะโรคอ้วนอันนี้ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็เรื่องการมองเห็นอีกคือถ้ามองไม่เห็นเนี่ยนะคะหรือว่าการมองเห็นเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยก็ต้องไป ไปหาต้นเหตุแล้วก็หาวิธีแก้ไขแล้วนะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่อง cognitive and social engagement ก็คือเรื่องการเข้าสังคมแล้วก็เรื่อง cognitive เนี่ยความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันมีกิจกรรมกระตุ้น cognitive เนี่ยหลายอย่างซึ่งควรจะเข้าร่วมเช่นการอ่านการเล่าเรื่องการเรียนรู้สกิลใหม่ๆเช่นวาดภาพตอนนี้ตัวเองก็กำลังวาดอยู่อย่างขมักเขม้นนะคะเต้นรำร้องเพลงอะไรพวกนี้แล้วก็กิจกรรมสังคมต่างๆที่ต้องออกไปแล้วก็มีการปฏิสันถารกับคนนะคะคนอื่นเนี่ยเรื่องที่3ก็คือเรื่องของ environment and general habits ก็คือสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญต้องหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีมลภาวะทางอากาศแล้วก็ทำกิจกรรมออกกำลังกายให้เป็นรูทีนให้มากขึ้นให้เป็นประจำนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหยุดสูบบุหรี่แล้วก็ลดพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาก็บอกว่าสิ่งที่ไม่แนะนำนะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้พวกวิตามินซัพพลิเมนต์ทั้งหลายเนี่ยนะคะพวกวิตามิน B วิตามิน E โอเมก้า3หรือวิตามินรวมอะไรเนี่ยเขาบอกว่าไม่แนะนำให้เอามาใช้เพื่อจะป้องกันโรคดิเมนเชียยกเว้นว่าไปตรวจเลือดหรือว่าหมอตรวจแล้วพบว่าร่างกายขาดวิตามินดังกล่าวแล้วก็หมอให้กินวิตามินเสริมนั่นก็อีกเรื่องนึงซึ่งทำได้แต่ว่าไม่ได้เอามาใช้สำหรับป้องกันโรคดิเมนเชียได้นะคะเรื่องที่สองที่เขาไม่แนะนำก็คือเรื่องการใช้ฮอร์โมนเทอราพีคือบำบัดด้วยฮอร์โมนสำหรับพวกเมนโพสหรือพวกที่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยนะคะในการลดความเสี่ยงของคอกนิทีฟเพราะมันมีบางคนเนี่ยใช้ฮอร์โมนเมนโพสเนี่ยมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงของคอกนิทีฟที่ลดลงโดยเฉพาะในผู้หญิงที่อายุ65ขึ้นเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้นะคะสำหรับรายงานวิจัยที่ของนักวิทยาศาสตร์ออสซี่ตามข่าวเนี่ยนะคะเขาก็ออกมารายงานถึงว่าเอาว่าเรื่องข้อมูลทั่วๆไปก่อนข้อมูลผู้ป่วยดิเมนเชียนะบอกว่าคนออสซี่เนี่ยมากกว่า 50% นะกลัวการเกิดดิเมนเชียโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้หญิงและแต่คนที่เป็นดิเมนเชียทั่วโลกเนี่ยคาดว่าตอนนี้จะประมาณ153ล้านคนนะภายในปี2050ก็คืออีกเท่าไหร่ละ24ปีข้างหน้านะจะมีถึง153ล้านคนออสเตรเลียเองปัจจุบันก็ประมาณ 433,000 นะและคาดว่าจะถึงล้านคนในปี2065นะProfessor Matthew Kierman ซึ่งเป็น CEO ของ Neuroscience Research Australia เขาก็บอกว่าตอนนี้งานวิจัยของสถาบันวิจัยอันนี้ใกล้จะถึงจุดก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่แล้วล่ะคืออันดับแรกเลยก็คือ Monoclonal Antibody ยาต่อต้านแอมไบลอยด์เนี่ยได้รับอนุมัติจาก TGA Australia แล้วเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเพราะว่าการทดลองยาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสามารถชะลอการลดลงของ cognitive impairment ได้ถึง 35% แล้วก็จะมีผลดีมากขึ้นอีกถ้าใช้กับผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มนะก็ทาง treatment ของยาเนี่ยนะคะยาเนี่ยชื่อ donanemab เนี่ยคะการชื่อการตลาดเขาเรียกคีซุนล่าเนี่ยได้รับการอนุมัติให้ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการอัลไซเมอร์ระยะแรกเริ่มที่มีแอมไบลอยด์แพลคในสมองแต่ว่าคือเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าการยื่นขอยาเนี่ยให้ขึ้นบัญชี PBS เนี่ยนะคะยังไม่ได้รับการอนุมัติจากPharmaceutical Benefit Advisory Committee โดยเขาให้เหตุผลว่าถึงแม้ว่าการทดลองเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่ายาเนี่ยมันสามารถชะลอการเติบโตของโรคอัลไซเมอร์ได้ภายใน6สัปดาห์ก็จริงแต่ยังไม่มีฉันทามติไม่มีคอนเซนเซอร์สในระหว่างพวกกลุ่มแพทย์ด้วยกันนี่แหละนั้นก็เลยตอนนี้เมื่อไม่ได้รับการอนุมัตินะคะเขาก็บอกว่าไอ้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยเขาบอกมันยังน้อยไปและยังไม่แน่นอนเพราะถ้าไม่มีคอนเซนแซสเนี่ย ก็มันไม่แน่นอนที่จะตัดสินลงไปฟันธงลงไปว่าการรักษาด้วยยานี้เนี่ยมันจะไม่เป็นภาระทั้งแก่ผู้ป่วยแล้วก็ระบบสาธารณสุขคือตอนนี้ผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยานี้ก็ต้องจ่ายเงินประมาณ40,000 ถึง 80,000 เหรียญต่อปีนะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่วัยสูงอายุหรือผู้ที่อยู่กับผู้สูงอายุนะคะก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปก็หวังว่าในอนาคตไอ้งานวิจัยแบบเนี้ยจะทำให้การรักษาโรคดิเมนเชียเนี่ยมันทำได้ดียิ่งขึ้นก็วันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะขอให้เพื่อนผู้ฟังทุกท่านจงมีสุขภาพดีและมีความสุขกันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณปันก็นำเสนอเรื่องสมองมนุษย์นะครับเราพูดเรื่องสมองปัญญาประดิษฐ์ อันมาแล้วพูดปัญญามนุษย์บ้างนะส่วนภาพที่ไม่เห็นหน้าผมเนี่ยเพราะว่าผมขึ้นด้านหลังนะครับแบ็กดรอปเนี่ยเป็นภาพวาดสีน้ำของคุณแป้นนะ
2: สวยมาก
3: นะครับสวยมากนะครับฝีมือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พร้อมกับฝีมือที่พัฒนาสมองของคุณแป้นก็จะพัฒนาตัวเองป้องกันอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับผมมีตัวเลขที่น่าสนใจเรื่องของคนที่เป็นอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมในหลายๆประเทศทั่วโลกซึ่งจะมาตามแพทเทิร์นแบบนี้แพทเทิร์นก็คือรูปแบบแบบนี้ก็คือเขาจะเริ่มเป็นเมื่ออายุตั้งแต่65 ปีขึ้นไปจำนวนที่เป็นนี้ประมาณ 1-2% 1-2% พอครบ70ปุ๊บเนี่ยไอ้ 1-2% จะกลายเป็น 2-4% ไปอีก5ปีนะครับ75อายุ75เนี่ยสะสมได้ 4-8% พออายุ80นี่ป้าไป
2: 8-16%
3: โอ้พอ85ขึ้นไป 16-32% ขึ้นมันดับเบิ้ลไปเรื่อยๆทุกๆ5ปีเพราะนั้นพออายุ90นี่หมดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับที่มีโอกาสที่เป็นสมองเสื่อม 32-64% แล้วก็ทวีคูณไปเรื่อยๆแต่คงไม่ได้มากเต็มที่แบบนั้นหรอกแต่นั้นเป็นสิ่งที่ผมให้ตัวเลขมาเพื่อระลึกไว้เสมอว่าดิเมนเชียนี้มาคู่เป็นของขวัญมาคู่นะครับแพ็คคู่มากับความชราภาพนั่นเองนะครับนั้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นสมองเสื่อมเราก็มีวิธีการอย่างที่คุณแป้นแนะนำไปเมื่อกี้จัดการเรื่องสุขภาพกายจัดการเรื่องสุขภาพจิตจากการเรื่องสุขภาพสมองนะฮะให้มีการเรียนรู้และก็ท้าทายอยู่เรื่อยๆกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาทำให้เราเนี่ยได้ใช้สมองนะครับคุณวัฒน์ปัญญาจะเสริมอะไรไหมกับคุณแป้น
2: ผมคิดว่าเรื่องของสมองนะครับสั้นๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่ปัจจุบันนี้มีการตีพิมพ์การวิจัยแบบนี้ในวารสารด้านเวชศาสตร์นะครับเวชศาสตร์จิตวิทยาจิตใจพวกนี้ครับซึ่งก็พูดถึงเรื่องของการที่จะมีคนเราเนี่ยใช้ความจำเป็น imagination นะครับ
3: เป็นความจำ
2: เห็นเป็นภาพ ใช้เป็นภาพในการช่วยจำก็จะช่วยลดโอกาสของดิเมนเชียและยิ่งดิเมนเชียก็คือกลุ่มการที่ขี้หลงขี้ลืมในคนสูงวัยอันนี้รวมถึงอัลไซเมอร์อยู่ในกลุ่มเล็กๆนี่ครับดิเมนเชียเป็นล่มใบใหญ่กลางครอบเลยคนขี้ลื
3: ม
2: แต่กลุ่มนี้ครับนิดหน่อยครึ่งหนึ่ง 40% เป็นอัลไซเมอร์ในกลุ่มนี้เห็นแต่นะครับการฝึกจำแบบที่นักจิตวิทยาเขาทำการวิจัยตีพิมพ์มาเนี่ยเขาบอกว่าก็ฝึกให้มีสติสิสติสติสตังเนี่ยครับสติการรู้สึกตัวตลอดอยู่กับตัวเองอย่าใจลอยอย่าฟุ้งซ่านมีจิตใจอยู่ตัวเองก็คือมันตรงกับศาสนาพุทธที่สอนที่คนเรานี่ครับฝึกสมาธิโดยการเริ่มจากการมีสติรู้จักตัวเองอยู่กับตัวเองอย่าหลงเลยอย่าหลงใจลอยนะครับอยู่ตัวเองตลอดก็ทำให้ imagination การจำเนี่ยครับที่ประเด็นประเด็นตรงที่เขาตีพิมพ์เนี่ยมันสามารถจะจำได้เยอะครับเพราะว่าไม่ใจลอยไปมาก
3: อ
2: ีกมันคงจะก้าวหน้าขึ้นอีกเยอะแต่ผมเชื่อว่าการที่คนเรามีการจิตวิทยาด้านการจดจำพยายามรู้สึกตัวเองตลอดอยู่กับตัวเองอย่าใจลอยอย่าฟุ้งซ่านเนี่ยนะครับทำให้การขี้หลงขี้ลืมลดน้อยลงด้วยครับแล้วก็ดีไม่ต้องเสียตังค์นะเพราะยาที่คุณแป้นพูดถึงเนี่ยครับมันแปลงมากอะไรต้องขอบอกไปการแพทย์เราก็ยอมรับว่ามันได้ผลดีระดับหนึ่งนะในการป้องกันอัลไซเมอร์ระดับที่หนึ่งแต่แพงเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะสัมผัสได้นะครับ
3: โอเคหมอสักศักดิ์จะมีอะไรไหม
1: ครับผมว่าคุณปัญญาพูดประเด็นนี้ดีมากเลยเนื่องจากเขาพยายามเอายาตัวนี้ออกมาแล้วบอกว่ามันช่วยกี่เปอร์เซ็นต์นะ30%กว่าในเรื่องการทำให้มีปัญญาดีขึ้นแต่ว่าปัญญามันต้องมากับสติ
0: ถ้าสติไม่มามันก็อาจจะมีโทษนะ
3: ไม่ได้ใช้ปัญญา
0: ทีนี้การคุณบอกว่าเอายานี่คุณช่วยให้ฟื้นในเรื่องสติให้ปัญญามาแล้วอะไรจะบอกว่าทำให้มีสติล่ะนี่ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวผมขอช่วงที่สองขอต่ออีกนิดนึงนะตอนนี้ผมว่าน่าจะเบรกไว้ก่อน
3: ครับ32นาทีเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่พบกับช่วงที่สองครับ
5: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Airtime ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ฟริกชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
3: เข้ามาช่วงที่2ของรายการนะครับ3หมออารมณ์ดีเรามีคลิปคุณหมอจิรยศแต่ก่อนจะไปเปิดคลิปบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนเพราะว่ามีผู้ฟังหลายท่านอยากจะโทรมาคุยสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองนะครับ022481657 022481657และ SMS 468-9933นะครับรวมถึง YouTube สดก็ถามเข้าไปในนั้นได้นะครับทางห้องส่งช่วยดูด้วยนะครับถ้ามีก็แจ้งมาด้วยนะครับ
0: คุณหมอไว้ทางผมขอต่อเรื่องคุณแป้นให้จบดีไหม
3: โอเค
0: ที่ค้างอยู่นะ
3: uh-huh.
0: คือผมว่ามนุษย์เราเนี่ยก็ฉลาดอยู่แล้วแล้วยิ่งมี AI มาช่วยอีกนะมันก็ฉลาด24ชั่วโมงไปเลยเพราะ AI มันใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องเวพักผ่อนแหละทำได้24ชั่วโมงแล้วก็ใช้ข้อมูลเต็มไปหมดแล้วแน่นอนการที่เขาคิดค้นยานี่นะเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาโรคอะไรต่างๆเนี่ย
3: uh-huh.
0: มันก็ทำด้วยการลงทุนมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันมียาแล้วออกมาปุ๊บเนี่ยคนจนไม่มีสิทธิ์จริงๆนะคนไม่จนก็ยังไม่มีสิทธิ์เลยมันต้องมีคนรวยนะเห็นว่าคุณแป้นคำนวณมาแล้วมันต้องเป็นเงินล้านนะต่อปีหรือว่าวันเป็นแสนแล้วคุณคิดดูว่าจะมีปัญญาซื้อมันไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นนั่นคือความฉลาดล่ะAI ชอบเชียวแต่ผมว่าถ้าเรามีปัญญาและมีสติเนี่ยมันจะคิดอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นที่สิ่งที่คุณแป้นอ่านมาให้เราฟังเนี่ยผมก็คิดด้วยถ้าคิดด้วยปัญญาไม่อยากไปพึ่งยาที่เขาจะออกมานะ ก็คือว่า เขาอธิบายมาแล้วว่าการที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่อง
3: เ
0: รื่องความจำเสื่อมอะไรพวกนี้นะมันผมว่าจัดเอาไว้เป็นสองบทใหญ่นะบทหนึ่งก็ภายในตัวเราอีกบทหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมนะภายในตัวเราเนี่ยมันมีสอง

0: ก็ต้องตัวเองก็ออกกำลังกายเพื่อให้เลือดมันสูบฉีดนำอาหารแล้วเอาไปเอาของเสียออกมานั่นก็คือว่าเรื่องของไอ้ที่ก็พูดถึง NCD ทั้งหลายโรคนะโรคเส้นเลือดโรคหัวใจโรคความดันโรคไขมันอะไรพวกนี้พยายามอย่าให้มันเป็นขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือในตัวของเรานะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็เราก็รู้อยู่แล้วสิ่งแวดล้อมแบบไหนมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเราเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าทำมาตั้งแต่ยังหนุ่มเนี่ยแล้วประคองมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องไปพึ่งยาก็ได้นะอาจจะหมดอายุขัยก่อนที่จะปัญญาเสื่อมเนี่ยนี่แหละคือการใช้สติปัญญา ครับแค่นี้ครับ
1: โอเค5นาทีกับหมอจิรยศครับวันนี้หมอจิรยศนำเรื่องดีๆอะไรมาเล่าสู่กันฟังเชิญรับฟังได้เลยครับ
2: สวัสดีครับพี่หมอมัยทัศน์พี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ5นาทีกับหมอจิรยศกับบ่ายวันอาทิตย์แสนสดใสนะครับวันนี้หยุดกันยาวนะครับพักผ่อนกันเยอะๆเรื่องราวในโลกนี้มีอีกมากมายความยุ่งเหยิงมันรอเราได้อยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับวันนี้ไปก่อนกับครอบครัวนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็ระวังกันหน่อยนะครับระวังทั้งโรคติดต่อการรับประทานอาหารการหักโหมต่อชีวิตตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะครับถึงแม้ว่าเราอยู่ในช่วงสบายๆก็ตามอย่างไรก็ตามนะฮะคนคำนวณเราจะสู้กับฟ้าลิขิตวันนี้เนี่ยเรามาพูดกันเรื่องของมะเร็งสื่อนอกก็ตีข่าวเป็นข่าวใหญ่เรื่องของมะเร็งสามารถเป็นโรคติดต่อได้โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะฮะว่ามะเร็งเนี่ยมันเกิดจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ภายในร่างกายของแต่ละบุคคลและไม่สามารถติดต่อสู่ผู้อื่นได้เหมือนกับพวกโรคติดเชื้อทางไวรัสหรือแบคทีเรียแต่ในตามธรรมชาติเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า coronary transmissible cancer ซึ่งเซลล์มะเร็งเนี่ยมันสามารถทำหน้าที่เหมือนกับพาราไซต์หรือตัวพาราสิตนะฮะที่กระจายจากสิ่งมีชีวิตนึงไปอีกสิ่งมีชีวิตนึงผ่านโดยเซลล์มะเร็งที่มีชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยในโลกนี้มีมะเร็ง3ชนิดที่ทำได้อันที่1เนื้องอกบริเวณใบหน้าของ Tasmanian Devil นะฮะอันที่2มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ในสุนัขอันที่3มะเร็งเม็ดเลือดในสัตว์จำพวกหอย2ฝาวันที่22กรกฎาคมวารสารระดับโลกนะฮะอย่าง Nature เนี่ยได้ตีพิมพ์การค้นพบมะเร็งติดต่อได้ชนิดที่4ของโลกและเป็นครั้งแรกที่พบในปลาหรือว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังในน้ำจืดเราพบในปลาดุกครับครั้งนี้ชนิดที่เรียกว่า brown bullhead catfish อยู่ในทะเลสาบที่อยู่ระหว่างพรมแดนแคนาดากับอเมริกาไอปลาที่มันติดเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีร่องรอยโรคสีดำตามผิวหนังเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกตและพบได้1ใน3ของประชากรปลาในเวลานั้นๆและมันก็คือมะเร็งผิวหนังชนิดที่เรียกว่าเมลาโนมาที่น่าสนใจก็คือไอปลาดุกชนิดเนี้ยเป็นปลาหน้าดินที่แทบจะไม่ได้สัมผัสกับแสงแดดหรือรังสีไวโอเลตเลยเมลาโนมาชนิดเนี้ยส่วนมากมันจะโดนกับแดดนะฮะมันจะไปกับแดดเขาพบว่า DNA ของเซลล์มะเร็งในปลาแต่ละตัวนั้นมันเหมือนกันนะฮะมันเหมือนกันมากกว่าที่เป็นตัวของ DNA ของปลาที่เป็นโฮสต์ของไอ้เจ้ามะเร็งตัวนั้นแสดงว่าไอ้มะเร็งเหล่านี้เนี่ยมันมาจากสายพันธุ์เดียวกันและแพร่กระจายตามตัวปลาไม่ใช่เกิดจากตัวปลาเองดังนั้นที่คิดว่ามันอาจจะเกิดจากสารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อมเช่นสารเคมีพวก PFAS หรือพวกน้ำเสียจากบ่อขยะหรืออาจจะเกิดเชื้อไวรัสมันไม่ใช่ละไอ้เจ้ากลไกการแพร่กระจายเนี่ยเขาตั้งสมมติฐานว่าเนื่องจากว่าไอ้ตอนติดต่อเนี่ยมักจะเกิดในช่วงฤดูวางไข่เมื่อปลาจำนวนมากเนี่ยมันพร้อมรวมกันอย่างแออัดมันก็จะว่ายเสียดสีชนกันไปชนกันมาและอาจจะมีเงี้ยงที่มันทิ่มแทงกันไอ้บาดแผลเหล่านี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้เซลล์มะเร็งจากสิ่งมีชีวิตตัวอื่นหรือปลาตัวอื่นเนี่ยหลุดเข้าไปฝังตัวและเติบโตในปลาอีกตัวหนึ่งได้สำเร็จแสดงว่าเซลล์มะเร็งวิ่งได้นะครับส่วนคำถามสำคัญที่เรามีก็คือแล้วมนุษย์ล่ะเรามีความเสี่ยงจากไอ้ตัวนี้หรือเปล่ากินปลาตัวนี้ไปแล้วจะเป็นสารทำให้เกิดมีสารก่อมะเร็งหรือเปล่าก็สบายใจได้นะครับไอ้เจ้ามะเร็งในปลาชนิดนี้มันไม่มีความเสี่ยงในการติดต่อสู่มนุษย์เลยโอกาสที่ติดต่อในมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยถึงแม้ว่าคนที่เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วมาเจอกับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยยากมากนะฮะยากจริงๆส่วนมากเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนที่ต้องไปปลูกถ่ายอวัยวะที่มีเซลล์มะเร็งแฝงอยู่โดยที่ไม่รู้ตัว

0: การถ่ายทอดจากแม่สู่ทารกผ่านรกก็เป็นไปได้นะครับหรือว่ามีอุบัติเหตุจากการผ่าตัดนะฮะไปผ่าตัดมะเร็งแล้วเผลอไปทำให้เซลล์มะเร็งเนี้ยมันแตกแล้วก็ไหลลงไปที่ในเส้นเลือดและโดนดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราแต่ว่ามันก็น้อยหนักนะฮะโอกาสยากมากๆนะครับเพราะว่ามะเร็งเนี้ยนอกจากว่ามันต้องไปเจอในสิ่งที่มันชอบแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกว่าความซวยจริงๆนะฮะที่จะเกิดมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีมะเร็งในมนุษย์ชนิดใดที่แพร่กระจายในระดับประชากรได้เหมือนในสัตว์มะเร็งในมนุษย์เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของสารก่อมะเร็งนะฮะเรื่องของร่างกายของคนแต่ละคนสิ่งแวดล้อมรอบข้างการป้องกันโรคติดเชื้อบางโรคในพวกของ HPV Human Papilloma Virus ที่ทำให้เกิดหูดเสร็จแล้วอาจจะทำให้เกิดเป็นเนื้องอกที่ช่องคอหรือว่าที่ช่องคลอดแล้วก็ตัวของปากมดลูกหรือพวกของ HBV Hepatitis B Virus นะฮะหรือว่าเจ้าไวรัสทำให้เกิดตับอักเสบชนิด B คนคำนวณเลยจะสู้ฟ้าลิขิตแต่ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคนสู้กันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ความเฮงซวยในโลกมีอยู่เยอะแต่สิ่งที่ดีมันยังมีเยอะกว่าขอความสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกท่านสุขสันต์วันหยุดยาวนะครับสวัสดีครับ
1: ครับหมอชัยยศให้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับผมว่าไอ้มะเร็ง4ชนิดที่มันกระโดดข้ามจากสัตว์สิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งได้เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่น่าศึกษาหมอปัญญา
2: ครับ
1: น่าศึกษาทำไมเพราะว่ามันไม่ได้ไปทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมของสัตว์ตัวใหม่หรือสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ที่มันกระโดดไปอ่ะนั่นเป็นได้ตั้งหลายตัวเป็นทั้งฝูงอ่ะนะครับประชากรปลา1ใน3เป็นมะเร็งชนิดนี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้ประโยชน์ของคุณสมบัติตัวนี้เนี่ยอาจจะเอามาใช้ในอีกทางพลิกแพลงนะครับก็คือกลุ่มที่เราต้องปลูกถ่ายอวัยวะหรืออะไรพวกเนี้ยอาจจะเอาเรื่องเนี้ยเอามาใช้ประโยชน์ในอนาคตก็ได้ก็ไม่แน่นะครับมะเร็งทำให้สิ่งมีชีวิตตายแต่มะเร็งก็อาจจะช่วยชีวิตได้เหมือนกันถ้าเราศึกษามันลึกซึ้งได้เพียงพอนะครับมีคำถามจากผู้ฟังนะครับหลังจากที่ประกาศไปนะครับท่านหนึ่งก็มาถามมาว่ากินขมิ้นชันทุกวันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมครับผมบอกปัญญาเนื่องจาก
2: ขมิ้นชันเป็นสารที่เป็นสารก่อต้านอนุมูลอิสระตัวที่แรงมากซึ่งในการปรุงอาหารเนี่ยบางภาคเช่นภาคใต้ใช้บางทีขมิ้นชันมากเลยนะครับส่วนบางภาคอื่นๆด้วยนะครับใช้กันมากสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ครับถ้ากินในขนาดที่มันพอดีนะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวเพราะคอยป้องกันร่างกายเราจากการอักเสบแบบเรื้อรังจากการที่จะเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างอาการอักเสบต่างที่ถ้าเป็นต้นเหตุในการทำให้เกิดมะเร็งที่คุณหมอเจอพูดมาสักครู่นี่แหละเป็นสารต้านตัวที่สำคัญและแรงมากก็คือขมิ้นนี่แหละที่ถือว่าเป็นตัวที่มีความแรงสูงในด้านของการที่เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งผมเชื่อว่าถ้ากินไว้ก็ไม่เลวนะครับไม่มีอะไรเสียเพราะมันเป็นอาหารอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่าให้มันเยอะจนกระทั่งตัวเหลืองตัวผิวเหลืองไปด้วยกันนะครับ
3: ครับมันมีข้อห้ามอยู่อันหนึ่งคือถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินน้ำดีมันอุดตันหรือโรคตับอะไรเนี่ยนะเขาก็บอกว่าให้ระวังอย่ากินเยอะไปหรืออาจจะไม่กินด้วยซ้ำไป
2: ครับ
3: สำหรับขมิ้นชันนะครับ
1: ขมิ้นชันกับขมิ้นเฉยๆก็คนละอย่างนะ
3: คนละอย่างตัวใดตัวหนึ่งนะ
1: ขมิ้นชันเนี่ยเป็นสูตรยาแผนแพทย์แผนไทยตัวหนึ่งนะครับมีขายเป็นเรียกว่าเป็นเยอะเลยนะครับนั่นที่ท่านผู้ฟังถามมาเนี่ยน่าจะเป็นขมิ้นชันตัวนี้แหละคงไม่ใช่ขมิ้นชันที่เป็นวัตถุดิบมาแล้วมาทำกินน่าจะเป็นยาเม็ดนะครับเป็นแคปซูลได้ซ้ำไปเคยเห็นสังเกตดูนะครับอีกคำถามนะครับท่านผู้ฟังถามว่าถ้าปวดสะโพกแล้วรักษาด้วยการผ่าตัดวงเล็บน่าจะเปลี่ยนสะโพกนะเปลี่ยนข้อสะโพกหลังผ่าตัดจะสามารถเดินได้ปกติไหมครับ
2: ขึ้นอยู่กับว่าอันนี้คำถามนี้ขึ้นอยู่กับว่าตัวสะโพกเองซึ่งประกอบด้วยกระดูกสองด้านนะครับด้านหนึ่งเป็นหัวสะโพกกลม
1: ๆ
2: เหมือนรูปเป็นเลียดเลยเป๊ะเลยอีกด้านเป็นเบ้าสองด้านนี้ครับพื้นฐานแรกเกิดไปยังไงเช่นมีการข่วนกันจนสึกหรอมากมายฮะพวกนั้นเวลา ผ่าตัดเสร็จแล้วมักจะเดินได้ก็จริงแต่เอากล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆสะโพกมักจะถูกทำให้อ่อนแอลงไปเพราะไม่ได้ใช้งานมานานต้องใช้เวลาฟื้นฟูหลายเดือนทีเดียวเองน่าจะ7-8เดือนเลยฟื้นคูกล้ามเนื้อกลับมาได้ซึ่งทำให้ท่านเดินได้เป็นปกติแปลว่าการเดินของสะโพกนั้นไม่ได้แปลว่ากระดูกจะเกี่ยวข้องมากนักแต่มันเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อรอบๆทั้งด้านหน้าด้านหลังสะโพกนะฮะที่เป็นตัวทำให้ท่านเดินไปได้อย่างสง่าผ่าเผยดู good looking เดินดีๆอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับการฝึกกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกนี่มีความสำคัญมากๆสำคัญมากกว่าการผ่าตัดเพราะปัจจุบันการผ่าตัดมันมาตรฐานมากหัวสะโพกเทียมก็มาตรฐานมากทั้งเปลี่ยนด้านเดียวและด้านสองด้านทั้งเบ้าด้วยก็มาตรฐานมากซึ่งเป็นสิ่งที่เราเชื่อถือได้ครับใช้ทั้งโลกแบบโมเดลเดียวกัน
1: แล้วคำถามจากผู้ฟังนะครับผ่าตัดสะโพกแล้วจะสามารถเดินได้ปกติไหมครับก็ขึ้นอยู่กับ 2-3 อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือวัสดุที่เอามาใช้ซึ่งหมอปัญญาบอกแล้วว่าก็เดี๋ยวนี้มาตรฐานสูงมากไม่น่ามีปัญหาอันที่สองก็คือตัวผู้ป่วยนะครับตัวคนไข้เองจะต้องมีการทำการฟื้นฟูสภาพของร่างกายที่ใช้ข้อสะโพกน้อยๆจำกัดจนกระทั่งกล้ามเนื้อที่มันจะเอามาใช้ในการเดินหรือใช้ข้อสะโพกเนี่ยมันห่อเหี่ยวไปซะแล้วเนี่ยต้องฟื้นฟูเข้าขึ้นมาใหม่ไม่งั้นจะไม่ได้นะครับแล้วก็อันที่สามก็คือว่าลักษณะสะโพกข้อสะโพกเดิมของเดิมเนี่ยมันพังไปมากน้อยเท่าไหร
2: ่
1: ก็จะเป็นสามปัจจัยที่สำคัญที่จะต้องเอามาคำนึงแล้วก็เกี่ยวข้องกับคำตอบอันนี้นะครับแต่เชื่อแน่ว่าหลังผ่าตัดอย่างน้อยจะต้องเดินได้ดีกว่าเดิมนะ
2: เดินได้ดีกว่าเดิมแน่
1: ดีกว่าเดิมแน่ๆนะครับส่วนจะกลับไปเหมือนปกตินี่คำว่าปกติก็คงดูว่าปกติของเราเมื่อตอนอายุเท่าไหร่นะแต่คงไม่เป็นปกติเมื่อตอนอายุ30-40
2: แต่ว่า
1: เป็นปกติของอายุปัจจุบันนะครับที่คนอื่นเขาพอทำกันได้นะครับนั่นเองนะโอเคคุณสมศักดิ์จะเสริมอะไรต่อไหมครับจาก
3: ต่อที
1: ่
3: หมอเจียพูดนะก็มันมีตัวที่เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งศึกษากันมาจนกระทั่งมีวัคซีนป้องกันมะเร็งได้ก็คือไวรัสตับอักเสบบีนะเพราะว่าเรารู้ชัดเจนเลยว่าคือนักระบาดวิทยาก็บอกว่าการจะติดเชื้อตัวนี้นะมันก็มีติดแบบแนวราบหรือแนวดิ่งนะแนวราบก็เช่นว่ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนะสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งของคนที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีพวกที่ไปสักตามตัวเยอะแยะไปแล้วการสักนั้นไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเนี่ยนะหรือไม่สะอาดอะไรเงี้ยก็มีโอกาสสูงหรือตัดผมโกนผมสมัยก่อนนี้นะเจอกันเยอะแยะไปหมดเลยหรือว่าพอสำรวจมาแล้วก็ตอนแรกๆก็บอก 10% ของคนไทยมีพาหะแต่พอไปป้องกันไปดีขึ้นเหลือ 8% 6% แต่พอมีวัคซีนมาเนี่ยโอ้โหลงมาเหลือต่ำมากๆเลยนะแล้วก็มันมีผลกระทบด้วยว่ามะเร็งตับที่เกิดจากไวรัสบีมันลดลงอย่างชัดเจนเลยจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาเพราะฉะนั้นไอไวรัสตัวนี้มันชัดเจนมากครับแต่มันก็ไม่ใช่อันที่คุณหมอจีพูดทั้งหมดนะอันนั้นก็จะมีเรื่องอื่นๆมากมายซึ่งหมอไม่ทัดได้พูดไปแล้วนะครับมันมีเรื่องที่เป็นดราม่า
1: ใช่ไหมครับแดชบอร์ด
3: เนี่ยแดชบอร์ดอันนี้จะเป็นดราม่
1: า
3: การบูลลี่มากกว่านะมันไม่ใช่เป็นเชื้อโรคอะเป็นเรื่องของความเครียดของสังคมแล้วก็ปะทะกันอย่างหนักเนี่ยอันนี้ก็ตอนนี้ก็ดังมากก็คือว่าครูชาวอิตาเลียนนะมาจากอิตาลีพานักเรียนมาทัศนศึกษาเต็มเลยนะวัยรุ่นนะวัยแล้วก็ทุกคนนึกออกไหมเวลารวมกลุ่มกันโอ้โหจะก็ขนองกันใหญ่แล้วก็เสียงดังหนักหูกันมากเนี่ยก็บอกว่าไปขึ้นในรถไฟฟ้าใช่ไหมที่มันแออัดยัดเยียดเลยแล้วก็ส่งเสียงรบกวนผู้โดยสารคนอื่นก็
1: ม
3: ีผู้หญิงคนหนึ่งก็มีความกล้านะก็บอกว่าใ ให้ลดเสียงลงปรากฏว่าโดนบูลลี่หนักเลยกลับมาทีนี้ก็เกิดปะทะกันแล้วก็คนในรถก็ช่วยกันนะแล้วมีทางเด็กทางอิตาลีก็ส่งไอ้สัญญาณนิ้วอ่ะผู้ชายมาให้ซึ่งน่าเกลียดมากแล้วก็ครูเขายังพูดบอกว่าเอ้ยเราเอาเงินมาให้ไทยนะเนี่ยอะไรใกล้ๆอย่างเงี้ยไปกันใหญ่เลยก็ถือว่าเอ๊ะดูถูกกันเนี่ยอะไรเงี้ยก็ไม่ยอมเลยนะก็เรื่องไปถึงขนาดที่ว่าสถานทูตต้องออกมาขอโทษแล้วก็จัดให้ถ่ายคลิปให้ทั้งครูทั้งนั่นแหละนักเรียนคนที่ไปประทะกันเนี่ยออกมาขอโทษนะแล้วก็บอกว่าเราเข้าใจวัฒนธรรมคนไทยต้องขอโทษที่ล่วงเกินอะไรไปเนี่ยแต่ว่าคนน้องอายุ20กว่าปีผู้หญิงคนนั้นที่ใจกล้านี่นะเก่งกล้ามากเลยก็บอกว่าอันนี้คือเหมือนกับขอโทษด้วยความจำใจไม่ได้จริงใจแล้วก็เขาเองเป็นคนโดนหนักที่สุดเลยเขาก็เลยฟ้องที่แจ้งความมันก็มีความผิดทางอาญาเพราะมีกฎหมายอยู่ว่าทำความรังความให้คนอื่นอะไรเนี่ยนะแต่ทีนี้ก็ไม่ยอมหยุดนะแต่ว่าต้องให้คนที่ทำอ่ะคือทั้งครูทั้งนักเรียนคนอื่นที่แสดงท่าทีต่อเขาอ่ะหรือคุกคามเขาอ่ะขอโทษออกมาแต่ละคนเลยเขาก็ยอมมาขอโทษนะและในที่สุดก็จบลงด้วยดีนะแต่ว่ามันมีพวกผสมโรงหลายคนนี่ก็ยังไม่จบนะเขาก็ตอนนั้นก็มีตามไปสืบตามโรงเรียนโรงแรมอ่ะก็ใช้คำว่าทางสื่อก็ใช้คำว่าไปจับแม่มดอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก
1: ็ไปใหญ่ละ
3: แล้วก็ไปพูดใส่เขาอะไรต่างๆแต่ว่าแล้วก็จะมีข่าวว่าทางเกาะช้างซึ่งเด็กเหล่านี้เขาจะไปไงจะไปเที่ยวกันไงก็เตรียมรับไว้แล้วอีกก็พอเรื่องทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็บอกเลิกเถอะอย่าไปทำอย่างนั้นเลยเพราะว่าคือเด็กนะเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็โดยธรรมชาติแล้วถ้ามารวมกันก็จะมีความคือกระดองแล้วก็เขาอาจจะผิดไปบ้างนะเมื่อเขายอมขอโทษแล้วเนี่ย ก็น่าจะเลิกกันไปแล้วตำรวจก็ปรับด้วยนะเพราะเป็นความผิดทางอาญาแต่ว่าปรับแค่เอาแค่เป็นพันบาทนะไม่เอาสูงเป็นหมื่นนะแค่ทำตามกฎหมายเพื่อให้รู้ว่าอย่ามาทำผิดกฎหมายที่นี่อะไรนะทุกอย่างก็รู้สึกจะจบไปดีแต่ว่าก่อนหน้านี้จำได้มันมีทางที่ปลายอ่ะนะแล้วมีคนชนชาติกลุ่มหนึ่งก็มาแล้วก็พูดทำนองว่าเอาเงินมาให้อะไรนะคราวนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ผมได้ยินแล้วนะแต่เป็นคนละชาติกันแล้วก็เป็นความกล้าหาญแล้วก็ดีฮะที่มีการว่าไม่ยอมต้องให้เขาขอโทษแล้วเขาก็ขอโทษแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะดีต่อกันนะแล้วก็ผมว่าก็น่าจะให้เขาเที่ยวต่อเพราะเดี๋ยวก็เที่ยวมาสักครู่ก็จะรักเมืองไทยขึ้นมาเองนะแต่เขาบอกว่าให้กลับเลยอะไรเงี้ยผมว่าอย่ากลับไปก็แหมมันช้ำอะเนาะน่าจะให้มันหายแผลนี้ให้มันหายไปเลยเพราะเรามีชื่อเสียงอยู่แล้วว่าการต้อนรับของเราดีแล้วก็เป็นสัญญาณบอกว่าต่อไปนี้ระวังให้ดีนะคนอารมณ์ไม่ค่อยดีกันแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีสงครามก็มาอะไรเงี้ยพยายามหลีกเลี่ยงไว้นะครับอย่าไปปะทะพยายามยับยั้งชั่งใจไว้เพราะว่ามีกรณีที่ฆ่ากันก็มีนะแทงกันยิงกันอะไรหรือบางทีเมาหรือขับรถอะไรทั้งหลายเนี่ยมีอยู่เรื่อยๆเลยตอนหลังเนี่ยก็อยากจะใช้คำคุณหมอปัญญานะต้องมีปัญญามีสตินะยับยั้งชั่งใจให้ดีครับอย่าเป็นอย่าง AI นะวัยไปบ้าเลยเรื่องเลย
1: ผมว่าต้องใช้คุณสมบัติความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยก็คือไม่ว่าจะชั่วร้ายเลวขนาดไหนถ้าสำนึกผิดแล้วเราให้อภัยแล้วเราก็กลายเป็นเพื่อนกันนะครับ
3: ใช่
1: กันได้นะอันนี้คือความเป็นไทยที่เหนือกว่าชาติอื่นๆหรือความคิดวิธีการอื่นๆจะไปล้างคงล้างแค้นอะไรก็ไม่ใช่หรอกครับเอาความเห็นสิ่งที่เป็นจริงในความเป็นวัฒนธรรมไทย
2: ครับอันนี้ก็เห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างจริงนะหมอท่านนะ
3: ใช่ใช่
2: ที่ว่าเด็กๆ เข้ามาถึงอาจารย์จะไม่เรียนรู้วัฒนธรรมเรานะแต่เราก็พยายามเมนเทนแนนซ์ เขาจะทำเราไว้ให้ดีเขาจะเรียนรู้ได้เองว่าเขาโตขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับ
1: แล้วเขาที่จะอ้างว่าเอาเงินมาให้เนี่ยไม่ได้ให้เฉยๆแล้วกลับไปมือเปล่านะ เขาได้ความปลอดภัยได้ความประทับใจได้การดูแลที่ดีนะครับได้ภูมิอากาศภูมิประเทศปัตวาอารามอันแสนจะสวยงามซึ่งไม่มีที่อื่นใดในโลกนะครับไม่ใช่ของฟรีที่เอามาให้
4: ใช่
1: แต่เราก็มีของฟรีที่จะให้คือวัฒนธรรมความเอื้อเฟื้อเอื้อแผ่และให้อภัยนะคร
4: ับ เอ๊ะแล้วมันมีผลกระทบ impact ถึงขนาดนี้เลยนะจะเล่าให้ฟังว่าเด็กโดยเฉพาะที่อเมริกาเด็กอเมริกันที
1: ่
4: แบ็คแพ็คมาเที่ยวบ้านเราเสร็จกลับไปนะแล้วเขาก็ไปเรียนหนังสือต่อเนี่ยเขาเลือกเอกภาษาไทยนะแล้วก็มีการตั้งกลุ่มเลยนะกินชาเย็นแล้วก็คุยภาษาไทยกันแล้วปรากฏว่าอันนี้มันก็เป็นแดชบอร์ดเหมือนกันนะมันระบาดกันในอเมริก
1: า
4: จนกระทั่งเอ็ดิเตอร์ของนิวยอร์กไทม์นะจับขึ้นมาเป็นประเด็นแล้วส่งนักข่าวไปหาข้อมูลตามเมืองหลวงใหญ่ๆเช่นซีแอตเทิลนิวยอร์กเอลเออะไรต่างแล้วเขาก็ออกมาสรุปว่าบัดนี้ภาษาไทยฮิตมากและคนสนใจวัฒนธรรมไทย
1: ครับสรุปได้ดี
4: ครับ
1: สัปดาห์หน้าถึงจะได้คุยต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองนะครับมายาทัศน์สำเสนครับ
4: นายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีครับ
2: หมอปัญญาแขมุกครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิด ขณะนี้เวลา14 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินโผล่คอมเมนต์รับทราบรับปฏิบัติหลังเพจรักษาแผ่นดินหนุนเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพไอลอปมคดีหัวสวผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายยิ่งชีพอชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอจากประเด็นคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาล่าสุดนายอนุทินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพจ Facebook รักษาแผ่นดินที่ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอลอจนถึงที่สุดโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินเขียนคอมเมนต์ว่ารับทราบรับปฏิบัติครับผมยิ่งชีพท้าชนนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยลั่นพร้อมหน้าหงายหากยอมออกมาชี้แจงความจริงเผยกรรมข้อมูลโกงสวแค่เศษเสี้ยวจาก 90,000 หน้านายยิ่งชีพอาจารย์นมผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวหลังนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าฟ้องต่อเนื่องว่ายังมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.มีใหญ่มากมหาศาลเท่าที่อยู่ในสำนวนของกกต.และ DSI ประมาณ 90,000 หน้าส่วนที่อยู่กับเราเป็นเพียง 5% ของที่กกต.มีรวมทั้งที่พูดออกสาธารณะไปแล้วก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นหากกกต.สั่งฟ้องข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในชั้นศาลไปว่าตามกระบวนการยุติธรรมหากผู้ต้องหาคนใดถูกฟ้องถูกยกฟ้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแม้จะจบไปแล้วเราก็ไม่มีทางอื่นต้องพยายามเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเปิดเผยส่วนนางสุขสมรวยวันธนิยกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชวนไปเที่ยวที่จังหวัดอำนาจเจริญนั้นนายยิ่งชีพกล่าวว่าหากไปเที่ยวก็อยากไปแต่ถ้าเป็นหมายก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปว่ากันตามข้อเท็จจริงยืนยันอีกครั้งว่าหากออกมาชี้แจงก็จบส่วนการที่ฟังผู้ถูกกล่าวหาพูดมาโดยตลอดคือเป็นพยานบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือจะตอบอย่างไรนายยิ่งชีพกล่าวว่าก็แล้วแต่ฟังพยานคนมาหลายคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ยืนยันมีเส้นทางการเงินเยอะกว่านี้แต่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องออกมาเปิดเผยยกเว้นศาลไม่ฟ้องและคดีจบทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเปิดเผยส่วนพยานบุคคลจะน่าเชื่อถือหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่ยืนยันว่าพยานบุคคลมีเยอะมากส่วนที่บอกว่าพร้อมหน้าหงายหากเขาชี้แจงข้อเท็จจริงยอมรับใช่หรือไม่ว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะยังคลาดเคลื่อนและพร้อมหากโดนฟ้องเพิ่มนายยิ่งชีพกล่าวว่าไม่มีปัญหาเรามีที่มาของข้อมูลมีการตรวจสอบทั้งระบบเมื่อนำเสนอแล้วมีใครชี้แจงว่าจริงไม่จริงก็ต้องตรวจสอบถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปแต่ไม่มีเจตนาให้ร้ายหรือหมิ่นประมาททั้ง9คนที่ตนเอ่ยชื่อไปมีข้อมูลเกี่ยวข้องมากกว่านี้ตนยังไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะไม่มีความจำเป็นหากฝ่ายค้านไปตรวจสอบและอยากที่จะฝากฝ่ายค้านไปตรวจสอบและนำเสนอมากกว่านี้นอกจาก9คนยังมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนหากต้องถูกดำเนินคดีอะไรก็ต้องไปนำเสนอต่อศาลเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่ตอบคำถามปล่อยให้คดีเดินไปตามกระบวนการเรื่อยๆจะมีไม้เด็ดใดนายยิ่งชีพกล่าวว่าตนไม่มีอำนาจที่จะไปทำอะไรได้มากกว่านี้คนที่มีอำนาจคือฝ่ายค้านที่จะต้องใช้กระบวนการสภาบีบให้นายกรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาลตอบคำถามยืนยันว่าตนยังมีข้อมูลที่จะค่อยๆนำเสนอในโอกาสต่อไปแต่หากกกต.สั่งฟ้องโดยเร็วข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อศาลในกระบวนการยุติธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้
3: แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 4:08 ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศเช่นชอยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลา14:00ไปถึง16:00ตรงนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวูที่กล่าวไว้ว่าจื้อปี่จื้อจี่ไปจ้านไปเซินก็คือรู้เขารู้เล่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ท่านฟังไปลบกับใครนะอยากให้ท่านฟังลบกับตัวเองลบกับกิเลสที่มันเข้ามาลบกับตาของตัวเองถ้าลบสองอันปัจจัยนี้ได้ลบชนะทุกสนามลบนะฮะไม่ต้องไปลบที่ตะวันออกกลางไม่ต้องไปลบที่ไหนนะเหมือนกับท่านโดนัลด์ทรัมป์เลยนะครับก็นะลบกับอัตราตัวเองไม่ได้นะก็ต้องไปลบกับคนอื่นนะฮะลบกิเลสก็ไม่ได้นะฮะก็นี่เป็นธรรมดานะฮะแล้วก็อยากให้เกิดความสงบนะฮะหลายท่านวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม 2569แล้วอากาศค่อนข้างจะร้อนนิดหนึ่งไม่รู้เย็นนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะฝนมักจะมาตอนเย็นทุกวันเลยนะเย็นนี้ตกไม่ได้นะเพราะว่าน้องเนเน่รอย่อจะมาที่สวนสาธารณะป้อมพระกลางเนี่ยนะตรงมุมถนนราชดำเนินนะใกล้ๆวัดอะไรนะเดี๋ยววัดลานนาดานะฮะวัดลานนาดาใกล้ภูเขาทองตรงนั้นนะฮะตรงผ่านฟ้าสะพานผ่านฟ้าลีลาดตรงนั้นนะฮะก็หลายท่านก็ติดตามนะน้องเนเน่ก็ดังก็คงจะเตรียมตัวก่อนที่จะไปขึ้นเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะซึ่งก็เป็นเวทีใหญ่นะพูดถึงเรื่องของดนตรีอะไรต่ออะไรเนี่ยธุรกิจดนตรีตอนนี้ก็โอ้โหเป็นธุรกิจที่ใหญ่นะไม่ใช่พูดถึงดนตรีที่มาร้องอะไรกันนี้นะหมายถึงว่าเครื่องดนตรีผมพูดผิดไปเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีเนี่ยเป็นโอ้โหธุรกิจใหญ่มากนะก็มูลค่าประมาณ20,000 ล้านได้นะก็ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้นำตลาดอยู่มีประมาณ 20% นะฮะ20-30% นะฮะรองลงมาก็ตอนนี้เป็นจีนนะฮะก็ 20% แล้วก็อันดับที่3ก็คือเป็นญี่ปุ่นเออแต่เมื่อก่อนนี่ญี่ปุ่นนี่เป็นอันดับ2นะแล้วก็เคยเป็นอันดับ1ไปด้วยละอยู่พักหนึ่งนะเพราะว่าจะเห็นว่าเครื่องดนตรีเราจะเห็นไหมมีพวกยามาฮ่าพวกอะไรเนี่ยโรแลนด์อะไรต่ออะไรเนี่ยก็เรื่องคาซิโอสมัยก่อนเราจะเห็นว่าไอ้ที่ออสไอ้คีย์บอร์ดคาซิโอเนี่ยนะไอ้ที่เล่นกันนะคาซิโอของญี่ปุ่นก็น่าจะเยอะตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าไม่กี่ปีหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่าจีนตามมาติดเลยนะฮะอุตสาหกรรมต่างๆนะของจีนเรื่องอุตสาหกรรมเครื่องดนตรีเนี่ยแล้วตอนนี้ก็มีการแข่งขันดนตรีด้วยนะฮะที่กีตาร์ที่ประเทศจีนนะจีนเขาก็มีการคิดประดิษฐ์เรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยในราคาที่ค่อนข้างจะถูกนะนักเล่นดนตรีระดับโลกก็ยอมรับนะก็ใช้กันค่อนข้างเยอะรวมถึงทั้งน้องเนเน่ก็ใช้ด้วยนะของเครื่องของนูซีนะฮะนูซีนู NUX เนี่ยตู้นะฮะก็ใช้แต่ละบันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปคนก็เล่นดนตรีคนเดียวแล้วก็สามารถเล่นได้จีนก็สามารถที่ซัพพอร์ตตรงนี้ได้ด้วยกันมีชิปพิเศษที่จะตัดเสียงกองเสียงเสียงร้องเสียงอะไรต่ออะไรได้นะทำให้คนเล่นดนตรีคนเดียวได้เปิดหมวกได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเอา AI เข้ามาช่วยแล้วก็เป็นการพัฒนาการหนึ่งเราคงต้องติดตามเรื่องพวกนี้ด้วยนะอย่าเผลอไปเรื่องอื่นไปคอยแซะจีนว่าเออเกิดมีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรา301แล้วเนี่ยไอ้คนไทยเนี่ยยังไปดูว่าเอ้ยจะมีการแอบเอาของจีนไปใส่แล้วก็ใส่เป็นของไทยความคิดนั้นมันล้าหลังไปมันทำกันไม่ได้แล้วอเมริกาเขาฉลาดกว่าคุณเยอะคุณไม่ต้องมาพูดอย่างนี้ไปพูดเพื่อจะบูลลี่จีนเนี่ยผมขอร้องเถอะอย่าทำนะเพราะว่ามันทำให้เกิดคือจะชาตินิยมก็ต้องชาตินิยมไม่ถูกทางนะครับแต่เรื่องพวกนี้ไม่ควรนะต้องขอขอบคุณคุณหยองอยากเล่านะสวัสดีมาแต่ทางคนแรกเลยนะให้หัวใจเรา3 ดวงนะคุณประสิทธิ์จังหวัดแพร่นะครับคุณอัธพรนี่คุณอินทิราพุทธานนท์นะคุณสุรพลนะนะครับโอเคโอ้ให้หัวใจมาหลายดวงเลยขอบคุณมากนะครับโอ้แต่เรื่องราวหนึ่งที่เราคงจะต้องติดตามกันนะนอกจากเรื่องของเครื่องดนตรีที่เรียกว่า อุตสาหกรรมเครื่องดนตรีเนี่ยเครื่องตู้มัลติตู้ที่เล่นดนตรีกีตาร์เนี่ยของจีนก็ตอนนี้ราคาถูกโอ้ยหลายเท่าเลยแล้วนะแล้วก็เล่นได้มีคุณภาพดีแต่ทำไมรถของจีนยี่ห้อหงฉีจำได้ไหมท่านผู้ฟังเห็นไหมที่เขาเอามาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในจีนเนี่ยสามารถที่จะ แซงหน้ารถโรลส์รอยซ์ของฝรั่งได้ในตลาดจีนรถหรูเนี่ยตอนนี้แซงเลยนะแต่เดิมในคนจีนก็ยังใช้โรลส์รอยซ์กันค่อนข้างเยอะนะในเมืองจีนบางคนรวยๆก็ชอบใช้นะฮะแต่ทำไมไม่แซงหน้าได้มาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับดร.สมภพ ปัญญาสารครับสวัสดีครับดร.สมภพครับ
1: สวัสดีครับ
0: เกิดอะไรขึ้นทำไมรถหรูยี่ห้อหงฉีของจีนเนี่ยดูชื่อก็เชยเชยทำไมสามารถแซงหน้าคานขายในตลาดจีนได้แซงหน้าโรลส์รอยซ์ได้เป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ทุกครับ
1: หงฉีนะครับก็คือรถยนต์แบรนด์จีนแบรนด์แรกที่จีนนะครับเห็นออกมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปี1958
0: ครับ
1: นะโดยFirst Automotive Work นะซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนมีชื่อย่อว่า FAW นะครับถ้าใครตามเรื่องรถยนต์จีนก็คงจะได้ยินชื่อนี้บ่อยนะแล้วก็มีจอยเวนเจอร์แล้วก็มีจอยเวนเจอร์กับย่อดังๆของระหว่างประเทศเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะครับความจริงของฉีเนี่ยมันก็เริ่มเกิดมาตั้งแต่หลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศจีนจากระบบนะครับเดิมมากลายเป็นจีนใหม่ที่เริ่มตั้งแต่1ตุลาคมปี1949นี่นะฮะก็ผ่านไปยังไม่ถึง10ปีนะฮะประมาณสัก9ปีเศษนะครับเขาก็เลยมีการจะตั้งไอ้โรงงานรถยนต์นะครับแล้วก็ผลิตยี่ห้อนี้ออกมานะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือต้องการเลยครับต้องการให้เป็นรถยนต์ของผู้นำระดับต่างๆนะครับที่จะมาใช้รถยนต์ที่จีนผลิตเองแทนที่จะไปใช้รถยนต์ที่ผลิตโดยต่างประเทศนะครับฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าเป็นหงฉีแพงๆนะครับนะที่มีราคาคันหนึ่งหลายล้านนี่นะครับนะคุณจะลองเดาดูครับว่าหงฉีราคาแพงสุดนี่นะครับราคามัน
0: กี่ล้าน
1: นะครับคันละเท่าไหร่ครับ
0: น่าจะมาสักสิบล้าน
1: รุ่นกัวรี่นี่นะครับกัวรี่หงฉีกัวรี่นะครับนะซึ่งถือว่าแพงสุดของจีนนี่แหละ
0: ครับ
1: แพงเต็มที่ราคาประมาณ50 ล้านบาทต่อกรัมต่อคันครับนะประมาณ10 ล้านหยวนเล็กน้อย
0: โอ้ครับ
1: นะครับใกล้ๆ11 ล้านใกล้ๆ11 ล้านหยวนอ่ะจำง่ายๆเลยตอนนี้1 หยวนนี่ก็5 บาทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับล่าสุดนะ
0: คร
1: ับ นะครับก็คันนี้ก็55 ล้านบาทนะครับนะคุณจะลงไปจองสักจับไม่เร็วนะครับนะ
0: จองได้นะแต่ไม่มีสิทธิ์ซื
1: ้อแต่ว่ามันมีหลายรุ่นนะครับเพราะว่าตั้งแต่จีนเริ่มผลิตของฉีเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มผลิตมาในช่วงเวลาที่ผมกล่าวถึงนี่แหละนะครับนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับรุ่นแรกที่เขาผลิตมามีชื่อว่า CA72 นะที่เริ่มผลิตในปี1958ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะและต่อมาในปี1963เนี่ยนะครับเขาก็จะมีรุ่นที่ชื่อว่า CA770 นะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือรถที่บรรดาใช้ในพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ระบบราชการของจีนนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีรถยนต์รุ่นเดียวนะครับเขามีหลากหลายรุ่นเลยนะครับเอาช่วงเรือหงฉีเคยเป็นรถแท็กซี่ไปทำไปนะ
0: ครับ
1: นะเพราะว่ารถแท็กซี่ในจีนต้องหรูหรามากนะครับนะฮะมันไม่ใช่แท็กซี่แบบประเทศอื่นนะครับก็ต้องรถยนต์หกสูบขึ้นไปนะครับนะครับ
0: เหมือนในอังกฤษ
1: ครับฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยนะว่าหงฉีเองก็ดำรงแบรนด์เรื่อยมานะครับแต่ว่าบางช่วงก็หยุดการผลิตไปตัวอย่างเช่นหลังจากที่เติ้งเสี่ยวผิงเปิดประเทศนี่นะครับในปี1978-79เนี่ยในปี1981ก็หยุดผลิตไปตั้ง10 กว่าปีนะฮะหงฉีนี่นะแล้วมันเริ่มผลิตใหม่ก็คือในช่วงประมาณสักปี1995-96แถวนี้นะฮะนะครับซึ่งออกกลับมาผลิตใหม่นะครับแต่ว่าช่วงนั้นก็ยังไม่ค่อยเป็นที่โด่งดังหรือว่าเป็นที่ดีมากนะเพราะว่าช่วงที่หงฉีกลับมาผลิตใหม่คือช่วงกลางทศวรรษที่1990นี่นะฮะนะครับปรากฏในช่วงปี1995ถึงปี2006นี่นะ
0: คุ
1: ณถุยยศลองดาวดูครับไอ้รถยนต์หรูหราในจีนเนี่ยมันครองตลาดด้วยย่อเลยครับตอนนั้นก็ยังไม่ใช่โรลส์รอยซ์นะโรลส์รอยซ์
0: ไม่ใช่น่าจะเป็นรถน่าจะเป็นพวกสวาเก้นหรือปอดอะไรประมาณนี้
1: นะครับก็คือ Audi 100กับ Nissan Townkar นะครับ สองยี่ห้อเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ถือว่าเป็นลักซ์ซูรี่คาร์ในจีนนะฮะที่ซึ่งขายดีในหมู่คนมีอาชีพกินทั้งหลายนะครับบรรดาเศรษฐีก็ดีบรรดาผู้นำชั้นสูงก็ดีอะไรก็ดีนะครับนะ
0: คร
1: ับแต่ว่าช่วงที่เป็นช่วงรุ่งของหงฉีเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในช่วงที่ทรัมป์เริ่ม ทำสงครามอเมริกากับจีน
0: โอ
1: ้ก็คือตั้งแต่ปี2018นะครับ
0: โอ้ครับ
1: ปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยประกาศสงครามอเมริกากับจีนก็ประมาณสักไตรมาสที่ปลายไตรมาสที่1ต้นไตรมาสที่2ของปี2018ใช่ไหมครับที่เริ่มไปเก็บภาษีจีนทางแพงเพิ่มมากขึ้นหลังจากสงครามมันช้าแล้วก็ตามด้วยสงครามเทคโนโลยีใช่ไหมครับเริ่มมีการปิดตลาดหัวเว่ยต่อมาก็จับลูกเต่าหัวเว่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับแต่ปรากฏว่าปี2018นี่นะครับหงฉีนี่สามารถผลิตรถยนต์มาขายได้ถึงปีละ 33,000 คัน
0: โอ
1: ้นะคุณยศรู้ไหมครับว่าทุกวันเนี่ยไอ้โรลส์รอยเนี่ยมันขายทั่วโลกเนี่ยกี่คันครับ
0: กี่คันครับตอนเนี้ย
1: 6,000 คัน
0: โอ้ 6,000 จะได้เงิน
1: นะเป็นทุกวันนี้นะครับนะ
0: คร
1: ับ และล่าสุดเนี่ยข่าวที่ฮือฮาที่เป็นข่าวที่สื่อต่างประเทศหลายๆชาบางชาติเนี่ยหรือว่าหลายๆชาติเอาไปโค้ดใหญ่ยิ่งขึ้นเลยครับคือยอดขายหงฉีรุ่นที่มันเป็นลักชัวรี่เนี่ยนะครับตลาดบนนี่นะ
0: ครับ
1: มันสามารถเอาชนะโรลส์รอยเหลือเพียงครึ่งเดียวของที่หงฉีขายนะครับนะฮะโรลส์รอยเนี่ยขายครั้งหนึ่งเคยขายได้จีนประมาณสัก 25% โรลส์รอยเนี่ยมีตลาดจีนตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก 10% นะครับของยอดโรลส์รอยที่ผลิตมาประมาณสัก 6,000 คันต่อปีนะฮะแต่ว่าหงฉีกลับหายขึ้นมาแซงหน้านะครับนะเพราะหงฉีเนี่ยพอถึงปี2019เนี่ยเขาผลิตได้ทะลุแสนคัน
0: โอ้โห
1: นะผลิตขายนะครับและ2020ครับไม่น่าเชื่อครับขึ้นมาเป็น200,000คันแต่ก็ยังที่ผมกล่าวว่าหงฉีมันมีหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นราคาถูกหน่อยจนขึ้นไปถึงรุ่นแพงๆใช่ไหมครับนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไอ้ช่วงต้นปีของปี2023เนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมปี2023เนี่ยหงฉีก็ได้เข็นเอายี่ห้อใหม่ออกมาแต่ถึงแม้ยังใช้ชื่อหงฉีอยู่นะครับ
0: คร
1: ับ ยี่ห้อนี้ที่โด่งดังมากแล้วก็ขายดีมากทั้งในจีนและก็ทั่วโลกทั้งที่เป็นรถยนต์แพงนะฮะ
0: คร
1: ับ ก็คือหงฉีโกลเด้นซันฟลาวเวอร
0: ์
1: แปลว่าอะไรครับ
0: ซันฟลาวเวอร์ครับโอ้
1: นะหงฉีนะครับดอกคานาวันสีทองนะครับนะ
0: ธงแดงดอกคานาวันสีทองนะ
1: และขณะเดียวกันก็ยังมีหงฉีนิวเอนเนอร์จีก็คือหงฉีที่ใช้เป็นรถยนต์ EV นะครับนี่คือสิ่งที่จีนได้เข็นออกมานะครับฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าตั้งแต่ปี2023เนี่ยเป็นไงครับนะเขาก็มียี่ห้ออันเนี่ยที่โด่งดังแล้วก็ขายไปทั่วหมดนะไม่ได้ขายเฉพาะในจีนอย่างเดียว
0: ทั่วโลก
1: ตลาดนอกประเทศเนี่ยที่มีการซื้อหงฉีเยอะๆนะครับนะ
0: ที่ไหนครับ
1: คุณยงเราดูว่าที่ไหนมาครับ
0: ที่ไหนน่าจะเป็นสิงคโปร์ป่ะครับ
1: ขายดีมากคือในมาเลเซียกับในรัสเซียครับ
0: โอ้รัสเซียโอ้
1: นะก็ทั้งนั้นที่แพงแต่ว่าบรรดารัสเซียนี่ขายดีเป็นพิเศษก็หลังจากที่รัสเซียไปบุกยูเครนนี่นะ
0: อ๋อครับถูก
1: เพราะอะไรครับเพราะว่ารถยนต์ยี่ห้ออื่นมันถอนตัวออกใช่ไหมนะครับและรัสเซียเองก็คุมด้วยเพราะว่าชาติต่างๆที่เป็นเจ้าของรถยนต์หรูหราเช่นโรลส์รอยทุกวันนี้เป็นของใครครับคุณดูครับ
0: ของใครแล้วตอนนี้
1: โรลส์รอยนี่ของใครแต่ในมามันคือของอังกฤษแต่ทุกวันเนี้ยใครเป็นบริษัทแม่ของโรลส์รอยครับ
0: ใคร
1: ซื้อไปครับ
0: ใครซื้อไปเน
1: ี่ยวันนี้ก็คือ BMW ไงฮะเป็นคนซื้อโรลส์รอยไปนะฮะนะครับดังนั้นก็จะเห็นเลยว่าทุกวันหงฉีก็บุกหนักในขนาดเนี้ยคำถามมีว่าแล้วหงฉีเนี่ยทำไมจึงบุกหนักได้หงฉีใช้กลยุทธ์อะไรในการทำตลาดของตัวเองนะครับที่ทำให้ราคารถยนต์คันหนึ่งประมาณสัก 1.5-1.6 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะฮะคือการเป็นกว่า50ล้านบาทนี่นะฮะสามารถนำออกสู่ตลาดได้ก็คือไอ้รุ่นกัวรี่นี่นะฮะนะครับเป็นไงครับเขาทำยังไงฮะที่ทำให้รถยนต์หรูหราเขาเนี่ยราคาแพงกว่าโรลส์รอยเยอะเลยนะทุกวันนี้โรลส์รอยเนี่ยนะครับที่ขายดีมากๆก็ประมาณสัก 3-4 แสนบาทต่อสามสี่แสนดอลลาร์ต่อคันใช่ไหมฮะนะหรือว่า200,000ดอลลาร์อัพขึ้นไปนะครับแต่มันไม่ใช่รุ่นที่แพงๆของเขานะครับที่ราคากว่า1ล้านเหรียญต่อคันนี่นะครับพวกหงฉีเนี่ยนะครับเป็นไงครับเขาได้มีการพัฒนาเนี่ยแบรนด์ของเขานะครับอย่างจริงจังคือเมื่อประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาวิธีการพัฒนาแบรนด์ของหงฉีเขาทำไงครับคุณ
0: ทำไงครับ
1: ถูกไหมครับก็ไปซื้อตัวหัวหน้าดีไซเนอร์ของโรลส์รอยมาไงฮะ
0: โอ้
1: นะครับนะ
0: ครับพี่จีนเนี่ย
1: มาออกแบบให้แกรถยนต์ของ
0: อ๋อซื้อการออกแบบ
1: นะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับส ื้อตัวมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะมาออกแบบแล้วเรียนแบบโรลส์รอยซ์คุณจะขายดีนะฮะ
0: อันนี้เหมือนของญี่ปุ่นเลยนะอาจารย์ญี่ปุ่นนี่ก็ซื้อตัวของเมื่อก่อนนี้ของเยอรมันมาเยอะเลยคนออกแบบทั้งเยอรมันทั้งฝรั่งเศสมาในอดีตญี่ปุ่นซื้อตัวมาเลย
1: เยอรมันมันเป็นเจ้าแห่งยุทธกรรมโลกอยู่แล้ว
0: ครับญี่ปุ่นซื้อตัวมาเลย
1: เหมือนกันเลยอย่างของเยอรมันหลากหลายนะฮะการพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยนะนะครับ
0: คร
1: ับแต่ก็นิสัยคนญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็หลายอย่างก็เหมือนกับคนเยอรมันมากนะครับนะนะครับแต่ว่างๆมีโอกาสผมจะลอง
0: น่าจะลองวิเคราะห์เนี่ยดีจ้ะ
1: ครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยครับสิ่งที่หงฉีทำสำเร็จเนี่ยนะนอกจากเขามีเทคโนโลยีที่ดีนะครับมีคุณภาพสูงอย่างมากมายแล้วนี่นะครับ
0: ครับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะสามารถขยายตลาดรถยนต์ของคุณได้ต่อให้คุณมีนักออกแบบรถยนต์ยอดเยี่ยมตัวอย่างเช่นนะครับนักออกแบบหัวหน้านักออกแบบที่เคยอยู่กับรอยซ์รอยโรลส์รอยซ์มาก็ตามนี่นะฮะ
0: ครับ
1: แต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้หงสีมันแพงเช่นไอ้รุ่นกัวรี่เนี่ยเขาทำไงครับคุณนายครับ
0: ทำไงครับ
1: เขาใช้วิธีการที่เรียกเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์ว่าการทำ product differentiation
0: โอ้ทำ differentiation
1: ก็คือการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องของรูปแบบรถยนต์ที่คุณเห็นอย่างเดียวนะครับนะ
0: บ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นรถหงสีราคาแพงๆนี่นะครับนะเช่นรุ่นไอโกลเด้นซันฟลาวเวอร์ขึ้นไปแล้วก็อย่างยิ่งรุ่นฟอร์ดี้เนี่ยนะครับมันจะมีสีเขียวกับสีน้ำตาลเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับนะครับที่ดูเนี่ยฮะสีเขียวเขาต้องการเรียนแบบเขาบอกว่าต้องการเรียนแบบซิลโรดครับเส้นทางสายไหม
0: คร
1: ับ นะเพราะเส้นทางสายไหมเนี่ยบนเส้นทางสายไหมมันจะมีอะไรครับมันจะมีภูเขาที่สีเขียวกระจีนะครับนะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูเขานี่นะที่เป็นต้นไม้ปกคลุมอยู่นะฮะแล้วขณะเดียวกันมันผ่านทะเลทรายไงนะสีเขียวก็คือสีของภูเขาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ปกคลุมด้วยป่านี่นะไอ้ส่วนไอ้สีน้ำตาลเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงอะไรครับก็เป็นสีของทะเลทรายไงนะ
0: มีสตอรี่โอ
1: ้การ
0: สตอรี่ของเขา
1: ดิฟเฟอเรนซ์เทียชันโดยใช่เลยครับหนึ่งใช้ historical factor ใช้ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ใส่เข้าไปนะฮะทำเป็นรถยนต์ของคุณต่างๆกับชาวบ้านไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของทีวีอย่างเดียวเรื่องของการดีไซน์แบบตะวันตกหรือว่าแบบสมัยใหม่อย่างเดียวนะครับนะและขณะเดียวกันเขายังใช้เลยครับเขายังใช้ cultural factor ใช้ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมของจีนศิลปะของจีนนะใช้เรื่องของ cultural factor ใช้เรื่องของ art นะอะไรต่างๆตัวอย่างเช่นไอ้รุ่นกัวรี่ที่ราคามันแพงมากๆเนี่ยนะครับบนเพดานรถนะฮะด้านในนะครับการตกแต่งด้านในเนี่ยครับเขาตกแต่งไงครับคุณผู้ชมครับ
0: ทำไมฮะด้านบุด้านในเนี่ย
1: เขาวาดเป็นรูปของคลื่นเมฆครับ
0: โอ้
1: คลื่นของของเมฆที่มันไหวตัวได้เวลาคุณขึ้นไป
0: อ๋อครับตัวตัวข้างในเนี่ยนะที่บุ
1: โดยใช้วิธีการเลยครับโดยใช้วิธีการทางด้านนะครับเทคโนโลยีทางด้านไหมผ้าไหมนะครับโดยไม่อย่างยิ่งไอ้ผ้าไหมที่ใช้การแบบการถักทอผ้าไหมนี่นะครับนะ
0: คร
1: ับ ก็คือบรรดาอะไรที่มันเป็นลายฉลูลายไหมทั้งหลายนี่นะฮะซึ่งจีนจะมีความเชี่ยวชาญสูงนะฮะเขาก็เลยไปเอาช่างจากที่มงคลตุนหูหนานซึ่งเก่งมากเรื่องของการทำไอ้ศิลปะพวกนี้นะครับเพราะศิลปะพวกนี้ถ้าคุณทำดีๆมันแพงมากในจีนใช่ไหม
0: คร
1: ับใช่ไหมครับฉะนั้นเจ้าของรถยนต์นะเวลานั่งนั่งเกิดเบื่อมองขึ้นบนมองนะครับทำท่าจะนอนมองดูเพดานรถไปไงครับกูก็เจอไอ้ทะเลเมฆที่มันไหวตัวได้ไงเป็นไงครับเพลินเลยครับคุณผู้ชมครับ
0: เพลิน
1: นะแล้วก็ยังมีการตกการใช้ตัวแปรต่างๆเยอะแยะมากมายผมไล่เรียงให้ฟังคือหนึ่งใช่เลยครับใช้ cultural factor ใช้ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมใช้เรื่องของนะครับhistorical factor ใช้ปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์ของจีนนะครับนะเส้นทางสายไหมเนี่ยมันอายุมันเป็นพันๆปีใช่ไหมครับนะนะครับตั้งแต่มาโคโปโรใช่ไหมครับนะครับที่เดินทางไปเยือนจีนนี่แหละครับนะแล้วก็มีนะครับยังใช้ natural factor เชื้ออะไรที่มันเป็นลักษณะแบบจีนนะครับแล้วก็ใช้เลยครับใช้ elite factor ให้เห็นว่าไอ้รถยนต์ไอ้หงฉีรุ่นที่มันเป็นรุ่นพรีเมียมนี่นะครับเฉพาะคนระดับรัฐมนตรีขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได
0: ้
1: ใช่ไหมครับฉะนั้นบรรดาอีลิตนะครับไม่ใช่เฉพาะข้าราชการข้าราชการก็คงใช้รถของหลวงแหละแต่ถ้าคุณเป็นเอกชนคุณสามารถซื้อได้นี่คุณสามารถซื้อรถยนต์มาเหล่านี้มาใช้ได้เนี่ยมันเท่ไหมครับ
0: เท่ครับ
1: นั่งไปแล้วสามารถยืดได้ไหมครับคุณผู้ชมครับนะ
0: แน่นอน
1: แล้วยังใช้คำว่า emotional factor ปัจจัยทางด้านอารมณ์ความรู้สึกครับว่านั่งรถยนต์คันนี้แล้วเนี่ยมันเท่ยังไงมันสง่างามยังไง มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังไงอะไรต่างยังไงนะครับนะครับฉะนั้นแล้วและยังใช้เลยครับคำว่า mass customization ก็คือนะครับคือไอ้รถยนต์รุ่นกัวลี่ก็ดีรุ่นแพงๆของทั้งRolls-Royceและก็ของหงจีเนี่ยมันผลิตตามสั่งครับ
0: โอ้ครับ
1: ก็ไม่ผลิตออกมาขายแบบตลาดเนี่ยตลาดทั่วไปมาวางโชว์รูมใช่ไหมครับ
0: เป็นเทเลเมส
1: คุณสั่งมาได้เลยว่าถ้าคุณเป็นมหาเศรษฐีของมาเลเซียหรือว่าของรัสเซียเนี่ยคุณต้องการให้มันมีการออกแบบไหนคุณต้องการให้ใส่อะไรเข้าไปคุณบอกไอเดียมาใช่ไหมครับจะนั้นดีไซเนอร์ของจีนเขาก็จะออกแบบให้คุณแล้วก็ทำตามที่คุณสั่งมาไงก็คือการคัสตอมไมซ์นะครับเพราะอะไรครับคุณจะไปใช้ศิลปะจีนใช้ประวัติศาสตร์จีนไอชาติอื่นมันก็อาจจะไม่มีความรู้สึกร่วมเท่ามากเท่าที่ควรเหมือนกับคนจีนไหมครับนะ
0: คร
1: ับ แล้วคุณไปขายที่ชาติอื่นได้ไหมครับและเขาเป็นไงครับแล้วจีนก็ของจีนเองก็บริหารจัดการไอเรื่องของปัจจัยต่างประเทศได้ดีตัวอย่างเช่นตอนที่ครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างมาเลเซียกับจีนนี่นะ
0: คร
1: ับ นะครับโฮงฉีก็นำเอารถยนต์รุ่นหรูหราของตัวเองนี่แหละครับไปถวายให้แก่สุลต่านของมาเลเซียครับนะเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับนะ
0: คร
1: ับแล้วก็ยังมีตัวแปลงอื่นด้วยนะครับนะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าการที่โฮงฉีไปได้ดีนี่แหละครับนะสามารถคุณต้องทำproduct differentiation ก็คือสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์มันไม่ให้คุณจะขายรถคันหนึ่ง3 40ล้าน50ล้านได้ยังไงถ้าคุณไม่มีคำว่า differentiation ในรูปแบบต่างๆอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ และการ differentiate เนี่ย customization สำคัญมากการผลิตตามสั่งก็คือทำให้รถยนต์ของคุณเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านคุณนั่งรถยนต์ของฉีที่จีนผลิตและออกแบบให้ตามคำสั่งของคุณเนี่ยมันจะไม่มีรถยนต์คันไหนที่มันเหมือนรถยนต์ของคุณไงใช่ไหมครับนะครับมันก็มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งบรรดาหมาเศรษฐีทั้งหลายก็จะชอบมากใช่ไหมครับนะอาจจะเอาประวัติของครอบครัวตัวเองใส่เข้าไปด้วยก็ได้อากงอาม่ามาจากไหนใช่ไหมครับอะไรทั้งหลายใช่ไหมนะครับมันก็จะเป็นปัจจัยต่างๆที่นำไปสู่การทำ differentiation ซึ่งใช้ทั้ง economic factor ใช้ technological factor และยังใช้ non-economic factor บอกว่า non-economic factor เนี่ยสำคัญมากก็คืออะไรครับใช้เรื่องของ cultural ใช้เรื่องของวัฒนธรรมใช้เรื่องของศิลปะเฉพาะตัวใช้เรื่องของประวัติศาสตร์ใช้เรื่องของความเป็นชาตินั่งรถชนิดแล้วทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่รักชาติเพราะว่าเป็นแบรนด์เฉพาะของจีนใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นของจีนที่ขายในจีนนะฮะถ้ายังเป็นรถยนต์ที่อีลิทเขาใช้กันนะแล้วก็สร้างไอ้ความแตกต่างของอารมณ์ความรู้สึกนะก็คือใช้ emotional factor และยังใช้คำว่า experience factor ด้วยเพราะจีนประวัติศาสตร์มันยาวนานมันมีมาตั้งแต่ปี1958ใช่ไหมครับตอนนี้มันตั้งกี่ปีเข้าไปแล้วครับนะตอนนี้มันก็นะครับตั้งนะ60-70ปีเข้าไปแล้วใช่ไหมครับ70-80ปีเข้าไปแล้วใช่ไหมนะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวแปรต่างๆนี่มันก็เลยเนี่ยครับมันก็เลยทำให้หงสีเองเนี่ยพังงาขึ้นมาแล้วก็สามารถโค่นโรลส์รอยซึ่งครองตลาดรถยนต์ที่หรูหราที่สุดแพงที่สุดในจีนแต่ไหนแต่ไรมานี่นะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังว่าขนาดจีนเนี่ยพังงาขึ้นมาในทุกมิตินะครับมันไม่ใช่มิติเฉพาะไอ้ตลาดแมสตลาดมวลชนตลาดกลางโรงล่างหรือว่าต้องการไปขายในโกลบอลเซาท์อย่างเดียวนะครับนะแม้แต่ตลาดรถตลาดผลิตภัณฑ์หรูหราทั้งหลายที่เป็นลักซ์ซูรี่มาร์เก็ตทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นพรีเมียมมาร์เก็ตทั้งหลายตอนนี้จีนก็เริ่มเจาะตลาดแล้วไม่ใช่เฉพาะในประเทศของตัวเองยังออกมาสู่นอกประเทศด้วยนะครับ
0: ครับครับก็เนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่ารู้นะหลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็มองแต่ว่าเอ้ยจีนขายแต่ของราคาถูกเอาของมานู่นนี่นั่นซึ่งมันไม่ใช่บางทีเราก็เข้าใจผิดนะนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกหรือภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยทำให้มีการเคลื่อนย้ายของการลงทุนไปในต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นนะมันก็เป็นกระแสที่เป็นกระแสธุรกิจภิวัตน์ที่มันเกิดขึ้นมาเหมือนในช่วงหลายๆ10ปีที่ผ่านมานะฮะเราคงต้องติดตามเรื่องพวกนี้ดีแล้วก็แก้ปัญหาอะไรต่างๆให้ทีละจุดทีละเปาะอย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปมั่วนะฮะฟังอาจารย์สุภพแล้วชัดเจนนะครับช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนฟังรายการเจาะตลาดเดนมาร์กต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: การ์ตูน 5 FM 13 Radio ทุกความคิด ทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในระมิดภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
5: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
4: ้ M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

4:37 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรกับผมสมยศเช่มช้อยนะครับจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมก็แหมนึกขำเมื่อพอดีผมอ่านคอมเมนต์ของแฟนรายการทาง YouTube นะก็เลยทำให้ผมชะงักไปนิดนึงนะต้องขออภัยท่านฟังด้วยนะต้องขออภัยนิดนึงเพราะว่าท่านฟังเขียนคุณบุญชัยนะพรประเสริฐสุขสวัสดีมานะครับแล้วก็คุณ NN UNN XUMJ เนี่ยบอกว่าตามฟังทุกวันทุกวีคเลยค่ะผมชอบเสียงหัวเราะของผู้ดำเนินรายการแล้วก็ฮ่าฮ่ามาทำให้ผมสะดุดไปนิดหนึ่งนะต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องทริปไปเมืองจีนนะไปชิงเต่าเนี่ยเป็นเมืองที่ผมไปฝันอยากจะไปนะเพราะว่ามีน้ำหมักดีนะชิงเต่าเนี่ย

0: เก่าๆอะไรเงี้ยเขาอ่านนิยายมาอะไรเงี้ยเขาจะคงชอบแบบนั้นนะแต่ถ้าเป็นเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันเมืองที่ทันสมัยแล้วก็ใหม่มันเป็นเมืองมีเทคโนโลยีใหม่ๆค่อนข้างเยอะคนที่เซี่ยงไฮ้เองก็พูดไม่ค่อยเสียงดังมากไม่เหมือนแถวกวางตุ้งแถวซัวเท้านะแถวแต้จิ๋วอะไรเนี่ยจะพูดเสียงดังกันนะเป็นปกตินะครับแต่ที่นั่นไม่ผมโหเลยผมมีคลิปอยู่นะตอนนั้นอ่ะถ้าผมเอาคลิปลงแบบนี้ก็คงจะดังไปละมีคลิปหนึ่งที่ผมถ่ายไว้ก็คือคลิปที่อาม่าตะโกนก่นบนคนฝรั่งกลุ่มหนึ่งประมาณสักสิบเกือบ20 คนอ่ะข้ามถนนตอนกลางคืนข้ามฝ่าไฟแดงตอนกลางคืนเนี่ยคือมันไม่มีรถอ่ะอาม่าเขายืนรออยู่ผมก็ยืนรออยู่นะฮะแต่ปรากฏว่ามีฝรั่งมากลุ่มเบลเลอร์เลยข้ามถนนเฉยเลยก็มันไม่มีรถอ่ะก็แต่มันไฟแดงอยู่ไฟคนข้ามยังแดงอยู่นะก็นะอาม่าก่นด่าเลยผมถ่ายอัดวิดีโอไว้ในพวกฝรั่งนั้นก็พูดเฮฮากันใหญ่เสียงดังในเด็กวัยรุ่นนะผมนึกถึงเลยผมถ่ายไว้ด้วยนะแต่ผมไม่ได้เอามาลงใครที่ไหนนะแต่บอกให้รู้ไว้ว่าบางทีเนี่ยการแมนเนอร์ของแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมารยาทในการเข้าสังคมในความสนุกสนานบางทีมันก็มีเหตุการณ์ต่างพาไปทําให้เกิดปัญหาบานปลายได้นะเป็นเรื่องที่นะเราต้องระมัดระวังนะครับการไปต่างประเทศผมเนี่ยเวลาไปต่างประเทศจะไปประเทศไหนก็ต้องศึกษาก่อนนะครับว่าเขาทํายังไงกันอะไรยังไงนะฮะก็เป็นธรรมดาแต่ไปแล้วไปเจอคนท้องถิ่นเล่นงานก็มีเหมือนกันไปอเมริกาเนี่ยโดนเหยียดผิวตอนสมัยก่อนนู้นยังนานแล้วนะฮะตอนหนุ่มๆนะไปก็โดนเรื่องเหยียดผิวเรื่องอะไรต่างๆคนผิวสีนี่ก็โดนผมก็โดนมานะโดนบูลลี่มาก็เอ๊ะมันเป็นเราก็ต้องรับรู้ว่าอ๋อมันเป็นธรรมดานะฮะที่ตรงแถวฮอลลีวูดนะฮะมาคุยกันต่อนะฮะเรื่องนึงที่เราคงจะต้องดูนะฮะทำไมตอนนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยของคนจีนเนี่ยชอบก๊อปนักนะสินค้าต่างๆเนี่ยก๊อปจนเก่งเนี่ยเหมือนกับเรื่องของเครื่องดนตรีหรือต่างๆอะไรเนี่ยแต่จริงแล้วไม่ใช่นะถ้าเราจะมองไปเนี่ยเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยคุณไปมองดูสินักวิทยาศาสตร์ไอ้ที่เก่งๆในอเมริกาหัวดำ ชื่อเป็นภาษาจีน คนที่คิดเก่งๆอ่ะก็นั่นคือคนจีนเขาเป็นคนคิดแต่เขาเพียงแต่เขาไปอยู่ที่อเมริกานะแล้วก็มีทุนอยู่นั่นคนอเมริกามีทุนใหญ่นะก็สามารถที่จะผลิตสินค้าต่างๆอะไรได้คิดอะไรต่างๆได้นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยคนจีนก็สามารถเขาบางคนก็กลับไปอยู่เมืองจีนกับสินค้าจีนถึงแบบเท่าเทียมกับของอเมริกาได้เช่นเดียวกันเนี่ยทำไมนักการเมืองสหรัฐเนี่ยจึงเสนอให้มีการยกเลิกวีซ่านักศึกษาจีนเลยทั้งหมดในสหรัฐตอนนี้โอ้กลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะเกิดอะไรขึ้นมาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับอาจารย์สุภพนังสันอาจารย์สุภพครับ
1: อ๋อครับก็ล่าสุดนี้ก็มีส.ส.หลายคน
0: คร
1: ับ นะครับที่ออกมาต่อต้านนักศึกษาจีนในที่ไปเรียนต่อในสหรัฐหรือแม้แต่จีนที่ไปเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ไปทำงานทำอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะที่ดูเดือดที่สุดก็คือนะครับก็คือส.ส.จากรัฐฟลอริดาชื่อแอนนาพอลิน่าลูน่าหรือว่าแอนนาลูน่านะครับนะ
0: คร
1: ับ ก็คือได้ส่งจดหมายไปถึงมาโคลูบิโ
0: อ
1: ซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะมาโคลูบิโอเนี่ยแล้วก็เป็นเลขาของไอ้สภาความมั่นคงเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของดัมด้วยนะครับก็บอกเนี่ยเด็กจีนที่เรียนอยู่ในสหรัฐทั้งหมดขนาดเนี่ยซึ่งมีถ้าเป็นตัวเลขสิ้นปี2025นะฮะก็มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย265,000กว่าคนนะก็บอกในพวกเนี้ยยกเลิกวีซ่าให้หมดเลยที่เรียนอยู่นะครับนะ
0: คร
1: ับ ทั้งๆที่เด็กเหล่านี้นะครับที่ไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยนะหรือว่าระดับวิทยาลัยก็University and College นะครับ265,000กว่าคนนี้นะครับนะนะเป็นครับก็บอกยกเลิกให้หมดทั้งๆที่ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เด็กคนนี้ไปเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมก็ดีค่าใช้จ่ายอื่นๆก็ดีนะครับปีนึงเนี่ยทำเงินให้อเมริกาไม่ต่ำกว่า12,000ล้านเหรียญสหรัฐครับนะแต่ว่าสสท่านนี้ก็มาจากรัฐที่ที่ทรัมป์มีอิทธิพลมากๆนี่แหละฟลอริดานี่นะไมอามี่ฟลอริดาทั้งหลายเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นรัฐที่ที่เป็นแหล่งของรีพับลิกันแต่ไหนแต่ไรมาใช่ไหมครับนะครับเขาก็เสนอไว้อย่างที่ผมกล่าวถึงนี่นะฮะว่ายกเลิกให้หมดพวกนี้นะครับนะโดยการกล่าวหาว่าอะไรครับก็ว่าเห็นไหมนะครับพวกบรรดานะครับนักศึกษ

0: าเหล่านี้ที่มาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในอเมริกาเนี่ยนะครับมันนำไปสู่นะครับมันนำไปสู่การนะครับการมาล้วงข้อมูลนะเข้ามาถึงการทำให้เรื่องความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกกระทบนะครับแล้วก็เลยครับกระทบต่อเลยครับเรื่องของนะนอกจากนี้เลยครับนะก็ยังมีการเอาไอ้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปให้กับพรรคคอมมิวนิสต์นะพรรคคอมมิวนิสต์เองเอาไปใช้แล้วก็กระทบต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาฉะนั้นแล้วนะครับไล่กลับให้หมดก็คือไปเลยครับไปรีเวิร์สวีซ่าให้หมดนะครับนะยกเลิกไอ้วีซ่าเนี่ยให้หมดเลยนะครับนะครับนั่นคือข้อเสนอที่ดูเดือดมากนะของกรณีของสสจากรัฐฟลอริดานะครับนะแล้วมันไม่ใช่แค่คนเดียวคนต่อมานะครับที่ผมอยากจะยกตัวอย่างนี่เฉพาะที่เป็นข่าวนะฮะที่เป็นยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยก็คืออะไรครับนะครับก็คือลิวเล่มัวนะครับนะซึ่งเป็นสสจากอะไรครับจากเวสต์เวอร์จิเนียนะก็ได้กล่าวไว้เลยว่าเนี่ยครับนะคือก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมนะเด็กจีนที่มาเรียนต่อเนี่ยนะครับควรจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เขาเสนอออกใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Stop CCP Visa Act CCP นี่ย่อมอย่างว่าอะไรครับคุณผู้ชมครับ
1: น่าจะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะ
0: China Communist Party Visa Act ก็หมายความว่าครับหมายความว่าจะต้องนะครับยกเลิกวีซ่าต่างๆของนักศึกษาที่มาเรียนต่อในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วสามารถเชื่อมโยงมีหลักฐานว่าไปเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันนี้เบาลงมาหน่อยคือเฉพาะที่เชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะแต่ว่าก็เสนอให้ยกเลิกวีซ่าเหมือนกันนะครับก็บอกเนี่ยเขาก็ได้มีการให้เหตุผลว่าจีนเนี่ยเป็นอะไรครับเป็น our great adversary ก็คือเป็นศัตรูตัวฉกาจของเรานะครับนะแล้วขณะเดียวกันนะครับแล้วมันเรื่องอะไรล่ะที่บรรดาสถาบันการศึกษาระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องไปเทรนนิ่งไปฝึกอบรมไปให้การศึกษานะครับเพื่อให้แก่บุคลากรของศัตรูของเรานะนะเพื่อทำให้สามารถที่จะไปทำงานและมาทำลายอเมริกาในทีหลังได้นะครับนั่นคือความเห็นของกรณีของของสสจากเวสต์เวอร์จิเนียนะครับซึ่งก็เป็นฐานสำคัญของรีพับลิกันอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะครับนะครับฉะนั้นแล้วนี่คือข้อเสนอของสสคนที่2ครับทั้งที่Chinese student เนี่ยเขาบอก contribute เนี่ยให้แก่เศรษฐกิจในการเนี่ยนะครับเชียร์15,000 ล้านเหรียญต่อปีใกล้ๆ15,000 ล้านเหรียญนะครับนะครับมากกว่าที่ผมก็เอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับและล่าสุดเนี่ยประมาณสัก14,600 ล้านเหรียญนะครับต่อปีนะครับที่นักศึกษาจีนเนี่ยเอาเงินเข้าไปจับจ่ายใช้สอยหรือว่าอะไรต่างๆในสหรัฐอเมริกาโดยไม่อย่างยิ่งเป็นค่าเทอมทั้งหลายอะไรทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนี่แหละครับก็ยังไม่ใช่แค่นี้นะครับนะคนต่อไปคือสสที่มีชื่อว่าแมรี่มิลเลอร์นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะฮะสสคนนี้นะครับนะของรัฐอิลลินอยนะครับก็ได้เขียนในโซเชียลมีเดียของเธอนะครับว่านะครับก็วันเนี้ยจีนนี่นะครับเองครับมันไล่ซื้อที่ดินของเรานะมาแทรกแซงสถาบันต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเมืองสถาบันความมั่นคงอย่างที่ทรัมป์เองอันนี้อาจจะมาออกมาขานเสียงกับทรัมป์นะฮะที่มากล่าวหาจีนว่าด้วยเรื่องอะไรครับล่าสุดครับ
1: ว่าอะไรคร
0: ับเป็นข้อมูลข้อหาล่าสุดที่ทรัมป์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์จีนแล้วก็เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยครับก็ไปกล่าวหาว่าจีนเนี่ยไปแทรกแซงการเลือกตั้งในปี2020ไงที่ไปแพ้ทำให้ทรัมป์แพ้แก่โจไบเดนนะครับ
1: หาเรื่องก็ได้
0: แต่คุณต้องสังเกตว่าจีนไม่เคยตอบโต้เรื่องนี้แกก็ทำทั้งที่ทำแถลงเองนะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะว่าลองถ้าจีนมีศักยภาพถึงขนาดเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งมีการแล้วมันจะเป็นเหลืออะไรครับ
1: ครับ
0: นะมันมีแต่คุณในต่างหากที่ไปแทรกแซงการเลือกตั้งของเขาทั่วโลกใช่ไหมครับนะ
1: คร
0: ับหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานข่าวกรองคุณใช่ไหมครับนะรับรู้อยู่ใช่ไหมครับนะครับนะเป็นไงครับก่อนหน้านี้ก็เป็นไงคร
1: ับ เก่งมาก
0: ดีโมแครตก็ไปกล่าวหาพรรครีพับลิกันไปตั้งกันในของทรัมป์ว่าไงครับว่าตั้งแต่สมัยไอ้ทรัมป์ 1.0 ที่สามารถชนะเลือกตั้งแก่ฮิลลารีคลินตันได้เพราะอะไรครับก็เพราะรัสเซียเข้ามาช่วยไง
1: โอ้โหรัสเซียมีอิทธิพลมากเลย
0: คนนี้ก็เล่นยานมาทางผู้นำหรือว่าจีนใช่ไหมครับนะว่าด้วยข้อหาใครกันเลยโดยกล่าวหาว่าจีนเนี่ยนะครับมีการมาเก็บข้อมูลส่วนตัวของบรรดาโหวตเตอร์ผู้ลงคะแนนเสียง ในสหรัฐอเมริกาถึง220ล้านคนนะครับซึ่งมีสิทธิ์โหวตทั้งหลายเนี่ยแล้วก็อะไรครับแล้วก็ไปกระทำกันต่างๆเพื่อทำให้พรรคเดโมแครตไปใต้การนำของโจไบเดนชนะเลือกตั้งนะนี่คือสิ่งที่เขารณรงค์นะแต่ข้อตั้งเรียกคือว่าทรัมป์ออกมาพูดเรื่องเนี่ยขนาดที่ตัวเองกำลังเร่งมือในการกลับไปโจมตีอิหร่านไปเรื่องนี้มันมีความเกี่ยวพันกันยังไงคุณลองช่วยมีข้อต่อลองช่วยถามแชท GPT ด้วยนะครับนะว่ามันเกี่ยวกันไหมนะฮะนะครับนะและขณะเดียวกันก็บรรดาสสทั้งหลายในรัฐที่เป็นคอนเซอร์วัตฟทั้งหลายหรือเป็นฐานเสียงของรีพับลิกันจำนวนมากหลายๆคนก็เป็นสมุนของก็เป็นเด็กของซ้ำอ่ะคุณยายนะครับนะนะก็มาพูดว่าเห็นไหมเนี่ยคุณมาไล่ซื้อที่ดินนะครับคุณมาแทรกแซงสถาบันต่างๆของเรานะครับแล้วขณะเดียวกันก็ยังอะไรครับนะก็ยังทำให้ undermining ก็คือทำให้บ่อนซอก national security หรือว่าความมั่นคงแห่งชาติของเรานะครับนะฉะนั้นเขาบอกเนี่ยนะครับฉะนั้นคุณจะ end of the student visa ฉะนั้นเธอก็เสนออยู่ในโซเชียลมีเดียของเธอเลยนะครับนะว่าจะต้องมีการยกเลิกหรือยุติกันให้วีซ่าแก่เด็กจีนนะครับนะครับแล้วก็นี่คืออย่างน้อยนักการเมืองระดับสูงของอเมริกาก็คืออยู่ในระดับของของสภาผู้แทนนี่นะครับซึ่งมีทั้งหมดก็435คนใช่ไหมครับนะอย่างน้อย3คนเนี่ยเขาออกมาให้ความเห็นอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วก็ขนาดเดียวกันมันก็ใกล้ดูเรื่องตั้งกลางเทอมด้วยนะครับนะซึ่งสสเหล่านี้ต้องลงไปสู้ศึกกันทั้งหมดเลยนะครับนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยไอ้ข่าวเหล่านี้ที่มันปรากฏออกมาเนี่ยมันปรากฏออกมาพร้อมกับเรื่องอะไรครับคุณผู้ชมที่สร้างความฮือฮาให้แก่โลกไม่ใช่น้อยนะ
1: เรื่องอะไร
0: ครับก็คือนะครับก็คือนักวิชาการเจนวายของจีนเนี่ยนะครับเจนวายก็คือคนอายุน้อยกว่า40ปีลงมานะฮะเป็นไงครับไปได้เหรียญฟิลเมโดซึ่งเขาถือว่าเป็นอะไรครับเป็นเหรียญทางด้านนักคณิตศาสตร์เหมือนรางวัลโนเบลให้แก่นักคณิตศาสตร์ของโลกนะฮะแต่ว่าเขาจะให้แก่คนที่วัยไม่เกิน40ปีนะไอ้การแจกเหรียญของไอ้ฟิลเมโดนี่นะครับมันมีมาติดต่อกันเนี่ยนะครับ90ปีแล้วนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้จัดทุกปีนะฮะเขาจัด4ปีครั้งหนึ่งนะและครั้งล่าสุดเขาก็ไปจัดที่เมืองฟิลาเดลเฟียโดยสมาคมนักคณิตศาสตร์นานาชาตินะฮะนะที่ไปจัดนะฮะและในสุดปีนี้โอ้โหก็เลี้ยวโค้งมากเพราะอะไรครับเด็กก็คือนักวิชาการรุ่นหนุ่มสาวของทีมเนี่ยได้2คนในทั้งหมด4คนครับได้เหรียญนี่แหละครับนะ
1: คร
0: ับนะครับคนนึงเป็นผู้ชายคนนึงเป็นผู้หญิงนะครับนะนะครับและผู้หญิงเนี่ยก็เป็นคนที่3ในประวัติศาสตร์90ปีของให้กันแจกเหรียญอันนี้นะครับนะซึ่ง4ปีแจกครั้งนึงนะครับที่ชื่อนะครับหวังหงนะครับนะอายุ35ปีนะ
1: ครับ
0: หวังหงเนี่ยก็อีกคนนึงชื่อนะครับอีกคนนึงก็เป็นผู้ชายนะครับนะหวังหงเนี่ยทำงานอยู่ที่ไหนครับคุณดิครับ
1: ที่ไหนครับ
0: หวังหงเนี่ยตอนเนี้ยนะครับถ้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาทำงานอยู่กับ NYU ก็คือทำงานอยู่กับมหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะฮะแต่ขณะเดียวกันเธอทำงานเป็นฟูลเฟอร์ของฝรั่งเศสด้วยนะของสถาบันนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของฝรั่งเศสนะครับนะกับหวังของนี่ก็สามารถแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์นะครับซึ่งนักคณิตศาสตร์ชั้นนำของญี่ปุ่นเคยตั้งไว้เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับชื่อมีชื่อว่าคาเคย่าพลาโซนะครับเนี่ยไอ้โจทย์คณิตศาสตร์ที่นักคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นชั้นนำชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกคนนี้ตั้งไว้เนี่ยตั้งมาร่วม100ปีไม่มีใครแก้ได้ครับแล้วหวังหงเนี่ยสามารถแก้ได้ในวัย35ปีเองนะครับนะ
1: แก้สูตรคณิตศาสตร์นี
0: ่แก้สูตรคณิตศาสตร์นี้ได้นะครับนะมันนำไปสู่พัฒนาการพ่อเลยครับพ่อคุณแก้สูตรนี้ได้ปั๊บเนี่ยเป็นไงครับมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ในแวดวงของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทุกยี่ได้มากมายเพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นที่มามันเป็นเสาหลักมันเป็นเสาเข็มของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทุกยี่นะครับฉะนั้นแล้ว
1: ใน
0: เรื่องคณิตศาสตร์คุณไม่ต้องไปพูดถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทุกยี่เลยทุกอย่างมันต้องใช้คณิตศาสตร์หมดใช่ไหมครับนะ
1: ขุดบิตคอยน์ได้สบายเลยครับจันขุดบิตคอยน์ได้สบายเลยเพราะว่าน
0: ะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ได้ในวัย35ปีอันนี้ก็คือฮาเป็นมากนะครับนะ
1: ครับ
0: หน้ายังใสเลยนะครับเป็นผู้หญิงนะครับหวังหงนี่นะครับนะจบมาจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วต่อมาก็ก็ก็ ก็มาทำวิจัยต่อมาเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเลยครับนะครับแล้วก็ในสุดแล้วก็มาทำงานกับไอ้ NYU นี่แหละครับอีกคนหนึ่งชื่อเติ้งหยีนะเติ้งหยีนะครับนะครับคนนี้อายุประมาณสัก37ปีจบจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งเหมือนกันก็วัยไล่เรียกกับหวังหงนี่นะครับแล้วก็มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยซินตันนะครับและหลังจากนั้นเองครับก็มาเป็นอาจารย์อยู่ที่ U of Chicago มหาวิทยาลัยชิคาโกเนี่ยนะครับนะแล้วก็สามารถแก้สูตรคณิตศาสตร์ซึ่งมันตั้งมาตั้ง126ปีที่แล้วตั้งแต่ปี1990เนี่ยนะโดยนักคณิตศาสตร์ของเยอรมนีนี่นะครับนะครับซึ่งผมไม่ลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมีโอกาสจะไม่เล่าให้แก่แฟนรายการของเราต่อนะครับนะ
1: คร
0: ับ ก็สามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์อันนั้นเนี่ยได้เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ที่เขาตั้งโจทย์มาตั้งแต่ปี1900นะครับนี่มันกี่ปีมาแล้วครับคุณครับ
1: โอ้126
0: ปี
1: ร้อยกว่าปีนะ
0: ปรากฏว่าเขาแก้ได้นะครับนะครับฉะนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เหรียญไอ้ฟิลเมโดในครั้งนี้นะครับซึ่งก็สร้างความฮือฮามากและขณะเดียวกันแต่ว่าเขาเป็นแค่2 ใน 4นะครับอีก2คนก็จะเป็นฝรั่งนะครับนะหรือว่าเป็นคนที่มันไม่ใช่คนเอเชียล่ะนะอีกคนหนึ่งชื่อจอห์นพาร์ดอนนะครับนะแล้วก็จาคอบซิมเมอร์แมนนะครับนะที่ได้เหรียญนี้เหมือนกันในปีนี้เพราะได้ทั้งหมด4คนนะปกติแล้วครั้งหนึ่งในทุก4ปีเนี่ยเขาจะแจกที่2ถึง4คนแต่ปีนี้ได้4คนแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ของจีนเนี่ยถึง2คนนะครับนะก็สร้างความฮือฮามากฉะนั้นเมื่อเห็นแนวโน้มอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นไงครับบรรดาสสในสภาคองเกรสเนี่ยนั่งติดเก้าอี้ไหมครับคุณยศ
1: นั่งไม่ติดอย่างเงี้ย
0: นะครับลองช่วยผมวิเคราะห์ต่อนะฮะแล้วมันไม่ใช่แค่ข่าวนี้ข่าวเดียวข่าวต่อมาคืออะไรครับก็คือการที่นะครับคนรุ่นใหม่ของจีนอายุเพียงแค่กี่ปีครับ34ปีปล่อยอะไรออกมาครับล่าสุดครับ
1: อ๋อครับ
0: ปล่อยคีมี่ K3 ออกมาโดยบริษัทมูลช็อตนะครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ก็กลับไปจากอเมริกานั่นแหละนะครับนะแต่ว่าเป็นคนจีนนะครับนะอายุ34ปีนะแล้วก็ไปทำไอ้คีมี่K3 มูลขึ้นมานะครับซึ่งมันก็เป็นโอเพนซอร์สที่สามารถใช้งานได้ในระดับที่ใกล้เคียงรู้ว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าไอ้กรณีของแอนโทรปิกนะที่ออกมาเป็นไงครับโอ้นี่ก็สร้างความฮือฮามากนะครับนะแล้วก็เป็นไงครับก็ออกมามีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับสกอตเดสเซนต่างๆก็สั่งสอบสวนว่าเนี่ยนะครับไอ้มูนช็อตเนี่ยนะครับโดยสตาร์ทอัพจีนนี่แหละฮะอายุ34ปีเนี่ยนะครับนะครับเคยทำงานกับบริษัทแอป Google หรืออะไรต่างๆในอเมริกามาก่อนนะครับนะแล้วเป็นไงครับแล้วกลับไปอยู่ประเทศจีนแล้วก็ไปตั้งสตาร์ทอัพมาเพียงแค่ไม่กี่ปีเนี่ยสามารถทำไอ้แพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาแล้วสามารถมาแข่งรัศมีกับแอนโทรปิกนะเพราะตอนนี้ของอเมริกาที่ยิ่งใหญ่มากมันก็มี OpenAI ที่ทำเรื่องของไอ้ ChatGPT ใช่ไหมครับนะแล้วขณะเดียวกันนี้ก็มีแอนโทรปิกที่ทำเรื่อง iCross นี่นะฮะนะครับทำ
1: เรื่องก็เก่ง
0: ไมโทสทำอะไรทั้งหลายนี่นะครับนะแต่ว่าของจีนเนี่ยนะครับถ้าเป็น OpenAI ก็มี DeepSeek ขึ้นมาประกบใช่ไหมครับแล้วก็มีไอ้กรณีแอนโทรปิกก็มีไอ้คีมี่ K3 นี่นะครับของมูนช็อตเข้ามาประกบเป็นไงครับพอเห็นอย่างนี้แล้วมันก็แน่นอนนะครับนะก็เป็นไงฮะความมองไปที่ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของจีนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วเนี่ยบรรดาสายเหี่ยวของการเมืองที่อยู่ในสภาคองเกรสทั้งหลายเนี่ยเห็นแนวโน้มนี้แล้วเขาจะมีความรู้สึกไงครับคุณยุทธ์ลองช่วยเล่าให้แฟนรายการเราฟังหน่อย
1: คงไม่สบายใจนะคงจะต้อง
0: นะครับ
1: เล่นงาน
0: แล้วก็มากล่าวหาว่าเนี่ยโอเพนซอร์สเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องแบล็กดอมข้อมูลรั่วไหลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนะแต่ว่าคนนี้ออกมาแล้วก็บอกเห็นไหมคุณเพราะว่าคุณมาใช้ไอชิปของ NVIDIA ใช่ไหมแล้วยังกล่าวหาประเทศไทยด้วยว่าเป็นแหล่งที
1: ่
0: ทำให้ไอชิปของ NVIDIA หลุดไปหาไอมูนช็อตนี่นะฮะที
1: ่
0: ทำที่สามออกมาเนี่ยเป็นไงครับเจสซี่เขาออกมาเลยเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยไอคีมี่สามไอเคสามมันยอดเยี่ยมมากและโอเพนซอร์สเนี่ยเป็นระบบที่ถูกต้องนะครับที่ทำให้โลกเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับนะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่ออเมริกาด้วยเพราะยิ่งคุณใช้ open source มากคุณจะยิ่งใช้เซมิคอนดักเตอร์ใช้ชิปต่างๆที่ผลิตโดยบริษัทของอเมริกาได้เพิ่มมากขึ้นแค่นั้นไม่พอครับอีลอนมัสออกมาผสมสารเสียเลยว่าไอ้โลกเนี่ยมันจะต้องใช้ open source ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อทำให้ innovation spirit เนี่ยมันขยายตัวนะครับว่างๆผมจะเอาเรื่องนี้มาคุยให้ฟังต่อนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ AI เนี่ยมันอ่านกันนะ มันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ด้วยตัวของมันเองโดยภาษาของมันนะใครอย่าเข้าใจผิดนะว่าไอ้คนนู้นคนนี้มันนั่นได้คือไอ้ตัว AI มันแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอาจารย์มันแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะฮะ
0: บางคนที่ไม่ชอบ AI ไม่ชอบ Generative AI เขาก็ไปด่าไปวิจัย AI ไว้ครับว่าเป็นเทคโนโลยีหัวขโมยด้วยไหมครับว่าไปขโมยข้อมูลจากไอ้นู้นไอ้นี่เทคอันนั้นอันนี้แล้วก็มาเรียกเรียงเป็นของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็มานะให้แก่ผู้ใช้ให้บรรดาใช้ GPT ทั้งหลายหรือว่าครอสอะไรหลายครับ
1: ครับโอเคครับอาจารย์หมดเวลาพอดีครับช่วงนี้ต้องพักครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนฟังรายการเจาะตลาดจำกรต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองบิ๊กรันระบุออกหมายจับ2คนแล้วที่ก่อเหตุบึ้มโรงพักเก่าตันหยงเชื่อเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุในพื้นที่จากกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายคือจ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผบ.หมู่ป้องกันปราบปรามสภ.ตันหยงและยังมีรถยนต์กระบะ1คันและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนทั้งพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดและรถยนต์ที่คนร้ายใช้ระเบิดคาร์บอมได้มีการขอศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว2คนคือนายอัสมินซันแลแมอายุ35ปีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสและนายอับดุลราฮูมสุงวนนามสกุลมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่วนเคสกลัดยิงที่ด่านตรวจในพื้นที่ภาคใต้ทำให้ทหารพลานเสียชีวิตและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้ใช้กฎอัยการศึกควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบถามยังศูนย์ซักถามซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเตรียมออกหมายจับเคสดังกล่าวเมื่อถามว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มเคยอยู่ในกลุ่มที่เคยก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้มาก่อนหน้านี้หรือไม่พลตำรวจเอกสำราญระบุว่าต้องนำข้อมูลที่ได้รวมถึงพยานหลักฐานไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลเดิมว่าเป็นกลุ่มเดิมที่มีการก่อเหตุมาแล้วหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้จะต้องมีการไปตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะมีการสั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าหรือไม่พลตำรวจเอกสำราญระบุว่าประเด็นนี้ยังไม่ได้รับสัญญาณอะไรจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทศเดินหน้าดันเชียงใหม่ชิงมรดกโลกชี้ไทยไร้แหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48พร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณศูนย์การประชุมนิทรรศการเบกโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่าได้ขอบคุณศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยพร้อมกันนี้ฝ่ายไทยได้ยืนยันต่อศูนย์มรดกโลกว่าจะเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเข้าสู่กระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งต่อไปทางนี้ต้นเดือนสิงหาคมผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประเมินความพร้อมและให้ข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำเอกสารการขึ้นทะเบียนประนามยูเครนโจมตีเรืออิหร่านในทะเลแคสเปียนทางการอิหร่านประนามยูเครนกรณีโจมตีเรือสินค้าของตนในทะเลแคสเปียนซึ่งทำให้เกิดการระเบิดมีลูกเรือเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนพร้อมประกาศจะปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติกล่าวหายูเครนว่าพยายามขยายขอบเขตสงครามท่าทีดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ของยูเครนระบุว่าเราเสียได้แบ่งปันข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในภูมิภาคตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อให้ชี้เป้าการโจมตีและว่ายูเครนจะโจมตีเรือรบรัสเซียและเรือขนส่งยุทโธปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในทะเลแคสเปียนทะเลสาบปิดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างยุโรปและเอเชียหลายล้อมด้วย5ประเทศคือรัสเซียอิหร่านคาซัคสถานเติร์กเมนิสถานและอาเซอร์ไบจาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 5:09 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วง Inside China กับดร.ไพจิตร วิบูลย์ ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศเทียมฉอยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับตั้งแต่เวลา14:00 น.โดยประมาณนะครับไปถึง14:00 น.ตรงนะครับก็เราคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปฏิญาของท่านสุนลู่ที่กล่าวว่าเจื้อปี่จี้จี่ปายชั่นปายเซินก็คือรู้เขารู้เรารับได้ครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ต้องเป็นลบกับใครนะครับโอ้นี่ต้องขอบคุณนะคุณ TTW 9MG นะฮะ GQ MQ นะฮะสวัสดีมานะครับแล้วก็คุณสงคุณทรงศักดิ์นะฮะคุณทรงศักดิ์นะครับโอ้ให้ชูนิ้วมานะฮะก็คุณทรงศักดิ์คุณยูเซอร์นะฮะมันจะผลิตอะไรออกมาได้ต้องขายได้อกใช่ทุกครับมันเป็นขยะไทยเราต้องใช้สมองนักวิชาการเข้ามาช่วยหน่อยถูกต้องครับคุณทรงศักดิ์ครับก็มีแฟนรายการหลายท่านก็เป็นแฟนประจำส่วนตัวผมนะตอนนี้ก็มีคนมาวิวทั้งใน Facebook นะมาส่อง Facebook ส่วนตัวผมแล้วก็ในเทรดนะซึ่งก็โอเคนะก็ยอดวิวก็ประมาณ1.5 ล้านนะฮะตอนนี้ประมาณอยู่ที่1.5 ล้านนะก็เยอะพอสมควรนะก็ไม่มีอะไรมากผมก็เปิดเพลงเพลงเก่าๆที่ผมมีแผ่นเสียงอยู่นะก็เปิดเพลงแนวเดียวกับที่น้องเนเน่รอยเช่าน้องเนเน่น้องแพลวนะที่สาวภูเก็ตยู16เนี่ยที่ไปอเมริกาก็สตาร์เล่นเขาชอบเล่นผมก็เลยตามเขานานแล้วหลายเป็น10ปีแล้วนะฮะผมเขาเล่นชอบเพลงแนวเดียวกันนะแล้วผมก็เปิดเพลงอันนี้ในทาง Facebook ในทาง Thread นะเข้าไปได้นะ SOM BIOS แล้วก็ CHAM GSOY นะฮะสุนยศแชมชอยเนี่ยนะฮะก็เข้าไปดูฟังหรือไปดูคอมเมนต์ดูข่าวข้อมูลต่างๆที่ผมมีใหม่ๆก็ให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลที่ทันสมัยตรงไปตรงมานะบางทีข่าวจากแต่ทำเนี่ยเขาส่งมาให้ผมโดยตรงผมไม่ได้รับผมก็จะแปลให้ท่านผู้ฟังได้ทันทีเลยนะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเฟซตั้งแต่อยู่นู่นทวิตเตอร์นั่นแหละครับก็บ่ายตอนเย็นวันนี้5:30 น.เนี่ยนะน้องเนเน่เขาก็จะมาเล่นที่กรุงเทพนี่นะที่งานสายน้ำแห่งชีวิตนะครับที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการใครมีเวลาก็ไปชมกันผมว่าไปรถสาธารณะกันดีกว่านะตรงนั้นมันที่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วไม่มีพื้นที่เท่าไหร่คงจะแน่นอ่ะมันเย็นเนี้ยนะฮะเพราะน้องเน่มาเนี่ยคงสนุกนะครับครับนะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจดนตรีธุรกิจเครื่องดนตรีและธุรกิจดนตรีเนี่ยเป็นธุรกิจใหญ่นะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกคนอาจจะเบื่อสงครามอะไรกันความเครียดต่างๆก็มาสนใจเรื่องดนตรีกันมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องพวกนี้ด้วยนะจะคุยนะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจีนเองก็พัฒนาทุกเรื่องพวกนี้ไปค่อนข้างจะไกลรวมถึงการพัฒนาเมืองที่เป็นเมืองอัจฉริยะที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้เราก็อยากมีนะแล้วก็อยากเห็นนะแต่จีนเนี่ยเขาสามารถทดลองแล้วก็สามารถทำได้สำเร็จนะเพราะว่าเขาเรียกว่ามีความพร้อมในเรื่องของน่าจะว่าจะเป็นกฎหมายก็ได้นะแล้วก็รัฐบาลเขาเอาจริงเอาจังนะฮะประเทศจีนอ่ะสังเศรษฐกิจเขาอ่ะผมพูดตรงๆนะก็เป็นคือทุนนิยมอ่ะทุนมหาศาลไปลงทุนทั่วโลกคุณจะไปว่าเขาเป็นพวกคอมมิวนิสต์อะไรต่ออะไรนะคือเขาแต่ระบบการเมืองเขาเป็นแบบพรรคคอมมิวนิสต์อยู่นะฮะเขาบริหารดังนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้ดีนะฮะก็หลายสิ่งหลายอย่างเป็นประโยชน์เขาก็ต้องทำเพื่อคนของเขานะฮะแต่ทำไมจีนสามารถพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้รวดเร็วมีการใช้ AI เข้ามาร่วมด้วยมันเป็นยังไงมาคุยกับคนที่ไปเมืองจีนบ่อยๆแล้วก็ไปโดยตรงนะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ไปเท่าไหร่แล้วช่วงหลังเนี่ยเกิดมีปัญหานะถ้าไม่มีปัญหาอุปสรรคเนี่ยผมคงไปทุกๆ3 เดือนเนี่ย4 เดือนอะไรเงี้ยเท่าที่เงินมีอยู่นะครับอายุมากแล้วก็มีเงินเหลืออยู่ก็ไปได้ตลอดเวลาครับมาคุยเรื่องนี้กันครับกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ ธนสารสวัสดีครับดร.ไพจิตรครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศและก็แฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับ
1: คุณสมยศยังมีอย่างที่ต้องไปเมืองจีนได้อีกหลายพันเที่ยวนะครับถ้าบอกว่าเอาเงินที่สะสมไปเที่ยวเนี่ย
0: ครับครับ ทำไมจีนถึงพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ AI เข้ามาช่วยด้วยแล้วก็มีที่ไหนบ้างเมืองอัจฉริยะของจีนนะครับตอนนี้ครับตอนที่ไปผ่าน
1: ครับผมปูพื้นให้ฟังอย่างนี้ว่าจีนเนี่ยมีริเริ่มนะเรื่องการทำเมืองตัวเมืองอัจฉริยะหรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก15ปีก่อนนะครับสมัยก่อนก็เริ่มทดลองทีละองค์ประกอบทีละส่วนนะครับแล้วก็บอกว่าเมืองเหล่านี้จะเป็นเมืองนำร่องผ่านไปประมาณสักครึ่งทางนะเราก็ได้ยินว่าจีนบอกว่าตอนนี้มีเมืองนำร่องเมืองอัจฉริยะนำร่องเนี่ยประมาณ200เมืองนะครับผ่านมาว่าง่ายๆ1ทศวรรษแรกนะ10ปีแรกทะลุ500ผมก็ตกใจแล้วบอกโหทำไมเร็วขนาดนั้น
0: อะไร
1: นะครับแต่ปรากฏว่าพอผ่าน10ปีไปเนี่ยช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยจีนต่อยอดครับคือโมเดลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจีนเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตะวันตกบ้างแต่โดยพื้นฐานด้วยที่จีนเขาเนี่ยเขาเก่งเรื่องนวัตกรรมเรื่องดิจิตอลเพราะฉะนั้นเขาก็เอาสิ่งที่เขาเก่งเนี่ยมาใส่เป็นแกนหลักก็จะมีนโยบายเช่นดิจิตอลไทน่านะครับบวกกับนโยบายการพัฒนาจะเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่นะเข้าไปยังเมืองอัจฉริยะแต่ในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยจีนดำเนินนโยบายเรื่องของ AI Plus นะไอ้ AI ที่เขาพัฒนามาก่อนหน้านี้เนี่ยปรากฏว่าเข้า AI Plus เนี่ยผลักเข้าไปแม้กระทั่งเรื่องของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสามส่วนเนี้ยก็เลยกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของเมืองอัจฉริยะของจีนในยุคหลังนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีองค์ประกอบอื่นๆที่จีนทำแตกต่างจากชาติตะวันตกและประเทศอื่นๆแต่ว่าสามองค์ประกอบเนี้ยเวลาเราไปดูเมืองในเมืองอัจฉริยะที่ใดๆก็ตามนะในเมืองจีนซึ่งวันนี้เนี่ยพูดกันเรื่องประมาณ900เมืองแล้วครับ
0: โอ้โห
1: จีนจะแตะผมว่าอีกปีสองปีข้างหน้าจีนอาจจะแต่ 1,000 เมืองอัจฉริยะ
0: เมื่อก่อนนี้แค่เมืองสองเมืองก็ตกใจแล้วนะ
1: ครับแล้วไม่ใช่สมาร์ทซิตี้แบบ 1.0 แบบเดิมนะ
0: ครับ
1: พอเข้า AI Plus เข้ามาปุ๊บเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการยกระดับสมาร์ทซิตี้ของเขาไปสู่ยุค 2.0
0: โอ้ครับสมัยก่อนนี้นะผมเอาประสบการณ์จริงเนี่ยผมไปที่เซินเจิ้นเนี่ยนะครับก็โอ้ตื่นเต้นแล้วนะเพราะว่ามองหาจะไปหาจราจรสักคนนึงเนี่ยทำท้องถนนเนี่ยเหมือนบ้านเราเนี่ยจะมีจราจรทุกสี่แยกเลยจราจรแยกนึงก็มี 2-3 คนด้วยบางทีอ่ะหลบเสาอยู่บ้างก็มีนะครับแต่ที่นั่นที่เมืองจีนที่เซินเจิ้นไม่มีจราจรเลยตำรวจไอ้จะไปรอไอ้ป้อมยามก็ไม่มีเนี่ยไอ้เขายังรถก็ไม่ติดแล้วรถก็ไม่ชนกันนั่นไอ้นี่เป็นตัวอย่างของสมาร์ทซิตี้ได้ไหมครับ
1: ได้ครับอันนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญเลยเพราะว่าจีนเนี่ยพอเขาบอกว่าเขาเดินหน้าเรื่องของดิจิตอลไชน่าสิ่งที่เขาทำในเมืองอัจฉริยะของเขาคือการมีสมองกลการสร้าง Data Hub ตามนั่นศูนย์กลางด้านข้อมูลใหญ่นะครับแล้วก็เอา AI เอาซอฟต์เอาระบบ AI Optimization เนี่ยเข้าไปบริหารจัดการนะครับด้านนึงก็มี Big Data เข้ามาด้านนึงก็ AI เข้าไปบริหารจัดการทำให้สามารถบริหารจัดการเมืองของเขานะให้เกิดมิติอย่างที่วายง่ายรัฐและประชาชนต้องการยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่คุณสุยศแตะเรื่องของการจราจรนะต้นแบบอันหนึ่งที่จีนทดลองเรื่องการจราจรการวิเคราะห์สภาพการจราจรบริหารการจัดการจราจรต่างๆนะเมืองแรกๆในจีนคือหังโจวครับ
0: โอ้ครับไม่ใช่สุดยอด
1: นะหังโจวทางซีกที่อยู่ซีกตะวันเมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียงด้านซีกตะวันตกเฉียงใต้ของเซี่ยงไฮ้ตุ๊กอกไก่ไว้ง่าย
0: เมืองอาลีบาบาที่บ้านของแจ็คหม่านะฮะ
1: ถูกครับและที่สำคัญคืออาลีบาบาเนี่ยเป็นกลไกสำคัญเลยในการเข้ามาช่วยทำเรื่องของการพัฒนาสมองกลและเอา AI เข้ามาต่อยอดเพื่อพัฒนานะระบบของเขาให้มีความรวดเร็วแม่นยำและระบบส่วนนี้นะส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้ในการบริหารเรื่องการจราจรอย่างที่คุณสมยศเกิดไปเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: ก็เลยทำให้ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมความจำเป็นที่จะต้องมี ว่าง่ายตำรวจจราจรลดลงนะความจำเป็นที่จะต้องไปดูแลเรื่องรถราที่มันติดเพราะมันมี AI กำกับหมดมันคำนวณเสร็จว่าถนนเส้นนี้เอ๊มีวิเคราะห์แล้วนะมีปริมาณรถยนต์วิ่งเข้ามามากเลยหรือจะมีงานอะไรเกิดขึ้นในช่วงในเส้นทางเหล่านั้น
0: อีเวนต์
1: ที่ไงจะรีรูทนะหรือแนะนำนะครับการใช้เส้นทางไปยังเส้นทางอื่นเพื่อลดปริมาณการจราจรของเส้นทางแรกนะแล้วก็จะทำให้การจราจรโดยรวมมันไหลเวียนได้ดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วมันก็ลดพอมันลดส่วนนี้เนี่ยนะมันลดเรื่องของอุบัติเหตุลงด้วย
0: ครับมันน้อยลง
1: ทำให้เวลาแม้กระทั่งมันเกิดเหตุฉุกเฉินยกตัวอย่างเช่นเวลาเกิดไฟไหม
0: ้
1: หรือมีคนแจ้งเรื่องของอาจจะเป็นโรคอะไรกระทันหันโรคหัวใจโรคอะไรก็ตามนะรถพยาบาลนะรถฉุกเฉินต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเข้าถึงจุดเป้าหมายได้เร็วรวดเร็วกว่าเวลาปกตินะเพราะว่าได้ AI เนี่ยช่วยคำนวณช่วยวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทำให้สามารถไว้ง่ายคนขับรถก็ไปตามเส้นทางนะฮะเลือกเส้นทางตามที่ AI แนะนำนะไอ้นี่ก็สร้างประโยชน์นะไปยังมิติอื่นๆนะไม่เพียงแต่เรื่องของมิติเชิงเศรษฐกิจต่อไปรถติดรถอะไรต่างจะแม้กระทั่งเรื่องสังคมและเลยไปจนถึงแม้กระทั่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเพียงแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมันกลายเป็นทุเลาลงเพราะว่าอย่างหางโจวเนี่ยประมาณ 50% ของรถราที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะเป็นรถไฟฟ้าไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อครับ
1: นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าโอ้จีนใช้เรื่องเนี้ยนะแล้วก็ใช้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนตอนนี้เวลาจะทำไอ้พวกนี้จีนบอกว่าจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานนะสิ่งอำนวยความสะดวกมันถึงจะทำให้หลายๆสิ่งทำให้มันว่ายง่ายผู้ใช้บริการภาคประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์ไอ้ส่วนนี้จีนก็ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆขึ้นติดตั้งซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆนะครับ 5G ไม่ต้องพูดถึงก็ทำมานานละใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับพวกIoT ต่างๆที่มันเชื่อมโยงเครือข่าย 5G กับระบบเซ็นเซอร์ของถนนต่างๆนะผู้คนแล้วก็สังเกตไหมฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราไปตามเมืองใหญ่ๆของจีนเนี่ยเราจะพูดเลยว่าจีนเนี่ยตอนนี้มี3ทิปทิปแรกคือตาทิพย์เนี่ยเราโดนตั้งแต่จีนแล้วสนามบินเราสังเกตนะเราเป็นชาวต่างชาติเราลงไปเนี่ย
0: สนามบินเลย
1: เราต้องไปสแกนหน้า
0: ใช่
1: สแกนลายนิ้วมือถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปในเมืองเขาเนี่ยกล้อง CCTV ที่เขาติดตามนะติดตั้งทั่วเมืองเนี่ยเขาสามารถติดตามเราได้หมดซึ่งอันนี้ก็ใช้ประโยชน์ในหลายมิติได้เหมือนกันเช่นคุณสมยศบอกว่าเป็นแขก VVIP เข้าไปพอทันทีที่มาถึงสนามบินปุ๊บสแกนทุกอย่างเขารู้คุณสมยศไปที่ไหนเขาไม่ต้องมานั่งเปิดดูนะฮะว่าตารางการเดินทางทริปของค
0: ุ
1: ณสมยศจะไปที่ไหนบ้างเขาแค่คีย์เข้าไปในข้อมูลนะให้ติดตามและเตือนนะมีระบบเตือนนะไปยังพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทันทีที่พี่สมยศลงรถเข้าไปในถนนเส้นไหนกล้องจับภาพปุ๊บมันแอคทีเวตบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะหน่วยงานเรื่องรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บอกให้คุณอยู่ในสถานีตำรวจแบบเคลื่อนที่แบบนี้ไม่ได้นะคุณต้องออกมาข้างนอกนะคุณอาจจะต้องเอาหุ่นยนต์ออกมาโชว์หน่อย มาเดินสำรวจหน่อยเพราะตอนนี้คุณมีแขก VVIP เข้ามาในพื้นที่คุณนะหรือในทางกลับกันเกิดว่าผมเนี่ยเป็นบุคคลต้องสงสัยนะเขาไม่ค่อยมั่นใจเข้ามาแล้วอาจจะมีพฤติกรรมที่ต้องสงสัยเขาก็อาจจะเคลียร์ไว้เหมือนกันว่าไอ้หมอนี่ไปพื้นที่ไหนก็ต้องแอคทีเวตให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะมากำกับดูแลให้ดีๆนะเพราะมีบุคคลนี้อยู่แล้วก็ต้องติดตามแต่เขาใช้กล้องทั้งนั้นนะ
0: พอแล้วก็มาจิตพูดเรื่องนี้นะเมื่อประมาณสักโอ้สิบกว่าปีก่อนนู้นนะเกิน10ปีแล้วล่ะเพราะเมื่อกี้ผมดูคลิปของไอ้ นักข่าว BBC คนหนึ่งเขาแหมเรื่องเข้ากับตรงกับที่ดร.ไพจิตรพูดคล้ายๆกันเนี่ยนะเขาต้องการทดสอบนะผมพูดเรื่องนี้บอกต้องการทดสอบว่าไอ้สถานีตำรวจจีนเนี่ยโมหรือเปล่านะจับพอได้บอกเขาบอกว่าเขาให้เวลา10นาทีนะเขาไปที่สถานีตำรวจนะแล้วก็บอกเขาเนี่ยบอกให้ตำรวจแจ้งเขาว่าเขาอ่ะเป็นผู้ร้ายให้จับตามจับเขาภายใน10นาทีเขาเดินออกจากหลบหนีอะไรไปอย่างเนี้ยจากฐานตำรวจในจีนนะที่เขาตกลงกันไว้นะว่าเขาเป็นคนร้ายนะไม่ถึง5นาทีนะเขาโดนจับกลับมาแล้ว ไม่ถึง5นาทีเขาถูกจับกลับมาแล้วเขาหัวเราะเขาเลยชอบใจเลยเขาเชื่อมั่นว่าโอ้คุณทำได้จริงเนี่ยผมให้เวลาคุณ10นาทีคุณ5นาทีคุณจับผมกลับมาแล้วนะ
1: คร
0: ับ นี่เป็นพิสูจน์บทพิสูจน์ที่ว่าเขาพิสูจน์ด้วยตัวเองฮะว่าจับได้จริงหรือเปล่านะแล้วเป็นนักข่าว BBC นะก็ทำ
1: ครับยศเมื่อสักครู่ผมบอกมีตาทิพย์ใช่ไหมมีอันหนึ่งคือหูทิพย์อ่ะสังเกตไหมยศอาจจะแฟนรายการอาจจะไปเมืองจีนระยะหลังเนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงแต่มากเหมือนในอดีตละนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยในพื้นที่ห้ามใช้เสียงเนี่ยนะเช่นโรงพยาบาล
0: ครับใช
1: ่โรงเรียนตอนบ่ายๆเด็กเขาต้องนอนพักผ่อนเด็กอนุบาลอะไรเงี้ยนะเขาจะไปติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์เซนเซอร์ในการดูดเสียงเอาไว้ครับรถขับมาเป็นปี
0: แต่ไม่ใช่ติดแค่ป้ายเหมือนเดิมนะ
1: ไม่ต้องใช้จราจร
0: ไม่ติดแค่ป้ายนะไม่ติดป้ายจราจรนะเพราะแต่เดิมไม่จะเห็นว่าติดป้ายเต็มเลยป้าย
1: มีป้ายที่บอกว่าเป็นรูปแต่แล้วก็ขีดฆ่าใช่ไหมฮะบอกห้ามใช้เสียงเนี่ย
0: ตุ๊กแต
1: ่ติดแต
0: ่ครับใช่ครับ
1: แต่บางทีเนี่ยแต่บางทีเนี่ยคนก็ยังบีบอยู่นะครับแล้วนี่บีบสมัยก่อนเนี่ยเวลาจราจรตำรวจจราจรไปจับเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยเขาไม่ได้บีบนะมีรถจอดตั้งเยอะเขาก็เถียงสู้มันจะขึ้นศาลกัน
0: หลักฐานไม่ได
1: ้มันไม่มีหลักฐานใช่ไหมเสียงมันก็หายไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเขาบอกว่าอีกอย่างมันก็อาจจะเป็นระหูโทษด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับพอทันทีที่บีบปุ๊บวีแคทมันจะถามเลยว่าจะจ่ายค่าปรับไหมมันมีบริการตัดแต้มเสร็จอะไรเสร็จ
0: โอ้ที่เอาพี่เลยโอ
1: ้แล้วก็
0: จะมาใช้เมืองไทย
1: กับช่วง 2-3 ปีหลังนี่เซี่ยงไฮ้เริ่มทำจมูกทิพย์ครับจมูกทิพย์ไปติดเพื่อดมกลิ่นนะตามต่างๆทั่วเมืองตามท่อระบายน้ำตามแหล่งต่างแหล่งชุมชนนะ
0: ครับ
1: เช่นพื้นที่แถบนั้นถ้าเอ๊ะทำไมมีส่งกลิ่นเหม็นจากน้ำเสียมันก็ส่งสัญญาณเตือนนะแทนที่จะให้ประชาชนร้องเรียนมาไอ้เครื่องพวกนี้จับปุ๊บบอกเลย
0: จับได้เลย
1: ไอ้ศูนย์ก็คุมไปกำกับไปดูซิเอ๊ะเป็นไปได้ไหมน้ำมันขังหรืออะไรก็ตามนะน้ำเสียมันขังมันเกิดการอุดตันหรืออะไรหรือเปล่านะครับมันจึงเกิดส่งกลิ่นเหม็นนะรถขยะขนของขนขยะมาเยอะๆในเวลาเดียวกันนะครับอาจจะเป็นติดไฟแดงนะส่งกลิ่นเหม็นนะอาการบริหารจัดการรถก็ไม่ดีก็เขาก็จะส่งสัญญาณบอกแล้วก็เตือนนะรวมทั้งแม้กระทั่งผมคิดว่าเขาระวังแม้กระทั่งเรื่องของจะเรียกว่าอาชญากรรมนะด้านสารเคมีเพราะบางอย่างเนี่ยสารเคมีบางอย่างพวกไซยาไนด์พวกอะไรต่างเนี่ยมันไม่มีกลิ่นนะครับแต่อุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเหล่านี้ที่เขาไปติดเนี่ยนะครับสามารถจับได้สามารถตรวจจับได้นะอันนี้ก็เป็นมิติเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลระดับสูงที่จีนเอามาใช้นะพวกเมืองอัจฉริยะของเขานะครับ
0: ผมซื้อมาผมก็ซื้อไอ้ตัวเซ็นเซอร์ที่มาใช้อยู่นานเหมือนกันแหละนะแต่ตอนหลังก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะนั่นจีนแต่ผมเห็นละผมมีเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่สามารถตรวจกลิ่นต่างๆได้
1: ครับตอนนี้พอถนนหนทางมันยกระดับเป็นอัจฉริยะ
0: ทิพย์นะฮะสามทิพย์
1: ครับไอ้รถไร้คนขับนะมันก็ได้ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งไอ้เศรษฐกิจระดับการบินต่ำโดรนขนสินค้าหรือว่ามันก็ทั้งแท็กซี่ไร้คนขับนะมันก็จะสามารถให้บริการได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับไอ้ที่เราเห็นบนอาคารนะบนอาคารนะที่เป็นตัว Hไว้จอดเฮลิคอปเตอร์เนี่ยต่อไปมันอาจจะเป็นสถานที่ไว้จอดโดรนผู้โดยสารนะนี่ก็จะเกิดขึ้นนะครับรวมไปจนถึงที่จีนผมชอบเขามากเลย ความเป็นดิจิทัลเขามาใช้กับรัฐบาลในการให้บริการประชาชนเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกเมืองเนี่ยบริหารจัดการจะร้องขอจะทำอะไรก็ตามนะโดยแอปผ่านแอปเดียวคุณไม่ต้องมาสถานที่จริงหรือเมื่อคุณมาสถานที่จริงคุณไม่ต้องเอาเอกสารอะไรมาเลยนะครับคุณสามารถที่จะมาทำมาคัดลอกจะมาขอเอกสารอะไรก็ตามนะได้แล้วเขาดึงข้อมูลหลังบ้านที่เขาเก็บเอาไว้เนี่ยนะมาให้บริการเราได้เลยทำแม้กระทั่งสามารถจองที่จอดรถที่หางโจเนี่ยนะจะไปศูนย์ราชการดิจิตอลเขาเนี่ยสามารถจองที่จอดรถล่วงหน้าได้นะแต่ต้องไปในเวลาที่กำหนด
0: ล่วงหน้าได้เลยโอ้โห
1: นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกคือไม่ต้องไปก็ได้ก็ใช้แอปในการติดต่อสื่อสารแต่ยิ่งไปกว่านั้น
0: ไม่ต้องเป็น
1: ผมว่าทัศนคติของต้องบอกว่าพนักงานของรัฐหรือหน่วยงานภาครัฐของจีนเนี่ยรุดหน้ามากเลยในช่วงหลังนะครับเพราะเราไปหน่วยเราไปเมืองอัจฉริยะเมืองนู้นเมืองนี้เนี่ยเราจะพบว่าเมืองอัจฉริยะเหล่านี้เนี่ยเอาเรื่องร้องเรียนขึ้นมาเป็นหัวข้อแรกในการรายงานประชาชนเลยครับว่าวันนึงเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเข้ามาขนาดไหนและเขาแก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดแล้วมันเป็นความท้าทายนะเพราะว่าคนจีนเยอะถูกไหมมิติตรงนี้สะท้อนว่าโอ้โหหน่วยงานภาครัฐของจีนเนี่ยเขากล้าเผชิญกับปัญหามากเผชิญกับความท้าทายมากนะเซินเจิ้นก็ดีนะกวางเจาก็ดีเซี่ยงไฮ้ก็ดีเดี๋ยวนี้เราไปเนี่ยนะล้วนแล้วแต่มีต้องบอกว่าการรายงานแบบนี้แบบเรียลไทม์นะนั่นหมายความว่าหลังบ้านเขาเนี่ยพนักงานของรัฐหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องรับรู้รับทราบแล้วก็ต้องเดินหน้าทำงานเรื่องพวกนี้ที่นอกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากไอ้ตัวดิจิตอลไชน่าตัวโครงสร้างพื้นฐานใหม่และก็ AI Plus เนี่ยสิ่งที่จีนทำแล้วแตกต่างนะจากเมืองอัจฉริยะของโลกตะวันตกนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่ารัฐมีบทบาทนำเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไปถึงขนาดแนวคิดเขาคือเวลาเขาจะทำอะไรเขาทำเมืองใหม่ขึ้นมาเลย
0: อ๋อสร้างทั้งเมืองเลยนะ
1: ครับเขาเป็นแบบ green field ต้องพูดอย่างนั้นนะครับแน่นอนเขามีเมืองเก่าอยู่แต่วิธีการคิดก็คือทำยังไงไปทำในเมืองใหม่พอทำในเมืองใหม่เสร็จปุ๊บก็อาจจะรีโลเคทคนในเมืองเก่าบางส่วนมาก็ทำเมืองเก่าก็จะบางลงแล้วเขาก็สามารถไปปรับปรุงย่านเมืองเก่าได้นะการทำเมืองใหม่มันก็ทำให้เขาสามารถเอาเทคโนโลยีอะไรต่างเข้าไปใส่ได้นะครับอย่างพร้อมสับซึ่งแตกต่างจากโลกตะวันตกที่บางทีจะทำอะไรตัวนะจะแค่แก้นะแก้แบบตึกอย่างในยุโรปเนี่ยโอ้ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่อะ
0: อ
1: ีก2ส่วนที่ผมคิดว่าสำคัญมากณขณะนี้จีนเวลาทำอะไรก็ตามนะใส่ใจกับเรื่องของความปลอดภัยก็เอาระบบพวกนี้ AI เข้ามากำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องของพลังงานสีเขียวและการพัฒนากลุ่มเมืองคือมันวันนี้เมืองเราพูดถึงเมืองอัจฉริยะเนี่ยเราจะพูดเป็นรายเมืองนะแต่ต่อไปเมืองอัจฉริยะของจีนในยุคหน้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มเมืองครับมันจะถูกเชื่อมโยงกัน
0: ไม่ใช่เมืองใดเมืองหนึ่งนะฮะ
1: ไม่ใช่เมืองใดเมืองหนึ่งนะจะเป็นกลุ่มเมืองเพราะตอนนี้เขาเริ่มพัฒนากลุ่มเมืองแล้วหลายๆเมืองในกลุ่มเมืองเหล่านั้นเนี่ยนะก็เป็นเมืองอัจฉริยะเขาก็พยายามจะเชื่อมต่อระบบต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันเพราะว่าคนก็คงไม่อยู่แค่เมืองใดเมืองหนึ่งเราอยู่เซี่ยงไฮ้ได้จะต้องเดินทางไปหางโจอยู่หางโจอาจจะต้องไปซูโจอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรืออยู่กวางเจาก็อาจจะต้องมาเซินเจิ้นนะลักษณะตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการบูรณาการนะทำให้เมืองอัจฉริยะเหล่านั้นเนี่ยให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่กว้างใหญ่เพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นทิศทางที่เขาจะไป
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับก็เราก็คงต้องติดตามเขานะอย่าไปบูลลี่เลยว่าจีนเขาทำเลยเขาทำได้จริงนะแล้วก็เท่าที่ไปดูมาเนี่ยผมไปด้วยตัวเองเนี่ยก็เห็นเขาทำจริงดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็ต้องฟังดูแล้วก็ดูแบบเขาอันไหนที่ดีเราก็ทำถ้าไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องทำที่ไม่เหมาะกับเมืองไทยเรานะครับนี่ก็ช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนฟังรายการเจาะตลาดในมังกรต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรใน จาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบ Cozy Cozy ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio trip ชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

15:38 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วงอินไซต์หน้ากับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการด้วยผมสมยศเทียมชอยครับบาง

0: ังข้อมูลต่างที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนแปลกนะผมเป็นคนที่อาจจะเป็นโรคจิตอะไรสักอย่างนะผมไปที่ไหนชอบไปที่สูงๆนะสมัยก่อนนี้ประเทศไทยก็มีตึกสูงนะก็ดุสิตธานีผมก็ต้องไปกินอาหารไปทำอะไรที่บนยอดดุสิตธานีพอเขามีตึกสูงอันนั้นคือตึกโชคชัยผมก็ไปโชคชัยนะไปที่มีใบหยกผมก็ไปใบหยกเทาเวอร์อีกนะทั้งหนึ่งทั้งสองไปที่สูงนะครับเหลือตอนนี้พอดีมันช่วงผมไม่มีโอกาสไปนะตึกมหานครแล้วก็ตึกใกล้ๆมหานครที่สูงที่สุดในกรุงเทพนะครับก็ยังไม่มีโอกาสไปต้องหาเวลาไปให้ได้นะก็สมัยก่อนไปที่ยุโรปก็ต้องไปที่หอไอเฟลนะก็ไปตั้งหลายรอบเลยนะผมไปฝรั่งเศสทุกครั้งก็ไปแวะหอไอเฟลทุกครั้งเนี่ยนะชอบไปดูของสูงๆจะได้ดูอะไรเพลินๆใครจะไปทริปชิงเต่ากับFM 96.5ก็น่าสนใจนะคิดว่าที่นั่นเป็นเมืองหนึ่งที่ผมใฝ่ฝันอยากจะไปนะฮะแต่ยังไม่มีโอกาสไปเพราะแก่นะช่วงนี้ก็มีวันหยุดค่อนข้างเยอะนะ28วันเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวงนะครับแล้วก็วันที่29วันวิสาขบูชาวันที่30วันเข้าพรรษานะโอ้วันหยุดเยอะเลยสัปดาห์หน้านี้นะฮะก็หลายท่านก็อาจจะใช้เวลาในการพักผ่อนนี้หยุดไปตั้งแต่วันจันทร์นี้แล้วนะฮะได้ทั้งสัปดาห์นะฮะก็ขอให้มีความสุขนะถ้าเผื่อจะพักผ่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องติดตามกันนะฮะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่แหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยวันนี้น้องเนเน่จะมาเล่นที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะก็น้องเนเน่ก็ใช้กีตาร์ใช้อุปกรณ์ที่เป็นของบริษัทที่เป็นของจีนนะจีนเองก็พัฒนาอุปกรณ์โดยเฉพาะกีตาร์เนี่ยรุ่นใหม่ที่ใช้ก็เรียกว่าเป็นวัสดุใหม่ของจีนขึ้นมาทำให้กีตาร์มีความเสถียรในการเล่นมากขึ้นกว่าไม้นะเขาคิดค้นมาได้นะแล้วก็ราคามันถูกด้วยนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวอย่างนะครับให้เกิดให้เห็นนะครับให้เห็นภาพว่าจีนเนี่ยเขาส่งเสริมเพราะอะไรจริงจังเขาจะเอาวัสดุใหม่เป็นนโยบายของรัฐบาลทำมาทำประกาศออกมาแล้วก็มีการทำจริงปฏิบัติจริงออกมาสู่ธุรกิจได้จริงไปได้ทั่วโลกแล้วตอนนี้นะธุรกิจใหญ่มาก 20,000 กว่าล้านทั่วโลกเนี่ย 20,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะเป็นธุรกิจใหญ่นะทำไมอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ของจีนเนี่ยจึงสามารถพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจีนได้อย่างไรมาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับดร.เพจิตรวิบูลย์ธนศาสตร์ครับดร.เพจิตรครับ
1: ครับผมคือถ้าเราดูแล้วเราใช้ภาพจีนที่เขาเปิดประเทศมาเกือบ50ปีนะฮะ40กว่าปีเนี่ยครึ่งแรกของเขาเนี่ยประมาณสัก25ปีแรกเนี่ยนะครับวัสดุใหม่ของอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ของจีนนะครับเป็นต้องบอกว่าจีนเป็นผู้ตามนะผู้นำโลกอย่างญี่ปุ่นอย่างสหรัฐอย่างเยอรมันเพราะนั้นสิ่งที่จีนทำในยุคนั้นคือพยายามที่จะว่ายง่ายลดระดับการพึ่งพาแล้วก็ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาวัสดุใหม่พื้นฐานของตนเองว่ายง่ายครึ่งแรกของการเปิดประเทศเนี่ยจีนเป็นผู้ตาม
0: ครับ
1: นะแต่พอ10ปีต่อมาหลังจากนั้นนะช่วงระหว่างปีเอาเป็นว่า26ถึง35อะไรเงี้ยนะ10ปีต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นจีนที่เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องวัสดุใหม่ในระดับที่สูงขึ้นนะแล้วถึงขนาดมีการประกาศเลยว่าวัสดุใหม่ตอนนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมนะเชิงยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพนะครับแล้วจีนก็พยายามจะพัฒนานะทำโน่นทำนี่นะครับบริหารจัดการสมัยก่อนก็เริ่มจากการปูพื้นนะให้มหาลัยให้สถาบันวิจัยแคสเคิร์สอะไรต่างๆนะมาทำมาพัฒนานะแต่พอมาในยุค10ปีต่อมาเนี่ยเริ่มขยายวงนะครับพอประกาศเป็นนโยบายแบบนี้ปั๊บนะเป็นยุทธศาสตร์แบบนี้ปั๊บทำให้เอกชนเนี่ยเริ่มเข้ามาสนใจหน่วยงานและวิสาหกิจเริ่มเข้ามาสนใจแล้วก็ศึกษาแล้วก็พัฒนานะครับอย่างเมื่อกี้นี้คุณยศพูดถึงเรื่องของกีตาร์อะไรมั้ยนะวัสดุต่างๆเหล่านี้นะครับข้าวของเครื่องใช้มันอาจจะมาจากคาร์บอนไฟเบอร์มาจากอะไรต่างๆทั้งเบานะนะเบาบางและแถมอาจจะว่ายง่ายทนทานต่อร้อยขีดควรต่ออะไรต่างๆนะครับเรามานึกสมัยนั้นถ้าเราโดยเฉพาะยิ่งกีต

0: ้าโปร่งนี่ไม่เท่าไหร่แล้วกีตาร์ไฟฟ้าทุกคนเวลาเรามาห้อยคอเนี่ยคนเล่นดนตรีจริงเล่นกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะก็เหมือนเอา
1: หน
0: ักถ้ากีตาร์เป็นสิบกว่ากิโลนี่มาห้อยคอนะเขาก็จะพยายามทำให้มันเบาบางแล้วก็ทำให้เสียงมันดีนะครับให้มันน่าเชื่อถือช่วงนั้นเองต้องบอกว่าเป็นช่วงของแผน11และ12นะครับแต่พอเข้าแผน13และ14เนี่ยวัสดุใหม่มีความสำคัญนะครับมากขึ้นไปอีกในมุมมองของรัฐบาลจีนเพราะอะไรเพราะจีนประกาศนโยบายเรื่อง Made in China 2025นะฮะ10ปีของการดำเนินการตั้งแต่2016จนถึง2025ว่าง่ายนะพึ่งหยุดไปนะครับพึ่งสิ้นสุดไปก็เป็นช่วงเวลาที่จีนว่าง่ายยกระดับนะให้วัสดุใหม่กลายเป็นกระดูกสันหลังของการพัฒนานะอุตสาหกรรมต่างๆของจีนคล้ายๆที่เมื่อสักครู่เราคุยเรื่อง AI ว่า AI จีนก็ไปทำ AI Plus ลักษณะตรงนี้เหมือนกันจีนก็พยายามเปลี่ยนจากวัสดุใหม่ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนนะมาเป็นพื้นฐานมาเป็นรากฐานของความมั่นคงของอุตสาหกรรมว่าง่ายอุตสาหกรรมอะไรก็ตามจะพัฒนาขึ้นไปซัพพลายเชนจะดีไม่ดีวัสดุใหม่เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาต่างๆเหล่านั้นนี่ก็เป็นการเปลี่ยนมุมมองของจีนนะครับตอนนั้นเนี่ยจีนตั้งกองทุนขนาดใหญ่เลยคือตั้งอยู่ไว้เดิมแล้วก็เพิ่มเม็ดเงินนะครับถึงขนาดมีการทำหลักสูตรเพื่อผลิตคนนะจะได้ว่ายง่ายให้ความสำคัญหรือมีคนมาช่วยคิดค้นมาช่วยวิเคราะห์แต่มาถึงยุคนี้ครับตอนนี้เราอยู่แผน15ใช่ไหม
1: คร
0: ับ นะครับแผน15ของจีนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแหละจีนกำลังเข้าสู่ยุคที่4ของวัสดุใหม่ในมุมมองของผมก็คือเขาเนี่ยไปได้ AI มาต่อยอดครับเพราะว่าอย่างที่บอก AI เนี่ยช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ AI Plus 1ในนั้นก็คือเอามา plus กับแม้กระทั่งอุตสาหกรรมวัสดุใหม่นะพอได้มาแล้วช่วยอะไรมั้ยช่วยในเรื่องของการคิดคำนวณวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างวัสดุใหม่ขึ้นมานะครับทำให้สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการคิดค้นวัสดุใหม่ๆที่สำคัญคือลดระยะเวลาครับคือสมัยก่อนจีนกว่าจะคิดวัสดุใหม่ได้เนี่ยต้องใช้เวลาทีเป็น10ปีนะกว่าจะออกมาสักตัวหนึ่งตอนนี้นะพูดกันเรื่องระดับไม่กี่เดือนหรือเต็มที่ก็คือประมาณสักปีเดียว
1: โ
0: อ้เพราะนั้นมันย่นย่อเวลา
1: ไปเยอะมากครับ
0: ครับนะนี่เรายังอยู่แค่ยุค 5G นะถ้าต่อไปมันเป็น 6G ไปเป็นควอนตัมเนี่ยไอ้ความเร็วในระบบของการประมวลผลมันจะยิ่งเร็วมากขึ้น
1: วันนี
0: ้แล้วมันจะทำให้มันอาจจะเหลือแค่ระดับไม่กี่วันก็ได้นะในการที่จะคิดค้นวัสดุใหม่ๆขึ้นอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อฉายภาพว่าอ๋อจีนเนี่ยมีการพัฒนานะครับให้ความสำคัญกับเรื่องวัสดุใหม่มาโดยลำดับแล้วก็เร่งการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วว
1: ัสดุใหม่เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงกับไอ้ตัวไอ้ 3D printer เนี่ยฮะรูปจิต
0: 3D printing ครั้งที่แล้วที่เราคุยกันแล้วบอกโอ้เราจะเอา2เรื่องมาครั้งนี้เนี่ยผมเอาวัสดุใหม่มาเล่าให้ฟังเป็นหลักแต่ไอ้ตัววัสดุใหม่เนี่ยมันก็จะถูก 3D printing เนี่ยแหละนะครับเมื่อมันได้โครงสร้างนะไปขึ้นแบบครับไปขึ้นรูปนะเดี๋ยวนี้เราไปตามสวนสาธารณะของจีนเนี่ยนะเราจะเห็นป้ายแปะปักประกาศบอกว่ายกตัวอย่างเช่นสะพานข้ามลำธารนะในสวนสาธารณะของจีนนะสร้างด้วยเครื่อง 3D printing เรานึกว่า 3D printing มันจะทำอะไรเล็กๆไว้วางโชว์บนโต๊ะเท่านั้นใช่ไหมไม่ครับแสดงว่าเครื่อง 3D printing มันสามารถผลิตอะไรขนาดใหญ่ได้มากเลยนะมันก็ยิงไอ้พวกโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยนะไอ้คาร์บอนไฟเบอร์พวกพลาสติกพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เยอะแยะไปหมดเลย
1: ครับ
0: นะครับมันก็สามารถไปขึ้นรูปได้นะครับทำให้สามารถประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วไอ้พวกนี้ถ้ามันไปต่อยอดด้วย 3D printing เนี่ยมันไม่มีของเหลือใช้นะ
1: คร
0: ับ ใส่ไปปุ๊บผลิตออกมาเนี่ยนะมันเอาเรานึกถึงรถเนี่ยจะทำประตูสักประตูหนึ่งเนี่ยเราต้องทำแผ่นเหล็ก ใหญ่ใช่ไหมใส่เข้าไปเครื่องปั๊มไอ้ตรงช่องหน้าต่างก็ต้องตัดออกนะส่วนนั้นส่วนนี้ไม่เอาก็ต้องตัดช่องเจาะรูไปเรื่อยนะแล้วก็ทำให้มันขึ้นรูปแต่พอมาใช้ 3D printing โลกอนาคตเนี่ยของการยิงโมเลกุลนะของวัสดุใหม่ที่จะใช้นะซึ่งมันอาจจะเป็นวัสดุรูปแบบใหม่ถึงตอนนั้นอาจจะไม่รู้ว่าเป็นไทเทเนียมอะลอยเป็นอลูมิเนียมทันลอยหรืออะไรก็ตามนะ
1: ครับในการขึ้นรูปเลยนะ
0: มันก็จะขึ้นรูปเหมือนอย่างที่เราวางเขียนซอฟต์แวร์ไปเลย
1: อ
0: ันนี้เพื่อให้แฟนในการเข้าใจถามว่าเอ๊ะจีนแล้วก็ทำไอ้พวกนี้ไปเนี่ยเขาทำไปถึงไหนยังไงนะยกตัวอย่างเช่นเรานึกถึง CATL CATL ใช่ไหมเราจะนึกถึงว่าเออ CATL ทำเฉพาะแบตเตอรี่นะสมัยก่อนเราจะนึกถึงแบตเตอรี่ลิเธียมตอนนี้เนี่ย CATL ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแบตเตอรี่แบบที่เรียกว่า solid state แบบแห้งไว้ง่าย
1: อ๋อเป็นแบบแห้งเลยนะ
0: แบบแห้งเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงเวลาเกิดอุบัติเหตุเพราะมันไม่มีของเหลวนะโอกาสของการเกิดฟืนไฟลุกไหม้มันก็จะลดลงและที่สำคัญก็คือมันเล็กเบาบางและ เก็บกระแสไฟฟ้านะต่อการชาร์จ1ครั้งได้ยาวนานขึ้น
1: โอ้ครับ
0: นะเดี๋ยวนี้นะแบตเตอรี่เจนใหม่ของจีนเนี่ย 1,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จเนี่ยเป็นเรื่องปกติ
1: ทำไมก่อนนี้ก็จะบ่นกลัวกันนะซื้อรถ EV มาแล้วจะขับไปได้ถึงไอ้รังสิตหรือเปล่าไปรังสิตแล้วกลับมาเข้ามาอนุสาวรีย์ไม่ได้ทำไง
0: ยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าใครออกถ้าบริษัทรถยนต์ในเมืองจีนนะออกรถมาเนี่ยแล้วต่ำกว่าต่อการชาร์จ1ครั้งนะต่ำกว่า5กิโล500กิโลเมตรนะขายยากละ
1: โอ้ครับ
0: เพราะคนไม่สนใจละนะอาจจะต้องโทษนะไปขายชนบทอ่ะไปขายบ้านนอกนะขายเมืองเล็กๆนะ
1: กรุงเทพแบบเกือบถึงกรุงเทพเชียงใหม่ได้เลยนะ
0: ถึงเลยฮะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่าแคทแอลเขาไม่ได้ทำแค่ไอ้ตัวแบตเตอรี่ใช่ไหมแม้กระทั่งขั้วไฟฟ้านะเขาก็ต้องใช้ขั้วไฟฟ้าที่มันทนความร้อนได้นะที่มันปลอดภัยไอ้เนี่ยเขาก็ใช้วัสดุใหม่หรือเป็นวัสดุที่มาจากการรีไซเคิลอันนี้เป็นตัวอย่างหรือเราได้ยินบริษัทเครื่องบินพาณิชย์ของจีนนะแห่งเดียวณขณะนี้รายใหญ่ก็คือโคแม็กที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ใครไปเซี่ยงไฮ้เนี่ยนั่งพอลงจากสนามบินนั่งออกมาสักประมาณ20นาทีจะเห็นสำนักงานใหญ่นะของโคแม็กอยู่ด้านซ้ายมือนะก่อนเลี้ยวเข้าตัวเมืองนะก่อนเลี้ยวตัดวงแหวนเข้ามาโคแม็กเนี่ยเขาก็ทำเมื่อพวกสารคอมโพสิตต่างๆนะพวกไทเทเนียมอะลอยที่จะใช้กับเครื่องบินที่มันทนความร้อนมากๆนะหรือตัวคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อจะทำให้ลำตัวเครื่องบินหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องบินมันมีความเล็กเบาบางอย่างที่ว่าแต่แข็งแรงนะ
1: ครับ
0: แต่วัสดุพวกนี้บางทีมันแข็งแรงมากยิ่งกว่าเหล็กสิ
1: อือ
0: นะมันบางกว่ามันต่าง
1: ๆแต่แข็งแรงกว่าเหนียวกว่าน
0: ะครับทำนองเดียวกันเราก็อาจจะเห็นกับพวก CRRC ที่ทำรถไฟความเร็วสูงนะครับเขาผลิตเจนใหม่ CR 450ออกมาใช่ไหมไอ้ CR 450ที่มันวิ่งได้เร็วขึ้นเพราะเขาใช้สารคอมโพสิตพวกนี้ฮะพวกคาร์บอนไฟเบอร์เหล่านี้มันทำให้รถไฟเนี่ยนะมันมีน้ำหนักที่เบาลง
1: ครับ
0: นะไอ้ตัวลากมันก็จะต้องไม่ต้องลากรถไฟที่มันหนักเกินไปก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับลดแรงเสียดทานได้มากขึ้นอาจจะผสมกับการเรื่องของการออกแบบนะครับรูปทรงต่างๆนะการปิดพื้นที่ส่วนล่างไม่ให้ลมเข้าไม่ให้ลมตีอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะแต่ตัววัสดุต่างๆของเขาเนี่ยนะครับเขาใช้สารต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาหรือเราอาจจะเห็นการใช้วัสดุใหม่กับธุรกิจทางด้านพลังงานนะอย่างที่ดังในบ้านเราของจีนที่มาก็ซีโนเปกใช่ไหม
1: ครับ
0: นะซีโนเปกเนี่ยก็ไม่ได้ทำจะไปสนใจเฉพาะเรื่องของการกลั่นเรื่องของปิโตรเคมีเรื่องต่างแม้กระทั่งวัสดุใหม่ที่เกิดขึ้นนะเขาก็พยายามจะคิดค้นว่าทำยังไงเขาจะสามารถพัฒนาวัสดุขั้นสูงนะครับที่มันเหมาะหรือสามารถเอาไป ต่อยอดกับธุรกิจพลังงานของเขาได้นะครับเพราะเขาขุดอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันมีสารต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทำไงจะสกัดสารเหล่านั้นต่างๆเหล่านั้นมาแล้วมาใช้ประโยชน์เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างครับผมก็กำลังบอกว่าอะไรนะผมก็กำลังบอกว่าวันนี้ถ้าเราสังเกตดูจีนกำลังเปลี่ยนกำลังปรับทิศทางจากการทำเรื่องของการผลิตสินค้าคอมมูนิตี้สินค้าทั่วไปที่มันมีมูลค่าต่ำนะไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าสูงผ่านเรื่องของวัสดุใหม่เนี่ยครับนะแล้วมันจะทำให้เขาสามารถต่อยอดในสินค้าได้อีกมากมายนะครับรากฟันเทียมทางด้านการแพทย์นะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์กระดูกเทียมนะวันดีคืนดีเนี่ยพอพูดถึงกระดูกเทียมเนี่ยนี่ก็เป็นเหมือนกันจะยิงวัสดุนะเวลาเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาจีนเขาจะผ่าตัดนะอะไรเนี่ยนะเขาถ่ายภาพนะแล้วเวลาจะไปเอากระดูกเทียมมาปะมาแปะเนี่ยเขายิงนะด้วยเครื่อง 3D printing กับสารหรือกระดูกเทียมเฉพาะที่เหมาะสำหรับตัวนะส่วนของกระดูกที่ร่างกายต้องการเพราะแต่ละร่างกายเรานี่ต้องการกระดูกที่ประเภทแตกต่างกันความยืดหยุ่นความแข็งแรงอะไรต่างๆเนี่ยจีนก็คิดแล้วก็ทำเรื่องพวกนี้นะขึ้นเหมือนกันนั้นก็จะดีกับหลายวงการครับ
1: ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัสดุใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมด้วยอุตสาหกรรมหนึ่งนะแล้วก็อย่างที่เนี่ยอย่างก็CATL เนี่ยเขาผลิตแบตเตอรี่เนี่ยก็ใช้วัสดุใหม่ขึ้นมาใช้เยอะๆซึ่งตามจริงเราเมื่อก่อนเราก็ใช้กันมาเป็นหลายร้อยปีนะแบตเตอรี่อ่ะไม่ผิดจำนะแบตเตอรี่ตั้งแต่คิดมาได้ก็เห็นว่าใส่น้ำกรดกับไอ้ดีบุกอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำมาโหไม่รู้กี่ร้อยปีไม่ได้คิดเปลี่ยนใหม่เลยพอจีนมาทำจีนเปลี่ยนใหม่หมดโหไปหลายอย่างเลยมากมายเลยแล้วก็มีการใช้ที่เป็นแมสมีการใช้ที่เป็นแบบโอ้ใช้ในเชิงของตลาดด้วยล่ะนะฮะก็สามารถที่เชิงพาณิชย์เนี่ยสามารถที่จะทำให้คนได้ใช้จริงด้วยนะฮะ
0: คือครับผมเสริมสั้นๆนิดนึงที่ณขณะนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเรามองเนี่ยในแผน15เขานะจีนตั้งเป้าเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะสร้างศูนย์ทดสอบทดลองวัสดุใหม่นะขึ้นอย่างน้อย10แห่งทั่วจีน
1: โอ้
0: นะครับคือเวลาวัสดุใหม่จะคิดพัฒนาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องไปทดสอบทดลองใช่ไหมเขาสร้างหน่วยงานในการทดสอบทดลองเพื่อจะไม่ต้องให้แต่ละหน่วยงานไปทำมันเสียเงินเปล่าๆรับลงทุนเพราะฉะนั้นการลงทุนของภาครัฐเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จแต่ที่สำคัญก็คือเขาประกาศแล้วครับเขาจะจัดลำดับ100แบรนด์ชั้นนำของวัสดุใหม่ภายในแผน15นี้100แบรนด์นะแสดงว่าแต่ละบริษัทเนี่ยกำลังจะบรีดวัสดุใหม่ไปออกมาอีกเยอะแยะมากมายนะบางตัวก็อาจจะว่ายง่ายเป็นวัสดุคล้ายกันแต่เขากำลังพูดถึงแบรนดิ้งเขาจะมีมิติการทางการตลาดนะที่จะต้องมีการแข่งขันกันนะครับระหว่างตัวว่ายง่ายผู้ที่คิดค้นผู้ที่วิเคราะห์และออกแบบนะวัสดุใหม่ๆออกมาในอนาคตนะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญใครคิดค้นออกมาได้นะนะจะได้เงินอนุมัติในการไปต่อยอดทำโครงการได้เรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
1: ครับ
0: นะทางด้านเงินได้นิติบุคคล
1: คุณมิสเตอร์อเล็กแฟนรายการบอกมาทาง YouTube นะครับบอกว่าประเทศจีนผู้ว่าแต่ละมณฑลแข่งขันกันทำงานบวกกับได้ผู้นำที่ดีกล้าคิดกล้าตัดสินใจและนำไปใช้งานได้จริงอันนี้จริงหรือเปล่าดูดร.
0: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นด้วย
1: แล้ว
0: พนักงานหนักมากนะคุณสุยศวันนี้เนี่ยเราไปเห็นพนักงานของรัฐของจีนเนี่ย3 ทุ่มยังประชุมอยู่เลยครับบางทีคณะเราไปเนี่ยเราบอกเรามีงานเลี้ยงกว่างานเลี้ยงเราจะเสร็จเนี่ย2 ทุ่มกว่าจะเดินทางไปหาท่านเนี่ยต้อง3 ทุ่มท่านบอกยินดีเลยท่านจะรอเดี๋ยวท่านส่งรถมารับ
1: พวกเราเพื่อมาได
0: ้เพื่อไปประชุมกับท่านตอนนี้จีนวิ่งอย่างนี้ครับ
1: โอ้โหครับครับครับครับครับโอ้โหเสียดายหมดเวลาพอดีเมื่อจะถามเรื่องอื่นต่ออีกนะ ครับหมดเวลาสวัสดีครับดร.ประจิตครับวันนี้รายการเจาะตลาดเดิมกรผมสมยศจุ่มจอยและดร.ประจิตวิบูลย์ท่าสารต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพอ JIC ยืนยันไทยปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม27ธันวาคม68อย่างเคร่งครัดหลังกัมพูชาใช้คนดังระดับโลกขยายข้อมูลฝ่ายเดียวพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยว่าประเทศไทยเคารพหลักมนุษยธรรมและเข้าใจความห่วงใยของประชาคมโลกต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งแต่หลักมนุษยธรรมจะไม่สมบูรณ์หากตั้งอยู่บนข้อมูลเพียงด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ไม่ได้รับการตรวจสอบผู้อำนวยการ JIC ย้ำว่าไทยปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม27ธันวาคม68อย่างเคร่งครัดซึ่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมทั้งการยุติการสู้รบการหลีกเลี่ยงการยั่วยุการลดความตึงเครียดและการงดการเผยแพร่ข้อมูลที่จะซ้ำเติมสถานการณ์อย่างไรก็ตามในทางกลับกันไทยยังคงเห็นความพยายามเผยแพร่ข้อมูลฝ่ายเดียวการอ้างตัวเลขที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบการนำมาเป็นประเด็นด้านมนุษยธรรมมาเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาทางการเมืองและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องผู้อำนวยการ JIC กล่าวเตือนกัมพูชาว่าการใช้คนดังระดับโลกขยายข้อมูลฝ่ายเดียวเสี่ยงตกเป็นเครื่องมือซึ่งการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาเป็นผู้ขยายการรับรู้โดยอาศัยข้อมูลจากฝ่ายเดียวนั้นย่อมเสี่ยงทำให้ประชาคมโลกได้รับสภาพสถานการณ์ที่ไม่ครบถ้วนและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารโดยไม่ตั้งใจสุภชัยฟาดกลับสว.เทวฤทธิ์ปมหัวสว.เปรียบขโมยร้องจับโจรนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านายเทวฤทธิ์มณีฉายสว.ชี้แจงตามที่ตนได้แสดงความคิดเห็นอย่างน่าสนใจได้บอกว่าการชุมนุมกันที่เมืองทองของสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มมีกกต.มาสังเกตการด้วยแต่กล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าก่อนจะมาพบกันที่เมืองทองจนล้นห้องมีการนัดแนะการพบกันมาก่อนแล้วจะกี่ครั้งกี่หนเจ้าตัวคงทราบดีทุกคราวคงไม่มีกกต.อยู่ด้วยแต่เป็นการปิดลับแต่ที่แน่ๆตอนเวลามาพบกันคงไม่ได้นัดมาร้องคาราโอเกะแต่คงระดมสมองกันวางแผนคิดสูตรกันว่าจะทำวิธีไหนเพื่อจะได้รับเลือกเป็นสว.และบุคคลที่จะเลือกนั้นคือกลุ่มนี้ไม่ข้ามไปเลือกคนนอกกลุ่มแน่นอนเพราะคนที่นัดมาคอเดียวกันและเมื่อมีการเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศตนก็มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่านายเทวฤทธิ์จะเลือกผู้สมัครจากกลุ่มที่นัดพบกันนี้หรือในทางกลับกันผู้สมัครคอเดียวกันก็เตรียมตัวตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะเลือกนายเทวฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้การที่นายเทวฤทธิ์กล่าวหาว่าคนอื่นเป็นโจรทั้งที่ไม่ได้เป็นกรณีของนายเทวฤทธิ์ก็คงจะเป็นขโมยร้องจับโจรกระมังสื่อเผยทรัมป์พับแผนยกระดับโจมตีอิหร่านสื่อของสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับแผนยกระดับการโจมตีอิหร่านชั่วคราวหลังที่ปรึกษาทางทหารเตือนว่าคลังกระสุนและขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในตะวันออกกลางลดลงอย่างน่าตกใจท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดและการปะทะรอบช่องแคบฮอร์มุซที่ดำเนินมาเกือบ2สัปดาห์และสหรัฐได้โจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่13เมื่อวันพฤหัสบดีด้านสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ว่ากองกำลังอิหร่านโจมตีทำลายเครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์รวม11ลำรวมถึงโดรนและอากาศยานอื่นๆที่ฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมเป็นต้นมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิด และความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
10: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นครับเราจะมาพบปะพูดคุยกันแบบนี้นะฮะทุกเย็นวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับกับผมป๊อปณัฐพงษ์นามสิริกุลและอาจารย์ปอภากรอาจารย์หลีมิ่งขวัญครับสวัสดีครับอาจารย์ปอครับสวัสดีอาจารย์หลีครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับเนื่องจากว่าอาจารย์หลีตอนนี้เนี่ยท่านอยู่ที่ประเทศจีนนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านจะสะดวกเข้ามาไหมไม่เป็นไรถ้าท่านเข้ามาก็คงจะได้คุยกันในขณะที่อาจารย์ภากรนี่ก็กำลังยุ่งเพราะว่าเดินทางอยู่ขับรถใช่ไหมอาจารย
11: ์ครับแต่ว่าคุยได้ตามปกติครับผมครับตามกฎจราจรนะครับ
10: ใช่ตามกฎจราจรแต่ก็ต้องมั่นใจว่าเวลาคุยเนี่ยมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือขับรถปลอดภัยนะอาจารย
11: ์
10: ติดหูฟัง
11: พอดีเป็นคนนั่งครับเป็นคนนั่ง
10: โอ้นี่เป็นอาเซียนี่เองยิ่งนั่งยิ่งก็คุยได้สบายนะครับ
11: ถ้าเราขับไปแล้วคุยไปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไม่ปลอดภัยครับเราก็ต้องแบบเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะเราจัดรายการเราอะไรครับเราก็ต้องแบบ
10: ต้อง
11: กฎจราจรครับ
10: ทุกวันนี้เนี่ยอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นบนท้องถนนบ่อยมากนะครับผมเคยคุยกับพี่ๆตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าประมาณมากกว่า 50% เนี่ยเกิดขึ้นเพราะโทรศัพท์ทั้งนั้นนะ
11: ครับ
10: เมื่อก่อนเนี่ยยังมีการแค่รับโทรศัพท์กดโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นส่วนมากเพราะว่าเล่นโทรศัพท์ครับไม่น่าเชื่อเลยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำแต่คนเนี่ยทำกันจนเป็นปกติวิสัยนะฮะนั่งดูโทรศัพท์ขับรถไปแถมคนไทยยังเก่งกว่านั้นอีกอาจารย์ปอขับมอเตอร์ไซค์ก็ยังเล่น TikTok ก็มี
11: ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
10: เออคือรถติดเมื่อไหร่เป็นต้องถูต้องไถนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเตือนไว้นิดนึงนะครับเรื่องการใช้โทรศัพท์เนี่ยไม่จำเป็นก็อย่าทำในจังหวะที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับวันนี้มีเรื่องประเด็นใหญ่นะครับที่จะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไทยจีนมีหลายงานนะครับเรื่องแรกก็คือท่านนายกอนุทินเนี่ยเพิ่งจะเดินทางไปที่เฉิงตูนะครับเพื่อที่จะลงนามหลายอย่างรวมถึงข้อตกลงไปตั้งสำนักกงสุลใหญ่ BOI ตรงนั้นนะครับในขณะที่มีอีกที่หนึ่งนะฮะที่เจรจา MOU 15ฉบับอันนั้นที่ไหนครับเนี่ยอาจารย์ปอ
11: ครับก็ในส่วนของที่เซ็น MOU แล้วก็ที่มีในเรื่องของการตั้ง BOI นะครับก
10: ็
11: ตัวครับผม
12: ก็คือเป็นสำนัก BOI แห่งใหม่นะครับผมที่เฉิงตูคือหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องไปที่เฉิงตูนะครับผมมีอะไรตรงนั้นนะคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าในตอนนี้ประเทศจีนนะเขาพยายามให้ความสำคัญในส่วนของนะครับเขตเศรษฐกิจนะครับใหม่ซึ่งนะครับเฉิงตูเนี่ยนะครับอยู่ในภาคตะวันตกของจีนซึ่งในตอนนี้นะครับเป็นเขตที่เขากำลังสร้างตัวระเบียงการค้าแห่งใหม่ครับนะครับเป็นระเบียงการค้าที่เชื่อมนะครับตะวันตกนะครับของจีนกับโลกภายนอกนะครับผมแล้วก็เป็นการรับเชื่อมระหว่างนะครับแลนด์นะครับแล้วก็ซีนะครับก็คือนะครับทางน้ำบกแล้วก็น้ำทะเลโดยเขามีในส่วนของนะครับวิสัยทัศน์ว่าจะเชื่อมเอเชียกลางนะครับเอเชียตะวันใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทุกคนลองเปิดแผนที่ดูเลยครับจะเห็นได้เลยว่านะครับเฉิงตูเนี่ยนะครับเขตตะวันตกของจีนเนี่ยนะครับก็อยู่นะครับไม่ไกลนะครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับจากในส่วนของนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมแล้วก็สำหรับสามารถเชื่อมในส่วนของเอเชียใต้ได้ด้วยนะครับส่วนของเอเชียกลางนะครับก็สามารถเชื่อมขึ้นไปได้นะครับซึ่งอันนี้แหละมันก็เลยเป็นนะจุดที่เรียกว่ายุทธศาสตร์นะครับของนะจีนในปัจจุบันนี้นะครับที่เขาต้องการที่จะนะครับพัฒนาเขตตะวันตกของจีนนะครับแล้วต้องบอกว่าเฉิงตูนะครับไม่ได้มีดีแค่แพนด้านะครับผมนะครับแต่ว่าเฉิงตูเนี่ยปัจจุบันเนี่ย
10: ต้องบอกว่าใช่ไหมอาจารย์
12: แน่นอนครับมีหมาล่านะครับแล้วก็จริงๆแล้วเฉิงตูในตอนนี้อย่างที่ผมเล่าแหละพอเขามีการนะครับเปิดเขตเศรษฐกิจใหม่เนี่ยมันก็มีในส่วนของการลงทุนนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับพอรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยออกนโยบายมารัฐบาลท้องถิ่นเองเนี่ยนะครับก็นะครับตอบรับนะครับทำให้ในตอนนี้นะครับเฉิงตูเองเนี่ยนะครับรวมถึงนะครับเขื่อชื่อชวนนะครับเสฉวนเนี่ยนะครับก็มีนักบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เป็นสิ่งที่นะครับทางไทยเราเนี่ยนะครับต้องการที่จะไปนะครับปักหมุดนะครับว่านะครับรัฐบาลไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการยกระดับนะครับทางการค้าและการลงทุนกับจีนนะครับโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้นนะครับผมซึ่งต้องบอกมณฑลเสฉวนเนี่ยนะครับมีประชากรอัพ80ล้านเลยนะครับแล้วเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนะครับศูนย์กลางแล้วเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมที่สำคัญของจีนเลยนะครับโดยสิ่งที่ทาง BOI จะทำเนี่ยนะครับเขาวางเอาไว้เนาะนะครับว่านะครับจะนะครับสามารถรองรับนะครับการเจริญเติบโตและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต S-curve ได้นับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต S-curve เนี่ยนะครับก็คือตรงไหนบ้างนะครับในเรื่องของตัว EV และ Clean Energy นะครับเพราะว่าในจีนเนี่ยก็มีนโยบายอันหนึ่งนะครับเรียกว่านะครับ Western Compute Eastern Data นะครับก็คือนะครับเขตทางฝั่งตะวันออกของจีนเนี่ยเมืองท่าทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับผมในส่วนของไม่ว่าจะหังโจนะครับเซี่ยงไฮ้นะครับหรือว่าหงเสยนะครับที่อยู่ในนะครับสามเหลี่ยมนะครับปากแม่น้ำยังซีเนี่ย
10: เมืองท่าติดทะเลทั้งหลายแหล่ที่บอกว่าอยู่ฝั่งตะวันออกใช่ไหมครับ
12: ครับที่เป็น financial hub ที่เป็นในส่วนของ hub อุตสาหกรรมเนี่ยเขามีข้อมูลในต่างๆเยอะใช่ไหมครับแล้วแต่การประมวลผลล่ะจะต้องใช้ data center ที่มีนะครับมีการหล่อเลี้ยงด้วยนะพวกทรัพยากรน้ำนะครับพวกทรัพยากรธรรมชาติต่างๆดังนั้นเนี่ยเขตตะวันตกคือพื้นที่ที่สามารถทำได้นะครับและเขาก็ใช้เนี่ยจุดเด่นในตรงนี้นี่แหละนะครับเป็นการนะพัฒนานะครับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับพวกคลีนเอเนอร์จีพวกพลังงานใหม่ต่างๆนี่คือเหตุและผลครับว่าทำไมเราถึงไปในพื้นที่นั้นนะครับแล้วในการเดินทางของนายกอนุทินในครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้ไปแค่นะเฉิงตูนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็ไปที่นะเซี่ยงไฮ้นะครับไปร่วมงานในส่วนของนะครับ World AI นะครับในงาน AI โลกนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่ผมเล่าเมื่อกี้เนาะนะครับว่าพื้นที่ตะวันออกของจีนเนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีต่างนะครับในเชิงนโยบายนะครับในเชิงนับ implement นะครับแต่ก็ต้องพึ่งพิงในส่วนของอะไรครับเบื้องหลังนะครับอย่างเช่นนะครับการประมวลผลด้วย data center ต่างๆนะครับแล้วก็พบนะครับทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานสะอาดซึ่งตอนนี้ก็ลงทุนในนับเขตตะวันตกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วจริงต้องบอกว่าในตอนนี้นะครับพวกสินค้าเกษตรกรรมบ้านเราก็เริ่มเข้าไปในเขตตะวันตกของจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างทุเรียนอะไรของไทยเนี่ยนะครับไปขายที่เฉิงตูนะครับขายที่ฉงชิ่ง นะครับเขื่อนมากที่เรานะนะครับแล้วก็อีกจุดหมายหนึ่งที่ทางนายกนะครับได้ไปจีนในรอบนี้นะครับก็คือนะครับคือที่ก็เตยจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็ได้เข้าไปคุยกับผู้บริหารของทางรัฐบาลจีนด้วยครับผมครับ
10: ก็เรียกได้ว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยเดินทางไปหลายเมืองเลย
12: ครับ
10: แล้วก็เมื่อกี้นี้อาจารย์ปอก็ได้ตอบชัดเจนแล้วนะครับว่าทำไมก่อนหน้านี้หลายคนมีคำถามว่าทำไม BOI ถึงต้องไปเปิดสำนักงานใหญ่ก็คือใหญ่ที่สุดในเมืองจีนแทนที่จะอยู่ปักกิ่งหรือซ่างไฮ่แต่กลับไปตั้งไว้ที่เฉิงตูนะครับก็เพราะว่ามีปัจจัยในเรื่องของโลเคชั่นซึ่งการที่ BOI ไปเนี่ย BOI ก็ต้องรับข่าวสารมาจากทางรัฐบาลจีนแล้วแหละนะฮะว่าภาคตะวันออกเป็นอย่างนี้ภาคตะวันตกเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรที่จะไปตั้งตรงเฉิงตูนะน่าจะเหมาะสมกว่าใช่ไหมครับอาจารย
12: ์ครับใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยแหละครับผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าไปตั้งใน BOI ที่เฉิงตูในตอนเนี้ยนะครับก็ถือว่านะครับเป็นการทำให้ทางรัฐบาลจีนเห็นไงครับว่าอ่ะทางไทยเราเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับนโยบายเชิงนะครับยุทธเราเกิดยุทธศาสตร์ของจีนนะครับแล้วก็มองมุ่งเน้นจริงๆที่จะมองในระยะยาวนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าทางและแผนตัวระเบียงเศรษฐกิจระดับตกของจีนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นแผนระยะยาวของทางรัฐบาลจีนด้วยนะครับซึ่งเราไปลงทุนในตรงนั้นเนี่ยนะครับเราเข้าไปตั้งเรือนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเราเข้าไปร่วมกับเขาในการที่เอ็กซ์พอร์ตนะครับแล้วก็เติบโตร่วมกันในตรงนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราสังเกตจากตัวนักแถลงการร่วมที่ออกมาเนี่ยนะครับมีการพูดถึงที่เรียกว่านะครับเติบโตร่วมกันนะครับผมที่แบบนะครับเป็นหุ้นส่วนนะครับที่ถึงรถไปด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยในการที่เราเข้าไปตั้งในตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็คือเรียกว่าซิกแนลแล้วกันครับนะครับว่าเนี่ย
10: ยัง
12: ก็จะลงไปทำพร้อมๆกับจีนที่นับถือว่าเป็นนับการคุยใหม่ในตรงนั้นนะเพราะว่าสมมติถ้าเราไปตั้งในปักกิ่งนะครับหรือในเซี่ยงไฮ้นะผมมองว่าทางจีนก็อาจจะแบบเอ๊ะแล้วก็เป็นนับจุดที่มันโซลิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าทางเรานะครับไปตั้งในเขตที่เขากำลังจะพัฒนานะครับแล้วอยู่ในแบบแผนของเขาจริงเนี่ยในเรื่องของตัวเม็ดเงินแรงต่างนะครับการลงทุนก็มีโอกาสที่มากขึ้นในตรงนี้ด้วย
10: ผมว่ามันก็ชัดเจนนะฮะเพราะว่าถ้าไปปักกิ่งเนี่ยเรามีสถานทูตไทยเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งนั่นก็เป็นศูนย์กลางเป็นตัวแทนประเทศอยู่แล้วนะครับตั้งที่เมืองหลวงส่วนที่ซ่างไฮ้นี่เรามีสถานกงสุลนะครับการที่ไปตั้ง BOI ที่เถิงตูเนี่ยก็ชัดเจนว่าอันนั้นเป็นศูนย์กลางการลงทุนนะฮะการที่ท่านนายกไปในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ภาครัฐนะมีทั้งภาคเอกชนไปด้วยนะครับมี CEO องค์กรระดับประเทศไปมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ CP สหพัฒน์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงอวเพราะว่า15ฉบับ MOU เนี่ยนะครับก็มีการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีข้อตกลงทางด้านกลาโหมป้องกันประเทศนะครับข้อแลกเปลี่ยนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงข้อตกลงทางด้านการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วยนะครับแล้วก็งานเลี้ยงรับรองที่มีท่านนายกนั่งร้องเพลงคู่กันอันนั้นที่เถิงตูเปล่าครับอาจารย์หลี่อาจารย์ปอฮะ
12: อาจารย์หลี่ครับอาจารย์หลี่มาแล้วใช่ไหมครับ
10: อาจารย์หลี
13: ่อาจารย์หลี่มาแต่ว่าสัญญาณมันขาดหายค่ะตอนนี้พี่
10: เสียงชัดมากเลยนะเออเสียงสวยเลยอ่ะเสียงเหมือนเด็กสาวอายุ20กว่าเลยอ่ะอาจารย์หายไปอีกแล้วเรียกว่าเสียงดีแต่ไม่ต่อเนื่องก็แล้วกันนะฮะไม่เป็นไรอาจารย์พอเราคุยกันต่อก็แล้วกันนะเดี๋ยวอาจารย์หลี่ท่านสะดวกเข้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ท่านก็พูดเองนะครับ
12: คือต้อง
10: การปอครับ
12: แต่ตอนแรกอยากให้อาจารย์หลี่เล่าครับเพราะว่าน่าจะมีอินไซต์นะครับแต่อันนี้นะครับผมเล่าแล้วกันนะครับก็เป็นงานเลี้ยงรับรองนะครับซึ่งทางฝ่ายจีนเนี่ยได้นะครับเลี้ยงรับรองให้กับทางนายกนะครับแล้วก็ในที่นั่นเนี่ยนะครับก็มีนายกรัฐมนตรีจีนนะครับคุณหลี่เฉียง
10: ท่านหลี่เฉีย
12: งนะครับได้อยู่ในงานด้วยนะครับซึ่งอยู่ที่ปักกิ่งนะครับผมนะครับในส่วนของตัว
10: งานรับรอง
12: วันนี้ใช่ครับผมใช่ครับที่มี นะนะที่แบบเป็นแบบกระแสอะไร
10: นะครับที่เป็นประเด็นกันอยู
12: ่ใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าสถานที่ที่จัดเนี่ยนะครับก็คือนะครับที่มหาศาลาประชาชนครับเมื่อวันที่20
10: ม
12: กรา
10: คมผู้นำระดับโลกอยู่แล้ว
12: ถูกต้องครับก็คือเป็นงานเลี้ยงในส่วนของนะครับที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีจีนซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเนี่ยนะครับได้นะครับจัดเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทยนะครับที่นะครับมหาสารประชาชนนะครับซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็ได้คุ้นชื่อนะครับของนะครับสถานที่นี้อยู่แล้วนะครับเพราะไม่ว่าจะมีการประชุมนะครับทั้งในระดับชาติของในจีนเองนะครับอย่างเช่นนะครับประชุมอะไรต่างๆของจีนเนี่ยนะครับก็
10: จัดที่นี
12: ่นะครับรวมถึงในการนะครับเลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมืองก็ที่นี
10: ่ครับครับ
12: ใช่ครับที่ปักกิ่งครับ
10: อาจารย์หลี่หายไปเลยพอรู้ว่าผมจะถามเรื่องอะไรไม่มาเ
12: ลยไม่เป็นไรครับอาจารย์ปอตอบแทนโอเคครับ
10: แต่ถามว่านายท่านนายกร้องเพลงเพราะไหมนะต้องถามอาจารย์หลี่ให้อาจารย์หลี่วิเคราะห์สักหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรออาจารย์หลี่เข้ามาอาจารย์หลี่ท่านอาจจะได้ยินคำถามแล้วเดี๋ยวท่านไปคิดอยู่ว่าจะตอบยังไงนะครับข้ามาอีกเรื่องนึงก่อนนะก็คือเรื่องงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่เชื่อมความสัมพันธ์ไทยจีนอีกแล้วนะครับไทยทงเหอทั่วปัวหลานขุ่ยอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไทยจีน่าโคออปเปอเรชั่นเอ็กซ์โปนะครับจัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้ก็เป็นอีกงานใหญ่ท่านนายกก็แวบมาเปิดงานอีก
12: ครับครับ
10: นะฮะต้องบอกว่าพอเป็นเรื่องจีนเนี่ยท่านนายกให้ความสำคัญมากนะมหกรรมนี้นะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยต้องร่วมมือกันเป็นอย่างมากแล้วก็มีบริษัทต่างๆทั้งไทยและจีนเนี่ยเข้าไปจับจองบูธกันมหาศาลนะครับไฮไลท์หลักๆของงานนี้คืออะไรครับ
12: คือไฮไลท์หลักๆของงานเนี่ยนะครับก็ตามชื่อเลยครับในส่วนของนะครับความร่วมมือนะครับกันระหว่างนะครับไทยจีนนะครับโดยเขาเน้นนะครับธีมนะครับเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับเศรษฐกิจแห่งอนาคตคืออะไรนะครับอย่างเช่น
10: S-curve อุตสาหกรรม S-curve
12: ใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับซึ่งถ้าเรายังจำได้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีจีนนะครับหลี่เฉียงเนี่ยได้นะครับกล่าวเอาไว้นะครับตั้งแต่ในปีก่อนว่าในส่วนของนโยบายของทางจีนเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่หลังโควิดจนต้นมาเนี่ยนะครับก็จะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับผมนะซึ่งของไทยเราพอร่วมกับจีนเนี่ยนะครับก็จะเป็นธีมนี้เช่นกันนะครับไฮไลท์สำคัญเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีในส่วนของนะครับทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจีนเนี่ยเข้ามาสร้างเครือข่ายนะครับผมแล้วก็ในส่วนของนะครับในการลงทุน BOI อะไรต่างๆนะครับก็มีในเรื่องของตรงนี้นะครับซึ่งในแนวคิดที่ผมได้บอกไปเนี่ยก็คือว่าก็จะเน้นในเรื่องของว่าจะทำการค้ากันยังไงนะครับการลงทุนและนวัตกรรมเนี่ยนะครับเข้ามามีแล้วบทบาทยังไงนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับคือพูดง่ายๆว่านะครับตั้งแต่เขื่อนต้นน้ำถึงปลายน้ำดังนั้นเนี่ยนะครับเขาจะมีพูดถึงในเรื่องของนะครับห่วงโซ่อุปทานแล้วผมสู้อุปทานก็คือว่าถ้าทำมาค้าขายกันเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นน้ำในจีนนะครับเรานำเข้านะครับหรือว่าต้นน้ำนะครับในไทยเราเองเนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับมีการทำร่วมกันเนี่ยนะครับจนถึงปลายน้ำเนี่ยนะครับจะมีการร่วมมือกันยังไงบ้างซึ่งของทางฝั่งไทยเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของนะครับทาง BOI นะครับในการที่เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่ในส่วนของนะส่งเสริมการลงทุนนะครับที่ทางจีนเนี่ยนะครับเวลาเข้ามาลงทุนในเมืองไทยนะครับผมในขณะที่ของทางจีนเองเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานที่คล้ายๆกับ BOI ด้วยเหมือนกันนะครับ CCPA นะครับผมซึ่งก็มีในส่วนของการที่เรียกว่านำซัพพอร์ตนะครับทั้งสองฝั่งทั้งผู้ประกอบการทั้งสองฝั่งมาร่วมมือกันในครั้งนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีจีนนายกรัฐมนตรีไทยครับขอโทษครับก็ได้เล่าในงานด้วยนะว่าในการเยือนจีนในครั้งนี้เนี่ยนะครับพอหาเลยกับผู้นำจีนแล้วก็ผู้บริหารในภาคธุรกิจของจีนเองเนี่ย
10: คร
12: ับเขาว่ายังไงบ้างกับเศรษฐกิจไทยนะครับนายกอันรินก็บอกว่าเนี่ยนะครับจีนเนี่ยนะครับต่างเชื่อมั่นในเครือศักยภาพทาง ของไทยเรานะนะครับในการขยายการลงทุนอะไรต่างๆนั้นเนี่ยก็จะมีการมาขยายการลงทุนในไทยเรามากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ยังต้องทำต่อคือในเรื่องของนับส่งเสริมนะพัฒน์เพื่อพัฒนานับสกิลของแรงงานไทยซึ่งอันนี้ผมก็จริงนะในเรื่องของตัวนะครับสกิลของนับเวิร์กฟอร์สเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญมากเลยถ้าเราจะยกระดับในการค้าในห่วงโซ่อุปทานได้เนี่ย
10: คนก็ต้องมีทักษะใช่ไหม
12: ทักษะใช่ครับรวมถึงพวกอินฟาตัคเจอร์นะเพราะว่าเราก็ต้องยกระดับในส่วนของห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศด้วยนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะมีการมาลงทุนนะครับไม่ว่าจากจีนหรือจากที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับแต่ถ้าห่วงโซ่อุปทานในประเทศยังไม่ค่อยเอื้ออำนวยอ่ะผมว่ามันก็ไม่น่าจะโอเคนะครับอย่างเช่นในเรื่องของรายการขนส่งนะครับในเรื่องของถนนหนทางต่างๆตรงนี้ผมว่าก็ต้อง
10: คิดง่ายๆจะเอารถไฟฟ้ามาขายในไทยเนี่ยก็ต้องดูว่ามีที่ชาร์จเพียงพอหรือเปล่า
12: ถูกต้อง
10: นะครับแล้วตามชาร์จเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าบ้านชาร์จได้ไหมคอนโดชาร์จได้ไหมไม่ใช่ต้องไปสาธารณะอย่างเดียวหรือว่ารถอัจฉริยะไร้คนขับอย่างเนี้ยคือมันไปได้ทุกที่อ่ะแต่พอมาอยู่เมืองไทยอ่ะโอ้โหดูแล้วลำบากเหลือเกินเพราะว่า environment สภาพแวดล้อมโลจิสติกบนท้องถนนเนี่ยมันจะไม่มีคนขับนี่ยากนะมันก็ต้องใช้ดุลพินิจของคนขับค่อนข้างเยอะนะครับ
12: ใช่ครับถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยสำหรับผมนะผมว่าคือเราต้องดูกันต่อเราต้องประเมินไอ้คำว่าศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของที่ว่าเรามีแรงงานราคาถูกจ
10: ี
12: นเขามาผมว่ามันหมดยุคนี้แล้วนะครับเพราะจริงแล้วจีนเองก็เคยเป็นแบบนี้นะในการ
10: มอง
12: เป็นแค่โรงงานโลกนะครับต้นทุนแบบต่ำในเรื่องของตัว workforce ในเรื่องของตัว labor แรงงานนะครับแต่ตอนนี้เขาปรับเป็นในส่วนของ made in China ได้ในการพัฒนาพวกนวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วเราเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพัฒนาคือเรื่องของ R&D นะครับแล้วก็เรื่องของตัวโลจิสติกนะครับ
10: ใ
12: ครก็อยากที่จะไปลงทุนที่นั่นนะครับรวมถึงรถติดบ้านเขาเนี่ยก็ทำให้การพัฒนาการค้าในประเทศเขาเองแข็งแกร่งเองด้วยแล้วพอเขามีโน้ตฮาวจากในส่วนของการพัฒนาของเขาเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปยังประเทศอื่นได้ไงครับซึ่งของไทยเราควรจะทำตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งอันนึงที่น่าจับตามองก็คือว่าทางนายกไทยเราเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้น้ำ BOI เนี่ยจะมีในส่วนของการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับผมให้มีการมาลงทุนในไทยเราเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงโครงการนะครับ Thailand Fast Path นะครับช่วยระยะเวลาในการอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งอันเนี้ยผมไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับแต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างเดียวว่าเอ๊ะแล้วในส่วนของการที่เราเข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยจริงๆเราในส่วนของทางหน่วยงาน BOI ของไทยเราในจีนเนี่ยนอกจากจะส่งเสริมให้จีนลงทุนในไทยแล้วเนี่ยเรามีด้วยไหมในการที่ช่วยประสานงานในการกับหน่วยงานจีนเองเพื่อให้ของไทยเราไปลงทุนได้ราบรื่นมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจครับผมนะครับแล้วแต่อันนี้ก็คือโดยภาพรวมครับว่าในงานเขามีคุยอะไรกันบ้าง
10: พูดง่ายๆคือถ้าคุณไปในงานเนี่ยมันก็จะมีครบหมดนะครับตั้งแต่อุตสาหกรรมภาคการผลิตโรงงานอาหารท่องเที่ยวบริษัททัวร์โรงแรมการศึกษาส่งเด็กเรียนต่ออะไรเงี้ยมีหมดนะครับคือใครที่อยากจะได้รับคำแนะนำที่เกี่ยวกับจีนไม่ว่าท่านต้องการจะลงทุนทางด้านไหนเนี่ยเข้าไปในงาน Thai Chinese Cooperation Expo เนี่ยตรงไทยเขาทั่วโปแลนด์ด้วยก็จะเจอทุกอย่างอยู่ในนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถต่อยอดหลังจากงานจบได้หรือไม่อย่างที่อาจารย์ปอบอกว่าถ้าแรงงานถูกอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดตลาดจีนอีกต่อไปนะครับเพราะว่าจะเอาแค่ถูกเนี่ยที่ไหนก็มีนะฮะแต่ถ้าฝีมือดีเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะรับกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้เช่นซ่อมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้ไหมกำจัดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้ไหมหรือว่ามีความรู้ทางด้าน AI ขนาดไหนไอ้วิชาเก่าๆเนี่ยมันอาจจะต้องโละไปแล้วเพราะว่าถ้าเราไปดูในมหาวิทยาลัยจีนตอนนี้นะครับอาจารย์ปอมีคณะใหม่สาขาใหม่เกิดขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถ้าเราใช้ตำราเก่าเนี่ยรอดไหม
12: โอ้ยากครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าสิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแล้วครับอย่างในตอนนี้สมมตินะถ้าเราทำงานทางด้านสายสื่อมวลชน
14: นะครับอย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ไป
10: ทำกันอยู่
14: ตรงนี้คือถ้าเราไม่รู้เรื่อง AI เลยเนี่ยผมว่าลำบากแล้วนะครับเพราะว่าเราก็จะโดนแทนที่ด้วยคนที่ที่เขารู้ด้าน AI ครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางจีนเองตอนนี้เขาก็พยายามที่จะในส่วนของนะทำให้แรงงานเขาเนี่ยรู้ว่าใช้ AI อย่างไร
10: อันนี้ต้อง
14: นะครับ ด้านที่สองอยากให้ปรับ mindset หนึ่งว่า มันไม่ใช่ว่า AI จะเข้ามาทำแทนเราได้ 100% แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะตกงานเพราะ AI 100% นะครับแล้วแต่เราจะตกงานถ้าเรามีสกิลไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะ
10: ที่เขาใช้ AI ได
14: ้ถูกต้องครับเพราะตอนนี้ AI ถือว่าเป็นสกิลพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องมีโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า AI literacy ครับ
10: ครับก็คือความรู้ทางด้าน AI
14: ถือว่าใช่การเข้าใจในด้าน AI
10: ครับครับ
14: เข้าใจอย่างเดียวแต่ว่าใช้ได้ด้วย
10: ถูกต้องฮัลโหลอาจารย์อยู่กับผมนะ
14: อยู่ครับอยู่ครับคือหมายความว่าคือเราต้องทำให้เห็นด้วยว่าเผื่อไม่ได้แค่เข้าใจนะครับแต่ต้องใช้ได้ด้วยอันนี้แหละคือ AI literacy ครับ
10: คือจะใช้ได้มากใช้ได้น้อยยังไงก็ต้องใช้อ่ะหรือว่าถ้าหากว่าใช้ไม่เป็นจริงๆก็ต้องใช้คนที่ใช้ AI เป็นให้ได
14: ้ถูกต้องอย่างน้อยคือต้องเข้าใจว่าทำงานอย่างไรถูกต้อง
10: ใช่ใช่ใช่นะครับเรื่อง AI เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่มากแล้วก็หนีไม่พ้นนะครับมันอาจจะเป็นเหมือนกับดาบสองคมก็เลยคือมันทำงานได้เร็วทำงานได้มีประสิทธิภาพนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องความรู้สึกนึกคิดหลายอย่างแบบผู้คนในอดีตเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันการทำงานก็แตกต่างกันออกไปก่อนที่อาจารย์ปอจะลากันไปเพราะอาจารย์ปอวันนี้ท่านมีเวลาจำกัดผมก็อยากจะให้ท่านพูดนิดนึงว่าทำไมนะครับภาพยนตร์เรื่องเจียมาตฉิงซูถึงได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการภาพยนตร์จีนเป็นอย่างมากเพราะว่ารายได้เนี่ยนะฮะต้นทุนการสร้างหนังเรื่องนี้เนี่ยการถ่ายทำง่ายๆใช้ต้นทุนเขาบอกว่าไม่ถึง100ล้านนะครับแต่สร้างรายได้ตอนนี้เนี่ยเป็นหมื่นล้านตัวเลขนี่ไม่ผิดใช่ไหมอาจารย
14: ์คืออันนี้เรื่องจริงครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าในเรื่องจดหมายรักถึงอาม่าเนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับคนจีนหลายคนเนาะนะครับผมคนจีนหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยคือมันอบอุ่นนะครับใช้คำนี้เลยนะครับแล้วคือถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาจีนนะครับแต้จิ๋วนะครับผมซึ่งเขาหลายๆคนก็ไม่เข้าใจนะครับแต่มันได้ที่เรียกว่าน้ำกลิ่นอายนะครับแล้วก็ได้ย้อนนะครับไปถึงนะวัยเด็กของหลายคนนะครับที่มีความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ในครอบครัวนะครับรวมถึงคนจีนพ้นทะเลแล้วผมได้คุยกับคนจีนที่อยู่สิงคโปร์นะครับเขาก็บอกว่าคือเขาชอบมากนะครับผมคือเขารู้สึกว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นแค่หนังนะครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นในส่วนของแบบสตอรี่ที
10: ่
14: มันเป็นความธรรมดาที่พิเศษ
10: ครับ
14: คือ
10: ผมชอบคำนี้เป็นความธรรมดาเรื่องราวของชาวบ้านแต่มันมีความพิเศษอยู่ข้างใน
14: ถูกต้องครับคือมันเลยทำให้นะครับเก๋เอาหมอต่อชิงชูเนี่ยคือมันเป็นหนังที่สามารถดูได้ทุกคนเพราะทุกคนก็จะเรียกว่ามีประสบการณ์ร่วมเหมือนกันคือคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนจีนพ้นทะเลก็ได้คุณอาจจะเป็นคนจีนในจีนเองนั่นแหละนะครับแต่ทุกคนเองผมเชื่อว่าดูแล้วก็จะรู้สึกแบบรักครอบครัวมากขึ้น
10: อาจารย์ปอนได้ดูหรือยังครับเรื่องนี
14: ้ผมยังไม่ได้ดูเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวรอที่เข้าน่าจะวันที่6นี้หรือเปล่าครับเหมือนจะเข้า6สิงหาคมครับแต่ว่าก็เห็นในไทยก็จะมีรอบปฐมทัศน์ไปแล้วใช่ไหมครับ
10: ผมมีโอกาสได้เป็นร่วมรอบปฐมทัศน์มาน
14: ะฮะครับผม
10: ซึ่งรอบปฐมทัศน์เนี่ยก็จัดโดยสถานทูตนะครับ CP แล้วก็ BYD แล้วก็เครือสหมงคลฟิล์มแต่หลังจากนี้เนี่ยยังมีเชิญผมเข้ามาอีกหลายรอบซึ่ง มีแต่ละที่เนี่ยก็เป็นคือแต่ละคนเขาก็รับเป็นเจ้าภาพคนละรอบไงครับอาจารย
14: ์
10: นะฮะเช่นรอบต่อไปเนี่ยก็จะเป็นของสมาคมตระกูลแซ่นู้นนี้จัดอีกวันนึงก็จะเป็นของหอการค้าไทยจีนอีกวันนึงสมาคมแต้จิ๋วอีกวันนึงหอการค้าไทยอะไรเขาก็เหมาตั๋วกันไปนะฮะทีนี้หลังจากที่ผมได้ดูแล้วเนี่ยผมก็มานั่งวิเคราะห์นะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ใช่แค่คนจีนแผ่นดินใหญ่ชอบแต่ผมว่าที่ชอบมากกว่านั้นเลยนะ คือมันไปโจมตีจิตใจของคนจีนพ้นทะเลอย่างแท้จริง คือเป็นจุดใต้ตำตออาจารย
14: ์
10: พอทุกคนอ่านทุกคนดูปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความคิดถึงรำลึกถึงเรื่องราวของอากงอาม่าของตัวเองนะฮะว่าตั้งแต่เดินทางมาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเขาถ่ายทอดความเป็นแต่จิ๋วออกมาได้ดีมากอย่างที่อาจารย์บอกคือเขาถ่ายทำแล้วก็นักแสดงเนี่ยเป็นคนแต่จิ๋วหมดเลยนะ
14: ครับ
10: พูดภาษาแต่จิ๋วนะครับมันก็ทำให้คนที่ได้ยินเนี่ยอดนึกถึงอากงอาม่ายุคนั้นไม่ได
14: ้นะถูกต้องครับผมบอกมันเป็นความธรรมดาที่มันไม่ธรรมดาเพราะว่า คือทำไมเพราะว่าอย่างถ้าใครเคยไปในจีนตอนเนี้ยอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าไอ้จีนตอนนี้กลายเป็นสังคมเมืองไปแล้วนะครับมีความเป็น urbanization นะครับมันก็เลยทำให้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับเป็นนะครับสังคมจากสังคมเดิมที่เป็นสังคมขนาดใหญ่นะครับกลายเป็นสังคมขนาดเล็กนะครับผมหลายคนต้องจากนะครับบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่นะครับมีแรงกดดันต่างๆเยอะมากนะครับหลายๆคนบอกว่านะครับทำงานหนักมากนู่นนี่นั่นนะครับแต่พอดูเรื่องนี้เนี่ยนะครับรู้สึกเหมือนว่าได้หลุดเข้าไปในชีวิตในวัยเด็กรวมถึงได้มาหลุดเข้าไปในส่วนของการที่ได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยรากของวัฒนธรรมจีนเนี่ยนะครับมีอย
10: ู่ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
14: นะครับแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นนับคนจีนแบบนับท้องถิ่นไหนนะครับแต่ก็จะมีรากเดียวกันซึ่งอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะแล้ววันนี้นะผมไปอ่านคอมเมนต์นะครับจากของคนจีนเนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนคนจีนเองเนี่ยพูดประมาณนี้เลยครับก็
10: ค
14: ือเขาใช้คำว่ามันแบบดูแล้วมันรู้สึกแบบคือมันสบายอ่ะคือมันแบบสร้างทรงอะครับผมแล้วก็คือมันดูแล้วรู้สึกแบบอยากกลับบ้าน
10: แต่เขาว่าสบายฟังทรงเนี่ยมันก็อย่างหนึ่งนะอาจารย์แต่ผมว่าอีกความรู้สึกหนึ่งนอกจากความสบายเนี่ยมันคือความโหยหาหวยจิ้วในสิ่งที่เราไม่มีทางกลับไปได้อีกแล้ว
14: ถูกใช่ครับใช่ครับถูก
10: คนปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางที่จะกลับไปใช้ชีวิตในยุคเก่าได้
14: คร
10: ับ แล้วก็เมื่อกี้นี้เราพูดแต่ละเรื่องตั้งแต่เราคุยกันมานะอาจารย์ไอ้อุตสาหกรรม S curve AI มันทำให้คนเนี่ยทำงานเร็วขึ้นเร่งรีบมากขึ้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องเร่งตลอดเวลาคุณคลอดลูกแล้วเนี่ยคุณยังไม่มีเวลาที่จะพักเลี้ยงลูกนานเท่าไหร่นะฮะเวลาที่คุณอากงอาม่าเสียเนี่ยคุณยังไม่หลายคนไม่มีเวลาจะเสียใจนะอาจารย์
14: ครับใช่ครับ
10: คือชีวิตมันเร่งรีบมากยิ่งในเมืองจีนจริงๆเนี่ยทุกวันนี้มันยิ่งหนักกว่าสังคมไทยอีกเวลาเขาดูแล้วเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่าโอ้โหคนสมัยก่อนเนี่ยมันรอจดหมายกันได้นานขนาดนี้เลยเนาะรอได้อาจารย์ว่าสมมติเราจะรอการติดต่อจากคนหนึ่งเนี่ยอาจารย์รอได้นานเท่าไหร
14: ่ถ้าในยุคนี้หรอผมว่าชั่วโมงนึงก็แบบอยากจะตามแล้วอะ
10: มุ่งหนีแล้วนะ
14: ยังคือจะติดต่อมาไหมเนี่ยใช่จริงๆคือเป็นเรื่องนี้จริงๆนะครับและแต่สิ่ง

0: ถึงรู้ว่าคือจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ก็เผื่อว่ามาก่อนจะได้แบบทำอาหารไว้ต้อนรับไว้อะไรเลยแบบลูกมาจะได้แบบกินเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจะเห็นเลยว่าวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน
1: อ
0: ่ะเขาไม่ได้ยึดติดกับว่าเวลาแบบคือเวลานานแค่ไหนก็คือมันอยู่ที่โมเมนต์นะครับมันอยู่ที่เป้าหมายอ่ะคือสมมติถ้าเป้าหมายมันยังชัดว่าแบบรอเพื่ออะไรผมว่าเขาก็รอได้
1: ใช่อาจารย์พูดถูกคือถ้าเป้าหมายมันยังชัดเป้าหมายยังชัดเนี่ยรอได้แต่สำหรับคนจีนในอดีตนะบางทีนะพวกเป้าหมายนี่ไม่ชัดเลยนะอาจารย์คือไม่รู้ว่าอีกฝั่งนึงอ่ะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ยังรออันนี้เป็นเรื่องที่มัน amazing มากถ้าเทียบกับคนปัจจุบันแล้วเนี่ยคนปัจจุบันนี้เนี่ยมักจะมีทางเลือกเผื่อไว้ให้ตัวเองเสมอเวลาสังเกตเวลาเรารับเด็กรุ่นใหม่เขาทำงานนะไอ้ตั้งแต่เราเริ่มรับมาเนี่ยไอ้เด็กนี่เริ่มหางานใหม่รอละนะฮะส่วนสมมุติถ้าผู้ชายผู้หญิงคุยกันนะคบกันนะหลายคนนี่จะเริ่มมี choice ใหม่รอไว้ละแต่คนสมัยก่อนนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เวลาเลือกแล้วรักแล้วทำได้ทั้งชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้โหคนสมัยก่อนนี่ทำไมจิตใจถึงได้เด็ดเดี่ยวขนาดนี
0: ้
1: แล้วอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือโพยกวนนะสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ก็เกิดมาทันอายุเพจเจอร์ใช่ไหม
0: ผมทันครับผมทัน
1: ที่เราต้องใช้วิธีการโทรไปบอกไอ้คนที่อยู่ในเพจเจอร์นะว่าช่วยพิมพ์ข้อความ
0: เข้าโทรในคอลเซ็นเตอร์ใช่
1: ส่งข้อความไปให้หน่อยแค่พูดอันนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกเปิดแล้วนะบางทีสมมุติจะบอกว่าเฮ้ยช่วยทำกับข้าวไว้รอหน่อยหิวมากเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะฮะหรือบางคนจะบอกรักแฟนจะบอกรักพ่อแม่บอกคิดถึงกันก็ต้องบอกผ่านไอ้คอลเซ็นเตอร์นี
0: ่ครับใช่คร
1: ับ สมัยก่อนนี่ยิ่งโรแมนติกกว่านั้นอีกอาจารย์ก็คือไปบอกคนเขียนจดหมายเนี่ยให้ช่วยเขียนให้หน่อย
0: ครับ
1: กลายเป็นว่าเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยส่วนมากจะไม่รู้หนังสือนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงหรือคนต่างจังหวัดเช่นอย่างบรรพบุรุษเราเป็นคนแต้จิ๋วเนี่ยนะบางบ้านเนี่ยไม่มีสตางค์ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือคือฟังพูดได้แต่เขียนไม่ได้ก็จะต้องไปหาไอ้ศูนย์ call center โพยกวนเนี่ยให้เขียนจดหมายแล้วก็ส่งกลับไปให้ปรากฏว่าเขาบอกว่าแค่ระยะเวลาประมาณสัก40ปีเนี่ยที่มีระบบโพยกวนจากสยามไปแผ่นดินจีนเนี่ยนะฮะเม็ดเงินมันมหาศาลเลย
0: ครับ
1: อาจารย์ปอ
0: ใช่ครับ
1: เรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกบรรจุไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างกลมกล่อมนะฮะเราจะเห็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับความเชื่อของคนแต้จิ๋วแบบเก่าๆนะเช่นแบบลูกสาวไม่ใช่ของเราคือส่วนมากไม่ค่อยรักลูกสาวไงตรงนั้นฉิงหนี่อะไรอย่างนี้แต่ผลสุดท้ายบางทีเนี่ยเอ้ยบางทีลูกสาวเนี่ยอาจจะรักเรามากที่สุดก็ได้หรือบางบ้านเนี่ยลูกเลี้ยงอาจจะดีกว่าลูกแท้ๆก็มีนะฮะโอ้มันไม่น่าเชื่อว่าแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้แค่2ชั่วโมงนะถ่ายทอดออกมาได้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะคนไทยเชื้อสายจีนนะครับอาจารย์ปอดูแล้วเนี่ยจะได้อรรถรสมากเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงโพ้นทะเลชาติอื่นเลยนะเขาพุ่งเป้ามาที่ทรงวาดเลย
0: ถูกต้องครับแล้วจริงๆอันนี้ผมว่ามันเป็นการต่อยอดในส่วนของกระแสหนังเรื่องอาม่าของไทยเราที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคนที่แสดงเป็นอาม่าเนี่ยก็ได้ปรากฏในหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เป็นกระแสการพูดถึงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วจริงทั้งหมดเนี่ยผมขอเสริมนิดนึงว่ามันมีคำนี้เกิดขึ้นครับคำว่ากตัญญูครับในคำว่ารู้คุณครับซึ่งจริงๆผมว่าในหนังเรื่องนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างมากนะครับเขามีการพูดไปชัดเจนนะครับว่าจวนเหลินเต๋ออยู่ฉิงอี้อู่ฉิงอู่อี้เต๋อเหลินผู้เหลินเจียวหวาอันนี้คือเขาระบุไว้ชัดเจนเลยครับว่าคนเราควรมีความภักดีและเมตตานะครับคนที่เราไม่ควรคบค้าสมาคมกับใครคือคนใจร้ายแล้วไม่ยุติธรรมซึ่งที่ผมพูดคำว่ารู้คุณเนี่ยไม่ใช่แค่กตัญญูกับในส่วนของ

0: คนที่ให้กำเนิดอย่างเดียวนะครับแต่คนที่ช่วยเหลือเรานะครับเพราะอย่างที่คนจีบอกครับว่าบุญคุณต้องทดแทนซึ่งนะครับเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักของรับของจือนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นเลยว่าในหนังเรื่องนี้มีการพูดถึงในตรงนี้ด้วยนะครับที่มีการระบุในตรงนี้ไว้ซึ่งคือเนี่ยแล้วผมไม่ดูเองนะครับแต่เห็นผ่านทางในรีวิวในต่างๆผมก็แบบอยากดูแล้วอ่ะนะครับเพราะว่า
1: ซึ้งมากอาจารย์ซึ่งอาจารย์พูดมาก็มีอีกในแง่มุมนึงคือคนจีนที่เสือผืนหมอนใบมาใหม่ๆเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีที่พึ่งอะไรเลยนะมาถึงเนี่ยไม่มีญาติเพราะเป็นรุ่นแรกนะครับคนจีนแต้จิ๋วนี่ก็ต้องจับกลุ่มกันก่อนแล้วก็ต้องไปตั้งสมาคมกันขึ้นมานะฮะสมาคมตระกูลแช่แล้วส่วนมากก็คือจะยึดเหนี่ยวศาลเจ้าเป็นจิตใจอย่างที่เราเห็นศาลเจ้าไต่ฮ่องกงปอเต็กตึ้งเนี่ยก็คือเป็นความเชื่อนะฮะที่คนจีนเราเนี่ยหอบเอาศรัทธามาจากบ้านเกิดเลยนะฮะแล้วก็มาตั้งศาลเจ้าตรงนี้พอมาถึงก็ไม่รู้จะไหว้อะไรก็พกองค์หลวงปู่ไต่ฮ่องกงมาไหว้กันด้วยแล้วก็จะเห็นความเชื่อตรงนี้เลยแล้วก็เริ่มจากการเป็นกุลีจับกลางลากรถ3ล้ออยู่บริเวณเนี่ย3เจริญกรุงถนนทรงวาด3ย่านอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไปๆมาๆก็ค่อยๆทำการค้าขายนะฮะแล้วก็กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยหลายตระกูลเติบใหญ่เป็นเจ้าสัวก็ทำบุญกลับไปที่ไหนกลับไปที่ศาลเจ้ากลับไปที่ตอเต็กตึงเพราะว่าเป็นเรื่องอย่างที่อาจารย์ว่าคือไม่ลืมว่าตอนที่เรามาถึงเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยใครที่ช่วยเหลือเรานะฮะก็ถ้าหากว่ามีโอกาสก็ต้องไปดูกันนะฮะผมรับรองว่าเรื่องนี้หลังจาก6สิงหาคมเนี่ยจะกลายเป็นกระแสฟีเวอร์มากๆเพราะว่าขนาดในประเทศจีนนะมันยังบูมขนาดนี้ถ้าหากว่ามาถึงเยาวราชแล้วเนี่ยผมว่าคนไทยเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะฟีเวอร์ขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือครอบครัวชาวจีนนะอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังก่อนไหม
0: ก็นะครับกำลังเป็นช่วงวันหยุดยาวเนาะขอถ้าใครจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับผมนะครับแต่ว่ายังอยู่กับครูพี่ป๊อปนะ
1: ได้เลยขอบพระคุณอาจารย์ปอมากเลยนะครับที่อุตส่าห์แวะเข้ามาเดินทางปลอดภัยนะครับสำหรับตอนนี
0: ้ได้ครับ
1: ครูครับ
0: ครับขอบมากครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
2: ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการติ่มซำยามเย็นนะครับยังอยู่กับผมป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องเก๋ยอำมาตย์ฉิงซูหรือว่าจดหมายรักจากอาม่าเนี่ยนะฮะก็กำลังจะเข้าภาพยนตร์ในวันที่6สิงหาคมนี้มีรอบปฐมทัศน์เนี่ยหลายรอบครับเพราะว่ามีเจ้าภาพหลากหลายสมาคมนะฮะตั้งแต่ภาครัฐนะฮะรวมไปถึงภาคเอกชนร่วมมือกันนะฮะเครือใหญ่ๆหลายเครือซึ่งพอเราพูดถึงบริษัทเครือใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นตระกูลลูกหลานชาวจีนทั้งนั้นก็ปรากฏว่าเหมาโรงกันไปนะฮะแล้วก็พาพนักงานไปดูพาครอบครัวไปดูให้พนักงานนั้นขนครอบครัวไปดูกันด้วยเป็นเรื่องราวของครอบครัวจีนครอบครัวหนึ่งนะฮะซึ่งหลานเนี่ยตั้งใจจะตามหาอากงเขาก็เล่าเรื่องราวของอากงนะครับเขาได้ข่าวว่าอากงเนี่ยเดินทางมาเมืองไทยสมัยก่อนเขาเรียกเสี่ยมล้อหรือว่าสยามอากงเราน่าจะร่ำรวยมากเลยนะก็ตั้งใจที่จะไปพึ่งพาอากงที่เมืองไทยก็ปรากฏว่าเริ่มเดินทางมาพอมาถึงปุ๊บก็ไปหาตามสมาคมแต้จิ๋วไปหอการค้าไทยจีนสืบเสาะไปตามถนนเยาวราชจนกระทั่งพบชัดเจนเลยว่าอากงที่ตามหาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าอากงตายไปตั้งนานแล้วทำไมถึงยังมีเงินส่งกลับไปที่ประเทศจีนอยู่เรื่อยๆก็ไปตามหาว่าเอ๊ะใครที่เป็นส่งมาเราก็เลยได้เล่าเรื่องไปนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยอากงตอนที่อยู่แต้จิ๋วเตี่ยเอียวอันนี้เป็นอากงของเขาในเรื่องนะส่วนผมนี่เป็นคนเก๊กเอียวนะส่วนมากก็จะพบรักกันในช่วงวัยรุ่นตอนนั้นนะครับแล้วก็บ้างก็แต่งงานกันแต่ส่วนน้อยเลยนะที่จะแต่งงานแบบว่าราบรื่นส่วนมากก็คือจะหนีตามกันไม่ก็ถูกบังคับคลุมถุงชนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชายก็มักจะดิ้นรนเขาเรียกว่าช่าหนานหยางคำว่าช่าหนานหนานคือทางใต้นะครับหยางก็คือทะเลมหาสมุทรลงมาทางมหาสมุทรทางใต้ล่องเรือลงมามาที่ไหนบ้างก็ไปขึ้นที่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะฮะแต่ถ้าโชคดีก็มาขึ้นที่ท่าเรือทรงวาดเสียมล้อพอขึ้นมาแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยก็มาถ่ายถึงถนนเยาวราชนะฮะเริ่มต้นที่ท่าเรือทรงวาดถ้าใครที่แวะมาเดินเล่นถนนทรงวาดแถวนี้ก็จะรู้ดีว่ามันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้คึกคักมากเต็มไปด้วยร้านกาแฟโรงแรมแต่สมัยก่อนนี้เนี่ยนะครับจะมีร้านรวงขายเครื่องเกษตรนะขายเมล็ดพันธุ์พืชขายเครื่องกิมโง่หรือว่าเหล็กโลหะต่างๆแล้วก็เติบใหญ่เป็นนายธนาคารเป็นร้านทองเป็นเครือมากมายแม้กระทั่งเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่าครอบครัวของท่านเจ้าสัวเจริญก็ล้วนแล้วแต่เติบโตมาจากทรงวาดทั้งนั้นซึ่งเรื่องราวของครอบครัวในภาพยนตร์เรื่องจดหมายรักจากอาม่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากแทบไม่ได้ต่างกันเลยปรากฏว่าอาม่าที่อยู่ทางฝั่งนู้นเนี่ยทางฝั่งเมืองจีนเนี่ยก็ไม่ได้พบหน้าอากงอีกเลยหลังจากที่อากงเนี่ยเสียหนานหยางหรือว่าเดินทางมาที่เสี่ยมล้อ แต่มีการส่งจดหมายพูดคุยกันตลอดเวลาจดหมายนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง element สำคัญที่ใช้ในการเล่าเรื่องที่เขาเรียกว่าโพยกวนนะฮะคำว่าโพยกวนเนี่ยเป็นภาษาถิ่นแต้จิ๋วถ้าหากว่าแปลเป็นในภาษากลางเนี่ยให้เข้าใจว่าเป็นคำว่าซินหรือว่าจดหมายในจดหมายนี่ก็จะเขียนแล้วก็ใส่เงินลงไปด้วยเพราะว่าคนจีนในประเทศไทยทำงานได้ก็จะส่งเงินกลับไปหลายคนก็ส่งกลับไปสร้างบ้านนะครับร่ำรวยหน่อยบางคนไปสร้างโรงเรียนสร้างศาลเจ้าสร้างโรงพยาบาลตรงนั้นนะฮะไอ้โพยกวนตัวนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือสมัยก่อนจะต้องมีร้านที่รับเขียนโพยกวนเพราะว่าคนจีนมากมายไม่รู้หนังสือก็ต้องมานั่งเล่าให้ฟังแล้วเวลาที่เขาเล่าไปเนี่ยบางทีคนไม่รู้หนังสือพูดไปก็ไม่สวยนะแต่ว่าซิงแซที่เป็นคนเขียนโพยกวนให้เนี่ยมักจะเป็นปราชญ์ผู้มีความรู้แกก็จะช่วยแปลนะจนกระทั่งไอ้ข้อความของคนธรรมดาที่มันพูดแล้วมันเป็นภาษาบ้านๆแปะอวยเนี่ยให้กลายเป็นซูเมียนหรือภาษาหนังสือที่สละสลวยแล้วก็เขียนส่งกลับไปจนกระทั่งวันหนึ่งที่อากงไม่อยู่แล้วเนี่ยคนที่ไปจ้างให้ไอ้ร้านโพยกวนนี่เขียนจดหมายเนี่ยตอนนั้นก็ตัดสินใจที่จะไปบอกเขียนส่งกลับไปบอกบ้านอาม่าทางโน้นนะว่าเฮ้ยแฟนหรือเสียแล้วแต่ทำใจไม่ได้เพราะว่าอาม่าทางฝั่งเมืองจีนนี่ส่งจดหมายกลับมานี่เต็มไปด้วยเนี่ยเต็มไปด้วยความหวังความรักและการรอคอยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งเมืองไทยถึงทำใจไม่ได้ที่จะบอกว่าอากงหรือตายไปแล้วนะทำใจไม่ได้แล้วทำไงปรากฏว่าทางฝั่งนี้เนี่ยก็ต้องอดทนปลอมไหนๆก็ช่วยเขียนจดหมายมา20ปีแล้วพอผู้ชายตายปุ๊บเนี่ยก็ดันเขียนกลับไปเหมือนเดิมและที่หนักกว่านั้นอีกก็คือส่งเงินกลับไปให้เหมือนเดิมนะฮะเท่ากับว่าคนที่อยู่ทางเมืองไทยเนี่ยเลี้ยงดูครอบครัวทั้งฝั่งเมืองไทยเลี้ยงดูครอบครัวทั้งฝั่งเมืองจีนในภาพยนตร์เนี่ยจะมีฉายขั้นตอนการเจริญเติบโตความรู้สึกความห่วงหาอาทรซึ่งถ้าถามผมว่าทำไมถึงได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าคนในปัจจุบันเนี่ยผมใช้คำว่ารอไม่เป็นการดูภาพยนตร์เนี่ยค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆภาพยนตร์จากเมื่อก่อนนี้เราดูกันได้3ชั่วโมงกว่ามีพักครึ่งด้วยนะเวลาเราดูภาพยนตร์ในโรงใหญ่ๆตอนหลังเนี่ยเหลือ2ชั่วโมงเหลือชั่วโมงครึ่งกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทำคลิปวิดีโอออกมาแต่ละคนพยายามบอกเฮ้ยอย่าให้เกิน3นาทีอย่าให้เกิน3นาทีคนเรามันสมาธิสั้นกันถึงขนาดนี้เวลาส่งข้อความไปหากันทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่อ่านใน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกโอ้เดือดร้อนทำไมถึงไม่อ่านยิ่งถ้าอ่านแล้วไม่ตอบเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะเด็กๆวัยรุ่นนี่รอกันได้ไม่ถึง2ชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะ2นาทีก็รู้สึกว่าโหต้องหยิบมือถือขึ้นมาดูตลอดเวลาแต่ว่าบรรพชนชาวจีนสมัยก่อนเนี่ยรอกันได้ทั้งชีวิตส่งจดหมายไปแล้วไม่ตอบก็เขียนส่งไปเรื่อยๆการเขียนจดหมายเนี่ยเป็นการระบายอย่างหนึ่งเขาถึงบอกว่าใครที่รู้สึกเครียดวางแผนไม่ได้อะไรลองเขียนลงไปเขียนปุ๊บเนี่ยเป็นการระบายความในใจระบายความรักระบายความคิดถึงก็คนปัจจุบันเนี่ยพอได้ดูปุ๊บก็รู้สึกว่านับถือว่าทำไมคนสมัยก่อนถึงทำกันได้ขนาดนี้เป็นความรู้สึกที่จริงๆแล้วนั่นน่ะคือชีวิตของคนวิถีที่ควรจะเป็นแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันคือวิถีของคนที่มีศีลธรรมคนที่มีความกตัญญูนะฮะแล้วก็ไม่ลืมบุญคุณว่าเวลามาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยมีใครที่ช่วยเหลือเราบ้าง ทุกวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วได้คิดอะไรแล้วก็ได้กลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ใครที่ยังมีอากงอาม่าอยู่นี่ผมถือว่าโชคดีมากๆนะครับผมจะไม่ขอสปอยไปมากกว่านี้แต่บอกไว้เลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่คุ้มค่ากับเวลาที่ท่านเสียไปอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับจริงๆใน节目到此结束下周同一时间4โมงถึง5โมง不见不散แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ
1: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชาหรือ CMACเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปนเปื้อนวัตถุระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ระบุว่า JIC ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วและขอชี้แจงต่อสาธารณชนในหลายประเด็นประเทศไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและลดผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนพร้อมการสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างตามหลักมนุษยธรรมสากลโดยไม่เลือกปฏิบัติสำหรับตัวเลขและข้อกล่าวอ้างที่เกี่ยวกับจำนวนกระสุนปริมาณลูกระเบิดย่อยและพื้นที่ปนเปื้อนที่ CMAC เผยแพร่นั้นเป็นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาจัดทำเพียงฝ่ายเดียวและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบร่วมหรือได้รับการรับรองจากกลไกระหว่างประเทศที่เป็นอิสระจึงยังไม่สามารถถือเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันได้ประเทศไทยไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อกล่าวอ้างที่ระบุว่ากองทัพไทยยิงกระสุนคลัสเตอร์จำนวน 120,000 ถึง 130,000 นัดหรือมีลูกระเบิดย่อยตกค้างหลายล้านลูกเนื่องจากไม่มีการนำเสนอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจพิสูจน์ทางเทคนิคหรือผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่สามารถยืนยันได้คุณวลีเปิดมติกรรมาธิการไล่บี้คดีรุกป่าภูเก็ตจี้หรือจริงเพิกถอนโฉนดมิชอบนางสาวกุลวลีนพอมรวดีส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ามติที่ประชุมกรรมการเห็นชอบรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่ดินและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตพร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเพิกถอนเอกสารสิทธิ์และบังคับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ของรัฐอย่างจริงจังซึ่งมติสอดรับกับกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเปิดปฏิบัติการภูเก็ตโมเดลบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลรื้อถอนโรงแรมและวิลล่าหรูที่รุกล้ำอุทยานแห่งชาติสิรินาถเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่ากว่า25ไร่กลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดินนางสาวกุลวดีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่และประชุมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กรมที่ดินและหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตพบว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีคดีสำคัญอย่างน้อย9คดีทั้งกรณีโรงแรมรีสอร์ทบริษัทและบุคคลที่ถูกกล่าวหาครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานบางคดีศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดและผู้บุกรุกออกจากพื้นที่แล้วขณะที่บางคดียังอยู่ระหว่างเพิกถอนเอกสารสิทธิ์บังคับรื้อถอนหรือพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายของโฉนดที่ดินกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไม่ปล่อยให้กระบวนการล่าช้าจนผู้ประกอบการยังสามารถใช้พื้นที่และประกอบกิจการต่อไปได้อินเดียตั้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคนใหม่อินเดียแต่งตั้งนายปรันฮัตโจซีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคนใหม่แล้วหลังจากนายทาเมนทราปราธานลาออกขณะเผชิญการประท้วงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้แมลงสาบเป็นสัญลักษณ์จากกรณีข้อสอบรั่วมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนโดยนายโจชีจะควบเก้าอี้รัฐมนตรีศึกษากับตำแหน่งเดิมการประท้วงถือเป็นวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในวาระที่3ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อแรงกดดันการประท้วงนำโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ลักษณะเดียวกันนี้เคยโค่นล้มรัฐบาลมาแล้วในศรีลังกาเนปาลและบังกลาเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบท คสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG ฮาล์ฟมาราธอน
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
15: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
16: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับ FM 96.5 Epcot นะครับคลื่นความคิดนะครับ Thinking Radio วันนี้อาทิตย์ที่26กรกฎาคมครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวดีของคนไทยและผู้ที่ทั้งเคารพศรัทธาและเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่เคยผ่านเข้าไปที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเมื่อวานนี้มีมติสำคัญจากที่ประชุมที่องค์การยูเนสโกนะครับแล้วก็เป็นมติเอกฉันท์ด้วยขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมครับผมติดตามข่าวนี้ซึ่งก็เชื่อว่าพร้อมๆกันกับคนไทยอีกจำนวนมากที่ชมไลฟ์นะครับ การประชุมของคณะกรรมการซึ่งจัดขึ้นที่นครโปซานเกาหลีใต้ข้อมูลที่เปิดเผยมาจากคณะทำงานเรื่องนี้ขับเคลื่อนมาจากการที่หลายๆรัฐบาลนะครับหลายๆผู้เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานขับเคลื่อนมาตลอดในการที่จะขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยให้ได้รับการรับรองจากยูเนสโกครับจนกระทั่งมีมติออกมาเมื่อวานเนี่ยแหละคนที่เปิดเผยหลังจากการมีหลังจากมีมติรวมถึงขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในนามของผู้แทนของคนไทยเนี่ยนะครับก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานนะครับที่ขับเคลื่อนเพราะว่ามีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับหรือสผ.นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฐนธรรมครับคุณสาบิดาไทยเศษในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกนะครับและก็ประธานอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ก็มีกรมศิลปากรนะครับสผ.กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ขับเคลื่อนในวาระครั้งนี้นะครับผู้ที่ขับเคลื่อนหลักๆก็จะเป็นแบบนี้แหละครับต่อให้พื้นที่ที่จะขอขึ้นทะเบียนไม่ใช่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าเป็นที่อื่นอย่างเช่นที่มรดกโลกศรีเทพเพชรบูรณ์นี่ก็เหมือนกันผู้ขับเคลื่อนก็จะเป็นรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองมรดกโลกนะครับแต่ที่จะแตกต่างกันเข้ามาก็คืออยู่ว่าจังหวัดนั้นนะครับจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเช่นถ้าเป็นเพชรบูรณ์ก็เป็นผู้ว่าเพชรบูรณ์คราวนี้ก็เป็นผู้ว่านครศรีธรรมราชซึ่งไปร่วมนะครับในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งนี้ครั้งที่48ที่นครปูซานเกาหลีใต้นะครับอย่างที่บอกนะครับมติทุกคนคงเห็นแล้วได้ทราบแล้วนะครับว่าวาระสำคัญสำหรับคนไทยวาระที่8ปีครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถือว่าเป็นมรดกสถานของไทยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะแล้วก็ยังเป็นคือประเทศไทยเนี่ยเรามีมรดกโลกทางวัฒนธรรมมาแล้วหลายแห่งนะครับแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยที่นี่เป็นครั้งแรกมีความโดดเด่นครับสาเหตุที่ได้รับเนี่ยก็เพราะว่าวัดเนี่ยมีความโดดเด่นมีการผลักดันมานานแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับก็มีมติการพิจารณานะครับของยูเนสโกนะครับของชาติต่างๆด้วยนะครับส่วนของไทยก็จะมีวาระแตกต่างกันไปในแต่ละปีหนึ่งในประเด็นหรือเหตุผลสำคัญเนี่ยนะครับที่นำมาสู่การให้ได้รับการประกาศนะครับก็คือมีคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลทั้งในมิติของการเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตซึ่งก็สะท้อนผ่านประเพณีต่างๆนะครับที่ยังมีผู้คนเคารพศรัทธาและเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าวนี้ในการสืบทอดนะครับอย่างเช่นประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุแล้วก็มติดังกล่าวเนี่ยก็เป็นมติที่เป็นเอกฉันท์คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยตั้งแต่ที่นั่นแหละครับที่ปูซานหลังจากที่มีมติดังกล่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้นะครับเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งคนในพื้นที่ก็คือที่นครศรีธรรมราชนอกจากนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนกันทั้งบุคลากรข้าราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากคุณสุชาติที่พูดคุยและให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้นะครับตั้งแต่ที่ ทราบผลการพิจารณาที่ปูซานครับฟังเสียงของคุณสุชาติครับ
17: ต้องขอขอบคุณสำคัญสุดคือผมว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเราร่วมกันผลักดันนะครับแล้วก็ร่วมกันที่จะขอเสนอเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปี2556นะครับซึ่งเราเริ่มกันมาเนี่ยระยะเวลา10กว่าปีก็ทำต่อเนื่องมาหลายรัฐบาลแล้วก็มาสำเร็จในรัฐบาลท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับโดยกระทรวงสำคัญก็มีทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นแนวการผลักดันขับเคลื่อนในการที่จะนำเสนอแล้วก็ในการที่จะทำให้ผ่านเกณฑ์ในการที่จะได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของทางภาคใต้นะครับโดยเป็นความภาคภูมิใจของคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็คนภาคใต้แล้วก็คนไทยทั้งประเทศหลังจากวันนี้ไปเนี่ยก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็ทางพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับแล้วก็เราเองก็มีนะครับผู้นำท้องถิ่นท้องที่ซึ่งมีคนทุกคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะครับเราเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดีและยิ่งขึ้นต่อไปครับสำคัญที่สุดคือเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยสถาปัตย์ที่สวยงามแล้วก็เป็นการที่สืบเนื่องกันมามีระยะเวลามา 1,500 ปีนะครับซึ่งเราเองต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราได้มรดกโลกในวันนี้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกได้เห็นในเวทีของสากลนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ
16: ครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งจากท่านสุชาติชมกลิ่นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหัวหน้าทีมหรือหัวหน้าคณะในการไปที่เกาหลีใต้ในครั้งนี้นะครับความจริงนับจากช่วงศตวรรษที่8ที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกเพราะว่ามีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศรวมถึงสร้างการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกที่มีอยู่แล้วให้ยาวนานขึ้นไปหรือคึกคักมากขึ้นอันที่จริงต่อให้ยังไม่ได้มีการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแต่ว่าที่นั่นก็ยังคงมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอยู่เสมอมีหลายที่มีหลายแห่งของประเทศไทยนะครับที่แม้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกและไม่ได้มีแผนการที่จะให้ขึ้นทะเบียนแต่ว่าประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้ก็อยู่คู่กับสายเลือดอยู่คู่กับชีวิตของคนไทยมายาวนานมานักต่อนักนะครับแต่ว่ายิ่งได้รับการยอมรับในระดับโลกเช่นนี้ก็ยิ่งจะทำให้พื้นที่ดังกล่าวนะครับได้รับความสนใจและแน่นอนละครับมันสร้างนำมาซึ่งอาชีพและรายได้ของคนที่นั่นด้วยไม่ใช่เฉพาะรายได้ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดกโลกนั้นๆอย่างเช่นไม่ใช่รายได้เฉพาะการที่จะเข้าไปชมในพื้นที่ดังกล่าวแต่มันกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับเช่นการคมนาคมขนส่งสายการบินก็จะได้ผลประโยชน์ด้วยจากการที่มีคนไปชมไปเที่ยวที่พักโรงแรมรีสอร์ทก็จะได้ประโยชน์จากคนที่ไปพักอาศัยร้านค้าร้านอาหารก็จะได้ประโยชน์จากการที่คนไปบริโภคคมนาคมขนส่งรถโดยสารในชุมชนก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการนำมาซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือรายได้อย่างไรก็ตามนะครับการที่จะทำให้เศรษฐกิจดังกล่าวขับเคลื่อนขึ้นไปได้จะไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่แหล่งมรดกโลกของไทยได้รับการขึ้นทะเบียนหรือประกาศผ่านยูเนสโกเท่านั้นแต่มันนำมาซึ่งการจะต้องร่วมกันอนุรักษ์และร่วมกันส่งเสริมหรือการเป็นเจ้าภาพหรือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีหลังจากการประกาศนั้นด้วยอันนี้เป็นแผนงานหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยฟังจากคุณสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ไปร่วมในเวทีครั้งนี้ด้วยครับ
18: ขอแสด งความยินดีนะคะกับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ก็คือชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ชาวใต้ทุกคนที่วัดพระมหาธาตุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็แนวทางสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ให้ความร่วมมือเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงความเชื่อทางศาสนาแล้วก็มีในเรื่องของการแสดงทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นมรดกโลกนะคะที่มีชีวิตก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยดีกว่าค่ะ
16: นอกจากทางรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับที่ร่วมในเวทีดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็มีการถ่ายทอดสดตั้งแต่เมื่อวานให้ชาวนครศรีธรรมราชได้เห็นบรรยากาศด้วยทางด้านพระธรรมวชิรากรครับเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชนะครับเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมลุ้นด้วยตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่ายินดีที่วัดพระมหาธาตุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับและวัดก็มีความพร้อมในการจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะไปสักการะพระบรมธาตุและชมความงามภายในวัดนี้นะครับซึ่งก็จะต้องมีการช่วยเหลือจากคนในพื้นที่นะครับในการจัดการพื้นที่ดังกล่าวนะครับให้มีความเหมาะสมให้มีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบรองรับระบบสาธารณูปโภคห้องน้ำห้องท่าห้องหรือที่พักอาศัยนะครับห้องน้ำก็คือภายในวัดพื้นที่สาธารณะความสะอาดนะครับที่จะต้องรีบดำเนินการจัดการนะครับให้มีความพร้อมที่จะต้อนรับผู้คนมีการพูดถึงสาเหตุหรือว่าปัจจัยบวกนะครับว่าอะไรทำให้วัดพระบรมธาตุที่เมืองนครเนี่ยที่เป็นชื่อที่คนคุ้นเคยเนี่ยนะครับเราเรียกกันว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นชื่อที่เป็นทางการแต่ว่าชื่อที่คุ้นปากคุ้นเคยของคนที่นั่นก็จะเรียกวัดพระบรมธาตุเมืองนครปัจจัยบวกที่ว่านี่นะครับที่ทำให้วัดได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโกเนี่ยมีเหตุผลสำคัญที่ไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นเพียงโบราณสถานเก่าแก่เท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องมีปัจจัย2ประการสำคัญก็คือแสดงถึงความหลากหลายทางศาสนาและเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองที่สำคัญด้วยนี่สำคัญนะครับประเดี๋ยวนี้ผมเองไปทำข่าวที่ศรีลังกานะครับก็จะเห็นวัดหลายแห่งที่ศรีลังกาเนี่ยมีประเพณีวัฒนธรรมการเขาเรียกว่าการเปลี่ยนผ้าการผูกผ้านะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับวัดพระบรมธาตุที่นครที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าไล่ลำดับประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะเห็นความเชื่อมโยงกันทางด้านศาสนาและความเชื่อนะครับเกณฑ์ข้อ2ของยูเนสโกที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางศาสนาก็เพราะว่าวัดพระบรมธาตุเมืองนครเมืองนครเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของมรดกโลกที่เลือกนำเสนอ2ข้อข้อแรกนะครับอยู่ในเกณฑ์ข้อที่2คือวัดนี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาและความต่อเนื่องทางจิตวิญญาณนะครับรวมถึงองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะจากศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งเอเชียภาคพื้นสมุทรยาวนานต่อเนื่องมาถึง 1,500 ปีแล้วนะครับถามว่าแล้วเราจะเห็นได้อย่างไรว่ามีการถ่ายทอดสืบทอดกันมาไม่ว่าจะเป็นศาสนาฮินดูหรือพุทธมหายานหรือพุทธเถรวาทนะครับก็คำตอบคือถ่ายทอดผ่านสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งสำคัญในภูมิภาคเช่นศิลปะนาลันทาศิลปะชวาภาคกลางศิลปะศรีลังกาและศิลปะมอญจากเมียนมาซึ่งมาทางตอนใต้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนศาสนาและสถาปัตยกรรมในมวลมนุษยชาติอย่างชัดเจนโดยรูปแบบสถาปัตยกรรมยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อศาสนสถานในประเทศไทยทั้งมาเลเซียนะครับรวมถึงไทยด้วยนี่เห็นชัดนะครับถ้าเราไปที่ศรีลังกาก็จะเห็นรูปแบบสถูปเจดีย์นะครับรูปทรงเดียวกับที่วัดพระบรมธาตุเลยนะครับที่ศรีลังกาด้วยรวมถึงการเผยแผ่ศาสนาระหว่างไทยกับศรีลังกานะครับเมื่อก่อนก็เดินทางกันทางเรือนะครับพอจะขึ้นเรือส่วนหนึ่งก็ไปขึ้นฝั่งทะเลอ่าวไทยก็ ็คือที่นครศรีธรรมราชพอขึ้นที่นั่นก็มีการปักหลักใช้ชีวิตอาศัยอยู่ที่นั่นนะครับหลังจากนั้นประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อก็เผยแพร่อยู่ที่นั่นก่อนที่จะขยับขยายมาถึงภาคกลางของประเทศหรือมาถึงอยุธยาอันนี้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับในการขึ้นมาเผยแพร่ศาสนาเพราะฉะนั้นคนไทยในอดีตอาจจะไม่ได้เรียกว่าไทยแหละครับในขณะนั้นยังไม่ได้สถาปนาเป็นประเทศแบบนั้นเอาว่าคนในภาคพื้นของเราจะไปยังศรีลังกาหรือจะไปยังประเทศอื่นโดยการเดินทางทางเรือก็จะไปปักหลักค้าขายนะครับใช้ชีวิตอยู่ที่นครศรีธรรมราชนั่นก่อนเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อหลังจากนั้นจะได้ล่องเรือต่อไปเพราะฉะนั้นพื้นที่ดังกล่าวก็จะเป็นแหล่งชุมนุมผู้คนนะครับเหมือนกับที่ปัตตานีก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่จะเป็นที่พักอาศัยเป็นย่านการค้าของคนในอดีตเป็นท่าเรือนะครับอันนั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้วัดพระบรมธาตุเมืองนครได้รับการยอมรับนะครับส่วนอีกเหตุผลหนึ่งหรือเกณฑ์ข้อที่6ของยูเนสโกว่าการที่จะได้รับการยอมรับหรือการยกย่องหรือการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนั้นก็ต้องเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองที่สำคัญนะครับซึ่งเกณฑ์ข้อนี้นะครับวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของประเพณีที่ยังคงดำรงอยู่ด้วยระบบความเชื่อที่หลากหลายผสมผสานระหว่างความเชื่อพื้นเมืองดั้งเดิมความเชื่อในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาในเวลาต่อมาซึ่งก็เห็นได้ทั้งจากการบูชาการทำบุญและประเพณีประจำปีครับปัจจุบันประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมธาตุที่ปฏิบัติกันมายาวนานนะครับมีมากนะครับแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างก็ราวๆ10ประเพณีให้เห็นนะเช่นประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอันนี้ที่ศรีลังกาที่ผมไปทำข่าวแล้วก็ตามคณะคนไทยที่ไปอุปสมบทที่นั่นก็เห็นแบบเดียวกันนะครับก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุสำหรับคนที่อยากจะมีกุศลอยากจะทำบุญตามความเชื่อก็จะนำผ้าไปผูกไปร้อยแล้วก็มีหลากสีด้วยนะครับที่องค์พระธาตุนอกจากนี้ก็มีการนำผ้าพระบทหรือพระบทหรือบางแห่งก็เรียกว่าพระบทที่สะกดแตกต่างกันออกไปนะครับไปโอบมันเหมือนเป็นผ้าผืนยาวนะครับแล้วก็ไปโอบรอบฐานเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือเหมือนผ้าผูกนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆโอบรอบฐานของเจดีย์ส่วนการแห่ผ้าขึ้นพระธาตุเนี่ยมีทั้งผ้าที่ผูกร้อยโยงตั้งแต่ปลายพระธาตุลงมาถึงฐานนะครับแต่ว่ากรณีของการนำผ้าพระบทมาผูกโอบรอบฐานเนี่ยก็จะผูกเฉพาะบริเวณรัศมีนะครับความของฐานองค์พระธาตุนะครับอันนี้เป็นประเพณีหนึ่งนะครับส่วนประเพณีอื่นๆที่ยังคงผูกโยงร้อยเรียงกันอยู่เช่นประเพณีถ่านไฟหรือการก่อไฟให้ความอบอุ่นและการถวายอาหารร้อนๆแด่พระสงฆ์ที่นั่นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนยี่ที่เหลือที่จะเป็นตัวอย่างได้ก็จะเห็นเช่นประเพณีไหว้ครูหมอโนราหรือประเพณีบุญขันหมากพระปฐมนะครับรูปทรงหรือรูปองค์ของพระบรมธาตุที่วัดมหาธาตุเมืองนครคล้ายๆนะครับคล้ายๆนะครับกับพระปฐมเจดีย์นะครับที่จังหวัดนครปฐมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงคติพุทธฮินดูและการบูชาบรรพบุรุษรวมถึงความเชื่อท้องถิ่นและแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับชุมชนรอบข้างนะครับอย่างชัดเจนก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับจากยูเนสโกที่สำคัญคือที่นี่ครับเป็นแห่งแรกของภาคใต้นะครับประเทศไทยมีมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับแบบนี้มาแล้วก็จริงนะครับหลายแห่งนะครับแต่ว่านี่เป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ได้มีโอกาสไปกราบไปไหว้ไปสัมผัสนะครับก็ถือว่าได้สัมผัสถึงบรรยากาศของการได้รับการประกาศขึ้นนะครับอันที่จริงต่อให้ยังไม่ได้รับการประกาศพระบรมธาตุเมืองนครแห่งนี้ก็มีผู้คนนะครับที่ไปสักการะกราบไหว้บูชากันอย่างคึกคักถ้าใครไปนครนะครับก็ต้องไปที่นั่นเช่นกันนะครับนอกเหนือจากความโดดเด่นของศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ที่อาศัยรวมถึง พืชผักธัญญาหารผลไม้ต่างๆที่ขึ้นชื่อของเมืองนครนะครับในแง่เศรษฐกิจคนรู้จักดีก็คือทับทิมสยามซึ่งปลูกกันมากที่อำเภอปากพนังเป็นพืช GI เป็นพืชที่มีความโดดเด่นส่งออกสร้างรายได้ไม่แพ้ทุเรียนนะครับอันนี้พูดถึงในแง่ของเกษตรกรรมอาชีพอื่นแต่ว่าในแง่ของศิลปวัฒนธรรมเชื่อว่าวัดพระมหาธาตุที่นี่ก็คงจะได้รับการกล่าวขานถึงมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีในขณะเดียวกันก็คงต้องทั้งเอาใจช่วยและช่วยกันผลักดันให้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชาวเมืองนครรวมถึงคนไทยทั่วไปด้วยแหละครับนักท่องเที่ยวอาจจะไปเที่ยวแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งอื่นของไทยอยู่แล้วถ้ามีโอกาสก็แนะนำเราก็ช่วยกันแนะนำว่าโอเคถ้ามาที่อะไรล่ะเพชรบูรณ์แล้วมาที่ศรีเทพแล้วก็อย่าลืมไปนครศรีนะครับแวะชมแวะเที่ยวนะครับสร้างความคึกคักให้กับชุมชนได้ด้วยนะครับเราจะพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาฟังอีกข่าวดีข่าวหนึ่งคือการขับเคลื่อนของชุมชนผู้แก้ปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษแล้วก็พบการปนเปื้อนดังกล่าวนี้ในแม่น้ำโขงจนกระทั่งนำมาสู่การจัดกิจกรรมของชุมชนเกิดเยาวชนที่ตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับชื่อกลุ่มเยาวชนฮักแม่น้ำโขงนอกจากนี้ก็มีการถ่ายทอดผ่านหนังสั้นหรือภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับปลาที่เป็นตุ่มจากการเป็นโรคเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของเยาวชนขับเคลื่อนเรื่องนี้รวมถึงกระตุกเตือนสังคมให้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าวนี้สักครู่แล้วกลับมาคุยกันครับ
19: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
15: สนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
6: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: อ้าวสายต่อไป
21: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
20: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
22: เลือกนี่สิครับ
20: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
22: ปลอดภัย
20: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
23: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
24: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
25: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
19: ๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
16: ช่วงที่2ของรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรี

0: ตรีอุดมพงศ์นะครับคุณผู้ฟังแฟนรายการคุยกับดนตรีคงได้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกรณีการพบการปนเปื้อนของสารโลหะหนักซึ่งถือว่าเป็นสารพิษหลายชนิดในลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำกกน้ำรั่วน้ำสายทางภาคเหนือรวมถึงที่แม่น้ำกระบุรีนะครับที่ระนองและสารวินรวมถึงแม่น้ำโขงซึ่งเป็นลุ่มน้ำสำคัญหล่อเลี้ยงผู้คนไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นแต่ว่าหลายประเทศที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงลาวนะครับรวมถึงที่บางส่วนของกัมพูชาและลงสู่ทะเลที่เวียดนามก็กังวลต่อปัญหาของการปนเปื้อนในประเทศไทยพบปรากฏการณ์นี้ทั้งที่เชียงรายซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นกั้นพรมแดงไทยลาวฝั่งทางภาคเหนือกระทั่งมาถึงบางช่วงที่แม่น้ำโขงเข้าสู่ประเทศลาวทั้งสายและมาโผล่อีกทีหนึ่งที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเป็นเส้นกั้นเขตแดนไทยลาวตั้งแต่จังหวัดเลยเรื่อยยาวไปแล้วครับคราวนี้ก็หนองคายเข้าบึงการมุกดาหารนครพนมอำนาจเจริญและนู่นแหละครับลงสู่เขตลาวอีกครั้งหนึ่งที่อุบลราชธานีประเด็นก็คือว่าในช่วงที่เริ่มโผล่เข้ามาในฝั่งไทยเนี่ยมันปรากฏการพบปลาป่วยเหมือนกับภาคเหนือเป็นตุ่มนะครับแล้วก็เป็นปลาสปีชีส์เดียวกันคือปลาแคะหรือปลาแค่เนี่ยแล้วก็นำมาสู่ข้อกังวลใจว่าเอาอย่างเงี้ยแม้กระทั่งในเขตแม่น้ำโขงในอีสานก็พบการปนเปื้อนแบบแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อปัญหาของปลาที่มันป่วยซึ่งมันบ่งชี้ถึงความไม่ปลอดภัยของแม่น้ำมีการขับเคลื่อนมามากครับต่อปัญหานี้กระทั่งมีกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เห็นปัญหานี้เหมือนกันผมได้รู้จักพูดคุยแล้วก็ได้ติดต่อสอบถามรวมถึงได้ติดตามความเคลื่อนไหวชื่อกลุ่มเยาวชนฮักแม่น้ำโขงที่สำคัญกลุ่มนี้เลือกที่จะถ่ายทอดออกมาให้เป็นหนังสั้นหรือภาพยนตร์สั้นตอนนี้อยู่ในสายกับเราทั้งสองท่านครับคุณเดชาคำเบ้าเมืองที่เป็นผู้กำกับสารคดีหนังสั้นเรื่องปลาแคตุ่มและอีกคนคือคุณทิติยาพรสุขะหรือน้องพิมพ์นะครับคุณพิมพ์เป็นประธานกลุ่มเยาวชนฮักแม่น้ำโขงอยู่ในสายกับเราจะพูดคุยกับเราครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มนตรีครับ
0: ครับคุณเดชาเหมือนว่าฝนกำลังจะตกแล้วครับตอนนี้ทาง
2: ใช่ครับกำลังคึมฟ้าคึมฝนเลยครับตอนนี
0: ้ครับครับอยู่หนองคายหรือว่าอยู่ที่ไหนครับหรือว่าอยู่
2: ตอนนี้ผมอยู่อุดรนะครับ
0: อุดรก็มีคำเตือนอยู่เหมือนกันนะครับว่าอายุฝนจะเข้าอ่ะผมถามที่คุณเดชาก่อนแล้วกันเผื่อว่าฝนจะเป็นอุปสรรคในการสนทนากับเราแต่ว่าถ้าฝนไม่มีปัญหายังคุยกันได้ก็อยู่กับคุณผู้ฟังไปจนจบรายการแต่ว่าคุณเดชาเป็นผู้กำกับหนังทำหนังเรื่องปลาแคหรือปลาแค่ถ่ายทอดอะไรตั้งใจถ่ายทอดอะไรกับเรื่องนี้ครับ
2: ต้องพูดถึงที่ไปที่มาก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อต้นปีหรือช่วงประมาณเดือนมีนาเมษายนนะครับมันก็มีสถานการณ์เรื่องของชาวประมงที่จับปลาแคได้ท่านเริ่มต้นเลยจากทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะครับแล้วก็มีการส่งนำไปตรวจนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานก็แจ้งว่าทางปลามีพยาธิซึ่งตอนนั้นนี่ถ้าเอาเข้าจริงๆทางอีสานก็ยังไม่ได้ตื่นตัวอะไรมากนะครับจนกระทั่งช่วงเดือนที่พฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยก็ทางที่อำเภอเชียงคานแล้วก็ที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็ที่หนองคายเริ่มพบเหมือนกันนะครับมันก็เลยเกิดการตั้งคำถามนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วนะครับมันเริ่มเป็นประเด็นของแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำสายเดียวกันทั้งแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำสาขาที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยก็เลยเป็นโจทย์หรือว่าการตั้งคำถามของพวกผมนะครับทีมผลิตแล้วก็น้องๆทีมเยาวชนที่ทำงานติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงนี่แหละครับก็เลยลงไปเพื่อจะค้นหา

0: ที่ไม่ปกติของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เยาวชนก็ไปติดตามหาคำตอบกับเรื่องนี้นะครับนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เราอยากสื่อสารว่าเป็นการตั้งคำถามว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำนะครับ
1: ครับครับใครเป็นคนเลือกตัดสินใจว่าจะสื่อสารด้วยการใช้สารคดีสั้นหรือหนังสั้นเป็นกลุ่มเยาวชนหรือว่าเป็นกลุ่มโปรดิวเซอร์หรือหารือกันยังไง
0: ประชุมกันครับก็คือก็จะประชุมกันทั้งพวกผม ทีมผู้ผลิตใช่ไหมครับกับน้องๆซึ่งพวกเราทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะครับก็แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีทางสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขงภาคอีสาน7จังหวัดนะครับที่เป็นมันเป็นที่ปรึกษานะครับให้กับฟังพวกเรานะครับให้ทำงานชิ้นนี้นะครับก็คือพวกง่ายๆก็คือมีทั้งเราทีมผู้ผลิตมีทั้งผู้ใหญ่นะครับที่เป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนมีนักวิชาการด้วยทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยรวมทั้งผู้สื่อข่าวด้วยนะครับอย่างเช่นพี่มนตรีก็ให้ข้อมูลพวกเรามาให้ฟุตเทจอะไรมาอย่างเงี้ยฮะเนี่ยฮะพอเราได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราก็มาคุยมาหารือกันว่าเราจะเล่าเรื่องนี้อย่างไร
1: ครับความจริงผมก็มีส่วนร่วมอยู่นิดหน่อยนะฮะหลักๆก็มาจากน้องๆเยาวชนก็ทีมส่วนร่วมที่ว่านี่ก็คือว่าก็เหมือนผมไปพูดคุยกับนักวิชาการซึ่งเป็นผู้ที่มาเผยแพร่ผลของการศึกษาวิเคราะห์ซึ่งก็จะสะดวกกว่าเพราะว่าผมสัมภาษณ์นักวิชาการที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็นำส่วนนี้ไปให้น้องๆแล้วก็น้องๆนำไปสื่อสารต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมแต่ว่าบทบาทหลักก็จะเป็นน้องๆซึ่งถือว่าเป็นผลงานของน้องคุณทิติยาพรครับเป็นประธานกลุ่มเยาวชนฮักแม่น้ำโขงกลุ่มนี้ตั้งมายังไงมีใครเป็นสมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทเคลื่อนไหวยังไงครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะทิติยาพรสุขานะคะเป็นประธานเยาวชนฮักแม่น้ำโขงค่ะกลุ่มนี้ตั้งขึ้นมา อันดับแรกก็เคยเป็นกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นก่อนยังไม่มีการตั้งเป็นสมาคมแล้วก็เรามีน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะอำเภอปากชมแล้วก็จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมค่ะเป็นแกนนำค่ะเป็นเครือข่ายที่เป็นเยาวชนในท้องที่ค่ะแล้วก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นเยาวชนชายขอบค่ะที่อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะส่วนมากจะเป็นประเด็นที่ขับเคลื่อนก็จะมีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนการสำรวจลำน้ำสาขาด้วยค่ะไม่ใช่แค่การสำรวจลำน้ำโขงเป็นเหมือนทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์แม่น้ำโขงค่ะปีนี้ก็เริ่มต้นจะกำลังจะมีแผนพัฒนาศักยภาพน้องๆให้เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยค่ะ
1: แล้วทำไมมาสนใจเรื่องปลาแค่หรือปลาแค่เนี่ยครับเราเห็นประเด็นอะไร
2: ด้วยความที่เราเป็นเด็กริมโขงอยู่แล้วเราโตกับริมโขงเพราะเรากินปลาเป็นอาหารอยู่แล้วค่ะปลาแค่นี่ก็คือแบบเป็นอาหารที่แบบคนในชุมชนหรือว่าแม้แต่เด็กอย่างหนูเลยก็ยังชอบเพราะว่ามันเป็นเวลาทำเมนูอาหารทำลาบหรือว่าทำต้มเนี่ยมันอร่อยมากแล้วก็เป็นปลาที่เรากินแล้วก็รับประทานอยู่บ่อยๆค่ะพอมันมาเจอแบบเรื่องแบบปลาแค่เป็นตุ่มเนี่ยมันได้รับผลกระทบมากเพราะว่าอย่างชาวบ้านบางส่วนหรือว่าบางคนที่เขาเคยซื้อปลาจากพ่อค้าปลาแม่ค้าปลาพานปลาเนี่ยมาทำกับข้าวเขาก็จะมีความแบบว่ามันปลาแค่มันผิดปกติมันก็เลยเป็นความกังวลที่แบบว่าทั้งชาวบ้านแล้วก็ตัวหนูเองค่ะแบบมีความกังวลว่าปลาที่เรารับประทานเนี่ยมันปนเปื้อนไหมหรือว่ามันเป็นอะไรกันแน่เราก็เป็นเยาวชนด้วยเราก็ทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยเราก็เลยอยากมาไขปัญหานี้หรือว่าอยากแบบทำสื่อให้กับชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาได้รับรู้กับเราด้วยว่าตอนนี้สถานการณ์แม่น้ำโขงเนี่ยเป็นอะไรอยู่ค่ะ
1: ครับครับทำไมถึงเลือกคุยกันแล้วว่าทำไมถึงเลือกใช้วิธีการทำสารคดีสั้นหรือหนังสั้น
2: เป็นเหมือนกับว่าถ้าเราพูดปากต่อปากเขาชาวบ้านอาจจะไม่เห็นภาพถ้าเรามีการบอกเล่าหรือว่าบอกผ่านสื่อมีภาพเรื่องราวที่สื่อออกไปให้เขาเห็นภาพเขาจะได้มองเห็นภาพด้วยค่ะว่าตอนนี้กำลังประสบปัญหาอะไรแม่น้ำเรากำลังเป็นอะไรปลาเราเป็นอะไรถึงเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะใช้สื่อในการสื่อสารกับชาวบ้านแล้วก็บุคคลภายนอกให้รับรู้ด้วยค่ะ
1: ครับคุณทิติยาพร

0: บอกว่าสมาชิกเราวันหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะคอยเป็นหนึ่งในทีมอาสาตรวจวัดคุณภาพน้ําเก็บตัวอย่างน้ําสําหรับไปส่งตรวจเหมือนเครือข่ายเฝ้าระวังแหละเพราะว่าเป็นผู้ที่ใช้น้ํามีวิถีชีวิตอยู่ในแม่น้ําโขงอยู่แล้วอันนั้นคือเป็นหนึ่งในบทบาทของเราที่เห็นว่าโอเควันหนึ่งเราต้องคงต้องรักษาแหล่งน้ําของเราแล้วก็ส่งต่อให้ราชการหรือนักวิชาการอย่างนั้นแหละครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแบบอยากพัฒนาศักยภาพเยาวชนเนี่ยให้มีส่วนร่วมอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างเราเป็นคนที่ใช้น้ํากับแม่น้ําโขงอยู่กับน้ํามาอยู่แล้วค่ะก็เลยอยากพัฒนาศักยภาพน้องๆในพื้นที่ไว้ด้วยเพราะว่าอย่างถ้าแบบเราต้องลงเก็บตัวอย่างแทนนักวิชาการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงมาอย่างเงี้ยน้องๆจะได้มีทักษะตรงนี้ในการเก็บตัวอย่างส่งให้กับเจ้าหน้าที่หรือว่านักวิชาการได้ค่ะ
0: เข้าใจว่าวันสองวันที่ผ่านมามีทีมนักวิชาการจากมอนเตเรย์สวนแล้วก็มีทางเครือข่ายไปเทรนไปฝึกพาไปดูวิธีการเก็บตัวอย่างที่เชียงคานด้วยคุณธิติยาพรได้เห็นกลไกการขับเคลื่อนหรือวิธีการเหล่านั้นไหมครับ
1: หนูเป็นส่วนหนึ่งในทีมเยาวชนที่ลงเก็บตัวอย่างที่เชียงคานด้วยค่ะก็คือมีทั้งเยาวชนเองเยาวชนในพื้นที่อำเภอปากชุมค่ะแล้วก็สังคมที่ไปร่วมแล้วก็มีทั้งเครือข่ายแกนนำชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องไปร่วมด้วยค่ะไปเรียนรู้ทักษะวิธีอุปกรณ์ตัวนี้เก็บสารอะไรสารตัวนี้เราต้องเก็บยังไงเราต้องเก็บปริมาณไหนวิธีการเก็บรักษาการบอกที่จัดการบอกจุดแล้วก็บอกชนิดของตัวอย่างสารที่เราเก็บไปด้วยค่ะ
0: นี่เลยนะฮะคุณเดชาครับหนังได้เริ่มฉายบ้างหรือยังหรือถ้าจะเล่าให้ฟังโดยที่แบบไม่ต้องสปอยนะเราก็เชื่อว่าใหญ่หลายคนเขาอยากเห็นอยากชมแต่ว่ามันจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือเส้นเรื่องของมันจะไปยังไงครับในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์เรื่องนี้ครับ
2: ผมว่าหนังเรื่องนี้นะครับมันเป็นการพาเราไปหาคำตอบจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในเรื่องเราไม่ได้สรุปหรือไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันผิดหรือถูกแต่เรากำลังบอกว่าจะเห็นได้ว่าจากหนังนี้คนที่เล่าที่พูดก็คือพูดในบทบาทของตัวเองทั้งนั้นอย่างชาวประมงพื้นบ้านหรือเรียกว่าไอดอนนี่นะครับแกเป็นคนพูดในความรู้สึกของแกในบทบาทของแกที่เป็นชาวประมงพื้นบ้าน
0: คร
2: ับ ในส่วนของนักวิชาการอาจารย์จากมอนาเรศวรก็พูดในบทบาทของตัวเองที่ในวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของตัวเองในบทบาทของสื่อนะครับนักสื่อสารก็สื่อสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันน้องๆกลุ่มเยาวชนก็กำลังบอกว่านี่คือบทบาทและหน้าที่ของเขาที่กำลังมีต่อแม่น้ำที่เขาพึ่งพาอาศัยอยู่อันนี้ครับก็คือเรื่องราวของเราที่บอกเล่าแบบนี้ส่วนที่ได้ไปฉายก็มีแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยเราฉายที่หนองคายที่เป็นงานการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงหรือ MRC ร่วมกับภาคประชาสังคมนะครับที่หนองคายเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มาครั้งที่สองที่ฉายก็คืองานที่น้องพิมพ์แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับก็คืองานลงตรวจคุณภาพน้ำที่ผ่านมาและก็เมื่อคืนนี้ไปฉายที่เชียงใหม่ครับก็คือเป็นน้องๆกลุ่มนักทำกิจกรรมก็จะไปเล่าเชื่อมโยงกันในสถานการณ์แม่น้ำที่เชียงใหม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรั่วกบสายใช่ไหมครับที่เกิดปรากฏการณ์ขึ้นไม่ต่างกันและก็ปลายเดือนนี้ก็จะไปฉายที่สปป.ลาวโดยเป็นงานของเครือข่ายแม่น้ำโขงนะครับและก็ต้นเดือนก็จะมีฉายที่อุดรธานีนะครับก็คือเป็นโครงการเทศกาลหนังไคลเมทชิงนะครับฉายที่โรงหนังเมเจอร์เซ็นทรัลอุดรและก็กลางเดือนหน้าก็จะไปฉายที่กรุงเทพนะครับนี่คือเป็นเรื่องราวและก็โปรแกรมคร่าวๆของพวกเราครับ
0: ครับพื้นที่ที่จะเข้ามาฉายเนี่ยมันเป็นกิจกรรมหรอครับเป็นช่วงของนิทรรศการหรือว่าเป็นโรงหนังแบบไหนคนทั่วไปผู้ที่สนใจปัญหานี้จะเข้าไปชมได้ยังไงอย่างเอาเฉพาะอุดรกับกรุงเทพเนี่ยครับคุณเดชา
2: อ๋อถ้าอุดรก็คือเป็นหนังที่เป็นงานโครงการที่ว่าด้วยเรื่องของหนัง
0: ไทย
2: ที่สามารถ

0: วอล์กอินเข้ามาชมได้เลยครับเราไม่มีการ
1: ครับ
0: ไม่ถึงไม่ได้เก็บค่าตั๋วชมนะครับ
1: ครับ
0: หรือในกรุงเทพเองก็จะเป็นกลุ่มนักกิจกรรมที่เขาขายแล้วก็มีวงคุยแลกเปลี่ยนเพื่อให้คนได้แลกเปลี่ยนแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้ร่วมกันนะครับ
1: ครับครับครับคุณทิติยาพรครับสุดท้ายครับเมื่อหนังนี้ฉายออกไปมันจะสะท้อนถึงอะไรของกลุ่มเยาวชนฮักแม่น้ำโขงและเราอยากจะฝากให้ถึงผู้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหารวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องแก้ปัญหานี้ให้ตระหนักถึงปัญหานี้ยังไงครับเชิญครับ
2: ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนอยู่แล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบกับเยาวชนอย่างเราอยู่แล้วเพราะว่าอย่างต่อให้คนรุ่นก่อนหน้าเราเนี่ยเขาจะอยู่หรือว่ายังใช้น้ำอยู่เขาก็ได้รับผลกระทบส่วนเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับในชุมชนหรือว่าแม่น้ำโขงเราอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบได้รับผลกระทบเต็มๆถ้าเรามีการแบบสร้างความตระหนักรู้ให้กับน้องๆเยาวชนได้รักแบบแม่น้ำของเราด้วยได้รักชุมชนเราด้วยเนี่ยมาแบบมาร่วมเป็นแกนนำ
1: ครับ
2: ร่วมอนุรักษ์แล้วก็ร่วมแก้ไขปัญหาหรือว่าทำความเข้าใจกับสิ่งที่ชุมชนเราเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะเพราะว่าในข้างหน้าเราก็ต้องใช้ประโยชน์จากน้ำอยู่แล้วค่ะก็เยาวชนจะได้รับผลกระทบเต็มๆส่วนของที่เราอยากให้มีการแบบให้ภาครัฐเข้ามาช่วยหรือว่าถือว่าเขาจะไม่ได้แบบแก้ปัญหาให้แม่น้ำเราเลิกปนเปื้อนหรือว่าไม่มีสารเลยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็อยากให้มาลงแบบลงพื้นที่ในชุมชนหรือว่าชุมชนที่เขาใช้น้ำจริงๆเขาได้รับผลกระทบอะไรบ้างค่ะเพราะว่าอย่างมีการตรวจคุณภาพน้ำประจำทุกเดือนไหมหรือว่ามีการเฝ้าระวังอะไรไหมมีการรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายที่แบบติดตามคุณภาพน้ำประจำไหมให้กับชุมชนนี้ค่ะถึงเราจะไม่ได้แก้ไขปัญหาถึงจะแบบให้สารมันให้แม่น้ำมันเลิกปนเปื้อนสารแต่ว่าก็ยังแบบมีกระบวนการมีกฎหมายหรือว่ามีการตั้งวงกลุ่มพูดคุยกับระหว่างประเทศให้แบบร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างนี้ค่ะให้แม่น้ำของเราแบบมีน้ำสะอาดให้ชาวบ้านได้ใช้นี่ก็ได้ค่ะ
1: ครับครับคุณเดชาล่ะครับหนังเรื่องนี้ปลายทางความตั้งใจอยากจะทำอะไรจะสื่อสารอะไรและเราจะฝากไปถึงผู้ที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการแก้ปัญหาได้ยังไงฮะ
0: ผมยกตัวอย่างจากหนังเมื่อคืนที่ไปฉายที่เชียงใหม่หรือก่อนหน้านี้ที่ฉายที่เชียงคานนะครับที่จังหวัดนี้เราเห็นว่าพอคนดูจบแล้วเนี่ยเขามาพูดเรื่องราวของบ้านตัวเองมากขึ้นพูดเรื่องของแม่น้ำโขงมากขึ้นซึ่งถ้าเมื่อก่อนนี่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือแบบนี้นะครับคนก็อาจจะเข้าไม่ถึงไม่ได้รู้จักว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้นี่เราคิดว่าเราอาจจะเป็นเสียงเล็กๆหรือเครื่องมือเล็กๆที่ทำขึ้นมาเพื่อจะให้คนถกเถียงกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับเพราะว่าเรื่องน้ำโขงแม้ถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งที่เชียงรายเอ่ยที่เชียงคานเอ่ยหรือที่หนองคายเอ่ยแต่ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นนี่มันคือผลกระทบข้ามพรมแดนใช่ไหมฮะที่มันเกิดขึ้นที่มันเกินกำลังของพวกเราจะไปถึงโดยตรงแต่เรากำลังสื่อสารหรือบอกเรื่องราวของเราโดยทางอ้อมให้คนลุกขึ้นมาตระหนักกับเรื่องนี้มากขึ้นครับผม
1: เอาละครับขอบคุณคุณเดชาและคุณทิติยาพรนะครับวันนี้มาฉายภาพทั้งในแง่ของความตั้งใจของกลุ่มเยาวชนกลุ่มฮักแม่น้ำโขงรวมถึงการทำสารคดีเรื่องหนังสั้นเรื่องนี้เพื่อจะเป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสารให้เห็นปัญหาและความตั้งใจรวมถึงความร่วมมือของคนในชุมชนต่อการเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดกับแม่น้ำโขงนะครับขอบคุณคุณเดชาคุณติยาพรครับ
0: ครับขอบคุณพี่มนตรีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณติยาพรหรือทีมนะครับแล้วก็ทีมผู้ผลิตหนังสั้นในเรื่องนี้ที่ต้องการจะสื่อสารถึงปัญหาความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของ

0: ที่เป็นประเด็นในพื้นที่ในระดับของพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีการขับเคลื่อนนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่วันสองวันเนี่ยนะครับที่คุณบินออนไลน์นะครับที่จะมาเยือนที่ประเทศไทยนะครับก็จะทำให้เครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยจะเตรียมยื่นหนังสือนะครับไปที่กงสุลเมียนมารับประธานาธิบดีของเมียนมาที่จะมาเยือนไทยด้วยนะครับให้รับรู้ถึงปัญหานี้นะครับซึ่งกำหนดการของพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะมาเยือนประเทศไทยระหว่าง6ถึง7สิงหาคมนี้ครับซึ่งเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายร่วงโขงได้เตรียมที่จะยื่นหนังสือแสดงพลังปกป้องแม่น้ำสายต่างๆดังกล่าวต่อสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เชียงใหม่ประเด็นก็คือต้องการจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหานี่แหละครับเพราะว่าแม่น้ำกกสายรั่วที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีต้นน้ำมาจากในฝั่งเมียนมาและในพื้นที่ดังกล่าวก็ชัดเจนนะครับในแง่ของทางวิชาการในแง่ของข้อเท็จจริงในแง่การตรวจสอบพบว่ามีการทำเหมืองหลายชนิดนะครับเป็นเหมืองแร่ไม่ว่าจะเป็นแร่เอิร์ธหรือว่าซึ่งเป็นแร่หายากรวมถึงเหมืองอื่นๆเหมืองทองก็ด้วยนะครับในต้นน้ำแม่น้ำกกในชัดเจนนะครับอยู่ในฝั่งเมียนมาแล้วก็ไหลเข้ามาที่เราอำเภอแม่อายตำบลท่าตอนเป็นพื้นที่แรกๆนะครับที่ได้รับผลกระทบแม่อายอยู่เชียงใหม่แล้วหลังจากนั้นน้ำก็ไหลหลากเข้ามาถึงเชียงรายแล้วก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยเพราะนั้นก่อนหน้านี้มีการขับเคลื่อนจนได้คำตอบว่ามันปนเปื้อนด้วยสารอะไรบ้างประเภทไหนบ้างก็เหมือนลายนิ้วมือนะครับพบแล้วล่ะว่าลายนิ้วมือของสารเคมีสารโลหะหนักพวกนี้มันอะไรบ้างแล้วลายนิ้วมือหรือว่าชนิดของสารเหล่านี้มันบ่งบอกได้ว่ามันมาจากเหมืองประเภทไหนเหลือแต่เพียงว่าเทียบเคียงกับบรรดาเหมืองต่างๆที่อยู่ในต้นน้ําในฝั่งเมียนมาก็จะรู้ว่ามาจากเหมืองใดแน่เพราะมันมีหลายแห่งไทยเองเครือข่ายภาคประชาชนเองราชการเองก็คงไม่สามารถตามไปเอาผิดเหมืองเหล่านั้นที่ปล่อยออกมาตามลำน้ำได้แต่ก็หวังว่าข้อมูลเนี่ยจะถูกนำเสนอให้เมียนมาแล้วให้เมียนมานั้นกลับไปแก้ปัญหาไทยคงไม่สามารถห้ามไม่ให้ทำเหมืองได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็บ่งบอกว่าหรือชี้เห็นว่าเหมืองที่คุณทำมันผิดวิธีนะการปล่อยน้ำลงมาสารเคมีลงมามันทำให้ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นก็ไปทำให้ถูกต้องซะก็จะได้นำมาสู่การแก้ไขฟื้นฟูบรรเทาเยียวยาต่อไปเพราะถ้ายังไม่แก้ที่ต้นเหตุปลายทางนี้ต่อให้ฟื้นฟูหรือต่อให้ป้องกันอย่างไรก็คงทำไม่ได้หรือทำไม่สำเร็จถ้าต้นทางไม่แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นการที่พลเอกอาวุโสมินอองหลายจะมาที่นี่ก็เป็นความคาดหวังเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาที่เรานำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับได้เห็นความเคลื่อนไหวของชุมชนเยาวชนรวมถึงได้ทราบข่าวดีการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุนครนะครับเป็นข่าวดีของคนไทยด้วยนะครับเวลาหมดครับลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
7: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
6: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
7: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
5: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วง
7: ประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชันชัย
12: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
13: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
13: ค่ะ
14: กับแต่ละผู้ฟังครับก็สู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับครับได้ยินไหมเอ่ยข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้หลังเคารพธงชาติเช่นเคยครับได้ยินแล้วครับเชอรี่ได้ยินแล้วครับระบบอาจจะฝั่งเชอรี่นะเดี๋ยวผมเข้าเลยแล้วกันนะครับวันนี้ข่าวเด่นสุดสัปดาห์26 กรกฎาคม 2569ครับอยู่กับปัทมพรหางชันชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับก็มาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยช่วงเย็นๆหลังครบธงชาติแบบนี้1ชั่วโมงเต็มที่เราจะพูดคุยในประเด็นข่าวที่สำคัญกันนะครับเชอรี่สวัสดีครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพี่ป๋องได้ยินสัญญาณชัดเจนไหมคะ
14: ชัดเจนชั
13: ดเจนโอเค
14: ครับวันนี
13: ้วันนี้มีหลากหลายประเด็นเหมือนกันนะคะ
14: ก็ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ใช่ลองวีคเอนด์นะวันนี้เสาร์อาทิตย์นี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยออกเป็นลองวีคเอนด์ไปเรียบร้อยแล้วคือเรามันกลางสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สำคัญของเราอีกหนึ่งสัปดาห์นะเชอรี่คุณผู้ฟังเพราะว่าดูวันหยุดแน่นอนที่สุดมีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569คือวันอังคารนี้จากนั้นวันพุธวันพฤหัสก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วต่อด้วยวันเข้าพรรษามันก็จะมีวันทำงานที่คล่อมกันอยู่หัวกระหางแถวก็คือวันจันทร์พรุ่งนี้27เป็นวันทำงานปกตินะคุณผู้ฟังครับแล้วก็วันศุกร์ที่31อันนี้ก็ยังเป็นวันทำงานตามปกติเหมือนกันแต่หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหเหมารวมมัดหัวมัดท้ายเนี่ยได้9วันไงก็เลยมีหลายๆคนกลายเป็นวันหยุดยาวก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้ววันพรุ่งนี้ยังคงเป็นวันทำงานอยู่นะครับสำหรับหน่วยงานต่างๆทุกๆหน่วยงานแต่ว่าใครถ้าจะลายังไงก็ดูทิศดูทางกันได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีลาติดคล่อมมันหยุดยาวๆแบบนี้นะครับบางสำนักงานบางออฟฟิศเนี่ยเขาอาจจะเริ่มเพ่งเล็งหรือเปล่านะครับก็ลองดูแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีธุระจำเป็นหรือว่าวางแผนไว้แล้วจัดสรรงานได้อันนี้ก็แล้วแต่คนดังนั้นก็เลยเป็นสัปดาห์แห่งวันหยุดยาวๆของสำหรับใครบางคนแต่บางคนก็ทำงานนิดทำงานต่อไปก็คงต้องทำงานต่ออย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์หน้ามีวันสำคัญทางของบ้านเราเนี่ยหลายๆวันด้วยกันแน่นอนที่สุดวันอังคารนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของประสบกรณิกรชาวไทยคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆแล้วกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีขึ้นมาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็มีมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เริ่มแต่เมื่อช่วงเช้าใช่ไหมครับเชอรี่
13: ใช่ค่ะแต่ว่าบอกก่อนถ้าพูดถึงเรื่องของวันหยุดเดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังพี่ป๋องสักนิดนึงเพราะว่าได้ติดตามข่าวตามสถานีขนส่งต่างๆใครว่าเขาไม่หยุดกันพี่ป๋อง
14: เอาหยุดแล้วเหรอ
13: หยุดคือจะบอกว่าสถานีขนส่งโดยเฉพาะหมอชิดนะคะในช่วงกลางคืนของวันศุกร์นะเขาบอกว่าคนแน่นมากทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะลากลับบ้านเขาบอกหูมันเหมือนงานเทศกาลคล้ายกับวันสงกรานต์ที่หยุดกันเยอะๆอ่ะแต่อันนี้หยุด3วันถูกต้องไหมแต่ว่าช่วงต้นก็คือวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยไม่ได้หยุดเขาก็ถือโอกาสในการที่จะลาพักผ่อนกันไปลาพักร้อนกันไปสรุปเสร็จก็9วันก็เลยทำให้บรรยากาศการเดินทางเขาบอกว่าแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้คือคักมากแล้วดิฉันเข้าไปดูเหมือนกันนะในสื่อโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าออกไปหัวหินคนแน่นมากขนาดมีเรื่องพระราม2ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณผู้ฟังท่านไหนอยู่แถวๆพระราม2ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าถนนตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามันเกือบเสร็จแล้วนี่ปลายปีนี้ก็น่าจะได้แล้วนะมอเตอร์เวย์นะแต่บางคนก็จะไป M81 ใช่ไหมสามารถที่จะไปได้ไปทางนครปฐมก็มันก็เลยทำให้เรียกได้ว่า คือคักทั่วไทยแต่ว่าหลายคนก็บอกว่า60 40ไทยช่วยไทยพลัสใช้กันไปหมดแล้ว
14: อืม
13: ว่าอาจจะ

0: เดี๋ยวรอเดือนใหม่แม่แล้วก็แหมสัปดาห์หน้าที่ว่าหยุดยาวก็บางคนบอกว่าใช้หมดแล้วก็เลยไม่ได้มีโอกาสใช้อ่ะไม่เป็นไรค่ะก็ขอให้เป็นวันหยุดยาวของใครหลายคนที่วางแผนกันแล้วแหละมันก็เลยทําให้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่มันก็คอยที่จะคือคักไปด้วยนะพี่ป๋องนะ
1: ครับ
0: เออชาวบงชาวบ้านเขาก็ยิ้มกันได้แต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะที่มีการทําบุญตักบาตรทางเรือใส่น้ําแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะคะเพื่อที่จะรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาบอกว่าตั้งแต่ที่เราเนี่ยมีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเราไม่เคยมีการจัดพิธีเกี่ยวกับเรื่องของการตักบาตรทางเรือนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะในส่วนของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะอย่างนายเอกพิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ไปเป็นประธานนะคะในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือนะคะก็กิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่เริ่มกันมาแล้วตั้งแต่วันที่24ถึง31กรกฎาคมสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นทำบุญตักบาตรทางเรือเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปในรอบ240ปีที่พี่น้องประชาชนจะได้ร่วมกันนะคะตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันค่ะก็มีทั้งคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบแล้วก็คลองเปรมประชากรนะคะก็แต่ละคลองเนี่ยนะคะก็จะมีพระภิกษุสงฆ์เนี่ย75รูปด้วยกันก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะคะความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยแล้วก็ถือว่าเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้คงอยู่สืบไปด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสะท้อนพระราชปณิธานแล้วก็พระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะใครได้ไปตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเห็นภาพบรรยากาศแล้วคึกครื้นนะคะ
1: คนเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเป็นครั้งแรกในรอบกว่า240ปีนะครับในการตักบาตรทางเรือจริงๆแล้วถ้าดูบ้านเมืองของเราตั้งแต่เริ่มสร้างกรุงเนี่ยคนเนี่ยจะยึดติดกับวิถีริมน้ำวิถีริมคลองนะชาวบ้านส่วนใหญ่อะบ้านของคนใหญ่คนโตส่วนใหญ่จะเป็นบ้านริมคลองซะเป็นส่วนใหญ่ที่จะมีท่าน้ำแล้วก็ใช้เรือเป็นยานพาหนะสำคัญในการที่จะด่าสัญจรไปมาต่างๆนะครับจนกระทั่งตัวเมืองที่ขยายก็มาขยายเข้าสู่เขตเมืองทำให้เรื่องของการสัญจรทางน้ำทางเรือเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับเมื่อก่อนจะมีเรือนแพด้วยที่เราเห็นอยู่ริมตลิ่งต่างๆอันนั้นคือเป็นวิถีชีวิตในสมัยก่อนแต่ว่าพอเมืองมันขยายมันก็จะมาใช้ในส่วนของทางถนนกันมากกว่าในส่วนของที่อยู่เป็นบ้านริมคลองริมน้ำอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการสัญจรด้วยแล้วเวลาหน้าฝนเวลาน้ำมาเนี่ยโอกาสที่น้ำจะท่วมมันก็มีด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเวลาน้ำขึ้นเยอะๆเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่หลายๆบ้านเหมือนกันมีรอยน้ำที่จะบอกเลยนะว่าโอ้ปีที่แล้วน้ำเท่านี้เป็นรอยตะไคร้น้ำที่เป็นรอยอยู่เน
0: ี่
1: ยก็คือลักษณะจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าวันนี้ก็เป็นการย้อนในส่วนของวิถีชีวิตเดิมนะครับแล้วก็สร้างในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการตักบาตรเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรตินะครับเขาบอกว่าเนี่ยมีพระสงฆ์ที่มาร่วมในงานในครั้งนี้เนี่ยนะครับ225รูปนะครับแล้วก็คนที่มาร่วมในการตักบาตรทางเรือเมื่อเช้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้รับความเป็นสิริมงคลนอกจากใส่บาตรแล้วเรารู้สึกดีแล้วถูกไหมก็ยังบอกมีน้ำพระพุทธมนต์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยพร้อมกับเป็นน้ำมนต์จากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถราจารย์จากวัดต่างๆที่อยู่ริมคลอง40วัดด้วยกันเนี่ยนะครับตลอดสายน้ำเลยเขาบอกว่ามีน้ำพระพุทธมนต์ประทานเนี่ยแล้วก็น้ำมนต์จากพระเถระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยกว่าหมื่นขวดทีเดียวนะครับมาแจกจ่ายให้กับคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอ้าวก็ถือว่าเป็นทำบุญแล้วยังได้ในส่วนของน้ำมนต์นะครับโดยเฉพาะน้ำมนต์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์

0: ท่านจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์หน้านอกจากวันเฉลิมในวันอังคารแล้วเนี่ยพุธพฤหัสก็คืออาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษากันต่อเวลาพูดถึงเข้าพรรษาแน่นอนที่สุดว่าเข้าพรรษาจังหวัดใหญ่ๆอ่ะเชอรี่ถ้าเข้าพรรษาเนี่ยคิดถึงจังหวัดไหนในการที่จะฉลองเข้าพรรษา
1: จังหวัดอุบลราชธานีดิฉันเพิ่งไปมาค่ะ
0: ใช่อุบลเขาจะมีทุกปีเขาจะมีแห่เทียนพรรษาถูกไหมแห่เทียนพรรษาปีนี้มันก็น่าที่จะดีหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าฝนจะดักหรือเปล่าจะเจอฝนหรือเปล่านะคือเคยคุยกับคนอุบลในเวลาที่มีเทศกาลสำคัญสำคัญอย่างแห่เทียนพรรษาแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าฝนไม่ตกเลยเนี่ยร้อนมากเนี่ยเทียนมันละลายนะมันละลายจริงๆแล้วเคยเห็นเทียนที่ละลายคือการแห่เทียนพรรษาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยมาเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของเป็นคุ้มบ้านเรียกคุ้มนั้นคุ้มนี้อาจจัดขบวนเทียนพรรษามาโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เป็นตัวแทนจัดรถเทียนพรรษามาแกะสลักอย่างสวยงามคือถ้าอากาศมันร้อนมากอ่ะเทียนอ่ะมันเป็นขี้ผึ้งไงมันก็เลยมีโอกาสที่มันจะละลายได้เหมือนกันซึ่งหลายๆปีถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเลยเนี่ยมันละลายจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกแบบเป็นพรมๆเป็นละอองชื้นๆหน่อยไม่ได้ร้อนมากเนี่ยมันก็จะเป็นความสวยงามสำหรับเทียนพรรษาแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวนี้อุบลเนี่ยเขาพัฒนาไปมากกว่าการแห่เทียนกลางวันไงคุณผู้ฟังเจอรี่เขามีแห่เทียนช่วงกลางคืนด้วยเป็นเทียนเรืองแสงอันนี้เราเริ่มเห็นพัฒนาการแบบนี้มาหลายๆปีบางคนจะบอกว่าโอ้แบบเก่าเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยมันจะขลังกว่ายังไงก็ขลังกว่าแน่นอนเพราะแห่เทียนเนี่ยจัดมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะครับต่อกันเป็นจนเป็นประเพณีที่คนจำว่าเข้าพรรษานะต้องมาดูแห่เทียนอุบลแต่พอขยับมาเป็นเทียนพรรษาที่ช่วงกลางคืนเนี่ยติดไฟเรืองแสงหลายคนว่าเอ๊ะมันก็เป็นสิ่งใหม่แต่ผมบอกว่าโอ้ยังอยากเห็นภาพจำเก่าๆในส่วนของกลางวันด้วยแต่จริงๆแล้วเที่ยวทั้งกลางวันกลางคืนได้มันก็เป็นสิ่งดีถูกไหมก็เอาเป็นว่านอกจากการแห่เทียนในช่วงกลางวันที่ตอนนี้คุ้มต่างๆนะชุมชนต่างๆในเมืองอุบลราชธานีเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วพร้อมที่จะแห่เทียนพรรษาในวันที่26-27แล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ายังจะมีในส่วนของการแห่เทียนพรรษาช่วงกลางคืนด้วยเขาเรียกว่าเป็นการเนรมิตขบวนเทียนหอมเรืองแสงอุบลราชธานีศรีสินเขาว่าจัดเต็มอย่างอลังการ4รอบภายในงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเทียนพรรษาที่มีความเรืองแสงเขาบอกว่าความพิเศษของขบวนเทียนไม่ใช่เทียนธรรมดาด้วยนะเชอรี่คุณผู้ฟังเป็นเทียนหอมเรืองแสงในปีนี้เนี่ยทั้งททสำนักอุบลราชธานีร่วมกับโรงแรมในจังหวัดอุบลเนี่ยเขาบอกว่าหมายให้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดมเป็นผู้รังสรรค์ตัวรถต้นเทียนขนาดความยาว5เมตรกว้าง2เมตร50เซนติเมตรแล้วเขาบอกว่าใช้เทคนิคเรืองแสงผสมลงไปในเนื้อเทียนหอมเลยเขาบอกว่าเป็นการถ่ายทอดรากเหง้าวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันล้ำค่าของชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่มีมาอย่างยาวนานไว้ในขบวนเทียนนี้ขบวนเทียนก็จะมีอย่างบอกหลายวัดหลายคุ้มหลายชุมชนทีเดียวนะครับที่มาร่วมในขบวนเทียนหอมนี้ก็นอกจากได้ความสว่างไสวเรืองแสงไปดูการแกะสลักเทียนพรรษาต่างๆแล้วเนี่ยนะครับยังได้ความหอมของเทียนด้วยก็เขาบอกว่าเทียนหอมเนี่ยก็มีการทำกิจกรรมดอกเทียนหอมจากดอกไม้นามพระราชทาน5ชนิดด้วยกันนะครับไปประดับตกแต่งในขบวนรถต่างๆใครสนใจนะครับที่จะไปร่วมชมในเรื่องของขบวนเทียนหอมเรืองแสงเนี่ยมีถึง4รอบนะก็คือต้องดูเวลากลางคืนนะครับรอบที่1รอบที่2เป็นขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน29-30กรกฎาคมนี้ส่วนรอบที่3รอบที่4ในงานวันไหลแห่เทียนพรรษา31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะครับส่วนขบวนแห่เทียนช่วงกลางวันแน่นอนที่สุดวันเข้าพรรษาก็คือวันที่30สิงหาคมวันพฤหัสบดีครับ
1: ค่ะเชอรี่เพิ่งไปจังหวัดอุบลราชธานีสักประมาณเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยที่จะเป็นวันเข้าพรรษาเนี่ยนะต้องบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีเขาเตรียมการกันอย่างยิ่งใหญ่เตรียมการกันเป็นเดือนแล้วเขาบอกว่าโรงแรมอ่ะพี่ป๋องเมื่อฟังคือเอาจุดที่ใกล้ๆกับมีการขบวนแห่เทียนพรรษาและที่มีการประกวดกันนะวัดใหญ่ๆนั้นมันเหมือนเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวอุบลราชธานีที่มันกลายเป็นเฟสติวัลหรือว่ามันเป็นงานใหญ่ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับโลกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเขาเดินทางมาดูกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายทีเดียวเพราะว่านอกจากเทียนพรรษาเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมการแสดงร้านค้าออกบูธสินค้าโอท็อปอะไรต่าง

0: างๆมากมายแล้วก็เท่าที่ไปดูที่บรรยากาศที่จังหวัดอุบลราชธานีดิฉันยังประทับใจเลยพี่ป๋องอู้เป็นจังหวัดที่ใหญ่และมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมีโรงแรมที่พักขนาดใหญ่แล้วก็ร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของเวียดนามเนี่ยที่เราเคยกินเอออะไรเงี้ย
1: แหนมเนือง
0: ค่ะแหนมเนืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารอร่อยค่ะแล้วก็อาหารเช้าก็โอ้โหเขาทานกันคือว่าโอ้เศรษฐกิจที่อุบลราชธานีนี่มันดีจริงๆคือตอนไปมาเนี่ยนะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ถนนหนทางอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะแบบสะอาดกว้างขวางใหญ่การเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็สนามบินก็ดีนะต้องบอกว่าได้อวยยศอะไรนักมากนะแต่คือจะบอกว่าได้มีโอกาสไปสัมผัสในแต่ละวัดของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าเขาจะเราก็จะได้เห็นมันได้ไปถ่ายงานเกี่ยวกับเรื่องของงานแกะสลักของเทียนที่จะร่วมประกวดเนี่ยก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันพี่ป๋องว่าจริงๆแล้วเทียนที่เราที่เขาประกวดกันและเห็นเป็นขบวนใหญ่ๆเป็นเทียนใหญ่ๆเลยนะมีหลากหลายประเภทนะพี่ป๋องนะนั่นก็คือเป็นการแกะสลักแกะสลักก็คือเหมือนเป็นเทียนอันใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีช่างแกะสลักจะเป็นครูมาอาจารย์รุ่นใหญ่รุ่นเล็กอะไรประมาณนี้ค่ะมาช่วยกันแกะสลักเรียกได้ว่าคือเขาจริงจังอ่ะคือทั้งวันทั้งคืนน่ะเพื่อที่จะแกะสลักให้สวยงามเขาจะมีเรียกว่าเป็นครูช่างเป็นครูช่างแบบรุ่นแบบมีอายุของประจำหมู่บ้านเนี่ยมาแกะสลักแล้วก็จะมีเรียกว่าคนที่มาช่วยทำงานในการแกะสลักก็จะเป็นเยาวชนต่างๆมากมายมาช่วยกันแกะสลักแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพิ่งรู้ยอมรับเลยดิฉันก็คิดว่าอาการที่เขาประกวดกันเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแกะสลักเทียนทั้งต้นมันมีอีกประเภทหนึ่งแล้วชอบมากเลยอันนี้ดิฉันจำชื่อวัดไม่ได้แต่เขาพูดกันว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าเป็นวัดของในหลวงรัชกาลที่10คือหมายความว่าในหลวงเนี่ยเคยเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เขาก็เลยเรียกว่าเอ้าวัดรอสิบวัดรอสิบอะไรเงี้ยอันนี้คือ คำพูดของชาวบ้านเนอะเขาก็จะมีลักษณะของเทียนที่จะมาประกวดเหมือนกันแต่เป็นประเภทแบบติดพิมพ์อะค่ะพี่ป๋องคือหมายความว่าเขาเอาเทียนไขเนี่ยไปหล่อในแม่พิมพ์ที่เป็นลายไทยพอเป็นลายไทยต่างๆเขาจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะพี่ป๋องนะเอาไปหล่อในลายไทยแล้วก็เอาไปแปะอีกทีนึงกับต้นเทียนขนาดใหญ่และสิ่งที่รู้สึกประทับใจคืออะไรมันไม่พี่บอกคือรัชลีก็ได้มีโอกาสด้วยคือมันเป็นลักษณะของลายไทยแล้วมันจะเป็นเขาบอกให้ไปแช่น้ำเพื่อที่จะนิ่มตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเด็กๆ เยาวชนคุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณนี้นะคะครอบครัวพาเด็กๆเนี่ยมาแกะพิมพ์ลายไทยเพื่อที่จะเอามาช่วยกันไปแปะจากเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบขนาดใหญ่ที่จะเอาไปประกวดมันก็เกิดการเขาเรียกว่าหลอมรวมจิตใจของคนที่อยู่ในพื้นที่นะเกิดความสามัคคีขึ้นเด็กๆก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อที่จะร่วมกันสืบทอดตอนแรกก็คิดว่ามันหุ้ยมันต้องยากแน่เลยพี่ป๋องเราต้องแกะแล้วมันเป็นลายไทยอะอะไรประมาณนี้เนี่ยนะแต่ลองทำดูฉันเห็นเด็กๆ เขาทำได้ก็ลองแกะดูเลยอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะมันจะเป็นไม้ยาวๆแล้วก็ค่อยๆแกะตามรูปพิมพ์ลายไทยที่เขาไปหลอมมาเสร็จแล้วก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเขาก็จะเอาไอ้ที่เราแกะเนี่ยแหละค่ะไปแปะกับต้นเทียนนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรเดียเห็นแล้วก็ประทับใจเพราะว่าคนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมนะคะกับการสืบทอดหรือว่าสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานนั่นเองถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปก
1: ็
0: อยากได้ลองไปอยู่เหมือนกันนะพี่ป๋องนะเพราะว่าเขาจัดงานแต่ถามว่าตอนนี้โรงแรม
1: ยิ่งใหญ่มากอะ
0: พี่ป๋องโรงแรมเต็มแล้วค่ะเต็มตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมแล้วถ้าเกิดอยากจะไปจริงๆนี่ต้องไปเขาเรียกไปพักต่างอำเภอแล้วค่อยเข้ามาดูงานนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองที่เขาจัดนั่นเองนะคะ
1: ครับก็ถือว่างานใหญ่เราคุยให้ฟังสัปดาห์หน้านอกจากวันเฉลิมที่เราร่วมกันในการถวายพระพรชัยมงคลแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเข้าพรรษาที่อุบลราชธานีแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกโอ้ไม่ไปหัวท้ายฉันไม่ได้หยุดฉันยังคงต
0: ้
1: องทำงานต่อกรุงเทพก็มีกิจกรรมหลากหลายมากมายที่สำคัญอยากจะบอกแบบนี้ว่าชาวกรุงเทพถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปไม่ได้ออกต่างจังหวัดขึ้นทางด่วนฟรีนะครับสำหรับชาวกรุงเทพมหานคร3วันด้วยกัน28 29 30กรกฎาคมนะครับขึ้นทางด่วนฟรีใน3เส้นทางนะครับก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดนบางนาดาวคะนองนี่21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์อันนี้32ด่านแล้วก็ทางพิเศษ

0: อุดรรัตยาปางปะอินปักเกร็ด10ด่านด้วยกันก็ถือว่าเป็นของขวัญละกันให้สำหรับคนที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ไหนยังคงอยู่ในกรุงเทพมหานครในวันหยุดยาว3วันนะครับอังคารพุธพฤหัสก็ขึ้นทางด่วนฟรีนะครับส่วนใครจะไปเที่ยวอันเนี้ยบอกเลยหลายคนอาจจะถึงที่หมายปลายทางแล้วแต่บางคนอาจจะเดี๋ยวรอสักวันอังคารแล้วหยุดวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยให้เขาเห็นหน้าวันจันทร์ก่อนนะก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ากรมอุตุเขาแจ้งเตือนโดยแล้วก็มีปภ.เขาก็แจ้งเตือนเหมือนกันนะครับบอกว่า 26-30 กรกฎาคมนี้มีโอกาสมากเลยที่ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักและหนักมากในประเทศบ้านเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากเขาบอกร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสปป.ลาวแล้วก็ที่เวียดนามนะครับทำให้โอกาสที่บ้านเราเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองสูงทีเดียวอู๋พอบอกแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วอุบลไงที่กำลังจะมีการแห่เทียนพรรษาเราก็เลยกลัวว่าถ้าฝนมันตกแบบพรำๆเหมือนกับพรมน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันยังหล่อเลี้ยงต้นเทียนได้แต่ถ้ามันหนักไปเลยอ่ะกับอากาศร้อนที่เทียนมันจะละลายเนี่ยมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาก็เตือนกรมอุตุ 26-30 กรกฎาคมเพราะว่าตอนนี้มรสุมจากทางด้านของฝั่งสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบต่ออุบลที่เราคุยไว้เมื่อสักครู่หรือเปล่านะครับอ่ะยังไงก็ตามทีก็ลองไปดูในรายละเอียดลึกๆของกรมอุตุแล้วก็ปภ.เขาเตือนนะครับมีที่ไหนบ้างอ้าวมีอุบลด้วยทางอีสานเนี่ย18จังหวัดเลยนะครับรวมไปถึงอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานียังไงก็ระวังเรื่องของฝนฟ้าหน่อยละกันสำหรับใครจะเที่ยวในช่วงของวันหยุดที่หลายๆคนบอกว่าเป็นวันหยุดยาวแบบนี้
1: ใช่ค่ะแต่คนกรุงเทพไม่ต้องห่วงนะเรายังมีกิจกรรมนะคลองอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองที่คลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรนะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเมื่อสักครู่นี้ดิฉันแอบจะเห็นในโซเชียลมีเดียพี่ป๋องตับจำน้องมีเน่ได้ไหม
0: ซอมบี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: อเมริกันก็ท
1: ำเลยวันนี้เนี่ยเขาขึ้นมากรุงเทพนะเนี่ยมาร่วมกิจกรรมใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะคะก็เห็นมากับทั้งวงเลยนะมาร่วมกิจกรรมและเห็นชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเยอะแยะมากมายก็จะได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมเขาบอกว่ามีโซนจัดแสดงนะคะเยอะแยะมากมายช็อปชิมชิลตลาดสินค้าโอท็อปนะคะใครว่างๆก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะงานนี้เขาบอกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ
0: เราจะปิดเบรกนี้ด้วยนครหน่อยดีไหมนครศรีธรรมราชไปอีสานไปแล้วเชอรี่ไปนครศรีธรรมราชหน่อยละกันวัดพระมหาธาตุนะนครศรีธรรมราชเชื่อนะว่าหลายๆคนมีโอกาสได้ไปผมเองก็มีโอกาสได้ไปหลายครั้งเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าคนไทยถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งเนี่ยต้องไปสักการะนมัสการโดยเฉพาะผมผ้ามาพระมหาธาตุไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็จะเป็นวัดสะเกษนะคะถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพระธาตุพนมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หนึ่งในคนไทยที่ต้องไปก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองหลายคนได้ติดตามบรรยากาศไปตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณสัปปิดาก็ไปใช่ไหมคะแล
0: ้
1: วก็อีกหลายท่านรัฐมนตรีท่านสุชาติก็ไปนะคะแล้วก็จะเป็นคือต้องบอกว่าผลักดันกันมายาวนานหลายปีเป็น10ปีด้วยกันการที่จะให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของมรดกโลกและท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานก็ประกาศดิฉันก็รอเสียงเนี่ยพี่ป๋องพี่เคาะอ่ะตึงๆเขาจะเป็นลักษณะของไม้เคาะอันนี้ดิฉันก็แบบว่ารอลุ้นอยู่เหมือนกันติดตามการถ่ายทอดสดตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสองที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าก็เป็นมรดกโลกนะคะล่าสุดแล้วก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้นะคะเป็นศูนย์กลางศรัทธาทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแล้วก็เถรวาทที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานสำหรับมรดกโลกทางวัฒนธรรมถ้าพูดถึงในบ้านเราทางวัฒนธรรมคือล่าสุดอันเนี้ยก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีทั้งหมด6แห่งแล้วก็มรดกโลกทางธรรมชาติมีอยู่3แห่งด้วยกันทีนี้ทำไมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชทำไมถึงได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกเขาบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาบอกว่าเขาดิฉันจำถ้อยคำไม่ได้แน่ชัดนะแต่เขาบอกว่ารายละเอียดนะที่ส่งมาให้กับทางคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยละเอียดแล้วก็เยอะมากจนไม่สามารถที่จะโต้แย้งได้ใช้คำพูดแบบนี้พี่ป๋องในการที่จะให้ขึ้นทะ

0: เปียนเป็นมรดกโลกนะคะเนื่องจากว่ามีความโดดเด่นทีนี้เขาบอกว่าเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วในส่วนของการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจะต้องมีทั้งหมดนะ10เกณฑ์ด้วยกันพี่ป๋องแต่ว่าจะผ่านการพิจารณาเนี่ยจะเป็น1ถึง2ก็ได้แต่ว่าในส่วนของจังหวัดพระมหาธาตุวรวิหารของเรานี่นะคะมีอยู่2ข้อด้วยกันที่นำเสนอกันไปเป็นเกณฑ์ข้อที่2ก็คือการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ค่ะก็เขาบอกว่าวัดพระมหาธาตุเนี่ยนะเป็นประจักษ์พยานสำคัญของการหลอมรวมแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอารยธรรมทางศาสนาก็คือมีทั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานแล้วก็เทวราชได้รับอิทธิพลต้นแบบมาจากศิลปะปาละนะชวาภาคกลางลังกาแล้วก็มอญแล้วก็สถาปัตยกรรมขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ทรงระฆังคว่ำเขาบอกว่าเป็นลักษณะทรงลังกาส่งอิทธิพลต่อการสร้างศาสนสถานในชุมชนอื่นๆทั่วไทยแล้วก็มีการครอบคลุมไปถึงคาบสมุทรมาลายูในเวลาต่อมาด้วยนะคะอันนี้เกณฑ์หนึ่งข้อแล้วนะแล้วก็ครอบคลุมในเกณฑ์ข้อที่6ค่ะก็คือความเชื่อมโยงกับประเพณีหรือว่าความเชื่อนั่นเองคือเขาบอกว่าวัดพระมหาธาตุเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่สำคัญที่สุดของคาบสมุทรภาคใต้มาอย่างยาวนานกว่า 1,500 ปีและที่สำคัญก็คือว่าเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตค่ะเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี้ยผ่านมาแล้ว 1,500 ปีแต่ก็ยังมีประเพณีแล้วก็มีพิธีกรรมทางศาสนาที่สืบทอดปฏิบัติต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นคืออะไรประเพณีแห่ผ้าขึ้นท่านะรวมถึงความเกี่ยวโยงกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นระดับสากลอย่างการแสดงโนราแล้วก็ตำนานท้องถิ่นต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นที่เรานำเสนอไป2เกณฑ์นี้เป็น2เกณฑ์สำคัญที่ทำให้เราได้รับมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อวานกับวันนี้เขาก็มีการถ่ายทอดสดกันด้วยเนาะเมื่อวานนี้เขาก็จะมีการแสดงโนราเป็นการเฉลิมฉลองที่ได้รับมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยนะคะ
1: ก็ขอเสริมความยินดีนะครับกับชาวนครด้วยแต่พอเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยคงต้องช่วยกันรักษาเพราะแน่นอนคนก็จะมาเที่ยวกันเยอะจริงๆแล้วคนไปนครเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนอกจากไปกราบพระมหาธาตุห่มผ้าพระธาตุแล้วเนี่ยนะครับยังมีไอ้ไข่อีกใช่ไหมคนที่ไปเยอะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังดังอยู่หรือเปล่าหรือว่าซาซาไปแล้วนะแต่ที่คือแน่ๆคือวัดพระมหาธาตุเนี่ยใครที่ไปนครยังไงก็ต้องไปกราบนะครับก็ถือว่าแสดงความยินดีกับทางด้านของชาวนครด้วยแล้วก็ชาวไทยด้วยเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นมรดกโลกในประเทศไทยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวจะปิดเบรกแล้วเชอรี่มีอะไรอีกไหมสำหรับ
0: เดี๋ยวจะพูดได้ไหมสักนิดนึงได้ไหมใน
1: นะเพราะเดี๋ยวช่วงนี้ เดี๋ยวช่วงหน้าจะไปเรื่องที่เดือดกันพอสมควรวันนี้ที่สภาเรื่องของหัวสวก็มีประเด็นกันเยอะเหมือนกันอ่ะเชอรี่เชิญก่อน
0: อีกจุดนึงที่อยากให้คุณผู้ฟังพี่ป๋องได้ติดตามกันเพราะว่าดิฉันฟังแล้วก็โอ้คือมันยิ่งใหญ่มากเลยนะกับแหล่งโบราณคดีดอนยายทองอะในพื้นที่ของอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเขาบอกว่าน่าจะเก่าแก่เนี่ยนะ1,500ถึง 2,000 ปีนะคือเก่าแก่ไหมล่ะเก่าแก่มากทีเดียวเนี่ยนะคะก็มีในส่วนของจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าช่วงปลายเดือนมกราคมมีการใช้เครื่องตรวจวัดจับโลหะสแกนพื้นที่แปลงงานปรากฏว่าไปพบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลักษณะของวัตถุโบราณที่ระดับลึกประมาณ60ซม
1: ครับ
0: ทีนี้เมื่อลองขุดดูก็พบชิ้นส่วนโลหะสำริดนะคะที่มีลวดลายที่เขาบอกว่าค่อนข้างแปลกตาทีเดียวชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานในท้องถิ่นนะคะก็ไม่ได้เก็บวัตถุอันนั้นเอาไว้เองดีมากเลยอ่ะพี่ป๋องเพราะว่ามันเป็นทองนะทองโบราณด้วยและไม่ใช่อันเล็กๆนะอันใหญ่นะเขาก็เลยมีการประสานแจ้งไปยังสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีให้เข้าไปตรวจสอบนะต่อมาค่ะวันที่9กุมภาพันธ์นักโบราณคดีก็เริ่มเปิดหลุมขุดค้นอย่างเป็นระบบจนกระทั่งเนี่ยเขาบอกว่าไปขุดลึกนะประมาณ1เมตรไปพบกรองมโหระทึกสภาพสมบูรณ์เนี่ยคว่ำหน้าอยู่แล้วก็มีโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็เครื่องประดับทองคำด้วยนะคะเยอะแยะมากมายทีเดียวทีนี้รายละเอียดเนี่ยสิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าตัวอักษรนะคะที่มาที่ไปเนี่ยคือเขาพยายามดูเหมือนกันเพื่อที่จะดูว่ามันคาบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปีไหนเกี่ยวกับชุมชนอะไรคนก็เลยพยายามที่จะคิดอยู่เหมือนกันเอ๊ะจังหวัดเพชรบุรีสืบทอดมาจากอะไรนะแล้วเป็นเมืองท่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไปพบอักษรอินเดียโบราณนะคะแล้วก็จารึกอยู่ นะคะที่แหวนอายุเนี่ยเขาบอกว่าราวพุทธศตวรรษ5ถึง7นะตรงกับยุค

0: เริ่มต้นของวัฒนธรรมฟูนันแล้วก็ทวารวดีถ้าตรงตามอันนี้อายุที่จารึกเนี่ยมัน 1,900 ถึง 2,100 ปีมาแล้วนะคะจารึกตัวอักษรเนี่ยความหมายก็คือเขาใช้คำว่าของปุสระขิตตังเขาใช้คำนี้ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเขากำลังที่จะค้นหากันอยู่ว่าสิ่งที่ค้นพบเนี่ยคืออะไรแต่เขาบอกว่าชื่อของบุคคลหรือว่าของเจ้าของแหวนวงนี้เป็นรูปแบบการตั้งชื่อตามมโหรศาสตร์ทางอินเดียโบราณนักโบราณคดีคาดว่านะเจ้าของแหวนเนี่ยอาจจะเป็นพ่อค้าชาวอินเดียในวรรณะแพทย์นะคะที่เดินทางเข้ามาค้าขายหรือว่าอาจจะตั้งถิ่นฐานในแถบเมืองชายฝั่งทะเลของไทยในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีมีการเชื่อมโยงทางการค้าแล้วก็วัฒนธรรมเขาบอกว่าระดับนานาชาติมานานกว่า 2,000 ปีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการขุดพบแหล่งอารยธรรมโบราณล่าสุดของประเทศไทยเลยนะคะแต่ว่าเขากำลังตรวจสอบว่าศพที่เขาเห็นเนี่ยเป็นประมาณศพด้วยกันแล้วก็มีเป็นกำไรข้อมือพี่ป๋องถ้าไปดูภาพผมฟังกำไรข้อมือที่มันเป็นทองคำเลยนะ
1: อ
0: ันใหญ่มากอ่ะมันน่าจะกี่บาทได้55ถึง5บาทถึง10บาทได้แต่มันอันใหญ่มากมีแหวนมีอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีลักษณะของตัวอักษรโบราณเนี่ยจารึกเอาไว้อยู่เขาก็กำลังหาคำตอบว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่พบเนี่ยคืออะไรนะคะอันนี้น่าติดตามมากทีเดียวนะคะ
1: ก็น่าจะได้ความชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยละกันทาง Facebook คุณชวนันท์ก็ทักทายมาคุณอะไรนะบอกแบบนี้บอกว่าชอบฟังเรื่องวัฒนธรรมดีงามช่วยยกระดับจิตใจอย่างนี้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณอะไรนะยังบอกมาเลยนะว่าอยากให้เครดิตข้าราชการประจำเช่นอธิบดีกรมศิลปากรที่จะส่งข้อมูลจนได้ขึ้นทะเบียนนะครับ
0: ซึ่งว่าด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่ซึ่งตอนนี้ทางด้านของคุณพนมบุตรจันทรโชติที่ดีกรมศิลปากรเขาก็บอกว่ามีการจัดเทศกาลด้วยนะสำหรับใครที่สนใจนะครับในการที่วัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเขาบอกว่าตอนนี้มีการเปิดห้องจัดแสดงเทศกาลถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชครับก็เอาเป็นว่าใครสนใจก็ไปชมได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการจัดงานด้วยขอบคุณคุณอะไรนะด้วยนะครับคุณฝั่งที่ส่งมาพูดคุยกันนะครับนอกจากนี้ทางด้านของทางฝั่ง YouTube เองนะครับก็มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาคุณอมรเทพก็ทักทายมานะครับคุณอามซ่าสวัสดีนะครับบอกว่าวันหยุดยาวไม่ได้ไปไหนนะทำงานวนไปนะครับขณะที่คุณสมประสงค์ก็บอกว่าที่ฝรั่งเศสวันนี้ตอนบ่ายโมง22องศาเซลเซียสนะครับโอ้ถือว่ากำลังดีเลยนะสำหรับในส่วนของอากาศแต่เขาบอกว่าหลังจากที่เรื่องของไฟป่าเหรอฮะไฟป่าที่เบิร์นไป50กิโลเมตรจากปารีสเนี่ยอ๋อเขาว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องติดตามนะนะครับเรื่องของไฟป่าก็ตามกันต่อแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ยุโรปเขาก็ประสบกับปัญหาเรื่องคลื่นความร้อนอยู่เหมือนกันนะไม่ช่วง2เดือนก่อนเดือนที่แล้วเนี่ยใช่ตายเป็นหลักพันทีเดียวนะครับขอบคุณมากนะครับที่ทักทายกันมาพูดคุยกันมาวันหยุดแบบนี้แหละคนอาจจะเป็นวันหยุดยาวนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังเรายังคงติดตามกันอยู่อ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงหน้าเป็นประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่สภาวันนี้เรื่องของการหัวเลือกสวครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หานชาญชัย
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
4: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบ Cozy Cozy

0: สปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
3: กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569กับปัทมาพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเรามาดูประเด็นที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนเหมือนกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาร้อนอย่างต่อเนื่องอีกครั้งนะครับเรื่องของการเลือกสว.ที่เขาเรียกกันว่าหัวเลือกสว.เนี่ยนะครับวันนี้ทางด้านของวิปฝ่ายค้านนะครับโดยกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านพฤทธิ์ประชารศิลป์ไวติมเนี่ยนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ก็ดูภาพเหตุการณ์แล้วก็มีหลายๆท่านที่เข้าร่วมในการอภิปรายและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้นะครับว่าจะเป็นศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสนสวัสดีจากรัฐศาสตร์จุฬามีคุณยิ่งชีพไอลอเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องเหมือนกันหลังจากที่ออกมาเปิดเผย9รายชื่อนักการเมืองที่อยู่ในรัฐบาลด้วยนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจนเป็นประเด็นที่จะมีการฟ้องร้องอะไรกันต่างๆนานามากมายนะครับนอกจากนี้มีคุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากพรรคประชาธิปัตย์มีคุณกุสุมาวตีสิริโกมุตนะครับเป็นสว.สำรองมีพันตำรวจเอกสมยศผู้สมัครสว.ภูเก็ตนะครับแล้วก็มีคนที่เข้าร่วมด้วยคือตัวของคุณไอติมเนี่ยเขาเปิดแบบนี้ว่าคดีเรื่องของสว.เนี่ยหัวเลือกสว.คือพูดถึงแล้วเนี่ยมีการขับเคลื่อนมา2ปีแต่สิ่งที่ต้องจัดงานเพราะมีความกังวลใจว่าเรื่องเนี่ยจะไปไม่ถึงศาลเพราะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยทำหน้าที่อาจจะไม่ตรงไปตรงมานี่คุณไอติมบอกนะเช่นกกต.4ใน7กกต.ที่เป็นกกต.อยู่ณขณะเนี้ย4คนจาก7คนเนี่ยถูกเห็นชอบด้วยสว.ชุดปัจจุบันที่มาจากในเรื่องของการหัวเลือกเนี่ยนะครับแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษถ้าเราจำกันได้เชอรี่ตอนที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรี DSI อ่ะตอนนั้นน่ะช่วงที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วไม่มีภูมิใจไทยอยู่โอ้โหขึงขังมากเลยนะ DSI เรื่องของคดีหัวเลือกสว.เนี่ยถึงกับมีเรื่องจะฟ้องอังยี่ซ่องโจรแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะแบบเหมือนจะซาซาไปในส่วนของ DSI ที่หลายๆคนตั้งคำถามเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือก็เขาบอกว่าอย่างเงี้ยคุณไอติมบอกว่าสิ่งที่ทำณขณะนี้คือต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาทำได้ก็คือว่าต้องให้เรื่องนี้อยู่ในแสงสว่างเพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันเงียบไปมันก็จะมีประเด็นข่าวอื่นมากลบตลอดเวลาไงแล้วสุดท้ายมันก็จะหายไปในสายลมนี่สิ่งที่คุณไอติมทำก็คือว่าให้มันอยู่ในแสงสว่างแล้วก็บอกว่าสังคมเนี่ยต้องไม่กระพริบตานะนะครับเพราะว่าเรามีการเปิดในเรื่องของหลักฐานต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆอย่างวันนี้ทางด้านของตัวของคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์เองเนี่ยบอกการเรียบเรียงข้อมูลของขบวนการโกงสว.ถูกกล่าวหาเนี่ยไอติมบอกว่ามี5ฉากสำคัญก็คืออย่างแรกการวางแผนแบ่งทีมยึดวุฒิสภาก่อนเดือนพฤษภาคม2567อันนี้ได้รับพยานบุคคลจากหลายส่วนเน้นไปที่จังหวัดขนาดเล็กมีอำเภอไม่มากและใช้ผู้สมัครจำนวนไม่มากประเด็นที่2คือให้แต่ละทีมเนี่ยจัดตั้งจัดจ้างคนสมัครระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายน67ซึ่งข้อมูลจากพยานและไอลอทำให้เห็นว่ามีกระบวนการจ้างคนมาสมัครรวมถึงการรวมตัวกันเก็บตัว

0: ตามศูนย์ทำโพยนะครับก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศ 24-25 กรกฎาคมเขามีจังหวัดบอกด้วยนะอย่างเช่นที่โรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ปทุมธานีเป็นต้นนะครับเลือกตามโพยใบสั่งและผลที่ปรากฏตามโพยและอันดับสุดท้ายคือการปฐมนิเทศก่อนการทำหน้าที่สว.ช่วงกรกฎาคม2567คือพอมันเป็นประเด็นแบบนี้มันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันมีความสอดคล้องกันเกินไปในเรื่องของตัวเลขสถิติหรือเปล่าอย่างเช่นว่าคะแนน 6-7 คนแรกที่ได้รับเลือกในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีเรียงกันตามลงมา 1-3-4-6-7 เรียงกันมาอย่างเงี้ยเหมือนกันหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดว่าตามหลักสถิติมันเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็ต้องตัวตามกันต่อเพราะว่าในส่วนของการที่จะหาความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องหาความเป็นจริงกันให้ได้ในเรื่องของสิ่งที่สะท้อนมากกต.เนี่ยเขายังเหลือวันประชุมอีก4ครั้งด้วยกันสิงหาทั้งสิงหาเลยก่อนที่สุดท้ายจะมีการออกมาบอกว่าจะส่งฟ้องศาลหรือไม่ส่งฟ้องศาลแล้วส่งฟ้องศาลเนี่ยจะส่งฟ้องศาลในรูปแบบไหนซึ่งแน่นอนที่สุดว่าตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจติดตามหลังจากที่ตัวของคุณไอติมภริศเองออกมาเปิดเผยคุณยิ่งชีพออกมาเปิดเผยด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ถึงขั้นจะมีการฟ้องร้องกันต่างๆนานากกต.เขาว่าอย่างไรเมื่อวานนี้คุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ออกมาพูดในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าการที่จะหาข้อมูลต่างๆเนี่ยกกต.เขาชี้แจงไปแล้วนะว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนหน้าคือสิงหาคมคาดว่ายังเหลือการประชุมอีกจำนวน4ครั้งด้วยกันกรณีการหัวสว.เนี่ยเป็นข่าวทุกวันคุณแสวงบอกแบบนี้ว่าแต่ไม่ว่าใครจะจัดกิจกรรมอะไรหรือมีความเห็นอย่างไรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วและไม่ได้เปลี่ยนวิธีการหรือว่าขั้นตอนของการพิจารณาของกกต.เพราะเป็นขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้คือมีมติว่าผิดหรือไม่ผิดตามความเห็นเบื้องต้นก่อนจะส่งศาลคุณแสวงบอกแบบนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกกต.นะบอกว่าความเห็นข้างนอกเราก็ฟังนะแม้ความเห็นหรือว่าความรู้สึกก็ฟังอยู่ตลอดเพียงแต่ไม่กระทบกับข้อเท็จจริงและวิธีการพิจารณาตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งคุณแสวงบอกว่าเมื่อพิจารณาแล้วว่าใครเป็นคนผิดอย่างแรกกฎหมายต้องกำหนดว่าเรื่องนั้นเป็นความผิดก่อนแล้วกกต.ค่อยมาดูข้อเท็จจริงพยานที่รวบรวมได้ถ้าเป็นความเห็นหรือว่าสิ่งที่อยู่รอบนอกสำนวนซึ่งอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ในสำนวนแล้วก็ได้ถ้าเป็นความเห็นอาจจะต่างจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วเป็นหน้าที่ของกกต.ที่ต้องรวบรวมแล้วก็พิสูจน์นะครับก็ผู้สื่อข่าวก็ถามไปว่าเอ๊ะแล้วมีการจัดงานแบบนี้นะครับหลายๆกิจกรรมหลายๆครั้งเนี่ยคุณแสวงก็บอกว่ากกต.ก็ดูอยู่นะกล่าวว่าก็คือดูว่าข้อมูลน่ะที่เขาเอามาพูดเนี่ยในการเวลาในการจัดกิจกรรมอยู่ในสำนวนไหมนะครับซึ่งทางกกต.แล้วก็อนุกรรมการสืบสวนไต่สวนชุด26รวมถึงคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ก็จะทราบว่าอยู่ในสำนวนแล้วหรือไม่ตามหลักการทั่วไปเมื่อพยานให้การในสำนวนก็อาจจะพูดแบบหนึ่งแต่เมื่อไปพูดข้างนอกอาจจะพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้จึงต้องนำพยานหลักฐานที่ได้มารวบรวมก่อนซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับพยานหลักฐานแล้วก็ในส่วนของการที่ให้การระหว่างกกต.กับออกมาพูดข้างนอกนะครับผู้สื่อข่าวถามอีกว่าพร้อมจะเผชิญกับแรงเสียดทานจากสังคมไหมถ้าเกิดว่าสิ่งที่กกต.วินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่มีการจัดกิจกรรมณขณะนี้ก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เราสะท้อนมุมมองทั้งกกต.แล้วคนที่เขาบอกว่าที่จะจับเรื่องของการหัวเลือกสว.ในประเด็นนี้ว่าต้องอยู่ในแสงสว่างเชอร์รี่
1: จริงๆเขามีการวันนี้มีการเปิดตัว4พยานคดีหัวสว.ที่สำคัญเลยนะ4คนที่มาเนี่ยก็มีคุณกุสุมาน
0: กุสุมานวตี
1: นะแล้วก็อันนี้ผู้สมัครสว.พันตำรวจเอกสมยศศรีหกัวนะอันนี้ก็เป็นผู้สมัครสว.จังหวัดภูเก็ตอดีตข้าราชการตำรวจนครศรีธรรมราชคุณสมนึกสุชัยธนาวันวิชัยแล้วก็คุณสมยศเหมพงศ์ผู้สมัครสว.จากจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะคะอย่างคุณพันตำรวจเอกสมยศเนี่ยนะคะเขาเป็นผู้สมัครสว.กลุ่มที่15นะเขาให้เขาเล่าถึงใช้คำว่าอ้างว่าแล้วกันเนาะเขาบอกว่าวันเลือกระดับประเทศเขาอ้างว่าได้รับการขอปรึกษาและขอให้เป็นพยานจากนายสมยศที่ถูกเรียกกันว่าทำให้การเลือกสว.ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่ามีการจดรายชื่อบนกระดาษมีส่วนทำให้การเลือกสว.เนี่ยไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะ แล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าเจอมากับตัวอ้างว่าเป็นผู้สมัครสวในจังหวัดหนึ่งของภาคใต้นะเป็นคนของพรรคเขาใช้คำนี้เลยนะเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยคือเปิดตัวในวันนี้ก็เปิดหน้าชนเลยนะต้องบอกว่าแบบนี้ประสานติดต่อออกค่าตั๋วเครื่องบินให้นะคะเพื่อไปรวมตัวกันที่พารากอนแล้วก็พักที่โรงแรมแถวสาทรแล้วก็พาผู้สมัครที่เข้าร่วมระดับประเทศเนี่ยเขาบอกว่าพาไปล่องแม่น้ำด้วยนะก่อนที่จะไปรวมตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีแล้วเขาก็ทำเป็นลักษณะของโพยอะค่ะสำหรับการเลือกรอบแรกแล้วก็รอบไข่นะคะแล้วก็มีนายจุดๆๆอ่ะเป็นผู้ดำเนินรายการประชุมเล่าต่อว่ามีการนัดแนะนะให้ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะมานั่งคุยกับผู้สมัคร 2-3 คนแล้วก็หารือกันว่ากระบวนการที่ทำไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่าถูกครอบงำชี้นำให้เลือกตามที่ล็อกหมายเลขเอาไว้ส่วนตัวก็กังวลว่าถ้าหากให้ทำแบบเนี้ยที่ให้ล็อกเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องโทษจำคุกหรือเปล่านะคะซึ่งก่อนวันเลือกสวระดับประเทศก็ได้รับซองเงินจำนวน 10,000 บาทจากผู้ประสานงานด้วยนะคะไอ้ที่พาไปล่องเรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีการนัดแนะนั่นแหละกับในส่วนของผู้สมัครสว.ว่าควรที่จะทำยังไงจากนั้นเนี่ยก็มีผู้ร่วมเสวนาลุกขึ้นตะโกนว่าอ้าวโกงสว.โกงชาติโกงชาติแล้วมีการนำเสนอภาพเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานในการเดินทางเลือกสว.ซึ่งก็มีนายคนเนี้ยเขาไม่ได้บอกรายชื่อรวมถึงตั๋วเครื่องบินที่ซื้อตั๋วเครื่องบินให้วันที่23มิถุนายนปี2567นะคะคนเนี้ยเขาบอกว่าการเลือกสูตรนี้เนี่ยมีการเสนอให้ผู้ใหญ่ในพรรคผู้ใหญ่ในพรรคเองก็มองว่ามันคิดได้ยังไงเนี่ยงั้นเอาตามนี้เลยก็แล้วกันถ้าทำตามเนี้ยแสดงว่าได้เป็นสว.แน่เลยนะคะเขาบอกว่าหากเลือกสว.สูตรนี้สำเร็จนะลูกผมจะมีตำแหน่งในรัฐบาลประมาณนี้บอกมาเลยแบบนี้เลยนะคำพูดเหล่านี้นะที่พูดเนี่ยกับคำให้การในเอกสารตอนเนี้ยมันอยู่ในเอกสารพยานหมดเรียบร้อยแล้วเขาก็เล่าถึงวันที่วันเลือกตั้งใหญ่ในส่วนของกรุงเทพมหานครนั่นเองเล่าบรรยากาศณตอนนั้นว่ามันมีการหัวแล้วก็มีใครมาติดต่อกันบ้างอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าจะเล่าให้หมดดูเวลามันก็คงจะไม่ได้ในพี่ปองนะเพราะว่ามากันทั้งหมด4คนด้วยกันอันนี้ก็เห็นขั้นตอนกระบวนการเขาก็เป็นพยานส่วนหนึ่งสำหรับคดีที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ
0: ครับแต่ทางด้านของกกต.เองเขาก็บอกว่าเขาก็ทำงานตามหน้าที่ตามกฎหมายและตามพยานหลักฐานต่างๆไม่ได้ฟังในส่วนของถามว่าฟังประเด็นสังคมไหมฟังแต่ว่าเน้นในเรื่องของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวของคุณยิ่งชีพไอลอเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วบอกรายชื่อตรงๆเลยนะว่ามีใครบ้างซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลณขณะนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าแน่นอนที่สุดมันก็เป็นกระแสข่าวประเด็นเรื่องของการที่จะฟ้องทางด้านของพรรคภูมิใจไทยเองก็ออกมาพูดนะครับก็มันมีเพจ Facebook อยู่เพจหนึ่งคือเพจที่ชื่อว่ารักษาแผ่นดินเขาได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะครับแล้วบอกว่าพวกเราเนี่ยขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยฟ้องยิ่งชีพไอลอจนถึงที่สุดเลยนะก็ปรากฏว่ามีคอมเมนต์จากนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เองเลยนะเป็นแอคเคาท์เขาบอกว่าเป็นของนายกรัฐมนตรีและเขียนบอกว่ารับทราบรับปฏิบัติครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในส่วนของถือว่าท่านนายกก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่คุณยิ่งชีพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายกฎหมายล่ะของทางด้านของพรรคภูมิใจไทยว่าอย่างไรอย่างคุณสุภชัยใจสมุทรซึ่งเป็นประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเนี่ยบอกแบบนี้ครับว่าหลังจากที่มีการเปิดออกมาแล้วการพูดจากนายยิ่งชีพไอลอเนี่ยชานนท์เนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้ในเรื่องของการฟ้องเนี่ยนะครับคุณสุภชัยบอกว่าตามหลักกฎหมายไม่มีกฎหมายบังคับนะว่าผู้เสียหายทั้ง9คนที่คุณยิ่งชีพออกมาบอกเนี่ยจะต้องฟ้องเป็นคดีเดียวกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำและข้อเท็จจริงของคดีเป็นสำคัญซึ่งผู้เสียหายแต่ละคนน่ะมีอำนาจฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเองในฐานะผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา28พร้อมกับยกหลักคำพิพากษาศาลฎีกาที่สรุปว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นความผิดต่อผู้เสียหายเฉพาะตัวโดยสิทธิ์ในการร้องทุกข์และสิทธิ์ในการฟ้องเป็นของผู้เสียหายแต่ละคนผู้เสียหายคนหนึ่งอาจจะไม่ใช้สิทธิ์แทนอีกคนหนึ่งได้เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้นะครับก็คุณสุภชัยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะทำคำฟ้องเสร็จแล้วตั้งแต่วันแรกที่มีเรื่องเลยนะเนื่องจากเรื่องดังกล่าวได้รับความสนใจและมีความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องในสื่อตอนนี้อย่าปล่อยให้ทุกฝ่ายคุณสุภชัยบอกแบบนี้ว่า ได้รับแสงกันทั่วหน้าทั่วตัวไปก่อนยังไม่รีบในการดำเนินการบอกใจเย็นๆครับอันนี้คือคำพูดของคุณสุภชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายของภูมิใจไทยคุณยิ่งชีพวันนี้แน่นอนไปร่วมงานในสภาด้วยนะครับก็พูดถึงในประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะกระเขาจะดำเนินการฟ้องร้องกันแบบนี้เนี่ยนะครับว่าอย่างไรกันบ้างคุณยิ่งชีพบอกนี้ว่าถ้ากกต.ส่งฟ้องข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในชั้นศาลก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมผู้ต้องหาคนไหนถูกยกฟ้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแม้จะจบไปแล้วเราก็ไม่มีทางอื่นก็ต้องพยายามเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเปิดเผยแล้วก็บอกว่ารัฐมนตรีบางท่านเนี่ยที่อยู่ที่อำนาจเจริญเนี่ยบอกว่าชวนไปเที่ยวคุณยิ่งชีพบอกว่าถ้าไปเที่ยวก็อยากไปนะแต่ถ้าไปหมายก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปตามข้อเท็จจริงยืนยันว่าเห่าออกมาชี้แจงจบรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลท่านรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคือมีส่วนหนึ่งที่หลายๆคนถามว่าเอ๊ะแล้วพยานหลักฐานเนี่ยที่ออกมาเป็นพยานหลักฐานบุคคลที่น่าเชื่อถือไหมมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับเรื่องนี้คุณยิ่งชีพก็บอกว่าพยานบุคคลมาหลายคนจะเชื่อหรือเชื่อไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็มีคำถามแล้วว่าเราจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนแต่ให้ตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางทางการเงินซึ่งวันนี้คุณยิ่งชีพบอกว่าอันเนี้ยก็ต้องเอามาเปิดเผยนะครับในส่วนของสิ่งต่างๆที่มีข้อมูลรายละเอียดต่างๆซึ่งนอกจากนี้คุณยิ่งชีพบอกอีกนะครับส่วนที่บอกว่าพร้อมหน้าหงายถ้าผู้ถูกกล่าวหาสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ยอมรับว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะคลาดเคลื่อนแล้วพร้อมโดนฟ้องเพิ่มคุณยิ่งชีพบอกว่าอันนี้มีปัญหานะเรามีที่มาของข้อมูลการตรวจสอบทั้งระบบเมื่อนำเสนอไปแล้วมีใครชี้แจงว่าจริงไม่จริงเราก็ตรวจสอบถูกบ้างผิดบ้างก็ว่าไปแต่ไม่ได้มีเจตนาให้ร้ายหรือว่าหมิ่นประมาทแต่อย่างใดนะครับก็บอกว่าพร้อมนะครับแล้วบอกอีกนะยังมีข้อมูลที่จะค่อยๆนำเสนอในโอกาสต่อไปแต่ถ้ากกต.สั่งฟ้องเร็วข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อศาลในกระบวนการยุติธรรมตนก็จะเลิกพูดแล้วไปนั่งฟังในศาลอันนี้คือสิ่งที่คุณยิ่งชีพบอกว่ายังมีข้อมูลอีกเยอะนะครับถ้าเกิดว่ากกต.ส่งฟ้องนะเพราะว่าเขาบอกว่ามีแค่เศษเสี้ยวเองนะที่คุณยิ่งชีพบอกจาก 90,000 หน้าในสำนวนของกกต.และ DSI ก็ต้องรอดูกันต่อนะครับในประเด็นนี้เหมือนกันคือต้องให้ทุกๆฝ่ายออกมาในการที่จะพูดถึงเรื่องของประเด็นนี้เพราะว่าอยู่มากล่าวหาถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอก็ต้องยอมรับสภาพนั้นด้วย
1: เพราะว่านักข่าวก็ถามว่าถ้านายกหรือว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องล่ะเรื่องนี้จะเป็นยังไงแต่คุณยิ่งชีพบอกไม่ตอบงั้นก็ปล่อยให้คดีเนี่ยเดินหน้าไปตามกระบวนการเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะมีไม้เด็ดอะไรที่จะออกมาอีกในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าตนเองก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะทำไปมากกว่านี้คนที่มีอำนาจก็คือฝ่ายค้านที่จะต้องใช้กระบวนการสภาเนี่ยบีบให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลตอบคำถามในเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะตอบหรือไม่ตอบคำถามในเรื่องอันนี้คือสิ่งที่นักข่าวถามในช่วงท้ายๆนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ขออีกสักนิดนึงได้ไหมพี่ป๋องเรื่องนึงได้ไหมพรุ่งนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าวันอังคารวันหยุดนั่นเองนะคะ
0: ใช่
1: ถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาสั้นๆก็เลยที่มีการเห็นควรนี่ก็คือขยายเวลารับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะต่อเนื่องนะคะไปจนถึง30กันยายนจากเดิมก็คือจะหมด31กรกฎาคมนี้แล้วก็ขยายเวลาในการทบทวนสิทธิ์ไปถึง31สิงหาคมแล้วก็เรื่องของรถก็เช่นเดียวกันนะคะรถเก่า20ปีรถจักรยานยนต์15ปีอะไรประมาณนี้เนี่ยค่ะแล้วก็กำลังมีการผ่อนชำระอยู่ยังมีภาระทางการเงินอยู่นะคะตรงนี้ก็จะไม่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียวกันกับเรื่องของการศึกษานอกระบบจะไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับแบบนี้ก็จะไม่อยู่ในเกณฑ์ในที่จะได
0: ้
1: ร
0: ับ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็จ
0: ะ
1: ได้ร
0: ับ
1: บ
0: ั
1: ตรสวัสด
0: ิ
1: การแห่งร
0: ั
1: ฐ
0: ครับก็ตามกันต่อเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าครม.ส
1: ุ
0: ดท้ายแล้วจะเคาะออกมาว่าเกณฑ์อะไรบ้างที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับปัทมาพรหันชันชัยผมธีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจ คือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์วรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.โดยศาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
10: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
9: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
11: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
14: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
15: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
16: ต้องเลิกไปเลยครับ
17: เฮ้ยเดี๋ยว
15: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ทามให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วง
9: องพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
16: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 นใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
17: บอกเล่า965กับนิรุตศรีจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 นฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
19: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
20: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องรับแขกค่ะเจ้าของห้องรายงานตัวครับ
21: สวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยค่ะปุ้มปนัดดาวงศ์ผู้ดีรายงานตัวจากเอลวาดอร
20: ์เวลาตอนนี้นี่ถ้าเทียบกันก็คงต่างจากเมืองไทยเท่าตัวใช่ไหมพี่บุ๋ม
21: ประมาณ 12-13 ชั่วโมงค่ะ
20: ค่ะแล้วก็ดิฉันเก่งพัชราพรรายงานตัวอยู่ณพระราม9ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้กรุงเทพกับเอลกวาดอร์นี่ห่างไกลกันครึ่งโลกได้ข่าวว่าน้องบุ๋มเดินทาง41ชั่วโมงเลยเหรอ
21: ใช่ค่ะคือถ้านับเวลาที่ออกจากบ้านเลยเนี่ยนะคะเดินทางไปสุวรรณภูมิจนกระทั่งเช็คอินทำนู่นทำนี่นะคะจากกรุงเทพบุ๋มต้องไปอิสตันบูลก่อนนะคะแล้วก็มีรอเครื่องด้วยอะไรด้วยนะคะรวมเวลารอเครื่องด้วยเพื่อเปลี่ยนเครื่องมาโคลัมเบียนะคะจากโคลัมเบียแล้วก็มาเอลกวาดอร์พอมาถึงเอลกวาดอร์ก็ใช่ว่าจะได้ไปเลยต้องรอเพราะว่ามาถึงก็เที่ยงคืนแล้วต้องรอเครื่องบินเล็กเพื่อหมายที่เกาะอีกทีนึงนะคะก็รวมโทเทลค่ะกว่าจะถึงเกาะที่จะต้องการมาดำน้ำกว่าจะได้ขึ้นเรือนะคะกว่าจะได้ขึ้นเรือ41ชั่วโมงเลยค่ะพี่เก่ง
20: โอ้โหเป็นการ
21: กับ2วันค่ะ
20: นี่ขนาดเวลาไทม์ไลน์มันต่างกันแค่12ชั่วโมงเนาะแต่เราต้องใช้เดินทางอ้อมโลกและรอเครื่องใช่ไหม41ชั่วโมง
21: ใช่มันจะมีบางจุดที่ต้องรอเครื่อง4ชั่วโมงบางจุดที่ต้องรอเครื่อง7ชั่วโมงค่ะตอนแรกก็ยังนึกเลยว่าโอ้ยถ้าแก่กว่านี้มาก็ไม่ไหวแล้วมั้งอะไรเงี้ยดีใจที่ตัดสินใจจริงๆค่ะเพราะว่าเวลามันเดินทางมันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ด้วยเวลาการทำงานของเราที่เราคุกกะแทนเนี้ยปีการมาดำน้ำครั้งนี้ที่เอกวาดอร์เนี่ยคือเกาะกาลาปากอสเนี่ยเกือบปีถูกไหมคะเพราะว่ามันต้องหยุดยาวมากเลย
20: ใช
21: ่แต่ก็พอมาถึงปุ๊บคือคุ้มมากค่ะพี่เก่งคุ้มมากได้เห็นในสิ่งที่รอคอยบางปลาบางตัวปลาอย่างปลาโมลาโมล่าอย่างเงี้ยผมรอก็มา30ปีอ่ะพี่เก่งผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะมาเจอที่นี่ค่ะ
20: สายดำน้ำนี่ต้องครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมใช่
21: แล้วถ้าเกิดใครได้แบบชอบอยากดูฉลามหัวค้อนที่นี่มีเป็นแบบโอ้โหร้อยตัวให้เห็นน่ะมาจนขนลุกอ่
20: ะ
21: จริงแล้วก็มาได้เห็นตัวอีกัวน่าตัวอีกัวน่าที่แบบดำน้ำได้ไปกินน้ำไปในน้ำอ
20: ่
21: ะ
20: ใต้น้ำใช่ไหมไปกินสัตว์ใต้น้ำ
21: ใช่ใช่ไอ้ที่เป็นจุดดังๆของเขาอะนะคะเพราะว่าตรงนั้นตัวนี้เขาจะแบบพิเศษหน่อยก็ตุ้มใต้น้ำตรงหินใต้น้ำค่ะแล้วก็น้ำแรงมากแรงจนแบบทั้งอีกัวน่าทั้งปนัดดากิ้งไปกิ้งมาคือมันแรงมากเลยแล้วก็มีได้เจอแมวน้ำด้วยอะไรด้วยค่ะซึ่งเขามีความหลากหลายของสัตว์ทางทะเลเยอะมากเลยนะคะเหมือนตอนที่ชาวดาร์วินเขาเดินทางมาที่นี่นะคะเดินทางที่นี่แล้วเขาได้บอกว่าสวีปนี้หรือว่าเกาะนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แปลกค่ะเพราะว่ามีสัตว์ที่แตกต่างจากสัตว์อื่นๆทั่วโลกที่เขาเดินทางไปอย่างนั้นนะคะ
20: ค่ะความน่าสนใจมันก็เดินทางยากใช่ไหมไปเห็นแล้วก็คุ้มค่าต้องอยู่อย่างน้อย1สัปดาห์ล่ะถึงจะได้เห็นครบหมดทุกอย่างใช่ไหมคะแม่บุ๋ม
21: ใช่ค่ะก็ กลายเป็นว่าเกือบ2สัปดาห์เนาะที่ผมอยู่เพราะว่าเดินทางเองก็2 วัน2วันกว่าอย่างเงี้ย
20: ค่ะ
21: ขามาก็2วันขากลับไป2วันรวมทั้งหมดจบแล้วค่ะจบแล้ว
20: ทริปวันนี้ก็เดินทางกลับเมืองไทยก็คงมีเรื่องมาเล่าและถ่ายทอดกันในความทรงจำกันไปอีกน
21: ะใช่เดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดให้อีกทีสำหรับใครที่สนใจนะคะจะมาเที่ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวผมกลับไปผมจะลงรายละเอียดอีกทีแล้วก็นำภาพสวยไปฝากด้วยค่ะ
20: สำหรับช่วงนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะมิสซิสเวิลด์ที่เราคุยกันว่าเขาไปทำงานภารกิจระดับโลกกันใช่ไหมฮะแล้วจริงๆเขา
21: ใช่ค่ะแล้วเขาก็ได้เป็นทูตได้เป็นเยอะมากเขาทำได้งานเยอะมากเลยคนน
20: ี้ใช่แล้วก็ยังทำงานในองค์กร Save the Children ด้วยซึ่งมีความร่วมมือกับทางอังกฤษค่ะพี่บุ๋มค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยไปปฏิบัติภารกิจที่แคนาดาก็จะมาคุยกับเรากันในห้องรับแขกของวันนี้ด้วยเดี๋ยวจะไปติดตามคุยกับน้องแซมมี่นะคะตอนนี้มาทักทายน้องแซมมี่มิสซิสเวิลด์แซมมี่ชนิตาสีดาเกตคริสตอนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
20: เราไม่ได้เจอกันเลยนะตั้งแต่หลังรับตำแหน่งมาแต่ก็ได้คุยกันว่าพอรับตำแหน่งเมื่อสิ้นเดือนมกราคมใช่ไหมคะรับทั้งรางวัล Mrs. World แล้วก็รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมของคนไทยเนี่ยโอ้ยเรายินดีเฉลิมฉลองกันทั่วประเทศแล้วปฏิบัติภารกิจเป็นยังไงบ้างคะครึ่งปีแล้วค่ะน้องแซมมี่ค่ะ
0: ใช่เลยค่ะพี่กิ่งขอบคุณมากเลยนะคะที่เชิญหนูมาออกรายการห้องรับแขกในครั้งนี้ก็ตัวซัมมี่เองในฐานะ Mrs. World 2025ค่ะก็ได้มีโอกาสเดินทางได้ทำหลายๆอย่างเลยค่ะ International Travels หรือว่าการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะที่ผ่านมาได้มีโอกาสเดินทางไปที่คาซัคสถานค่ะแล้วก็ได้ไปที่รัสเซียแล้วตอนนี้ที่นั่งให้สัมภาษณ์อยู่มองออกไปข้างนอกเห็นภูเขาสวยๆก็คืออยู่ที่แคนาดาค่ะ
20: ค่ะ
0: ก็ได้เจอคุณแม่จากหลากหลายประเทศนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดเรื่องของความสุขของแม่หรือว่า Happy Mothers เพื่อที่จะสื่อสารเรื่องของสิ่งที่ซัมมี่อยากจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องสุขภาพจิตของคุณแม่โดยเฉพาะสุขภาพจิตของคุณแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแล้วก็แม้แต่หลังจากกลายเป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะคะ
20: มี
0: เป็นคุณแม่ลูกไม่อ่อนแล้วก็ยังมีความเครียดความ
20: ใช่
0: ค่ะก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยหันคุณแม่อยากจะหันมาดูแลความสุขของตัวเองให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองเป็นอันดับหนึ่งค่ะก็ได้แลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกับแม่จากทั่วโลกนะคะทั้งในไทยเองแล้วก็ในต่างประเทศที่ได้เดินทางไปรวมไปถึงทุกคนที่สื่อสารเข้ามาผ่านทางช่องทางโซเชียลที่แบบว่าแสดงความรู้สึกว่าเขาดีใจที่เราได้นำเรื่องประเด็นนี้ขึ้นมาพูดก็ซัมมี่ก็มีความสุขมากค่ะที่ได้รับตำแหน่งนี้แล้วก็ได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องนี้เพราะมันเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกที่เข้าไปสมัครเป็น Mrs. Challenge World จนมาเป็น Mrs. World ในวันนี้ค่ะพี่เก่ง
20: ค่ะการปฏิบัติภารกิจทั่วที่เขาให้เราไปเจอเนี่ยปัญหาที่เราได้รับมาแล้วเรารู้สึกว่าเขามีการแก้ไขในแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันน้องแซมมี่พอจะแลกเปลี่ยนได้ไหมคะ
0: หลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์นะคะแต่ว่าปัญหาที่ทุกคนเจอเนี่ยมันยังคงเป็นเหมือนกันมากเลยอย่างเช่นเรื่องความสุขของแม่ในประเทศอย่างประเทศคาซัคสถานที่ผู้หญิงยังคงจะต้องเป็นคนดูแลผู้ชายเป็นหลักอะค่
20: ะ
0: ก็ยังประสบพบเจอปัญหานี้แต่ในประเทศที่เราจะพูดประเทศที่พัฒนาแล้วได้ไหมอย่างเช่นแคนาด
20: า
0: ก็เรื่องของสุขภาพจิตของแม่ก็ยังเป็นสิ่งที่คือเป็นสิ่งที่คนพูดถึง มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นสติ๊กมาไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าเอ้ยถ้าในประเทศไทยเองคุณจะคิดว่าพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตของแม่จะต้องไปเจอจิตนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยเขาเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเธอเป็นบ้าหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่เลยค่ะจำนวนนักจิตวิทยาหรือว่าคุณหมอจิตแพทย์เนี่ยต่อคนเนี่ยน้อยกว่ามากกว่าในประเทศไทยก็จริงนะคะแล้วก็สติ๊กมาไม่ได้มากเท่าในประเทศไทยแต่ว่าก็ยังคงมีความ เรียกว่ายังคงจะต้องเพิ่มจำนวนคุณหมอให้เพียงพอให้มากกว่าเดิ
20: มแรงฟอร์สของชีวิตเขาทางประเทศที่พัฒนาแล้วกับแรงกดดันในประเทศของเราที่กลุ่มยังไม่พัฒนามากเนี่ยมันก็จะมีต่างกันถูกไหมเพราะว่าอย่างครอบครัวผู้หญิงก็ต้องดูแลผู้ชายแต่ของตะวันตกที่เขาซีวิไลแล้วหรือว่าเขาพัฒนาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้หญิงต้องดูแลผู้ชายแต่มันก็จะมีความเครียดอีกแบบหนึ่งถูกไหมน้องเ
0: ชมิใช่ค่ะใช่ค่ะความเครียดถ้าจะพูดไปในประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่จากที่ฉันมีสัมผัสได้นะคะเขาเป็นประเทศที่เปิดกว้างมากๆเลยให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเพศไหนหรือว่าชนชาติอะไรมากกว่าหลายประเทศที่ฉันมีได้เดินทางมาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเนื่องด้วยเรื่องของพาหุวัฒนธรรมที่มีอยู่มากในแคนาดาเองก็ตามเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องของวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆอย่างที่นี่เท่าที่เห็นนะคะก็มีคนเอเชียค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกหรือว่าจะเป็นเอเชียใต้อย่างในคนอินเดียอยู่ที่นี่ก็เยอะเช่นเดียวกันเมื่อกี้ไปเมื่อคืนไปงานมาก็มีการแบบจัดงานแต่งงานของอินเดีย traditional wedding ของอินเดียเนี่ยค่
20: ะ
0: ก็เขายังคงได้รับแรงกดดันในเรื่องของความแตกต่างกันเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงก็คงยังคงมีอยู่ค
20: ่
0: ะ
20: แต่พี่เข้าใจว่าเขาจะเคารพสิทธิของการเข้มข้นกว่าทางฝั่งเอเชียใช่ไหม
0: มากแน่นอนเลยค่ะมากเลยค่ะก็โอเคส่วนใหญ่ก็ยังคงจะเป็นคนผิวขาวเนาะคอเคเชียนที่อยู่ในแคนาดาค่ะก็โดยกฎหมายแล้วเขาก็คือพูดไม่ได้ 100% เนาะทางเชิงกฎหมายแต่ว่าโดยกฎหมายแล้วความเท่าเทียมแล้วก็เรื่องของ
20: สิทธิ
0: การให้ใช่ค่ะสิทธิของผู้หญิงก็จะมีมากกว่าทางโดยกฎหมายนะคะแล้วการยอมรับในสังคมมากกว่า
20: ค่ะและตอนนี้น้องแซมมี่ต้องอยู่ปฏิบัติภารกิจที่แคนาดาจนถึงวันไหนคะเนี่ย
0: เดี๋ยวซามี่จะอยู่จนถึงวันไฟนอลคือวันไฟนอลก็คือวันที่ต้องมอบมงให้กับ Mrs. Canada World นะคะก็วันที่25ค่ะวันพรุ่งนี
20: ้
0: ตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับมาไปเมืองไทยออกจากที่นี่26ถึงเมืองไทยใช้เวลา2วันเพราะว่าเวลาเราเร็วกว่าก็ถึง28ตอนแบบรุ่งเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายไปซ้อมเพื่อที่จะมอบมงให้กับ Mrs. Thailand World คนต่อไปค่ะพี่เก่งเราจะมีมิสซิสไทยแลนด์ World คนต่อไปที่จะไปเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วใช่แต่ว่าตำแหน่ง Mrs. World ของซัมมี่ก็ยังคงอยู่ไปจนถึงการมอบมงในช่วงมกราคมปีหน้า
20: ค่ะเมืองไทยเองเนี่ยกระบวนการที่เรากลับมาปฏิบัติภารกิจเนี่ยน้องแซมมี่ต้องปฏิบัติภารกิจ3ตำแหน่งถูกไหม1คุณเป็นมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์คนที่ไปประกวดเข้าแล้วต้องดำรงตำแหน่งเป็นมิสซิสเวิลด์ระดับโลกและอยู่ก็ยังทำงานน้องแซมมี่ยังทำงานในองค์กร Save the Children ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแซมมี่ทำแบรนด์กับมีเดียใช่ค่ะที่มูลนิธิภาษาอังกฤษจะเป็น Save the Children Thailand นะภาษาไทยก็คือมูลนิธิช่วยเหลือเด็กประเทศไทยค
20: ่
0: ะ
20: ค่ะโอ้โห3ภารกิจนี้หนักหนาไหมต้องถามก่อน
0: ไม่หนักหนาเลยค่ะเพราะเป็นสิ่งที่แซมมี่มีความสุขที่จะได้ทำค่ะการทำงานด้านการสื่อสารสื่อมวลชนแล้วก็ภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยทำให้สามารถสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเพื่อเด็กๆในประเทศไทยซึ่งอย่างที่เคยได้คุยกับพี่เก่งไปถ้าท่านผู้ฟังเคยได้ติดตามนะคะก็คือจะไม่มีความสุขที่ได้ทำเพื่อคนอื่นได้ออกไปทำภาคเอกชนแล้วก็ออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยภาค NGO ภาคเพื่อสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสุขมากแล้วก็ล่าสุดก็ได้มีโอกาสเป็น event lead ค่ะ lead project ที่ชื่อว่า play for change จะไม่ได้ทำหน้าที่กันดูแลภาพรวมของงานทั้งหมดแล้วก็ยังมีโอกาสได้ทำงานเป็นล่ามแปลภาษาให้กับแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญในงาน
20: เนี่ยแหละค่ะที่เห็นในสื่อแล้วก็เห็นในภาพว่าน้องแซมมี่เองปฏิบัติภารกิจกับแขกสำคัญระดับชาติของเรานี่ให้น้องแซมมี่กล่าวถึงเลยค่ะ
0: ก็แซมมี่ได้มีโอกาสเป็นลีดนะคะให้กับ Save the Children เนาะแล้วก็ได้เป็นล่ามให้กับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีขอแห่งสหราชอาณาจักรมันเองค่ะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงดำรงตำแหน่งเกี่ยวข้องกับ Save the Children UK มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513ค
20: ่
0: ะใ
20: ช่ค
0: ่
20: ะ
0: ก
20: ็ยาวนานในการที่ได้พระองค์มาช่วยดูแลเด็กๆในโครงการที่ Save the Children ได้เข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมคะแล้วก็พระองค์เสด็จมาเมืองไทยช่วงไหนคะเห็นในข่าวเมื่อไม่กี่วันนี้เองใช่ไหมคะ
0: พระองค์เดินทางมาถึงเมืองไทยวันที่15กรกฎาคมค่ะแล้วก็ทรงอยู่ปฏิบัติภารกิจ2วันค่ะแล้วก็ Save the Children เป็นองค์กรแรกเรียกว่างาน Play for Change หรือว่าเล่นเปลี่ยนโลกค่ะเป็นงานแรกที่ทรงเสด็จนะคะซึ่ง Play for Change เป็นกิจกรรมกีฬาแล้วก็การศึกษาที่เราจัดที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาในเขตคลองเตยที่กรุงเทพซึ่งเราจัดร่วมกันกับSave the Children Thailand เนี่ยจัดร่วมกันกับ Liverpool Football Foundation Liverpool Football Club Foundation นะคะแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษนะคะสถานเอกอัครราชสถานอังกฤษประจำกรุงเทพรวมไปถึง ASA Foundation ด้วยค
20: ่ะคือหลายๆองค์กรนี้ก็คือจับมือกันเพื่อทำกิจกรรม
0: ใช่ค่ะ
20: แล้วสำคัญมากจนแบบเป็นโครงการที่พี่เก่งเองก็ไม่เคยได้ยินว่าเจ้าหญิงแอนทรงเสด็จมาใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะว่าเป็นความลับขั้นสุดยอด confidential แต่ว่าก็มีการประกาศนะคะก็เราเตรียมงานมาพอสมควรเลยแล้วก็สุดท้ายเดือนปลายเดือนมิถุนาก็มีการประกาศจากRoyal Household หรือว่าพระราชวังของอังกฤษนะคะว่าจะมีการเยือนที
20: ่กรุงเทพ
0: ที่สถานใช่ค่ะที่เริ่มต้นที่เกาหลีใต้ก่อนแล้วก็เสด็จมาที่ประเทศไทยต่อใช่
20: ค่ะงานของ Save the Children กับ Play for Change เนี่ยเกี่ยวโยงกันยังไงมีบทบาทกันยังไงคะน้องเซนี
0: ่ก็จะบอกเรื่องถึงแนวคิดหลักของงานนะคะมันมาจากความเชื่อว่า Save the Children ของเราเนี่ยมาให้ความสำคัญเรื่องการเล่นมากเนาะเราเรียกจริงๆ Play for Change เป็นแคมเปญซะมากกว่านะคะแล้วก็ Play for Change Sports Event ก็เป็นแค่หนึ่งกิจกรรมคือเราจัดโครงการต่างๆและกิจกรรมต่างๆเรื่องการเล่นมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าการเล่นเราไม่ได้การเล่นกีฬาก็เป็นหนึ่งในการเล่นเนาะการเล่นไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่เป็นหนึ่งในวิธีที่เรียกว่าทรงพลังที่สุดที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ได้สร้างความมั่นใจรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ค้นพบศักยภาพของตัวเองค่ะ
20: ค่ะ
0: ดังนั้นฟุตบอลเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งอย่างที่สามารถแสดงให้เด็กๆเห็นว่าเอ้ยการเล่นเนี่ยน้องๆเนี่ยสามารถมารวมตัวกันแล้วก็เสริมทักษะชีวิตแล้วก็สร้างโอกาสจากการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้แล้วก็ได้เรียนรู้จากโค้ชตัวจริงแล้วได้เจอแรงบันดาลใจจริงอย่างเช่นคุณอเมลเฮสกี้ซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษแล้วก็เป็นนักเตะของลิเวอร์พูลด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ๆคุณเจธนาทิพย์คุณนิวแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะก็จากสมาคม
20: ฟุตบอล
0: แห่งประเทศไทยใช่ค่ะก็ได้มาเรียกว่ามาสอนมาติวให้น้องๆ60คนจาก3ที่ทั่วเรียกว่า3ที่หลักๆทั่วประเทศไทยค่ะ
20: ค่ะโอ้โหน่าตื่นเต้นอ่ะแค่ฟังน้องแซมมี่เล่าเองนะเพราะว่า Liverpool Football Club Foundation เนี่ยก็เป็นที่หมายปองบอกถ้าคนรักฟุตบอลเนี่ยก็คงอยากจะเข้าแคมป์ไปฝึกแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับนักเตะในดวงใจของเด็กๆเนาะแล้วก็ยังมีทางสถานทูตอังกฤษอีกใช่ไหมคะที่มาซัพพอร์ตตรงโครงการนี้แล้วเลือกโรงเรียนยังไงหรือว่าเราประสานกันเตรียมงานกันยังไงคะเป็นประจำเป็นปีหรือว่าเปลี่ยนหมุนเวียนโรงเรียนไปเรื่อยๆคะ
21: สำหรับน้องๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเราค่ะก็จะเป็นเด็กๆที่เราได้ทำงานอยู่ในพื้นที่นะคะก็อย่างเช่นกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นน้องๆที่เป็นผู้ลี้ภัยจากแม่สอดค่ะมาทั้งหมด13คนซึ่งเด็กๆเหล่านี้เราทำงานกับอยู่คือเรามี Save the Children เรามีออฟฟิศอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากนะคะซึ่งเป็นติดเขตชายแดนเนาะเป็นตะเข็บชายแดนเด็กๆเหล่านี้เราทำงานกับพวกเขาในการช่วยพวกเขาเรียกว่านาวิเกตหรือว่าหาเส้นทางในการมีตัวตนในประเทศไทยเพราะว่าเขามาจากครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการผลัดถิ่นค่ะ
20: ค่ะ
21: ซึ่งอย่างน้องๆที่เดินทางมาเนี่ยหลายคนเกือบจะไม่ได้ออกจากพื้นที่นะคะเพราะว่ามีข้อจำกัดด้านเอกสารการเดินทางเนาะแล้วก็ต้องขออนุญาตหลายหน่วยงานมากๆเลยคือรถถูกกักเอาไว้เกือบจะไม่ได้มาร่วมงานแล้วแต่สุดท้ายก็พวกเขาก็มาได้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็โชว์ให้เด็กๆเห็นว่า
20: เรา
21: สามารถใช่ค่ะเราสามารถที่จะมีโอกาสได้เช่นเดียวกันแล้วก็โอกาสที่เขาจะมาเป็นส่วนหนึ่งจะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองก็ทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็เด็กอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นน้องๆจากชุมชนคลองเตยนะ
20: คะ
21: ชุมชนคลองเตยไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เป็นอยู่ในโรงเรียนเจ้าภาพหรือว่าน้องๆที่เข้าร่วมโครงการกับพาร์ทเนอร์ของเราคลองเตยดีจังนะคะซึ่งเราทำโปรเจกต์ร่วมของการพัฒนาทักษะของเยาวชนเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างยั่งยืนนะคะผ่านหลากหลายเรียกว่าหลากหลายผู้สนับสนุนเลยแต่ว่าหลักๆเลยเราก็ทำงานซึ่งคลองเตยเป็นหนึ่งในชุมชนในอาที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพแล้วก็หลายครอบครัวก็เผชิญความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งสังคมมากๆก็ทำให้เขามาสร้างฝันแล้วก็พลังให้ขับเคลื่อนไปได้นอกจากนี้ก็มีเราให้เรื่องความเท่าเทียมเรื่องสิทธิทางความเท่าเทียมทางเพศนะคะก็มีน้องๆหลายคนเป็นเด็กผู้หญิงนักบอลค่ะ15คนจากโรงเรียนเทศบาลท่าคลอง1จังหวัดปทุมธานี
20: ว้าว
21: เขาก็ใช่ค่ะโอ้โหจะมีเห็นตอนนี้เขาเตะเก่งมากเลยก็โหน้องเก่งมากก
20: ็อนาคตทีมชาติหญิงไทย
21: ใช่ค่ะเก่งมากมากก็ได้มีโอกาสมาเตะร่วมกันกับน้องๆ LGBTQI+ ด้วยใช่ค่ะ
20: พูดง่ายๆเลยว่าทั้งทีมเด็กชายเด็กหญิงแล้วก็ทีม LGBTQ+เนี่ยได้รับโอกาสมาใกล้ชิดกับลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับฟาวเดชั่นกันไม่ตื่นเต้น
21: ใช่ค่ะแล้วก็ได้ใช่ค่ะได้ใกล้ชิดกับเจ้าหญิงแอนราชกุมารีด้วยทรงมีพระปฏิสันถานกับเด็กทุกกลุ่มเลยนะคะพระองค์ก็จะไม่อยู่ตรงนั้นนะจะไม่เป็นคนแปลในพระองค์ก็ทรงให้ปฏิสถานกับเด็กทุกกลุ่มด้วยความอบอุ่นแล้วก็เปิดกว้างเท่าๆกันเลยค่ะทรงรับฟังทรงถามคำถามแล้วก็ทรงให้กำลังใจแก่เด็กแต่ละคนโดยทำให้เด็กๆได้มีโอกาสคุยกับเด็กๆหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับพระองค์ก็เด็กๆทุกคนบอกว่าจะจำไปตลอดชีวิตเลยค่ะพี่เก่งค่ะ
20: ตอนที่น้องแซมมี่ทำภารกิจปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามระหว่างเด็กๆกับเจ้าหญิงแอนนะคะมีอะไรที่จะสามารถแบ่งปันถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังบ้างไหมคะที่เท่าที่ถ่ายทอดได้เท่าที่ถ่ายทอดได้
21: เอาเป็นว่าแซมมี่เห็นถึงความอบอุ่นแล้วกันค่ะเป็นรังสีความอบอุ่นที่เจ้าหญิงแอนได้ทรงดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ Save the Children UK เนาะเรามี Save the Children หลายประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็เห็นได้เลยว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงถามมาเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พระองค์มีพระชนมพรรษาเพียง19พรรษาแล้วก็ Save the Children คือองค์กร
0: การกุศลแรกที่พระองค์ทรงเลือกเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับตัวพระองค์เองเลยแล้วก็สิ่งที่พิเศษมากๆค่ะคือพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์เพียงข้อเดียวในการรับตำแหน่งนี้นั่นก็คือจะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ที่ทรงงานจริงไม่ใช่เพียงพระนามเท่านั้นแล้วพระองค์ก็ทรงทำตามที่ตรัสไว้อย่างสม่ำเสมอตลอดมาเห็นได้จากสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสถามน้องๆรวมไปถึงตรัสถามครูใหญ่นะคะผู้อำนวยการของโรงเรียนแล้วก็ตลอดจะไม่เห็นได้เลยว่าตลอดระยะเวลา55ปีเนี่ยพระองค์ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจเท่าที่ได้คุยกับ Save the Children UK ค่ะแล้วเราทราบมาว่ามีถึง 1,300 ครั้งเลยที่ได้พบปะกับผู้สนับสนุนและอาสาสมัครกว่า 27,500 คนแล้วก็ได้ทรงเสด็จเยือนโครงการของ Save the Children ใน33ประเทศทั่วโลกในบางปีทรงร่วมกิจกรรมด้วย Save the Children ถึง11ครั้งในปีเดียวเลยนะคะแล้วก็ความทุ่มเทของพระองค์สูงมากในปี2533ประธานาธิบดีเดาคาวดาแห่งแซมเบียก็ถึงกับเสนอพระนามของพระองค์เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเลยทีเดียวค่ะที่ประเทศไทยปีนี้เป็นครั้งที่4นะคะก่อนหน้านี้ทรงเสด็จเยือนในปี2515เสด็จเยือนประเทศไทยครั้งแรก2522เสด็จเยือนครั้งที่2 2530นะคะก็เป็นปีที่ซ้ำมีเกิดทรงเสด็จเยี่ยมโครงการด้านการศึกษาแล้วก็ค่ายปุริภัยตามแนวชายแดนซึ่งเป็นรากฐานที่ Save the Children Thailand ได้ทำกับเด็กลี้ภัยจนถึงวันนี
1: ้
0: แล้วก็ปี2549ก็ทรงพระราชทานรางวัล Save the Children Award สำหรับการโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนในไทยแล้วก็ลุ่มแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะโหพระองค์ทรงทุ่มพระวรกายดูแลงาน Save the Children ทั่วโลกเลยนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็มาไทยถึง4ครั้งด้วยโอ้โห
0: ใช่ค่ะมา4ครั้งเลยค่ะแล้วก็สิ่งนึงที่ฉันอยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังของคลื่นความคิดนะคะ
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับเรื่องของพระราชดำรัส
1: ค่ะ
0: ตอนที่ทรงกล่าวสปีชนะคะ
1: ค่ะ
0: ประทับใจมากๆพระองค์ทรงตรัสว่า it is not about competition ทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เรื่องของการแข่งขันเท่านั้นนะคะแต่ว่าคุณค่าที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่การสร้างความมั่นใจการทำงานเป็นทีมความสามารถเรื่องของความมั่นใจในการรับมือกับความสำเร็จแล้วก็ความล้มเหลวได
1: ้
0: พระองค์ทรงตรัสเรื่องของกีฬาค่ะทรงตรัสว่ากีฬามาเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การศึกษาในรูปแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงมาก่อนและเป็นวิธีที่ทรงพลังในการส่งเสริมการรวมกันเป็นหนึ่งได้ซึ่งทำให้บรรยากาศอบอุ่นมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าทรงตรัสถึงอารมณ์ด้วยอารมณ์ขันว่าเคยเล่นกีฬาในช่วงหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ฟุตบอลนะแล้วก็เลยทำให้ทุกคนหัวเราะและรู้สึกเป็นกันเองมากๆเลยค่ะพี่กิ่ง
1: ถ้าพระองค์ได้ใกล้ชิดกับเด็กๆแล้วพระองค์แบบทรงพระสวนด้วยเนี่ยโอ้โหเด็กๆก็คงจะแบบประทับใจยิ่งขึ้นด้วยเนาะเพราะว่าพระองค์เป็นกันเองมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ใช่ค่ะไม่มีความสุขมาก
1: ค่ะ
0: ทุกคนจะแบบว่าแบบเครียดมากเลยพระองค์จะมาแต่พอมาถึงนะพระองค์อยู่ทรงอยู่บริเวณในงานแล้วมีความรังสีของความสุขปรากฏมากเลยค่ะ
1: ก็ทำให้ภาพที่คุณผู้ฟังจะได้เห็นใน Facebook ใน YouTube เนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าพระองค์เนี่ยทรงปฏิสันถารกับทุกๆคนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะน้องแซมมี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: น้องแซมมี่ก็นำภาพมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรานี่แทบจะไม่ได้เห็นในโอกาสแบบนี้เลยถูกไหมฮะเพราะว่ามีเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองที่ได้เข้า
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะมาอีกเรื่องนึงที่อยากรู้มากๆเลยน้องแซมมี่คลุกคลีกับงานเด็กมาเป็นปีก่อนที่จะมารับตำแหน่งเป็นมิสซิสเวิลด์ ของประเทศไทยแล้วก็เป็นของระดับโลกเนี่ยเรามีเรื่องราวประทับใจอะไรที่จะมาแบ่งปันบ้างคะ
0: ความประทับใจของแซมมี่เหรอคะก็ยังคง Save the Children เราทำงานในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2522แล้วก็ปีนี้ปีที่47แล้วค่
1: ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงทำงานในประเทศไทยในมากกว่า10โครงการใน12จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ทำงานด้านการศึกษาการคุ้มครองเด็กสิทธิเด็กแล้วก็การรับมือทางด้านการเปลี่ยนแปลงทาง climate change หรือว่า humanitarian response การตอบสนองด้านมนุษยธรรมนะคะในวิกฤตก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ยังคงเปิดรับแล้วก็ทำงานกับพาร์ทเนอร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องก็มีความสุขที่ได้บอกกับอย่างได้มาคุยกับพี่เก่งวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาคุยกับพี่เก่งแล้วก็ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเกี่ยวกับงานของ Save the Children ค่ะก็ทำในทุกๆมิติแล้วก็ยังคงมีความสุขและความประทับใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อเด็กๆทุกๆคนนะคะในประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: สิ่งสำคัญที่พี่เก่งอยากให้สื่อของคลื่นความคิดเนี่ยค่ะถ่ายทอดให้กับคนทำงานที่อาจจะอยู่เบื้องหลังและอาจจะไม่มีช่องทางได้นำเสนอในการเผยแพร่เรื่องราวดีๆเนาะเพราะว่ามีหลายองค์กรที่ทำงานแล้วอยู่เบื้องหลังแล้วก็ไม่มีเวทีแต่เรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาเรื่องราวดีๆมาสู่คุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังก็จะได้มีโอกาสไปสนับสนุนไปร่วมกิจกรรมหรือแม้กระทั่งอาจจะเปิดเวทีที่ให้ทีมที่คอยช่วยเหลือเด็กๆเนี้ยนอกจาก Save the Children แล้วก็อาจจะยังมีโอกาสได้ร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรอื่นๆที่แนวคิดเดียวกันใช่ไหมฮะน้องแซมมี
0: ่จับมือกันทำงาน
1: เพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนไทยนะ
0: คะใช่ค่ะขอบพระคุณพี่เก่งแล้วก็คลื่นความคิดมากเลยค่ะที่เปิดโอกาสให้ Save the Children ได้มาเล่าใครหมายถึงว่าคุณไม่บอกอาจจะไม่ได้รู้เนาะอย่างที่พี่เก่งบอกว่าทำอะไรบ้างในประเทศไทยแล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจอยากจะขับเคลื่
1: อ
0: นทุกๆมิติเลยค่ะเพื่อเด็กๆในประเทศไทยค่ะเรียกว่าจริงๆ Play for Change เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอย่างที่ได้เรียนไปนะคะ Play for Change ไม่ได้เป็นแค่งานวันเดียวแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของ Save the Children Thailand ในการนำเอาพลังแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจไปต่อยอดเพื่อเด็กๆทั่วประเทศต่อไปในด้านการศึกษาการคุ้มครองเด็กหรือว่าการตอบสนองด้านมนุษยธรรมเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยสมควรที่จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้การเล่นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็เติบโตยังมีศักดิ์ศรีแล้วก็งานวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ทำให้เราเห็นว่าสิ่งนี้สามารถเป็นไปได้จริงแล้วก็แอบบอกอีกแอบแจ้งนะฟังแล้วเราจะมีการทำงานร่วมกันกับสถานทูตอังกฤษจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับฟุตบอลอีกหรือเปล่ายังไงก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะคะจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ในไม่กี่เดือนข้างหน้าฝากติดตาม Save the Children ด้วยค่ะ
1: แล้วพี่เก่งเองก็รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งไปทำงานอยู่ที่อังกฤษเขาก็จะระดมเขาเรียกความสนับสนุนจากอังกฤษบินกลับมาช่วยเด็กๆที่จังหวัดตากที่แม่สอดเหมือนกันเออก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนไทยใจดีนะก็บินกลับมาเวลามาเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยก็จะไปปฏิบัติภารกิจบนดอยบนเด็กชายขอบชายแดนในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ขาดโอกาสอย่างเงี้ยพี่เก่งเชื่อว่ายังมีอีกหลายภาคส่วนที่สามารถจับมือกันทำอะไรได้คนละเล็กคนละน้อยในกำลังที่ตัวเองทำไหวใช่ไหมน้องแซมมี่เราก็อยากจะให้ทุกคนมีโอกาสแล้วก็ได้เข้าถึงเด็กๆจำนวนมากทั้งผู้ลี้ภัยเองทั้งเด็กในพื้นถิ่นเองทั้งเด็กในชุมชนคลองเตยหรือชุมชนแออัดอื่นๆเด็กแม้กระทั่งที่พี่เก่งเจอก็คือตามสถานก่อสร้างในเมืองหลวงเนี่ยเราก็จะมีเด็กๆที่แบบตกหล่นอยู่กับแรงงานก่อสร้างเนี่ยก็จะมีกลุ่ม Saturday School เขาก็ไปสอนหนังสือกันทุกวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยพี่เก่งก็ยินดีมากๆเป็นสื่อกลางให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักน้องๆแล้วก็องค์กรที่มาช่วยกันทำให้เยาวชนคุณภาพดี ชีวิตดีขึ้นนะคะต้องขอบคุณ Save the Children ขอบคุณน้องแซมมี่ด้วยที่ทำให้อนาคตของเด็กๆหลายคนโตขึ้นมาได้อย่างมีพลังแล้วก็เป็นความหวังให้กับประเทศชาติของเราในอนาคตด้วยวันนี้ต้องขอบคุณน้องแซมมี่มากๆเลยน้องแซมมี่มีอะไรฝากให้คุณผู้ฟังเผื่ออยากจะไปร่วมงานกับทาง Save the Children ในโครงการต่อไปติดตามได้ทางไหนกันคะ
0: ค่ะก็สำหรับท่านไหนที่อยากทำงานร่วมกันกับ Save the Children สามารถติดตามช่องทางของพวกเราได้เลยค่ะเราอยู่ในทุกโซเชียลมีเดียนะคะก็พิมพ์คำว่า Save the Children Thailand ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะคะ savethechildren.or.th ค่ะเรามีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโครงการต่างๆของเรานะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่อยากที่จะเรามีเพจด้วยสำหรับเรียกว่าเป็นติ่งเนาะถ้ามีเด็กคนไหนอยากที่จะแบบว่าทำแคมเปญให้กับดารา

0: Girl นะคะแห่ง Save the Children แล้วก็เป็น Mrs. World คนไทยคนที่2ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากันนะคะ
2: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราภรณ์ชมกลิ่น
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัย
4: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมMCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
2: ้ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กร

0: กว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
6: กลับเข้ามาสู่รายการห้องรับแขกในช่วงสุดท้ายค่ะพี่บุ๋มอยู่กับคุณผู้ฟังกับพี่เก่งนะคะเรามีข่าวดีๆกันมาทั้งเรื่องกิจกรรมงานที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วก็ที่จะชวนไปต่างประเทศกันนะพี่บุ๋มมีข่าวดีอะไรมาบอกแฟนๆห้องรับแขกคะ
7: ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้กระแสตอบรับเนี่ยคือปังสุดๆเลยนะคะแบบฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะกับกิจกรรม AI for Life นะคะที่เราก็จัดกันอย่างต่อเนื่องจนมาถึงครั้งที่3แล้วค่ะโดยที่ครั้งนี้พิเศษสุดๆนะคะเราแบ่งเป็น2วัน2หัวข
6: ้
7: อเพื่อตอบโจทย์ผู้ฟังเก๋าโดยเฉพา
6: ะ
7: ทั้งคลิป and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะคะแล้วก็ workช็อปสุดพิเศษค่ะทั้งการสอนแต่งภาพเล่าเรื่องด้วย AI นะคะที่จะเปลี่ยนรูปถ่ายธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นภาพเล่าเรื่องสุดเก๋เอาไว้โพสต์นะคะแล้วก็ให้ AI เนี่ยช่วยขยายนะคะแล้วก็ช่วยขายให้กับเรายอดปั้นยอดขายให้ปังนะคะที่จะมาช่วยเพิ่มทักษะให้พี่ๆเนี่ยนำ AI ไปช่วยคิดคอนเทนต์และสร้างยอดขายเสริมความปังให้ธุรกิจวัยเกษียณได้อย่างมืออาชีพค่ะที่อ่านมาอย่างยาวเหยียดทั้งสองกิจกรรมนี้นะนะคะต้องขอบอกตามตรงว่าเต็มแล้วค่ะเต็มไปที่ร้อยแล้วนะคะ
6: ต้องขอจำกัดค่ะ
7: ใช่เพราะอยากสอนแบบจับมือทำอ่ะสอนอย่างนั้นเลยอ่ะนะคะ
6: ใช่ค่ะ
7: ดังนั้นเราต้องขอขอบคุณทุกความสนใจและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สมัครคันด้วยนะคะเตรียมตัวมาพบกับความรู้ความสนุกและมิตรภาพดีๆในวันงานกันได้เลยค่ะส่วนใครที่รอบนี้กดสมัครไม่ทันไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าทาง Thinking Radio ยังจะมีโครงการและเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้ไว้เตรียมอีกเพียบเลยค่ะไม่อยากพลาดโอกาสดีๆในครั้งหน้าสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Thinking Radio ในทุกๆช่องทางเลยนะคะแล้วสำหรับกิจกรรม AI for Life ปีที่3ทั้ง2วันนี้ต้องขอขอบคุณย่างโอตานิเคซีพันรันสัจนะคะขับต่อได้อีกแม้ถูกปาดตับนะคะมีกว่า39ขนาดนะคะความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้ณที่นี้ด้วยนะคะ
6: ค่ะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะอ่ะโอตานิ
7: ค่ะยางโอตานิเคซีพันรันแฟลตค่ะ
6: วิ่งได้ต่อแม้ถูกบาดหรือตำนี่แหละค่ะน่าสนใจอ
7: ันนี้คือเหมาะสำหรับยิ่งแม่พ่อขับรถเนาะแล้วก็อย่างยิ่งสาวๆด้วยนะจะมาแบบเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางลำบากอันนี้ก
6: ็
7: แนะนำเลยค่ะ
6: ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่พี่เก่งเชื่อว่าหลายๆคนน่ะกำลังรอคอยอยู่นะคะก็คือการไปดูงานที่ ชิงเตาค่ะพี่บุ๋มค่ะเราจัดกิจกรรมชวนผู้ประกอบการไทยเราไปดูเมืองที่น่าสนใจมีทั้งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของ AI ของโรบอทของฮิวแมนนอยด์เขาทำล้ำมากๆเลยเป็นโรงงานท้องถิ่นที่ทำไปสู่ global brand ได้อย่างไรฮะไฮเซนค่ะไฮเซนเป็นโรงงานเรียกว่าพื้นบ้านเลยสักก่อตั้งที่ชิงเต่ากันไปเริ่มแรกตอนนี้ส่งออกทั่วโลก160ประเทศค่ะ
7: โอ้แล้วเขาทำราคาได้ดีมาก
6: ใช่ไ
7: หมพี่เก่ง
6: ใช่ใช่
7: แล้วพูดถึงของหนูก็ใช้ของเขาอยู่นะก็โอเคอยู่นะ
6: ใช่ใช่เขาบอกว่ามีโรงงานที่เมืองไทยด้วยแต่เราไปดูต้นตำรับที่นู่นแล้วเขาพัฒนาไปถึงไหนถึงโกอินเตอร์ได้ทั่วโลกจนทั่วโลกยอมรับเลยว่าเทคโนโลยีล้ำสุดๆค่ะเราจะเข้าไปดู
7: แล้วเมืองชิงเต่านี่คือสวยมาก
6: ใช่
7: เมืองชิงเต่าผมรับประกันเลยว่าสวยมากค่ะเหมือนแบบเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเคยเป็นเมืองขึ้นของเยอรมนี
6: ใช่
7: ดังนั้นเขาก็จะแบบความแบบบ้านเรือนเป็นแบบฝรั่งยุโรปเลยค่ะ
6: ใช่
7: ใช่แล้วอากาศก็จะดีมากเย็นเอาแนะนำเสื้อกันหนาวหนาๆไปด้วยนะคะ
6: ใช่ค่ะแล้วเราก็ยังได้ไปดูศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เตรียมไว้รองรับสังคมผู้สูงอายุคุณอยากจะไปต่อยอดทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุก็ควรจะไปดูที่นี่ด้วยนะคะพี่บุ๋มค่ะเพราะว่าเขาจะพาไปชมโรงงานนี้ครึ่งวันให้เราเต็มที่เลยค่ะกรุ๊ปเราดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็ยังจะได้ไปสัมผัสวัฒนธรรมของจีนโบราณ 1,400 กว่าปีได้ข่าวว่าเขามีต้นแปะก๊วยอายุ 1,600 ปีที่ยังอยู่เนาะเชียงเต่าแล้วก็ยังมีโรงงานผลิตเครื่องดื่มของชาวเยอรมนีค่ะพี่เก่งว่าจะไปงาน Octoface ก็คงไม่ต้องแล้วค่ะไปเชียงเต่าเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะ ไปกับคลื่นความ
7: ไปทีเดียวครบ
6: ครบเลยค่ะ3สถานที่สำคัญแล้วก็ไฮไลท์ทุกอย่างของชิงเต่าเก็บหมดค่ะขึ้นตึกสูงขึ้นเขาสูงดูหมู่บ้านประมงกินซีฟู้ดล็อบสเตอร์คนละตัวไม่อั้นเลยนะคะสำหรับอาหารซีฟู้ดที่เราจะกินกันทุกมื้อเลยค่ะพี่บุ๋มค่ะ
7: มื้อเลยค่ะโอ้โหไปด้วยได้ไหมเนี่ย
6: ทันเราไปกัน20กันยายนค่ะ
7: โอ้โหอันนี้แนะนำให้เอารองเท้าแบบเดินง่ายๆสบายๆไปด้วยนะคะ
6: ค่ะเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีความสุขเดินสบายๆชิลๆเพราะฉะนั้นรองเท้ากับยาประจำตัวของแม่ๆทั้งหลายเตรียมไปให้พอ
7: ใช่ต้องมียาไปด้วยนะแม่
6: เออก็เนี่ยมีหลายคนบอกว่าจะเตรียมตัวเพื่อไปเดินแล้วก็ท่องเที่ยวของเรามีหูฟังที่เป็นหูฟังประจำตัวให้ไกด์แล้วก็วิทยากรได้บรรยายใส่ให้เป็นพิเศษส่วนตัวเลยค่ะพี่บุ๋มขานี่เป็นไงล่ะทริปของเรา
7: คือไกด์ก็ไม่ต้องตะโกนแต่ได้ยินชัดเจน
6: ถูกต้องค่ะ
7: ได้ยินทุกคนไหมถ้าทั้งยืนตรงข้างหลังทัวร์ข้างหลังทริปนะคะ
6: ถูกต้อง
7: ได้ยินทุกคนโดยทั่วกัน
6: ใช่ครับพี่บุ๋มมีข่าวฝากไหม
7: แต่อีกหนึ่งเรื่องราวใช่มีหนึ่งข่าวครับอยากจะบอกว่าอันนี้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการ12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2569ต้องขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านนะคะที่ตอบรับอย่างอบอุ่นแล้วมาพบกับประสบการณ์วิ่งรักโลกหรือ Carbon Neutral Event นะคะและก้าวสำคัญของการวิ่งมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจากเอมและ WA เป็นครั้งแรกค่ะและพร้อมพิชิต6สะพานในตำนานของกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะและอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่กับ Run for Mom ก็คือต้นมะลิค่ะที่ผู้สมัครทุกท่านเนี่ยจะได้รับเป็นที่ระลึกนะคะซึ่งในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากกระถางพลาสติกเป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวค่ะสามารถปลูกลงดินได้ทันทีและสำหรับเหรียญรางวัลปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวความคิดดอกมะลินะคะโดยที่นักวิ่งเนี่ยจะได้รับเหรียญกลีบแรกนะคะและสามารถสะสมเหรียญได้อย่างต่อเนื่องแต่ละปีจนครบ4กลีบค่ะก่อนที่จะประกอบกันเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตนะคะแล้วก็ได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปี จนกลายเป็นดอกมะลิเต็มใบนะคะสำหรับผู้สมัครทุกท่านสามารถมารับเสื้อและบิฟได้นะคะที่ศูนย์เศรษฐกิจค่ะในวันที่10และ11สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงจนถึง3ทุ่มนะคะสามารถติดตามรายละเอียดทาง Facebook ได้นะคะที่12 AUG Half Marathon ค่ะทั้งนี้กิจกรรมวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2569เนี่ยนะคะก็แน่นอนค่ะในส่วนของกิจกรรมที่เรียกว่าเท่าแบบของภาษาอังกฤษนิดนึงก็คือ Run for Mom นะคะ2026
6: ค
7: ่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดนะคะผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยจะนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถนะคะเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั่นเองนะคะแล้วพบกันค่ะในเช้าวันพุธที่12สิงหาคมนี้นะคะ
6: แล้วก็ไปพบกับทีมงานดีเจทีมงานคลื่นความคิดด้วยเพราะเราไปออกบูธอสมท FM 96.5 Thinking Radio วันที่10 11และ12สิงหานี้ค่ะนี่เราจะไปเจอกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกแล้วก็ไปรับเสื้อรับบีฟกันนะมาพูดถึงช่วงข่าวดีๆแบบนี้เนี่ยก็จะมีกันประจำทุกสัปดาห์ทุกรายการไม่ว่าจะเป็นรายการตั้งแต่ตี5โลกยามเช้าจนไปถึงรายการ4ทุ่มของเราเลยนะพี่บุ๋มค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าพลาดเกิดอย่างเงี้ยไปต่างประเทศแบบพี่บุ๋มฟังผ่าน YouTube ได้ค่ะรายการเรายังมีออนแอร์ที่ YouTube นะคะเข้าไปคลิกได้เลย Thinking Radio ฟังได้ทุกรายการขอบอกทุกรายการเลยครับ
7: ค่ะยังไงมีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมดีๆเสมอห้ามพลาดนะคะ
6: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะแฟนๆคลื่นความคิด
7: ห้องรับ
6: ค
7: ่
6: ะค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่บุ๋มนะคะ
7: เ
6: ด
7: ิน
6: ทางปลอดภัยค่ะ
7: ขอบคุณพี่เก่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
9: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ความว่าพนะนายโมฮัมหมัดมูอิซุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟกรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินท์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในช่วงจำพรรษาอันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายอยู่ติดกับศาลพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ผู้ยอมรับโทษประหารเพื่อรักษากฎมณฑีบาลแสดงถึงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพระครูสาครสิทธิวิมลหรือหลวงตาชลอวิมโลและพุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างอาคารต่างๆภายในวัดต่อมาในปี2550ได้รับการยกฐานะเป็นวัดสารพันท้ายนรสิงห์และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีผู้คนเดินทางมาสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก
2: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
9: เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับท่านฟังก็จะมีนัดกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้แล้วก็ท่านวิทยากรของเรารองศาสตราจารย์ดร.รุศรธรรมใจส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนะวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องที่น่าสนใจมาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับสวัสดีครับอาจารย์รุศรครับ
13: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
12: ครับ
13: เสียง
12: ชัดเจนนะผมได้ยินชัดเจน
13: พอดีผมอยู่ข้างนอกผมลงพื้นที่อยู
12: ่โอ้ครับผมได้ยินชัดเจนนะ
13: นะพบปะประชาชนนะ
12: โอ้ครับต้องมีทุกสัปดาห์สิครับเนี่ยอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วก็เห็นว่าอยู่ต้องไปทำมีงานอะไรต่างๆที่ต้องลงพื้นที
13: ่ใช่ครับก็สัปดาห์นี้ก็เยอะหน่อยเพราะว่ามันก็มีวันว่างที่ไม่มีการประชุมที่รัฐสภา
12: ปิดสมัยประชุมแต่ว่าอาจารย์ก็มีกรรมาธิการ
13: อยู่แต่ว่าก็พอมีเวลามากขึ้นก็วันก่อนก็ไปร่วมงานที่วัดเพลงนะฮะซึ่งทางเขตตลิ่งชันเขาก็จัดงานเป็นแห่เทียนพรรษา31วัดเขตตลิ่งชันนี่ก็เป็นเขตที่มีวัดเยอะนะก่อนหน้านี้ก็ไปเขตทวีวัฒนาก็5วัดแต่ว่าไปทำพิธีวัดเดียวนะแล้วเขาก็เอาเทียนพรรษาเนี่ยกระจายไป
12: ครับแต่พอรวมศูนย์กันที่วัดเดียว
13: ใช่ครับ
12: แล้วกรรมาธิการนี่อาจารย์เป็นคณะอะไรบ้างครับเนี่ย
13: การเงินการคลังนะฮะแต่ว่าผมเป็นที่ปรึกษาของอนุปฏิรูปภาษีด้วยการเงินการคลังกับปฏิรูปภาษีเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องที่เราจะคุยในวันนี้มากพอสมควรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลก็มีการจดทะเบียนบัตรคนจนใช่ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
12: เขาจะมีการให้ปรับเกณฑ์อะไรของเขาอยู่ครับ
13: ใช่ครับแล้วก็มันก็ทำให้คนจำนวนไม่น้อยที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยก็ถูกกันออกไปจากเกณฑ์ใหม่ที่ค่อนข้างแข็งตัวนะฮะ
12: ครับ
13: แต่ว่ามันจะไม่คัดกรองก็ไม่ได้นะฮะไม่คัดกรองเลยก็ไม่ได้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยคนรับบัตรอยู่ประมาณ 13.3 ล้านคนตัด 13 ล้านคนแล้วก็ล่าสุดที่มีการลงทะเบียนมันขึ้นไป18ล้านกว่าคนใช่ไห
12: ม
13: มีคนที่ถูกคัดออกประมาณ9ล้านกว่าก็เหลือที่อยู่ในระบบเนี่ย9ล้านประมาณ9ล้านใช่ไหมฮะ
12: ครับครับ
13: ซึ่งมันก็มีมิติที่จะต้องพิจารณาหลายด้านนะครับคุณไพศาลคือทั้งในแง่ของเกณฑ์ที่มันแข็งตัวแล้วก็ทำให้คนจนจำนวนหนึ่งเนี่ยหลุดออกจากระบบและในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยการลงทะเบียนหรือการได้บัตรสวัสดิการก็มีคนที่จริงๆไม่ถึงกับมีความจำเป็นมากก็ได้รับอยู
12: ่
13: แล้วก็ ประกอบกับการที่เรามีปัญหาเรื่องฐานะทางการคลังมากขึ้นมันก็จำเป็นจะต้องมานั่งดูว่าจะทำยังไงให้การใช้งบประมาณเนี่ยมันถึงกลุ่มเป้าหมายให้ดีที่สุดถ้าเรายังบนฐานของการดูแลสวัสดิการโดยใช้ฐานคิดแบบสังคมสงเคราะห์อยู่มันก็จะต้องไปคัดคนจนอยู่คือต้องไปคัดกรองคนจนแต่สิ่งที่มันดีกว่านี่ก็คือการสร้างระบบสวัสดิการฐานสิทธิ์คือใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นฐานในการพิจารณาก็คือว่าไม่ต้องมาคัดกรองใครที่เป็นประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้หมดนะครับแต่จะใช้ไม่ใช้เนี่ย ก็แล้วแต่เขานะก็เหมือนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าคร
14: ับ
13: แต่ว่าการจะเกิดฐานสิทธิ์ได้เนี่ยระบบการคลังแล้วก็การหารายได้ของรัฐเนี่ยมันจะต้องดีกว่านี้นะและประเทศก็จะต้องมีการทุจริตรั่วไหลน้อยกว่านี้นะฮะระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจก็ต้องโปร่งใสนะฮะมากขึ้นกว่าเดิมมาก
14: ๆ
13: ซึ่งมันก็จะเหมือนประเทศในยุโรปโดยเฉพาะยุโรปเหนือนะที่ระบบสวัสดิการเนี่ยมันพัฒนาสู่ความเป็นสวัสดิการที่คิดอยู่บนฐานของสิทธิ์ของประชาชนนะซึ่งมันก็คือรัฐสวัสดิการการจัด
14: เรื่องบัตรอย่างบัตรทองเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐสวัสดิการอย่างหนึ่งรูปแบบหนึ่งด้วยไหมอาจารย
13: ์รูปแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่ง
14: ซึ่งของเราเนี่ยถือว่ามีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามาก
13: ถือว่าก้าวหน้ามากแต่อันนี้เฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาลนะ
14: ครับ
13: แต่ว่าตอนนี้มันกำลังจะมีปัญหาเรื่องที่มันเงินมันจะไม่พอในอนาคตถ้าไม่ปฏิรูปการคลังนะคุณประสาทเพราะตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยมากกว่า 50% ขาดทุนอยู่แล้วก็สังคมไทยก็เป็นสังคมที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อย
14: ๆครับ
13: ฉะนั้นค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์ค่า
14: สูงมันจะสูงขึ้น
13: ใช่ครับมันจะต้องแก้ไขหลายอย่างนะถ้าเราจะรับมือกับปัญหาในอนาคตให้ได้นะครับ
14: มันก็จะมีประกันสังคมนี่ก็เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง
13: ประกันสังคมเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งแต่เป็นสวัสดิการที่ผู้ประกันตนต้องร่วมจ่ายผู้ประกันตนร่วมจ่ายคือจริงๆระบบประกันสังคมเนี่ยมันก็จะเป็นเสาหลักให้กับสวัสดิการของประเทศไทยได้ถ้ามันพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขยายไปยังแรงงานอิสระทั้งหมดซึ่งอันเนี้ยก็มีการผลักดันกันอยู่ผมก็ร่วมผลักดันด้วยนะครับก็กำลังดำเนินการอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับบางเรื่อง
14: ครับ
13: ถ้าสมมติเราจะเอาแรงงานอิสระซึ่งทำงานตามบ้านเนี่ยมาอยู่ในระบบประกันสังคมทั้งหมดเนี่ยมันมีประเด็นที่มันซับซ้อนอยู
14: ่ครับ
13: เยอะ
14: คร
13: ับ แต่ว่ามันจะทำให้ระบบทั้งระบบเนี่ยมันดูแลผู้คนดูแลคนทำงานได้ดีขึ้นแค่กระทั่งเกษตรกรอย่างเงี้ยเกษตรกรก็อยู่นอกระบบประกันสังคม
14: ครับ
13: แล้วก็บรรดาพนักงานของรัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการก็อยู่หลายหน่วยงานก็อยู่นอกระบบประกันสังคมคือถ้าเขาจะประกันเขาก็ต้องไปประกันตัวเองเป็นมาตรา40นะครับซึ่งสิทธิประโยชน์เนี่ยมันก็ไม่เท่ากับมาตรา33
14: เพราะไม่มีนายจ้างร่วมจ่ายสมทบ
13: ใช่ครับอย่างล่าสุดเนี่ยก่อนมาทำงานการเมืองเนี่ยผมก็เป็นประธานที่ศึกษาพัฒนาเรื่องสูตรแชร์ที่ในที่สุดเนี่ยกระทรวงแรงงานก็ได้รัฐบาลนี้ก็ผลักดันให้มีการบังคับใช
14: ้
13: ซึ่งมันก็จะเป็นระบบที่มีการจ่ายบำนาญที่เป็นธรรมมากขึ้น
14: เนี่ยผมก็สงสัยว่าทำไมเสร็จตั้งนานแล้วผ่านบอร์ดมาตั้งนานแล้วมาติดอยู่ที่รัฐมนตรีท่านที่แล้วจนกระทั่งมาต้องมารัฐมนตรีหนิมมาลงนามเอาในสมัยรัฐมนตรีหนิมคุณจุลพันธ์เนี่ยมันเกิดการโต้เถียงขัดแย้งอะไรกันยังไงหรือเปล่าอาจารย
13: ์ถ้าในทาง วิชาการนะแล้วก็รวมทั้งการศึกษาวิจัยอย่างรอบด้านเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่ผลักดันสูตรแคร์ไม่มีเลยแต่ว่าแล้วไอ้ที่มันมีจุดที่มันเป็นจุดอ่อนอยู่บ้างเนี่ยเราก็ได้พัฒนากลไกและระบบในการอุดช่องโหว่หมดแล้วเพราะว่าเวลาคำนวณเป็นสูตรแคร์เนี่ยคนส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยคือได้ประโยชน์มากขึ้นได้ประโยชน์มากขึ้น
15: ครับ
13: จะมีคนจำนวนหนึ่งที่อยู่มาตรา33ที่อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ลดลงบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเราก็ได้ชดเชยโดยการที่มีมาตรการในการชดเชยให้ฉะนั้นโดยรวมเนี่ยมันก็จะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยได้สิทธิประโยชน์มากขึ้นและเป็นธรรมมากขึ้นคิดง่ายๆก็คือระบบเดิมเนี่ยมันเอาฐานที่มาคิดเนี่ยคือ5ปีสุดท้ายของการทำงานอย่างเงี้ย
15: ครับ
13: แต่อันเนี้ยเอาฐานในการคำนวณเนี่ยเป็นระยะตลอดระยะเวลาของอายุงานที่จัดสมทบฉะนั้นมันดีกว่าอยู่แล้วครับแล้วก็จำนวนหนึ่งที่เขาออกจากงานแล้วก็ต้องการรักษาสิทธิ์บางอย่างไว้เปลี่ยนจากมาตรา33มาตราเป็นมาตรา39เนี่ยอันนี้ถ้าเป็นการสูตรการคำนวณแบบเดิมเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับเขาเลยอ่ะคือเขาได้รับบำนาญน้อยมากเมื่อเทียบกับเงินที่เขาจ่ายแต่คนเนี่ยต้องบอกว่าระบบประกันสังคมของไทยเนี่ยค่อนข้างเป็นระบบที่ใจดีใจดีก็คือว่าหมายความว่าจริงๆจ่ายสมทบเนี่ยไม่ได้มากไม่มีกระบ้างนายอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเกษียณไปแล้วสมมติเกษียณเริ่มได้รับเงินบำนาญเนี่ยตั้งแต่อายุ55เนี่ยแล้วเขามีอายุยืนยาวเนี่ยประมาณ 6-7 ปีนี่เขาก็ได้คืนหมดแล้วนะครับ
15: ครับ
13: คือมันค่อนข้างดีค่อนข้างเป็นประโยชน์แต่ว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ต้องมีความรอบคอบนะก็ไอ้ที่ความล่าช้าก็อาจจะเกิดจากความรอบคอบแล้วก็บางส่วนก็อาจจะเกิดจากประเด็นทางการเมืองเล็กน้อยนะครับเป็นประเด็นทางการเมืองอะไรเงี้ย
15: ครับ
13: ที่จริงๆสูตรเนี่ยมันมีการศึกษาไว้นานแล้วนะฮะก่อนที่ผมจะมาทำศึกษาเพื่อผลักดันเรื่องนี้แต่ว่าฝ่ายราชการกับฝ่ายการเมืองก่อนหน้านี้เขาไม่ตัดสินใจเขาใจเองแล้วก็เรารณรงค์ให้มีบอร์ดมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมแล้วก็ได้บอร์ดมาจากการเลือกตั้งแล้วบอร์ดชุดที่แล้วเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่ก็มาจากประกันสังคมก้าวหน้าเขาก็มีแนวทางสนับสนุนสูตรนี้นะซึ่งมันรับกันจริงๆ ILO เนี่ยองค์การแรงงานระหว่างประเทศเขาก็ให้ศึกษาและแนะนำมานานนะตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้แล้ว
15: ครับ
13: บางอย่างเนี่ยคือถ้ามันเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่เนี่ยเราอย่าทำให้มันเป็นประเด็นทางการเมืองเนี่ยอย่างคุณชุติพันธ์เนี่ยเขาก็พอเขามารับหน้าที่เขาก็ตอบสนองเลยเพราะว่ามันเป็นประโยชน
15: ์ครับฮะไอ้กองทุนประกันสังคมก็จะเป็นอีกกองทุนหนึ่งใช่ไหมครับที่ในอนาคตข้างหน้าก็จะมีปัญหาว่าเงินก็อาจจะไม่พอเพียงที่จะมาดูแลสวัสดิการให้กับ
13: อันนั้นก็คือการคาดการว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไม่ปฏิรูปไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็อาจจะถ้าเงินไหลเข้าและเงินไหลออกยังอยู่ในระดับที่เราเห็นอยู่วันนี้แล้วเราคาดการไปเนี่ยก็คือปีประมาณ2597
15: ถ้าไม่ปฏิรูปไม่ทำอะไรเลย
13: ก็จะเงินเฉพาะส่วนที่เป็นกองทุนชราภาพเนี่ยอาจจะหมดเงินหมด
15: 97นะฮะ
13: แต่ว่ากองทุนของประกันสังคมเนี่ยมันแยกกันแยกบริหารคือมันจะมี4กองทุนมันจะมีกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆเช่นกองทุนประกันการว่างงานอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่มีปัญหาคือมันเป็นบวกเยอะบวกค่อนข้างเยอะมันอาจจะลดลงมาบ้างในช่วงที่เรามีปัญหาเศรษฐกิจต้องจ่ายสิทธิประโยชน์การว่างงานมากๆเนี่ย ลดลงมานิดหน่อยแต่โดยสภาพเนี่ยคือมันเป็นบวกตลอดแล
15: ้
13: วมันคงจะยังเป็นบวกต่อไปนะฮะแต่ว่าไอ้ที่เป็นห่วงกันก็คือกองทุนสิทธิประโยชน์ชราภาพเพราะว่าผมตั้งประชากรด้วย
15: คนก็จะเกษียณกันเยอะขึ้นเรื่อย
13: ๆใช่ครับใช่ครับฉะนั้นความน่าวิตกกังวลมันก็เกิดขึ้นกับคนที่มาเป็นผู้ประกันตนตอนนี้ที่อายุประมาณสัก20กว่า30เนี้ยนะแต่ว่าคือโดยการบริหารประเทศเนี่ยประกันสังคมมันปล่อยให้ไม่มีเงินไม่ได้อยู่ถึงที่สุดจุดหนึ่งเนี่ย2597เนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาสภาพคล่องจริงเนี่ยรัฐก็ต้องใส่เงินเข้ามาเพิ่มคือยังไงมันปล่อยให้มีปัญหาไม่ได้พูดง่าย
15: ๆเพราะ
13: มันเป็นระบบที่มันต้องดูแลคนจำนวนมาก
15: ก็เลยดูจะมีอะไรที่คล้ายๆกันอยู่แล้วสำหรับเรื่องของประกันสุขภาพทั่วหน้ากับเรื่องของประกันสังคมนะฮะเพราะว่าวันนี้อาจารย์ตั้งประเด็นที่ว่าจะพูดคุยกันกับผมให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมรับรู้รับทราบกันเนี่ยคือพัฒนาการและอนาคตของระบบสวัสดิการนะฮะแล้วอย่างน้อยผมจับประเด็นอย่างหนึ่งนะว่าพัฒนาการที่มันเป็นไปจนถึงปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าเนี่ยไอ้กองทุนหลายๆกองทุนที่มันเป็นกองทุนที่เป็นโซเชียลเวลแฟร์ของบ้านเราเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาว่าเงินมันหมดเงินมันไม่พอที่จะมาดูแลก็ได้ต่อไปเนี่ยดูจะเป็นปัญหาที่

0: าจจะเป็นโจทย์ที่จะต้องแก้ไขกันอยู่ในหลายกองทุนใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับแต่ว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยมันแม้กระทั่งในประเทศในยุโรปก็มีปัญหานี้เหมือนกันนะแต่เขาก็จะต้องปฏิรูปเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้มันยั่งยืนเกิดความยั่งยืนที่จะดูแลประชาชนต่อไปนะ
0: คร
1: ับสำคัญที่สุดก็คือเรื่องความโปร่งใสอ่ะนะคือถ้ามันบริหารงานกันโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยมันปัญหามันจะเบาลงเยอะนะฮะแต่ก็ไม่ได้แค่นี้ไม่ได้เพียงพอนะมันต้องทำอย่างอื่นด้วยนะ อย่างประเทศในยุโรปบางประเทศเนี่ยที่ประสบปัญหาทางการคลังเนี่ยก็เขาบางประเทศเขาก็ใช้วิธีปรับสวัสดิการปรับสวัสดิการลงบ้างหรือแม้กระทั่งยืดอายุสำหรับคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญอย่างฝรั่งเศสเขาก็ทำตรงนี้ใช่ไหมเขาก็ยืดอายุการเกษียณนะบางประเทศทำก็ไม่มีชุมนุมประท้วงไม่มีการเรียกร้องอะไรเพราะว่ามันมีการชี้แจงที่ดีแล้วก็เขาอาจจะมั่นใจต่อระบบราชการและระบบการเมืองในประเทศเขาอะนะแต่บางประเทศเนี่ยมันก็จะพอปรับเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บมันจะมีการชุมนุมประท้วงอย่างมากอย่างกรณีฝรั่งเศสนี่ชัดเจนสุดแต่ว่าอันนั้นมันก็เป็นคล้ายๆ culture ด้วยนะคือ culture แล้วก็วิถีทางการเมืองของฝรั่งเศสด้วยคือเขาก็ปกป้องสิทธิ์ตัวเองใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วมันก็เป็นเรื่องของความไม่พอใจรัฐบาลพ่วงอยู่ด้วยใช่ไหมฮะที่ตอนที่เขายืดอายุการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก60เป็น62อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: บางประเทศไม่มีปัญหามันแล้วแต่มันอยู่ที่ศิลปะของการบริหารจัดการด้วยนะอย่างศิลปะการบริหารจัดการทางการเมืองและการสื่อสารด้วย
0: อย่างนี้ไอ้ระบบสวัสดิการของแต่ละประเทศตอนนี้มันถือว่ามันมีความเหมือนความต่าง
1: ยุโรปดีที่สุดฮะยุโรปดีที่สุดสหรัฐอเมริกานี่ก็ไม่ได้ดีนะนะเราก็เห็นคนไร้บ้านเห็นปัญหาอะไรเยอะแยะคนยากจนที่ลำบากคือระบบของสหรัฐนี่มันเป็นระบบผสมไงมันเป็นระบบผสมคือมันมีคือเวลาเราพูดถึงระบบสวัสดิการเนี่ยมันจะมีกรอบความคิดอยู่ว่าคุณใช้ฐานคิดอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: คือคุณใช้ฐานคิดแบบอนุรักษ์นิยมฐานคิดแบบเสรีนิยมฐานคิดแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยฐานคิดแบบเผด็จการฝ่ายขวาก็มีนะมันแล้วแต่ว่าใช้ฐานคิดอะไรเพราะว่าอุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดออกแบบระบบสวัสดิการนะคือถ้าเป็นรัฐนิยมเนี่ยมันก็จะสร้างระบบสวัสดิการที่อยู่บนฐานของสังคมสงเคราะห์คืออยู่บนฐานของการเหมือนรัฐเนี่ยเป็นเหมือนที่ผู้อุปถัมภ์อ่ะประถมประชาชนในการให้เหมือนสังคมสงเคราะห์อย่างเงี้ยถ้าฐานคิดแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยเนี่ยมันคือฐานเรื่องสิทธิ์คือมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนเพราะฉะนั้นรัฐจะต้องไปหาวิธีในการบริหารจัดการให้มันดูแลประชาชนได้ในทุกๆมิติที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลการศึกษาสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งเรื่องสิ่งแวดล้อมการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอะไรพวกนี้นะครับคือถ้าเป็นฐานคิดแบบเสรีนิยมเนี่ยก็คือว่าไม่เชื่อในรัฐหรือไม่เชื่อในรัฐก็คือว่าก็รัฐไม่ต้องใหญ่มากคือการจัดสวัสดิการอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จัดเท่าที่จำเป็นแล้วก็บทบาทอย่างอื่นเนี่ยมันควรจะเป็นบทบาทของเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับ
0: อ
1: ันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดอยู่บนฐานคิดอะไรแล้วอันนี้มันก็จะนำมาสู่การพัฒนาระบบ การคลังงบประมาณแล้วก็เรื่องภาษีที่มันต่างกันด้วยนะคุณเบ
0: สครับเดี๋ยวของเรานี่มันก็มีอยู่หลายฐานคิดใช่ไหมฮะในรูปแบบต่างๆของการ
2: ของเราของเรา
0: เพราะเราก็จะมีลักษณะของการสงเคราะห์มีลักษณะของระบบสวัสดิการด้านสุขภาพที่ก้าวหน้าอะไรเงี้ย
2: ของเราก็ผสมผสม
0: ไอ้อย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรอะไรที่เรียกบัตรคนจนอันนี้เป็น
2: อันนี้สังคมสงเคราะห์อ
0: ันนี้มันถือว่าสงเคราะห์กัน
2: คือแบบสังคมสงเคราะห์เนี่ยแบบแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมหน่อยเนี่ยจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ถ้าเราย้อนกลับไปนะถ้าเราดูพัฒนาการมันเริ่มที่อังกฤษแต่มันเริ่มที่อังกฤษก็คือตอนนั้นมีนักการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมเนี่ยที่เขาเห็นปัญหาว่าถ้าปล่อยให้สังคมปล่อยให้ประเทศมันให้คนจนลำบากแบบนี้มันไม่ได้มันจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมถูกไหม
0: ครับ
2: คนที่เป็นแกนหลักนี่ก็คือเซอร์วิลเลียมเบเวอริดจ์นะฮะตอนที่เขาผลักดันกฎหมายเนี่ยก็เลยเรียกว่ากฎหมายคนจนเบเวอริดจ์นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะในระบบการเมืองของอังกฤษที่มันเข้ามาเหมือนคล้ายๆให้รัฐเนี่ยเข้ามามีบทบาทช่วยคนจนให้มากขึ้นดูแลประชาชนมากขึ้นมันมีพัฒนาการก็คือมันเชื่อมโยงกับสถานการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่สองด้วยที่มัน
0: ครับ
2: ทางเศรษฐกิจเพราะว่าในรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอให้มีการจัดระบบสวัสดิการสังคมเนี่ยมันมีข้อความหนึ่งซึ่งเป็นข้อความที่สำคัญมากแล้วก็มันก็เป็นคล้ายๆเป็นมอตโต้เป็นคำพูดของพวกนักปฏิรูปทั้งหลายที่แม้จะเป็นสายอนุรักษ์นิยมหรือสายก้าวหน้าก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะสายอนุรักษ์นิยมก็บอกว่าท่านไม่มอบการปฏิรูปสังคมให้แก่ประชาชนพวกเขาก็จะมอบการปฏิวัติให้กับท่าน
0: อันนี้
2: มันคือความจริงนะเพราะว่าเนื่องจากว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นการอภิวัตน์ใหญ่นะในจักรวรรดิรัสเซียในจีนในอะไรเงี้ยประเทศฉะนั้นมันก็เป็นความตื่นตระหนกเป็นความตื่นตระหนกของนักการเมืองของชนชั้นปกครองชนชั้นนำที่ถ้าคุณไม่ดูแลประชาชนส่วนใหญ่ปล่อยให้เขาอดอยากลำบากนะฮะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงได
0: ้อืมอ
2: ันนี้ก็อันนี้พัฒนาการของตรงเนี้ยมันก็เกิดขึ้นนะ
0: ครับ
2: ทีนี้ผมถ้าแนวแบบเสรีนิยมเนี่ยมันก็จะมีพวกสำนักคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อในเรื่องกลไกตลาดแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องบทบาทของรัฐเนี่ยคือต้องทำให้รัฐเนี่ยเล็กที่สุดแม้กระทั่งกรรมการเนี่ยก็ควรให้เอกชนดูแลกลไกตลาดดูแล
0: อ
2: ันนี้มันก็จะมีระบบและพัฒนาการที่มันเกิดขึ้นต่างไปจากแนวความคิดที่มันเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันนะคุณไปสารคือขยายบทบาทของรัฐเพราะว่ากลไกตลาดมันล้มเหลวในการจัดสวัสดิการให้ประชาชนคนยากคนจนก็คือแนวจอห์นเบนาร์ดเคนอันนี้ก็คือลัทธิเคนเซียนแต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มนึงเนี่ยคือคนที่เป็นหัวแถวเลยก็คือฟิลิป ฮาเยกอันนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมของออสเตรียชาวออสเตรียเป็นชาวออสเตรียพวกนี้ก็มีอิทธิพลความคิดต่อพวกสำนักคิดทางนโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์เนี่ยอย่างสำนักทัมโป้เนี่ยพวกนี้คือเสรีนิยมถ้าเป็นฮาร์วาร์ดเป็น MIT อะไรพวกนี้จะออกไปทางเคมเซียนมากกว่า
0: อันนี้กลุ่มนักคิดนะฮะ
2: คือพวกเคมเซียนเนี่ยมันก็มีอิทธิพลต่อ FDR ไง
0: Franklin Roosevelt
2: ที่มันมีนโยบายนิวดีลเนี่ย นโยบายพันธสัญญาใหม่การสร้างระบบประกันสังคมสมัยเฟรงกินดีรูสเวลเนี่ยก็คือมันก็มาจากตอบความคิดแบบนี
0: ้
2: ส่วนความคิดแบบเสรีนิยมเนี่ยฟิลิปแฮเยกเนี่ยอันนี้มันก็จะมีอิทธิพลต่อพวกเสรีนิยมใหม่ที่ต่อมามันก็พัฒนามาเป็นเขาเรียกว่าฉันทามติวอชิงตันก็คือลดบทบาทรัฐขยายบทบาทเอกชนแปรรูปรัฐวิสาหกิจสนับสนุนการเปิดเสรีผ่อนคลายกฎระเบียบซึ่งอันนี้มันก็มามีผลต่อการพัฒนาระบบสวัสดิการด้วยตอนหลังความคิดพวกนี้มันก็มาเป็นนโยบายของมาร์กาเร็ตแทชเชอร์นโยบายของโรนัลด์รีแกนแล้วนโยบายของแทชเชอร์เนี่ยหลายอย่างมันก็สร้างปัญหามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยให้กับเศรษฐกิจของอังกฤษนะครับเดิมเนี่ยมันก็แก้ปัญหานะเพราะว่าก่อนหน้าแทชเชอร์ขึ้นมาเนี่ยมันรัดมันก็ใหญ่เกินไป
0: ครับ
2: แล้วมันก็ไม่มีประสิทธิภาพมีภาระทางการคลังเยอะทุจริตรั่วไหลแต่ตอนหลังพอตัดไปตัดมาไอ้งานบางอย่างมันควรจะเป็นรัดควรจะทำหน้าที่รัดก็ไม่ได้ทำมันก็เลยเกิดการผิดเพี้ยนไปอย่างล่าสุดกรณีที่มันจะเกิดการล้มละลายลงของมหาวิทยาลัยในอังกฤษเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากนโยบาย
0: ไพรเวทไทของแทชเชอร์นะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะว่าบางอย่างมหาวิทยาลัยมันทำกำไรไม่ได้
2: ไม่คือมหาลัยมันไม่ควรทำกำไรจริงๆมันเป็นกิจการเหมือนการแพทย
0: ์
2: อ
0: ่
2: ะ
0: เวลารัฐควรจะต้องมี
2: คือคุณให้กลไกตลาดเนี่ยเปิดให้กลไกตลาดทำงานได้ระดับหนึ่งแต่ว่าหน้าบทบาทหลักเนี่ยรัฐจะต้องสนับสนุนเพราะมันเป็นเหมือนเรื่องพื้นฐานที่มันเป็นหน้าที่ของรัฐที่รัฐจะต้องทำของไทยจริงๆไทยก็มีระบบผสมนะระบบผสมทั้งการศึกษาทั้งสาธารณสุข
0: ครับอ๋อที่ผมมาดูเขาบอกว่าไอ้เรื่องแนวคิดเรื่องการช่วยกันช่วยสงเคราะห์ประชาชนเรื่องของการให้เป็นสวัสดิการเนี่ยมันเริ่มครั้งแรกที่เป็นรูปธรรมมากก็คือผ่านศาสนาต่างๆนะอาจารย์
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: บรรดาศาสดาในศาสนาต่างๆที่สำคัญของโลกเนี่ยจะต้องมีคำสอนหรือบทบัญญัติที่จะต้องเรื่องของการให้ทานทำบุญการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรต่างๆจะมีอยู่อันนี้ก็คือลักษณะของการสงเคราะห์การเป็นระบบสวัสดิการที่เป็นปฐมกาลหน่อยมีการตีความว่าอย่างนั้นนะผ่านศาสนา
2: คือศาสนาเนี่ยโดยพื้นฐานศาสนาต้องการเผยแพร่คำสอนถูกไ
0: หม
2: เผยแพร่คำสอนเผยแพร่ให้ผู้คนศรัทธาการจะเข้าถึงผู้คนเนี่ยมันก็ต้องผ่านการดูแลสวัสดิการอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไห
0: ม
2: อย่างถ้าเราดูนิกายหรือลัทธิของอย่างคาทอลิกอย่างเงี้ยศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็จะมีแยกเป็นสายที่สนับสนุนเรื่องการศึกษาอย่างเงี้ยใช่ไห
0: ม
2: สายที่สนับ
0: สนุนเรื่องโรงพยาบาล
2: เรื่องโรงพยาบาลใช่ไหมฮะ
0: อันนี้
2: คือคริสต์ศาสนานะอย่างทางพุทธก็มีถูกไหมฮะอย่างทางพุทธเนี่ยถ้าไปทางไต้หวันเนี่ยอย่างลัทธิอะไร
0: พวกมหายาน
2: หรือฉือจี้อย่างเงี้ย
0: อ
2: ันนี้เขาก็ทำโรงพยาบาลทำโรงเรียนทำอะไรพวกเนี้ยมันจะเข้าถึงประชาชนเนี่ยสิ่งนี้มันจะเข้าถึงประชาชน
0: วันนี้มันก็จะเป็นรูปแบบแรกๆของโลกเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: จะเป็นเรื่องที่มีการดำเนินการกันเดี๋ยวจะขออนุญาตพักสักครู่ครับอาจารย์ครับ
2: ได้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยในช่วงที่2ครับสักครู่เดียวครับท่านผู้ฟัง
3: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: การเวลา าอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่ยังขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
9: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: เอาละครับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
2: ครับคุณเปรมศักดิ์ครับ
0: ของบ้านเราเนี่ยซึ่งมันก็มีทั้งรูปแบบของการสงเคราะห์ต่างๆนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างช่วยเหลือผู้สูงอายุบ้างผู้พิการบ้างนะฮะแล้วก็จะมีรูปแบบที่เป็นรัฐสวัสดิการโดยเฉพาะผู้บัตรทองอะไรต่างๆอย่างนี้นะฮะอาจารย์คราวนี้อาจารย์มองแล้วเนี่ยปัญหาแล้วก็อุปสรรคตลอดจนสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปของบ้านเราเนี่ยถ้าในมุมมองความเป็นนักวิชาการของอาจารย์ด้วยเนี่ยจะมองยังไงเห็นอะไรยังไงบ้าง
2: คือผมมองอย่างนี้นะครับคุณไพศาลครับคือผมเนี่ยมีจุดยืนและความเชื่อบางอย่างนะว่าระบบสวัสดิการเนี่ยมันต้องไปในทิศทางที่อยู่บนกรอบคิดของสังคมนิยมประชาธิปไตยเพราะอันเนี้ยมันจะดีที่สุดกับประเทศประชาชนและสังคมโดยรว
0: ม
2: แต่การจะเดินไปสู่จุดนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายแน่นอนคือถ้าเราให้เห็นภาพชัดๆก็คือว่าผมอยากเห็นสังคมแบบยุโรปเหนืออันนี้ดีที่สุด
0: คือมันมีการพิสูจน์กันมาแล้วนะไม่ใช่ว่าคิดเอง
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันมีการพิสูจน์มีการทำและพิสูจน์กันมาแล้ว
2: ครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นในยุโรปเหนือก็คือว่าคนผู้คนเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุข

0: แต่ความเป็นรายได้ระดับปานกลางของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัญหาความเหลื่อมล้ำซึ่งมันอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมมากขึ้นได้ในอนาคตแต่เราก็ยังดีกว่าประเทศในละตินอเมริกาหลายประเทศนะแต่ที่มันจะมีปัญหาหนักกว่าเรานะครับและแน่นอนเราดีกว่าเมียนมาดีกว่าเขมรนะฮะดีกว่าประเทศแอฟริกาหลายประเทศแต่เราไม่สามารถดีเท่ากับประเทศในยุโรปเนี่ยฉะนั้นเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็เดินบนเส้นทางนี้ทีนี้เดินบนเส้นทางนี้มันต้องทำหลายอย่างพร้อมๆกันรวมทั้งการปฏิรูปรายได้ภาครัฐปฏิรูปภาษีด้วยแต่ว่าก่อนจะทำตรงนั้นเนี่ยต้องปฏิรูประบบราชการและการเมืองให้โปร่งใสซะก่อนนะคือถ้าทำตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าระบบมันจะสามารถรองรับได้หรือไม่รองรับแนวคิดที่ผมเสนอได้หรือไม
1: ่
0: คือการเมืองในยุโรปเหนือแล้วก็ระบบราชการในยุโรปเหนือเนี่ยมันโปร่งใสมากไงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นคนยินดีจะเสียภาษีคนยินดีจะเสียภาษีเพราะว่ารู้ว่าเสียภาษีไปปุ๊บเนี่ยมันได้กลับคืนมาหมดนะแล้วก็กลับคืนมาดูแลประชาชนอย่างดีด้วยอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1: อย่างของเรานี่ก็ อย่างที่จะต้องลงทะเบียนกำหนดกฎเกณฑ์เนี่ยข้อสำคัญก็คือว่าคนไม่ได้เข้ามาอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐเลยนะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับรายได้อาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาก็ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนผู้ที่จะต้องเสียภาษีกันนะ
0: ใช่ครับ
1: ประกอบอาชีพอิสระเป็นเกษตรกรเป็นอะไรอันนี้ก็อยู่นอกระบบฐานข้อมูลภาษีทั้งสิ้น
0: ซึ่งเรื่องนี้ผมก็เสนอในกมธ.นะฮะว่ามันจะต้องพัฒนาระบบภาษีเชิงลบnegative income
1: negative income เพื่อจูงใจให้คนเข้ามาใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราช่วยเหลือคนเนี่ยมันจะช่วยได้ตรงเป้าหมายคือสมมติแจ้งรายได้มาแล้วแจ้งตามความเป็นจริงเนี่ยแล้วรายได้มันต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำรัฐก็มีหน้าที่โอนเงินให้เติมให้เต็มเพื่อให้มีรายได้ขั้นต่ำที่จะดำรงชีพอย่างมีคุณภาพแต่ว่าเราสร้างระบบที่มันจูงใจให้คนทำงานคือไม่ใช่ว่าไม่ทำงานเพื่อที่จะไม่ให้มีรายได้ต่ำๆแล้วมารอรับสวัสดิการซึ่งอันเนี้ยจริงๆระบบที่มันถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มีการศึกษาวิจัยเอาไว้เนี่ยมันก็คือนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งก็คือมิลตันฟรีดแมนซึ่งมิลตันฟรีดแมนเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์สำนักคิดเสรีนิยมนะแต่ว่าเขาคิดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาระบบสวัสดิการทั้งหลายของรัฐที่รัฐจัดทำแล้วมันมีการรั่วไหลทุจริตตลอดก็คือวิธีง่ายๆตรงๆเลยก็คือช่วยคนจนก็คือโอนเงินให้เขาเลยคือไม่ต้องมาทำอะไรจัดสวัสดิการซื้อของมาแจกหรือแจกนู่นแจกนี่ที่เป็นของอ่ะซึ่งมันจะมีการจัดซื้อจัดจ้างถูกไห
1: ม
0: มันก็จะรั่วไหลระหว่างทางเยอะงั้นก็คือง่ายๆตรงๆเลยก็คือโอนเงินให้แต่โอนเงินให้คนซึ่งมันมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต
1: ่
0: ำนะหรือแม้กระทั่งนโยบายแบบประเภทแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรรับจำนำอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็คือมันก็คือช่วยใช่ไหมช่วยคนที่มีรายได้น้อย
1: ครับ
0: ทำให้ไม่เกิดปัญหาเวลาราคาสินค้าเกษตรมันมีความผันผวนแต่นโยบายพวกนี้มันทุจริตรั่วไหลได้หมดไม่ว่าคุณจะประกันราคาสินค้าเกษตรหรือใช้วิธีรับจำนำอย่างเงี
1: ้
0: ยแต่การที่เราจะไปโอนเงินให้ประชาชนเนี่ยถ้าเราโอนแบบ0.4-0.5มันก็ฐานะทางการคลังมันก็จะมีปัญหาถูกไหมครับ

0: แต่ผมเห็นว่ามันต้องใช้แนวคิดที่มันมุ่งไปสู่ประโยชน์ของคนจำนวนมาก
1: ครับ
0: สำคัญสุด
1: ครับแต่ว่าเคยได้แล้วนะเพราะพอจะต้องมาทบทวนอย่างที่เกิดขึ้นกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเห็นได้ชัดเลยนะโอ้โหเป็นสถานการณ์ที่หนักหน่วงเลยนะฮะแล้วก็จะต้องมีการปรับแก้ลดหย่อนหลักเกณฑ์อะไรกันอุตลุดไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใหม่ต้องปฏิรูปอะไรกันก็ดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่การเมืองต้องแบบแข็งแรงมากนะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับต้องมีเสถียรภาพ
1: ต้องมีเสถียรภาพมากคือถ้าการเมืองยังกังวลเรื่องชาวบ้านเขาจะโกรธชาวบ้านเขาจะเกลียดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเหนื่อยแล้ว
0: มันสำคัญคือมันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นศรัทธาด้วยผมมองนะคือถ้าประชาชนเนี่ยเขาเชื่อมั่นศรัทธาต่อผู้นำทางการเมืองหรือนักการเมืองหรือระบบการเมืองหรือระบบราชการเนี่ย
1: ครับ
0: มันปัญหามันจะน้อยลงเยอะถูกไหม
1: ครับ
0: ก็เหมือนผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกไหมเวลาคนจะบริจาคเงินให้วัดเนี่ยคนก็มั่นใจถูกไหมว่าเงินไม่ถูกเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือเอาเข้าประโยชน์ส่วนตัวอะไรเงี้ยกับคืนสู่สังคมหมด
1: ครับ
0: แต่ว่ามันคือผมเชื่อในระบบมากกว่าเชื่อในคนนั้นก็คือเราก็ต้องสร้างระบบคือคุณต้องสร้างระบบที่มันจะตรวจสอบทวงดุลมีกลไกในการที่จะทำให้มันเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีที่สุด
1: ครับ
0: คือมันไปหวังที่คนไม่ได้ต้องหวังที่กลไกและระบบมากกว่า
1: ครับครับถ้าอย่างรูปแบบการสงเคราะห์แบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าไม่มีการไปคัดกรองเพื่อลดจำนวนลงเนี่ยภาระมันจะรับไม่ไหวหรือยังไงอาจารย
0: ์ภาระมันก็เท่าที่ผมไปคำนวณดูนะน่าจะประมาณ 170,000 ล้าน
1: ต่อปีนะ
0: ถ้าเอาตามที่สมมุติคนได้รับบัตรไปแล้วใช้สิทธิ์เต็มที่แล้วก็เอาตามที่บัตรที่ลงทะเบียนเดิมไว้นะ
1: 13ล้านกว่า
0: โดยไม่คัดกรองใช่ครับประมาณแสนกว่าล้านทีนี้แสนกว่าล้านถามว่าถ้าเราปิดช่องโหว่รั่วไหลทุจริตได้เนี่ยมันก็ยังจ่ายได้นะแต่อันนี้มันเป็นสมมุติฐานที่มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคือทุจริตรั่วไหลเหลือ 0% เนี่ยเป็นไปได้ไหมคุณเบสัน
1: โอ้ยาก
0: แต่ในสังคมที่โปร่งใสที่สุดก็ยังไม่เกิดขึ้นถูกไห
1: ม
0: ฉะนั้นถ้าจะจ่ายตรงนี้มันก็ต้องไปลดการจ่ายส่วนอื่นซึ่งอาจจะหมายถึงการลงทุนในเรื่องอื่นๆสำหรับอนาคตก็ได้คือมันเป็นเรื่องการตัดสินใจทางนโยบายทางการเมืองนะครับแล้วในทุกๆการตัดสินใจทางนโยบายหรือการเมืองเนี่ยมันก็มีการล็อบบี้การก็มีกลุ่มผลประโยชน์มีอะไรเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงเนี่ยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นั้นก็คือผมก็เชื่อว่ากระบวนการแบบประชาธิปไตยเนี่ยดีที่สุดคือมันถูกตรวจสอบถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ถ้าเป็นระบบปิดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บางคนก็อาจจะอ้างว่าระบอบแบบปิดระบอบอำนาจนิยมเนี่ยอาจจะดีถ้าได้คนดีแต่ถามว่าคนดีมันถ้าไม่มีการตรวจสอบเลยมันจะดีไปตลอดไหมถูกไห
1: ม
0: คือพรรคพวกก็อาจจะไปล็อบบี้ในห้องกันสองคนอะไรก็ได้ใครจะไปดูคือถ้าระบบเปิดยิ่งเปิดเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเท่านั้นอ่ะถึงแม้มันจะดูวุ่นวายนะดูโอ้โหทำไมมันวุ่นวายจังลองผลประโยชน์กันแต่อย่างน้อยมันคนก็รับรู้อ่ะคนก็
1: ครับในคดีในส่วนของในระบบประกันสุขภาพเนี่ยอาจารย์มองว่าพัฒนาการและอนาคตจะเป็นยังไงที่อาจารย์บอกว่า ในระยะยาวเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องว่าเงิน
0: ท
1: อง
0: ตาย
1: เพราะว่าตอนนี้ธนาคารโรงพยาบาลหลายแห่งก็ขาดทุนอยู่ใช่ไหมเอกชนหลายเจ้าก็พยายามที่จะออกนอกจากระบบประกันประกันสุขภาพนี่ไปละหมัดทองแล้ว
0: คือผมก็จะคิดต่างกับคนจำนวนหนึ่งนะคนจำนวนหนึ่งก็เสนอให้เป็นระบบโฟร์เพย์ให้เป็นระบบโคเปมากขึ้น
1: ระบบอะไรนะ
0: โคเป
1: โคเป
0: คือร่วมจ่าย
1: อ๋อโคเป
0: ร่วมจ่ายทีนี้การร่วมจ่ายเนี่ยเราต้องกลับย้อนกลับไปพิจารณาถึงปรัชญาหรือฐานคิดของการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าถูกไหม
1: ครับ
0: หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมันเป็นสวัสดิการฐานสิทธิคือทุกคนมีสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยชนชั้นกลางมีสิทธิ์หมดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลและทางการแพทย์ถูกไหม
1: ครับ
0: มันก็จะตัดปัญหาเรื่องการคัดกรองไปใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ฐานสิทธิ์เนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะโคเปก็หมายความว่าก็ต้องจ่ายเพิ่มจ่ายเพื่อที่จะใช้บริการอันนี้มันก็ไม่ใช่มันเริ่มเปลี่ยนความคิดนะเริ่มเปลี่ยนแนวคิดเพราะว่าถ้าเราบอกว่าการใช้ระบบฐานสิทธิ์เนี่ยไม่มีใครจ่ายเลยหรือไม่ครับเพราะทุกคนจ่ายภาษีอยู่แล้วไงคุณเดชาคือเราในฐานะผู้เสียภาษีและคนพลเมืองของประเทศนี้เนี่ยควรจะได้สิทธิพื้นฐานบางอย่างถูกไหมมันอยู่บนฐานคิดนี้ถ้าสมมติเราจะเปลี่ยนไปเป็นโคเปเนี่ยอันนี้ต้องคิดดีๆเพราะมีการเปลี่ยนที่สำคัญเหมือนกันตอนนี้โดยสภาพเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วโดยสภาพเพราะว่าโรงพยาบาลที่ขาดทุนหนักๆหรือแม้กระทั่งหารายได้ไม่พอกับรายจ่ายเนี่ยเขาก็ต้องดิ้นไปเปิดคลินิกพิเศษถูกไหมตอนเย็นตอนอะไรเงี้ยหรือมีให้บริการพิเศษสำหรับคนที่มีกำลังจ่ายถูกไห
1: ม
0: ซึ่งมันก็จะเกิดสภาวะที่คือถ้าเราอยู่บนฐานคิดที่บอกว่าอันนี้มันเป็นสิทธิทุกคนก็ต้องเข้าถึงเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าคนยากคนจนคนรวยไม่มีสิทธิพิเศษอะไรทุกคนเราดูแลทุกคนหมดอันนี้มันก็ต้องมานั่งคิดว่าระบบไหนที่มันจะดีที่สุดแล้วก็ทำให้สามารถเกิดความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาวด้วยในสภาวะที่ประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยแต่ผมเนี่ยคิดทางฝั่งรายได้ครับคุณประจักษ์คือเราไม่ต้องไป
1: เปลี่ยนหลักการ
0: ไปเปลี่ยนหลักการแต่เราต้องไปหารายได้มาเพิ่มซ
1: ึ่
0: งหารายได้ได้แต่ว่าคุณมีความกล้าหาญทางการเมืองที่จะหารายได้หรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะการหารายได้เนี่ยในบางเรื่องเนี่ยมันก็จะเสียคะแนนนิยมปฏิเสธไม่ได้ถ้าเราดำเนินการได้ดีสามารถชี้แจงได้ดำเนินการได้ดีมันก็จะแก้ปัญหาทั้งระบบแล้วบางอย่างมันก็ควรจะต้องทำด้วยเพราะว่าถ้าไม่ทำมันก็ดูประหลาด
1: ยกตัวอย่างได้ไหมฮะการหารายได้เช่นนโยบายอะไร
0: คน 1% 10% ของระบบเศรษฐกิจที่อยู่ข้างบนเนี่ยจ่ายให้สังคมน้อยเกินไปสำหรับสังคมแบบประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: สังคมอื่นเนี่ยเขาจ่ายเยอะกว่านี
1: ้
0: ในขณะที่คนที่แบกมากที่สุดคือชนชั้นกลางช
1: ั้
0: นกลางที่เป็นมนุษย์เงินเดือน
1: ครับ
0: หนักที่สุดงั้นเราก็ต้องทำตรงนี้แล้วอีกทางหนึ่งเราก็ต้องทำให้เศรษฐกิจมันโตและเกิดการกระจายรายได้กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาตั้งชนชั้นกลางขึ้นมาเยอะกว่านี้มากๆแต่เพราะตอนนี้เนี่ยมันคือมันเป็นสามเหลี่ยมที่มันแหลมมากเราจะต้องกลับสามเหลี่ยมกลับสามเหลี่ยมอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นทำให้คนส่วนใหญ่ดีขึ้นนะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนเครื่องหมายพรรคประชาชนนะครับ
1: คือระบบภาษีหลายๆอย่างเราก็ยังถือว่าไม่ไม่ ไม่มีประสิทธิภาพไม่เป็นธรรมที่แท้จริงนะใช่ไหมครับ
0: คือมัน
1: ภาษีอย่างภาษีมรดกภาษีที่ดินอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะในการที่จะ
0: แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ทำง่ายคืออะไรก็ตามที่มันไปเกี่ยวข้องกับการที่คนจะต้องเสียเพิ่มเนี้ยมันไม่ง่ายมันต้อง
1: ต้องเป็นกลุ่มคนที่เสียงดังที่สุดของประเทศด้วย
0: ก็เวลาประชุมกมธ.ผมก็เห็นนะครับว่าจุดยืนเขาเป็นยังไงแต่ละคนเราคิดอยู่บนฐานของงานวิจัยและวิชาการอยู่แล้วที่มันเป็นหลักอยู่แล้วแต่บางท่านเนี่ยเขามีที่ดินเยอะมีทรัพย์สินเยอะก็มีเครือข่ายมีญาติพี่น้องมีสนับสนุนที่มันไม่ได้อ่ะเขาตัดสินใจทั้งที่บางเรื่องมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยแต่ในทางการเมืองมันตัดสินใจยากมาก
1: เห็นมาหลายยุคหลายสมัยก็เป็นอย่างนั้น
0: เรื่องมันเป็นเห็นชัดๆว่าคุณต้องเดินทางนี้นี่คือทางออกที่ดีที่สุดของสังคมแต่ว่าทุกคนก็ไม่กล้าเดินทางนี
1: ้
0: เพราะทุกคนก็จะต้องห่วงผลประโยชน์ของตัวเองของเครือข่ายของฐานสนับสนุนอะไรเงี้ยแต่ถ้าฐานเราเนี่ยเรามาจากประชาชนเนี่ยถ้าเราไม่หลุดจากตรงนั้นเนี่ยนะเราก็ทำได
1: ้ครับค่ะเอาละครับฝากเป็นข้อคิดส่งท้ายกันนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ครับและลาท่านผู้ฟัง
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันมีขั้นตอนชัดเจนมาตรฐานสากลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งกล่าวหาอ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติการทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยยึดหลักความจำเป็นความได้สัดส่วนและความรับผิดชอบในการใช้กำลังมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เผาแล้วหนูน้อยดับห้อง ICU โรงพยาบาลอ่างทองญาติลั่นเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมถึงที่สุดบรรยากาศที่วัดสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองในพิธีชาปนกิจศพของหนูน้อยวัย5วันที่เสียชีวิตอย่างน่าสลดใจภายในห้อง ICU โรงพยาบาลอ่างทองโดยครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมไว้3วันก่อนทำพิธีส่งวิญญาณหนูน้อยเป็นครั้งสุดท้ายภายในงานมีครอบครัวญาติพี่น้องตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมไว้อาลัยรวมถึงนางปริชาติเตียรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอ่างทองท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยต่อการจากไปก่อนวัยอันควรโดยหลังพิธีเผาศพทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารได้เข้าพูดคุยกับพ่อและญาติของเด็กรวมทั้งฝากความห่วงใยไปถึงมารดาเด็กวัย5วันให้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้านพ่อแม่เปิดเผยด้วยน้ำตาว่าแม้จะทำพิธีชาปนกิจร่างหนูน้อยไปแล้วแต่เรื่องคดีและความจริงใจต้องไม่ดับสูญไปกับร่างโดยทางญาติมีข้อสงสัยหลายประการและตนยอมส่งน้องไปสวรรค์ก่อนแต่เรื่องความเป็นธรรมครอบครัวจะเรียกร้องให้ถึงที่สุดเพื่อให้ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมกับชีวิตของเด็กผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งจับอินเดียขนสารเอโทมิเดตคาสุวรรณภูมิมูลค่ากว่า4ล้าน2แสนบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมากรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรตรวจสอบผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกันกับกองสืบสวนและปราบปรามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยร่วมกันตรวจจับค้นผู้โดยสารชายสัญชาติอินเดียเดินทางมาจากเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมีปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยจากการตรวจค้นพบวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เอโทมิเดตน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 6,000 กรัมคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,200,000 บาทสำหรับสารเอโทมิเดตเป็นยาสลบที่ใช้เฉพาะในวงการแพทย์ออกฤทธิ์ระยะสั้นแต่ออกฤทธิ์เร็วโดยเดิมยาตัวนี้เป็นเพียงยาควบคุมพิเศษแต่เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี68ได้ถูกยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ลำดับที่45ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับเคตามีนปัจจุบันพบว่ามีการนำเอโทมิเดตมาผสมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือมักที่เรียกกันในกลุ่มผู้เสพว่าบุหรี่ซอมบี้หรือพอร์ตเคจะออกฤทธิ์ต่อสมองอย่างรวดเร็วแรกเริ่มจะมีอาการเคลิ้มฝันหลุดจากความเป็นจริงทำให้ผู้เสพรู้สึกมีความสุขแต่หากได้รับเข้าไปในปริมาณมากจะเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชักร่างกายเป็นอัมพาตชั่วคราวกดการหายใจจนหมดสติหรือช็อกเสียชีวิตได้ทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

ทกวีชื่อฝากฟ้าดินสุริยันจันทรายังอาทรรอนเรืองรามอารามล่าสู่สวรรค์คาไลคันไลลาทรงฝากฟ้าดินไว้กับใจเมืองประทับแล้วแนวทางทั้งศาสตร์ศิลป์ฟื้นใจดินใจฟ้ามาต่อเนื่องดังดาวผ่องนภาดินประทินประเทืองทุกแบบเบื้องบาทบงดำรงธรรมทุกแบบเบื้องบาทบงดำรงธรรมดำรงธรรมดำรงไทยหาไทยประเทศสมพระเจตนารมณ์ทรงบ่มร่ำให้รู้อยู่รู้เผชิญดำเนินนำทุกเบื้องบาทญาติย้ำเลิศล้ำเลอเสด็จคู่มิ่งขวัญตะวันเดือนยังแย้มเยือนโยงยามสม่ำเสมอสายฝนสั่งฟ้ารินแผ่นดินละเมอน้ำตาเอ่ออำลาอาลัยพระองค์เสด็จคู่มิ่งขวัญตะวันเดือนยังแย้มเยือนโยงยามสม่ำเสมอสายฝนสั่งฟ้ารินแผ่นดินละเมอน้ำตาเอ่ออำลาอาลัยพระองค์สายฝนสั่งฟ้ารินแผ่นดินละเมอน้ำตาเอ่ออำลาอาลัยพระองค์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

คุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่ส่งเรื่องราวดีๆมาให้ผมแล้วมาเล่าออกรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 22.00 น.

ในคืนนี้ท่านอาจารย์อารีสวัสดีนะครับนายกสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ส่งเรื่องราวดีๆมาให้ผมนำมาเล่าออกในรายการอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องมองต่างมุมบ่ายวันหนึ่งสมัยที่อาหมวยยังเป็นเด็กการเรียนของลูกๆคืออีกสิ่งที่เตี่ยท่านเอาใจใส่มากทำการบ้านหรือเตี่ยเอ่ยถามขึ้นข้าเตี่ยว่ากำลังงงอยู่กับคำถามข้อนี้ค่ะโจทย์ถามว่าอะไรเหรออาหมวยถามว่าสิ่งใดมีค่าที่สุดก็เพชรขอดินก็เงินข้าเตี่ยเตี่ยได้นั่งลงข้างๆแล้วก็มองหน้าอาหมวยแล้วเตี่ยก็เอ่ยถามยิ้มว่าอาหมวยคิดว่าข้อไหนแล้วลูกว่าคิดว่าเพชรเพราะอาแม่เคยบอกว่าแพงมากเตี่ยก็ยิ้มอีกครั้งสำหรับเตี่ยแล้วคำถามข้อนี้ไม่ชัดเจนเพราะมีเรื่องของปริมาณเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าจะให้เตี่ยตอบแล้วก็นะเตี่ยจะตอบว่าดินนี่นะครับเตี่ยใช่ดินนี่แหละมีค่าที่สุดอาหมวยค้านอยู่ในใจดินจะมีค่าอะไรเนาะงงใช่ไหมอาหมวยเตี่ยขำท่าทางของอาหมวยแล้วเอื้อมมือมาลูบหัวอาหมวยเบาๆอาหมวยนั้นยิ้มรับพยักหน้าแทนคำตอบฟังเตี่ยนะอาหมวยไม่ว่าจะเพชรทองเงินหรือดินต่างก็มีคุณค่าในตัวเองเพียงแต่ว่าเพชรทองเป็นแร่ธรรมชาติที่มีอยู่น้อยดินนั้นมีอยู่มากคนเลยไม่เห็นว่ามีค่าแถมทั้งเพชรทั้งทองก็อาศัยแผ่นดินแผ่นหินมาก่อนพอคนเก็บขึ้นมาเจรไนยก็ส่องประกายความสวยงามดูมีค่ามีราคาจนหลายๆคนนั้นอยากจะเป็นเจ้าของแต่สำหรับเตี่ยว่าพื้นแผ่นดินนั้นมีคุณค่ามากที่สุดอาหมวยก็ยังงงว่าทำไมเตี่ยจึงเห็นดินมีค่ามากกว่าเพชรฟังให้จบก่อนนะอาหมวยเอ้ยเตี่ยรินน้ำชาลงในถ้วยแล้วค่อยๆยกขึ้นจิบแล้วได้กล่าวต่อว่าเพชรนั้นเอาไว้ใส่ได้สวยงามแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นภัยต่อเจ้าของได้นะที่เขาปล้นกันอย่างที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ยังไงล่ะหมวยอ๋อที่เขาทำร้ายเจ้าทุกข์ด้วยว่าจำได้ค่ะนั่นแหละพอมีค่าก็ฉกฉวยกันขายได้เงินมาถ้าใช้ไม่เป็นประเดี๋ยวประดาวก็หมดไม่ได้ยั่งยืนอะไรเลยแล้วดินของเตี่ยล่ะคะมันยั่งยืนยังไงเตี่ยยิ้มอาหมวยนั้นชอบรอยยิ้มของเตี่ยมันอบอุ่นสดใสจริงใจเตี่ยยิ้มเพราะลูกซักถามอาหมวยรู้เพราะเตี่ยชอบให้ลูกนั้นใฝ่รู้เตี่ยคิดอยู่เสมอว่าผืนแผ่นดินนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่ยั่งยืนที่สุดถ้าเราไม่มีที่ดินเราก็ปลูกบ้านไม่ได้ถ้าเราไม่มีผืนดินเราก็ปลูกต้นไม้ไม่ได้ถ้าเราปลูกต้นไม้ไม่ได้เราก็ไม่มีต้นน้ำเมื่อเราไม่มีน้ำเอาไว้ดื่มกินเอาไว้ชำระร่างกายหรือเราเอาไว้ทำการเกษตรเราก็จะไม่มีพืชผักไม่มีอาหารไม่มีผืนดินเราก็เลี้ยงสัตว์ไม่ได้อาหมวยก็ไม่มีหมูไม่มีไข่ไม่มีไก่กินเข้าใจหรือยังล่ะอาหมวยเอ้ยทรัพยากรธรรมชาติสู่ทรัพย์ทางอาหารเมื่อมีอาหารก็มีพลังอันนี้คุณครูเคยสอนข้าเตีย
เตี่ยพยักหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มมันมีมากกว่านั้นอีกนะอมวยเวลาที่ลือคบคนคบเพื่อนลือจงเป็นดินแล้วต้องเป็นดินที่ดีดีพอที่จะปลูกต้นแห่งมิตรภาพบางคนนั้นมองผิวเผินอาจจะดูไร้ค่าแต่ว่าจริงๆแล้วดินดีๆที่เรียกว่าน้ำใจนั้นสามารถที่จะปลูกต้นแห่งความหวังดีต้นแห่งความห่วงใยต้นแห่งความช่วยเหลือต้นแห่งการดูแลได้ดีกว่ายั่งยืนกว่าการที่ลือเป็นเพชรที่ดีแค่สวยที่ดีแค่ว่ามีราคาแต่ฉาบฉวยส่องประกายเพียงคนเดียวเพราะมิตรภาพไม่ต้องการใครดีกว่าใครแถมบางคนยังเหลี่ยมจัดในการคบหาอันนี้สิน่ากลัวที่สุดอมวยเอ้ยเตี่ยอธิบายช้าๆแล้วได้หันมามองหน้าอมวยเหมือนกับถามว่าหรือเข้าใจหรือยังล่ะอมวยตอบว่าอมวยเข้าใจแล้วค่ะเตี่ยดีแล้วดีแล้วถ้าเราเป็นดินเพื่อนไม่เหยียบเราเลยคะก็จะเป็นไรไปวันนี้เขาเหยียบเราเราก็ยังเป็นดินดีของเราวันหน้าเขาตายลงเขาก็ลงมาอยู่ที่ดินอยู่ดีหรือจะไปใส่ใจคนไม่ดีเพื่ออะไรคนเหยียบย่ำคนคนดูถูกคนใจเขาเองที่ต่ำไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปดีๆก็เก็บรักษาไว้อย่าได้ปล่อยให้คนที่ไม่ดีมาเปลี่ยนแปลงเจตนาที่ดีของเราเลยนะอมวยข้าเตียตกลงดินดีไหมอมวยดีข้าเตียเตียได้ลุกขึ้นยืนและมองไปที่รูปบนฝาผนังพนมมือไหว้ด้วยอาการอ่อนน้อมแล้วได้เอ่ยเบาๆเหมือนรำพึงกับตัวเองว่าใช่แล้วดินต้องดีมีค่าอย่างยั่งยืนไม่เช่นนั้นแล้วสมเด็จย่าจะตั้งชื่อลูกว่าภูมิพลหรือภูมิพลพลังแห่งแผ่นดินขอบคุณเรื่องราวดีๆนี้จากเพจรอยทางของเตี่ย

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: 95 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานตบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
4: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

ขอถวายกำลังใจแด่ในหลวงทุกทั้งปวงถ้าแลกรับกลับมาได้จะหารสู้แบ่งเบาเข้าพระทัยแม้นเป็นใครทเวศซ้ำช้ำเหลือทนพระองค์พาทรงแบ่งเบาเอาราชกิจเป็นลูกสาวคู่มิตรไปทุกหนเป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายช่วยปวงชนทุกผู้คนชายขอบรอบแดนไทยโครงการกำลังใจในพระดำริทรงเริ่มริให้ผู้คนเริ่มต้นใหม่มอบโอกาสผู้พลาดหวังคืนกำลังใจได้มีชัยกับชีวิตคิดด้านดีพระองค์พาเสด็จรับคืนกลับสวงใจทุกดวงถวายองค์พระทรงศรีขอทุกผ่านเพิ่มพิพัฒน์สวัสดีเป็นมิ่งขวัญไทยนี้ตลอดกาลขอทุกผ่านเพิ่มพิพัฒน์สวัสดีเป็นมิ่งขวัญไทยนี้ตลอดกาลด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมรองศาสตราจารย์อัชราโชคดาราไล่ศัตรูไก่ผู้ประพันธ์12 มิถุนายนพุทธศักราช2569

้าผ่านิรันดรประพันธ์คำร้องโดยวันดีสุขนามประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยภาคภูมิวัดเวียงคำขับร้องโดยปาริดานิ่มพิจารณ์

ครื่องของแม่ผู้หญิงที่มีแต่ให้เสียชีวิตไปกว่า10ปีแล้วช่วงนี้ฉันรบเร้าหนักให้แม่ย้ายไปอยู่กับฉันด้วยกันจนสุดท้ายแม่ก็ใจอ่อนยอมทำตามปีนี้แม่อายุ70ปีแล้วส่วนฉันอายุ40แม่เป็นคนตัวเล็กๆแต่ผิวพรรณหน้าตายังดูพุทธพองวันนี้พวกเราขับรถมารับแม่ได้จัดการแพ็คสัมภาระทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในกลุ่มสัมภาระมีข้าวสารอยู่2ถุงฉันตัดสินใจไม่เอาไปด้วยเพราะว่ารถนั้นบรรทุกไม่พอแต่แม่ยืนกรานต้องเอาไปให้ได้เห็นแม่ยืนยันขนาดนั้นฉันมองหน้าแม่ก็พอจะเข้าใจว่าลองเอามือบีบถุงดูก็พบว่ามีก้อนอะไรแข็งๆปะปนอยู่ในถุงถ้าเดาไม่ผิดคงเป็นเงินที่แม่เก็บสะสมไว้แน่ๆและมักจะสะสมให้พวกเรานี่เป็นนิสัยประจำตัวของแม่10กว่าปีก่อนตอนที่ฉันเพิ่งแต่งงานมีปัญญาเช่าห้องเล็กๆได้แค่ห้องเดียวมันเป็นช่วงที่เราเพิ่งจะเริ่มสร้างฐานะตอนนั้นสิ่งที่อยากได้ยังไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แค่อยากได้ตู้เสื้อผ้าที่พอดูได้สักใบหนึ่งในฤดูหนาวปีนั้นแม่ได้หิ้วข้าวสารมาให้ถุงหนึ่งหลังจากแม่กลับไปแล้วตอนที่สามีเทข้าวสารใส่ถังเขาทั้งสองได้พบว่ามีมัดเงินมัดหนึ่งพร้อมกับข้อความที่เป็นลายมือพ่อเงินนี้เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าคืนนั้นฉันนอนร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งช่วงเวลานั้นแม่มักจะเอาเงินที่เก็บออมมัดเป็นมัดเล็กๆปะปนไว้ในถุงข้าวสารวานให้คนนำมาฝากฉันและน้องสาวแม้พวกเราจะแต่งงานแล้วออกเรือนมาหลายปีแล้วแต่ว่าพ่อแม่ยังคอยจุนเจือเป็นห่วงพวกเราอยู่เสมอคราวนี้ฉันได้เอาเงินนั้นคืนให้แม่แต่แม่ปฏิเสธและได้กล่าวขึ้นว่าเงินนี้นะฉันให้หลานชายฉันซื้อรถขับเล่นสักคันหนึ่งเห็นแกบ่นว่าแกอยากได้นะลูกเพราะราคามันแพงฉันจึงยังไม่ยอมซื้อให้ลูกลูกคงไปบ่นกับคุณยายให้ฟังคุณยายที่แสนดีจึงจดจำเรื่องนี้ไว้ในใจในความทรงจำของฉันนั้นแม่นั้นเป็นพวกที่มีแต่ให้ไม่ว่ากับพวกเรากับญาติพี่น้องกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเงินทองไม่ว่าจะข้าวของควรให้ก็จะยินดีให้ไม่เคยตระหนี่เลยกับการให้บางครั้งพวกเรายังสงสัยอยู่บ่อยๆว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ทำไมช่าง

็นคนที่มีน้ำใจนะแต่รู้สึกได้เลยว่าหลังจากที่แม่ย้ายมาอยู่กับพวกเราบ้านเรารู้สึกอบอุ่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกหลังจากที่แม่ย้ายมาอยู่ด้วยแล้วมีอยู่เสาหนึ่งเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเอาลูกพี่จานใหญ่มาฝากฉันก็ได้แต่ประหลาดใจตอนที่แรกๆที่พวกเรามาอยู่ที่นี่เราสองบ้านนั้นเคยมีปากเสียงกันอย่างหนักเหตุก็มาจากการซ่อมแซมบ้านในตอนนั้นและหลังจากนั้นเราสองบ้านก็ไม่เคยทักทายกันอีกเลยฉันได้มองดูลูกพีทลูกใหญ่ๆในที่อยู่ในจานฉันพูดอะไรไม่ออกแต่กลับเป็นเพื่อนบ้านท่านนั้นที่พูดขึ้นว่าขอบคุณมากนะคะสำหรับขนมที่เอาไปฝากมันอร่อยมากฝีมือเยี่ยมจริงๆลูกๆของฉันชอบมากค่ะฉันรู้ในทันทีเลยว่านี่คือฝีมือของแม่ล้วนพ่อแม่นั้นทราบว่าสองบ้านเรานั้นมีเรื่องระหองระแหงกันเล็กๆน้อยๆแม่ก็เลยเป็นฝ่ายไปเคาะประตูเขาก่อนเอาขนมที่แม่ทำเองน่ะไปฝากแม่ได้บอกฉันว่าญาติที่อยู่แดนไกลยังไงก็สู้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกันไม่ได้แม่ใช้ความจริงใจแก้ปมบาดหมางระหว่างฉันกับเพื่อนบ้านให้ฉันแบบง่ายได้จริงๆเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆ บ้านยังรวมไปถึงผู้คนในละแวกบ้านนั้นมักได้รับขนมบ้างบะจ่างบ้างซาลาเปาบ้างจากฝีมือแม่ของฉันสม่ำเสมอแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้แม่ก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วตอนอยู่บ้านนอกขนมที่แม่ทำแม้จะไม่ใช่ของแพงแต่มันเป็นขนมที่ทำด้วยฝีมือที่อบอวลไปด้วยความหอมกรุ่นและอร่อยยังไงก็หาซื้อไม่ได้ในท้องตลาดแน่นอนมนุษยสัมพันธ์ของบ้านเรากับเพื่อนบ้านก็เลยแน่นแฟ้นขึ้นมาแบบทันตาเห็นซึ่งนั่นก็ล้วนเป็นฝีมือจากแม่ฉันเองทั้งนั้นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่รู้จักหนังสือสักตัวเธออ่านไม่ออกเลยแต่ว่าแม่ลึกซึ้งกับความว่าให้เลยสร้างมิตรไมตรีให้ฉันกับเพื่อนบ้านไว้อย่างดีทั้งที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราเคยพยายามคิดและจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตอนย้ายเข้ามาแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะทำได้ดังใจแม่มักจะบอกพวกเราเสมอว่าต้องรู้จักดีกับคนอื่นก่อนแล้วคนอื่นก็จะดีกับเรานี่เป็นคำสั่งสอนที่เรียบง่ายแต่ว่าแฝงไปด้วยความจริงจากผู้หญิงทำนาบ้านนอกคนหนึ่งสำหรับคนมีการศึกษาระดับสูงอย่างพวกเรารู้ซึ่งได้ว่าช่างเป็นคำสอนที่ล้ำลึกแต่มักถูกมองข้ามเพราะความธรรมดาเกินไปของมันหลังจากที่แม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับเราได้3ปีเรื่องเศร้าก็ได้เกิดขึ้นหมอได้ตรวจเจอว่าแม่นั้นเป็นมะเร็งปอดและหลังจากรู้ความจริงแล้วแม่ก็ทรุดหนักลงไปทันทีไม่นานนักแม่ก็ยืนไม่ไหวแล้ววันไหนที่มีอากาศแจ่มใสเราก็จะอุ้มแม่ออกมานั่งหน้าบ้านเจอแดดเจอลมบ้างไม่ให้ใจห่อเหี่ยวเกินไปแม่เริ่มทานข้าวไม่ลงแม่ดื่มน้ำก็ยังอาเจียนออกมาแต่ว่าสีหน้าของแม่นั้นไม่เคยแสดงความเจ็บปวดออกมาให้เห็นเลยพอแม่ลืมตาตื่นเมื่อไหร่หน้าแม่ก็จะยิ้มขึ้นมาตลอดเวลาวันนั้นแม่ได้บอกกับฉันว่าพ่อของลูกคงคิดถึงแม่แล้วนะแม่อย่าเพิ่งจากไปไหนนะแม่ฉันได้กำมือแม่ไว้แน่นแต่ไม่กล้าบีบแรงเพรา
ราะกลัวแม่เจ็บจากนี้ไปลูกต้องจำคำว่าให้จงได้แม่ยิ้มที่มุมปากขึ้นนิดหนึ่งก่อนจะค่อยๆดึงมือกลับค่อยๆตบฝ่ามือฉันและในที่สุดแม่ก็จากพวกเราไปในวันที่ฝังศพแม่ขบวนส่งศพถือว่าอลังการน่าดูมีคนให้เกียรติมาส่งศพแม่มากมายมีตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ไล่เรียงลงไปจนถึงพวกเด็กๆเป็นขบวนส่งศพขนาดใหญ่พอตัวที่ไม่ได้พบเจอกันบ่อยนะขบวนได้ค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าได้ยินคนเสียงซุบซิบกันว่าสงสัยจะเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่มั้งหรือว่าเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยมหาศาลชั่วชีวิตนี้ของแม่แม่ก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆธรรมดาคนหนึ่งแต่แม่เป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารีต่อคนอื่นเสมอจึงทำให้แม่ได้รับแต่เสียงชื่นชมและน้ำใจไมตรีดีๆจากคนรอบข้างอย่างน่าปลื้มใจที่สุดก่อนแม่จะเสียแม่ได้กำชับฉันหนักหนาให้รู้ซึ้งกับคำว่าให้ฉันจะจำคำว่าให้ของแม่ให้ดีที่สุดอะไรฉันก็ให้ตามที่แม่สอนไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ยอมจะให้ก็คือไม่อยากให้แม่จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับฉันทำใจไม่ได้จริงๆขอให้แม่จงสู่สุคติด้วยเถิดขอบคุณเรื่องราวดีๆนี้จากห้องสมุดฟลินท์ขจรศักดิ์

0: จตราบนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: นคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
9: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเตียนจิติมาถวัตเรศค่ะได้แขกรับเชิญพิเศษเข้ามาพูดคุยกันนะก็เป็นนักลงทุนนะคะที่เป็นนักลงทุนในคุณค่าอีกท่านหนึ่งแล้วก็เป็นนายกสมาคมนักลงทุนไทยด้วยนะคะนั่นก็คือพี่มี่ค่ะคุณทิวาชินทดาพงศ์นะวันนี้ชวนพี่มี่มาคุยกันในเรื่องของหุ้นจีนนะคะท่ามกลางปัจจัยในเรื่องของหุ้น AI ซึ่งตอนนี้นั้นเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีความผันผวนมากเลยทีเดียวนะคะราคาหุ้นก็มีการปรับตัวลดลงแม้ว่างบนะผลประกอบการ ของแต่ละตัวนั้นจะออกมาค่อนข้างดีนะคะก็มีสัญญาณหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็จับมานะคะพยายามจะมองหาในตลาดการลงทุนนะคะที่ราคานั้นยังสมเหตุสมผลอนาคตยังเติบโตราคาไม่แพงนะคะหลายคนก็จะโฟกัสมองไปที่หุ้นจีนแต่ช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะหุ้นจีนก็เหมือนว่าทำให้หลายคนนั้นผิดหวังอยู่พอสมควรค่ะรอคอยกันมายาวนานนะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณที่อาจจะยังฟื้นตัวไม่ดีนักนะคะแต่ว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณการเริ่มขยับนะของหุ้นจีนโดยเฉพาะการรีบาวนะในภาพของตลาดหุ้นทางฝั่งฮ่องกงด้วยนะคะทางฝั่งของตลาดหุ้นจีนที่เป็นเอเชียอาจจะยังทรงๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอมาเช็คสัญญาณก็ยังบวกได้ดีนะคะวันนี้หางเสียงฮ่องกงไปอีก 2% นะคะแล้วก็ทางฝั่งของหุ้นจีนนะคะก็ขยับได้ดีเหมือนกันเซี่ยงไฮ้คอมสิตวันนี้ก็บวกได้ 1.18% ค่ะวันนี้เลยเดี๋ยวมาจับสัญญาณกันหน่อยสัปดาห์ที่แล้วก็มี GDP ไตรมาส2ออกมาต่ำคาดด้วยนะเดี๋ยวจะประมวลกันหน่อยนะว่าพี่มี่ในฐานะที่เป็นนักลงทุนที่ตามจีนมาตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนนี้พี่มี่อยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะพี่มี่ค่ะ
10: สวัสดีคุณบิวสวัสดีทุกท่านนะครับ
9: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่มี่ค่ะที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยกันนะคะประเด็นวันนี้แน่นอนเลยต้องชวนคุยเรื่องหุ้นจีนเพราะใครติดตามพี่มี่แล้วก็เราคุยหุ้นจีนกับพี่มี่ในหลายครั้งมากๆนะพี่มี่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสัญญาณก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่าโอ้โหตลาดอื่นเขาขึ้นเอาใช่ไหมคะพี่มี่แต่ว่าหุ้น AI ขึ้นเอาเราแต่หุ้นจีนไม่ค่อยขยับไปไหนแต่ว่าเนี่ย2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นสัญญาณดูดีเริ่มขยับวันนี้ก็บวกได้อีก 2% แต่ว่าใจ GDP ไตรมาสล่าสุดของหุ้นของจีนเนี่ยนะคะที่ออกมาก็ 4.3% อาจจะหลุดกรอบเป้าไปด้วยตรงเนี้ยพี่มี่มองยังไงคะเอาภาพรวมเศรษฐกิจก่อนนะคะพี่มี่ว่าส่วนตัวพี่มองว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยังคะหรือจริงๆมันยังต้องเตรียมรับแรงกระแทกอื่นๆอีกคะพี่มี่มองยังไงคะ
10: เพราะถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้มันคงเป็นเหมือน K-shape recovery เนาะคล้ายๆกับว่ามันบางภาคส่วนมันก็เติบโตดีแบบที่เราเห็นที่เป็นตัวขับเคลื่อนดัน GDP นะครับแต่ไอ้ส่วนที่มันเหมือนข้างในถ้าเรา break down ไอ้ตัวเลข 4.3 ที่เมื่อกี้คุณวิวพูดมาเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าโอ้ไอ้ส่งออกอุตสาหกรรมเนี่ยดีเลยทั้งที่เจอแบนจากทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งหลังจากที่เขาโดนอเมริกาไปเขาก็มีผลกระทบจริงนะครับอเมริกาไม่โตนะแต่ถามว่าโตตรงไหนหันกลับมาโตทางส่งมาเซาท์อีสเชียบ้างส่งไปแอฟริกาบ้างโตระดับแบบ20%อย่างเงี้ยไอ้ส่วนของภาคการส่งออกอ่ะหรือว่าภาคการลงทุนเนี่ยเท่าที่ดูโดยเร็วๆเนี่ยมันยังเป็นเขาเรียกว่าตัวขับเคลื่อนหลักของหุ้นจีนปีนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูไส้ในไปอีกทีแล้วเราไปดูในตัวอื่นๆเช่นproperty จริงๆทำนิวโลแล้วคือจากที่ว่าแย่แล้วก็ยังเหมือนจะยังแย่ไม่เสร็จนะครับก็ยังมีภาพที่แบบว่าราคาproperty ในเมืองต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะไม่ใช่เมืองหลักเนี่ยโอ้โหยังทำนิวโลกันแบบว่าเป็นรายเดือนเนาะซึ่งถามว่า property เนี่ยพิเศษนิดนึงคือมันอาจจะไม่สามารถมองแบบประเทศไทยได้ทีเดียวเพราะว่าของประเทศจีนเนี่ยจริงๆภาคส่งออกเขาไม่ใหญ่เท่าเรานะภาคส่งออกเขาอาจจะ 20% ของ GDP หรือ 18% อะไรเงี้ยแต่ของประเทศไทยนี่ส่งออกอาจจะเป็น 5-60% ของ GDP ใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยสินทรัพย์หลักคนจีนเนี่ยมันอยู่ใน property เลยคุณบิวเพราะนั้นถ้า property ไม่ดีเนี่ยโอกาสมันจะให้เขาเรียกว่าความมั่นใจการบริโภคกลับมาได้ดิบได้ดีเป็นปกติเนี่ยมันก็จะยากทั้งที่จริงๆมันมีแนวโน้มแล้วเนาะที่รัฐบาลมีการกระตุ้นหลายๆส่วนเนี่ยภาคการค้าปลีกก็โตแค่%เดียวเองมันก็เป็นตัวสะท้อนแหละว่าตราบใดถ้าเกิดไอ้เหมือนชีวิตพวกเรานะถ้าเรามีทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นหุ้นแล้วหุ้นมันตกทุกปีไอ้ wealth effect ในด้านลบเนี่ยมันก็กดดันแหละทำให้การบริโภคการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยน้อยลงไปอะไรทำนองนี้นะครับเพราะนั้นจีนตอนนี้ผมว่าดูเป็นภาคส่วนภาค AI ภาคเซมิคอนดักเตอร์ภาคการลงทุนในชิปหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อะไรพวกนี้คือโตดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงภาคส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังเห็นความเหนื่อยอยู่เยอะเหมือนกันครับผม
9: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกลงทุนเดี๋ยวให้พี่มี่ไปช่วยเลือกเนาะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสอยู่แต่เราต้องเลือกกลุ่มแล้วก็โฟกัสให้ดีด้วยนั่นเองใช่ไหมคะพี่มี่คะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปลงดี ก่อนจะไปลงดีเทลกลุ่มตัวที่น่าสนใจเนี่ยในหนึ่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่มี่เราจะสังเกตว่าสัญญาณของหุ้นจีนฝั่งฮ่องกงค่ะพี่มี่ที่เป็นเฮดแชร์เนี่ยมีการรีบาวด์ขึ้นมาอย่างน่าสนใจวันนี้ก็บวกได้ 2% นะเอแชร์ก็อาจจะทรงๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะพี่มี่มองสัญญาณการแยกตัวของ2ตลาดนี้ยังไงคะแล้วก็มองว่าการรีบาวด์รอบนี้เป็นการรีบาวด์แบบระยะสั้นหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวที่แท้จริงเพราะว่าก่อนหน้านี้หุ้นอเมริกาหุ้นเทคเขาขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วหุ้นจีนไม่ดีเลยอ่ะพี่มี่แต่ตอนนี้เราเริ่มมีความหวังได้ไหมคะสำหรับสัญญาณการรีบาวด์ค่ะ
10: ก็ถ้าพูดถึงหุ้นเทคนะครับจริงๆก็ยังอยู่ต่ำจากจุดสูงสุดสัก 27% นะหางเสียงเทคนะครับก็ถือว่าจริงๆลงมาแรงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันลงมาแบบแรงมากนะครับพอมาลงมาแรงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะรีบาวด์หรือเด้งบ้างเนี่ยมันมีอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเราติดตามข่าวดีๆในเรื่องเทคโนโลยีที่บอกว่าโอ้ประเทศอเมริกามีพัฒนาการด้าน AI นู่นนี่นั่นเนี่ยจริงๆถ้าเราประกบแล้วติดตามไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆจีนก็มีพัฒนาการด้าน AI เนี่ยที่รุนแรงกว่าอีกในความเห็นผมนะเพราะว่ามันเริ่มเห็นโมเดล AI ใหม่ๆของจีนที่ถูกและดีนะครับวงเล็บเปิดคือบางทีมีให้ใช้ฟรีด้วยนะก็คือออกมาเต็มไปหมดเลยคิดนี้ 3.0 หรือว่าตั้งแต่ DeepSeek เป็นต้นมาแหละเราก็จะเห็นว่ามีโมเดลของจีนออกมาทุกวันแล้วก็เทียบเคียงประสิทธิภาพเนี่ยเริ่มจะเห็นการว่าตามไอ้โมเดลของอเมริกามาได้แบบใกล้ๆแล้วนะหลายตัวก็ให้เป็น open source ฟรีดาวน์โหลดไปตั้ง local LLM เองได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันเหมือนเห็นแล้วว่าจีนเนี่ยเขาเรียกตั้งหลักได้ละในเชิงเทคโนโลยีวันนี้ SMIC ก็เหมือนจะประกาศข่าวว่าไมโครชิประดับ7นาโนเมตรเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วนะเขาเหมือนจะมีวิธีทำได้แล้วเขาไปดัดแปลงวิธีของเขาถึงแม้ว่าจะเข้าไม่ถึงในตัวเครื่อง EUV ของ ASML เนี่ยแต่เหมือนจีนก็เก่งครับในการประยุกต์ในการหาวิธีใหม่ๆคือเขาถูกข้อจำกัดบีบไว้เนาะไม่ว่าจะเหมือน AI บอก GPU ก็ซื้อไม่ได้นั่นก็ซื้อไม่ได้เขาโดนบีบแต่เขาก็จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาเวใหม่ๆว่าในเมื่อซื้อ CPU ไม่ได้จะทำวิธีไหนนะวันนี้ผมว่าจีนเริ่มพิสูจน์ให้ตลาดโลกเห็นแล้วล่ะเรื่องการปลดล็อกในเรื่องของ AI ว่าเฮ้ยฉันใช้ทรัพยากรน้อยกว่าก็ได้ฉันใช้เงินลงทุนน้อยกว่าก็ได้ฉันไม่โดนซื้อ GPU ไม่ได้ซื้อ EUV ไม่ได้ซื้อนู่นซื้อนี่ลำบากอะไรเงี้ยแต่ฉันก็สามารถจะสร้างเทคโนโลยีที่ good enough เดี๋ยวผมใช้คำว่า good enough อาจจะไม่ the best แบบอเมริกาแต่บอกว่ามันดีพอนะดีพอที่จะใช้งานได้ในราคาที่ถูกมากๆหลักฐาน evidence ที่ผมพูดก็คือตอนนี้ที่อินเดียเนี่ยเขาไม่ใช้โมเดลฝรั่งนะครับเขาใช้ GPT น้อยมากส่วนใหญ่เขาใช้ DeepSeek โมเดลจีนกันหมดเลยหรือแม้แต่อเมริกาเองสตาร์ทอัพเล็กๆสตาร์ทอัพที่กำลังตั้งไข่เนี่ยจริงๆก็ใช้ AI จีนเข้าไปต่อยอดเยอะแยะเนี่ยผมว่าภาพพวกนี้มันทำให้เขาเริ่มเห็นว่าเอ๊ะจริงๆประเทศจีนเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่เข้มแข็งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเทคจีนเนี่ยรอบนี้ผมว่ามันเลยกลับมาด้วยภาพฟันเดเมนทัลระดับหนึ่งเนาะที่ทำให้เหมือนว่าเฮ้ยฟันเดเมนทัลของจีนในส่วนนี้ก็แข็งแกร่งเหมือนกันครับผม
9: ค่ะซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็รัฐบาลเองก็ดูเหมือนว่าจะซัพพอร์ตนะแล้วก็ทุ่มเงินสำหรับการพัฒนาตรงนี้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะพี่มีคะสำหรับทางด้านของเทคโนโลยีหรือว่า AI ที่จีนเองด้วยจนแบบตอนนี้มันมีกระแสหนึ่งที่น่าสนใจมากท่ามกลางตอนนี้หุ้น AI ทางฝั่งอเมริกามีความผันผวนนะคะพี่มีคะในกลุ่มนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็มีคนที่แบบมีกระแสวิเคราะห์ออกมาว่าเนี่ยหุ้นเทคจีนเนี่ยจะเป็นชนวนหรือเปล่าที่ทำให้ฟองสบู่ของแบบเทคอเมริกาแตกนะเพราะว่าจริงๆถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดแล้วเนี่ยเทคจีนดูเหมือนพัฒนาไปได้ไกลและประเด็นสำคัญอย่างที่พี่มี่บอกเมื่อสักครู่เลยว่าต้นทุนและราคาก็ถูกฝ่าแบบลิบลับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากพี่มี่คะพี่มี่มองมีความเห็นกับมุมมองนี้ยังไงมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะพี่มี่คะ
10: ผมคิดว่าเป็นไปได้อยู่แล้วแล้วเขาเป็นผู้ท้าชิงและเป็นตัวเลือกหลักแล้วกันในโลกนี้ผมเชื่อว่าเรายังมองไม่เห็นผู้เล่นที่ 3-4 แล้วกันเนาะคนเบอร์หนึ่งก็คืออเมริกาแน่นอนละเรื่อง AI ใช่ไหมครับเบอร์สองเนี่ยคือจีนแน่ๆแม้จะใช้วิธีที่แตกต่างกันถ้าเราฟังซัมมิตที่ท่านนายกอนุทินเราก็ไปร่วมด้วยเนาะเข้าใจว่าที่เซี่ยงไฮ้ที่ท่านสีจิ้นผิงขึ้นกล่าวเป็นซัมมิตเกี่ยวกับ AI ของจีนเนี่ยสีจิ้นผิงก็มีมุมมองเรื่องนี้ที่แตกต่างออกไปแต่เขาต้องการผลักดันเรื่อง AI เนี่ยให้ขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติแต่เขาคล้ายๆถ้าผมพูดเร็วๆคือเขาอยากให้ AI เนี่ยมีราคาถูกมีโมเดลที่มันเป็น open source แล้วก็คนที่ได้ประโยชน์จาก AI เนี่ยเขาไม่อยากให้มันเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไม่กี่บริษัทเขาอยากให้ SME เขาอยากให้ภาคประชาชนเขาอยากให้ทุกส่วนเนี่ย สามารถเอา AI เนี่ยไปสร้าง productivity และอันนั้นเนี่ยดีที่สุดสำหรับจีนและสำหรับโลกอะไรทำนองนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอเมริกาเนี่ยเราก็จะเห็นการกระจุกตัวแล้วกันเนาะอาจจะเก่งกว่าก็ได้แต่มันเป็นโค้ชเจนเป็นโค้ชซอสเรียโค้ชมันก็จะมีเจ็ดนางฟ้ามีไม่กี่คนที่เป็นเจ้าของโมเดลนี้เจ้าของธุรกิจนี้แล้วก็ค่าบริการเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะครับผมเองผมจ่ายอยู่เดือนละ 5-6,000 บาทก็ขนาดเราเป็นยูเซอร์เขาเรียกเป็นคนธรรมดาเราไม่ได้เป็นบริษัทไม่ได้เปิดอะไรอย่างเงี้ยเรายังจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายไปจ่ายมากดเครื่องที่เล็กแล้วตกใจเลยมันเยอะกว่า Netflix เยอะกว่า YouTube อะไรไปเยอะแล้วนะครับก็เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ท้าทายอเมริกาแหละซึ่งถ้าเขาทำได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันคือตอนเนี้ยคนที่มีเม็ดเงินลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ของ AI ที่เป็นอยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ hyper scaler อย่างเดียวแต่มันเป็น open AI กับ anthropic ใช่ไหมครับถ้าสองบริษัทเนี้ยเขาเรียกว่าถูก pressure เรื่อง pricing การกำหนดราคาเหมือนสมมติว่าโลกนี้ไม่มีจีนเนี่ยผมว่า open AI กับ anthropic อาจจะตั้งราคาได้สูงกว่านี้เยอะมากแต่วันนี้เราเห็นเจ้าของ open AI ก็บอกว่าเดี๋ยวผมอาจจะปรับราคาลงอีกเดี๋ยวผมยังถูกโทเค็นได้อีกความหมายมันก็เหมือนสินค้าและบริการทั่วไปเลยคุณบิวถ้าเกิดผมต้องลงทุนเยอะขึ้นแพงขึ้นเมมโมรีแพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นแต่ผมบอกเดี๋ยวผมจะต้องลดราคาไอ้ตัวโทเค็นให้มันถูกลงเรื่อยๆอ่ะมันคงไม่ดีในแง่ของบิสเนสถูกไหมครับแล้วโอกาสที่ OpenAI หรือ Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทที่อาจจะยังอยู่ในช่วงของการขาดทุนเพราะการเติบโตเร็วเนี่ยถ้าต้องลดราคาโทเค็นเนี่ยแล้วเขาจะต้องไปเพิ่มทุนหานักลงทุนรายใหม่หรือกู้ธนาคารหรือหาแหล่งทุนจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นประเด็นที่อาจจะแล้วกันเนาะอาจจะมีอุปสรรคซึ่งถ้ามันมีอุปสรรคเนี่ยแน่นอนวงจรสุดท้ายมันจะไปกระทบกับ AI ครับเทคในอนาคตแน่นอนเหมือนเม็ดเงินลงทุนทั้งหมดมันก็จะต้องมาจากเนี้ยแหละ Open AI มีแผนธุรกิจแล้วไปตามที่คาด Anthropic ไปตามที่คาดอะไรประมาณเนี้ยถ้าเมื่อไหร่มันสะดุดมันอาจจะเกิดขึ้นนะครับทุกอย่าง AI ยังเป็นจริงอยู่แต่เกิดมันช้าลงสักปี2ปีเนี่ยภาคของการเร่งลงทุนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยครับ
11: ค่ะแล้วฝากจีนยังมีความหวังใช่ไหมพี่มี่ในการที่จะแบบดึงเม็ดเงินพวกบรรดาหุ้นเทคจีนทั้งหลายอ่ะในการดึงเม็ดเงินออกมาจากอเมริกาได้ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะถ้ามองมุมมองจากของพี่มี่เองนะวันนี้ค่ะพี่มี่ค่ะ
10: วันนี้ก็ยังไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเพราะไซซิ่งของตลาดจีนกับตลาดอเมริกาเนี่ยโอ้โหห่างกันแบบเยอะมากเลยครับจริงๆเราหวังแค่ออกมาจากเกาหลีญี่ปุ่นบ้างบางส่วนเนี่ยเราก็เห็นภาพการเติบโตที่แบบว่าจีนคือตลาดเราเล็กอะเนาะคือขอให้มันมีเม็ดเงินออกบ้างเซาบาวคือคนจีนเองที่เอาเงินจากจีนมาซื้อที่ฮ่องกงเนี่ยซื้อได้บ้างสะดวกบ้างเนี่ยจริงๆมันเพียงพอนะครับเพราะคนจีนเก็บเงินเก่งมีเงินอยู่ในบัญชีออมทรัพย์เยอะอยู่แล้วแล้วก็ตลาด property ก็ไม่ดีแล้วตลาดไอ้พันธบัตร10ปีก็เหลือ 1% ไปปลายอะไรเงี้ยมันก็ไม่จูงใจแล้วเพราะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยคนจีนเนี่ยถ้าเขาลงทุนกันเองแล้วมีโฟต่างประเทศมาเสริมอีกเล็กน้อยในตลาดฮ่องกงเนี่ยจริงๆตลาดฮ่องกงก็พอจะเพอร์ฟอร์มได้แล้วแต่เดี๋ยวเราจะพูดความเสี่ยงด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆผมฟังรายการคุณบิวแล้วผมชอบมากผมเป็นรายการประจำผมแล้วกันเนาะผมจะต้องติดตามก่อนทุกๆรายการเพราะผมชอบฟังอาจารย์นิเวศมากๆนะครับอาจารย์นิเวศของเทปนึงผมจำไม่ได้อาจจะสัก3อาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าเรื่องทศวรรษที่หายไปของตลาดหุ้นจีนเนาะอันนี้ฟังแล้วมันมีประเด็นนะมันมีประเด็นเยอะมากก็คือว่าผมก็ฟังอาจารย์จบเนี่ยผมกลับไปดูในมุมของความเสี่ยงในมุมของสิ่งที่ไม่ดีแล้วกันของตลาดหุ้นจีนที่ถ้าเราพูดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีโอกาสเยอะละเพราะเราทุกคนรู้อยู่แล้วคนจีนเก่งทุกคนรู้อยู่แล้วบริษัทจีนเก่งมีศักยภาพแล้วผมพูดอีกมุมนึงที่ทำไมทศวรรษที่หายไปของตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะ EPS ตลาดมันไม่โตตาม GDP ที่ผ่านมา 10-20 ปีนี่โตเฉลี่ย 7-8% เนาะถ้า10ปีย้อนหลังยังโตได้ 5% กว่าๆเลยทำนองเนี้ยแต่ EPS เนี่ยเกือบจะแฟลตเลยคุณบิวจะเท่าเดิมนึกออกไหมครับจะเท่าเดิมผมคิดเองนะฮะอันนี้เป็น analysis ส่วนตัวที่สี่ของผมเองก็คือว่าจีนเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเก่งถ้าเกิด GDP มันโต GDP เนี่ยโดยหลักการแล้วมันคือ top line คือรายได้เนาะแต่พอรายได้โตครับผมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมนึงก็ได้ว่าสมมติเมื่อก่อนจีนไม่มีอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเลยรถยนต์ไฟฟ้าขายดีมากเลยในจีนพอมันขายดีเนี่ยมันก็ไปกระตุ้น GDP รถยนต์ทุกคันที่คนจีนซื้อมันก็ไปบวกอยู่ใน GDP ทำให้ GDP จีนก็โตไปเรื่อยๆแต่อัตรากำไรที่บริษัทรถไฟฟ้าทำได้นะครับคุณบิวถ้าเราถอยไปดูไม่ต้องนานนะเอาปี2020 33บริษัทรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยมีอัตรากำไรสุทธิประมาณ 3% ต่อ 2.9 ถึง 3% วันนี้นะครับเหลือ 0.8 ถูกออกมั้ยครับคือการแข่งขันเนี่ยมันไปลดทอนในตัว EPS อันนี้แค่1ตัวอย่างนะหรือแม้แต่ Alibaba เป็นตัวอย่างที่ดีเลย Alibaba เคยมี Net Profit Margin 20% นะครับคุณบิวแล้วหลังจากนั้นมันก็มีพินตัวมีเขาเรียกว่า e-commerce ไอ้ TikTok Shop ไข่โซโตอินไลฟ์คอมเมิร์ซอะไรมาแย่งกันไปแย่งกันมาวันนี้ Net Profit Margin เหลือหลักเดียวนี่อันนี้คือให้เห็นภาพตัวอย่างว่า GDP โตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกบริษัทอะสามารถจะเข้มแข็งและเติบโตได้แล้วบริษัทที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมากด้วยเป็นบริษัทระดับใหญ่เพราะนั้นในจีนเนี่ยมันมีความจำเป็นที่เราไม่สามารถลงทุนในดัชนีที่เป็นภาพรวมได้เพราะว่าเศรษฐกิจภายในก็มีเรื่องภาพ property ที่ไม่ค่อยดีไอ้การแข่งขันก็สูงเหลือเกินหมายความว่าถ้าเราไปลงในบางอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะต้องระแวดระวังในอุตสาหกรรมที่มันไม่มี barrier to entry แล้วมันแข่งกันรุนแรงมากๆอย่างเงี้ยบางทีเข้าไปเสร็จมันได้หน้าได้ตาเนาะโอ้โหรถยนต์เราขายดีขายได้เท่านั้นเท่านี้พอออกมาเป็นกำไรอ่ะคุณดิวก็เหมือนเราไปซื้อเราอาจจะได้ประโยชน์เนาะรถยนต์จีนแต่คนขายอาจจะไม่ได้อะไรแบบนั้นอะไรทำนองนี้จีนอาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าบริษัทที่ส่งออกได้บริษัทที่มีการขยายตลาดไปต่างประเทศได้เนี่ยพวกเนี้ยยังพอจะมีโอกาสในการรักษามาร์จิ้นแต่บริษัทที่แข่งแค่ในประเทศนะโอ้โหเราเห็นเยอะมากเลยครับ
11: น่าจะเหนื่อยใช
10: ่
11: ไหมคะ
10: อะไรส่งอาหารอะไรเงี้ยส่งไปส่งมาขาดทุนกันทุกคนอะไรเงี้ยมันเป็นเนเจอร์ที่ต้องเล่าให้ฟังว่าในจีนเนี่ยคนเก่งดีบริษัทเก่งดีแต่พอคนเก่งกับบริษัทเก่งมันอยู่รวมกันแล้วเขาแข่งกันอ่ะมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เราต้องเลือกบริษัทที่แข่งชนะจริงๆหรือว่ามีจุดได้เปรียบทางการแข่งขันจริงๆหรือมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าการแข่งขันมันไม่สามารถจะเอากำไรเนี่ยกลับคืนสู่ผู้บริโภคได้ทั้งหมดครับผม
11: ค่ะโอ้ฟังดูก็พี่มี่น่าจะยังมีความหวังคือจริงๆมีคำถามที่นักลงทุนเนี่ยฝากไว้ทางด้านหลังไมค์นะพี่มี่ฝากถึงพี่มี่เนี่ยว่าพี่มี่ถอดใจกับหุ้นจีนหรือยังใครที่ตามพี่มี่นะสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วหรือ4จำได้พี่มี่จะมีโพสต์เนาะอยู่วันนึงที่บอกว่ามองจีนผิดไปจริงๆในช่วงที่หุ้นอเมริกาขึ้นอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าถอดใจไหมคำตอบน่าจะได้ชัดว่าคงไม่ถอดใจแต่เราต้องเลือกหน่อยใช่ไหมคะพี่มี่ถอดใจไหมคะหุ้นจีนถามซ้ำก็ได้
10: ไม่ถอดใจจริงๆแล้วของถ้าเราเป็น DI นะครับมันยิ่งถูกอ่ะแล้วมันถูกเชิงมูลค่าเราเห็น PE เห็น potential เห็นศักยภาพมันเนี่ยถ้าราคามันไม่ไปหรือมันลงอ่ะจริงๆลึกๆอ่ะเราอาจจะไม่ควรมันไม่แฮปปี้หรอกเพราะเราอยากให้หุ้นเราขึ้นเนาะแต่จริงมันไม่ควรเป็นเรื่องการถอดใจเนาะถ้าทุกอย่างfundamentalมันเหมือนเดิมอ่ะผมว่าน่าอาจจะเป็นโอกาสมากกว่าแล้วอาจจะแค่เราผิดทามมิ่งถ้าเกิดทิศทางกับทีสินเราถูกเนี่ยสุดท้ายหุ้นมันก็ต้องสะท้อนมูลค่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าหลายคนฟังจีนแล้วอาจจะอุ๊ยชอบจังเลยคงที่ไปเที่ยวมาเห็นบ้านเมืองเขาเจริญเนี่ยผมฝากเตือนนิดหน่อยว่ามันมีความเสี่ยงของเรื่องการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าประเทศอื่นเนี่ยเพราะนั้นเวลาที่เราเลือกเราต้องเลือกบางอุตสาหกรรมหรือบางเซกเตอร์ที่มีการแข่งขันน้อยผมยกตัวอย่างอันนึงดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับอย่างเมื่อกี้เราพูดอาลีบาบาไปแล้วนะว่า net profit margin เนี่ย ROE เขาเปลี่ยนหมดเลยแต่บริษัทอีกบริษัทนึงที่แข็งแกร่งเหมือนกันก็คือTencentเนี่ยรายได้เขาครึ่งหนึ่งแล้วกันมาจากเกมที่เหลือก็เป็น payment เป็น WeChat Pay เป็น Tencent Music เป็นอะไรพวกนี้นะครับจริงๆบริษัทเนี้ยกลับสามารถจะ maintain อัตรากำไรได้เนาะรายได้ก็ยังโตกำไรก็ยังโตเพราะอะไรครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันไม่ได้แข่งกันด้วยราคาทีเดียวไงเพราะว่าสมมติมีคู่แข่งเขาทำอีกเกมนึงมาต่อให้เขาคิดว่าเล่นฟรีเลยหรือถูกกว่าเราครึ่งนึงเนี่ยไม่ได้แปลว่าลูกค้าจะย้ายไปเล่นถูกไหมครับมันไม่เหมือนอีคอมเมิร์ซเนาะคือถ้าผมซื้อมือถือที่เถาเป่าอาลีบาบาเนี่ยสมมติเครื่องละ 20,000 อยู่ JD.com บอก 18,000 เนี่ยผมไปแน่นอนถูกไหมครับผมประหยัด 2,000 เนี่ยผมก็คงต้องไปซื้อกับ JD.com แต่เกมเนี่ยมันอาจจะมีกลไกบางอย่างแล้วกันในการปกป้องของลูกค้าว่าเฮ้ยผมเล่นอยู่ตรงนี้มันสนุกดีผมชอบเล่นเกมมัลติเพลเยอร์ของ Tencent เนี่ยผมชอบที่จะเล่นเกมนี้มากกว่าเกมอื่นและเพื่อนผมก็อยู่ในเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอะไรพวกนี้มันจะต้องคิดให้ลงไปในรายละเอียดในหมวกของผู้บริโภคว่า switching cost เนี่ยมันเยอะไหมแล้วเขามีวิธีในการล็อกอินคัสโตเมอร์มากน้อยแค่ไหนซึ่งหุ้นที่ดีก็ยังมีอยู่ครับผม
11: ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเจาะลงไปอีกค่ะพี่มี่ถ้าเราเลือกลงนะวันนี้เนี่ยเราควรจะไปโฟกัสเป็นกลุ่มธุรกิจไหนหรือถ้ายกตัวอย่างเพิ่มเติมอ่ะผิดมาสักครู่พี่มี่ยกตัวอย่างแล้วมีเพิ่มเติมอีกไหมให้นักลงทุนเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะวันนี้เพราะพี่เชื่อว่าหลายคนที่อยากจะไม่ชอบของแพงแล้วก็ยังมองว่าจีนยังเป็นของเป็นหุ้นที่ดีแล้วก็ราคาถูกนะตอนนี้คงอยากจะเข้าไปลงทุนแต่ก็เสียวสันหลังกับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ยังติดบางคนก็ติดดอยบางคนยังไม่เข้าไปก็กลัวว่าจะไปเป็นแบบเพื่อนที่ติดอยู่ตอนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มีคะ
10: ก็จริงๆมันอยู่ที่การเลือกในตัวธุรกิจจริงๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าหลายท่านชอบอยู่แล้วผมถ้าเสี่ยวมี่นี่ผมเคยเล่าเยอะแล้วผมเล่าอีกตัวนึงที่ลูกทุกคนอาจจะรู้แต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะผมก็จะมีหุ้นอีกตัวนึงคือ CATL ไอตัว CATL ที่เป็นแบตเตอรี่เบอร์หนึ่งของโลกนะครับจริงๆตอนที่มองตัวเนี้ยมันไม่ได้เริ่มจากเรามองไอตัวแบตเตอรี่หรอกแต่มีคนเชียร์เรื่องอุตสาหกรรม EV จีนว่าเขาจะเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเขามีโอกาสในการจะพลิกฟื้นและส่งออกได้แล้วผมบายไอเดียแล้วกันผมบายไอเดียว่าเออจริงดีไปดีเก่งคนนั้นก็เก่งแต่มันเก่งทุกคนเลยนะพอเราเปิดดูไปเก่งทุกคนเลยฉังอันเชอรี่ทุกคู่แข่งเนี่ยเก่งหมดก
11: ็
10: ประเมินไม่ถูกหมายถึงว่าผมมานั่งคิดดูผมรู้ว่า EV จีนมาแน่แต่ผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่ผมรู้ว่า EV จีนทุกคนเนี่ยต้องใช้แบตเตอรี่ของเจ้านี้อำนาจต่อรองของผู้ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยมันจะสูงกว่ายิ่งเขาแข่งกันเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยยิ่งได้วอลุ่มรัฐบาลก็นับสนับสนุนแล้วก็เทคโนโลยีเขาก็นำหน้าต่างชาติอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยพอเรามองแบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถจะเลือกผมก็เลยเลือกลงทุนไปที่แบตเตอรี่เชื่อไหมครับตลาดจีนลงมารอบนี้แบตเตอรี่เงินยังขึ้นตลอดเลยนะแคทแอลไม่ขึ้นส่วนตลาดได้ก็แปลว่าจริงๆมันอยู่ที่เราเลือกด้วยส่วนหนึ่งเนาะโอเคมันอาจจะเป็นจังหวะเป็นโชคเป็นอะไรด้วยแต่ว่าเรามีหน้าที่เลือกก่อนว่าเราจะไม่ไปอยู่ในแอเรียที่มันมีการแข่งขันสูงเกินไปแม้แต่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนี่แหละ EV เนี่ยถ้าเราดูซัพพลายเชนตลอดเส้นเนี่ยเราจะมองเห็นว่าตรงแต่ละข้อต่อถ้าเราเบรกดาวน์มาดูเราจะรู้ว่าตรงแต่ละข้อต่อเนี่ยตรงไหนที่มันแข่งขันแรงไปซึ่งการแข่งขันเนี่ยมันทำให้คนตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถแคปเจอร์แวลูอะไรได้นะครับเราต้องพยายามเลือกตรงแอเรียที่มีการแข่งขันพอสมควรแล้วก็มี pricing power สามารถจะสเกลได้มีเทคโนโลยีบางอย่างที่สามารถจะทำให้รักษาอัตรากำไรและการเติบโตไปได้อะไรเงี้ยสุดท้ายผมว่ามันต้องวิเคราะห์มันแต่มันจะไม่สามารถหวานแหได้แม้แต่เรื่อง EV ก็จะมี 2-3 ตัวที่ผมว่าเอออันนี้น่าจะได้แต่ยังมีเยอะนะครับไมโครชิปเรื่องของ AI จีนตอนนี้เข้าตลาดมาหลายตัวแล้ว
11: หุ่นยนต์อย่างเงี้ยพี่มี่ฮิมานอยคนพูดถึงเยอะมากว่าจีนพัฒนาไปไกลมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหุ้นที่เกี่ยวข้องถือว่าน่าสนใจไหมสำหรับการเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรที่น่าเสริมมองวิเคราะห์ตรงนี้บ้างครับ
10: ผมคิดว่าฮิมานอยเนี่ยจุดที่น่าสนใจมันอาจจะเป็นเรื่องของชิ้นส่วนมากกว่าที่จะไปซื้อหุ้นปลายทางที่ผลิตตัวหุ่นยนต์เนาะเพราะผมว่าการจะเลือกผู้ชนะในตลาดหุ่นยนต์ตอนเนี้ยมันยังค่อนข้างไม่ชัดเจนมันยังค่อนข้างไม่ได้มันยังมีการขายเยอะแยะว่าใครจะขาย B2B ไปทำในโรงงานได้ก่อนแล้วได้สเกลก่อนหรือว่าใครจะทำหุ่นยนต์ที่มาอยู่ตามบ้านแล้วฉลาดกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราขายข้อต่อ actuator ตัวมอเตอร์ตัวแบตเตอรี่ตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้ยังไงในช่วงแรกของเวฟเนี่ยโอ้มันจะเกิดการเติบโตแบบเยอะนะครับแล้วพวกนี้ก็มีเยอะมากแล้วกันในจีนผมว่าในหุ้นจีนเนี่ยบางทีมันต้องมองให้ละเอียดลงไปแต่ว่าเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยผมคิดเองนะอาจจะไม่เร็วนะอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนอย่างที่ทุกคนมองคือสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าสปีดของมันอาจจะช้ากว่ารถยนต์ไฟฟ้าด้วยเพราะรถยนต์ไฟฟ้าที่มันเกิดขึ้นได้เร็วเนี่ยรัฐบาลเขาไปซับซิไดซ์ตัวปลายทางให้กับผู้บริโภคพอสมควรเลยตอนช่วงแรกของการเข้าสู่ตลาดรถไฟฟ้าเนาะแต่หุ่นยนต์เนี่ยผมดูแล้วมันยังเป็นภาคสมัครใจอะหมายความว่า
11: คุ
10: ณบิวอยากซื้อคุณบิวก็เดินไปตัวละล้านหนึ่งสมมุตินะฮะผมก็อาจจะซื้อหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าล้านหนึ่งมันแพงไปอาจจะต้องรอให้ราคามันลงมาคือผมรู้สึกว่าในเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ของการเพิ่มเขาเรียกว่า S-curve ของมันเนี่ยมันจะต้องค่อยๆในช่วงแรกคือมีราคาสูงให้คนค่อยๆ learning แล้วก็จะมี early adopter ไปซื้อก่อนแล้วค่อยๆเป็นคนลำดับ2ลำดับ3มาเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนที่จะเป็น mass market ผมเชื่อว่าระยะทางมันเป็น10ปีนะครับเพราะนั้นน่าจะศึกษาไว้ก่อนเพียงแต่อาจจะไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บเหมือน
11: อาจจะไม่ต้องรีบร้อน
10: เร็วๆมันจะค่อยๆสเกลขึ้นมาว่าปีนึง2ล้านตัวขึ้นมาเป็น4ล้านตัว6ล้านตัว มันจะไม่ได้แบบทีเดียวขึ้นมาเป็นแบบ50 100ล้านตัวอย่างรวดเร็วแหละเพราะรัฐบาลจีนคงระหว่างเรื่องนี้ผมฟังสัมภาษณ์หลายท่านแล้วกันนะครับทั้งที่ปรึกษาทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีความระวังเนาะในเรื่องของ
11: ฮ
10: ิวแมนนอยด์ที่จะมาทดแทนแรงงานคนหรือว่ารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่อาจจะทำให้จำนวนผู้คนที่เป็นพนักงานขับรถตกงานอย่างรวดเร็วเนี่ยถ้าผมคาดการณ์เองคือเขาจะค่อยๆ adoption แล้วก็ให้อัตราเขาเรียกว่าตัวเลขมันไม่ช็อกอะสมมติว่าแท็กซี่มีคนค่อยๆเกษียณอายุปีละ 15% เขาอาจจะไอ้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเนี่ยค่อยๆมาทดแทนทีละหน่อยอันนี้ถ้ามุมมองผมที่ผมติดตามจีนมานะจีนคงไม่พลิกฟ้าเปลี่ยนแผ่นดินในวันถัดไปแล้วทุกคนที่ขับแท็กซี่ก็บอกโอ้ตกงานแล้วอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นสังคมนิยมเนาะเขายังมีความต้องดูแลเรื่องผู้คนใช่ถ้าผู้คนออกมาประท้วงกันเยอะๆเนี่ยรัฐบาลจีนค่อนข้างจะไม่ทำในเวนั้นนะมันจะไม่เหมือนรถไฟฟ้าที
11: ่
10: พอเราซื้อมากลายเป็น GDP มีแต่บวกกับบวกแต่พอมันเป็นเรื่องรถยนต์อัตโนมัติที่เป็นโรบอทเนี่ยหรือเป็นหุ่นยนต์ที่มาทดแทนแรงงานคนผมว่าประเด็นนี้มันมีความเซนซิทีฟเหมือนกันครับ
11: ค่ะศึกษาไว้ได้แต่ยังไม่ได้ขึ้นแบบโอ้รวดเร็วฟ้าผ่าอะไรสำหรับตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮิวแมนนอยด์แล้วก็หุ่นยนต์เมื่อสักครู่พี่มี่พูดถึงแบตเตอรี่ใช่ไหมคะก็เรียนถามนิดนึงว่าแบบตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าพูดถึงอัพไซด์และอนาคตเองล่ะคะพี่มี่ถือว่ายังมีรูมในการเติบโตอยู่พอสมควรไหมคะพี่มี่มองไงคะ
10: ก็ส่วนตัวผมว่าในส่วนของ ESS เนี่ย ESS คืออะไร ESS ก็คือenergy storage system เนี่ยที่เอาไปใช้ตามบ้านเอาไปใช้ตามโรงงานหรือใช้กับโซลาร์เซลล์ใช้กับอะไรต่างๆเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าอันเนี้ยมันยังอยู่ในต้นของ S curve มากๆมันจะต่างรถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเข้าสู่กลางๆ curve แล้วนะยังโตต่อแต่ว่าจริงๆเข้าไปสู่ระดับนึงละแต่ถ้าพูดถึงตามบ้านอ่ะผมเชื่อว่าอีกไม่นานอ่ะเราจะเห็นทุกบ้านที่ติดโซลาร์เซลล์ก็จะต้องมีแบตเตอรี่ใช่มั้ยครับเพื่อการเก็บพลังงานหรือโรงงานต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องการความมั่นคงทางพลังงานแล้วตอนนี้ AI มาแย่งไฟฟ้าเนี่ยทุกคนก็อยากได้ไฟฟ้าที่ secure แล้วมีราคาถูกลงซึ่งไม่มีอะไรถูกกว่าไฟฟ้าจากแสงแดดบวกกับแบตเตอรี่แล้วซึ่งตอนนี้เขาทำแบตเตอรี่เกลือแล้วนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของ energy storage system คือแบตเตอรี่เกลือถ้าผมเล่าเร็วๆนะมันถูกกว่าเยอะมันถูกกว่าเยอะแต่ข้อเสียคือมันหนักกว่าแล้วมันมีขนาดใหญ่กว่าคราวนี้เวลามันอยู่บนรถยนต์เนี่ยถ้ามันหนักแล้วมันใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกเพราะมันต้องวิ่งไปวิ่งมาแต่ถ้าเอามาติดที่บ้านเนี่ยคุณบิวมันจะหนาขึ้นอีกสัก5มิลอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีประเด็นไงเราขอให้เราจ่ายถูกไหมฮะคืออีก5มิลเราก็ไม่เห็นหรอกเราวางช่างกำแพงบ้านเนาะเราก็อยากได้ที่มันปลอดภัยเราอยากได้ที่มันราคาถูกแล้วก็มีประสิทธิภาพที่เราต้องการอะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยผมเชื่อว่าจะโตเร็วกว่ารถยนต์อีกมันจะเป็นเว็บถัดไปของเขาเนาะก็ด้วยผีดีด้วยหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆก็ยังไม่ได้แพงมากแต่มีตัว CAPL ที่อยู่ตลาดหุ้นจีน A share เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างถูกกว่า H share นะครับอันนี้เป็นเรื่องแปลกเนา
11: ะ
10: ดิสเคานต์กันอยู่เกือบ 50% เนี่ยแต่ผมยังหาช่องทางการซื้อไม่ได้ก็คือเขามีบางคนบอกมีวิธีซื้อแต่ผมก็ยังพยายามติดต่อโบรกเกอร์แล้วก็ยังของผมยังซื้อไม่ได้แล้วกันตลาดฮ่องกงแพงกว่าปกติหุ้นเนี่ยหลายท่านที่ไม่เคยติดตามเนี่ยผมเล่าเร็วๆคือ A share จะมีราคาสูงกว่า H share เฉลี่ย 20-30% เลยประมาณนี
11: ้
10: หุ้นตัวนี้แปลกมากก็คือที่ตลาดฮ่องกงแพงกว่าตลาดเมืองจีนครับแปลกดีก็คือถ้าซื้อได้เราก็ควรจะไปซื้อที่ฝากเมืองจีนเนี่ยก็ยังเป็นมูลค่าและราคาที่น่าลงทุนเลยครับ
11: ค่ะโอเคอ่ะแต่ว่าฟังดูใครจะลงทุนจีนเราก็ต้องค่อนข้างจะเลือกไปหลายธุรกิจหน่อยถ้าไปหวานแหนะมันไม่น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีเนาะใช่ไหมคะพี่มี่พอดูแบบนี้มันก็ยังมีภาคที่อ่อนแอที่แข็งแรงนะคะปิดท้ายพี่มี่เรื่องความเสี่ยงเอาสั้นๆเนาะด้วยเวลาประมาณสัก2นาทีตรงนี้นะคะนาทีกว่าก็คือตอนนี้ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องอะไรคะก่อนหน้านี้เราจะกลัวเรื่องของการกำกับดูแลของรัฐมากๆเลยหรือจริงๆคือประเด็นเรื่องของการปิดกั้นเรื่องเทคจากอเมริกาครับพี่มี่หรือเป็นเรื่องอื่นๆปิดท้ายนิดนึงครับพี่มี่ครับ
10: ถ้าพูดถึงความเสี่ยงเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องนึงด้วยนะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงไปคือรัฐบาลจีนเนี่ยก็มี regulation risk นี่แหละเขาจะไปคอนโทรลนู่นนี่นั่นเรื่องการแข่งขันไม่ให้เราเนี่ยใช้อำนาจเหนือตลาดไปในทางที่เพิ่มมาร์จิ้นได้แต่ปีที่ผ่านมานะครับมันมีเรื่องนึงเหมือนกันที่อาจจะเป็นจุดดีจากการใช้อำนาจตรงนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็เขามีการเรียกอุตสาหกรรมต่างๆที่มันโอเวอร์ซัพพลายเนี่ยมาคุยกันแล้วลดการตัดราคากัน เขาเรียกว่าเขาเรียกแอนตี้อีโวลูชันนะครับเพราะว่าเขาหยุดตัดราคากันเยอะแล้วทุกคนก็ไม่ได้อะไรเนาะตอนนี้ในจีนก็เลยเริ่มเห็นตั้งแต่ราคาแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นมาบ้างหรืออะไรขึ้นมาบ้างนะครับก็ต้องติดตามดูต่อไปว่ามาร์จิ้นในส่วนนี้ปีนี้เขาคาดการณ์กันว่า EPS ตลาดฮ่องกงตลาดจีนเนี่ยจะโตมากกว่าปกติที่ระบบ10ปีไม่ค่อยโตจากการแข่งขันเนี่ยปีนี้พิเศษปีนี้อาจจะได้ประโยชน์จากการที่รัฐบาลจีนเข้ามาบอกว่าอย่าไปแข่งกันเยอะจนเจ๊งก็แข่งกันให้พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเห็นทิศทางที่ดีขึ้นของมาร์จิ้นไอ้ข้อความเสี่ยงยังเหมือนเดิมนะครับคุณบิวก็คืออะไรที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เสียประโยชน์เนี่ยก็ยังเป็นความเสี่ยงอยู่เสมอเหมือนที่เราเคยคุยกันเรื่องเมย์ถั่วนะครับที่ผมไม่เคยลงทุนหุ้นตัวนี้นะจริงๆผมชอบทุกอย่างเลยชอบตั้งแต่ผู้บริหารบิสเนสโมเดลเขามีไรเดอร์อยู่9ล้านกว่าคนมั้งเป็นประจำอยู่7ล้านคนอยู่ๆวันนึงรัฐบาลจีนเขาบอกให้ทำประกันให้เขาด้วยประกันสังคมประกันอุบัติเหตุอะไรเงี้ยคนละพันบาทคุณบิวนี่ออกมาคุกตายเลยคืออยู่ๆใครมาแนวมางบขาดทุนเลยคือเหมือนเราต้องเข้าใจแนวคิดของสังคมนิยมว่าเวลามีข้อผิดพลาดหรือข้อไม่เข้าใจกันเนี่ยรัฐบาลเขาจะเลือกเอาสังคมเป็นหลักก่อนบริษัทเนี่ยจะเป็นรองแต่ถ้าทุนนิยมเนี่ยเราให้น้ำหนักทุนเป็นหลักแล้วกันนึกออกไหมฝ่ายทุนจะยังน่าต่อรองสูงกว่าอะไรเงี้ยแต่จีนจะกลับข้างกันซึ่งต้องอ่านดีๆเพราะว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่ๆที่จีนจะมีการเขาเรียกว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจอ่ะปีที่แล้วก็มีทริปกับคอมใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องราวอะไรอย่างนี
11: ้
10: อย
11: ู่
10: เป็นประจำ
11: ค่ะโอเคพี่มี่ขอบพระคุณมากๆเลยพอดีเวลาหมดนะคุยสนุกมากนะคะแต่เราได้ไอเดียละนะคะวันนี้ลาไปเลยค่ะพี่มี่คะสวัสดีค่ะ
10: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
13: อาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
14: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
15: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
14: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
15: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
16: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
17: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
11: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวารเรศค่ะไปเข้าสู่ช่วงการค่ะกับ Money Clinic ค่ะ
19: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
11: ค่ะมันนี่คลินิกวันนี้เช่นเคยพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะเป็นวันตอบคำถามอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราไปทักทายโค้ชพร้อมกันเลยใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากมาได้นะคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio แล้วก็ LINE ที่ @Thinking Radio นะคะตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
20: ครับสวัสดีครับ
11: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะวันอังคารนะคะท่ามกลางปัจจัยต่างๆเนาะปัจจัยภายนอกอเมริกากับอิหร่านเขาก็กลับมาสู้รบกันอีกครั้งนึงนะหลายคนก็จับตาในเรื่องของราคาน้ำมันแต่ดูเหมือนว่าบางส่วนก็อาจจะมองข้ามช็อตไปแต่ว่าเป็นประเด็นที่ผลกระทบต่อเนื่องมาบางทีเราอาจจะยาวนานนะเรื่องของธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจทำให้หลายๆกิจการตอนนี้น่าจะเริ่มมีปัญหาเราก็เริ่มเลย์ออฟเราก็ได้ยินข่าวมาเยอะแล้วก็เริ่มไม่จ่ายเงินเดือนเนี่ยวันนี้คำถามที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นเคสที่แบบไม่จ่ายเงินเดือนซึ่งถือว่าเป็นเคสที่เริ่มแสดงอาการหนักละโคม่าเหมือนที่โค้ชเคยบอกก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะส่วนโค้ชเจอคำถามเยอะไหมคะช่วงนี้ประเด็นเรื่องของบริษัทมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยค่ะ
20: เยอะครับ
11: ค่ะ
20: แล้วก็เป็นแนวที่อะไรอะไม่จ่ายเงินเดือนแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็พนักงานหลายคนก็ยังเรียกว่ายังรอความหวังนะเนาะ
11: ใช่
20: แล้วก็ถามมาว่าถามแนวๆว่าประมาณว่าเรียกอะไรนะมันจะถ้ามันไม่ได้คืนจะต้องทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็มีอย่างนี้มาเยอะเหมือนกันแต่ว่าบางที่ก็จะสะดุดเดือนนึง2เดือนแล้วก็กลับมาเป็นปกติแล้วก็อีกสักพักนึง 5-6 เดือนก็ไม่แล้วอันนี้ก็มีอันนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ
11: ค่ะหรือบางที่อาจจะยาวเลยใช่ไหมคะเนี่ยมีหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะวันนี้คำถามที่เข้ามางั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเริ่มเลยเนาะเพราะว่าคำถามคุณนัทเนี่ยเป็นประเด็นที่เจอปัญหาเรื่องของบริษัทเนี่ยมีปัญหาเริ่มกำลังจะไม่จ่ายเงินเดือนนะคะแต่ว่ามันก็มีประเด็นเพิ่มเติมเข้ามาก็คือบริษัทเนี่ยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะซึ่งกำลังจะปิดตัวแต่ว่าคุณนัทก็บอกคุณนัทอ่ะก็ยังทำงานใช่ไหมคะพอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะปิดตัวแต่ยังทำงานเนี่ยแน่นอนว่าถ้าจะเอาเงินออกมาเนี่ยนะคะจะต้องเสียภาษีทั้งก้อนอาจจะยกเว้นเงินก้อนที่ตัวเองสะสมเนี่ยนะคะแต่เขาก็ไปคิดบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยกลายเป็นต้องเสียภาษีถ้าเอาเงินออกมาเนี่ยเป็นหลักแสนเลยนะคะคุณนัทก็เลยกำลังตัดสินใจดูว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าบริษัทก็เริ่มจะไม่จ่ายเงินเดือนแล้วนะคะเพราะว่าคืออย่างนี้คุณนัทมีประเด็นปัญหาเรื่องเงินสำรองค่ะโค้ชคะตอนนี้เงินสำรองก็เริ่มจะขาดสภาพคล่องขาดมือแล้วและยิ่งถ้าจะไม่ได้เงินเดือนข้างหน้าด้วยแต่ถ้าจะเอาเงินสำรองเลี้ยงชีพออกมาเนี่ยก็ไปติดปัญหาที่ว่าจะต้องเจอภาษีก้อนใหญ่อีกถ้าไม่เอาออกมาโอนย้ายไป IMF for PVD เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปหาเงินอื่นมาหมุนในหน้าตักที่จะไม่ได้รับเงินเดือนหรือจะมีปัญหาเนาะหางานใหม่ก็ยังไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขอคำแนะนำมาอันนี้คำถามแรกส่วนอีกคำถามนึงก็คือเป็นเคสที่ถ้าบริษัทไม่จ่ายเงินเดือนติดต่อกันหลายๆเดือนเนี่ยอันนี้เราสามารถทำยังไงได้บ้างร้องเรียนหน่วยงานไหนได้บ้างแล้วเรามีโอกาสที่จะได้เงินคืนแบบเป็นเงินเดือนย้อนหลังทั้งหมดเลยไหมอันนี้เป็นสองคำถามหลักๆค่ะคุณชาค่ะโอ้เห็นใจเลยเนาะ
20: จริงคือสัญญาณว่าปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมันก็มีสัญญาณแปลกๆอยู่เหมือนกันเนาะสัญญาณที่อาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับจริงๆในมุมนึงเนี่ยเคยได้คุยกับคนที่เป็นพนักงานประจำอยู่เสมอว่าเราเองเนี่ยไม่ควรจะแค่ไปทำงานในแต่ละวันนะรับผิดชอบหน้าที่การงานเองจบก็พอแล้วผมคิดว่าคนทำงานยุคใหม่อาจจะต้องมองอะไรอ่ะจะเรียกว่าอนาคตของบริษัทไว้บ้างเนาะว่าบางทีสินค้าและบริการของเราเนี่ยมันยังมีทางไปได้ต่อไหมนะฮะหรือถ้าเกิดว่ามีผลกระทบทางด้านการเงินอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือการติดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นเงินเก็บในวัยเกษียณของเราเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะเป็นสัญญาณที่เราอาจจะต้องพิจารณาเยอะๆแล้วนะครับทีนี้เรามองสองเรื่องแล้วกันเนาะเรื่องแรกก่อนก็คือจะเอาตัว provident fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เขาจะยุติเนี่ยเราเอามาใช้ดีไหมนะครับก็อยากให้เปรียบเทียบแล้วกันเนาะอย่าตัวนี้อยากให้เปรียบเทียบว่าเอ๊ะสิทธิประโยชน์ทางภาษีเอาเรื่องแรกก่อนถ้าเอาออกมาเนี่ยจะเสียภาษีแค่ไหน

0: นะครับเชื่อว่า HR ของท่านช่วยคำนวณได้ไม่อยากให้ไปดูตรงนี้นิดนึงก่อนนะหมายความว่าเราไปหาข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกเอาไว้เนาะว่าเดี๋ยวถ้าเอาก้อนนี้ออกมาจะต้องเสียสิทธิ์ตรงนี้เท่าไหร่เราจะรู้ไว้ทั้งหมดเนาะอันที่สองก็ต้องมาดูความเป็นจริงฮะว่าแล้วสภาพคล่องเรามีปัญหาจริงๆไหมนะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามันถูกให้ออกจากงานจริงๆนะครับถ้าลูกบอกว่าสัญญาณตัวนี้ดูไม่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเงินชดเชยอะไรต่างๆที่เราจะได้จะเป็นเท่าไหร่นะอาจจะลองคำนวณดูนะครับอาจจะเป็นเงินชดเชยกรณีว่างงานจากประกันสังคมมาตรา33เพราะว่าเราเป็นคนทำงานประจำเนาะบริษัทจ่ายเงินชดเชยมาอีกส่วนนึงตามอายุงานอันนี้ในวงเล็บไปนิดหนึ่งนะก็เผื่อๆไว้ว่า
1: จะได้ไหม
0: เขาปิดวาร์ปเลยล่ะถ้าปิดแบบมีคนออกบางส่วนคนบางส่วนยังอยู่อะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยยังมีการลงจะได้ชดเชยแต่พอปิดแบบวาร์ปอ่ะคือปิดหายเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยเนาะแล้วก็ดูทางนี้ที่ไล่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราออกมาปุ๊บเราไปเจรจาถ้าเกิดว่าเราโชคร้ายจริงเราเจรจาพักชำระหนี้ต่างๆนู่นนี่นั่นนะฮะบ้านรถหยุดส่งก่อน3เดือน6เดือนมันเคลื่อนได้ไหมมันไปได้ไหมความหมายโดยรวมคืออย่าเพิ่งรีบกลัวแล้วจะเอาเงินออกมานะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นไงฮะไม่ได้มีแผนเหลืออะไรต่างๆมีบางครั้งเนี่ยพอเราเอาเงินออกมาบางทีเราต้องประเมินด้วยว่าเงินก้อนนั้นมันจะอยู่ได้สักกี่เดือนเนาะ
1: นะครับสำคัญ
0: เพราะฉะนั้นโอ้โหมันคิดหลายมิติอ่ะหนึ่งก็คืออ่ะหนึ่งถ้าโดนจริงๆเงินก้อนนี้มีเท่าไหร่ถ้าจะเอามาใช้เสียภาษีเท่าไหร่สองเอ๊ะถ้ามันไม่ใช่ทางนี้ล่ะเราเอาทางอื่นเราไม่มีเงินเก็บเลยเหรอเนาะอันนี้น่าสนใจเนาะมีเงินเก็บไหมมีเงินชดเชยจากบริษัทมีเงินชดเชยประกันสังคมภาระหนี้ถ้าเราคุยเจรจาปรับลดมันจะพอเคลื่อนไปได้ไหม
1: ค่ะ
0: เนอะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ในเมื่อยังไม่ออกเลยเนาะตอนนี้จะเก็บเงินได้บ้างไหมอ่ะ
1: ค่ะ
0: เก็บเงินไม่ได้เลยเหรอฮะนี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่เรา
1: ต้องวางแผน
0: ใช่ใช่คนที่มีเงินสำรองก็จะมีอะไรก็แล้วไม่กังวลเอาความกังวลน้อยกว่าเนา
1: ะ
0: ถ้าเรามีอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องดูพิจารณากันเนาะก็อยากให้ตั้งสติก่อนนะครับใจเย็นๆเข้าใจว่าพอเงินมันโยกเข้าไปในเมฟพอพีวีดีเนี่ยโอ้มันต้องอยู่ถึง55เลยอ่ะ
1: ยาวใช่ค่ะต้องอยู่ยาวถึงอายุ55เลย
0: ถ้าเรายังอายุน้อยเรายังอายุน้อยเราอาจจะมีกังวลตรงนี้สูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าโดยสรุปให้เป็นทางเลือกเอาไว้คิดก่อนละกันเนาะประเมินความไหวความพร้อมแล้วก็เงินถ้าเกิดว่าดูแล้วจำเป็นจริงโค้ดดูแล้วบวกลบเงินชดเชยไม่ได้พอกินภาษีจ่ายพอไหวคุณก็ต้องถึงจังหวะฉุกเฉินคุณก็ต้องทำตรงนั้นแหละนะคุณก็ต้องทำตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แต่ประเด็นที่อยากจะคุยกันต่อหลักที่สองก็คือสถานการณ์บริษัทที่ไม่แน่นอนเนาะซึ่งตรงนี้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะบิวเนาะที่ถ้าเป็นที่หางานใหม่รอแล้วเนาะ
1: ใช่
0: คือจะไปไม่ไปไม่รู้อะแต่เริ่มแล้วเริ่มเหลือบมองเริ่มขยับตัวแล้ว
1: ต้องเหลือบมองต้องร่อนไปสมัครหรือหาแนวทางแล้วใช่ไหมคะหาแหล่งที่มาค่ะ
0: คือเราต้องให้ทางเลือกอยู่ในมือเรา
1: ค่ะ
0: เนาะแต่หลายๆคนอะเราปล่อยให้ทางเลือกอยู่ในมือคนอื่นแล้วบางทีเราอาจจะปล่อยแต่แล้วโอเคโชคดีเราไม่โดนออกโอ้แต่น้อยมากนะครับกับบริษัทที่สถานการณ์แบบดูตึงๆดูอะไรต่างๆแบบนี้แล้วแบบไม่จ่ายเริ่มหยุดไม่จ่ายบ้างแล้วอะไรเงี้ยเนาะจะกลับมาได้เนี่ยมีครับมีบริษัทแบบนั้นมีครับแต่ก็น้อยกว่าเมื่อเทียบกับไปแล้วไปเลยนะใช่ไหมอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่จ่ายจริงๆโอ้ถ้าเขาไม่จ่ายเราก็สามารถยื่นคำร้องได้ฮะนะครับมีระบบพวก e-service ของกรมสวัสดิการแล้วก็คุ้มครองแรงงานนะฮะโทร1506นะฮะนะครับสายด่วนกระทรวงแรงงานก็ได้นะครับหรือไปยื่นเรื่องที่สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานในจังหวัดหรือพื้นที่เราสารประกอบการเราตั้งอยู่ก็ได้นะครับ

0: ส่วนเงินที่ค้างจะได้คืนไหมก็อยู่
1: ที่จะได้ไหมอันนี้ก็ตอบยากเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าถ้าจะตามหลักอ่ะเขาต้องคืนเรา 100% พร้อมดอกเบี้ยด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าเขาเหมือนผิดนัดจ่ายเนาะแต่ถึงวันนั้นจะเจอเขาไหมล่ะใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นถ้าบริษัทมีอาการมีสถานการณ์แบบนี้ก็เราอาจจะต้องคิดแล้วนะครับ
1: ใช่
0: เริ่มไม่จ่ายเงินเดือนนี่อันนี้เรื่องใหญ่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะครับต้องสร้างทางเลือกตัวเองสักหน่อยนะครับ
1: ค่ะต้องวางแผนเชิงรุกหน่อยอย่าตั้งรับอย่างเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตั้งรับแล้วไม่วางแผนดีๆเนี่ยเอารับไม่ไหวใช่ไหมคะหาช่องทางใหม่หนึ่งสองก็คือต้องมาสำรวจละนะเหมือนที่พี่หนุ่มบอกเมื่อสักครู่นี่สินอะไรต่างๆนานาอะไรที่เป็นฟิกคอสไหวไม่ไหวเงินสำรองมีแค่ไหนอยู่ได้กี่เดือนนี่สินต้องไปคุยไปเจรจาหยุดส่งอะไรกันก่อนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อาจจะต้องเตรียมการทั้งหมดเอาไว้เนาะก่อนที่อย่ารอให้วันที่เราไม่แน่ใจเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็อาจจะไม่ได้ได้เงินอย่างที่หวังด้วย
0: มีวัฟแบบเร็วด้วยตอนนี้มีวัฟแบบเร็วด้วยนะบิวหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่เคยได้ยินเข้ามาเนี่ยวันศุกร์ยังมาทำงานดีๆอยู่เลยกลับบ้านก็ปกติเช้าวันจันทร์เขาให้ออก
1: ค่ะและไม่มีเงินชดเชย
0: เพราะงั้นก
1: ็
0: ทำงานดีๆชดเชยไม่ได้แบบว่าใจร้ายหรือหัวเราะอะไรนะแต่คืออย่าวางใจในสถานการณ์จนเราไม่สร้างโอกาสให้เราอยู่ในมือเราเข้าใจว่าโอ๊ยโอ๊ยจะไปหาใหม่ก็ไม่ง่ายนะอะไรเงี้ยแล้วไงล่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ชีวิตเราก็ต้องพยายามอ่ะ
1: โอเคก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครที่ยังรู้สึกว่าอยู่ในสเตตัสที่ปกติอยู่สเตเบิลอยู่ก็อย่าประมาทเนาะตรวจสอบตรวจตาแล้วก็เงินสำรองฉุกเฉินยังเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเลยนะสำหรับเป็นเกราะป้องกันนะเป็นเบาะพิงหลังหน่อยถ้ามันมีอะไรมีเซ่หน่อยก็มีตรงเนี้ยเอาไว้รองรับให้เรามีโอกาสในการที่จะคิดหาทางตั้งหลักในชีวิตได้ใช่ไหมคะถ้ามีฉุกเฉินแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: นะ
1: เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ฝากไม่ให้ประมาทกันด้วยนะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังรู้สึกว่ายังสเตเบิลอยู่เพราะอย่างที่พี่ดุ่มบอกบางที่ไม่บอกล่วงหน้าเลยไม่บอกกล่าวกันเลยนะอีกวันนึงไม่ต้องไปทำงานแล้วหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้ก็น่ากลัว
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: มันมีแบบนี้อยู่นะเราต้องแบบ
1: ค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมหน่อยนะค่ะโอเคอันนี้คำถามแรกนะของคุณนัทไม่คำถามหนึ่งนะเป็นคำถามคุณปอนอันนี้เป็นมิติเรื่องของการลงทุนนะคะผ่านกองทุนเรื่องของการย้ายกองทุนร่วมคุณปอนเนี่ยเขาบอกว่าผมศึกษาข้อมูลถ้าย้ายเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมและความยุ่งยากเนาะถ้าย้ายบลจ.ก็เลยมาปรึกษาโค้ชว่าโค้ชคิดว่าเราอ่ะมีหลักในการพิจารณายังไงว่าควรจะย้ายดีไหมคือไปดูผลงานไปดูผลตอบแทนเป็นสำคัญไหมหรือว่าจริงๆเนี่ยพยายามย้ายในบลจ.เดียวกันดีกว่าคือเขาบอกว่าเพื่อนเขาก็บอกนะว่าไปลองหาในบลจ.เดียวกันเถอะไอกองที่ประเภทใกล้ๆกันที่อยากจะย้ายไปในกองเดียวกันน่ะมันก็มีผลตอบแทนนะไม่ได้ต่างกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณปอนก็เลยถามมันจริงไหมโค้ชเพราะว่าดูแล้วก็ยังต่างอยู่ดีอะไรประมาณนั้นค่ะโอเค
0: อันดับแรกก่อนเราต้องคุยกันในเรื่องนี้ให้เป็นจริงจริงจังๆก่อนว่าแน่นอนคุณลงทุนอันดับแรกก็คือผลตอบแทนสอดคล้องกับที่คาดหวังก่อน
1: ค่ะ
0: นะฮะทำไมใช้คำนี้ผลตอบแทนสอดคล้องกับที่คาดหวังหรือวัตถุประสงค์ก่อนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณลงทุนในกองทุนหุ้นกับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนมันให้ได้ไม่เท่ากันเนาะและแน่นอนความเสี่ยงที่คุณต้องรับก็ต้องไม่เท่ากันขออภัยที่สื่อสารแบบนี้นะครับแล้วดูเหมือนทำว่าคุณปอนไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ว่าขอพูดรวมในฐานะของทุกๆคนละกันเพราะมีบางคนไม่เข้าใจครับบิวอย่างเช่นเวลาบางทีกองทุนหุ้นตกอย่างเงี้ยกองทุนNAVติดลบใช่ไหมนะไม่ใช่ NAV ติดลบเปอร์เซ็นต์มันติดลบก็จะบอกว่ามันสู้อีกกองหนึ่งไม่ได้ที่ผมตอบแทนบวก 3% เป็นกองตราสารหนี้ถ้าเราคุยกันแบบนี้แสดงว่าเราต้องนับศูนย์เลยก็คือว่าคุณเปรียบเทียบ performance ไม่เป็นทั้งที่ performance เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่คุณต้องพิจารณา
1: ค่ะ
0: เนาะดังนั้นเวลาเปรียบเทียบก่อนนะ performance สำคัญครับอันดับหนึ่งด้วยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณนะจากนั้นไปดูครับเปรียบเทียบกองทุนกับ benchmark หรือตัวชี้วัดถ้าคุณลงทุนกองทุนวันนี้แล้วคุณยังไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณต้องมาศึกษาเลยนะความหมายคือวันนี้เมื่อเทียบกับส่วนใหญ่ตัวชี้วัดมักจะอิงกับพวกดัชนีนะถ้าคุณลงทุนกองทุนหุ้นไทยตัวชี้วัดก็อาจจะเป็นเซ็ต50อ่ะนะเซ็ต50เนี่ยถ้าเป็นภาษาง่ายคือเหมือนจริงๆๆเขาไม่เรียกว่าซื้อมั่วนะซื้อหมดมันซื้อหมดทั้งนั้นนะ10ปีหุ้น50อันดับแรกของไทยเราซื้อหมดเลยอ่ะเราเรียนแบบดัชนีไปเลยอ่ะยังได้ผลตอบแทนมากกว่ากองที่บริการคุณโม้ว่าคัดเลือกคัดสรรมาอย่างดี20ตัว30ตัวผมสมมุติอ่ะถูกไหมดังว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องพิจารณาอะไรไหมอันที่สองต้องเปรียบเทียบเพอร์ฟอร์แมนซ์กับกองทุนประเภทเดียวกันนะฮะซึ่งหนังสือที่ชวนมันจะมีพาร์ทนี้อยู่คุณควรจะต้องอ่านต้องดูหน่อยนั่นหมายความว่าพาร์ทที่หนึ่งอยากจะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้ไม่ต้องย้ายไปไหนก็ได้เพราะหลุงชวนนะชวนถามแบบผมไปปรามาสเขาว่าคุณปอนเขาไม่เข้าใจจะเผื่อไว้ก่อนเนี่ยถ้าผมเจอคนมาเถียงอะไรทำแบบว่าโค้ชอยากจะย้ายกองทุนหุ้นที่ไม่ดีเอากองทุนที่ไม่ดีเพราะอะไรฮะตอนช่วงโควิดบิวเรื่องค่าตามเนาะกองทุนที่ไม่ดีมันตกเราคิดว่ากองทุนที่อื่นตกไหมเราไปถามเราเปิดดู
1: ค่ะ
0: เน
1: ี่ยตกเหมือนกัน
0: บอกดีกว่าเพื่อนซื้อกองเนี่ยดีกว่าก็ขอดูหน่อยสิก็คือบอกว่าเพื่อนซื้อตราสารหนี้ก็คงไม่ติดลบอะประมาณนั้นก็น่าจะดีกว่า
1: เพราะคนละประเภท
0: ความไม่เข้าใจคือโยนทิ้งไปก่อนเลยนะโยนทิ้งกับตัวเองไปก่อนเลยฮะเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าซื้อกองทุนเราถึงบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์สำคัญไงที่คุณเข้าใจการดูเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเปล่าเดี๋ยวมันต้องเปรียบเทียบกับเบสมาร์กแล้วกองประเภทเดียวกัน
1: อ
0: ันที่สองเนี่ยถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์เราดีปุ๊บเนอะแล้วก็เจอกองดีๆใครกันเขาต้องมาเปรียบเทียบเรื่องค่าธรรมเนียมเพอร์ฟอร์แมนซ์เราดีกองประเภทเดียวกันใช่ไหมเพอร์ฟอร์แมนซ์เราดีกว่าค่าธรรมเนียมต่ำกว่าก็เฉียบไม่ต้องย้ายไปไหน
1: ค่ะ
0: เนอะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่ดีค่าธรรมเนียมก็แพงก็ไม่มีความพยายามจะต้องทรมานอยู่ในบริษัทเดิมนะความยุ่งยากเนี่ยนะสุขผลเพราะความยุ่งยากเนี่ยนะมันเป็นอยากให้มันเป็นข้อจำกัดนะครับเนาะเพราะงั้น
1: ถ้าไม่ดีจริงๆมันย้ายมันก็มีความคุ้มค่าแต่สิ่งสำคัญคือเราได้ตรวจสอบข้อมูลเทียบเคียงทุกอย่างชัดเจนดีแล้วมั่นใจแล้วอันนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่ง priority แรกที่ต้องทำเนาะก่อนตัดสินใจว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับความวุ่นวายเลยหลายครั้งเนี่ยในชีวิตเนี่ยก็หนุ่มอยากจะบอกเลยเหมือนกันว่าเท่าที่ดูมาเวลาตัดสินใจทำอะไรที่ไม่อยากทำนะครับชีวิตดีขึ้นนะครับพวกเราเคยสังเกตไหม
1: แต่เราก็จะรู้สึกว่าโอ้มันแบบไม่ได้เลยอะไร
0: ท้องเลยโอ้ตายต้องไปทำนู่นทำนี่น่าเบื่อว่ะแต่ทำปุ๊บดีนะฮะเว้นย้ายเนี่ยวุ่นวายแล้วดีก็อยากทำไม่เป็นไรเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนาะอย่าไปกังวลอะไรมันมากครับ
1: โอเคแต่แค่เรามั่นใจ
0: นะ
1: แต่แค่เราเปรียบเทียบไม่เป็นแล้วเรามั่นใจว่าเราควรย้ายจริงๆแค่นั้นเองใช่ไหมคะอันเนี้ยสำคัญที่สุดเลยเพราะเข้าใจเลยว่ายิ่งในยุคนี้กองทุนก็ออกมาค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เขาเรียกแหละอาจจะเป็นทางเลือกเนาะสำหรับนักลงทุนมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของการเปรียบเทียบไปดูเป้าหมายตัวเองด้วยอะไรด้วยอะไรๆประกอบกันหลายๆอย่างเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญจะเป็นตัวบอกได้แหละว่าเราควรย้ายหรือไม่ย้ายใช่ไหมคะแต่ต่อให้ย้ายแล้วมีประเด็นนู่นนี่มากมายแต่ถ้าย้ายแล้วดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็คุ้มค่าที่จะย้ายเหมือนกันโอเคค
0: ่
1: ะชัดเจนนะคุณปอนฝากทำการบ้านเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถ้าทำตามแล้วมั่นใจว่าย้ายดีก็ลุยได้เลยนะคะโอเคมาอีกคำถามนึงอันนี้คุณน้ำตาลนะคะคุณน้ำตาลเขาบอกว่าเขาอ่ะมานั่งรีวิวประกันชีวิตของตนเองแล้วก็มีความคิดว่าอยากจะลดภาระลงโดยการตัดบางกรมธรรม์ออกไปนะคะปัจจุบันเนี่ยเขามีประกันชีวิตมีประกันสุขภาพมีประกันโรคร้ายแรงมีเงินชดเชยรายวันกรณีที่ทำงานไม่ได้มีประกันอุบัติเหตุก็มีเยอะเนาะหลากหลายเหมือนกันนะคะพี่หนุ่มคะท
0: ี
1: นี้จากที่มีเนี่ยเขาก็กำลังรู้สึกว่าจะเริ่มตัดอะไรออกอยากจะตัดอะไรออกไปนะคะเขาคิดว่าเขาจะตัดประกันอุบัติเหตุเขาบอกว่าโอกาสในการเกิดขึ้นเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่เคยเลยแล้วก็ เขาบอกว่าเขาเป็นคนไม่ซุ่มซ่ามด้วยอ่ะไม่ค่อยซุ่มซ่ามไม่ค่อยจะแบบมีอุบัติเหตุวงเงินรักษาพอมาพิจารณาก็มีประกันสุขภาพอยู่แล้วพอไปดูประเด็นเรื่องคุ้มครองชีวิตก็มีประกันชีวิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะโค้ชคิดเห็นอย่างไรไม่แน่ใจนะว่าเขาทำประกันอุบัติเหตุวงเงินไว้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากรมธรรม์เบี้ยเท่าไหร่โอเคยังไงดีคะเหมาะสมไหมคะ
0: มันไม่น่าจะเยอะฮะไม่น่าจะเยอะการอุบัติเหตุมันจะแพงสักแค่ไหนเชียวมันเบามากแต่ว่าต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะคือประกันอุบัติเหตุเนี่ยคือถ้าเทียบกับประกันสุขภาพเนาะแน่นอนประกันสุขภาพมันครอบคลุมในส่วนของการเจ็บป่วยใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุของประกันสุขภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ cover ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพต้องดีครับความเสี่ยงทางอุบัติเหตุทั้งหมดนะ
1: ค่ะ
0: เนาะประกันสุขภาพเนี่ยมันจะคุ้มครองเรื่องของอุบัติเหตุกรณีเรียกว่าอะไรฮะผู้ป่วยในนะครับหรือว่าเป็นค่าตอนนี้ครับมันคุ้มครองเรื่องของสุขภาพเป็นกรณีผู้ป่วยในเนาะแล้วก็ส่วนการคุ้มครองอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเฉพาะ24ชั่วโมงแรกนะฮะเพราะฉะนั้นบาดหกล้มรุ่นนี้นั่นประกันสุขภาพก็ยังมีส่วนที่มันดูแลอยู่เพราะว่ามัน24ชั่วโมงไปถึงทำแผลนี่มันกระจกถูกไหมฮะแต่ว่าไอ้ที่มันต่อเนื่องเนาะการรักษาที่มันต่อเนื่องจากอุบัติเหตุเนี่ยมันอาจจะไม่มีนะอันนี้อาจจะต้องไปพิจารณาดูรายละเอียดสักนิดนึงนะครับเท่าที่จำได้เนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะเป็นแบบนี้มันจึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีตัวที่เขาเรียกว่าเป็น PA หรือ personal accident นะฮะแล้วจริงๆมุมมองของเจ้าของคำถามที่บอกว่าเราไม่ซุ่มซ่ามเราไม่อะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะฮะอุบัติเหตุบางครั้งเราไม่ได้ซุ่มซ่ามเราไม่ได้ทำอะไรมีปัญหาเลยครับแต่มีคนสร้างปัญหาให้เราครับ
1: ใช่
0: ของที่ตกลงมาจากข้างบนนะฮะไม่ใช่ความซุ่มซ่ามของเราเนาะที่ข้ามมาจากอีกเกาะจากอีกข้ามเกาะกลางมาจากอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ความซุ่มซ่ามของเราฮะเนาะเพราะฉะนั้นมุมมองเรื่องอุบัติเหตุอาจจะต้องมองใหม่นะฮะ
1: ค่ะมันคือเหตุการณ์ไม่คาดฝันจริงๆเนาะที่เราอาจจะไม่ได้มีส่วนด้วยซ้ำแต่มันก็เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ใช่ใช่เข้าใจว่ามันแล้วประกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนประกันมันมีต้นทุนนะครับก็คือตัวเบี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเวลามันไม่เกิดเหตุเราก็คิดได้ว่ามันอาจจะไม่เกิดอีกมุมนึงเนาะประกันอุบัติเหตุมันจะมีเรื่องความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ประกันโรคร้ายแรงอาจจะไม่ได้ครอบคลุมหรือเปล่านะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อเทียบกับตัวเบี้ยโอ้เบามากเนาะความคุ้มครองหลักหลายแสน
1: เบี้ยแบบ
0: 2,000
1: อะไรเงี้ยหลักร้อยหลักพันค่ะ
0: แต่ว่าก็ทั้งนั้นครับก็ให้คำแนะนำแบบนี้ว่าหนึ่งครับลองไปตรวจสอบดูแล้วกันครับว่าประกันสุขภาพที่มีอยู่เนี่ยมัน cover ตัวอุบัติความเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุแค่ไหนนะฮะอย่างที่เราคุยเมื่อกี้เนาะกรณีที่มันต้องรักษาเกิน24ชั่วโมงนะโอ้บางทีเกิดอุบัติเหตุใหญ่มันก็ยาวอยู่นะเรื่องของการสูญเสียอวัยวะสุขภาพอะไรเงี้ยตัวนี้มัน cover อยู่ไหมอะไรยังไงนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมาดูว่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุที่ตัดออกอ่ะมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของประกันรวมทั้งหมดเนาะมันจะช่วยลดภาระทางการเงินแบบที่เรากังวลใจได้ไหมนะฮะแต่ตรงกันข้ามนะนี่อันนี้ไม่ได้อะไรนะบางคนน่ะมีประกันสุขภาพครับบิววงเงิน50 ล้านอะไรเงี้ยขอจ่าย50 ล้านเอาจริง
1: ๆ
0: แล้ว
1: สูงมาก
0: เพราะหนุ่มเจอวง50 ล้านเนี่ยแบบเจอแบบน้องๆอายุ27เนี่ย
1: โอ้โหเบี้ยเท่าไหร่คะเนี่ย
0: ตัวแทนบอกว่าเห็นไหมเยอะไหมแต่เป็นเบี้ยคงที่ไงก็เลยต้องจ่ายเบี้ยตั้งแต่วันนี้แบบ50,000ไว้เลยอะไรเงี้ยโอ้ซึ่งมันเยอะครับ20,000แบบกระจายขนาดนั้นอะไรเงี้ยดูให้ดีว่าอะไรถูกไหมมันอาจจะต้องน
1: ะ
0: ไปพิจารณาเองนะครับแล้วก็อาจจะต้องโอ้ยไปดูถึงไลฟ์ตายตัวเองด้วยเนาะถ้าคุณทำงานขับรถทุกวันอะไรต่างๆหรือบางคนแบบขับข้ามจังหวัดอะไรเงี้ยโอ้โหความเสี่ยงมันสูงอยู่นะจะต้องมองเรื่องพวกนี้ไว้ครับเนาะเพราะฉะนั้นตอบเป็นกลางๆแบบนี้แล้วกันให้ไปตรวจสอบตัวเองแล้วกันเนาะในทางออกที่เหมาะสมครับ
1: ค่ะแต่อุบัติเหตุมันก็คือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่บางทีเราไม่ได้เป็นสามารถเป็นตัวกำหนดได้นั่นเองอ
0: ัน
1: เนี้ยใช่ที่อาจจะต้อง ค่ะ
0: และ
1: okay.
0: และไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใช่ว่าชีวิตจะไม่เจอนะ เราคิดไม่หมดว่าโอ้โหกว่าจะตายเนี่ยเราต้องมีโดสักทีละนะถูกไหมเราต้องมองอุบัติเหตุมันคาดไม่ได้เลยไม่เหมือนสุขภาพดูแลตัวเองได้เนาะดูแลตัวเองหลายครั้งก่อนจะไปเจอโรคแต่ว่าการดูแลสุขภาพก็ช่วยเรื่องสุขภาพเราได้เยอะแล้วแต่ว่าอุบัติเหตุนี่มันโอ้ยร้อยแปดเน
1: า
0: ะ
1: คุณน้ำตาลองประเมินดูอีกครั้งหนึ่งละกัน
0: ถามคนขับรถดูก็ได้ฮะคนขับรถคนที่ขับรถใช้รถอยู่ประจำมันก็จะรู้ว่าโซนไหนที่แบบขับแล้วอันตรายนะสร้างกันไม่เป็นที่อันนี้เราไม่ได้สร้าง
1: ไม่ไปแหละ
0: ต่อให้เราระมัดระวังแค่ไหนมันก็มานะอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่ค่ะโอเคงั้นก็ฝากเป็นข้อคิดน้อยคุณน้ำตาลนะเพราะกำลังจะรีวิวอยู่เนี่ยก็ลองฝากไปแล้วก็ลองคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะเราไม่อยากให้เกิดเคสที่แบบว่าพอมันมีเหตุแล้วเราไม่มีเครื่องมือป้องกันนั้นที่เรามีมาตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะโดยขนาดเดียวกันเบี้ยก็ไม่ได้แพงไม่ได้สูงมากลองประเมินดูดีๆนะคะโอเคปิดท้ายน่าจะได้สั้นๆเป็นคำถามสุดท้ายคุณวุฒิถ้าขาดสภาพคล่องมีบ้านปลอดภาระจะไปใช้สินเชื่อบ้านแลกเงินเนี่ยโค้ชคิดว่าเหมาะหรือเปล่าจริงๆเขาเพิ่งผ่อนหมดด้วยล่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกลับไปสร้างภาระอีกครั้งหนึ่งไหมก้อนใหญ่อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคปิดท้าย
0: ก็ถ้าตอบสั้นคือหนึ่งอยากตีก่อนบอกว่าอายุเยอะแล้วอ่ะเราต้องละเอียดเรื่องเงินสิคุณวุฒิใช่ไหมเรื่องสำรองไปไหนหมดมีเหรอใช่ไหมการขาดสภาพคล่องอย่างเงี้ยสำรองมันจะช่วยคุณได้ไงอย่างผมก็รู้ว่าคุณแค่ว่าคุณอายุเยอะคุณอายุเท่าไหร่เดี๋ยวแล้วเงินสำรองไปไหนหมดใช่ไหมแต
1: ่
0: ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้จริงๆก็เข้าใจได้ครับเข้าใจได้คุณสามารถใช้สินเชื่อบ้านแลกเงินได้แต่ผมขอนิดเดียวเดี๋ยวตัวดอกเบี้ยไม่แพงมากหรอกครับน่าจะเลขตัวเดียวแต่คุณรู้ครับอย่าให้ธนาคารเชียร์เรื่องวงเงินให้กับคุณนะเช่นคุณวุฒิคุณได้วงเงินประมาณเนี่ยได้เต็มเลยนะคะ2ล้านอะไรเงี้ยเอาความจำเป็นของคุณนะ
1: คุณมีความจำเป็นต้องเอาวงเงินเต็ม
0: เท่าไหร่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าคุณประวัติดีคุณมีวงเงินเนี่ยเขาก็จะเชียร์ให้ตัวเลขสูงๆก็ถ้าบอกอายุเยอะแล้วก็อย่าสร้างหนี้ในปริมาณที่เกินจำเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้นะครับแต่วางแผนได้ดีครับ
1: โอเคฝากไปเนาะอย่าเกินบางทีถ้าเกินมุดว่าเอาวงเงินเต็มเลยกลายเป็นภาระเนาะแล้วก็มีดอกเบี้ยเพิ่มเติมแล้วอายุเยอะด้วยอันนี้ก็น่าจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะค่ะโอเค
0: ชั
1: ดเจนเนาะวันนี้เราตอบไป4คำถามนะคะมีเข้ามาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้นะคะแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปเรามาตอบกันนะหรือว่าสอบถามไปทางมันนี่โค้ชก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะโค้ชคะที่เข้ามาช่วยตอบคำถามกันค่ะค่ะค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 Pooh กิตติน B 5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G 1 Jinny นัทนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 B Mai จิรัชยา G 4 ฝ้ายพิรยา G 5ลูกหนีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1 Jinny Jenna R 2ตีตีป๋อ R 3ฝ้ายอตอม R 4มีพัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N 1 Gamer และน้องเด๋อของเขา B My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N 2พิษรัก Poisonous Love N 3พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N 4สามีบ้านนอก My Plastic Wife N 5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
9: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
10: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน Easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work-Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube อ
9: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ไปเข้าสู่ช่วงกันนะคะหลายคนสนใจอยากคุยกันแล้วนะคะในช่วง Women and Money ค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
1: Women and Money วันนี้นะคะเราพูดคุยกันนะคุณกาญจนาหงทองพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะบางทีวิทยากรท่านนี้มาที่ไรก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งสิ้นเลยนะคือคุณส้มนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับคุณส้มนะคุณณัฐลักษณ์กาญจนาวิโรจน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการเงินนะคะจากบริษัท IWHY Advisory ด้วยนะคะตอนนี้คุณส้มอยู่กับเราแล้วนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันสวัสดีคุณส้มสวัสดีพี่การค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิว
12: ค่ะสวัสดีค่ ะส้มบิวคุณผู้ฟัง
11: ค่ะ
1: วันนี้น่าสนใจมากเลยพี่การคุณส้มเพราะว่าหลายคนน่าจะติดตามประเด็นเรื่องของดราม่าประกันสะสมทรัพย์เนาะคุณส้มคนพูดถึงเยอะเราก็จริงๆน่าจะเป็นประกันที่ใกล้ตัวหลายๆคนนะคุณส้มเพราะว่าปกตินะเวลาเราไปธนาคารเนี่ยเราไปทำธุรกรรมฝากถอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามักจะเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยมักจะแนะนำโปรดักต์นี้ให้กับเรานะทุกคนน่าจะเคยเจอนะคุณส้มใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะประมาณนั้น
11: ใช่ค่ะจริงๆมันเป็นประกันขายง่ายค่ะแล้วก็พอเราบอกว่าเป็นประกันออมทรัพย์ประกันสะสมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยจะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เสียหายต้องบอกงี้ค่ะ
1: ค่ะหลายคนก็จะมองเป็นการเก็บเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดที่เจาะลึกลงไปดังเงื่อนไขหรือว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างผู้แนะนำแล้วก็ผู้ที่ตัดสินใจซื้อไปแล้วแล้วก็อาจจะไปเจอปัญหาระหว่างทางเพราะว่าเวลาเป็นประกันเนี่ยระยะเวลาเขาค่อนข้างยาวถูกไหมคะคุณส้มเดี๋ยวให้คุณส้มสรุปขมวดปมให้หน่อยว่าดราม่ามันคืออะไรแล้วก็จะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับประกันสะสมทรัพย์ด้วยว่าคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะคุณส้มคะ
11: ได้เลยค่ะก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่อยู่ในแวดวงนี้เนอะก็อาจจะบางคนอาจจะไม่เห็นฟีดเลยก็ได้แต่ว่าสำหรับ คนที่อยู่ในแวดวงนี้แบบพี่การกับคุณบิวบอกเลยคือมันขึ้นมาทุกวันแล้วมันก็จะมีความเห็นจากหลายๆด้านมาให้ความคิดเห็นเรื่องมันเกิดจากว่ามันมีฝั่งผู้วิจารณ์เรียกว่าฝั่งคนวิจารณ์แล้วกันอยู่ๆก็มันก็เกิดขึ้นมาว่าเอ้ยประกันสะสมทรัพย์เนี่ยเป็นประกันที่ให้ผลตอบแทนต่ำเขาก็จะบอกงี้ก่อนว่าต่ำโดยเฉพาะต่ำกว่าที่โฆษณาหรือต่ำกว่าที่ตัวแทนเนี่ยสื่อสารให้เข้าใจจริงต่อมาก็คือพูดในมุมที่ว่าวิธีการขายของประกันออมทรัพย์เนี่ยก็มักจะขายให้เราเข้าใจผิดว่ามันได้ผลตอบแทนสูงและสุดท้ายก็พูดถึงเรื่องค่าคอมของคนขายว่าเอ้ยได้ค่าคอมเยอะเลยอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมต้องพยายามจะขายแล้วก็ยัดเยียดตัวนี้ให้กับลูกค้าอันนี้คือจะในมุมของฝั่งที่วิจารณ์มาทีนี้เนี่ยก็จะมีคนตอบกลับในมุมที่ว่ามันต่ำจริงแต่มันก็มีประโยชน์อย่างอื่นนะหรือมีหน้าที่ของมันในรูปแบบอื่นมันมีหลายมิติไม่ใช่มองแค่ผลตอบแทนอย่างเดียวแล้วก็เรื่องการขายให้เข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจผิดเป็นเรื่องของตัวแทนเฉพาะกลุ่มไม่ได้เป็นเรื่องเหมารวมว่าทุกคนจะตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นคนที่เขาอธิบายถูกต้องสื่อสารถูกต้องก็มีคนที่ซื้อด้วยความเข้าใจจริงๆก็มีฉะนั้นจริงๆไม่ได้แปลว่าประกันตัวนี้มันแย่หรือว่ามันออกแบบมาให้เป็นกับดักสุดท้ายเรื่องค่าคอมก็จะมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยค่ะออกมาอธิบายว่าจริงๆค่าคอมมันก็ถูกบริหารจัดการหรือออกแบบมาเพราะว่ามันมีต้นทุนของมันนั่นแหละที่เป็นต้นทุนของระบบในการหาลูกค้าในการที่ต้องดูแลลูกค้าระยะยาวอะไรก็ว่าไปเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นข้อถกเถียงต้องบอกงี้กันไปกันมาไม่จบไม่สิ้นในหลายๆมุมซึ่งจริงๆมันมีหลายมุมมากๆให้คุยกันจริงๆค่ะแล้วก็ในวันนี้ส้มก็คิดว่าในมุมของค่าคอมเนี่ยอาจจะไม่โฟกัสเพราะว่าต้องบอกว่าค่าคอมเป็นเรื่องของแต่ละบริษัทแล้วก็ส้มมองว่าเป็นเรื่องหลังบ้านแหละของแต่ละคนมันเหมือนเราซื้อรถแล้วก็ไม่ไปถามว่าเซลล์คนนี้ได้ค่าคอมเท่าไหร่ยังไงเราก็อยากรู้แค่ว่าไอ้รถที่เขาขายเราอ่ะมันถูกต้องตามความเข้าใจหรือไม
13: ่
11: สมรรถนะใช่มันคุ้มไหม
13: สมรรถนะดีไหมคุณภาพ
11: แล้วมันตรงตามที่บอกไหมตรงตามที่เขียนไหมค่ะฉะนั้นวันนี้ส้มว่าเรามาโฟกัสเรื่องพวกนี้กันว่าจริงๆแล้วประกันออมทรัพย์มันคืออะไรแล้วมันเป็นหน้าที่ยังไงอะไรที่เราต้องรู้เกี่ยวกับการจะซื้อประกันนี้ข้อดีข้อเสียคืออะไรแล้วส่วนว่ามันจะเป็นกับดักหรือว่ามันจะเป็นเครื่องมือก็คือขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังค่ะว่าถ้าฟังแล้วแล้วไอ้ที่เราเคยซื้อมาเราซื้อด้วยความเข้าใจสมมติว่ามันเป็นเครื่องมือนะแต่ถ้าเกิดเราซื้อโดยเราเข้าใจผิดมาตลอดว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็อาจจะเป็นกับดักสำหรับบางคนได้ค่ะก็จะคุยในมุมนี้ค่ะ
13: ค่ะเพราะเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือถ้าเจ้าตัวหรือว่าผู้ที่จะซื้อประกันผู้ที่จะลงทุนเนี่ยมีความเข้าใจในโปรดักต์นั้นๆเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจุดที่สามารถคลายได้ทุกปัญหาเลยเนาะคุณส้มใช่ไหมคะแต่มันก็
12: ว่าจุดของตัวเองคืออะไรใช่ไหม
11: ใช
13: ่แล้วความศึกษาเบื้องต้นเพราะบางทีพี่การถ้าเราไม่ได้มีแบบพื้นฐานเบื้องต้นความเข้าใจในโปรดักต์นั้นๆน่ะแล้วไปฟังเลยเนี่ยในบางมุมถ้าเราไปเจอคนที่เขาอาจจะสื่อสารทำให้เราเข้าใจผิดเหมือนที่มันเป็นประเด็นดราม่ามันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะคุณส้มใช่ไหมที่เราจะเข้าใจตามนั้น
11: ค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้ตอนท้ายจะมีพูดด้วยว่าคำถามที่เราควรจะถามเวลาเราจะซื้อประกันมันมีอะไรบ้างที่อันนี้จำเป็นเลยนะคะบางทีเขาไม่ได้บอกเราก็ควรถามแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็อธิบายก่อนว่าประกันออมทรัพย์ที่เขาเรียกกันหรือประกันสะสมทรัพย์มันคืออะไรก็ต้องบอกงี้ว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนเข้าใจผิดคือตั้งแต่ต้นเลยค่ะจริงๆประกันประเภทนี้เขาเรียกว่าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นี่คือชื่อเต็มของมันตั้งแต่ออริจินอลเลยมันเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า endowmentซึ่งในความหมายมันสังเกตว่ามันมีคำว่าประกันชีวิตมาก่อนแล้วก็ค่อยมีสะสมทรัพย์เพราะว่าจริงๆมันกำเนิดค่ะจริงๆมันเป็นประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่เขาอะใส่ลูกเล่นของการสะสมทรัพย์เข้าไปค่ะมันก็เลยจะไม่ใช่เป็นบัญชีออมเงินหรืออะไรแต่บังเอิญตอนหลังมันโดนตัดทอนค่ะให้เหลือเป็นประกันสะสมทรัพย์ประกันออมทรัพย์คนก็ไปพ้องว่าเฮ้ยออมทรัพย์ก็เหมือนบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารคนก็เลยไปเข้าใจว่าอ๋อมันคือเงินฝาก
13: รูปแบบการหนึ่งออม
11: ใช่ใช่
13: การออมเงินฝากประเภทหนึ่ง
11: ถูกทั้งที่จริงๆอะค่ะธรรมชาติของมันจริงๆอะไม่ว่ามันจะช่วยสะสมทรัพย์มันก็ยังมีความเป็นสัญญาประกันชีวิตระยะยาวอยู่ อันนี้ที่ต้องไม่ลืมซึ่งถ้าเราเข้าใจจุดนี้ค่ะมันจะช่วยแก้ความเข้าใจผิดไปหลายจุดเลยว่ามันเริ่มจากสัญญาประกันชีวิตระยะยาวที่มีฟังก์ชันของการสะสมทรัพย์ให้ค่ะทีนี้ส่วนประกอบของประกันประเภทนี้ต้องมาดูโครงสร้างนิดนึงเนาะอันนี้อาจจะรายละเอียดนิดนึงแต่ส้มอยากจะให้เข้าใจก่อนว่ามันมีหลายอย่างประกอบกันเช่นสมมุตินะคะอย่างไอเนี้ยเคสผู้หญิงอายุประมาณ48สมมุติเรียกว่าพี่เอคนเนี้ยเข้าไปเจอประกันสะสมทรัพย์ของยี่ห้อหนึ่งของแบบนึงมันเรียกว่า10ทับ6สมมติเขาเรียกว่า10ทับ6ซึ่งเราจะเจอตัวเลขอย่างเงี้ยบ่อยมากนะคะ10ทับ5 10ทับ6 15ทับ7อะไรเงี้ยหลายๆคนก็จะไม่เข้าใจมันคืออะไร10ทับ6แปลว่าคุ้มครอง10ปีจ่ายเบี้ย6ปีเนี่ยคือลักษณะประกันสะสมทรัพย์ทีนี้คำถามคือประกันสะสมทรัพย์ส่วนใหญ่ที่เราเจอส่วนใหญ่มันจะมีความคุ้มครอง10ปีขึ้นไปเพราะอะไรอันนี้มันก็มีเหตุผลว่าเพราะว่าสรรพากรนะคะเขากำหนดเงื่อนไขว่าประกันสะสมทรัพย์ประเภทนี้หรือประกันชีวิตที่สะสมทรัพย์เนี่ยมันเอาไปลดหย่อนภาษีได้แต่ต้องมีความคุ้มครองอย่างน้อย10ปีฉะนั้นนะคะประกันชีวิตบริษัทประกันน่ะก็จะออกแบบประกันออกมาให้อย่างน้อยมีความคุ้มครอง10ปีคือก่อน10ปีเนี่ยจะปิดประกันจะจบไม่ได้เพราะถ้าจบได้มันเอาไปลดหย่อนภาษีไม่ได้
1: ค
11: ่
1: ะ
11: ซึ่งอันเนี้ยเป็นเดี๋ยวมันจะโยงกับมิติที่เป็นประโยชน์ของประกันประเภทนี้ค่ะว่ามันเลยถูกออกแบบมาให้รองรับสิทธิการลดหย่อนทางภาษีข้อนี้ฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะเห็น10ขึ้นไปค่อนข้างเยอะทีนี้ประกันประเภทนี้สมมุติเขาบอก10ทับ6เนี่ยเขาบอกว่าให้จ่ายเบี้ยปีละ 25,000 บาท6งวดเพราะมัน6เนอะก็คือ6งวดไอ้ตัวเบี้ยที่เราจ่ายเนี่ยค่ะก็เป็นภาษาตรงไปตรงมาเลยเขาเรียกว่าเบี้ยประกันเรียกประกันต่อปีต่องวดก็คือปีหนึ่งจ่ายครั้งหนึ่งได้สมมติปีหนึ่งจ่ายครั้งหนึ่งก็เรียกว่างวดละ 25,000 บาทต่อปีต่องวดก็แล้วแต่ว่าเราจะจ่ายยังไงอันที่สองก็คือประกันประเภทนี้ก็มักจะให้ความคุ้มครองชีวิตเข้ามาแปลว่านอกจากที่มันเป็นประกันแล้วยังไงก็ตามอะค่ะเขาจะให้ความคุ้มครองเข้ามาแม้ว่ามันจะไม่เยอะแต่เขาก็จะให้แต่เวลาที่เขาให้เนี่ยเขาบอกว่าปีแรกให้ความคุ้มครองอันนี้ของจริงเลยนะคะ 210% ในปีแรกทุกคนก็จะตาลุกวาวแล้วอุ๊ยมันให้ 210% ดูเยอะ
1: ค่ะ
11: แต่เดี๋ยวค่อยอธิบายว่าเอ๊ะ210มันมาจากไหนแล้วก็มีเงินคืนต่อมามีเงินคืนระหว่างสัญญาอีกโดยรับเงินคืนปีละ 4%
1: ค
11: นก็ตาลุก
1: เยอะนะ
11: 4% ไม่น้อยนะโอเครับได้รับได้ 4% โอเคสุดท้ายมีเงินครบกำหนดสัญญาอีกครบกำหนดรับ 626% อันนี้ก็จะตาลุก
1: อี
11: ก
1: สรุปนะ
11: ถ้าฟังอย่างนี้ก็ซื้อแล้วค่ะคือเรียบร้อยจบแต่ทีเนี้ยตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีตัวเลขเกี่ยวข้องเยอะคือ210คือความคุ้มครองเงินคืน 4% ต่อปีครบสัญญา626ดูเยอะมากเลยคำถามเดียวคือเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ยมันเป็นเปอร์เซ็นต
14: ์อ้
11: าง
14: อิ
11: งจากอะไรใช่ซึ่งคนไม่ถามคนที่เข้าใจผิดมักไม่ถามแต่เฉลยคือว่าทุกอย่างผูกอยู่กับคำว่าทุนประกันซึ่งทุนประกันเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า sum insure ซึ่งทุนประกันคืออะไรทุนประกันก็กลายเป็นว่ามันไม่ใช่เบี้ยที่เราจ่ายมันไม่ใช่เงินคืนที่เราจะได้มันไม่ใช่อะไรเลยค่ะมันคือตัวเลขหนึ่งซึ่งเป็นค่าอ้างอิงที่ประกันเนี่ยเขายกขึ้นมาเพื่อจะอ้างอิงในทุกอย่างที่เขาคำนวณฉะนั้นน่ะพี่เอคนเนี้ยจ่ายเบี้ยปีละ 25,000 จ่าย6ปีรวมทั้งหมด 150,000 บาทแต่ทุนประกันของกรมธรรม์เนี่ยที่บริษัทใช้คือ 25,000 บาท
1: ค่ะ
11: ฟังไม่ผิดนะคะมันคือแค่ 25,000 ฉะนั้นแปลว่าซึ่งเนี่ยไม่ใช่ความผิดปกตินะมันเป็นโครงสร้างของประกันสะสมทรัพย์
1: เป็นภาษาประกันด้วยถูกไหมคะ
11: ที่มันเอาออกมาใช่ว่าทุนประกันใช่แปลว่าเงินคืนปีละ 4% เนี่ยมันเป็น 4% ของ 25,000 ไม่ใช่ 4% ของเบี้ย 150,000 ที่เราจ่ายทั้งหมดแปลว่าทุกปีเราจะได้เงินคืน
1: 1,000
11: ใช
1: ่ความคุ้มครองเยอะแต่ว่าคือ 1,000 เพราะว่ามันคิดจาก 25,000 โอเคค่ะคุณ
11: ใช่แล้วความคุ้มครอง 210% ก็เป็น 210% ของ 25,000 ซึ่งคือ 52,000 อ่ะเพราะว่าปีแรกเราได้ความคุ้มครองแค่ 52,000 บาท
1: ค่ะ
11: และสุดท้ายครบสัญญา 626% ก็เป็น 626% ของ 25,000 ซึ่งคือ 156,000 บาทสรุปก็คือเราต้องเข้าใจคือสิ่งที่ต้องจำก็คือว่าทุกอย่างมันเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันฉะนั้นเราต้องไปรู้ก่อนว่าไอ้ทุนประกันก้อนเนี้ยมันคือเท่าไหร่เราถึงจะเข้าใจซึ่งตัวเนี้ยคำเดียวเนี้ยมันจะทำให้เราอ่านประกรมธรรม์ออกทั้งเล่มเลยค่ะว่ามันให้อะไรเราซึ่งอันเนี้ยคนมักไม่ค่อยเข้าใจต้องบอกงี
1: ้
11: และตัวแทนหลายคนก็ไม่ได้อธิบายมันเลยทำให้เกิดเป็นดราม่าขึ้นฉะนั้นนะคะการวัดผลตอบแทนต้องบอกงี้พูดมาทั้งหมดบางคนก็บอกว่าพอเข้าใจนะแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจมากหรอกแต่พอเก็ตแล้วว่าโอเคมันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาขนาดนั้นฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้มันตรงไปตรงมาคือคำว่า IRR หรือ Internal Rate of Return หรือจริงๆมันก็เป็น technical word อีกแต่ภาษาของนักการเงินนะคะมันคือการคิดอัตราผลตอบแทนจริงต่อปีซึ่งทุกอย่างที่เป็นการลงทุนหรือแม้แต่ประกันนะคะที่มันควบลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องการ IRR เนี่ยแหละเอามาเทียบกันเพื่อจะเข้าใจว่าสินทรัพย์แต่ละตัวเนี่ยหรือ product แต่ละอย่างมันให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการเอามาเทียบซึ่งทุกวันนี้ความง่ายคือเราไม่ต้องเข้าใจอะไรก็ได้เราโยนให้ AI มันคิด IRR ก็ได้นะเอาจริงๆมันก็จะช่วยหรือ
13: ประกอบข้อมูลเนาะเราให้ข้อมูลเขาไป
11: ให้ข้อมูลเขาแล้วเดี๋ยวเขาคิดให้หรือเราคิดเองก็ได้บางคนใช้ Excel เป็นมันก็ไม่ยากมันมีสูตรของมันอยู่หรือไปศึกษาเพิ่มก็ได้ค่ะแต่ตัวเนี้ยคือตัวตัดสินทั้งหมดว่าเรากำลังได้ผลตอบแทนเท่าไหร่จาก product นี้ซึ่งต้องบอกว่าพูดมาทั้งหมดอะค่ะไอ้ product 10ทับ6ตัวเนี้ยผลตอบแทนจริงๆมันอยู่ประมาณ 1.5% IRR เท่านั้นฉะนั้นแปลว่าเราอาจจะสับสนกับ 4% สับสนกับ 626% ขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้ว่าท้ายสรุปอะมันได้ที่ 1.5% ต่อปีซึ่งแปลว่า product เนี้ยไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะมันก็อัน 1.5% ต่อปีจริงๆก็ต้องบอกว่าทุกวันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูแต่ละมิติกันแต่ทุกวันนี้มันก็มีโปรดักต์อื่นอย่างเช่นเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาที่ให้น้อยกว่านี
1: ้
11: แต่เราก็ฝากถูกไหมแต่มันมีเงื่อนไขที่มันต่างกันก็จะเทียบกันตรงๆอย่างนั้นไม่ได้อีกเหมือนกันค่ะทีนี้ต่อจากตรงนี้เราจะเริ่มแล้วเอามาเทียบว่าโอเคแล้ว 1.5 เนี่ยมันมากหรือมันน้อยแล้วทำไมเรายังต้องซื้อออมทรัพย์หรือทำไมเราไม่ควรซื้อออมทรัพย์มันก็มีมิติค่ะมิติแรกเลยก็คือที่เราเพิ่งพูดไปคือผลตอบแทน 1.5 สูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับเทียบกับอะไรเราไม่ต้องออกเป๊ะๆเราคิดง่ายๆมันอยู่ประมาณเงินฝากจะเป็นเงินฝากประจำจะเป็นเงินฝากเหมือนกับระยะยาวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะจะออนไลน์ไม่ออนไลน์มันอยู่ประมาณนี้แหละ 1.5 ได้อยู
1: ่
11: แต่ถ้าไปเทียบกับหุ้นการลงทุนในหุ้นการลงทุนในมุมของกองทุนหรือการลงทุนในอย่างอื่นใช่ทองคำอื่นๆมันถือว่าต่ำมันถือว่าต่ำมันเป็นอยู่ในโลกของผลตอบแทนต่ำแต่ค่อนข้างแน่นอนต้องบอกค่อนข้างแน่นอนต่อมาไอ้นั้นชนะผลตอบแทนถือว่าต่ำแต่สภาพคล่องล่ะในการถอนออกมาได้ตลอดเวลาก็ต่ำ
13: ก็ไม่ได้ยาวลองเทอมมาก
11: ถูกเพราะมันเป็นสัญญาชีวิตระยะยาวถูกเลยค่ะแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะถอนมันออกมาเร็วๆมันมีต้นทุนในการถอนการถอนมันหรือการยกเลิกมันเขาเรียกว่าการเวนคืนภาษาประกันนะซึ่งมันได้น้อยในปีแรกๆแล้วก็ขาดทุนแหละเรียกว่าขาดทุนฉะนั้นสภาพคล่องก็ต่ำอีกความเสี่ยงล่ะความเสี่ยงของเงินต้นหายอันนี้ถือว่าดีมากคือบริษัทประกันชีวิตเนี่ยค่ะรับประกันว่าจะคืนตามนี้ฉะนั้นประกันออมทรัพย์เป็นประกัน
13: ที่ทุกอย่างต้นถ้าถือจนครบใช่ไหม
11: ใช่
13: ได้นะ
11: เงินต้นผลตอบแทนค่ะผลตอบแทนที่ระบุในตารางนะคะแต่มันจะมีผลตอบแทนแบบบางที่มันจะมีปันผลแล้วจะมีรีมาร์กตัวเล็กๆว่าอันนี้ไม่รับประกันก็คือไม่รับประกันแต่ถ้าตัวที่เป็นเงินคืนเงินต้นเงินจบทุกอย่างบริษัทประกันชีวิตรับประกันว่าเป็นตามเป๊ะๆฉะนั้นอันเนี้ยคือความเสี่ยงที่น้อยมากคือความเสี่ยงเดียวคือบริษัทประกันชีวิตเนี้ยล้มคือมีความเสี่ยงนะไม่ใช่ไม่มีแต่น้อยแต่เขารับประกันตามตารางเป๊ะฉะนั้นโดยรวมถือว่าน้อยถ้าเทียบกับหุ้นลงทุนปุ๊บเขาไม่มีใครรับประกันพวกนี้ก็ขาดทุนได้ละอย่างเงี้ยค่
1: ะ
11: หรือว่าอย่างอื่นมันก็มีความผันผวนในตลาดฉะนั้นเนี้ยถือว่าโอเค แล้วก็มีมิติของความคุ้มครองชีวิตแปลว่าเป็นสิ่งเดียวหรือ product เดียวที่มีความคุ้มครองชีวิตพ่วงให้ด้วยให้น้อยแต่ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเข้ามาและอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆคือมิติภาษีคือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ลดหย่อนภาษีได้เพราะว่าสรรพากรยอมให้นับประกันออมทรัพย์หรือประกันสะสมทรัพย์เนี่ยเข้าไปในแสนแรกในการใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งตัวเนี้ยค่ะเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักเลยที่ทำให้คนยอมซื้อประกันออมทรัพย์และอยากซื้อเพื่อมาลดหย่อนภาษีอันเนี้ยอธิบายเพิ่มนิดนึงค่ะถ้าฐานภาษีเรา 30%เราต้องถือประกันตัวนี้อย่างน้อย10ปีแปลว่าเงินในปีแรกที่เราซื้อเบี้ยประกันเนี้ยเงินก้อนเนี้ยสมมติเราซื้อ 25,000 ตามตัวอย่างที่ยกเนี่ยไอ้ 25,000 เนี่ยต้องค้างไป10ปีเราถอนออกมาไม่ได้แน่ๆอยู่กับเราไป10ปีแต่ได้ลดหย่อน 30% แปลว่าเราได้ปีละ 3% ละ
13: ค่ะ
11: เป็นผลตอบแทน
13: ได้ผลตอบแทนเพิ่มมาจากเงินรีบประหยัดภาษีไปได้
11: ใช่แบบซึ่ง 3% เนี้ยไปบวกกับไอ้ 1.5 ที่เป็นผลตอบแทนของตัวประกันจริงๆก็คือ
13: 4.5
11: และไม่ต้องเสียภาษีถ้าเป็นดอกเบี้ยยังต้องเสียภาษีนะดอกเบี้ยฝากธนาคารก็มีภาษี 15% บนดอกเบี้ยที่ได้แต่ประกันเนี่ยค่ะเราได้ลดหย่อนภาษีได้ 3% ต่อปีบวกอีก 1.5 แปลว่าเงิน 25,000 ปีแรกที่จ่ายเนี่ยได้ 4.5% กลับมาก็โอเคนะเอาจริงๆก็ถือว่าโอเค
13: อันนี้ในภาษีฐาน30เนาะคุณส้ม
11: ฐาน30
13: ได้ด้วยเพราะว่าแต่ละคนฐานไม่เท่ากันถ้าฐาน5ฐาน10มันก็เป็นตัวเลขนึงนะคุณผู้ฟัง
11: ถูกค่ะใช่ใช่ฉะนั้นน่ะจริงๆอันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงที่ก่อนที่จะซื้อพวกเนี้ยเพื่อลดหย่อนภาษีให้ลองคำนวณฐานภาษีตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราเสียภาษีอยู่เราอันที่1เราเต็มหรือยังด้วยนะคือบางคนมีประกันสุขภาพประกันคุ้มครองชีวิตเต็มไปหมดแล้วใช่
13: บางคนซื้อเกินวงเงินที่คุ้มครองที่เอาไปลดหย่อนได้
11: ใช่ถ้าเกินวงเงินหรือไม่มีฐานภาษีหรือต่ำเตี้ยมากฐานภาษีเนี่ยก็คือแทบจะเรียกว่าประโยชน์ข้อนี้ต่ำมากไม่ได้แต่ถ้าเกิดฐานสูงเช่น30แล้วก็วงเงินก็ยังเหลือต้องการซื้อเพราะลดหย่อนจริงคุ้มจะซื้ออยู่นะในความรู้สึกส้มอ่ะแล้วปีหลังๆต้องคิดว่าสมมติเราจ่าย 25,000 ในปีที่6อ่ะแล้วถืออีกแค่ 4-5 ปีเนี่ยจะครบ10เนี่ยฉะนั้นไอ้ 30% ที่เราได้ลดหย่อนมันจะไม่ได้หาร10ละมันจะหารแค่5สมมติปีละ 6% ละได้ลดหย่อนมาอย่างเงี้ยค่ะบวกอย่างเงี้ยก็ได้เยอะอยู่แต่อย่างที่คุณบิวว่าเป๊ะเลยหลักจริงๆคือคุณได้ฐานภาษีจ่ายอยู่เท่าไหร่กันแน่แล้วยังเหลือวงเงินไหมอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็สำคัญ
13: เนาะแล้วก็การชำระเบี้ยก็สำคัญคุณโซ่เพราะปีละ25,000บางคนไม่ได้มีประเด็นแต่บางคนไม่ได้มีทุกปี25,000มีปัญหาส่งต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณโซ่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องดูให้ดีด้วยความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเองอ่ะใช่ไหมเพราะว่าบางที่เคยเห็นบางกรมธรรม์ก็เป็นส่งเพื่อลดคือโฟกัสลดหย่อนภาษีอ่ะคุณส้มก็แบบปีละแสนหรือปีละอะไรอย่างเงี้ยเป็นวงเงินที่ใหญ่
12: แล้วพอเป็นก้อนพอเป็นก้อนนี่ก็บางคนทำใจไม่ได้นะบิว
13: พอไปปีหลังๆอาจจะไม่ได้มีคือเขาอาจจะมีรายได้เข้ามาช่วงสั้นที่เป็นก้อนใหญ่ที่พอจะซื้อในปีนั้นแต่ว่ามันจะมีภาระที่อาจจะ3ปี4ปีที่ต้องส่งอะไรปีหลังๆก็อาจจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณโซ
11: ่ใช่เลยคือต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยบางคนถึงขั้นส่ง10ปีแต่ว่า10ปีออกจากงานแล้วไงออกจากงานปีที่8ก็คิดนิดนึงละว่าม
12: ัน
11: ไม่ได้ลดหย่อนละมันจะยังไงเงินก็น้อยลงเนี้ยค่ะใช่เลยฉะนั้นมันเลยเป็นมิติคือมันมีอีกมิตินึงคือมิติของคำว่าวินัยซึ่งวินัยเนี่ยเป็นทั้งเหมือนกับมันมีทั้งทางดีและทางลบในวินัยทางดีคือมันช่วยในมุมของคนที่อยากจะเก็บเงินมองว่าตัวเองถ้ามีเงินอยู่กับมือเนี่ยใช้แน่นอนก็เลยมองว่าประกันออมทรัพย์เป็นตัวที่ดึงเงินเก็บเขาทุกปีและถอนไม่ได้ด้วยฉะนั้นถอนยากดีจังเลยแต่ในอีกมุมหนึ่งในความถอนยากในความต้องจ่ายทุกปีก็เหมือนที่คุณบิวพูดเลยว่าถ้าเราไม่มีวินัยหรือเราไม่ได้คำนวณมาอย่างดีปุ๊บไอ้วินัยตัวนี้กลายเป็นดาบที่จะมาทิ่มเราหนักว่าเฮ้ยแล้วเราจะออกจากระบบมันยังไงวะออกก็ขาดทุนก็กลายเป็นตัวนี้เป็นเหมือนกับดักจริงๆละ
13: ภาระละ
11: ใช
12: ่ออกก็ขาดทุนไปต่อก็ไม่ไหว
11: ถูกค่ะมันก็มีเรื่องพวกนี้เหมือนกันที่เราก็ต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราคอมมิตแล้วหรือเราคิดที่จะซื้อแล้วอ่ะเราต้องจ่ายเท่านี้อยู่อย่างเงี้ยเราทำไหวจริงไห
12: ม
11: อันเนี้ยเรื่องการวางแผนเรื่องอะไรมันต้องเข้ามาดูจริงๆค่ะ
13: ค่ะคำถามที่เราจะถามตัวแทน
12: ที่ได้ไหมส้ม
13: ค่ะแล้วควรถามอะไรบ้างค่ะ
11: ค่ะก็ขอไปคำถามโดยเร็วนะ5คำถามค่ะแล้วเดี๋ยวจะพูดสิทธิประโยชน์ที่เราควรจะรู้ด้วย5คำถามก็คืออันแรกใครนำเสนออะไรเรามาเราถามนิดนึงว่าเอ๊ะแบบนี้ IRR เท่าไหร่คะอันนี้อย่างตะกี้ที่เราบอกว่า IRR มันเป็นตัวชี้วัดที่มันเทียบกับทุกอย่างได้หมดแล้วมันเป็นมาตรฐานนะคะเขาจะบอกว่ามีเงินคืนเท่านี้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์เราถามเลยว่า IRR เท่าไหร่ขอเป็นตัวเลขชัดๆออกมาเลยแล้วเรายังสามารถอะค่ะเอามาคำนวณเองเพื่อเทียบได้ด้วยว่าไอ้คำตอบที่เขาตอบมันถูกจริงหรือเปล่า
13: อัน
11: นั้นที่หนึ่งค่ะต่อมาข้อสองขอดูตารางมูลค่าเวรคืนทุกปีซึ่งอันนี้ปกติมันจะอยู่ในเล่มกรมธรรม์อยู่แล้วนะคะแต่เราขอดูก่อนได้เราจะได้รู้ว่าถ้าเราไม่ไหวจริงๆจ่ายต้องปิดจริงๆมันได้เงินออกมาเท่าไหร่หรือเราจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้เราดึงออกมาเราขาดทุนเยอะน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะช่วยให้เห็นคำว่าเวรคืนในภาษาของประกันก็หมายความว่าการปิดกรมธรรม์ก่อนเวลานั่นแหละค่ะคือจะยกเลิกเนี่ยจะได้เท่าไหร่แล้วคำถามที่สามคือจ่ายเบี้ยจริงกี่งวดงวดแรกจ่ายเมื่อไหร่อันนี้มันเป็นทริกกี้นิดนึงเนอะบางทีในตารางอ่ะมันโชว์การจ่ายเบี้ย5งวดแต่จริงๆเราต้องจ่าย6งวดแต่มันเป็นเพราะว่างวดแรกที่เราต้องจ่ายอ่ะเราจ่ายนะวันนี้เลยคือเราซื้อปุ๊บเราจ่ายเลยฉะนั้นนะคะในตารางบางทีอ่ะมันโชว์แค่5นะว่าเราจ่าย5แต่โอเคแหละเขาก็จะมีมุมที่ในมุมว่าเป็นแบบเบี้ยประกันที่จ่ายมาแล้วอะไรเงี้ยรวมให้เราดูอะค่ะแต่บางคนอะมองเร็วๆอ๋อเราจ่าย5ครั้งแต่จริงๆไม่ใช่จ่าย6ฉะนั้นอะจ่ายเบี้ยจริงกี่งวดงวดแรกเมื่อไหร่งวดสุดท้ายตอนไหนเนี่ยต้องรู้เพื่อเราจะได้ประเมินได้ค่ะแล้วก็4ก็คือ เงินคืนที่บอกอะค่ะมันคือเท่าไหร่แล้วมันคิดจากทุนประกันที่เท่าไหร่อันนี้อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันคิดจากทุนประกันอยู่แล้วฉะนั้นเราจะได้รู้จริงๆว่าอ๋อมันคิดออกมาจากทุนประกันที่เท่านี้มันคือเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะในส่วนของเงินคืนสุดท้ายถ้าปีไหนจ่ายต่อไม่ไหวเรามีทางเลือกอะไรบ้าง
12: ไม่ถามให้ถามตั้งแต่เริ่มพี่คิดจะซื้อ
13: ถามไว้เลย
11: ถามไว้เลยคือจริงๆอ่ะมันคือสมมติดราม่ามันเกิดเพราะความเกรงใจด้วยนะบางทีเราก็ไม่กล้าเราไม่กล้าถามแล้วเราก็เข้าใจว่าคนขายอ่ะจะคิดถึงผลประโยชน์เราเรียบร้อยแล้วเอาบางทีเราคิดอย่างนี้ซึ่งผลประโยชน์เอาจริงๆมันก็จะมีทั้งคิดทั้งไม่คิดและลืมคิดก็มีคือบางคนเขาไม่รู้ว่าเรามีความกังวลเรื่องการจ่ายเบี้ยไม่ไหวเขาอาจจะไม่ได้เน้นย้ำตรงพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเร็วๆนิดนึงนะคะก็คือสิทธิประโยชน์ที่เราควรจะรู้ของผู้บริโภคเนอะในฐานะเราอันที่หนึ่งฟรีลุก15วันฟรีลุกเนี่ยตามชื่อเลยลุกแปลว่ามองฟรีแปลว่ามองฟรีอ่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามเราซื้อประกันปุ๊บแล้วกรมธรรม์ได้รับกรมธรรม์มาแล้วเนี่ยเขาให้เราอ่านฟรี15วันแล้วส่งคืนเพื่อปฏิเสธได้คือเรามีสิทธิ์ที่จะขอดูกรมธรรม์ก่อนฉะนั้นถ้าเราไม่พอใจเราส่งคืนเขาไม่หักเงินเราถือว่าเนี่ยเป็นช่วงฟรีลุกซึ่งถ้าเกิดเป็นการซื้อทางโทรศัพท์หรือออนไลน์มันจะเพิ่มเป็น30วันค่ะอันนี้เป็นสิทธิ์ที่เรามีนะฉะนั้นเรายกเลิกได้ไม่ใช่ยกเลิกไม่ได้อันที่2คือการจ่ายเบี้ยค่ะจ่ายเข้าบริษัทเท่านั้นนะคะอันนี้สำคัญมากๆอย่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนเด็ดขาดเราไม่รู้ว่าข้างหลังบ้านเขาทำอะไรกันแต่เราต้องเอาชัวร์เราเอาเข้าบริษัทมีหลักฐานแน่นอนสุดท้ายถ้าเราไม่มั่นใจเราขอตรวจใบอนุญาตตัวแทนได้หรือมันจะมีเว็บคปภ.ค่ะให้เราอ่ะเข้าไปเช็คแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็มีสายด่วนคปภ.ให้เราโทรถามหรือโทรร้องเรียนได้ค่ะอันนี้คือสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคที่อยากจะบอกไว้เหมือนกันในมุมของการที่ถ้าเรารู้สึกว่าเราได้รับข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องค่ะหรือสงสัยค่ะ
12: ในการบ้านที่เราต้องทำเยอะมากถ้าสมมติใครคิดจะซื้อ
11: ใช่หรือซื้อไปแล้วก็มาตรวจดูได้นะคะซื้ออะไรไป
13: บางคนอ่ะซื้ออ่ะยังไม่เห็นกรมธรรม์ชัดเจนเลยจนกระทั่งวันที่จะเอาเป็นว่าจนกระทั่งวันที่จะเคลมหรือวันที่จะไม่ไหวหรือวันที่จะดูแล้วถ้าฉันจะเวรคืนได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะคุณส้มมาดูตอนทีหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหลายคนจะเป็นอย่างนั้นซะเยอะเหมือนกัน พราะฉะนั้นนะวันนี้เราเปลี่ยนใหม่เรามาเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจในการที่เราจะซื้อเลยเราจะได้ไม่ต้องมามีประเด็นตามมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณส้มเพราะสุดท้ายถ้าซื้อแล้วมันไม่คุ้มหรือไปไม่ไหวอะไรเงี้ยก็มักจะไม่ค่อยคุ้มนะคุณส้มใช่ไหมถ้ามันอยู่ในภายใต้เงื่อนไขที่เราไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย
11: เพียงแต่ว่าในมุมส้มเองอ่ะในฐานะที่นักวางแผนการเงินแล้วเราก็มีการใช้ประกันเข้ามาเป็นเครื่องมืออยู่แล้วจริงๆส้มอ่ะสำหรับส้มมองว่าจริงๆประกันออมทรัพย์มันเป็นเครื่องมือนะจริงๆแล้วในความรู้สึกส้มยังเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าแน่นอนลูกค้าบางคนต้องการลดหย่อนภาษีอะค่ะฐานสูงเนี่ยเราไม่อยากซื้อคุ้มครองเพิ่มแล้วไม่อยากซื้อสุขภาพแล้วคือด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาก็คือมันก็ยังคุ้มที่จะใช้ตัวออมทรัพย์แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างที่บอกแหละมันถ้าเกิดเราไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยหรือเราเข้าใจผิดหรือเรารู้สึกว่าการสื่อสารมันไม่ตรงตามที่เราเข้าใจปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันก็มันจากเครื่องมือมันก็กลายเป็นแบบเหมือนกับดาบหรือกลายเป็นของแบบหลอกลวงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส้มมาค่อนข้างเชื่อว่าทุกโปรดักต์อ่ะเวลาเขาออกมาเขามีทาร์เก็ตกรุ๊ปของมันอยู
13: ่
11: ว่าออกมาทำไมออกมาเพื่ออะไรแล้วประโยชน์คืออะไร
13: ค
11: ่
13: ะ
11: ได้มากได้น้อยแต่มันมีกลุ่มของมันอยู่เพียงแต่ว่าเราอ่ะใช่กลุ่มนั้นไหมเช่นบางคนถ้าบอกว่าโอ้ไม่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เสียภาษีอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิทธิ์หลักเลยที่เราจะไม่ได้จากประกันชนิดนี้หรือว่าอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าหรือแต่ถ้าเราอยากได้เรื่องวินัยอย่างอื่นอยากให้มันล็อกไปเลยมันก็อาจจะยังได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้น
13: เราโอเคกับได้ผลตอบแทนไม่ต้องเยอะแต่เงินต้นอยู่ครบแล้วก็ได้ความคุ้มครองไปด้วยอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แล้วแต่มุมของแต่ละคนละแต่ว่าประเด็นหลักคือต้องเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจนั่นเองว่ามันตอบโจทย์เราจริงๆนะคุณส้มใช่ไหม
11: ใช่เลยค่ะ
13: ค่ะ
11: ส้มว่าถ้าเราเข้าใจก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
13: แต่วันนี้ชัดเลยเนาะแล้วก็น่าจะชัดเจนเคลียร์คัดเลยสำหรับการ
12: ดราม่าลดดราม่า
11: ดราม่า
13: ค่ะ
11: วันนี้ต้องจะไม่ดราม่าขึ้น
13: ไม่เข้าใจชัดเจนมากน่าจะเป็นประโยชน์มากๆคุณส้ม
11: ค่ะ
13: โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการคิดเรื่องผลตอบแทนและตัวเลขต่างๆส้ม
12: ใช
13: ่โอเควันนี้หมดเวลาแล้วเนาะเรา3คนต้องลาไปพร้อมกันเลยขอบคุณคุณส้มมากๆนะคะโอกาสหน้าคุยกันอีกค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: ขอบคุณค่ะ
14: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Moneyรู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
15: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: อาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
17: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
18: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าว ินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
20: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์นะครับจะได้คุยกับคุณหมอนัทนะฮะคุณหมอธนัทศิริวรังกูลนะครับจากคลินิกกองทุนวันนี้ต้องตั้งคำถามคุณฟังนะผมผ่านปั๊มน้ำมันนะครับผมก็เห็นนะครับว่าอุ้ยราคาน้ำมันนี่ขยับเอารุนแรงเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนะครับเดี๋ยวคุยกับท่านเลยนะครับสวัสดีครับคุณหมอนัทครับ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ครับวันนี้มาแทนคุณบิวนะฮะแต่ว่าก็อยากจะรู้หลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับว่าในแง่ของกลุ่มพลังงานเนี่ยวันนี้น่าจะมีประเด็นร้อนๆที่

0: ไฟอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมในเรื่องของพลังงานเนี่ยมันกลับมาแต่ว่าไม่ได้กลับมาในรูปแบบพลังงานแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยพวกพลังงานน้ำมันหรือว่าพลังงานถ่านหินละนะครับเพราะว่าหลังๆเองเนี่ยกลุ่มที่เป็นผู้พัฒนา AI เนี่ยก็โดนโลกนะทั้งใบนะต้องมองว่าเอ๊ะถ้าคุณใช้พลังงานเยอะขนาดนี้แล้วพลังงานยังมาจากพลังงานแบบสร้างฟอสซิลแล้วก็สร้างมลภาวะเนี่ยก็จะทำให้เขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือหรือความที่จะเอาเข้าไปใช้เนี่ยมันจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ผลิตนะผู้ให้บริการด้าน AI เนี่ยควรที่จะใช้พลังงานเป็นพลังงานสะอาดนะครับเป็นพลังงานที่ทางเลือกหรือว่าเป็นพลังงานที่ทดแทนมาจากของเดิมๆเนี่ยแล้วก็ไม่ทิ้งนะครับมลภาวะให้กับโลกใบนี้ด้วยนะครับหลังๆเนี่ยเขาก็เลยไปคุยกันแม้กระทั่งนะเอาพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็ล่าสุดนะฮะก็เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนใต้พื้นที่พบของเรานี่แหละนะฮะแล้วก็เอาขึ้นมาใช้ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดเลยแล้วก็ผมคิดว่าอนาคตของเราเนี่ยนะครับพลังงานเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญเลยที่ทำให้เวลาเราลงทุนนะฮะเราลงทุนนะเราจะไม่ค่อยพูดถึงพลังงานน้ำมันหรือพลังงานกลุ่มเดิมๆอีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เป็นผมต้องเรียกว่าเป็นอินฟราสตรักเจอร์นะหรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่เราควรไปโฟกัสนะแล้วระยะยาวผมคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะเติบโตเพราะว่าด้วยเม็ดเงินตอนนี้ทุกคนทุ่มเข้าไปเรื่องของพลังงานเนี่ยค่อนข้างเยอะครับ
1: สิ่งหนึ่งถ้าว่าเราสังเกตก็คือว่าในวันเวลาแบบนี้เรามีเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมีความพร้อมในการที่จะนำเอาพลังงานสะอาดที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยคุ้นเคยเข้ามาทดแทนหรือว่ามาเป็นแหล่งพลังงานของโลกมากขึ้นใช่ไหมครับวันนั้นครับ
0: โอ้ตอนนี้ทุกคนนะฮะหาเขาเรียกว่าเป็นดีฟเทคไปกันนะผมเรียกดีฟเทคนะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่สร้างพลังงานนะครับหรือว่าไปเจาะหาพลังงานใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยเรารองรับแบบพอสมควรเลยนะฮะมีโอ้มีรูปแบบมากมายหลายแบบมากๆนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังงานกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มสำหรับนักลงทุนที่คงจะต้องโฟกัสแล้วต้องเรียนรู้มันมีอะไรที่มันเซ็กซี่ไหมครับมันมีอะไรที่ดูว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เรารู้จักกลุ่มพลังงานใต้พิภพเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถวางแผนในการลงทุนได้เป็นอย่างดีครับวันนั้นครับ
0: ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับว่าที่เราบอกว่าเราจะไปใช้พลังงานใต้พิภพยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเล่าภาพเดิมก่อนแล้วกันนะพอพูดพลังงานใต้พิภพเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนจะนึกถึงพลังงานที่มันเป็นเรียกเป็น geothermal ที่อยู่ใต้ดินเรานะฮะก็คือใกล้ๆภูเขาไฟหรือเปล่
1: า
0: แล้วต้องไปตามแหล่งพื้นภูเขาไฟน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มันอยู่ดีก็พุ่งปุ๊บขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเราจะนึกภาพนั้นกันใช่ไหมครับพอเรานึกภาพแบบนี้เสร็จปุ๊บกลายเป็นข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันสำคัญมากว่าเอ๊ะเราก็ต้องไปหาน้ำพุร้อนสิเราก็ต้องไปหาภูเขาไฟที่มันยังปะทุอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตอนนี้ถ้าเราไปคุยกันเนี่ยเขาเรียกSuper Typical Depth นะครับในปี2026เนี่ยนะครับก็เรียกเป็น Deep Geothermal เนี่ยเขาปรับเปลี่ยนหมดแล้วนะครับตอนนี้ทำลายข้อจำกัดครับเราพยายามขุดหาพวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปที่มีน้ำพุร้อนหรือบัวเขาไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็นบริษัทเล่าให้ฟังได้ครับนะฮะเป็นบริษัท Spin Off ที่มาจาก MIT นะครับทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยชื่อ Flavor Energy นะครับนำเทคโนโลยีเนี่ยก็คือเป็นหัวพลังงานความร้อนสูงเป็นตัวไมโครเวฟนะครับแล้วก็เป็นหัวเจาะทางสเตนเนี่ยเจาะลึกลงไปในเปลือกโลกนะครับประมาณสัก20กิโลเมตรนะลึกมากนะฮะลึกมากนะครับแบบลึกหลายเท่าเลยนะฮะของภูเขาและบางภูเขายังสูงไม่ถึง20กิโลนะฮะเราเจาะเข้าไปข้างล่างเนี่ยทะลุเลย20กิโลนะฮะก็เราจะไปเจอที่ข้างล่างเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่ประเภทนึงครับเป็นน้ำที่มันถูกแรงดันเนี่ยมหาศาลเนี่ยอัดเข้ามานะเกิดเป็นเรียกเป็นซูเปอร์คริติคอลฟลูอิดนะคือเป็นเขาเป็นน้ำก็จริงนะครับแต่มีคุณสมบัติเป็นแก๊สได้ด้วยพร้อมๆกันนะครับนั่นบอกว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างแปลกพอสมควรจริงๆไม่ได้แปลกมากนะไอเรื่องนี้นะครับเราใช้เนี่ยเป็นสารสกัดอยู่แล้วสารสกัดพวกคาเฟอีนสารสกัดจากพวกกัญชานะครับแต่ว่าเราใช้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าถ้าเราเจาะไปในพื้นใต้พิภพเนี่ยส่วนจะเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำซึ่งไอ้น้ำเนี่ยนะครับข้อดีของมันคือมันมีความร้อนสูงมากนะครับแล้วก็มีสถานะเป็นแก๊สได้ด้วยคือมันค่อนข้างที่จะแทรกซึมนะครับหรือว่ามันถูกดูดขึ้นมาใช้ได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะครับก็เอามาทำเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปให้ก่อเกิดให้เกิดความร

0: ้อนแล้วก็หมุนกังหันไอ้น้ำเหมือดหรือว่าพวกเทอร์ไบน์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ได้พลังงานไฟฟ้าขึ้นมานะครับซึ่งต้องบอกว่าพลังงานของตัวนี้นะครับ Deep Geothermal เนี่ยมันสายไฟได้แบบ24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็เสถียรนะครับเสถียรมากๆนะครับแบบ 99% เลยคือดีกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือผมว่าเป็นนิพิษใหม่ๆว่าพลังงานที่พบที่เราดูมันยากเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าเขาทดลองทำเสร็จแล้วว่ามันได้หยิบขึ้นมาใช้แล้วมันใช้ได้ดีจริงเนี่ยผมว่าอาจจะเห็นภาพเนี้ยเยอะขึ้นทั่วโลกนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมันสามารถจอดได้หมดนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือทางอเมริกาใช่ไหมครับที่เขาทำโรงไฟฟ้าจากความร้อนใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คงจะเป็นตัวต้นแบบได
0: ้ตอนนี้นะครับบิ๊กเทคนะครับอย่าง Google Meta Microsoft นะครับตอนนี้เขาทำแย่งกันเซ็นสัญญาซื้อขายไฟล่วงหน้าผ่านตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: โอ้โหไวเลย
0: ไวมากครับไวมากตอนนี้ MIT บริษัทสปินออฟ MIT นี่คือแบบตอนนี้รวยแล้วนะครับก็คือเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับได้เงินทุนสนับสนุนเป็นหลายพันล้านเหรียญแล้วตอนนี้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือแนวโน้มที่น่าสนใจนะครับจับจ้องมองเอาไว้ว่าถ้าจะลงทุนในด้านพลังงานก็มีตัวเลือกใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: า
0: ถ้าท่านไหน
1: ครับไม่เป็นไรครับผมรออยู่
0: อ๋อจะบอกว่าถ้าท่านไหนเนี่ยที่สนใจเรื่องลงทุนการลงทุนในลักษณะของพลังงานสะอาดแบบนี้เนี่ยก็จะมีกองทุนแล้วกันผมให้ข้อมูลเสร็จปุ๊บจะเล่าถึงกองทุนให้ฟังว่ามีนะถ้าใครอยากจะลงเนี่ยนะฮะมันก็จะมีของ iShare นี่ของ BlackRock นะครับ iShare Global Clean Energy ETF นะครับพวกนี้เราก็สามารถไปลงทุนใน ETF กองทุนที่เป็นพลังงานสะอาดได้นะครับหรือกองทุนในไทยเนี่ยมันชื่อของบจ.วันมั้งผมจะไม่ผิดนะฮะหรือว่ากองทุนของอีกที่หนึ่งผมจำไม่ได้ของ KK ของกิตตคินนะครับอีกที่หนึ่งนะสองกองเนี้ยนะจะลงทุนที่เป็น Clean Energy แบบชัดๆเลยนะครับก็สามารถไปเลือกดูได้นะครับครับ
1: ถ้าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับในมุมมองหมอนัทคิดว่ามันจะเติบโตแบบมีนัยสำคัญได้ภายในสักกี่ปีครับ
0: โอเคอย่างนั้นผู้ฟังเวลาลงทุนกับกองทุนพลังงานเนี่ยต้องใจเย็นนิดนึงนะครับว่าการลงทุนวันนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นดอกผลแบบชัดเจนแต่ว่าอย่างน้อยราคาหุ้นแบบขึ้นไปตามข่าวตามอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าภาพยาวของการทำโรงไฟฟ้าการทำโรงเจาะขุดเจาะนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงที่ก็ตามเนี่ยมันคือ big investment คือเงินก้อนทุนใหญ่มากลงไปปึ๊บนะครับสมมติลงทุนไปแล้ว 3,000 ล้านเหรียญนะครับกว่าจะคืนทุนเนี่ยผมว่ามีเวลาเป็น10ปีนะกว่าตัวเลขที
1: ่
0: จะเกิดขึ้นมาจริงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลานะครับแต่ว่าระยะยาวยังไงก็มาแน่ๆนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยคือการลงทุนตามธีมเนี่ยข้อดีของมันจริงๆครับคุณพี่ใหญ่ครับคือเราลงทุนไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีข่าวอะไรขึ้นมาเรื่องนี้อีกอะนะครับระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีเรียกว่า growth ที่เกิดขึ้นจากราคาของหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้ขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยถ้ามีข่าวดีๆเนี่ยก็อาจจะขึ้นมานะครับแต่ระยะยาวเนี่ยมันโตแน่นอนนะครับ
1: ครับอย่างน้อยที่สุดก็เห็นแล้วครับว่ามีลูกค้าแล้วนะฮะแล้วก็รายใหญ่ๆทั้งนั้นด้วยนะ
0: ฮะแบบเซ็นสัญญาจองกันล่วงหน้าเลยผมอ่านข่าวแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปไกลกันขนาดนี้แล้วนะครับ
1: ใช่เลยครับอันนี้น่าจับตามองนะครับแต่ว่าโลกของการลงทุนไม่เคยมีอะไรที่มันอยู่นิ่งๆใช่ไหมฮะนอกเหนือจากพลังงานความร้อนใต้พิภพแล้วเห็นเรื่องเกี่ยวกับพวกไรโอนไรเอิร์ธเนี่ยนะครับวันนั้นฮะ
0: ครับ
1: หากันให้เยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นยุทธศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับทางด้านความมั่นคงในด้านพลังงานและอื่นๆนะฮะ
0: ครับถูกต้องเลยครับซัพพลายเชนที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันคือซัพพลายเชนสำหรับตัว AI โดยเฉพาะนะครับนั้นสิ่งนึงที่สำคัญมากๆพวกแร่เอิร์ธต่างๆเนี่ยก็จะถูกนะครับนำมาขุดออกมาใช้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าโอ้โหทางจีนเองก็หวงเรื่องแร่เอิร์ธมากๆนะครับจริงๆแร่เอิร์ธเนี่ยมีอยู่ทุกที่นะครับแต่ท่านอาจจะฟังแล้วแบบโอ้ประเทศจีนประเทศใหญ่มันเลยมีแร่เอิร์ธเยอะจริงๆไม่ใช่นะครับทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมันมีครับแต่ว่ามีปริมาณมากน้อยอาจจะไม่เท่ากันแต่ประเด็นสำคัญคือการสกัดมันออกมานะเพื่อเอาสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิเธียมนะครับแมกนีเซียมรูบิเลียมอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเอาขึ้นมาใช้เพื่อมาผลิตเรื่องของตัวที่เป็นซิมิคอนดักเตอร์นะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องใช้ในเรื่องของนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญคราวนี้มันก็มีบางบริษัทเนี่ยเริ่มที่จะมองหาท างเลือกแล้วกันนะเป็นแร่เอิร์ททางเลือกที่มันอยู่ในสสารอื่นนอกจากดินนะครับด้วยเหมือนกันแล้วก็เราก็ไปเจออันนึงผมไปอ่านเปเปอร์แล้วผมไปเจออันนึงเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่าต่อไปเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้แร่แร่เอิร์ทแบบไปขุดทั้งหมดละมันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรด้วยนะครับตอนนี้เราไปเจอนวัตกรรมหนึ่งเรียกว่า dry mining นะครับคือเปลี่ยนพวกขยะเป็นพิษทั้งหลายเนี่ยนะให้เป็นแร่บนดินได้ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นอันหนึ่งที่มีความน่าสนใจแล้วตอนนี้หลายๆที่ก็เริ่มให้ความสนใจนะเข้ามาดูเรื่องของ deep tech ตัวนี้แล้วก็เตรียมที่จะลองทำเป็น commercial ดูด้วยครับ
1: ผมอยากจะให้หมอนัทช่วยอธิบายให้หลายๆท่านนึกภาพออกนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าว่าเราพูดถึงแร่เอิร์ธอ่ะเราจะเห็นภาพเหมือนกับเป็นเหมืองขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะสกัดได้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนที่สำคัญมากๆเลยก็คือผลของการสกัดออกมาทางเจ้าของเหมืองเนี่ยเขาได้มูลค่าของแร่มหาศาลแต่ขณะเดียวกันเขาก็ทำลายสิ่งแวดล้อมที่มันต้องไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองอะไรพวกนี้ฮะเยอะมากทีเดียวใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับแต่มีปัญหาตลอดนะครับคนที่ปลูกบ้านใกล้ๆกับโรงงานนี่คือโอ้ถ้าจะอยู่ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเอ๊ะแล้วหลักคิดนี่มันเป็นยังไงนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราขุดแร่เอิร์ธเนี่ยก็ต้องใช้พื้นดินเนาะนะครับหลังๆเนี่ยเราจะขุดแร่เอิร์ธบนน้ำทะเลนะครับบนล้ำทะเลกันครับแล้วโอ๊ยนี่มันเป็นยังไงล่ะนะฮะคือเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนหนึ่งครับว่าบางประเทศเนี่ยเขาไม่เขาเรียกว่าเขาอยู่ติดทะเลนะครับแต่ว่าทรัพยากรน้ำดื่มของเขาเนี่ยมันน้อยนะครับคือประเทศเขาไม่ได้มีแหล่งต้นน้ำมันเป็นป่าเขาเป็นเหมือนบ้านเราเนาะที่แบบโอ้มีป่าเยอะไปหมดเลยอย่างเงี้ยไม่มีนะครับสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับเขาต้องเอาน้ำทะเลเนี่ยนะครับดูดขึ้นมาแล้วมากลั่นมากรองนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อก่อให้เกิดได้น้ำสะอาดเข้ามาใช้คราวนี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งไอ้น้ำเกลือเข้มข้นเนี่ยนะครับเรียกว่าบรายเนี่ยนะครับมันเป็นความพิษเป็นสูงมากอ่ะคือเกลือมันเข้มข้นเกินนะครับถ้าเราจะเอาไปทิ้งในชายฝั่งเนี่ยก็มีเกิดปัญหาด้วยเหมือนกันแล้วก็เขาต้องเอาไอ้บรายเนี่ยมาบำบัดนะทำนู่นทำนี่นะครับกว่าจะปล่อยลงทะเลได้เหมือนเดิมเนี่ยโอ้ก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างสูงแต่ว่าในปีนี้นะครับตอนนี้เขาเริ่มมีนะครับก็เขาเอาบรายตรงนี้นะฮะมาสกัดอีกทีหนึ่งนะครับเขาเรียกเป็นนาโนฟิลเทอร์เรชันนะครับคือพวกเป็นไส้กรองขนาดเล็กมากๆแล้วก็ใช้กระบวนการแยกไฟฟ้าทางเคมีนะครับเป็นระดับนาโนนะฮะช่วยในการแยกโมเลกุลต่างๆออกมาแยกธาตุออกมาปรากฏว่ามันได้แร่ธาตุที่มันน่าสนใจมากครับคุณวิชัยครับคือหนึ่งได้ดีเทียมแมกนีเซียมได้อยู่แล้วนะครับได้รูบีเลียมด้วยนะครับอันนี้คือกลายเป็นเหมือนลิเทียมที่เราดูเหมือนจะหายากเนี่ยกลายเป็นอยู่ในพื้นทะเลเต็มไปหมดเลยนะครับก็กลายเป็นตอนนี้ลดต้นทุนเหมืองแร่ลง 50% เลยนะครับแค่เราไปเอาสารสกัดลิเทียมจากบรายของโรงงานในที่กันน้ำทะเลอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่ต้องเสียเวลาเจาะหน้าดินอะไรด้วยนะคือดูดคือไงเขาต้องมีไอ้นี่มีบรายทิ้งอยู่แล้วก็เอามาใช้เลยนะครับแล้วก็มาผ่านกระบวนการทางเคมีแล้วก็ทางฟิลเตอร์นะครับโดยใช้ตัวฟิลเตอร์กรองออกมานะครับแล้วก็มาคัดแยกทางโมเลกุลทางไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะครับก็แล้วไม่ต้องรอ18เดือนในการทำเหมืองกว่าจะได้นะฮะก็คือพูดง่ายๆปีกว่าจะไปขุดเหมืองได้อะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับแล้วก็ได้แร่ที่บริสุทธิ์มากๆด้วยนะครับออกมาภายในไม่กี่ชั่วโมงนั่นเองเพราะฉะนั้นกลายเป็นเหมือนจากคอสเซ็นเตอร์ของการที่จะต้องผลิตน้ำดื่มออกมาเนี่ยนะแล้วใช้ต้นทุนในการขจัดขยะทิ้งเนี่ยตอนนี้ฮะไอโรงงานน้ำกลั่นน้ำทะเลเนี่ยในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยกลายเป็น profit center เฉยเลยนะฮะอันนี้เป็นโครงการที่ทุกคนเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะมามองเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเทคสตาร์ทอัพจากอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับที่เริ่มทำเรื่องนี้ก็คือแยกนะครับแร่แร่เอิร์ธออกจากน้ำทะเลครับผม
1: เห็นบอกว่าในแง่ของการหาแร่แร่เอิร์ธพวกนี้ในทะเลลึกเนี่ยนะครับทางประเทศญี่ปุ่นเองก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีใช่ไหมครับหมอนัท
0: โอ้ใช่เลยครับคืออันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมว่าเป็นโครงการที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันล้อมด้วยน้ำทะเลอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขามีเขาเรียกว่านวัตกรรมเรื่องนี้จับมือกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยรู้เหมือนกันนะครับก็ผมคิดว่าต่อไปญี่ปุ่นนะครับก็จะพลิกโฉมก็คืออาจจะเป็นผู้ขายแร่ลิเทียมเกรดแบตเตอรี่หรือผลิตแบตเตอรี่ขายรถไฟฟ้า EV เลยด้วยซ้ำ ะครับอันนี้ผมว่า น่าสนใจนะอย่างแต่ญี่ปุ่นที่เคยเป็นผู้ตามในเรื่องของรถไฟฟ้า EV เนี่ยเขาอาจจะเป็นซัพพลายเชนใหญ่อันนึงในเรื่องของการทำผลิตแบตเตอรี่ก็ได้นะครับ
1: นะครับโอ้โหนี่นะมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็เราก็น่าจะมองได้ว่ามันเป็นโอกาสของการลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับนวัตกรรมต่างๆเหล่านี
0: ้ใช่ครับคราวนี้ถ้าเราพูดถึงในมุมมองของการลงทุนเนี่ยนะครับการทำซีโร่ลิควิดดิสชาร์จเนี่ยก็คือการที่เราเอาลิเธียมเนี่ยมาจากน้ำทะเลแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรอ่ะเป็นนวัตกรรมที่กองทุนทั่วโลกเนี่ยชอบมากๆครับต้องบอกว่าอย่างนั้นแล้วกันนะเพราะว่าหนึ่งมันตอบโจทย์ในเรื่องของ ESG นะครับ ESG เนี่ยสำคัญนะครับแล้วมันทำให้เม็ดเงินเนี่ยของกองทุนทั่วโลกที่บอกว่าฉันลงทุนใน ESG เพราะว่าประมาณ 3-4 ปีก่อนพอดีผมสอนเรื่อง ESG เนี่ยให้กับสมาคมหลักทรัพย์ด้วยอะไรด้วยนะครับก็เราก็ปูพื้นมาว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยากจะทำ ESG นะเพื่ออะไรเพื่อให้กองทุนทั่วโลกเพราะกองทุนทั่วโลกเนี่ยจับมือกันว่าถ้าบริษัทไหนมี ESG ที่ดีเนี่ยเขาจะเอาเม็ดเงินไปใส่อัดเข้าไปในหุ้นตัวนั้นด้วยอะไรเงี้ยนะครับงั้นก็กลายเป็นตอบโจทย์กองทุนนะครับที่จะไปลงทุนเรื่องของพลังงานสะอาดนะไม่ปล่อยน้ำเสียลงทะเลแล้วก็ได้แบตเตอรี่นะฮะเพิ่มขึ้นมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะผมว่าบริษัทที่ทำเรื่องนี้เงินจากกองทุนเนี่ยเข้าไปเยอะแน่นอนนะครับ
1: ครับนั่นแปลว่าเป็นทิศทางแนวโน้มที่ดีมากๆเลยกับการที่แต่ละคนแต่ละหน่วยงานพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องของ ESG เรื่องของความยั่งยืนหลายอย่างแต่ว่าพอได้นวัตกรรมเห็นสตาร์ทอัพโดยเฉพาะพวกเทคสตาร์ทอัพทั้งหลายเนี่ยเขาเข้ามาพัฒนาตรงนี้มันก็จะทำใหปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงไปแล้วเรื่องของ Green Economy นะครับการลงทุนในธุรกิจสีเขียวต่างๆก็น่าจะมีความเป็นไปได้และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอันนี้มีส่วนมากไหมครับหมอนายครับ
0: มีส่วนมากๆเลยครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทที่ทำเรื่องของ Green นะครับเรื่องของESG ต่างๆเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็โดยเฉพาะนะครับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติจริงๆเนี่ยอันเนี้ยโอ้ได้รับความนิยมมากๆล่าสุดผมเคยดูที่แคนาดาเนี่ยก็มีทางออกกองทุน Timberland Fund ซึ่งเป็นการแบบหมุนเวียนธรรมชาติจากป่าไม้เนี่ยคือเขาตั้งกองทุนออกมาแล้วก็เข้าไปปลูกป่านะเป็นต้นสนต้นไม้เพิ่มนะครับแล้วก็ไปตัดออกมาขายนะซึ่งทำเป็นลูปเป็นแบบใช้เทคโนโลยีมาควบคุมในการปลูกด้วยอะไรด้วยกลายเป็นโหเป็นกองทุนที่สร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเนี่ยปีละ 12-15% แบบเกือบทุกปีเลยนะฮะก็ผมว่าตอนนี้ทั่วโลกกำลังมองหาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสีเขียวทั้งหลายเนี่ยลงทุนแต่ว่าต้องเป็นธุรกิจที่มันมีความยั่งยืนด้วยนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนพวกนี้นะจริงๆผมอยากเห็นสตาร์ทอัพในเมืองไทยเราทำแบบนี้เหมือนกันนะนะหรือภาพปาล์มนะถ้าเรามีแล้วธุรกิจป่าไม้เราก็เป็นธุรกิจที่เรามีทรัพยากรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราใช้อย่างถูกต้องเนี่ยผมว่ามันสร้างเรื่องเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้อีกแง่มุมนึงเพราะว่าหลายท่านไม่ทราบนะครับว่าต้นไม้ในประเทศไทยเนี่ยคุณภาพติดท็อปทรีนะครับติดท็อปทรีนะฮะแต่มันถึงมีการลักลอบตัดกันเยอะนะครับ
1: นั่นไงครับ
0: เนี่ยเป็นเรื่องจริงๆถ้าเราจัดการมันดีๆเนี่ยไม่ต้องลักลอบตัดเนี่ยแล้วเราสามารถทำให้มันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนาะแล้วตอบโจทย์คนทั่วโลกได้ผมว่าประเทศไทยจะเป็นแหล่งทรัพยากรอันเดียวที่สำคัญมากๆเลยครับ
1: เมืองไทยเรามีกองทุนลักษณะนี้บ้างแล้วหรือยังครับหมอนั
0: ทยังเลยฮะทำไมบ้านเราไม่มีกองทุนเหมือนทิมเบอร์แลนด์หรือว่าไอกองทุนที่มันลงทุนในที่เกี่ยวข้องกับอีโคซิสเต็มนะธรรมชาติแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับเสียดายเหมือนกันครับ
1: เสียดายเลยเพราะว่าตอนนี้โลกมันไม่เหมือนเดิมเลยนะครับสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็เห็นนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอลนีโยลานีญาทั้งหลายทั้งปวงมันทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนด้วยดังนั้นเนี่ยไอเดียที่เขาบอกว่าจะเอาเรื่องของสภาพอากาศต่างๆเหล่านี้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนมันเกิดขึ้นแนวคิดนี้ได้อย่างไรอะครับหมอนัทครับ
0: โอเคผมต้องเกริ่นเนี้ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยหลายๆปีนะครับแบบสมัยก่อนเนี่ยคือต้องบอกว่าโอ้น่าจะ20ปีที่แล้วนะครับคุณวิชัยครับสมัยผมเรียนปริญญาโทด้านการเงินอยู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาเอาดัชนีตัวนึงมาให้ผมดูนะครับบอกว่าเอ้ยเนี่ยบอกนักศึกษาในห้องเนี่ยบอกเนี่ยลองไปดูตัวนี้นะเขาดัชนีตัวนี้นะครับก็คือเขาเรียกเป็น weather index คือดัชนีสภาพอากาศนะครับหลงว่าแบบสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ครับทำไมดัชนีสภาพอากาศเนี่ย มันถึงอยู่ในเรื่องของการลงทุนได้ด้วยนะครับจริงๆแนวคิดนี้มันเก่ามากแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีคนมาปัดฝุ่นมันนะครับก็คือหลักคิดเขาอย่างเงี้ยครับว่าถ้าสมมติว่าอากาศดีนะครับเราจะเพาะปลูกข้าวโพดเพาะปลูกมันสำปะหลังอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนี่ยที่อเมริกานะเขามองว่ามันเพาะปลูกได้แบบปกติเนาะแต่ว่าวันดีคืนดีนะฮะคุณวิชัยครับนึกภาพนะครับมีพายุเฮอริเคนเนี่ยเกิดขึ้นในรัฐอะไรอ่ะก็อาจจะเป็นเซนซัสซิตี้อย่างเงี้ยนะครับคือเฮอริเคนพัดผ่านไร่ข้าวโพดเราปื้ดโอ้หายหมดเลยนะฮะไม่ได้เงินสักบาทนึงต้องรอปีหน้าในการเพาะปลูกหรือว่ารอบถัดไปในการเพาะปลูกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นไปได้ไหมถ้าสภาพอากาศแย่เนี่ยนะครับเราจะทำประกันความเสี่ยงสภาพอากาศไว้นะครับหมายว่าถ้าสภาพอากาศแย่เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะได้เงินจากสภาพอากาศถึงแม้เราจะขาดทุนไอ้ครอปที่เราเพาะปลูกไว้ก็ตามนะฮะหรือว่าอะไรที่เราเพาะปลูกไว้ก็ตามเนี่ยนะมันอาจจะหายไปแต่ว่าเราได้เงินจากค่าประกันตรงนี้นะครับอันนี้คือหลักคิดว่าถึงมีดัชนีสภาพอากาศเกิดขึ้นแล้วก็คนที่จะไปลงทุนบนดัชนีสภาพอากาศถ้าอากาศแย่เขาได้ตังค์ถ้าอากาศดีเขาก็เพาะปลูกเหมือนเดิมแต่ว่าเขาเสียตังค์ในการป้องกันความเสี่ยงไว้ไปนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้เป็นหลักคิดว่าทำยังไงดีเพื่อให้คาร์บอนกระแสเงินสดที่มันสม่ำเสมอมากที่สุดอันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเกษตรกรที่อเมริกาถึงรวยเพราะว่าเขาป้องกันความเสี่ยงไว้ครับถ้าอากาศไม่ดีเขาได้ตังค์ครับเขาได้เงินกลับไปหมุนนะ
1: โอ้ไอเรื่องของการบริการความเสี่ยงนี่ถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยผมว่ามันได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับในความรู้สึกนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ผลที่มันจะเกิดขึ้นมันส่งผลกระทบรอบๆสำหรับทุกคนเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนที่ทำทางด้านการเกษตรซึ่งจะต้องอาศัยสภาพลมฟ้าอากาศหลายๆอย่างเนี่ยนะครับตอนนั้น
0: ถูกครับจริงๆผมว่าประเทศไทยควรพัฒนาเรื่องของพวกนี้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเกษตรกรเนี่ยในช่วงที่น้ำแล้งหรือมีปัญหาสภาพอากาศเนี่ยอย่างน้อยๆเขาสามารถที่จะมีเงินเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปกู้นี้ยืมสินเนี่ยพวกเนี้ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเอาเรื่องนี้มาพัฒนาเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าการพัฒนาของอเมริกาเขาไม่ได้อยู่แค่นี้นะฮะหลังๆเนี่ยแค่สภาพอากาศเปลี่ยนเนี่ยนะครับเขาจ่ายเงินเลยทันทีประกันจ่ายกันทั้งเลยทันทียังไม่ต้องถึงขนาดแบบจะรอจนครบจบรอบของการประกันนะครับปกติเขาจะมีรอบประกันก็คือเขาจะออกเป็นสัญญา3เดือน6เดือนปีหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาติดตามเป็นแบบเรียลไทม์ฮะเป็นแบบเรียลไทม์เลยว่าถ้าสภาพอากาศเริ่มแย่ปุ๊บคนที่ทำเรื่องของประกันความเสี่ยงไว้เนี่ยได้ตังก่อนเลยนะฮะมันไปถึงขนาดนั้นแล้วนี่เป็นแบบประกันแบบเดียวทามแล้วนะครับคราวนี้ครับเจอเลยครับเจอเลย
1: น่าสนใจครับผมอยากจะรบกวนช่วยขยายนิดนึงครับแปลว่าเขามีเทคโนโลยีที่พัฒนาสามารถที่จะดีเทคหรือว่าตรวจจับสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ทันทีนาทีต่อนาทีแบบนั้นเลยนะฮะ
0: ถูกต้องครับนะคือสมัยก่อนเนี่ยเราต้องรอเป็นสัญญา3เดือนแล้วดูเอ้ยโอเคไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะเดี๋ยวนี้ดัชนีต่างๆเนี่ยมันวัดค่าทางวิทยาศาสตร์ได้มันมีสถานีดาวเทียมมันมีเซ็นเซอร์แล้วเซ็นเซอร์เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเซ็นเซอร์แบบราคาถูกติดไว้ตรงอะไรอะตรงพื้นที่ดินของเรานะดูความชื้นดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้ทั้งหมด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วมันเห็นบันทึกสภาพอากาศตลอดเวลาพอนึกภาพนะครับเหมือนเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าพื้นที่ดินเราเนี่ยหรือว่าสภาพอากาศเนี่ยความชื้นลมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีความเร็วสมมติเฮอริเคนมันความเร็ว160กิโลเมตรรู้แล้วนะเปิดแอปรู้เลยนะเราส่งแอปข้อมูลแอปเนี่ยนะไปที่บริษัทที่เขารับประกันนะครับเรื่องดัชนีนะพวกนี้เนี่ยมันสามารถเคลมได้เลยนะฮะ อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากว่าโอ้โหนี่เขาไปถึงแบบนาทีตอนนาทีแล้วนะครับประมาณนั้นเลยฮะครับ
1: นั่นคือสิ่งนึงที่เราเห็นความแตกต่างของประเทศที่ใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ใช้แบบมีประสิทธิภาพด้วยมันก็ทำให้ป้องกันแก้ไขปัญหาจัดการหลายๆอย่างได้ค่อนข้างที่จะดีผลผลิตก็เลยราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าในบ้านเราซึ่งก็เป็นประเทศเกษตรกรรมโดยตรงนะครับวันนั้นครับยังขาดในเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะฮะ
0: ผมถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจริงๆประเทศไทยเราเคยมีแนวคิดนะครับที่จะหาเขาเรียกท็อปซอยแล้วก็เวเทอร์ที่จะเพาะปลูกบางพืชบางประเภทเนี่ยต้องชอบอากาศแบบนี้ชอบพื้นดินแบบนี้นะครับพืชอีกประเภทหนึ่งอาจจะชอบแบบพื้นแข็งๆหน่อยนะครับอากาศแบบฝนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเหมือนถ้าประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยเหมือนมีสตาร์ทอัพที่พยายามจะเอาเซ็นเซอร์เหล่านี้ไปปักตามพื้นดินทั่วประเทศไทยแต่ว่ามันผมไม่รู้ว่าเขาหายไปหรือยังนะครับเพราะใช้เงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราทำเสร็จเนี่ยเราจะมี geometric map ของประเทศไทยว่าพืชเนี่ยประเภทนี้ควรปลูกที่ตรงไหนพื้นที่พื้นดินที่ไหนที่ดีที่สุดกับ

0: พืชประเภทนี้อันนี้ผมว่าจริงๆถ้าประเทศไทยเราทำแบบนี้ได้เนี่ยไอ้เรื่องประกันความเสี่ยงเรื่องเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ทำได้ไม่ยากเลยครับแต่ว่ามันต้องมีคนมาอินเวสต์เรื่องนี้ก่อนครับ
1: ใช่ครับเราได้ยินคำว่าเกษตรแม่นยำนะครับอยู่กันบ่อยๆนะฮะแต่ว่าตัวอย่างของเกษตรแม่นยำที่ประสบความสำเร็จเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นแล้วขณะเดียวกันนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาครัฐที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือกำกับดูแลเนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงศักยภาพมาว่าจะพัฒนาเกษตรไทยให้มันไฮเทคได้อย่างไรนะครับอันนี้ต้องจับตามองกันไปวันนี้ครับ3ประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานใต้พิภพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสกัดแร่ยุทธศาสตร์จากน้ำกันทิ้งน้ำทะเลนะครับและแม้กระทั่งในส่วนของการประกันภัยสภาพอากาศตามดัชนีและพันธบัตรภัยธรรมชาตินี่นะครับทั้ง3ส่วนเหล่านี้นั้นในมุมของการลงทุนสำหรับคนที่ต้องการอะไรใหม่ๆนะครับนักลงทุนที่เห็นอนาคตเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สัดส่วนหรือว่าแนวคิดในการลงทุนทั้ง3เรื่องเนี่ยบอนัทช่วยแนะนำหน่อยครับ
0: ได้ครับจริงๆทั้ง3ส่วนที่ผมเล่ามาให้ฟังเนี่ยนะครับมันเป็นเรียกเป็นธีมแล้วกันเนาะเป็นธีมในการลงทุนในภาพยาวๆของพอร์ตบริโภคเรานะครับเราจะไม่ได้มาคุยกันว่าเอ๊ะวันนี้เราจะลงอะไรดีเพื่อให้มันโกรธวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการลงทุนที่เป็นค่อนข้างระยะยาวนะครับแล้วก็ถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่เป็นตรงที่ว่ามันเจาะในกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มโดยเฉพาะนะครับนั่นถือเขาจะเรียกพวกนี้ว่าเป็นธีมาติกในการลงทุนนะครับการอีกประเภทหนึ่งก็คือไอ้เมื่อสักครู่เนี้ยไอ้กองทุนเพื่อการสกัดความเสี่ยงเนี่ยเรียกว่าบอลทั้งหลายเนี่ยจริงๆมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกข้างหลังมันจะมีบริษัทประกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรนี้ผมอาจจะย่อๆให้ฟังให้ท่านผู้ฟังแล้วกันมันถือว่าเป็นตราสารทางเลือกประเภทหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะถือ1เลยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเจาะไปในธีม2เราลงสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ทางเลือกอยู่ด้วยนะครับงั้นทั้ง2ส่วนนี้เนี่ย เวลาผมลงทุนเนี่ยผมจะไม่ให้เกิน 15% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งสินทรัพย์ทางเลือกนะสินทรัพย์ทางเลือกเราอาจจะมีทองนะครับมีอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อาจจะมีเนี่ยครับแคชบอนด์นะครับหรือว่าไอ้กองทุนเพื่อประกันความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยไว้สักนิดหนึ่ง 5% ในพอร์ตเนี่ยสมมติทอง5อสังหาซื้อมาสัก5แล้วก็อันนี้สัก5เนี่ยผมว่ากำลังดูดีนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆไว้คราวนี้ส่วนของธีมาติกเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะไว้อยู่สักประมาณสัก 15% ในพอร์ตโฟลิโอนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนสนใจเนี่ยผมคิดว่าอาจจะหาธีมที่เราชอบนะครับสักอันนึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลังงานใต้พิภพและพลังงานสะอาดต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานที่เราใช้เอามาผลิตลิเธียมแร่ธาตุที่มาใช้ผลิตพวกรถ EV ต่างๆเนี่ยนะครับพวกนั้นเนี่ยก็อาจจะสัก 5% ก็พอนะครับสมมุตินะฮะผมอาจจะบอกว่าผมลงแบตเตอรี่เมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพวกทำ Mineral Mining เนี่ยสัก 5% แล้วก็อาจจะหาธีมอื่นครับอย่างเช่นอาจจะเป็น AI ธีมนะครับหรือว่าจะเป็น Space นะครับ Space Tech นะฮะที่ลงทุนในอวกาศอะไรเงี้ยเนี่ยก็แบ่งๆกันอย่าลงเยอะนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเพราะว่าระยะยาวมัน High Growth อยู่แล้วด้วยความเติบโตค่อนข้างเร็วเนี่ยมันจะมาแต่เป็นไฮโกรทไม่จำเป็นต้องลงสินทรัพย์เสี่ยงสูงเยอะขนาดนั้นนะครับ
1: แบบนี้เป็น VI ได้ใช่ไหมครับ
0: ผมคิดว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ESG เนี่ยถือว่าน่าสนใจลงเป็นแบบ VI ได้นะครับก็คือลงถึงยาวๆเนี่ยได้อยู่แต่ว่าระหว่างทางราคาอาจจะขึ้นๆลงๆตามข่าวนะครับก็ต้องทำใจนิดนึงนะฮะว่าเราต้องตามข่าวเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสินทรัพย์พวกนี้มันเป็นบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพเนาะถ้ามันทำสำเร็จเนี่ยมันไฮโกรทอยู่แล้วแต่ถ้ามันเกิดเจ๊งขึ้นมาที่พูดตรงๆนะเกิดมีโอกาสเกิดเจอคู่แข่งหรือเงินสนับสนุนไม่พอเนี่ยเจ๊งขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรากำหนดพอร์ตมันสั้นๆไอ้เล็กๆอยู่ในเป็นสัดส่วนเล็กๆเนี่ย 5% ผมคิดว่าไม่กระทบต่อพอร์ตรวมของเรามากนะครับ
1: เพราะฉะนั้นใครจะลงทุนใน3กลุ่มนี้หรือว่าอันใดก็ตามแต่โดยหลักการก็คือจะต้องเรียนรู้ใช่มั้ยครับต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเราจะปรับสัดส่วนการลงทุนอะไรอย่างไรแล้วก็ทำต้องเข้าใจอย่างนี้พอคำว่าสตาร์ทอัพที่หมดนั้นพูดมาปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกว่ามันเจ๊งประมาณ90อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอีก 10% ที่เราลงถูกเราก็มีโอกาสที่จะรุ่งไปเลยทีเดียวนะ
0: คร
1: ับ
0: ถูกต้องครับก็แต่ผมคิดว่าด้วยคือต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่ากลุ่มธุรกิจเนี่ยถ้ามันอยู่ในเทรนเนี่ยนะครับถึงแม้คุณจะเป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยแต่มันอยู่ในตลาดที่มันกำลังโตเนี่ยยังไงธุรกิจคุณก็ต้องโตครับตรงนี้เข้าใจภาพเป็นก

0: ครับแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นตลาดนิชมาร์เก็ตตลาดไม่โตต่อให้คุณเป็นรายใหญ่เนี่ยยังไงก็ไม่โตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูกลุ่มธุรกิจเนี่ยอยากให้โฟกัสนะในธีมด้วยเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกำลังมามันกำลังโตต่อให้เป็นบริษัทเล็กอ่ะมันที่ยังไปได้นะความเสี่ยงมันลดลงไปเองนะครับท่านผู้ฟังเวลาเราดูสินทรัพย์พวกลงทุนพวกนี้ต้องดูเรื่องของ market cap หรือว่า market growth ด้วยไปพร้อมๆกันนะครับ
1: ครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันเป็นเทรนด์ที่ยังไงก็แล้วแต่พวกเราก็คงจะได้ใช้บริการหรือว่ามีส่วนนะครับในการที่จะเป็นลูกค้าก็ดีเป็นนักลงทุนก็ดีเกี่ยวกับทั้ง3เรื่องนี้จริงไหมครับนะครับ
0: ถูกต้องเลยครับใช่เลยครับ
1: ครับผมคุยแต่ละครั้งได้นวัตกรรมใหม่ๆอันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าต้องขอน้องบิวมานั่งคุยบ้างเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้างั้นตามนี้เลยฮะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมจะรบกวนนะครับหมอนายครับขอบคุณมากครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากทีเดียวครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
11: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
12: ต้อนรับผู้ฟังครับก็สู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ข่าวเด่นสุดสัปดาห์อยู่กับปัทมาพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับก็มาพบคุณผู้ฟังเช่นเคย1ชั่วโมงเต็มที่เราจะพูดคุยในประเด็นข่าวที่สำคัญกันนะครับเชอรี่สวัสดีครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพี่ป๋องได้ยินสัญญาณชัดเจนไหมคะ
12: ชัดเจนชัดเจน
13: โอเค
12: ครับวันนี้
13: เอาวันนี้มีหลากหลายประเด็นเหมือนกันนะคะ
12: ก็ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ใช่ลองวีคเอนด์นะวันนี้ สองอาทิตย์นี้ก็ว่าหลายๆคนเนี่ยลองวีคเอนด์ไปเรียบร้อยแล้วคือแล้วมันกลางสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สำคัญของเราอีกหนึ่งสัปดาห์นะเชอรี่คุณผู้ฟังเพราะว่าดูวันหยุดแน่นอนที่สุด

0: มีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569คือวันอังคารนี้จากนั้นวันพุธวันพฤหัสก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วต่อด้วยวันเข้าพรรษามันก็จะมีวันทำงานที่คล่อมกันอยู่หัวกระหางแถวก็คือวันจันทร์พรุ่งนี้27เป็นวันทำงานปกตินะคุณผู้ฟังครับแล้วก็วันศุกร์ที่31อันนี้ก็ยังเป็นวันทำงานตามปกติเหมือนกันแต่หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหเหมารวมมัดหัวมัดท้ายเนี่ยได้9วันไงก็เลยมีหลายๆคนกลายเป็นวันหยุดยาวก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้ววันพรุ่งนี้ยังคงเป็นวันทำงานอยู่นะครับสำหรับหน่วยงานต่างๆทุกๆหน่วยงานแต่ว่าใครถ้าจะลายังไงก็ดูทิศดูทางกันได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีลาติดคร่อมวันหยุดยาวๆแบบนี้นะครับบางสำนักงานบางออฟฟิศเนี่ยเขาอาจจะเริ่มเพ่งเล็งหรือเปล่านะครับก็ลองดูแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีธุระจำเป็นหรือว่าวางแผนไว้แล้วจัดสรรงานได้อันนี้ก็แล้วแต่คนดังนั้นก็เลยเป็นสัปดาห์แห่งวันหยุดยาวๆของสำหรับใครบางคนแต่บางคนก็ทำงานนิดทำงานต่อไปก็คงต้องทำงานต่ออย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์หน้ามีวันสำคัญทางของบ้านเราเนี่ยหลายๆวันด้วยกันแน่นอนที่สุดวันอังคารนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของประสบกรณิกรชาวไทยคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆแล้วกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีขึ้นมาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็มีมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เริ่มตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าใช่ไหมครับเชอรี่
1: ใช่ค่ะแต่ว่าบอกก่อนถ้าพูดถึงเรื่องของวันหยุดเดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังพี่ป๋องสักนิดนึงเพราะว่าได้ติดตามข่าวตามสถานีขนส่งต่างๆใครว่าเขาไม่หยุดกันพี่ป๋อง
0: เอาหยุดแล้วเหรอ
1: หยุดคือจะบอกว่าสถานีขนส่งโดยเฉพาะหมอชิดนะคะในช่วงกลางคืนของวันศุกร์นะเขาบอกว่าคนแน่นมากทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะลากลับบ้านเขาบอกโหมันเหมือนงานเทศกาลคล้ายๆกับวันสงกรานต์ที่หยุดกันเยอะๆอ่ะแต่อันเนี้ยหยุด3วันถูกต้องไหมแต่ว่าช่วงต้นก็คือวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยไม่ได้หยุดเขาก็ถือโอกาสในการที่จะลาพักผ่อนกันไปลาพักนอนกันไปสรุปเสร็จก็9วันก็เลยทำให้บรรยากาศการเดินทางเขาบอกว่าแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้คือคักมากแล้วดิฉันเข้าไปดูเหมือนกันนะในสื่อโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าออกไปหัวหินคนแน่นมากขนาดมีเรื่องพระราม2ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณผู้ฟังท่านไหนอยู่แถวๆพระราม2ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าถนนตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามันเกือบเสร็จแล้วนี่ปลายปีนี้ก็น่าจะได้แล้วนะมอเตอร์เวย์นะแต่บางคนก็จะไป M81 ใช่ไหมที่สามารถที่จะไปได้ไปทางนครปฐมก็มันก็เลยทำให้เรียกได้ว่าคือคักทั่วไทยแต่ว่าหลายคนก็บอกว่า60-40ไทยช่วยไทยพลัสใช้กันไปหมดแล้ว
0: เราเดินใหม่
1: เดี๋ยวรอเดินใหม่แม่แล้วก็แหมสัปดาห์หน้าที่ว่าหยุดยาวก็บางคนบอกว่าใช้หมดแล้วก็เลยไม่ได้มีโอกาสใช้อ่ะไม่เป็นไรค่ะก็ขอให้เป็นวันหยุดยาวของใครหลายคนที่วางแผนกันแล้วแหละมันก็เลยทำให้เรียกว่าเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่มันก็คอยที่จะคือคักไปด้วยนะพี่ป๋องนะ
0: ครับ
1: ชาวบงชาวบ้านเขาก็ยิ้มกันได้แต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะที่มีการทำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะคะเพื่อที่จะรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาบอกว่าตั้งแต่ที่เราเนี่ยมีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเราไม่เคยมีการจัดพิธีเกี่ยวกับเรื่องของการตักบาตรทางเรือนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะในส่วนของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะอย่างนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ไปเป็นประธานนะคะในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือนะคะก็กิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่เริ่มกันมาแล้วตั้งแต่วันที่24-31กรกฎาคมสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นทำบุญตักบาตรทางเรือเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปในรอบ240ปีที่พี่น้องประชาชนจะได้ร่วมกันนะคะตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันค่ะก็มีทั้งคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบแล้วก็คลองเปรมประชากรนะคะก็ แต่ละครองเนี่ยนะคะก็จะมีพระภิกษุสงฆ์เนี่ย75รูปด้วยกันก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะคะความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยแล้วก็ถือว่าเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้คงอยู่สืบไปด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสะท้อนพระราชปณิธานแล้วก็พระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะใครได้ไปตาบาดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเห็นภาพบรรยากาศแล้วคึกครื้นนะคะ
0: คนเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเป็นครั้งแรกในรอบกว่า240ปีนะครับในการตักบาตรทางเรือจริงๆแล้วถ้าดูบ้านเมืองของเราตั้งแต่เริ่มสร้างกรุงเนี่ยคนเนี่ยจะยึดติดกับวิถีริมน้ำวิถีริมคลองนะชาวบ้านส่วนใหญ่อ่ะบ้านของคนใหญ่คนโตส่วนใหญ่จะเป็นบ้านริมคลองจะเป็นส่วนใหญ่ที่จะมีท่าน้ำแล้วก็ใช้เรือเป็นยานพาหนะสำคัญในการที่จะด่าสัญจรไปมาต่างๆนะครับจนกระทั่งตัวเมืองที่ขยายก็มาขยายเข้าสู่เขตเมืองทำให้เรื่องของการสัญจรทางน้ำทางเรือเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับเมื่อก่อนจะมีเรือนแพด้วยที่เราเห็นอยู่ริมตลิ่งต่างๆอันนั้นคือเป็นวิถีชีวิตในสมัยก่อนแต่ว่าพอเมืองมันขยายมันก็จะมาใช้ในส่วนของทางถนนกันมากกว่าในส่วนของที่อยู่เป็นบ้านริมคลองริมน้ำอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการสัญจรด้วยแล้วเวลาหน้าฝนเวลาน้ำมาเนี่ยโอกาสที่น้ำจะท่วมมันก็มีด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเวลาน้ำขึ้นเยอะๆเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่หลายๆบ้านเหมือนกันมีรอยน้ำที่จะบอกเลยนะว่าโอ้ปีที่แล้วน้ำเท่านี้เป็นรอยตะไคร่น้ำที่เป็นรอยอยู่เน
1: ี่
0: ยก็คือลักษณะจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าวันนี้ก็เป็นการย้อนในส่วนของวิถีชีวิตเดิมนะครับแล้วก็สร้างในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการตักบาตรเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรตินะครับเขาบอกว่าเนี่ยมีพระสงฆ์ที่มาร่วมในงานในครั้งนี้เนี่ยนะครับ225รูปนะครับแล้วก็คนที่มาร่วมในการตักบาตรทางเรือเมื่อเช้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้รับความเป็นสิริมงคลนอกจากใส่บาตรแล้วรู้สึกดีแล้วถูกไหมก็ยังบอกมีน้ำพระพุทธมนต์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยพร้อมกับเป็นน้ำมนต์จากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถราจารย์จากวัดต่างๆที่อยู่ริมคลอง40วัดด้วยกันเนี่ยนะครับตลอดสายน้ำเลยเขาบอกว่ามีน้ำพระพุทธมนต์ประทานเนี่ยแล้วก็น้ำมนต์จากพระเถระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยกว่าหมื่นขวดทีเดียวนะครับมาแจกจ่ายให้กับคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอ้าวก็ถือว่าเป็นทำบุญแล้วยังได้ในส่วนของน้ำมนต์นะครับโดยเฉพาะน้ำมนต์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์หน้านอกจากวันเฉลิมในวันอังคารแล้วเนี่ยพุทธพฤหัสก็คืออาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษากันต่อเวลาพูดถึงเข้าพรรษาแน่นอนที่สุดว่าเข้าพรรษาจังหวัดใหญ่ๆอ่ะเชอรี่ถ้าเข้าพรรษาเนี่ยคิดถึงจังหวัดไหนในการที่จะฉลองเข้าพรรษา
1: จังหวัดอุบลราชธานีดิฉันเพิ่งไปมาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อุบลเขาจะมีทุกปีเขาจะมีแห่เทียนพรรษาถูกไหมแห่เทียนพรรษาปีนี้มันก็น่าที่จะดีหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าฝนจะดักหรือเปล่าจะเจอฝนหรือเปล่านะคือเคยคุยกับคนอุบลในเวลาที่มีเทศกาลสำคัญอย่างแห่เทียนพรรษาแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าฝนไม่ตกเลยเนี่ยร้อนมากเนี่ยเทียนมันละลายนะมันละลายจริงๆแล้วเคยเห็นเทียนที่ละลายคือการแห่เทียนพรรษาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยมาเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของเป็นคุ้มบ้านเรียกคุ้มนั้นคุ้มนี้อาจจัดขบวนเทียนพรรษามาโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เป็นตัวแทนจัดรถเทียนพรรษามาแกะสลักอย่างสวยงามคือถ้าอากาศมันร้อนมากอะเทียนอะมันเป็นขี้ผึ้งเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่มันจะละลายได้เหมือนกันซึ่งหลายๆปีถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเลยเนี่ยมันละลายจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกแบบเป็นพรมๆเป็นละอองชื้นๆหน่อยไม่ได้ร้อนมากเนี่ยมันก็จะเป็นความสวยงามสำหรับเทียนพรรษาแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวนี้อุบลเนี่ยเขาพัฒนาไปมากกว่าการแห่เทียนกลางวันไง คุณผู้ฟังเจอรี่เขามีแห่เทียนช่วงกลางคืนด้วยเป็นเทียนเรืองแสงอันนี้เราเริ่มเห็นพัฒนาการแบบนี้มาหลายๆปีบางคนจะบอกว่าโอ้แบบเก่าเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยมันจะขลังกว่ายังไงก็ขลังกว่าแน่นอนเพราะแห่เทียนเนี่ยจัดมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะครับต่อกันเป็นจนเป็นประเพณีที่คนจำว่าเข้าพรรษานะต้องมาดูแห่เทียนอุบลแต่พอขยับมาเป็นเทียนพรรษาที่ช่วงกลางคืนเนี่ยติดไฟเรืองแสงหลายคนว่าเอ๊ะมันก็เป็นสิ่งใหม่แต่ผมบอกว่าโอ้ยังอยากเห็นภาพจำเก่าๆในส่วนของกลางวันด้วยแต่จริงๆแล้วเที่ยวทั้งกลางวันกลางคืนได้มันก็เป็นสิ่งดีถูกไหมก็เอาเป็นว่านอกจากการแห่เทียนในช่วงกลางวันที่ตอนนี้คุ้มต่างๆนะชุมชนต่างๆในเมืองอุบลราชธานีเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วพร้อมที่จะแห่เทียนพรรษาในวันที่26-27แล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ายังจะมีในส่วนของการแห่เทียนพรรษาช่วงกลางคืนด้วยเขาเรียกว่าเป็นการเนรมิตขบวนเทียนหอมเรืองแสงอุบลราชธานีศรีสินเขาว่าจัดเต็มอย่างอลังการ4รอบภายในงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเทียนพรรษาที่มีความเรืองแสงเขาบอกว่าความพิเศษของขบวนเทียนไม่ใช่เทียนธรรมดาด้วยนะเชอรี่คุณผู้ฟังเป็นเทียนหอมเรืองแสงในปีนี้เนี่ยทั้งททสำนักอุบลราชธานีร่วมกับโรงแรมในจังหวัดอุบลเนี่ยเขาบอกว่ามอบหมายให้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดมเป็นผู้รังสรรค์ตัวรถต้นเทียนขนาดความยาว5เมตรกว้าง2เมตร50เซนติเมตรแล้วเขาบอกว่าใช้เทคนิคเรืองแสงผสมลงไปในเนื้อเทียนหอมเลยเขาบอกว่าเป็นการถ่ายทอดรากเหง้าวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันล้ำค่าของชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่มีมาอย่างยาวนานไว้ในขบวนเทียนนี้ขบวนเทียนก็จะมีอย่างบอกหลายวัดหลายคุ้มหลายชุมชนทีเดียวนะครับที่มาร่วมในขบวนเทียนหอมนี้ก็นอกจากได้ความสว่างสวยเรืองแสงไปดูการแกะสลักเทียนพรรษาต่างๆแล้วเนี่ยนะครับยังได้ความหอมของเทียนด้วยก็เขาบอกว่าเทียนหอมเนี่ยก็มีการทำกิจกรรมดอกเทียนหอมจากดอกไม้นามพระราชทาน5ชนิดด้วยกันนะครับไปประดับตกแต่งในขบวนรถต่างๆใครสนใจนะครับที่จะไปร่วมชมในเรื่องของขบวนเทียนหอมเรืองแสงเนี่ยมีถึง4รอบนะก็คือต้องดูเวลากลางคืนนะครับรอบที่1รอบที่2เป็นขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน29-30กรกฎาคมนี้ส่วนรอบที่3รอบที่4ในงานวันไหลแห่เทียนพรรษา31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะครับส่วนขบวนแห่เทียนช่วงกลางวันแน่นอนที่สุดวันเข้าพรรษาก็คือวันที่30สิงหาคมวันพฤหัสบดีครับ
1: ค่ะเชอรี่เพิ่งไปจังหวัดอุบลราชธานีสักประมาณเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยที่จะเป็นวันเข้าพรรษาเนี่ยนะต้องบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีเขาเตรียมการกันอย่างยิ่งใหญ่เตรียมการกันเป็นเดือนแล้วเขาบอกว่าโรงแรมอ่ะพี่ป๋องผู้ฟังคือเอาจุดที่ใกล้ๆกับมีการขบวนแห่เทียนพรรษาอะไรที่มีการประกวดกันในวัดใหญ่ๆนั้นมันเหมือนเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวอุบลราชธานีที่มันกลายเป็นเฟสติวัลหรือว่ามันเป็นงานใหญ่ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับโลกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเขาเดินทางมาดูกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายทีเดียวเพราะว่านอกจากเทียนพรรษาแล้วเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมการแสดงร้านค้าออกบูธสินค้าโอท็อปอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เท่าที่ไปดูที่บรรยากาศที่จังหวัดอุบลราชธานีดิฉันยังประทับใจเลยพี่ป๋องอู้เป็นจังหวัดที่ใหญ่และมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมีโรงแรมที่พักขนาดใหญ่แล้วก็ร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของเวียดนามเนี่ยที่เราเคยกินเผออะไรอย่างเงี้ย
0: แหนมเนือง
1: แหนมเนืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารอร่อยค่ะแล้วก็อาหารเช้าก็โอ้โหเขาทานกันแล้วโอ้เศรษฐกิจที่อุบลราชธานีนี่มันดีจริงๆคือตอนไปมาเนี่ยนะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ถนนหนทางอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะแบบสะอาดกว้างขวางใหญ่การเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็สนามบินก็ดีนะต้องบอกว่าไม่ได้อวยยศอะไรนักมากนะแต่คือจะบอกว่าได้มีโอกาสไปสัมผัสในแต่ละวัดของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าเขาจะเราก็จะได้เห็นเราได้ไปถ่ายงานเกี่ยวกับเรื่องของงานแกะสลักของเทียนที่จะร่วมประกวดเนี่ยก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันพี่ป๋องว่าจริงๆแล้วเทียนที่เราที่เขาประกวดกันและเห็นเป็นขบวนใหญ่ๆเป็นเทียนใหญ่ๆเลยนะมีหลากหลายประเภทนะพี่ป๋องนะนั่นก็คือเป็นการแกะสลักแต่ก็คือเหมือนเป็นเทียนอันใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีช่างแกะสลักจะเป็นครูว่าอาจารย์รุ่นใหญ่รุ่นเล็กอะไรประมาณนี้ค่ะมาช่วยกันแกะสลักเรียกได้ว่าคือเขาจริงจังอ่ะคือทั้งวันทั้งคืนเนี่ย พื่อที่จะแกะสลักให้สวยงามเขาจะมีเรียกว่าเป็นครูช่างเป็นครูช่างแบบรุ่นแบบมีอายุของประจำหมู่บ้านเนี่ยมาแกะสลักแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าคนที่มาช่วยทำงานในการแกะสลักก็จะเป็นเยาวชนต่างๆมากมายมาช่วยกันแกะสลักแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพิ่งรู้ยอมรับเลยดิฉันก็คิดว่าอาการที่เขาประกวดกันเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแกะสลักเทียนทั้งต้น มันมีอีกประเภทหนึ่งแล้วชอบมากเลยอันนี้ดิฉันจำชื่อวัดไม่ได้แต่เขาพูดกันว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าเป็นวัดของในหลวงรัชกาลที่10คือหมายความว่าในหลวงเนี่ยเคยเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เขาก็เลยเรียกว่าอ้าววัดรอสิบวัดรอสิบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ พูดของชาวบ้านเนอะเขาก็จะมีลักษณะของเทียนที่จะมาประกวดเหมือนกันแต่เป็นประเภทแบบติดพิมพ์ค่ะพี่ป๋องคือหมายความว่าเขาเอาเทียนไขเนี่ยไปหล่อในแม่พิมพ์ที่เป็นลายไทยพอเป็นลายไทยต่างๆเขาจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะพี่ป๋องนะเอาไปหล่อในลายไทยแล้วก็เอาไปแปะอีกทีนึงกับต้นเทียนขนาดใหญ่และสิ่งที่รู้สึกประทับใจคืออะไรมันไม่พี่บอกคือลัชลีก็ได้มีโอกาสด้วยคือมันเป็นลักษณะของลายไทยแล้วมันจะเป็นเขาบอกให้ไปแช่น้ำเพื่อที่จะนิ่มตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเด็กๆ เยาวชนคุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณนี้นะคะครอบครัวพาเด็กๆเนี่ยมาแกะพิมพ์ลายไทยเพื่อที่จะเอามาช่วยกันไปแปะจากเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบขนาดใหญ่ที่จะเอาไปประกวดมันก็เกิดการเขาเรียกว่าหลอมรวมจิตใจของที่อยู่ในพื้นที่นะเกิดความสามัคคีขึ้นเด็กๆก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อที่จะร่วมกันสืบทอดตอนแรกก็คิดว่ามันต้องยากแน่เลยพี่ป๋องเราต้องแกะแล้วมันเป็นลายไทยอะอะไรประมาณนี้เนี่ยนะแต่ลองทำดูฉันเห็นเด็กๆ เขาทำได้ก็ลองแกะดูเลยอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันจะเป็นไม้ยาวๆแล้วก็ค่อยๆแกะตามรูปพิมพ์ลายไทยที่เขาไปหลอมมาเสร็จแล้วก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเขาก็จะเอาไอ้ที่เราแกะเนี่ยแหละค่ะไปแปะกับต้นเทียนนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรดีอะเห็นแล้วก็ประทับใจเพราะว่าคนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมนะคะกับการสืบทอดหรือว่าสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานนั่นเองถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปก็อยากได้ลองไปอยู่เหมือนกันนะพี่ป๋องนะเพราะว่าเขาจัดเน
0: ี่
1: ยแต่ถามว่าตอนนี้โรงแรม
0: ยิ่งใหญ่มากอะ
1: พี่ป๋องโรงแรมเต็มแล้วค่ะเต็มตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมแล้วถ้าเกิดอยากจะไปจริงๆนี้ต้องไปเขาเรียกไปพักต่างอำเภอแล้วค่อยเข้ามาดูงานนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองที่เขาจัดนั่นเองนะคะ
0: ครับก็ถือว่างานใหญ่เราคุยให้ฟังสัปดาห์หน้านอกจากวันเฉลิมที่เราร่วมกันในการถวายพระพรชัยมงคลแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเข้าพรรษาที่อุบลราชธานีแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกโอ้ไม่ไปหัวท้ายฉันไม่ได้หยุดฉันยังคง
1: ต้องทำงานต่อ
0: กรุงเทพก็มีกิจกรรมหลากหลายมากมายที่สำคัญอยากจะบอกแบบนี้ว่าชาวกรุงเทพถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปไม่ได้ออกต่างจังหวัดขึ้นทางด่วนฟรีนะครับสำหรับชาวกรุงเทพมหานคร3วันด้วยกัน28 29 30กรกฎาคมนะครับขึ้นทางด่วนฟรีใน3เส้นทางนะครับก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดนบางนาดาวคะนองนี่21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์อันนี้32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาปางปะอินปักเกร็ด10ด่านด้วยกันก็ถือว่าเป็นของขวัญละกันให้สำหรับคนที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ไหนยังคงอยู่ในกรุงเทพมหานครในวันหยุดยาว3วันนะครับอังคารพุธพฤหัสก็ขึ้นทางด่วนฟรีนะครับส่วนใครจะไปเที่ยวอันเนี้ยบอกเลยหลายคนอาจจะถึงที่หมายปลายทางแล้วแต่บางคนอาจจะเดี๋ยวรอสักวันอังคารแล้วหยุดวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยให้เขาเห็นหน้าวันจันทร์ก่อนนะก็ระวังนิดนึงละกันนะครับเพราะว่ากรมอุตุเขาแจ้งเตือนโดยแล้วก็มีปอพอเขาก็แจ้งเตือนเหมือนกันนะครับบอกว่า 26-30 กรกฎาคมเนี้ยมีโอกาสมากเลยที่ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักและหนักมากในประเทศบ้านเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากเขาบอกร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสปป.ลาวแล้วก็ที่เวียดนามนะครับทำให้โอกาสที่บ้านเราเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองสูงทีเดียวอู๋พอบอกแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วอุบลไงที่กำลังจะมีการแห่เทียนพรรษาเราก็เลยกลัวว่าถ้าฝนมันตกแบบพรำๆเหมือนกับพรมน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันยังหล่อเลี้ยงต้นเทียนได้แต่ถ้ามันหนักไปเลยอ่ะก ับอากาศร้อนที่เทียนมันจะละลายเนี่ยมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาก็เตือนกรมอุตุ26-30กรกฎาคมเพราะว่าตอนนี้มรสุมจากทางด้านของฝั่งสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบต่ออุบลที่เราคุยไปเมื่อสักครู่หรือเปล่านะครับอ่ะยังไงก็ตามทีก็ลองไปดูในรายละเอียดลึกๆของกรมอุตุแล้วก็ปภ.เขาเตือนนะครับมีที่ไหนบ้างอ้าวมีอุบลด้วยท่านอีสานเนี่ย18จังหวัดเลยนะนะครับรวมไปถึงอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานียังไงก็ระวังเรื่องของฝนฟ้าหน่อยแล้วกันสำหรับใครจะเที่ยวในช่วงของวันหยุดที่หลายๆคนบอกว่าเป็นวันหยุดยาวแบบนี้
1: ใช่ค่ะแต่คนกรุงเทพไม่ต้องห่วงนะเรายังมีกิจกรรมนะคลองอ่างคลองประดุงกรุงเกษมคลองที่คลองหลอดวัดราชนาดาคลองหลอดวัดราชบพิตรนะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเมื่อสักครู่นี้ดิฉันแอบจะเห็นในโซเชียลมีเดียพี่ป๋องตับจำน้องมีเน่ได้ไหม
0: ซอมบี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อเมริกันก็
1: ทำเลยวันนี้เนี่ยเขาขึ้นมากรุงเทพนะเนี่ยมาร่วมกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะคะก็เห็นมากับทั้งวงเลยนะมาร่วมกิจกรรมและเห็นชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเยอะแยะมากมายก็จะได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมเขาบอกว่ามีโซนจัดแสดงนะคะเยอะแยะมากมายช็อปชิมชิลตลาดสินค้าโอท็อปนะคะใครว่างๆก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะงานนี้เขาบอกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ
0: เราจะปิดเบรกนี้ด้วยนครหน่อยดีไหมนครศรีธรรมราชไปอีสานไปแล้วเชอรี่ไปนครศรีธรรมราชหน่อยละกันวัดพระมหาธาตุนะนครศรีธรรมราชเชื่อได้ว่าหลายๆคนมีโอกาสได้ไปผมเองก็มีโอกาสได้ไปหลายครั้งเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าคนไทยถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งเนี่ยต้องไปสักการะนมัสการโดยเฉพาะผมผ้ามาพระมหาธาตุไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็จะเป็นวัดสระเกศนะคะถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพระธาตุพนมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หนึ่งในคนไทยที่ต้องไปก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองหลายคนได้ติดตามบรรยากาศไปตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณสัปปิดาก็ไปใช่ไหมคะแล้วก็อีกหลายท่านรัฐมนตรีท่านสุชาติก็ไปนะคะแล้วก็จะเป็นคือต้องบอกว่าผลักดันกันมายาวนานหลายปีเป็น10ปีด้วยกันการที่จะให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของมรดกโลกและท้ายที่สุดแล้วเมื่อวันก็ประกาศดิฉันก็รอเสียงเนี่ยพี่ป๋องพี่เคาะอ่ะตึงๆเขาจะเป็นลักษณะของไม้เคาะนะดิฉันก็แบบว่ารอลุ้นอยู่เหมือนกันติดตามการถ่ายทอดสดตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย2ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าก็เป็นมรดกโลกนะคะล่าสุดแล้วก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้นะคะเป็นศูนย์กลางศรัทธาทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแล้วก็เถรวาทที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานสำหรับมรดกโลกทางวัฒนธรรมถ้าพูดถึงในบ้านเราทางวัฒนธรรมคือล่าสุดอันนี้ก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีทั้งหมด6แห่งแล้วก็มรดกโลกทางธรรมชาติมีอยู่3แห่งด้วยกันทีนี้ทำไมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชทำไมถึงได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกเขาบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาบอกว่าเขาดิฉันจำถ้อยคำไม่ได้แน่ชัดนะแต่เขาบอกว่ารายละเอียดนะที่ส่งมาให้กับทางคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยละเอียดแล้วก็เยอะมากจนไม่สามารถที่จะโต้แย้งได้ใช้คำพูดแบบนี้พี่ป๋องในการที่จะให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะเนื่องจากว่ามีความโดดเด่นทีนี้เขาบอกว่าเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วในส่วนของการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจะต้องมีทั้งหมดนะ10เกณฑ์ด้วยกันพี่ป๋องแต่ว่าจะผ่านการพิจารณาเนี่ยจะเป็น1ถึง2ก็ได้แต่ว่าในส่วนของจังหวัดพระมหาธาตุวรวิหารของเราเนี่ยนะคะมีอยู่2ข้อด้วยกันที่นำเสนอกันไปเป็นเกณฑ์ข้อที่2ก็คือการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ค่ะเขาบอกว่าวัดพระมหาธาตุเนี่ยนะเป็นประจักษ์พยานสำคัญของการหลอมรวมแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอารยธรรมทางศาสนาก็คือมีทั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานแล้วก็เทวราชได้รับอิทธิพลต้นแบบมาจากศิลปะปาละนะชวาภาคกลางลังกาแล้วก็มอญแล้วก็สถาปัตยกรรมขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ทรงระฆังคว่ำเขาบอกว่าเป็นลักษณะทรงลังกาส่งอิทธิพลต่อการสร้างศาสนสถานในชุมชนอื่นๆทั่วไทยแล้วก็มีการครอบคลุมไปถึงคาบสมุทรมาลายูในเวลาต่อมาด้วยนะคะอันนี้เกณฑ์หนึ่งข้อแล้วนะแล้วก็ครอบคลุมในเกณฑ์ข้อที่6ค่ะก็คือความเชื่อมโยงกับประเพณีหรือว่าความเชื่อนั่นเองคือเขาบอกว่าพระมหาธาตุเนี่ยถ ือว่าเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่สำคัญที่สุดของคาบสมุทรภาคใต้มาอย่างยาวนานกว่า 1,500 ปีและที่สำคัญก็คือว่าเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตค่ะเนื่องจากว่าณปัจจุบันณปัจจุบันเนี้ยผ่านมาแล้ว 1,500 ปีแต่ก็ยังมีประเพณีแล้วก็มีพิธีกรรมทางศาสนาที่สืบทอดปฏิบัติต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นคืออะไรประเพณีแห่ผ้าขึ้นท่านะ
0: คร
1: ับรวมถึงความเกี่ยวโยงกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นระดับสากลอย่างการแสดงโนราแล้วก็ตำนานท้องถิ่นต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นที่เรานำเสนอไป2เกณฑ์นี้เป็น2เกณฑ์สำคัญที่ทำให้เราได้รับมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อวาน

0: นะแต่ที่คือแน่คือวัดพระมหาธาตุเนี่ยใครที่ไปนครยังไงยังไงก็ต้องไปกราบนะครับก็ถือว่าแสดงความยินดีกับทางด้านของชาวนครด้วยแล้วก็ชาวไทยด้วยเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นมรดกโลกในประเทศไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะปิดเบรกแล้วเชอรี่มีอะไรอีกไหมสำหรับ
1: เดี๋ยวจะพูดได้ไหมสักนิดนึงได้ไหม
0: เพราะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะไปเรื่องที่เดือดกันพอสมควรวันนี้ที่สภาเรื่องของหัวสวก็มีประเด็นกันเยอะเหมือนกันอ่ะเชอรี่เชิญก่อน
1: อีกจุดนึงที่อยากให้คุณผู้ฟังพี่ป๋องได้ติดตามกันเพราะว่าที่ฉันฟังแล้วก็โอ้ยคือมันยิ่งใหญ่มากเลยนะกับแหล่งโบราณในคดีดอนยายทองอะในพื้นที่ของอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเขาบอกว่าน่าจะเก่าแก่เนี่ยนะ1,500ถึง 2,000 ปีนะคือเก่าแก่ไหมล่ะเก่าแก่มากทีเดียวนี่นะคะก็มีในส่วนของจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าช่วงปลายเดือนมกราคมมีการใช้เครื่องตรวจวัดจับโลหะสแกนพื้นที่แปลงงานปรากฏว่าไปพบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลักษณะของวัตถุโบราณที่ระดับลึกประมาณ60ซม
0: ครับ
1: ทีนี้เมื่อลองขุดดูก็พบชิ้นส่วนโลหะสำริดนะคะที่มีลวดลายที่เขาบอกว่าค่อนข้างแปลกตาทีเดียวชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานในท้องถิ่นนะคะก็ไม่ได้เก็บวัตถุอันนั้นเอาไว้เองดีมากเลยอ่ะพี่ป๋องเพราะว่ามันเป็นทองนะทองโบราณด้วยแล้วไม่ใช่อันเล็กๆนะอันใหญ่นะเขาก็เลยมีการประสานแจ้งไปยังสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีให้เข้าไปตรวจสอบนะต่อมาวันที่9กุมภาพันธ์นักโบราณคดีก็เริ่มเปิดหลุมขุดค้นอย่างเป็นระบบจนกระทั่งเนี่ยเขาบอกว่าไปขุดลึกนะประมาณ1เมตรไปพบกรองมโหระทึกสภาพสมบูรณ์เนี่ยคว่ำหน้าอยู่แล้วก็มีโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็เครื่องประดับทองคำด้วยนะคะเยอะแยะมากมายทีเดียวทีนี้รายละเอียดเนี่ยสิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าตัวอักษรนะคะที่มาที่ไปเนี่ยคือเขาพยายามดูเหมือนกันเพื่อที่จะดูว่ามันคาบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปีไหนเกี่ยวกับชุมชนอะไรคนก็เลยพยายามที่จะคิดอยู่เหมือนกันเอ๊ะจังหวัดเพชรบุรีสืบทอดมาจากอะไรนะแล้วเป็นเมืองท่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไปพบอักษรอินเดียโบราณนะคะแล้วก็จารึกอยู่นะคะที่แหวนอายุเนี่ยเขาบอกว่าราวพุทธศตวรรษ5-7นะตรงกับยุคเริ่มต้นของวัฒนธรรมฟูนันแล้วก็ทวารวดีถ้าตรงตามอันเนี้ยอายุที่จารึกเนี่ยมัน 1,900 ถึง 2,100 ปีมาแล้วนะคะจารึกตัวอักษรเนี่ยความหมายก็คือเขาใช้คำว่าของปุสระขิตังเขาใช้คำนี้ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเขาว่ากำลังที่จะค้นหากันอยู่ว่าสิ่งที่คุณพบเนี่ยคืออะไรแต่เขาบอกว่าชื่อของบุคคลหรือว่าของเจ้าของแหวนวงนี้เป็นรูปแบบการตั้งชื่อตามมโหรศาสตร์ทางอินเดียโบราณนักโบราณคดีคาดว่านะเจ้าของแหวนเนี่ยอาจจะเป็นพ่อค้าชาวอินเดียในวรรณะแพทย์นะคะที่เดินทางเข้ามาค้าขายหรือว่าอาจจะตั้งถิ่นฐานในแถบเมืองชายฝั่งทะเลของไทยในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีมีการเชื่อมโยงทางการค้าแล้วก็วัฒนธรรมเขาบอกว่าระดับนานาชาติมานานกว่า 2,000 ปีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการขุดพบแหล่งอารยธรรมโบราณล่าสุดของประเทศไทยเลยนะคะแต่ว่าเขาก็กำลังตรวจสอบว่าศพที่เขาเห็นเนี่ยเป็นประมาณศพด้วยกันแล้วก็มีการมีเป็นกำไรข้อมือพี่ป๋องถ้าไปดูภาพผมฟังกำไรข้อมือที่มันเป็นทองคำเลยนะ
0: อ
1: ันใหญ่มากอ่ะมันน่าจะกี่บาทได้55ถึง5บาทถึง10บาทได้แต่มันอันใหญ่มากมีแหวนมีอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีลักษณะของตัวอักษรโบราณเนี่ยจารึกเอาไว้อยู่เขาก็กำลังหาคำตอบว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่พบเนี่ยคืออะไรนะคะอันนี้น่าติดตามมากทีเดียวนะคะ
0: ก็น่าจะได้ความชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยละกันทาง Facebook คุณชวนันท์ก็ทักทายมาคุณอะไรนะบอกแบบนี้บอกว่าชอบฟังเรื่องวัฒนธรรมดีงามช่วยยกระดับจิตใจอย่างนี้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณอะไรนะยังบอกมาเลยนะว่าอยากให้เครดิตข้าราชการประจำเช่นอธิบดีกรมศิลปากรที่จะส่งข้อมูลจนได้ขึ้นทะเบียนนะครับ
1: ซึ่งผู้ว่าด้วยนะคะ
0: ใช่ๆซ ึ่งตอนนี้ทางด้านของคุณพนมบุตรจันทรโชติที่ดีกรมศิลปากรเขาก็บอกว่ามีการจัดเทศกาลด้วยนะสำหรับใครที่สนใจนะครับในการที่วัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเขาบอกว่าตอนนี้มีการเปิดห้องจัดแสดงเทศกาลถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชครับก็เอาเป็นว่าใครสนใจก็ไปชมได้นะครับอันนี้ก็

0: ส่วนหนึ่งที่มีการจัดงานด้วยขอบคุณคุณอะไรนะด้วยนะครับคุณฝั่งที่ส่งมาพูดคุยกันนะครับนอกจากนี้ทางด้านของทางฝั่ง YouTube เองนะครับก็มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาคุณอมรเทพก็ทักทายมานะครับคุณอามซ่าก็สวัสดีนะครับบอกว่าวันหยุดยาวไม่ได้ไปไหนนะทำงานวนไปนะครับขณะที่คุณสมประสงค์ก็บอกว่าที่ฝรั่งเศสวันนี้ตอนบ่ายโมง22องศาเซลเซียสนะครับโอ้ถือว่ากำลังดีเลยนะสำหรับในส่วนของอากาศแต่เขาบอกว่าหลังจากที่เรื่องของไฟป่าเหรอฮะไฟป่าที่เบิร์นไป50กิโลเมตรจากปารีสเนี่ยอ๋อเขาว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องติดตามนะนะครับเรื่องของไฟป่าก็ตามกันต่อแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ยุโรปเขาก็ประสบกับปัญหาเรื่องคลื่นความร้อนอยู่เหมือนกันนะไม่ช่วง2เดือนก่อนเดือนที่แล้วเนี่ยใช่ตายเป็นหลักพันทีเดียวนะครับขอบคุณมากนะครับที่ทักทายกันมาพูดคุยกันมาวันหยุดแบบนี้แหละคนอาจจะเป็นวันหยุดยาวนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังเรายังคงติดตามกันอยู่อ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงหน้าเป็นประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่สภาวันนี้เรื่องของการหัวเลือกสวครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หานชาญชัย
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หานชาญชัย
0: กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับกับปฐมาภรณ์หานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเรามาดูประเด็นที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนเหมือนกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาร้อนอย่างต่อเนื่องอีกครั้งนะครับเรื่องของการเลือกสว.ที่เขาเรียกกันว่าหัวเลือกสว.เนี่ยนะครับวันนี้ทางด้านของวิปฝ่ายค้านนะครับโดยกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านพฤทธิ์ ประชารสินไวติมเนี่ยนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ก็ดูภาพเหตุการณ์แล้วก็มีหลายๆท่านที่เข้าร่วมในการอภิปรายและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้นะครับว่าจะเป็นศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นพสนสวัสดีจากรัฐศาสตร์จุฬามีคุณยิ่งชีพไอลอเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องเหมือนกันหลังจากที่ออกมาเปิดเผย9รายชื่อนักการเมืองที่อยู่ในรัฐบาลด้วยนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจนเป็นประเด็นที่จะมีการฟ้องร้องอะไรกันต่างๆนานามากมายนะครับนอกจากนี้มีคุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากพรรคประชาธิปัตย์มีคุณกุสุมาวตีสิริโกมุตนะครับเป็นสว.สำรองมีพันตำรวจเอกสมยศผู้สมัครสว.ภูเก็ตนะครับแล้วก็มีคนที่เข้าร่วมด้วยคือตัวของคุณไอติมเนี่ยเขาเปิดแบบนี้ว่าคดีเรื่องของสว.เนี่ยหัวเลือกสว.คือพูดถึงแล้วเนี่ยมีการขับเคลื่อนมา2ปีแต่สิ่งที่ต้องจัดงานเพราะมีความกังวลใจว่าเรื่องเนี่ยจะไปไม่ถึงศาลเพราะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยทำหน้าที่อาจจะไม่ตรงไปตรงมานี่คุณไอติมบอกนะเช่นกกต.4ใน7กกต.ที่เป็นกกต.อยู่ณขณะเนี้ย4คนจาก7คนเนี่ยถูกเห็นชอบด้วยสว.ชุดปัจจุบันที่มาจากในเรื่องของการหัวเลือกเนี่ยนะครับแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษถ้าเราจำกันได้เชอรี่ตอนที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรี DSI อ่ะตอนนั้นน่ะช่วงที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วไม่มีภูมิใจไทยอยู่โอ้โหขึงขังมากเลยนะ DSI เรื่องของคดีหัวเลือกสว.เนี่ยถึงกับมีเรื่องจะฟ้องอังยี่ซ่องโจรแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะแบบเหมือนจะซาซาไปในส่วนของ DSI ที่หลายๆคนตั้งคำถามเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือก็เขาบอกว่าอย่างเงี้ยคุณไอติมบอกว่าสิ่งที่ทำณขณะนี้คือต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาทำได้ก็คือว่าต้องให้เรื่องนี้อยู่ในแสงสว่างเพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันเงียบไปมันก็จะมีประเด็นข่าวอื่นมากลบตลอดเวลาไงแล้วสุดท้ายมันก็จะหายไปในสายลมนี่สิ่งที่คุณไอติมทำก็คือว่าให้มันอยู่ในแสงสว่างแล้วก็บอกว่าสังคมเนี่ยต้องไม่กระพริบตานะครับเพราะว่าเรามีการเปิด ในเรื่องของหลักฐานต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆอย่างวันนี้ทางด้านของตัวของคุณไอติมผลิตวัชรศิลป์เองเนี่ยบอกการเรียบเรียงข้อมูลของขบวนการโกงสวถูกกล่าวหาเนี่ยไอติมบอกว่ามี5ฉากสำคัญก็คืออย่างแรกการวางแผนแบ่งทีมยึดวุฒิสภาก่อนเดือนพฤษภาคม2567อันนี้ได้รับพยานบุคคลจากหลายส่วนเน้นไปที่จังหวัดขนาดเล็กมีอำเภอไม่มากและใช้ผู้สมัครจำนวนไม่มากประเด็นที่2คือให้แต่ละทีมเนี่ยจัดตั้งจัดจ้างคนสมัครระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายน67ซึ่งข้อมูลจากพยานและไอลอว์ทำให้เห็นว่ามีกระบวนการจ้างคนมาสมัครรวมถึงการรวมตัวกันเก็บตัวตามศูนย์ทำโพยนะครับก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศ 24-25 กรกฎาคมเขามีจังหวัดบอกด้วยนะอย่างเช่นที่โรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ปทุมธานีเป็นต้นนะครับเลือกตามโพยใบสั่งและผลที่ปรากฏตามโพยและอันดับสุดท้ายคือการปฐมนิเทศก่อนการทำหน้าที่สวช่วงกรกฎาคม2567คือพอมันเป็นประเด็นแบบนี้มันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันมีความสอดคล้องกันเกินไปในเรื่องของตัวเลขสถิติหรือเปล่าอย่างเช่นว่าคะแนน6ถึง7คนแรกที่ได้รับเลือกในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีเรียงกันตามลงมา1 2 3 6 7เรียงกันมาอย่างเงี้ยเหมือนกันหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดว่าตามหลักสถิติมันเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็ต้องตามกันต่อเพราะว่าในส่วนของการที่จะหาความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องหาความเป็นจริงกันให้ได้ในเรื่องของสิ่งที่สะท้อนมากกต.เนี่ยเขายังเหลือวันประชุมอีก4ครั้งด้วยกันสิงหาทั้งสิงหาเลยก่อนที่สุดท้ายจะมีการออกมาบอกว่าจะส่งฟ้องศาลหรือไม่ส่งฟ้องศาลแล้วส่งฟ้องศาลเนี่ยจะส่งฟ้องศาลในรูปแบบไหนซึ่งแน่นอนที่สุดว่าตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจติดตามหลังจากที่ตัวของคุณไอติมผลิตเองออกมาเปิดเผยคุณยิ่งชีพออกมาเปิดเผยด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ถึงขั้นจะมีการฟ้องร้องกันต่างๆนานากกต.เขาว่าอย่างไรเมื่อวานนี้คุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ออกมาพูดในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าการที่จะหาข้อมูลต่างๆเนี่ยกกต.เขาชี้แจงไปแล้วนะว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนหน้าคือสิงหาคมคาดว่ายังเหลือการประชุมอีกจำนวน4ครั้งด้วยกันกรณีการหัวสวเนี่ยเป็นข่าวทุกวันคุณแสวงบอกแบบนี้ว่าแต่ไม่ว่าใครจะจัดกิจกรรมอะไรหรือมีความเห็นอย่างไรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วและไม่ได้เปลี่ยนวิธีการหรือว่าขั้นตอนของการพิจารณาของกกต.เพราะเป็นขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้คือมีมติว่าผิดหรือไม่ผิดตามความเห็นเบื้องต้นก่อนจะส่งศาลคุณแสวงบอกแบบนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกกต.นะบอกว่าความเห็นข้างนอกเราก็ฟังนะแล้วความเห็นหรือว่าความรู้สึกก็ฟังอยู่ตลอดเพียงแต่ไม่กระทบกับข้อเท็จจริงและวิธีการพิจารณาตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งคุณแสวงบอกว่าเมื่อพิจารณาแล้วว่าใครเป็นคนผิดอย่างแรกกฎหมายต้องกำหนดว่าเรื่องนั้นเป็นความผิดก่อนแล้วกกต.ค่อยมาดูข้อเท็จจริงพยานที่รวบรวมได้ถ้าเป็นความเห็นหรือว่าสิ่งที่อยู่รอบนอกสำนวนซึ่งอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ในสำนวนแล้วก็ได้ถ้าเป็นความเห็นอาจจะต่างจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วเป็นหน้าที่ของกกต.ที่ต้องรวบรวมแล้วก็พิสูจน์นะครับก็ผู้สื่อข่าวก็ถามไปว่าเอ๊ะแล้วมีการจัดงานแบบนี้นะครับหลายๆกิจกรรมหลายๆครั้งเนี่ยคุณแสวงก็บอกว่ากกต.ก็ดูอยู่นะกล่าวว่าก็คือดูว่าข้อมูลน่ะที่เขาเอามาพูดเนี่ยในการเวลาในการจัดกิจกรรมอยู่ในสำนวนไหมนะครับซึ่งทางกกต.แล้วก็อนุกรรมการสืบสวนไต่สวนชุด26รวมถึงคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ก็จะทราบว่าอยู่ในสำนวนแล้วหรือไม่ตามหลักการทั่วไปเมื่อพยานให้การในสำนวนอาจจะพูดแบบหนึ่งแต่เมื่อไปพูดข้างนอกอาจจะพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้จึงต้องนำพยานหลักฐานที่ได้มารวบรวมก่อนซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับพยานหลักฐานแล้วก็ในส่วนของการที่ให้การระหว่างกกต.กับออกมาพูดข้างนอกนะครับผู้สื่อข่าวถามอีกว่าพร้อมจะเผชิญกับแรงเสียดทานจากสังคมไหมถ้าเกิดว่าสิ่งที่กกต.วินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่มีการจัดกิจกรรมณขณะนี้ก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เราสะท้อนมุมมองทั้งกกต.แล้วคนที่เขาบอกว่าที่จะจับเรื่องของการหัวเลือกสว.ในประเด็นนี้ว่าต้องอยู่ในแสงสว่างเชอรี่
5: จริงๆเขามีการวันนี้มีการเปิดตัว4พยานคดีหัวสวที่สำคัญเลยนะ สี่คนที่มาเนี่ยก็มีคุณกุสุมาน
0: วัตกุสุมาน
5: วัตรวตีนะคะแล้วก็อันนี้ผู้สมัครสวพันตำรวจเอกสมยศศรีหักบัวนะคะนี่ก็เป็นผู้สมัครสวจังหวัดภูเก็ตอดีตข้าราชการตำรวจนครศรีธรรมราชคุณสมนึกสุชัยธนาวันวิชัยแล้วก็คุณทรงยศเหมพงผู้สมัครสวจากจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะคะอย่างคุณพันตำรวจเอกสมยศเนี่ยนะคะเขาเป็นผู้สมัครสวกลุ่มที่15นะเขาให้เขาเล่าถึงใช้คำว่าอ้างว่าแล้วกันเนาะเขาบอกว่าวันเลือกระดับประเทศเขาอ้างว่าได้รับการขอปรึกษาและขอให้เป็นพยานจากนายทรงยศที่ถูกเรียกถึงว่าทำให้การเลือกสวชอบด้วยกฎหมายเพราะว่ามีการจดรายชื่อบนกระดาษมีส่วนทำให้การเลือกสวเนี่ยไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะแล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าเจอมากับตัวอ้างว่าเป็นผู้สมัครสวในจังหวัดหนึ่งของภาคใต้นะเป็นคนของพรรคเขาใช้คำนี้เลยนะเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยคือเปิดตัวในวันนี้ก็เปิดหน้าชนเลยนะต้องบอกว่าแบบนี้ประสานติดต่อออกค่าตั๋วเครื่องบินให้นะคะเพื่อไปรวมตัวกันที่พารากอนแล้วก็พักที่โรงแรมแถวสาทรแล้วก็พาผู้สมัครที่เข้าร่วมระดับประเทศเนี่ยเขาบอกว่าพาไปล่องแม่น้ำด้วยนะก่อนที่จะไปรวมตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีแล้วเขาก็ทำเป็นลักษณะของโพยอะค่ะสำหรับการเลือกรอบแรกแล้วก็รอบไข่นะคะแล้วก็มีนายจุดๆๆอ่ะเป็นผู้ดำเนินรายการประชุมเล่าต่อว่ามีการนัดแนะนะให้ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะมานั่งคุยกับผู้สมัคร 2-3 คนแล้วก็หารือกันว่ากระบวนการที่ทำไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่าถูกครอบงำชี้นำให้เลือกตามที่ล็อกหมายเลขเอาไว้ส่วนตัวก็กังวลว่าถ้าหากให้คำแบบเนี้ยที่ให้ล็อกเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องโทษจำคุกหรือเปล่านะคะซึ่งก่อนวันเลือกสวระดับประเทศก็ได้รับซองเงินจำนวน 10,000 บาทจากผู้ประสานงานด้วยนะคะไอที่พาไปล่องเรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีการนัดแนะนั่นแหละกับในส่วนของผู้สมัครสวว่าควรที่จะทำยังไงจากนั้นเนี่ยก็มีผู้ร่วมเสวนาลุกขึ้นตะโกนว่าอ้าวโกงสว.โกงชาติโกงชาติแล้วมีการนำเสนอภาพเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานในการเดินทางเลือกสว.ซึ่งก็มีนายคนนี้เขาไม่ได้บอกรายชื่อรวมถึงตั๋วเครื่องบินที่ซื้อตั๋วเครื่องบินให้วันที่23มิถุนายนปี2567นะคะคนนี้เขาบอกว่าการเลือกสูตรนี้เนี่ยมีการเสนอให้ผู้ใหญ่ในพรรคผู้ใหญ่ในพรรคเองก็มองว่าคุณคิดได้ยังไงเนี่ยงั้นเอาตามนี้เลยก็แล้วกันถ้าทำตามเนี้ยแสดงว่าได้เป็นสวแน่เลยนะคะเขาบอกว่าหากเลือกสวสูตรนี้สำเร็จนะลูกผมจะมีตำแหน่งในรัฐบาลประมาณนี้บอกมาเลยแบบนี้เลยนะคำพูดเหล่านี้นะที่พูดเนี่ยกับคำให้การในเอกสารตอนนี้มันอยู่ในเอกสารพยานหมดเรียบร้อยแล้วเขาก็เล่าถึงวันที่วันเลือกตั้งใหญ่ในส่วนของกรุงเทพมหานครนั่นเองเล่าบรรยากาศณตอนนั้นว่ามันมีการหัวแล้วก็มีใครมาติดต่อกันบ้างอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าถ้าจะเล่าให้หมดดูเวลามันก็คงจะไม่ได้ในพี่ป๋องนะเออเพราะว่ามากันทั้งหมด4คนด้วยกันอันนี้ก็เห็นขั้นตอนกระบวนการเขาก็เป็นพยานส่วนหนึ่งสำหรับคดีที่เกิดขึ้นนั่นเองนะ
0: ครับแต่ทางด้านของกกต.เองเขาก็บอกว่าเขาก็ทำงานตามหน้าที่ตามกฎหมายและตามพยานหลักฐานต่างๆไม่ได้ฟังในส่วนของถามว่าฟังประเด็นสังคมไหมฟังแต่ว่าเน้นในเรื่องของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวของคุณยิ่งชีพไอลอเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วบอกรายชื่อตรงๆเลยนะว่ามีใครบ้างซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลณขณะนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าแน่นอนที่สุดมันก็เป็นกระแสข่าวประเด็นเรื่องของการที่จะฟ้องแต่ด้านของพรรคภูมิใจไทยเองก็ออกมาพูดนะครับก็มันมีเพจ Facebook อยู่เพจหนึ่งคือเพจที่ชื่อว่ารักษาแผ่นดินเขาได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะครับแล้วบอกว่าพวกเราเนี่ยขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยฟ้องยิ่งชีพไอลอจนถึงที่สุดเลยนะก็ปรากฏว่ามีคอมเมนต์จากนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เองเลยนะเป็นแอคเคาท์เขาบอกว่าเป็นของนายกรัฐมนตรีและเขียนบอกว่ารับทราบรับปฏิบัติครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในส่วนของถือว่าท่านนายกก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่คุณยิ่งชีพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายกฎหมายล่ะของทางด้านของพรรคภูมิใจไทยว่าอย่างไรอย่างคุณสุภชัยใจสมุทรซึ่งเป็นประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเนี่ยบอกแบบนี้ครับว่าหลังจากที่มีการเปิดออกมาแล้วการพูดจากนายยิ่งชีพไอลอเนี่ยชานนท์เนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้ ในเรื่องของการฟ้องเนี่ยนะครับคุณสุประชัยบอกว่าตามหลักกฎหมายไม่มีกฎหมายบังคับนะว่าผู้เสียหายทั้ง9คนที่คุณยิ่งชีพออกมาบอกเนี่ยจะต้องฟ้องเป็นคดีเดียวกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำและข้อเท็จจริงของคดีเป็นสำคัญซึ่งผู้เสียหายแต่ละคนน่ะมีอำนาจฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเองในฐานะผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา28พร้อมกับยกหลักคำพิพากษาศาลฎีกาที่สรุปว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นความผิดต่อผู้เสียหายเฉพาะตัวโดยสิทธิ์ในการร้องทุกข์และสิทธิ์ในการฟ้องเป็นของผู้เสียหายแต่ละคนผู้เสียหายคนหนึ่งอาจจะไม่ใช้สิทธิ์แทนอีกคนหนึ่งได้เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้นะครับก็คุณสุชาบอกว่าตัวเองเนี่ยนะทำคำฟ้องเสร็จแล้วตั้งแต่วันแรกที่มีเรื่องเลยนะเนื่องจากเรื่องดังกล่าวได้รับความสนใจและมีความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องในสื่อตอนนี้อยากปล่อยให้ทุกฝ่ายคุณสุภชัยบอกแบบนี้ว่าได้รับแสงกันทั่วหน้าทั่วตัวไปก่อนยังไม่รีบในการดำเนินการบอกใจเย็นๆครับอันนี้คือคำพูดของคุณสุภชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายของภูมิใจไทยคุณยิ่งชีพวันนี้แน่นอนไปร่วมงานในสภาด้วยนะครับก็พูดถึงในประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเขาจะดำเนินการฟ้องร้องกันแบบนี้เนี่ยนะครับว่าอย่างไรกันบ้างคุณยิ่งชีพบอกนี้ว่าถ้ากกต.ส่งฟ้องข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในชั้นศาลก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมผู้ต้องหาคนไหนถูกยกฟ้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแม้จะจบไปแล้วเราก็มีทางอื่นก็ต้องพยายามเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเปิดเผยแล้วก็บอกว่ารัฐมนตรีบางท่านเนี่ยที่อยู่ที่อำนาจเจริญเนี่ยบอกว่าชวนไปเที่ยวคุณยิ่งชีพบอกว่าถ้าไปเที่ยวก็อยากไปนะแต่ถ้าไปหมายก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปตามข้อเท็จจริงยืนยันว่าเห่ามาชี้แจงจบรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลท่านรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคือมีส่วนหนึ่งที่หลายๆคนถามว่าเอ๊ะแล้วพยานหลักฐานเนี่ยที่ออกมาเป็นพยานหลักฐานบุคคลที่น่าเชื่อถือไหมมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับเรื่องนี้คุณยิ่งชีพก็บอกว่าพยานบุคคลมาหลายคนจะเชื่อหรือเชื่อไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็มีคำถามแล้วว่าเราจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนแต่ให้ตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางทางการเงินซึ่งวันนี้คุณยิ่งชีพบอกว่าอันเนี้ยก็ต้องเอามาเปิดเผยนะครับในส่วนของสิ่งต่างๆที่มีข้อมูลรายละเอียดต่างๆซึ่งนอกจากนี้คุณยิ่งชีพบอกอีกนะครับส่วนที่บอกว่าพร้อมหน้าหงายถ้าผู้ถูกกล่าวหาสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ยอมรับว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะคลาดเคลื่อนแล้วพร้อมโดนฟ้องเพิ่มคุณยิ่งชีพบอกว่าอันนี้มีปัญหานะเรามีที่มาของข้อมูลการตรวจสอบทั้งระบบเมื่อนำเสนอไปแล้วมีใครชี้แจงว่าจริงไม่จริงเราก็ตรวจสอบถูกบ้างผิดบ้างก็ว่าไปแต่ไม่ได้มีเจตนาให้ร้ายหรือว่าหมิ่นประมาทแต่อย่างใดนะครับก็บอกว่าพร้อมนะครับแล้วบอกอีกนะยังมีข้อมูลที่จะค่อยๆนำเสนอในโอกาสต่อไปแต่ถ้ากกต.สั่งฟ้องเร็วข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อศาลในกระบวนการยุติธรรมตนก็จะเลิกพูดแล้วไปนั่งฟังในศาลอันนี้คือสิ่งที่คุณยิ่งชีพบอกว่ายังมีข้อมูลอีกเยอะนะครับถ้าเกิดว่ากกต.ส่งฟ้องนะก็ว่าเขาบอกว่ามีแค่เศษเสี้ยวเองนะที่คุณยิ่งชีพบอกจาก 90,000 หน้าในสำนวนของกกต.และ DSI ก็ต้องรอดูกันต่อนะครับในประเด็นนี้เหมือนกันคือต้องให้ทุกๆฝ่ายออกมาในการที่จะพูดถึงเรื่องของประเด็นนี้เพราะว่าอยู่มากล่าวหาถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอก็ต้องยอมรับสภาพนั้นด้วย
5: เพราะว่านักข่าวก็ถามว่าถ้านายกหรือว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องล่ะเรื่องนี้จะเป็นยังไงคุณยิ่งชีพบอกไม่ตอบงั้นก็ปล่อยให้คดีเนี่ยเดินหน้าไปตามกระบวนการเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะมีไม้เด็ดอะไรที่จะออกมาอีกในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าตนเองก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะทำไปมากกว่านี้คนที่มีอำนาจก็คือฝ่ายค้านที่จะต้องใช้กระบวนการสภาเนี่ยบีบให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลตอบคำถามในเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะตอบหรือไม่ตอบคำถามอีกเรื่องอันนี้คือสิ่งที่นักข่าวถามในช่วงท้ายๆนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ขออีกสักนิดนึงได้ไหมพี่ป๋องเรื่องนึงได้ไหมพรุ่งนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าวันอังคารวันหยุดนั่นเองนะคะ
0: ใช่
5: ถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาสั้นๆกันเลยที่มีการเห็นควรนี่ก็คือขยายเวลารับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะต่อเนื่องนะคะไปจนถึง30กันยายนจากเดิมก็คือจะหมด31กรกฎาคมนี้แล้วก็ขยายเวลาในการทบทวนสิทธิ์ไปถึง31สิงหาคมแล้วก็เรื่องของรถก็เช่นเดียวกันนะคะรถเก่า20ปีรถจักรยานยนต์15ปีอะไรประมาณนี้เนี่ยค่ะแล้วก็กำลังมีการผ่อนชำระอยู่ยังมีภาระทางการเงินอยู่นะคะตรงนี้ก็จะไม่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียวกันกับเรื่องของการศึกษานอกระบบจะไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับแบบนี้ก็จะไม่อยู่ในเกณฑ์ ในที่จะได้รับอันนี้ก็จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ครับก็ตามกันต่อเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าครม.สุดท้ายแล้วจะเคาะออกมาว่าเกณฑ์อะไรบ้างที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับปัทมาพรหันชันชัยผมธีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
7: น. Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะวันนี้เบรกแรกแบบนี้นะฮะพบกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
9: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีวีคที่30ของปีนี้แล้วนะครับนะฮะใครยังไม่ได้ทำอะไรก็คิดให้ดีๆครับแล้วก็รีบไปทำซะจงอย่ากลัวที่จะต้องทำแต่จงกลัวที่จะไม่ได้ทำครับ
8: นี่ทำไปก่อนซะส่วนใหญ่ถ้าเอาคำพูดแบบของเจฟเบโซสamazon.com เนี่ยมาเนี่ยเขาจะบอกเจฟเบโซสเขาจะเชื่อว่าโลกเราเนี่ยมันมีการกระทำอยู่เพียงแค่2ลักษณะเท่านั้นแหละในมุมเขาคือ1ทำแล้วถอยกลับได้
9: ครับ
8: ทำแล้วถอยกลับได้กับทำแล้วก้าวไปแล้วก้าวแล้วก้าวเลยถอยกลับไม่ได
9: ้ครับ
8: เจฟเบโซสบอกว่าส่วนใหญ่บนโลกมันคือแบบแรกมันมักจะถอยได้ให้เราแค่ไประวังบางอย่างที่แบบเหมือนแตกแล้วแตกเลยถอยไม่ได้ดีกว่าที่เหลือเนี่ยทำมันไปเถอะแล้วเดี๋ยวก็เรียนรู้จากมัน
9: ครับใช่อ่ะทีนี้
8: แล้วคราวที่แล้วคุณสมพลก็เล่าประสบการณ์ของการได้ไปพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นผู้เรียกคิดก็แล้วกันเนาะเสนอนำเสนอทฤษฎีที่เรียกว่า stakeholder
9: ใ ช่ใช่ไอ้ผมยังไม่ได้ส่งรูปให้คุณดูนะว่าหน้าตา
8: ใครนะยัง
9: จะส่งให้ดูส่งให้ดู
8: แต่แล้วคุณสมบูรณ์ก็เลยเล่าปูพื้นไปถึงว่าจริงๆอ่ะไอ้คำนี้ในเขาเรียกอะไรประวัติส่วนตัวของคุณทรงพลน่ะรู้จักและสัมผัสมันมาเนี่ยนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเนี่ยประมาณปี2005
9: ครับ
8: ใช่ไหมจากประสบการณ์ชุดที่ได้เข้าไปทำมูลนิธิแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปปรึกษาแล้วก็คุยกับดร.วิสุทธิ์วิทยาฐานกรนะแล้วแกก็เลยให้ข้อคิดบางอย่างแล้วจนรู้สึกว่าเออมันก็มีมุมคิดได้หลายแบบใช่ไหมในแต่ละเรื่อง
9: ใช่ใช่วันนั้นเราก็ต้องช่วยกันดูแลครับเพราะสังคมโลกมันน่าอยู่นะครับ
8: โอ้โหผมได้รูปแล้วรูปนี้แบบอเมริกันฮิปปี้มากอ่ะคือก็จินตนาการว่าฮิปปี้แล้วนะนี่ฮิปปี้กว่าที่คิดอีก
9: ใช่ไหม
8: เออ
9: ผมไม่คิดว่าเป็นโปรเฟสเซอร์เลยซ้ำไป
8: เอออเมริกันไหมคนนี้อเมริกันไหมหรืออ
9: เมริกันครับอเมริกัน
8: ดูแบบประเภทแบบเวสต์โคสต์อเมริกันน่ะในเมืองแบบประเภทฮิปปี้หัวก้าวหน้าหน่อย
9: อะไรเงี้ยแต่ดีมากครับแต่ดีมากก็เลยเอามาแชร์กันว่าจริงๆแล้วอ่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องของพวก governance ทั้งหลายนะแล้วมันก็ไม่มีกระบวนการหรือวิธีการที่มันจะลงไปชัดๆว่าเราจะต้อง governance แบบไหนนะฮะ
8: จนถึงตรงนี้ใช่ไหม
9: มันก็ยังลอยอยู
8: ่ลอย
9: ๆไอ้เจอรี่ตัวนี้ถึงวันนี้เนี่ยก็ถามว่า subjective มากกว่า objective ไหมก็ใช่ครับใช่ครับมันก็ยัง subjective อยู่เพียงแต่มันเป็น subjective ที่จะบอกไงดีอ่ะเราต้องเป็นคนดีไหมอ่ะ
8: เอ
9: าใหม่เราควรเป็นคนดีหรือเราควรเป็นคนเลวหรือเราควรเป็นคนธรรมดา
8: อ
9: ันนี้แล้วแต่
8: สิ่ง
9: ที
8: ่เจอมา
9: แล้วแต่สิ่งที่เจอมาเลยครับว่าถ้าคุณแบบโอ้โดนเอารัดเอาเปรียบมาคุณก็จะบอกว่าจะดีธรรมดาเป็นคนธรรมดาก็ไม่ได้แล้วมันจะต้องเป็นคนเลวเท่านั้นฉันจะต้องเอาคืนให้ได้อะไรอย่างนี
8: ้
9: นะแต่โลกมันจะไม่น่าอยู่ครับถ้าเราคิดแต่จะเอาคืนกันมันไม่ค่อยน่าอยู
8: ่พอเมื่อกี้คุณสมบูรณ์พูดคำว่า subjective กับ objective นะเมื่อกี้เป็นแวบแรกที่ผมนึกขึ้นมาแล้วมันเป็นความคิดที่ว่าอย่างนี้นะเราชอบใช้คำสองคำนี้เหมือนเป็นคำคู่ตรงข้ามกัน
9: ครับ
8: objective ก็คือจับต้องได้ตรงข้ามมา subjective ก็คือไม่ยึดติดกับความคิดเห็นส่วนบุคคลคล้ายๆว่าถ้าตกลงร่วมกันได้แล้วมันจะต้องเห็นพ้องอะไรร่วมกันได้ในบางอย่างแล้วคุณสมบูรณ์ก็บอกว่า stakeholder เนี่ยมัน objective หรือ subjective ทีนี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยมัน object มั้ยมันก็ไม่ object แต่ถามว่ามัน subjective มั้ยมันก็ไม่ subject เว้ยเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลมันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงเพียงแต่ว่ามันอาจจะผมเคยได้ยินใครไม่รู้แหละฝรั่งบางคนที่เขาจะใช้คำนี้ในหมวดนี้อาจจะเรียกว่ามันมีความซับเทิลอะซ
9: ับ
8: เทิลอะละเอียดอ่อนอะหรือมันจะเอียงมาในทางอีกแบบนึงก็คือที่เวลาคุณสปอนจะชอบพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า system thinking อะ
9: ครับ
8: เพราะว่าถ้ามันกิจการแบบเดิมที่ไม่ค่อยเห็น stakeholder คือมันเหมือนคล้ายๆว่ามันมองไม่เห็นโยงใยของระบบว่ากิจการเรามันไปโยงกับเรื่องอะไรบ้าง
9: ถ้าเราไม่คิดถึงมันเราจะคิดไม่ถึงหรอกครับว่ามันจะโยงมาได้อีกกี่เรื่อง
8: ถ้าเราไม่คิดถึงมันใช่ไหมแปลว่าไม่ใช่ว่ามันไม่โยงถูกไหมแค่เราอ่ะไม่ไปใส่ใจจะไปดูมันเฉย
9: ๆเอา
8: ว่ามันโยงอะไรบ้าง
9: เอาแค่เรื่องง่ายๆเรื่องของลูกน้องเราหนึ่งคน
8: ครับ
9: แค่นี้มันก็ไม่ใช่หนึ่งคนแล้วนะ
8: ถูกถ้าใครพยายามอยากจะไปดูแลลูกน้องสักคนนะตั้งใจนะแล้วไปแงะดูโอ้เดี๋ยวก็จะมีเรื่องครอบครัวเล็กเขาเรื่องครอบครัวขยายที่พัวพันเขาเรื่องอะไรก็ไม่รู้นี่สินนี่ติดมาแต่ในชาติปางก่อนแต่ในอดีตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยโอ้โห
9: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูแลคนหนึ่งคนเราก็ไม่ดูแลคนหนึ่งคนเราดูแลมากกว่านั้นอีกมันเป็นเครือข่ายโยงใยกันเวลาผมขับรถบนท้องถนนนะผมเห็นขนส่งรถขนส่งของบางบริษัทยี่ห้ออะไรผมก็นั่งคิดบริษัทนี้มันทำอะไรวะแต่ไอ้บริษัทเนี้ยมันคงมีลูกค้าของมันเองแน่ๆแหละ มันไม่ใช่บริษัทใหญ่หรอกครับเป็นบริษัทขนส่งที่ชื่อแม้กระทั่งยังจำไม่ได้เลยอะแต่มันก็คงมีลูกค้าของเขานะแล้วลูกค้าของเขาก็เป็นลูกค้าคงเป็นลูกค้าเล็กๆเนาะเล็กๆที่เล็กๆรวมๆกันมาอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปว่าไอ้นี้แม่ง existing อยู่ในโลกนี้
8: ใช่ไหมแต่เขาก็มีธุรกรรมประจำวันและหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันอยู่ได้
9: มันเป็นถ้า chaos theory มันคือ
8: factor
9: มันคือสิ่งเล็กๆที่เหมือนกันในทุกๆอนูแล้วมันรวมกันออกมาเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นดอกกุหลาบเป็นเกสรจากเกสรหลายๆเกสรมันรวมกันก็กลายเป็นดอกไม้หนึ่งดอกใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นผมก็คิดว่ามันก็คงอยู่ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มันก็มีการคุยกันเยอะครับคุยกันในหลายเรื่องทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราค้างกันไว้ว่าไอ้ stakeholder theory เนี่ยมันเป็น pragmaticism เนี่ยมันมี2ความหมาย1คือมันเป็นเรื่องของบริหารกับ2เนี่ยมันเป็นเรื่องของปรัชญา
8: คราวที่แล้วเราคุยเรื่องบริหารใช่ป่ะ
9: ใช่คราวที่แล้วคุยเรื่องบริหารพอเป็นเรื่องของปรัชญาเนี่ยมันก็จะเป็น know how มากกว่า know that อะ
8: โอ้โหเดี๋ยวนะต้องอธิบายแล้วแหละ know how มากกว่า know that
9: ครับ know how หมายถึงกระบวนการในการที่เรารู้จริงๆแล้วทุกคนนะเรารู้มากกว่าที่เราคิดว่าเรารู้นะ
8: รู้มากกว่าที่เรารู้
9: เพียงแต่เราจะถูกเฟรมเวิร์กหรือเราจะไม่ได้ใช้มันหรือเราชอบบอก
8: นึกคิดไปว่าเราไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้
9: ทั้งที่เราไม่ได้ฟังมันสักหน่อยนึงเหมือนตอนที่ผมไปนั่งฟังไอ้เปเปอร์ของด็อกเตอร์ศาสตราจารย์คนที่กำลังจะมาเป็นด็อกเตอร์ทั้งหลายอ่ะผมฟังไม่รู้เรื่องเลยเว้ยมันคุยอะไรวะแล้วผมก็บอกว่าแล้วฟังไปสัก1 2 3เปเปอร์ผมก็ล่ะมึงฟังไม่รู้เรื่องหรือมึงไม่ตั้งใจฟังมึงนั่งตอบไลน์อยู่เนี่ยมึงไม่ตั้งใจฟัง
8: พี่เหมือนกันนะสั่งสอนตัวเองในเสร็จสรรพในคนเดียวแล้วในเวลาแบบเดียวคือเป็นช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้กับตัวเองอยู่ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ย
9: ใช่คือเวลาที่เราเจอของใหม่คุณนิดเราก็ไม่คิดว่าเราจะฟังเพราะเราก็ไม่คิดว่าจะ
8: มันเหมือนพอเราไม่คุ้นปุ๊บเราก็อาจจะแบบโอ้ยอะไรวะเนี่ยสัมมนาเลยวะเอากูมานั่งทำไมแล้วเอ้ยงั้นตอบจะทำธุระอย่างอื่นก่อนดีกว่า
9: พี่พาร์ทเนอร์ผมก็ไม่บอกว่าจะต้องมาดูอะไรอย่างนี้ต้องมานั่งฟังอะไรอย่างนี้มันก็แค่เมื่อไหร่มันจะเสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้ breakout room อย่างนี้นะทุกวันมันมี5 breakout room breakout ครั้งหนึ่งเนี่ย4คน4 paper
8: อ๋อมันเข้าแล้วออกยากมันจะเสียมารยาทสุดขีดแล้วออกไวใช่ไหม
9: ร่วมนั่งฟังร่วม50กว่า paper นะ
8: โอ้โห
9: หัวแทบแตกอะอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เข้าใจได้มากขึ้นว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการในการที่เราจะต้องสกัดบางเรื่องออกมาเป็นโนว์ฮาวในการที่เราจะบริหารจัดการรีเลชั่นชิพกับใครสักคนหนึ่งหรือกับซัพพลายเออร์เราหรือกับลูกค้าเราเป็นโนว์ฮาวนะ
8: วิธีจัดการความสัมพันธ
9: ์ถูกอย่างของที่บริเล็กอะเราดูแลลูกค้าด้วยวิธีบางอย่างที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขา
8: โอ้เหรอชาวบ้านเขายังไงแล้วคุณสุพลยังไงตอนน
9: ั้
8: น
9: สมัยนั้นน่ะเรามีตั้งแต่การโทรไปหาเขาเรามีตั้งแต่ส่งของขวัญให้เรามีตั้งแต่อะไรพวกนี้พอลูกน้องเรามาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไปสัก 2-3 ปีแล้วออกไปอยู่กับบริษัทคู่แข่งตอนนี้คู่แข่งก็เริ่มรู้ว่าเราทำอะไรเราดูแลลูกค้าอย่างนี้มันก็เอาไปทำกันทำกันจนกระทั่งมันก็จะคล้ายๆกันแต่ถ้าเหมือนไหมออริจินอลคือออริจินอลครับคุณอาทิตย
8: ์
9: นะมันก็จะมีวิธีเพราะว่าเวลาที่เราทำซ้ำอ่ะถ้าเรามีโน้ตฮาวทำซ้ำมันต้องได้เหมือนเดิมนะคุณดูอย่างสองคนนี้ก็ได้เรามีผู้หญิงสองคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เก่งๆนะขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่อยแล้วกันคุณเจนนี่กับคุณพิมลี่พาย
8: นัมเบอร์สองตัวท็อปนะเอามาสองตัวท็อป
9: เลยตอนนั้นอ่ะอยู่ๆเราก็ได้ยินว่าเจนนี่ทำวันนั้น200ล้านอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่พิมลี่พายทำเกือบทุกวันนะร้อย200เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับแล้วคุณได้ยินเจนนี่ไหม
8: มันเป็นความอยู่ตัวของคนคนหนึ่งกับอาจจะเป็นวันนี้สำเร็จจากของอีกคนคนหนึ่ง
9: มันมีโน้ตฮาวกับมันไม่ได้มีมันโน้ตฮาวกับโน้ตแดดอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการของการทำสเต็กโฮเดอร์เนี่ยมันคือกระบวนการการลงมือทำมากกว่าการท่อง
8: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าท่องก็คือเหมือนโน้ตแดด
9: ครับ
8: ตำราว่าอย่างนั้นเราก็ไปทำอย่างนี้แต่แบบพอมันไม่ได้ทำซ้ำพอมันไม่ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทำและสังเกตและปรับปรุงมันก็จะไม่ซึมเข้าไปเป็นโนว์ฮาวใช่ปะ
9: ถูก แล้วพอเรื่องพวกนี้มันมาเนี่ยมันก็จะพันไปอีกหลายเรื่องนะอย่างโนว์ฮาวในการใช้ภาษาสมมุติว่าถ้าเราคิดดีอ่ะภาษาที่เราพูดมันจะดีนะเขาพูดถึงอย่างภาษาเปลี่ยนโลกได้นะคุณอาทิตย
10: ์ภาษาเปลี่ยนโลกได
9: ้วิธีการคิดวิธีการพูดเราเปลี่ยนโลกได้เอาใหม่นะสมมุตินะระหว่างเรียกคอน sumer กับเรียกเพอร์ซันน่ะ
10: เพอร์ซันดูดีกว่าปะ
9: ใช่ไหม
10: ดูเราเป็นมนุษย์อ่ะ
9: ครับ
10: ดูเราเป็นมนุษย์น่ะ
9: หรือเอาใหม่เราบอกว่า employee กับ human being
10: โอ human being สิ
9: ใช่ไหมมันเรื่องเดียวกันน่ะมันวิธีที่เราพูดหรืออย่าง Starbucks
10: เรียกว่ามุมที่มองใช่ไหมหรือ approach เขาเรียกลูกน้องเป็น partner ป่ะ Starbucks นี่เร
9: ีย
10: ก
9: ใช่ก็ไม่ได้เรียกก็เป็นพนักงานนะเขาเรียกว่าเป็น partner เลย
10: เอออ
9: ย่างเงี้ยครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่ฟังมันก็ได้ใจนะมันก็เปลี่ยนวิธีทำเปลี่ยนวิธีคิดเพราะฉะนั้น อยู่ที่ภาษาที่เราใช้เลยครับ relationship มันคือตรงนั้น
10: เป็นถ้าเวลาคนพูดว่าเรามนุษย์เราเนี่ยจะรู้สึกดีถ้าอีกคนนึงเขาเรียกว่าเห็นหรือให้เกียรติหรือเขาเรียกว่าอะไรปฏิบัติกับเราอย่างที่เราถือว่าโอเคมากและถ้าคุณชวนพูดอย่างนี้เนี่ยไอ้ชื่อเรียกแรกเนี่ยซึ่งมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเรียกได้หลายแบบเนี่ยชื่อเรียกแรกมันก็สะท้อนอยู่แล้วว่าเขามองเราว่าอะไร
9: ถูก
10: เขาจัดวางเราอยู่ตรงไหน
9: เขาคิดถึงเราว่าอะไร
10: เขาคิดถึงเราว่าอะไรอาจจะจริงไม่จริงขนาดไหนอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็จริงขนาดที่คิดว่าจะเรียกเราอย่างนั้นอ่ะก่อนน่ะ
9: ใช่ใช่เพราะว่าไอ้คำนี่มันสำคัญนะฮะมันจะไปทำให้สร้างเสริม relationship หรือไม่สร้างเสริม relationship เลยนะเราถูกสอนมาเสมอละแฟกคือแฟกอ่ะแต่ในขณะที่บางครั้งอ่ะ value เนี่ยมันคือ opinion มันเป็นความคิดเห็นมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทาง Freeman เขาบอกว่าไม่จริงเลยเพราะทุกๆคำมันมีคุณค่าแฝงอยู่เสม
10: อ
9: มันเป็นคำบางคำที่ใช้แล้วดูโหดร้ายใช้แล้วดูป่าเถื่อนในขณะที่บางคำใช้แล้วมันเพิ่มคุณค่าลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันไม่มีนิยามเดียวเกมทุกเกมอ่ะมันไม่มีความสนุกเดียวครับมันมีหลายความสนุกครับนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นแล้วอ่ะ ในเรื่องของ governance เนี่ยครับก็ยังมีคุยกันอีกเขาก็ยังคุยกันอีกเยอะนะตั้งแต่เรื่องของแบบ governance stakeholder governance ไม่ใช่ ethic ไม่ใช่จริยธรรมไม่ใช่ ESG ไม่ใช่การแบ่งผลประโยชน์ให้ลงตัวนะเขาบอกว่ามันคือการบริหารสายสัมพันธ์มันคือ governance mechanism ในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของ relationship เรื่องของ trust ความไว้วางใจเรื่องของ cooperationนะฮะเรื่องของความร่วมมือกันแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไปก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้ครับมันก็จะกลายเป็น high value ไปเลย
10: โอ้นี่ฟังดูเหมือนจริงๆถ้าคุณโทนพูดแบบนี้มันคือการเอาบทเรียนหรือประสบการณ์ของมนุษย์เราอะที่มีต่อครอบครัวหรือต่อเพื่อนฝูงซึ่งในปริมณฑลเหล่านั้นน่ะเราเข้าหากันโดยมากนะก็คือด้วยความสัมพันธ์ใช่ป่ะ
9: ใช
10: ่ด้วยความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าด้วยtransactionด้านtransactionอ่ะต้องมีบ้างแหละจ่ายนู่นนี่นั่นแต่แบบเส้นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์แต่พอมันเป็นเรื่องธุรกิจครับครับ
9: เวลาเราเลี้ยงลูกก็เหมือนกันใช่ป่ะเราเลี้ยงลูกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องโอเคอ่ะผมอาจจะพูดเล่นไปเรื่อยเปื่อยแล้วครับว่าจะเอาต้องเอาเงินคืนได้ผมเก็บไว้ทุกอย่างทำไปเน็ตเพสเซนต์แวลูไว้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ย
10: แต่นั้นไม่ใช่เรื่องหลักคนอยากจะปลูกฝังเรื่องอื่น
9: คือเขาต้องรู้ผมจะให้เขารู้ว่าเขาอ่ะมีคุณค่าขนาดไหนทั้งเรื่องของ subjective เขามีคุณค่ากับผมในฐานะที่เขาเป็นลูก
10: ทางจิตใจ
9: ทางจิตใจขนาดไหนในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไม่แน่ใจว่ายังไงผมมีเป็นตัวเลขให้คุณด้วย ถ้าคุณอยากได้
10: ว่าคุณลงทุนไปขนาดไหน
9: วะว่าอย่าบอกว่าตัวเองไม่มีค่านะห้ามพูดนะตบปากเลยนะตัวเองมีค่านะ
10: พอนี่ไม่รู้จะไม่มีค่าได้ยังไงวะกูตังค์
9: ไม่ได้ไปขนาดนี้มีค่าแน่นอนลูกเอ้ยอย่าไปบอกว่าใครไม่มีค่าช่างมันไม่ต้องไปสนใจมันเลย เรามีค่าเยอะด้วย
10: โอเคแต่
9: นี่คือ relationship
10: ก็คือจริงๆ stakeholder เนี่ยมองให้ยุ่งมันเหมือนคำมันจะทำให้มันยุ่งเมื่อมองจากธุรกิจเป็นตัวตั้งอ่ะเนาะพอถ้าเรามองว่าเฮ้ยจริงธุรกิจเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันของคนจำนวนหนึ่งที่มันมีเกี่ยวข้องในบทบาทต่างๆเข้ามาด้วยกันเนี่ยโอเคแหละมันต้องทำมาหากินต้องมีรายได้มีรายจ่ายอะไรเนี่ยเป็นเส้นเลือดแต่จริงๆมันโยงใยมันมากกว่านั้นแต่ถ้ามองในเชิง relationship มันก็จะเห็นเรื่องนี้ง่ายขึ้นนะแต่ผมรู้ว่าคำว่า governance เวลาคุณวนพลฟังอ่ะ govern มัน governmentก๊อปเวอร์เนี่ยมันดูเหมือนเป็นแบบข้างบนกดลงมานะจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะมันโทนมันแบบฟังคำนี้แล้วมันรู้สึกเหมือนแบบจับมันให้ความรู้สึกไม่ค่อยโพซิทีฟเท่าไหร่
9: ก็จริงครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่บางทีเราใช้คำคำหนึ่งแต่ represent ในทุกๆเรื่องไม่ได้แล้วในคำหนึ่งคำก็ไม่ได้มีความหมายเดียวแล้วก็ไม่ได้มี assumption เดียว
10: เ
9: พราะฉะนั้นในบางครั้งอะอย่างวันนี้ผมนั่งคุยกับลูกค้าคนหนึ่งผมก็บอกเขาว่าเนี่ยนะ อันนี้เนี่ยมันคือ response ไม่ใช่ response ค่ะมันเป็นอีกคำหนึ่งค่ะเพราะเขามาจากออนไลน์ไงผมมาจาก direct marketing ผมก็เรียกของตามเขาก็ได้ไม่เป็นไรผมก็นึกขึ้นได้โอเคงั้นเรา
10: เปลี่ยนภาษาที่เธอคุ้นดีกว่า
9: media spending ผมก็ห้ามใช้อีเมลผมก็ห้ามใช้ต้องไปใช้ OSต้องไปใช้แบบนี้ต้องไปใช้ก็อดเซลก็ไม่ได้นะต้องไปใช้ GMV เดี๋ยวมันไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ย
10: เหมือนคุณสุพลอยู่คนละประเทศอะเขาอะแล้วพูดคนละภาษากันอยู
9: ่จริงๆแล้วอะถ้าเราเข้าใจก็ไม่ต้องแกล้งไม่เข้าใจมันเป็นคำเบสิกที่ง่ายๆเพราะนั้นอย่าไปยึดติดกับคำเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้คำนี้เนี่ยเดี๋ยวอนาคตอาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้นะ
10: ถูก
9: ใครจะไปรู้วะ
10: มันเป็นเฟรมในช่วงยุคนึงเนาะที่เขาคิดขึ้นมา
9: ทีนี้กลับมาเรื่อง
10: เมื่อกี้ตรงที่คุณสมบัติพูดค้างไว้ผมแทรกขึ้นไปก็คือว่าคุณสมบัติกำลังบอกว่า stakeholder เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีจัดการบริหาร
9: แล้วมันก็ไม่ใช่ซื้อได้ด้วยเงินโดยคุณอาทิตย
10: ์ก็ถ้าเรามองว่าเป็น relationship เนี่ยถ้าเรามองว่าหัวใจเรื่องนี้เท่ากับ relationship เนี่ยมันน่าควรจะต้องทำด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่การซื้อด้วยเงิน
9: สปีกเกอร์อีกท่านหนึ่งครับคือวิลเลียมสันเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ governance น่ะมันในโลกจริงอ่ะมันเหมือนคอนแทรคกันนะเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราจะต้องมีคอนแทรคกันนะ
10: ก็คือสัญญา
9: สัญญาว่าคุณกับผม
10: สัญญาระหว่างกัน
9: contract ที่ contract ที่รัดกุมที่สุด
10: คือ
9: ก็ยังฟ้องร้องกันได้เลยถูกไหม
10: จริง
9: เพราะมันไม่มีทางเขียนเงื่อนไขทั้งหมดลงไปได้หรอกวันก่อนผมคุยกับผู้บริหารคนหนึ่งเรื่องJD กับ R&R JD คือ job description นะครับว่าบริษัทจ้างคุณมาทำอะไร
10: เป็นคำบรรยายงานตามตรงตัวเลยนะ job คืออะไรก็เขียนอธิบายไปว่า job คุณคืออะไร
9: R&R คือ low and responsibility ครับ low คือบทบาทนะบทบาทและความรับผิดชอบบางเรื่องอ่ะมันไม่ได้เขียนอยู่ในสัญญาจ้างหรอก
10: job ไม่ได้อธิบายไว้ job ไม่ได้อธิบายแบบนั้นไว้
9: ในสัญญาจ้างจะเขียนไว้ครับว่าคุณต้องเป็นหัวหน้าที่ดีเพียงพอในการที่จะจุดๆมีใครเคยเขียนอย่างนั้นไหม ไม่มีอะครับแต่เราต้องรู้ได้ด้วยวินยูชนว่าอันนั้นมันคือสิ่งที่เราควรจะต้อง
10: คือบทบาทอันนั้นคือเป้าหมายของบทที่เราต้องบรรลุให้ได้
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คอนแทรคมันก็เหมือนกับ JD อะครับนะฮะแล้วทางวิลเลียมสันก็บอกว่าไอ้ที่มันเขียนไม่หมดอะมันก็เราเรียกมันว่า incomplete contact ละกันนะฮะโลกนี้เนี่ยมันอุดมไปด้วย incomplete contact แหละถ้าสังเกตไหมครับว่าเวลา contact ที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ใช้จริงๆคือ relationship ครับถ้าคุณมี relationship เนี่ยมันจะจบนะครับ governance เนี่ยมันจะ begin where the contact end ถ้าเมื่อไหร่ที่การเขียนในละถีพวกนั้นเนี่ยมันกดระเบียบมันหายไปไอ้ governance มันถึงจะออกมาจริง
10: ๆ
9: นะฮะลองนึกถึงอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะลด transaction cost อะ
10: ลด transaction cost
9: ลด cost ของเราเอง
10: ถ้าสมมติ
9: ว่าเราต้องใช้ระบบในการลดนะเราต้องไปจ้าง AI ติดกล้องทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำอะไรเยอะแยะเลยเนาะ แต่ถ้าคุณมี governance เมื่อไหร
10: ่
9: คุณแค่บอกว่าทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดนะทุกคนช่วยกันทำงานนะอย่ามาสายนะและทุกคนมาคุณต้องติดระบบอะไรวะ
10: เพราะอันนี้คือต้นทางใช่ป่ะ
9: เออ
10: การไปพูดการเข้าใจการสื่อสารจิตสำนึกหรืออะไรบางอย่างอ
9: ่
10: ะ
9: ใช่และหลายๆเรื่องมันอาจจะไม่มีมันอาจจะไม่ต้องเสียอะไรไปตรวจสอบด้วยวันนี้เนี่ยในระบบขององค์กรโดยเฉพาะมหาชนเนี่ยเช็คแอนด์บาลานซ์โคตรเยอะเลยคุณอาทิตย
10: ์ก็คือไปที่กลางน้ำและปลายน้ำ
9: เออมันระหว่างน้ำด้วยยกตัวอย่างเช่นผมเอาของออกจากคลังขึ้นรถนับไหม
10: นับ
9: เอาของแล้วก็ขับไปอีกหนึ่งโกดัง
10: ต้องไปลง
9: เอาของลง
10: นับ
9: นับอีกไหมนับ
10: ย้ายเข้าคลังนับ
9: มันไม่ไว้วางใจกันไงมันไว้ใจกันไม่ได้ไงมันก็เลยบอกว่าขึ้นลงมันก็ต้องนับแบบนี
10: ้นับทุกเม็ดแต่ว่ากันเถอะ
9: เออมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ว่านั้นมันก็จะเสียทรานแซคชั่นมากเวลาจะอะแดปชั่นอะไรทีนึงอ่ะเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยแทนที่คนจะร่วมมือกันไม่ร่วมมือกันถ้าเป็นตามทั่วๆไปก็คือคุณผิดผมไม่ผิดคุณถูกผมไม่ถูกคุณนั่นคุณนี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ร่วมมือกันอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามี governance stakeholder governance เนี่ยมันจะช่วยอีกหลายเรื่องครับ
10: ฟังดูมันเป็นการเข้าไปที่ต้นเรื่องหรือต้นน้ำมากกว่า
9: ผมอยากจะบอกว่ามันทำให้เรากลับไปเป็นบริษัททั่วๆไปธรรมดาที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นคุณอาทิตย
10: ์ขีดเส้นใต้เหมือนกันมีความเป็นมนุษย
9: ์ครับ
10: มากขึ้น
9: การจะทำ long term value creation แบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากการกดระเบียบข้อบังคับและ contract ว่าคุณจะต้องทำ
10: ถูกและหลายคนที่แม่งดีๆเนี่ยมนุษย์ดีๆเนี่ยเจอไอ้พวกเยอะๆปุ๊บมันก็ไม่อยากทำแล้วอะเบื่อบรรยากาศเบื่อบรรยากาศไม่กูหดแล้วความสามารถจะสำแดงออกมานี่หดแล้วนะแบบไม่ทำก็ได้วะมันเรื่องเออจะเยอะขนาดนี้
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ governance ตัวนี้เนี่ยหรือ relationship capital มันมีตัวชี้วัดหลายตัวครับมี index ให้เราลองดูอะไรดูผมก็ไปนั่งหาดูเพิ่มเติมนะตอนที่กลับโรงแรมแล้วอะไรเนี่ยก็ดีครับดีมากๆแล้วผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะอธิบายคำว่า relationship แบบ positive ได้ดีที่สุดเลยวันนี้เนี่ยองค์กรเราหมดซึ่งความเชื่อใจมันเลยต้องมีระบบ
10: ก็จริงถ้า trust มันเข้มข้นเนาะถ้า trust มันเข้มข้นแล้วคนที่อยู่ในสารระบบนั้นมันมี trust จริงๆเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันก็จะจำเป็นน้อยลงไปมาก
9: แล้วระบบมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
10: ๆเออ
9: ยิ่งระบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะทำให้ไอ้ trust พวกนี้จะหายไปอ๋อ
10: มันมีผลย้อนกลับไปทำให้ trust หายด้วยเหรอ
9: ใช่ครับทันทีที่คุณกดคันเร่งประสิทธิภาพในบริษัทครับ
10: ครับ
9: เกอีกข้างนึงคือความเป็นมนุษย์มันจะลดลงทันทีครับ
10: อืม
9: มันเหมือนแกน้ำมันนะคุณอาทิตย
10: ์
9: แต่งรถให้ลูกค้านะลูกค้าเนี่ยวัยรุ่นมาก็บอกว่าพี่แต่งให้มันแรงๆเลยนะแต่ประหยัดน้ำมันนะโอ้น้องไม่มีทางพี่ทำไม่เป็น
10: มึงจะเอาสองอย่างมาด้วยกันนี่ไม่ได้
9: เมื่อไหร่ที่น้องกดคันเร่งนะเกน้ำมันมันจะต้องตีไปฝั่งตรงข้ามแน่นอนครับ
10: เออซึ่งก็คือการเผาน้ำมันสุดๆไปเลยนะ
9: โอ้เพราะไม่งั้นนะมันจะแรงไม่พอในการจุดระเบิดลงไปในห้องเครื่อง
10: เ
9: พราะมันต้องฉีดน้ำมันเข้าไปเพิ่มขึ้นโมโทนิกที่เรากำลังโมดิฟายเนี่ยมันคือการปล่อยน้ำมันลงไปมากขึ้นอีกประมาณ 10%โดยที่ไม่ทำให้ฝาวาล์วบ่าเครื่องหรือว่าแคมชาร์ปของมันนะแตกหรือมันพังหรือมันละลายอะไรอย่างเงี้ยในความพอดีที่สุดและเต็มแม็กซิมัมที่สุดของเครื่องยนต
10: ์
9: และถ้าเต็มแม็กอย่างนั้นเมื่อไหร่คุณอาทิตย์แปลว่ามันเป็นอิลูมของความเป็นมนุษย์ละเพราะฉะนั้นในทุกๆองค์กรนะครับก็ต้องกลับมานั่งดูครับว่าเราจะออปติไมซ์ยังไงนะทำให้มันพอดีเท่าที่เราจะมีได้เนี่ยตรงไหนดีแต่ถ้าคุณอยากจะเครียดก็อันนั้นก็แล้วแต่ครับเพราะว่าบางองค์กรมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขารับคนมาไม่ได้เอา core value มาเป็นตัวตั้งเนอะรับใครก็ได้เข้ามาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นร้อยพ่อพันแม่แล้วก็จะมาบ่นว่าทำไมลูกน้องเราเป็นอย่างนั้นก็ตอน
10: แล้วเรารับคุณเลือกยังไงล่ะคุณเลือกจากอะไร
9: คนส่วนใหญ่จะเลือกจากเรซูเม่ครับ
10: อืม
9: เรซูเม่สวยพอก็โอเคละ
10: ครับ
9: นะฮะ
10: นี่พอตอนที่คุณสมบูรณ์พูดถึงเรื่อง job description อ่ะกับเรื่อง role and responsibility อ่ะแล้วก็คือเรารู้ว่าจะไปเขียนให้มันละเอียดแค่ไหนมันก็ครอบคลุมไม่หมดหรอกถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้เลือกที่หัวเชื้อเลยต้นทางใช่ไหมผมก็นึกถึงไอ้เขาเรียกว่าหลักข้อหนึ่งที่คุณจิมคอลลินอ่ะเขาถอดได้ตอนที่เขาทำหนังสือ from good to great อ่ะถ้าคุณสมพลจำได้นะคือผมว่านั้นอ่ะหลักข้อนี้มันพูดแทนเรื่องนี้ได้อย่างแบบเสด็จเด็ดขาดมากก็คือเขาบอกว่าเวลาเลือกคนในองค์กรเนี่ยมันจะต้อง first who ใช่ไหมFirst who,
9: ใช่
10: then what เออคือตอนแรกครั้งแรกที่ผมฟังประโยคนี้มองเฮียได้ขอไปเอิ่มได้เหรอวะแม่งได้เหรอวะคือเลือกคนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะให้คนทำงานอะไรถ้ามีคนที่ใช่รถบัสเราจะไปถึงผมแบบ
9: จริง
10: ๆเฮ้ย
9: จริงๆ
10: อ
9: ัน
10: นี้คือยิ่งกว่า role and responsibility กับ job description อีกนะมันแบบว่า
9: ผมเคยคิดว่าเฮ้ยเราต้องเดินหน้าค่าลูกเดียวเราต้องปักก่อนแล้วเดี๋ยวตามไป
10: เออ
9: นะฮะหมดไป100 ล้านครับนะฮะคนไม่พร้อมไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีคนนี่บางคือตอนนั้นผมใช้หลักนี้ครั้งหนึ่งไม่ใช่ครั้งหลายครั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่รู้หลักเนี้ยนะคือพอผมไม่เจอคนเก่งผมจ้างไว้ก่อนจ้างไว้แล้วก็เอามาไว้ข้างตัวครับเรียกว่า assistant to CEO
10: อ๋อเมื่อเห็นคนเก่งใช่ไหมแล้วก็ใช้วิธีนี้ก่อน
9: ผมดู
10: แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ
9: ช่วยผมได้แน่เลยเอาไว้ก่อนเลย
10: ก็คือข้อคว้าคนนี้ไว้ก่อนส่วนจะเป็นบทบาทไหนเดี๋ยวว่ากัน
9: คุณอาทิตย์เชื่อไหม
10: แล้วเป็นยังไง
9: ใครก็แล้วแต่ที่ผมคิดอย่างเงี้ยอยู่กับผมได้ไม่เกิน3 เดือนเลยครับ
10: แล้ว
9: เขาจะต้องมีงานที่ผมจะต้องแอสไซน์เขาบางคนแม่งไปเป็น MD บางคนต้องไปทำงานนู้นบางคนต้องไป
10: อ๋อคำว่าหมายถึงว่าอยู่เป็นผู้ช่วยได้ไม่นานจะเจอบทบาทที่เหมาะสม
9: ใช่
10: ไม่ใช่เขาหนีไปไหนไม่ใช่เขาหนีออกจากบริษัทไป
9: เห็นไหมภาษาสำคัญตรงนี้แหละ
10: เออ
9: เนี่ยครับเพราะนั้นผมว่า
10: คุณสมบูรณ์จะคอนเฟิร์มว่าคิดว่าข้อนี้น่าจะจริง
9: คนเก่งๆอ่ะหาไม่ง่ายครับ
10: ครับ
9: ถ้าคิดว่าใช่ก็อย่าช้า
10: อย่ารีรออย่ารีรอ
9: เอออย่าลำอย่าลำเก็บไว้ก่อนเลยพอเก็บไว้เสร็จคุณเชื่อเถอะถ้าคุณมีแนวคิดแบบนี้นะยังไงคุณก็ขยายงานเพราะคุณขยายงานคุณก็จะได้ใช้เขาอยู่ดีครับ
10: ตรงไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง
9: ใช่ครับเพราะว่าการที่เขาเป็นคนใหม่เนี่ยมันดีตรงนึงมันดีอย่างแน่ๆคือเริ่มต้นที่เขาไม่มีงานครับถ้าคุณเอาคนเดิมที่ทำงานอะไรสักอย่างอยู่ไปทำงานใหม่เขาจะทำงานไม่ได้เต็มที่ครับเพราะเขามี
10: โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เออ
9: แล้วเราก็จะไปด่าเขาเนอะมึงไม่เห็นทุ่มเทแล้วไหนบอกว่าจะช่วยกันไงบอกโอ้ยเฮียของเดิม
10: ไม่ได้แล้วงานเก่ากูก็ยังมีอยู่ครับเฮีย
9: ประมาณอย่างนี
10: ้ครับ
9: และเวลาเราก็คงจบลงใช่ไหม
10: วันนี้แม่นกว่าอาทิตย์ที่แล้วอีกในแง่ที่ว่าคุณสมพลพูดที่30.00 เสี้ยววินาทีพอดีนาฬิกาคุณสมพลแม่นขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้
9: ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราinnovationกลับมา innovation กัน
10: โอเคโอเคขอบคุณสำหรับ2 ตอนที่คุณสมพลเล่าเรื่อง stakeholder theory ที่ไปเจอมาที่ฮ่องกงแล้วก็การ reflect กลับไปที่อดีตจนถึงปัจจุบัน
9: ครับ
10: วันนี้ขอบคุณคุณสมพลครับ
9: ยินดีครับขอบคุณคร
10: ับท่านฟังครับพักตรงนี้ครู่เดียวครับเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์กับผมนะครับ
11: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
12: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
14: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
15: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30 นาที ในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
16: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
15: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
16: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
15: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล

0: รหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
3: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะก็ได้ทิ้งท้ายกับท่านผู้ฟังว่าในดาวเทิร์นเนี่ยนะฮะมันจะต้อง protect financial fundamental นะเราก็อย่างที่ท่านผู้ฟังก็จะเห็นเรื่องของเนื้อแท้เนี่ยนะ
4: โอ้โห
3: ไม่มีแม้กระทั่งเงินจ่ายเงินเดือนพนักงาน
4: ครับ
3: มี40สาขาขายเข้า 7-Eleven ด้วยแต่บอกว่าผมไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าคำนวณต้นทุนผิดอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ในช่วงโควิดเนี่ยก็กู้เงินมา ต้อง6ล้านอะไรเงี้ยมาจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ได้ไล่คนออกเลยแล้วก็แต่ตอนเนี้ยประกันสังคมก็ไม่ได้ส่งแล้วก็จ่ายเงินเดือนพนักงานเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเอง
4: อ
3: ันเนี้ยมาต้องหลายเดือนแล้วผมก็ไม่รู้พนักงานมันเอาเงินเก่าไหนกินเหมือนกันนะ
4: เออใช่ใช่
3: อันเนี้ยไม่ protect financial fundamental นะเขาบอกเลยว่าเนี้ยคือเขาบอกว่าคุณเอาหน้าคุณไปเสี่ยงกับอะไร
4: นะเอาไปเปิดกับความเสี่ยง
3: เปิดหน้า
4: ไหนบ้างเปิดหน้าชนกับเรื่องไหนบ้าง
3: เออคุณเปิดหน้ากับอะไรบ้างนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอคนรู้ว่าคุณไปเปิดหน้ากับอะไรเช่นเวลาคุณชกมวยไง
4: ครับ
3: คุณไปเปิดหน้าเนี่ยคุณก็โดนน็อกสิ
4: เห็นไหม
3: ถ้าคุณไม่โดนหน้าคุณก็โดนศอกคุณก็โดนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
4: เ
3: พราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องลด exposure คือลดไม่ให้หน้ามึงไปโดนอ่ะ
4: เห็นไหม exposure คือบางทีคือออกหมัดใหญ่เลยใช่ไหมลื
3: ม
4: ป้องกันลืมจะดูจังหวะดีๆเนี่ยก็โดนสวนเอาง่ายๆ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมานะครับมาคิดเรื่องว่าเราจะลดไอ้ความเสี่ยงจากการที่เราเปิดหน้ายังไงซึ่งเราก็จะต้องดูแล้วว่ามันกระทบยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยเฮ้ยในช่วงโควิดน่ะคุณไม่ลดพนักงานได้หรอวะในเมื่อร้านปิดอ่ะแล้วคุณมีสาขามากมายแล้วคุณเอาเงินที่ไหนไปจ่ายอ่ะ
4: นี่ไง
3: ใช่เปล่า
4: ก็เข้าใจว่าหลายที่อาจจะแบบรู้สึกว่าแบบอยากจะเซฟพนักงานไว้อย่างแต่ว่าในทางการเงินนี่ก็คือหายนะ
3: แต่เนี้ยพอคุณไม่มีคุณมีกำไรสะสมอยู่เปล่าล่ะ
4: ตอนนั้นใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะพูดตามท้องเรื่องว่าก
3: ำไรสะสมนี่ต้องมีเป็นแคทโฟเลยนะ
4: ไม่ใช่มีเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมมีพอก
3: ี่
4: เด
3: ือ
4: นการจ้างเนี่ย
3: แล้วตอนโควิดคุณรู้หรือเปล่าว่าเมื่อไหร่มันจะจบ
4: ใช่ไหมแล้วต่อเดือนภาระทั้งหมดเท่าไหร่
3: ใช่ไหม
4: แต่
3: ถ้าคุณไม่มีกำไรสะสมเอาเงินจากไหนคุณต้องเงินกู้จากกรรมการป่ะล่ะกรรมการให้กู้ยืมเปล่าหรือคุณไปโอดีก็จะให้มาล่ะก็ไม่ให้อยู่แล้วถ้ามาทำงานถ้ามาจ่ายเงินเดือนพนักงาน
4: อ
3: ่ะคุณเพิ่มทุนมาล่ะใช่ไห
4: ม
3: ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยในตัวโควิดเนี่ยโคตรดาวเลยนะ
4: ครับ
3: ธุรกิจคุณจะกระทบยังไงคุณต้องคำนวณออกมาแล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะ survive และทำให้บริษัทมีผลงานดีที่สุดเลยระหว่างช่วงดาวเทิร์นเนี่ยขาลงเนี่ยจะต้องทำยังไงซึ่งอันนี้คุณจะต้องตั้งเป้าไว้ด้วยว่าคุณจะเป้าหมายคุณคืออะไรนะ
4: อ
3: ย่างที่เราคุยท่านผู้ฟังไปแล้วคือข้อแรกก็คือการปกป้องพื้นฐานทางการเงินไว้เลยนะแคชโฟลว์มีไหมการเก็บหนี้เก็บสินเป็นยังไงเครดิตลูกค้าเนี่ยมึงให้ยาวไปเปล่าซัพพลายเออร์เนี่ยมึงไปต่อเครดิตได้ไห
4: ม
3: ขอยืดได้ไหมให้มันแบบชิ่งอะ account receivable คือลูกหนี้ทางค้า
4: เป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือถ้าคุณไปพูดเมื่อกี้คือกระแสเงินสดแล้วกระแสเงินสดเนี่ยมันมีทั้งขาออกและขาเข้า
3: ใช่
4: ขาออกเนี่ยมีตัวแปรหมวดไหนบ้าง

0: ้าง
1: ใช่
0: ไหมเออแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องระยะเวลาถ้าจะหมุนไม่ทันเนี่ยถ้าวงรอบมันได้นะหรือมีรายได้เข้ามานะหัวใจก็คือการจัดการระยะเวลาเนาะเออถ้าไม่มีสำรองพอก็ต้องขอยืดการชำระได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยก็ว่าไปส่วนฝั่งขารับถ้าเราขายเชื่อเนี่ยมันแน่ใจคือเขาจะยืดอันนี้หนึ่งก่อนเนี่ยมันจะยืดการชำระเราด้วยหรือเปล่านะในทางกับการน่ะคู่ค้าเราอะลูกค้าเราอะใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเร่งขึ้นมาได้เนี่ยมีวิธีไหมถ้าบางลูกค้าบางเจ้าเนี่ยที่เขามีสภาพห้องเหลือแล้วเรามีสิทธิประโยชน์ในการจะให้เร็วขึ้นแล้วเขาได้หักลบกับนี่แล้วเขาคุ้มเนี่ยเขาอาจจะเร่งให้เราได้ก็แล้วแต
1: ่คือไอ้เป้าหมายเนี่ยนะของการป้องกันไอ้รากฐานทางการเงินของบริษัทไว้อะ
0: ครับ
1: ก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทเนี่ยมีสภาพคล่องเพียงพออ
0: ่ะ
1: หรือพูดง่ายๆมีเงินมี cash on hand เพียงพออย่างกรณีเนื้อแท้เนี่ย
0: ไม่ขาด
1: อย่างกรณีเนื้อแท้เนี่ยไม่มี cash flow เลยนะ
0: ครับ
1: คือพื้นฐานที่สุดของการนำธุรกิจเนี่ยคุณให้มีเงินเดือนจ่ายได้ไงวะใช่ป่ะพูดตรงๆนะเงินเดือนออกช้ายังมันร้องกระจองงอแงอยู่แล้วอ่ะค่าบ้านค่ารถค่าส่งลูกเรียนค่าอะไรพวกนี้มัน
0: ทุกคนมีภาระเป็นทอดๆไป
1: เรื่องนี้ผมสงสัยมากเลยว่าเออแล้วพนักงานมันอยู่ได้ไงวะ
0: ก็ต้องหลายเดือนอยู่ไม่ได้ใช่ไหม
1: เออใช่ไหม
0: เออ
1: ก็เลยอาศัยช่วงข่าวเงียบร้านอาหารเงียบก็ไม่ไหวแล้วโว้ยรวยไม่ไหวแล้วโว้ยนะและคุณสามารถจะเข้าถึงทุนใหม่ไหม
0: ในกรณีหมุนไม่ทันคุยง่ายหรือต้องใช้เงินไปลงทุนเพิ่ม
1: คุณไปกู้แบงค์ได้ไหม
0: ใช่ไหมออปชันของคุณเนี่ยในการจะกู้มีทางไหนบ้าง
1: ไปยืมใครได้ไหมอย่างโน้ตอย่างเงี้ยโดนลูกน้องโกงไป
0: ครับ
1: แล้วก็ไปให้ใครบริหารเงินเนี่ยก็ไม่ได้ผลคุณเองก็หาไปเล่นหุ้นก็ขาดทุนอะไรเงี้ยคนชวนไปตามพิพิธภัณฑ์อะไรก็ไปซื้อที่ก็มันก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยเงินมันจมอ่ะ
0: มันไปจม
1: อยู่กับที่ไปอยู่ไปหุ้นก็ไปขาดทุนทำบริษัทอะไรก็เนี่ยได้เงินอย่างเดียวนี่อย่างเดียวเลยนะก็คือเดียวอย่างอื่นไม่ได้เงินเลยมีแต่เสียเงินอย่างอื่นนี่เสียเงินหมดเลยได้เดียวอย่างเดียว
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่มีแคชออนแฮนด์ไงพอมีแคชออนแฮนด์แต่มีตัวไอ้สินทรัพย์อะมีบ้านก็เอาบ้านไปให้จำนองไม่ได้กับแบงค์นะก็อาจจะเป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยเพื่อเอาแคชออกมาเพื่อจะได้มาลงทุนไง
0: แล้วหมุนต่อ
1: เดียว
0: ใช่ไหม working cap อันนี้เป็น working cap นะลงทุนรอบนี้ไป
1: เขาบอกว่าไม่ไอการที่แบบขาดสภาพคล่องเนี่ยคือเหมือนกับร่างกายเราเลือดหมดตัวเลยอ่ะตายเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แทบเป็นเด็ด
0: ใช่ไหมบอกว่าเลือดจะมาส่งอีก3วันข้างหน้าแต่ส่งเพียบเลยนะไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราต้องประคองให้มันไม่ขาดเกิน
1: ก็ดูก็ดูอันเนี้ยผู้เสียชีวิตที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวไม่ใช่โดนไฟไหม้นะไม่ใช่ทุกคนที่ตาย27คนที่โดนไฟไหม้นะเขาอาจจะสำลักควันก็ได้นะแค่ขาดอากาศหายใจนี่ก็ตายได้แล้วนะใช่ป่ะ
0: ใช่
1: ที่พอไปอยู่กับบริเวณห้องน้ำอ่ะ
0: ครับ
1: ถึงเขาถึงว่าทางออกเนี่ยเขาไม่ได้โดนไฟไหม้นะเขาขาดอากาศน่าจะขาดอากาศหายใจอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกัน
0: ธุรกิจ
1: ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีคนซื้อของคุณนะคนยังซื้อของคุณอยู่นะแต่ว่าคุณไม่มีเงินสดเหลือ
0: ใช่ไหมซื้อแล้วเขาเรียกว่าถ้าที่บอกว่าคำนวณต้นทุนผิดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผิดขนาดไหนต้องบอกอย่างนี้อ่ะผิดขนาดไหนถ้าผิดขนาดมากเนี่ยแปลว่าทุกชิ้นที่ขายได้จะกลายเป็นภาระขาดทุนที่เพิ่มขึ้นอันนั้นที่ worst case นะน่ากลัวที่สุดยิ่งขายเยอะยิ่งขาดทุนต่อชิ้นต่ออะไรไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหอันนี้หนัก

0: ไม่รู้จะหลุดยังไงเลย
1: เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วในอนาคตมันเกิดมี business opportunity ที่ดีอ
0: ่
1: ะคุณเอาเงินที่ไหนไปลงอ่ะ
0: จังหวะมาแล้ว
1: หรือว่า
0: จังหวะมาแล้ว
1: การที่คุณไม่สามารถจะเข้าถึงทุนได้อ่ะ
0: ครับ
1: คุณเอาที่ไหนไปลงแล้วอย่างกรณีโอ้กระจูเนี่ยโอ้กระจูเนี่ยไปทำโจวิงไปทำโน่นทำนี่อะไรพวกนี้ใช่ไห
0: ม
1: แต่ตัวโอ้กระจูซึ่งเป็นตัว
0: เมน
1: เนี่ยเป็นตัวที่ผลิตเงินสดออกมาเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเนี่ยคุณจะทำยังไง
0: ซึ่งก็มันมีไปแล้วเนี่ยตอนนี้
1: มันมีไปแล้ว
0: เนี่ย
1: แล้วก็ไอ้โจวิงเนี่ยมันก็ไปเลดโอเชียน
0: ไม่ง่ายที่คิดไม่ง่ายตลาดไก่ทอดนี่ไม่ง่ายใช่ไ
1: หมช่วงแรกก็วื้อหวาไปตามเรื่องต่างๆเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นที่พารากอนก็คนก็ไม่ได้เต็มหมดเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเราต้องทำอะไร
0: นะฮะ
1: เราต้องมอนิเตอร์ใช่ไหม
0: ใช่คือหนึ่งคือต้องรู้ก่อนน่ะว่าสถานะเงินสดเราเป็นยังไงก็คือเห็นเบ็ดเสร็จหักลบเท่าไหร่แล้วก็ขาออกเท่าไหร่ขาเข้าเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องหาทางเพื่อจะทำให้สถานะมันบวกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็เรียกว่า maximize cash position เนี่ยนะด้วยวิธีไหนได้บ้างนะก็คือเช่นต้องมีระบบบริหารเงินสดอย่างแบบมีระเบียบวินัยนะแล้วก็ไปลดหรือว่าเลื่อนนะเงินที่ไหลออกนะหรือก็จะต้องไปเน้นที่ว่าเฮ้ยแล้วจะทำไงให้มีเงินสดเข้ามาได้อีกอ่ะมันมีวิธีไหนได้อีกนะไม่ใช่ยอดขายธรรมดาด้วยนะหมายความว่าถ้าท่านมียอดขายหลายทางเช่นเงินสดเงินเชื่อเนี่ยมันต้องการยอดขายที่เป็นเงินสดในกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีสิ่งที่ว่ารายงานแบบที่ไล่ตามสถานะไปเรื่อยๆอ่ะคุณธัญวัฒน์ไม่ใช่ทำทีเดียวแล้วเลิกนะอันนี้มันต้องทำเป็นวงรอบอย่างต่อเนื่องนะไม่อย่างน้อยๆยังไงรายสัปดาห์ต้องมีแหละรายเดือนนี่ยังไงก็ต้องทำนะวันนั้นเราคุยถ้าบางกิจการเนี่ยต้องรายวันรายสามวันอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่วงรอบที่ท่านต้องพิจารณานะฮะขึ้นอยู่กับเนี่ยลักษณะความผันผวนต่างๆของกิจการว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็ไอ้การคาดการเนี่ยว่าขาจ่ายขารับที่มันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยท่านต้องเก่งให้ได้แม่นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในการจัดการตรงนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังต้องไปมองถึงระยะกลางด้วยนะนะครับคือคำนวณไอ้ตัว cash inflow คือ cash เข้ากับ cash ออกเนี่ยคาดการในระยะกลางๆด้วยไม่ใช่แต่ว่าจะเรียกอะไรอะวิ่งหมุนเงินรายวันลาย 2-3 วันอย่างเดียวนะก็ต้องมองเผื่อด้วยว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงแล้วจะต้องมีทางหลีกที่ไล่ทางไหนอีกนะนอกจากนั้นถ้าท่านมีหลายกิจการเนี่ยนะครับก็จะต้องทำระบบจัดการเงินสดแบบที่มันรวมศูนย์นะเพื่อให้มันเห็นทุกอันนะไม่ใช่มันเห็นบางตัวแล้วก็มองบางตัวพลาดอย่างเงี้ยอันนั้นก็ช็อตอยู่ดีใช่ไหมเอาทั้งหมดเนี่ยมากองรวมกันแล้วมองให้เห็นทั้งกระดานนะครับคุณนิวัฒน
1: ์จ้าคือที
0: ่โอเค
1: คุณอาทิตย์เริ่มเหนื่อย
0: จบแล้วนะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: โอเคโอเค
1: เดี๋ยวอังคารเนี่ยเรามาขยี้เลย
0: เรื่องสำคัญผมว่าตอนนี้มันเป็นวาระแห่งชาติอะตอน
1: นี้เราเห็นเลยนะเน
0: ี่
1: ย
0: วาระแห่งชาติตอนนี
1: ้เรื่องโน้ตเรื่อง
0: เนี่ยวาระแห่งชาติเนี่ย
1: ฮะ
0: ประเด็นนี้หมดออกมานี่คือประเด็นนี้หมด
1: แม้กระทั่งงบประมาณของประเทศนะคุณอาทิตย
0: ์จริง
1: ที่อาจารย์วีระพูดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ
0: จริงจริงจริง
1: คุณคิดดูดีดีทางคณะรัฐมนตรีต้องอาจารย์วีระไปนั่งเป็นกรรมการ
0: กรรมการเนี่ยอันนี้เคลียร์เอาโฟอันนี้อาจารย์วีระจะพยายามจะเคลียร์เอาโฟ
1: ให้อาจารย์วีระอยู่ให้อาจารย์วีระพูดแทนอ่ะใช่ป่ะแต่เวลาหมดแล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับเรียนคนใหม่นะครับ
0: ครับ
1: พี่ครับทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด
3: ข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
2: เมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยมีข่าวหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องผลการแข่งขันเมื่ออาทิตย์ต่อจันทร์นะคือไม่ดูคุณอาทิตย์ดูป่ะฟุตบอลโลกอ่ะ
3: รัดจริง
2: ตามผลตามผลไม่ได้สนใจเรื่องบอลนะ
3: คร
2: ับก็คืออาร์เจนติน่าเนี่ยประสบความพ่ายแพ้นะ
3: ครับ
2: ต่อสเปนอันนี้ถ้าดูฟังก็คงจะทราบหมดแล้วจริงๆสเปนเนี่ยก็คู่ควรที่จะได้รับตำแหน่งแชมป์อยู่แล้วนะ
3: ถูกเราพูดอย่างนั้นเลยนะ
2: อาร์เจนติน่าเนี่ยเส้นทางของอาร์เจนติน่าเนี่ยค่อนข้างปลอดโปร่งนะก็คือตั้งแต่รอบน็อกเอาท์เป็นต้นมาเนี่ยอาร์เจนติน่าไม่เคยเจอทีมในระดับที่เรียกกันว่าท็อปเซเว่นเลยจนกระทั่งในรอบ4ทีมสุดท้าย
3: โอ้
2: นะก็คือเจออังกฤษนะครับ
3: รอบ4ทีม
2: รอบ16ทีมเนี่ยรอบ32ทีมเนี่ยนะฮะก็เจอเคปเวิร์ดซึ่งก็โอ้โหมีประชากร 500,000 เอง
3: ใช่ไหมเราก็รู้เขาเรียกชื่อชั้นทางฟุตบอลนี่มันคนละเลเวล
2: แต่เป็นทีมเดียวที่สเปนไม่สามารถชนะได้นะเป็นทีมที่แชมป์เนี่ยไม่สามารถชนะได้นะก็คือโกเนี่ยโบซินยาเนี่ยเก่งมากนะคือมารอบ 3-2 ทีมสุดท้ายเนี่ยกว่าเยนิน่าจะชนะในเกือบตายนะก็คือต้องต่อเวลาแล้วก็เรียกว่านำไป2แล้วก็ตีเสมอเป็น 2-2 แล้วก็ชนะ 3-2 ไ
3: ปสุดๆนะสุดๆสุดๆเลย
2: นะครับ
3: ครับ
2: แล้วก็รอบ16ทีมเนี่ยเจออียิปต
3: ์อืม
2: อียิปต์ก็ไม่ได้เข้าบอลโลกมาบ่อยนักหรอกนะถูกนำไป 2-0
3: นี่ไงอีกแล้วเออ
2: เกือบตายเหมือนกันเกือบตายเหมือนกัน
3: อ๋อไม่ได้เพื่อทำให้เกมเร้าใจนะ
2: อะไรพูดตรงๆว่าถ้ากรรมการไม่ช่วยเนี่ยอาร์เจนติน่าก็น่าจะม้วยเป็น 3-0 ไปแล้วนะครับนะฮะรอบ8ทีมสุดท้ายเจอสวิตเซอร์แลนด์นะฮะสวิตเซอร์แลนด์นี่ผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่คือผมส่วนใหญ่จะนอนฟังเพราะมันดึกนะ
3: โอ้
2: แล้วก็
3: จะคือนอนฟังสด

0: นอนฟังนอนฟังมันช่วงเช้าด้วยไงนอนฟังไวๆดูเอาทู่ก่อนหน้านั้นใช่ไหมเดี๋ยวแย่ในระบบการนอนเนี่ยไม่รู้ค่าตับขึ้นหรือเปล่านะฮะแล้วก็อ้าวยินดีหน้านำแต่ต้นแล้วก็นอนแล้วเว้ยโ
1: อ
0: ้ตื่นมาตอนท้ายนี
1: ่เป็นไง
0: ยัง10อยู่เลย
1: 10อยู่เลย
0: นะฮะแล้วก็ไอเนี้ยตอนหลังมันก็ตีเสมอแล้วขนาดเหลือตีเสมอตอนเหลือ10คนด้วยนะนะฮะแล้วก็ได้ยันไปจนกระทั่งไปโน่นน่ะไปต่อเวลาคิดดูดิ
1: ครับ
0: นะฮะผมไม่แน่ใจว่าต่อเวลาแล้วยิงลูกโทษด้วยนะแล้วมันจะยิงลูกโทษด้วยมั้ง
1: ก็เหมือนจะยิงลูกโทษนะถ้าไม่ผิด
0: ขนาด10คนน่ะยิงลูกโทษอ่ะพี่ดูดินะฮะแล้วก็ในรอบ4ทีมนี่ก็พอดีอังกฤษกวาดแหกไปหน่อยไม่งั้นเนี่ยอังกฤษก็สามารถเข้าไปชิงได้ละขณะที่สเปนนี่โอ้โหเจอโปรตุเกสเจอเบลเยียมเจอฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหหนักๆทั้งนั้นเลย
1: ว่าจะฝ่าฟันมาได
0: ้ครับแล้วก็ไม่ได้เสียประตูด้วยเสียประตูลูกเดียวเองสเปนเนี่ยก็คือโดนเบนเยี่ยมยิงเนี่ยเล่นมาทั้งหมด8นัดได้เสียประตูลูกเดียว
1: โอ้แสดงว่าแนวรับนี่คือแข็งแกร่งมาก
0: แล้วก็สเปนนี่ก
1: ็
0: ยิงไปเนี่ย20ครั้งนะเมื่อวานเข้ากรอบ12อายเนน่ายิงไม่เข้ากรอบเลยอ่ะนะครับมันก็เป็นตัวอย่างว่าระบบเนี่ยมันชนะซูเปอร์สตาร
1: ์ระบบชนะซูเปอร์สตาร
0: ์อันนี้ก็เป็นดาวแบบหมุนรอบเมสซี่อย่างเดียวอะนะเมสซี่ก็ดวงอาทิตย์อะไรพวกนี้ใช่ไหมนี่เขาก็ทำลายไอ้ที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มของเมสซี่คือไม่ให้บอลไปถึงเมสซี่เลยไม่ให้บอลไม่ให้บอลไปถึงอีโคซิสเต็มเมสซี่ด้วย
1: โอ้ยิงอะ
0: บอลไปถึงเมสซี่เพื่อให้เมสซี่ส่งและไม่ให้บอลไปถึงไอ้ดาวบริวารเมสซี่เพื่อจะส่งให้เมสซี่ด้วย
1: โอ้โหนี่คือยุทธศาสตร์ที
0: ่
1: ชัดเจนใช่ไหมอันนี้ชัดแจ้งมากเลยนะชนะด้วยยุทธศาสตร์นะถ้าแบบนี้นะ
0: คือเวลาคุณเจอคู่แข่งแบบไหนเนี่ยคุณต้องทำลายไอ้จุดแข็งของ
1: ทำลายเกมนะ
0: ไม่ใช่แค่ไปขยายยุทธบอลนะคุณต้องไปทำลายจุดแข็งนะ
1: แต่จุดแข็งเขาทำงานไม่ได้ใช่ป่ะ
0: คือไม่เป็นจุดแข็งไม่เป็นจุดแข็งไงนะฮะ
1: อ
0: ันนั้นก็โอ้ยก็ไม่ค่อยมันมากเท่าไหร่แล้วผมก็ดูไปอ่านนิยายมั่งอะไรมั่งเงี้ยนะ
1: ผมได้ยินคนผลแหลกเลยมันหนืดจะเกินใช่ไหม
0: ครับคนไปดูสู่รถไฟนะเมื่อวานผมก็เลยไม่ได้ไปวิ่งว่าทำไมไปดูก็ไม่วิ่งเพราะก็ไปดูสู่รถไฟไง
1: คนเพียบคนเพียบใช่ป่ะเออ
0: ผมก็บอกเฮ้ยกูไม่วิ่งดีกว่าเว้ยนะคนเยอะขนาดนั้นก็เลยงดเพื่อจะดูบอลอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ดูบอลที่สู่รถไฟก็ต้องดูที่บ้านที่คอนโดอะไรก็ว่ากันไปอะไรแบบนี้นะครับไอ้คู่ที่มันเนี่ยคือคู่อันดับจริงอันดับ3
1: โอ้โหนั่นระทึกสุดๆใช่ไหมยิงกันอุดรลุด
0: คือเวลาที่มันไม่มีไอ
1: ้แรงกดดัน
0: มันไม่มีคอนสตรีน
1: ว่าต้องชนะใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็จะอยากชนะแหละแต่ว่าไอ้รางวัลเนี่ยมันไม่เหมือนแชมป์โลกไงที่สาม
1: กดดันต่างกันมากกดดันต่างกันมากอันนี้เหมือนเต็มที่ละเต็มที่ละไหนไม่โชคดีละ
0: คือเวลา
1: แล้วแหละ
0: คือเวลามันไม่มีแรงกดดันเนี่ยมันก็ทำให้หรือไม่มีคอนเทรนเนี่ยมันก็ทำให้เปล่งศักยภาพได้นะนี่ก็นึกไปถึงเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็ไปดูทอล์กโชว์นิ้วกล
1: ม
0: ซึ่งก็คุยกับหนุยตลาดบาราตอนไปแล้วเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: ก็เป็นทอล์กโชว์ที่เรียกว่ามีสาระมากนะคือปกติไปดูทอล์กโชว์เนี่ยก็เคยไปดูทอล์กโชว์กับคุณอาทิตย์เนี่ยก็คุณอาทิตย์เนี่ยก็ไปดูกับไอ้โน้ตเท่านั้นเองไปดูโน้ตอ่ะไปดูโน้ตกับคุณอาทิตย์ประมาณสัก3ครั้งมั้ง
1: ผมก็ได้รับอานิสงส์จากคุณธัญญาไปด้วยนะ
0: ก็คือคุณตันนี่แหละเขาก็ให้ทั้งคู่ไปแหละแล้วก็สมัยก่อนเขาก็สปอนเซอร์โน้ตไงใช่ไหมพอตอนหลังเขารู้สึกเขาไม่ได้สปอนเซอร์แล้วมั้งนะฮะก็เราก็ไม่ได้ดูไงก็คือผมก็ไม่ซื้อตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆของนิ้วกลมก็อยากซื้อนะแต่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าคือมันมีงานหนึ่งมันเชิญมา
1: พอทนกันไม่ดีอ่ะ
0: มันเชิญมาวันที่18ชนพอดีนะฮะก็เลยอ่ะไม่รู้จะเป็นงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าม ันก็ตกลงกันไม่ลงตัวมันให้ค่าตัวน้อยเกิน
1: โอ้ในตอนท้ายใช่ไหม
0: วันละหมื่นหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วคุณอาทิตย์
1: เออ
0: วันละหมื่นหนึ่งมึงไปจ้างใคร

0: เลยมันยากเลยไงก็เลยเป็ดตัวมันก็หมดไงก็เลยไม่ได้ไปดูดีเขาเชิญมาก็เลยไป
1: จังหวะ
0: ทีนี้ไอ้กรณีไอ้ทอล์กโชว์ของโน้ตมันก็พูดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะพูดไปเรื่อยๆคืออาศัยความสามารถในการเล่าเรื่อง
1: เฉพาะตัวนะเฉพาะตัวนะแล้วก็คิดสตอรี่จะมาคิดมุกอะไรต่างๆในแต่ละงวด
0: ก็ไปดูซิว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ฮิตฮอตมั่ง
1: ในสังคม
0: แล้วก็จะแซะจะเสียดสีอะไรยังไงอะไรพวกเนี้ยนะ
1: แล้วก็ต้องมีการเมืองเข้ามาร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้การเรียกเสียงฮาอะไรทำนองเนี้ยเป็นระยะอะไรเงี้ย
1: คือ
0: ไม่มีอะไรอ่ะคือฟังแบบกระเทืองอารมณ์
1: เพลินใช่ไหมสนุก
0: แต่ว่าไอ้ของนิ้วกลมเนี่ยโอ้โหมันต้องโน้ตตลอดเวลาเลย
1: เข้มด้วยสาระใช่ไหม
0: เข้มด้วยสาระมันต้องโน้ตต้องจดโน้ตอ่ะแล้วก็ต้องถ่ายเพราะนิ้วกลมเนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆกับคำคมอะไรเงี้ยขึ้นอยู่บนจ
1: อ
0: ใช่ไหมขึ้นอยู่บนเขาเป็นเกาปีไลอยู่แล้วไงใช่ไหม
1: เออใช่อาชีพหลักอาชีพแรก
0: เขาเป็นปราชญ์นะเอาเงี้ยจะบอกว่าไอ้คนเขียนในปัญญาอันนั้นก็ไม่ใช่ปราชญ์สำหรับไอ้เนี้ยนิ้วกลมเลยเป็นปราชญ์แต่ตอนนี้ผมบอกเลยไม่ใช่คนเขียนปัญญานะ
1: โอ้ยโดนเส้น
0: มันมีคน
1: โดน
0: ไปบอกว่ามีคนเขียนหนังสือปัญญาทั้งอย่างไว้คนเนี้ยสัตวัตไม่ใช่ไอ้เนี้ย
1: คือปัญญาชนแห่งยุคสมัยปัญญาชนแห่งยุคสมัย
0: คือบางคนเนี่ยพยายามที่จะแบบแอคเหมือนเป็นปราชญ์อ่ะ
1: อัน
0: นี้มันไม่ใช่ไงแต่ว่านิ้วกลมเนี่ยเหมือนพูดแบบสบายๆ
1: อ
0: ะไรอย่าง
1: เงี้ยการแบบตัวแบบเป็นตนเองเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วดูเหมือนผู้ฟังอยู่ตลอดอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าเนี่ยมันในเนื้อหาในมันเนื้อหามันคือปราดอ่ะ
1: ก็คือปราดชัดๆ
0: ใช่
1: ธัญว
0: ั
1: ฒน์ธัญวัฒน์เศษปราดชัดๆอันนี้
0: ไม่ใช่แอคฟิโลโซเฟอร์นะเขาเป็นฟิโลโซเฟอร
1: ์บีอิงบีอิงแล้วแอคอิง
0: คือบางคนเนี่ยแอคฟิโลโซเฟอร์คือทำแบบชงชาหรือว่าแต่งตัวแบบโบราณอะไรเงี้ยนะแล้วก็พูดเหมือนก
1: ับอย่าง
0: น
1: ั้นเลย
0: แต่ว่ามันเป็นแอคติ้งมากกว่าไงมันเป็นธรรมชาติ
1: มันไม่ธรรมชาติ
0: หรือว่าไม่ธรรมชาติพวกเนี้ยมันผ่านการปรุงแต่งไงผ่านการเตรียมตัวใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าถ้าคนที่แบบเป็นดูนั่นเขาแบบเหมือน
1: ออกมากันเนื้อกับตัวใช่ไหมถ้าอีกแบบออกมากันเนื้อกับตัวจะซ่อนก็ยังเก็บไม่มิด
0: คือคำพูดเขาอ่ะมันไม่ต้องไปหยิบโคเทชันคนอื่นคือคำพูดของเขาเนี่ยมันเป็นคำคมเลยโดย
1: จากตัวเองอ่ะเฮ้ยนี่ก็แสดงว่ามีเรื่องอะไรนะไอความเป็นตัวของตัวเองความเป็นต้นฉบับอยู่ในตัวเองอ่ะชัดเจน
0: แล้วคำคมเนี่ยมันมีคือมันมีความเป็นก๊อปปี้ด้วยนะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะแต่มันผ่านการตกผลึกผ่านการหล่อหลอมไงอะไรทำนองนี้ใช่ไหม
1: แล้ว
0: แล้วนิ้วกลมเนี่ยเขามีความเคารพ
1: ครับ
0: คนที่แบบเป็นผู้อุโสที่แบบเก่งๆในยุคก่อน
1: อ
0: ่ะใช่ป่ะซึ่งนิ้วกลมเนี่ยเขาก็จะ
1: ใช่
0: มันมีอยู่ชิ้นหนึ่งเว้ยวันนั้นผมคือ ผมตอนนี้ผมก็จะเป็นแฟนรายการที่เรียกว่า Have a nice day ของเขาอ่ะนะ
1: แต่ Have a nice day นะ
0: แต่ผมไม่ได้ฟังยาวนะผมก็ฟังตอน
1: YouTube อ่ะเนาะก็คือง่ายๆฟังตอนไหนก็ได้อ่ะ
0: คือผมได้เรียนให้ผู้ฟังว่าผมไม่มีโต๊ะกินข้าวนะผมเนี่ยยืนกินมาตลอดหลายสิบปีแล
1: ้
0: วไอ้ระหว่างนั้นเนี่ยก็ไม่ให้เสียเวลาก็จะเปิดไอ้ YouTube ฟัง
1: โอ้ก็คือมีอาหารหูอาหารสมองคู่ไปกับอาหารกาย
0: แต่นี้ถ้า YouTube เนี่ยอาจจะการเมืองก็ไอ้ไปส้มตีกันอะไรอย่างงี้นะก็ป้อมก็จะตีไงรักชนกไอ้ป้อมตีป้อมตัวรักชนกตีพ่อมันก็แบบมันก็แบบเอ้ยดีนะอะไรเงี้ยนะ
1: รีวิว
0: โครงการ AI ไง
1: รีวิว
0: ไอก็ให้คอควายอะไรพวกเนี้ยมันก็ตีกันยับเลยอะไรเงี้ยนะ
1: สัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงครับ
0: เมื่อวานไอ้พรรคประชาชนมันก็จัดเกิดแก่เจ็บโกงใช่ไหมแล้วก็มันก็ม
1: ียกมือพูด
0: ยกมือพูดแล้วเขาก็เหมือนไปแตนผู้แทนคนอื่นนะว่า

0: คุณเนี่ยไม่ปกป้องคะแนนเสียงของพี่เลยนะคือพูดเหมือนตัวเก่าโดยสรุปก็คือมึงกันดีแต่พูดอ่ะเวลามีจังหวะอะไรที่จะเข้าไปบริหารอะไรเงี้ยก็ไม่ไปอะไรเงี้ยนะไอ้เท้งก็ออกมาเราไม่มีแคนดิเดตนายกเหลืออยู่แล้วนะฮะคำถามคือมึงบริหารประเทศมึงต้องเป็นนายกเหรออ
1: ืม
0: อ่ะไม่จำเป็น
1: ใ
0: ช่ป่ะเอาผมจะบอกท่านผู้ฟังด้วยนะคนที่เป็นผู้นำประเทศแต่ละประเทศเนี่ยนะในระยะหลังนี่มาจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเมืองหลักซึ่งเป็นเมืองหลวงนะ
1: ประเทศแล้วเขาขึ้นมา
0: ใช่มันมีเยอะขนาดที่ว่าผมก็จับประเด็นได้แล้วผมก็ไปหาจนกระทั่งมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเขียนเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
1: ใช่ใช่แล้วถึงก็ว่ามีท่านคนใช่บริจอนสั้นเนี่ย
0: มาเป็นไอ้ที่ลอนดอน
1: ต่อจากลิฟวิงตอน
0: นะแล้วก็ไอ้อะไรอ่ะแม้กระทั่งไอ้ประธานาธิบดีดูอาเต้นี่ก็เป็นแมร์ของเมืองหนึ่งนะแต่ไม่ใช่กรุงมะนิลาไปดูมะนิลาเปล่าใช่ไหมเนี่ยหลายเมืองมากเลยเนี่ยเป็นใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือเหตุผลที่ว่าเขาถึงทำไมมองว่าชัดชาติเนี่ยอนาคตนี่คือนายกนะก็คือเขาไม่ได้เก่งที่สุดหรอกแต่วันนี้ไม่เหลือใครแล้วนะ
1: แล้วก็มีคุณสมบัติบางอย่างที่โดดเด่นนะในบางแง่ในตัวเอง
0: จำได้ไหมที่เราคุยกับอาจารย์ของเราอ่ะ
1: ครับผม
0: ขออภัยผมไม่เอ่ยชื่ออาจารย์แล้วกันนะเดี๋ยวจะเป็นประเด็นอีกนะคืออาจารย์ของเราที่เราไปมีอยู่คืออย่างนี้ท่านผู้ฟังผมว่าคุณอาทิตย์เนี่ยโหแต่ช่วงหลังที่เราเมื่อก่อนที่เราแบบปัญญาของเราเยอะมากนะตอนที่ยังทำงาน
1: ใช่ใช
0: ่ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยได้เจอคน
1: ที่ยังเหลือน้อยใช่ไหม
0: แต่ผมก็ไม่ได้อยาก
1: เจอไม่ได้อื่นมาจากทางอื่นตอนนี้ไม่ได
0: ้ผมก็ไม่ค่อยอยากเจอได้ไงคือตอนนี้เจอมันก็ต้องเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราอะนะแต่ผู้ใหญ่กว่าเราก็คือที่คุยไปหมดแล้วอะนะ
1: ใช่ไหมแล้วเหมือนในกรอบของสื่อเนี่ยบางทีมันก็บางอย่างอาจจะบางอย่างสำคัญอาจจะพูดต่อไม่ได้บางอย่างที่พูดได้มันก็มีเงื่อนไขอยู่อ่ะเงื่อนไขของมันอ่ะ
0: คือผมก็มีความรู้สึกว่าคนยุคก่อน
1: อ
0: ่
1: ะฮะ
0: คือมันเก่งหรือมันลุ่มลึกกว่าไอ้คนเก่งยุคนี้นะ
1: โ
0: อ้นะฮะก็ตอนที่ผมกับคุณอาทิตย์เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองไทยคูณนะ
1: ครับ
0: เป็นนิตยสารทางด้านการเมืองอันนี้มีลูกน้องอยู่คนหนึ่งก็ไปเป็นผู้ในการข่าวเป็นทำงานด้านข่าวแหละทางทีวีอะไรเงี้ยก็บอกผมกับพี่เนี่ยก็ผมก็เหมือนพี่แหละมันทางเศรษฐกิจบอกเฮ้ยคุณไม่รู้เหรอรากเหง้าของไทยคูณเนี่ยคือเศรษฐกิจการเมืองนะไม่ใช่เราไม่ใช่ธุรกิจเพียวๆนะไอเพียวๆนี่มันเพิ่งมาที่หลังรากของเราเนี่ยคือธุรกิจเศรษฐกิจการเมืองเพราะฉะนั้นทางการเมืองมาปรึกษาผมได้ในเรื่องมุมมองข่าวแต่หมายถึงว่าตัวผมอ่ะก็จะไม่ได้ไปออกรายการทางการเมืองเพราะว่า
1: ก็เรียกเหมือนใช้เป็นฐานหรือใช้เป็นโครงในการมองแต่ว่าหน้าร้านเนี่ยหน้าร้านอาจจะนำเสนออีกแบบนึง
0: คือ mindset ผมว่าเป็นเศรษฐกิจการเมืองผมก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าผมเนี่ยเรียนมาทางด้านรัฐศาสตร์นะ
1: อย่างคิดว่าเป็นกลยุทธ์การตลาด SME อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมเรียนท่านผู้ฟังว่าปริญญาตรีเนี่ยผมเทรนมาโดย political science นะผมจบรัฐศาสตร์จริงๆก็คือคณะสังคมศาสตร์แหละมันก็ไม่มีคณะรัฐศาสตร์นะ
1: ไม่ได้แตกย่อย
0: เหมือนเชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่มันก็เป็นรัฐศาสตร์ในคณะสังคมใช่ไหม
1: มันก็คืออยู่ในโซเชียลไซน์นั่นแหละ
0: คือเชียงใหม่ไม่มีคณะรัฐศาสตร์นะท่านผู้ฟังรู้สึกจะอยู่ในคณะสังคมมั้งใช่ไหม
1: น่าจะอย่างนั้นนะ
0: ผมไม่แน่ใจนะถ้าผิดขออภัยไอ้เกษตร
1: ก็ไม่ได้ประมาณนี้เพราะว่าเหมือนบางมหาลัยในแง่เขาเรียกศิลปศาสตร์อ่ะบางคณะก็จะในนั้นอ่ะไม่ทำไมไม่ได้แยกออกมาก็แล้วแต่แต่ว่ามัน
0: ไอ้เกษตรก็เหมือนกันเกษตรศาสตร์เนี่ยมันไม่มีคณะรัฐศาสตร์มันเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ใช่ไหมผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเรียนทางไอ้ตัว public administration

0: คือเข้าบริหารธุรกิจเป็น
1: โอ้บริหารธุรกิจ
0: แต่ว่าหลักๆเนี่ยผมเนี่ยให้ความสำคัญกับทางด้านรัฐศาสตร์มากกว่าไอ้ตัว public admin นะ
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยก็จะไปหาอาจารย์ที่แบบว่ามันก็มีอาจารย์ที่เก่งทางด้านนี้อยู่แล้วนะอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวรรณอะไรเงี้ยสอนรัฐศาสตร
1: ์
0: เบื้องต้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรเงี้ย
1: แล้วก็ซึ่งในยุคนั้นในภูมิภาคอะไรนี่มันเข้มข้นมากเลยนะสมัยนั้น
0: ใช่แล้วก็เชิญแกมาสอนการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเงี้ย
1: เออนี่ประสบการณ์เยอะ
0: ไปเชิญแกมาก็สอน8คนอะไรเงี้ยนะ
1: ว้าว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผมเนี่ยจะให้อ่านเขาก็จะมีหนังสือมาให้อ่านนะหนังสือที่อ่านเป็น political economy เศรษฐศาสตร์การเมืองของอาจารย์ชัดทิพย์นาจุภา
1: วันนี้นักสำนักโดยเฉพาะที่อยู่ที่เศรษฐศาสตร์แต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องย้อนแย้งนิดนึงนะคุณนิวัฒน์ปรากฏว่าในเมเจอร์ในคณะเศรษฐศาสตร์อ่ะจริงๆไม่มีเศรษฐศาสตร์เมืองให้เลือกเรียนนะ
0: เออ
1: แต่ว่ามันมีศูนย์หรือมีสำนักแล้วมีการพิมพ์หนังสือเนี่ยเมื่อยอมมองแล้วกลับไปนะเวลาผมไปนั่งดูเก่าๆมันมีนะแต่ว่าปรากฏว่าในเมเจอร์มันจะไม่มีให้เลือกในปริญญาตรีอย่างเงี้ย
0: ก็เลยคุณอาทิตย์นี่ก็จบคณะเศรษฐศาสตร์จริงๆเนี่ยผมเนี่ยนะ
1: เศรษฐศาสตร์การเมือง
0: ผมนี่ถ้าเลือกคณะคุณเนี่ยผมติดไปแล้วนะคุณอาทิตย
1: ์อ้าวทำไมไม่เลือก
0: คณะเพราะคณะคุณเนี่ยมันมีไอ้เลขกไง
1: ใช่สอบสาม
0: เลขกมันเลขก
1: เออ
0: หรือว่าอังกฤษกอะไรพวกนี้ถ้าผมเลือก
1: ใช่
0: ติดแล้ว
1: เป็นรุ่นพี่แล้วเหรอเนี่ย
0: เพียงแต่ว่าผมเองเนี่ยจุฬาเนี่ยผมเลือกแต่นิเทศผมไม่อยากเป็นนัก
1: คะแนนดีมันจะเห็นเรื่องส่วนผสมที่เราอยากจะเป็นนะคร
0: ับ แต่ว่าทำให้คะแนนมันสูงไงนิเทศมันสูงผมไม่ได้แต่ผมเลือกเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมได้ไปแล้ว
1: โอ้
0: แต่ว่าผมก็ไม่ได้เลือกไงจริงๆผมได้คะแนนผมรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ได้นะคุณอาทิตย
1: ์แต่ว่ามันไกลไหมมันเดินทางไว้ลำบากไหม
0: แต่นั้นมันยังอยู่มันยังอยู่หนำหลวงอยู่ไงแล้วมันยังมารังสิตไง
1: อู้ถ้ามารังสิตผมอยู่บ้านเลยนะใกล้เลยอ่ะใกล้บ้านเลยใกล้บ้านเลย
0: ผมเนี่ยมีปัญหาที่ว่าผมต้องตื่นเช้ามาช่วยจัดร้านอะไรก่อนไง
1: อ๋ออันนี้เป็นข้อจำกัดไงเรา
0: แล้วผมก็จะไปไกลมากไม่ได้อ่ะนะ
1: คือมันก็ไกลจริงๆอ่ะคุณนิวัฒน์เรียกว่ามันมากกว่าซับเขาเรียกอะไรไม่ใช่ชานเมืองธรรมดามันเป็นชานเมืองที่ไกลกว่าปกติอีกเลเวลนึง
0: ก็ผมอยู่รังสิตแต่ผมก็มาเกษตร
1: เท่าไหร่อ่ะคุณนิวัฒน์อยู่มันไม่ใช่
0: เน
1: ี่
0: ย
1: อันนี้นี่ก็ถือว่าก็มาพอสมควรนะใช่ไหม
0: เออแต่ไม่มีใครไกลด้วยไงผมก็ต้องไกลตัวเองไงถ้าคนไกลผมก็อาจจะเลือกจุฬาเศรษฐศาสตร์ก็ได้เพราะรัฐศาสตร์มันก็ไปก็นั่งห้าเก้าสามเก้าไปก็ได้ดีกว่าอะไรเงี้ยมัน
1: ก็คือแบบเพิ่มอีกนิดนึงใช่ปะ
0: ก็เป็นเรื่องระยะทางแทนไง
1: อ่ะแต่ว่าแต่พอคุณนิวัฒน์เล่าเนี่ยแต่หมายถึงว่ากับที่เกษตรเนี่ยบุคลากรที่เราได้เรียนด้วยอ่ะในวิชาสำคัญเนี่ยเอ้ยมันของดีทั้งนั้นไม่ใช่เหรอที่คุณนิวัฒน์เล่า
0: ใช่
1: ใช่ไหมเออว่าถ้าเราลงไปดูไอ้ว่าวิชาอะไรใครสอนแล้วเนื้อหาเป็นยังไงเนี่ย
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถูกเทรนผมก็ถูกเทรนมาโดยไอ้ที่เรียกว่า politicalอะไรอ่ะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองอ่ะพูดได้ง่ายเพราะเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมือง
1: เรื่อง power มันเป็นเรื่องผลประโยชน์กับเพื่อนนะ
0: ซึ่งเนี้ยก็เราก็จะของอาจารย์เนี้ยที่แกมีชื่ออะไรไม่รู้ที่สามีแกเป็นฝรั่งแล้วเขียนด้วยกันอะไรเงี้ยนะ
1: อาจารย์ผาสุก
0: อาจารย์ผาสุกอะไรเงี้ยก็จะเป็นสำนักนี้นะก็
1: ใช่
0: เป็นประวัติศาสตร์ไทยอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหม
1: การเมืองไทยสมัยกรุงเทพเนี้ยนะเล่มสำคัญ
0: ซึ่งอันนี้ผมเรียนว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยมองไปนะมองการเมืองไทยนะ
1: ใช่
0: นะก็อย่างเทงเนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนเขาก็ลั่นอิสระนะเพราะว่าตัวธนาธรอะไรก็เขาก็ไม่ได้เข้ามา
1: เหมือนถอยออกไป
0: อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมยิ่งไอ้ด็อกเตอร์อะไรนะเขาก็ไม่ได้เข้ามานะเขาก็เป็นคนวงนอกไปแหละนะหมายว่าแต่ก็ไปพูดวิจารณ์ข้างนอกใช่ไหมตอนนี้เทคเนี่ยมันก็เป็นคล้ายกับเด็กเทคอ่ะ
1: ใช่
0: โพสอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ก็ดูมีความเป็นเนิร์ดนะเนาะถ้าสมัยนี้คือเหมือนเนิร์ดคนหนึ่ง
0: คือไม่มีความเป็นนักการเมืองอ่ะคุณอาทิตย
1: ์โอ
0: ้คือนักการเมืองเนี่ยมันต้องฉวยโอกาสที่เข้าไปบริหารประเทศให้ได้ไง
1: อันนี้คือนิยามใช่ไหมคุณได้พูดมา

0: คือบอกว่าในเฟรมเนี้ยในเฟรมเนี้ยในโดยเฉพาะในการเมืองไทยด้วยนะเออ
1: คือคือการเมืองมันคือการเข้าสู่อำนาจใช่ไหม
0: ใช
1: ่ใช่ไหมในการเมืองทั่วๆไปเนี่ยก็คือทำยังไงแค่มึงไม่แตกกูก็ทำให้มึงแตกมึง
0: ถู
1: กรัฐบาลกูดื้อมึงก็ต้องพยายามให้มึงเนี่ยแตกกัน
0: คือมองอำนาจเป็นทรัพยากรแห่งการแย่งชิง
1: ใช่
0: อำนาจเนี่ยคือองค์ประธานของทรัพยากรแห่งการแย่งชิง
1: ไม่มีใครมานำไม่มีใครมาเสน
0: อ
1: แต่อันนี้คุณไปเสนอให้กับพรรคภูมิใจไทยให้คุณอนุทินเป็นนายกเขาเข้าอยู่ในอำนาจเขาก็จะเลือกตั้งเขาม
0: ันเหมือนทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสมการการเมืองปกติเขาคิดกันในช็อตนั้นนะถ้าเรามองกันนะ
1: คุณจะไปคิดเองว่าเลือกตั้งครั้งหน้ากูชนะแน่เหรอมันไม่เป็นบรรยัติยางใช่ป่ะคุณเริ่ม80อ่ะ80กูขึ้นมา150ครั้งหน้ากู210มันไม่ใช่
0: อันนี้ไงนี่ไงถ้าสมมุติถ้ามองในแง่นี้เนี่ยครั้งนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่ามีสมมุติฐานถ้าพูดแบบภาษาดักเกอร์คือว่าสมมุติฐานที่คุณมองมันตรงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงอ่ะแล้วเอาฐานนั้นมาใช้ในการตัดสินใจหรือเปล่าเออถ้ามันใช่เนี่ยมันก็ต้องน่ากลัวมาก
1: คือโลกนี้เนี่ยคุณไม่สามารถจะใช้ความเป็นไปแต่ละอย่างเนี่ยไปค่ะเขาเอันนี้หรือว่าสูตรคูณอะไรพวกนี้ไม่ได้นะฮะคืออ้าวถ้าเกิดคุณไม่มีคุณไม่เข้าไปคุมกระทรวงแล้วคุณเป็นพรรคใหญ่สุดอ่ะแล้วคุณอยู่ไปเลยอ่ะถึงตอนนี้ยังอยู่เลยใช่ป่ะ2ปีกว่าอันนั้นมัน2ปีนี่อีก2ปีจะมาโน่นกว่าจะจบมา70น่ะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมแล้วคุณก็คุมไปในกระทรวงมหาดไทยคุณก็คุมไปสิกระทรวงสาธารณสุขคุณก็สูงปฏิกระทรวงแรงงานใช่ไหมกระทรวงอะไรในคุณ150ไงใช่ไหมแต่คุณทำตัวเป็นแบบว่าเอ้ยเราไม่อยากจะเกลือกลั้วเดี๋ยวเราขึ้นเป็นพรรคเดียวดีกว่าคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะเป็นพรรคเดียวไม่มีทาง
0: หรืออะไรยิ่งมองย้อนไปตอนนั้นนะหมายถึงว่าในการเลือกตั้งครั้งที่2อ่ะครั้งนั้นนะก็จริงเอาก็จริงนะผมจำได้นะว่าตอนที่ชนะแล้วได้คะแนนเท่านั้นเนี่ยมันก็มีการวิเคราะห์หลายทางแล้วว่าองค์ประกอบของคะแนนมันน่าจะมาจากอะไรบ้างมันมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยของพรรคอื่นๆที่อาจจะเทมาทางนี้มีอะไรโอ้มันมีหลายอย่างอ่ะผมจำได้
1: คือพูดง่ายๆคือคุณไปชิงคะแนนมาจากพรรคเพื่อไทยอาศัยความเพรียงพร้ำพรรคเพื่อไทยที่ไม่ชัดเจนที่ว่าเอาลุงมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงใช่ไหมและไอ้4ปีเนี้ยคุณก็ต้องช่วงชิงขึ้นเป็นร่วมรัฐบาลให้ได้ไม่โดยไม่เป็นต้องเป็นนายกผมถามหน่อยทำไมคนเขาคิดว่าคุณชัดชาติเนี่ยจะขึ้นเป็นนายกในครั้งหน้าเพราะอะไรผมถามคำถามคุณนะเพราะอะไร
0: เพราะอะไร
1: เพราะแกบริหารในกทมโอเคไง
0: มันมีประจักษ์พยานมันมีประจักษ์พยานแล้วก็ยิ่งได้คะแนนรอบนี้ที่ลงมาเนี่ยผมว่าพอมาฟังย้อนหลังนะที่ให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าโจทย์แรกคืออาจารย์ชัดชาติถามทีมงานว่าเป็นไปได้ไหมถ้าจะลงรอบนี้มันต้องได้คะแนนมากกว่ารอบที่แล้วอ่ะเพราะถ้าพูดอย่างนี้นี่ยิ่งชัดเจนใหญ่ว่าไอเนี้ยมันการปักหมุดทางบันไดทางการเมืองไปสู่นี่
1: ทำไมงั้นแกก็ต้องล้างมือเลยเพราะว่าแกเป็นได้แค่สองสมัย
0: ใช่ผมคิดว่าพอยิ่งฟังโจทย์ที่พูดว่าประโยคแรกเนี่ยแกพูดว่าอะไรเนี่ยที่ออกสื่อเนี่ยโอ้โหมันยิ่งชัดว่ามีความคิดเรื่องนี้อยู่แม้ว่าแกจะยอมรับหรือไม่ยอมรับแล้วแต่นะ
1: ถามว่าชัดชาติเนี่ยเพอร์เฟกต์ไหมโนเรื่องคอร์รัปชันก็แก้ไม่ได้แก้ไปที
0: ่
1: ลุงคอสผมก็ไปออกช่องวันเนี่ยผมก็ช่องวันเนี่ยไปออกเนี่ยมีผู้สมัครผู้ว่าลูกน้องเต้มาออกเว้ย
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วผมก็วิจารณ์จนแบบ
0: จนแบบ
1: นี่ลูกน้องเต้เนี่ยคุณไม่เชื่อก็ช่างคุณอะไรเงี้ยออกอาการเหมือนปาราเดสอะเมื่อวานเนี้ยไอเนี้ยไอนักเตะอาร์เจนติน่าคนหนึ่งอะไอปาราเดสเนี่ยนะโอ้พอหลังเนี่ยมันโอ้โหกระชากคอเสื้อผักเผือกอะไรพวกเนี้ยนะแสดงความเถื่อนและถอยอะคืออาร์เจนติน่าเนี่ยเล่นตุกติกอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ฟังถ้าใครติดตามเนี่ย
0: ในบอส
1: ติดตามเนี่ยก็เล่นตุกติกอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเขาเป็นเจ้าภาพบอลโลก1978แล้วอ่ะนะแล้วคุณดูสมัยมาราโดน่าเข้าร่วม3ครั้งอ่ะนะ1986 1982 1986 1994ครั้งเนี่ย มาโดน่าคุณบุคลิกแกกันละกันใช้มือมั่งอะไรมั่งเสพยาอะไร1994มาโดน่านี่โดนต
0: ก
1: กลับ
0: นะมีอะไรใช่ไหม
1: ใช่ไหมก็นี่มาโดนเป็นอย่างนั้นน่ะเพียงแต่ว่าเมสซี่เนี่ยมันมาแผ่อิมเมจไง
0: โอ้เหมือนมาล้างใช่ไหมอันนี้มันล้างมาโดน่าเดิม
1: แต่เมสซี่นี่ต้องมองว่าเมสซี่เนี่ยโดยพูดง่ายทำไมนับบายเบิร์ดเกิดที่อาร์เจนตินาเนี่ยแกเป็นคนสเปนมากกว่านะ
0: ช
1: ีวิตที่เขาใช้อะไรตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเป็นสเปนมากกว่า
0: เข้าหลอมเข้าหลอมจริงๆอ่ะมัน
1: มันไม่ใช่อาร์เจนตินา
0: แต่ว่ามีที่ให้เคลมต้นกำเนิดชาติได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเจอต้นมาเจอทีมที
0: ่จริง
1: เป็นต้นกำเนิดแกที่สู้ไม่ไหวไงใช่ไห
0: ม
1: อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้ไงวะ
0: อะไรนะเออวะอ๋อที่คุณจะไปออกรายการเรื่องคุณจะ
1: ชาเนี่ยนะ
0: มีคนขึ
1: ้นเนี่ยมันก็เหมือนผมแย่ผมไม่เชื่อนะอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วลูกน้องเต้คนหนึ่งก็ไปเนี่ยไปที่ผับเกิดไฟไหม้แล้วคนตายอะไรเงี้ยมีลูกน้องเต้คนหนึ่งอ่ะเขาก็ไปโอบเป็นทุกอย่างแต่งตัวเหมือนทหารอะไรเงี้ยนะแล้วพวกเนี้ยอันนี้ลงสมัครสกกรุงเทพบินได้อะไรพวกเนี้ยนะอ่ะมาถึงตรงนี้ขออนุญาตพักสักครู่แล้วกันนะครับพักสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับคุณอาทิตย
0: ์ครับกสทช.ลงพื้นที่สระแก้วกวาดล้างเครือข่ายลักลอบนำอินเทอร์เน็ตให้เช่าในกัมพูชาขยายผลเตรียมดำเนินคดีประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะครับรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ร่วมกับกองกำลังบูรพากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยตามหมายค้นศาลจังหวัดสระแก้วจำนวน3จุดในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วขยายผลการจับกุมเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาพบการติดตั้งอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และระบบ VPN เพื่อเปิดให้เช่าบริการอินเทอร์เน็ตภายใน Galaxy Casino ประเทศกัมพูชาโดยมีการเรียกเก็บค่าบริการและจากการตรวจค้นทั้ง3จุดเมื่อวันที่20กรกฎาคมพบการลักลอบลากสายเคเบิล จากอาคารพาณิชย์3ชั้นหมู่

0: ที่7ตำบลป่าไร่จากตัวอาคารผ่านสายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ส่วนบุคคลส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศกัมพูชาตรวจสอบทางเทคนิคด้วยเครื่องวัดระยะความยาวสายของออปติกไฟเบอร์พบสายไฟเบอร์60คอจำนวน2เส้นและ24คอจำนวน1เส้นสามารถส่งข้อมูลได้ปริมาณที่เร็วและมากกว่าการใช้งานโดยปกติเพื่อให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตเชื่อได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์และสนับสนุนการปฏิบัติการของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบการประกอบกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2544เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดและนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปัจจุบันสำนักงานกสทช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปครับ
1: ต่อเลยครับ
0: ครับคุณรัฐ
1: มี PR ชิงเต่าอีกไงเชิญเลย
0: อ๋อนี่นะสำหรับใครที่อยากได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองนะครับนี่คือทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนที่รวมเรื่องดูงานธุรกิจนะกินวงเล็บ Lobster นะเที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษลงตัวที่สุดไฮไลท์ของทริปนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะเราไม่ได้พาไปไม่ได้แค่พาไปถ่ายรูปแล้วก็จบไปแต่เราจะพาท่านผู้ฟังนะฮะไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกและสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆเราจะพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนส์นะฮะยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออก160ประเทศนะไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกนะฮะดูว่าเห็นกับตาว่าโลกอนาคตเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วและที่สำคัญที่สุดนะฮะเรามีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษณณเมืองชิงเต่าอีกด้วยโอกาสสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะฮะเติมความรู้ฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันนะฮะไข่มุกแห่งทะเลเหลืองเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิลๆที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึก81ชั้นและภูเขาเสี่ยวหยูซานนะฮะชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360องศาเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์นะครับทั้งย่านปาต้ากวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลและย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจี้โมนะพลาดไม่ได้นะฮะไปโรงงานเบียร์ชิงเต่าไปเจอต้นตำรับระดับตำนานถึงที่นะแล้วก่อนจะกลับเนี่ยจะพาไปละลายซับให้จุใจที่ไปเหรียญพลาซ่าทริปคุ้มคุ้ม7วัน4คืนนะครับได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่และไอเดียธุรกิจใหม่ๆนะครับออกเดินทางวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะฮะ20ถึง26กันยายนนี้แต่ขอกระซิบดังๆนะฮะรับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นเพื่อให้ดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงและ Exclusive ที่สุดนะขอโปรแกรมทัวร์นะครับและสำรองที่นั่งได้เลยนะฮะที่ LINE @thinkingradio LINE มี @ข้างหน้านะฮะ @thinkingradio นะครับ
1: นายกเนี่ยไปจีนนะฮะแล้วก็ได้ดีลมา70,000 ล้านนะครับ
0: 70,000 ล้าน
1: ก็อาจารย์ปณิธานเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีเพจหมาเฝ้าบ้านเนี่ยเขาก็พูดถึงอาจารย์ปณิธานเนี่ยแกไปออกรายการนะฮะของคุณสมจิตนวเครือสุนทรเนี่ยนะก็ไปให้สัมภาษณ์แล้วก็ถอดเทปมาอาจารย์ปณิธานก็บอกว่าดีนิวยักษ์70,000 ล้านเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอก70,000 ล้านเนี่ยนะจากบริษัทยักษ์ใหญ่คุณดูก็ได้นะอยู่ในเพจผมนะอยู่ในโปรไฟล์ผมจากบริษัทยักษ์ใหญ่จีนที่เตรียมปักหมุดลงทุนในไทย

0: ว่า
1: ครับ
0: ไอ้ประเทศจีนเนี่ยมันไปลงทุนที่ไหนเนี่ยประเทศแย่หมดเลยนะ
1: โอ้ไม่ได้ไปเขาเรียกไม่ได้ไปสร้างไม่ได้ไป
0: ศรี
1: เขาเรียก
0: ลังกาปากีสถานหรือประเทศในแอฟริกาต่างๆอะไรพวกนี้คือมันแย่หมดเลยหรือไอ้เบลแอนด์โรดไปที่ไหนเนี่ยนะแล้วก็ไปให้
1: กู้เงินติดหนี้ติดหนี้เพิ่มขึ้น
0: นะก็คือประเทศนั้นก็ไม่มีเงินที่จะ
1: ชำระคืน
0: ทำไมอ่ะไอ้รถไฟไอ้ท่าเรือสร้างมาก็เอามาให้จีนใช้ประโยชน์แต่ว่าตัวเอง
1: ใช่มันเหมือนสร้างด้วยมุมมองของจีนนะสร้างด้วยมุมมองของจีน
0: ก็คือเหมือนจีนให้กู
1: ้แต่ใช้เงินไปใช้เงิน
0: ให้จีนใช้ประโยชน์
1: กู้ไป
0: แล้วก็พอไม่จ่ายเงินในจีนมันก็ยึดมันก็ไปใช้ประโยชน์เองอะไรพวกเนี้ยนะทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในญี่ปุ่นเนี่ยไอ้รัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญน้อยลงเห็นไหมทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวความคิดเนี่ยก็คือก็ยังไม่ได้ย้ายออกไปหมดหรอกนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตัวใหม่ๆเนี่ยญี่ปุ่นจะไม่ค่อยลงละก็มีบ้างอ่ะยังมีลงบ้างอะไรเงี้ยนะมัดดงมัดด้าอะไรเงี้ยก็ยังลงอยู่อะไรเงี้ยนะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ส่งเสียงเตือนมาละเรื่องของรถยนต์อะไรพวกเนี้ยใช่ไห
1: ม
0: ที่คุณไปเอา EV อะไรเข้ามาอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ไปดูแลญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยนะ
1: โอ้โหแล้วเอาเข้ามาด้วยเงื่อนไขที่มันแบบใช่ไหมเราเป็นคนเดิมเรามองแล้วเราจะให้รู้สึกยังไงดี
0: แต่ในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะออกไปแบบกบต้มไงใช่ไห
1: ม
0: คือหมายถึงว่าถ้าออกแบบกบกระโดดเนี่ยคือมันก็ออกไปแบบอเมริกาเลยไง
1: ย้ายแรงๆแล้วไวๆหักมุม
0: อเมริกาเนี่ยไอเอสโซกูทิ้งไอเชฟโรเลตทิ้งอะไรเนี่ยคือไม่คุ้มก็ออกไปเลย
1: สไตล์อเมริกันอย่างนี้นะ
0: แต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะออกกับกบต้มค่อยๆออกมาทีละนิดถึงเวลาก็เป็นไปเลยอะไรเงี้ยนะอย่างไอมอเตอร์ไซค์ EV เนี่ยมันก็เริ่มไปที่ไอเวียดนามแล้วอะไรพวกเนี้ยทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่าคือตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันคือมันแย่จนที่เรียกว่าเราจะขยับอะไรไม่ได้แหละนะถ้าดูฟังก็จะเห็นว่าในรอบ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยคนเนี่ยร้องกระจองงองแงมากเลยนะ
1: เรื่องเงินไทย
0: ในตัวไอ้เนี่ยบัตรคนจน
1: แห่งรัฐ
0: นะทีนี้ถามว่าทำไมรัฐบาลจะต้องเข้มข้นเรื่องจนไม่จริงอ่ะเห็นไห
1: ม
0: นะเฮ้ยมีเงินแล้วไงอันนี้มีเงิน
1: ก็คือฐานะทางการคลัง
0: คือพูดตรงๆก
1: ็คือการที่ต้องพึ่งพาฐานเสียงเนี่ยจะทำไงดี
0: คือถ้าเป็นบริษัทเนี่ยก็คือว่าก็ต้องเอาคนออกแล้วอ่ะก็ต้องปิดบิสซิเนสยูนิตแล้วอ่ะใช่ไห
1: ม
0: คือในระยะหลังเนี่ยพอ GDP มันโตน้อยและ GDP ที่โตเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนกินดีอยู่ดีด้วยนะคือโตน้อยแล้วมันไม่ได้ทำให้คนกินดีอยู่ดีด้วยนะครับ
1: ไปอยู่ที่ไหนบ้างการโตมันจะไปอยู่ที่ไหนบ้างแบบไหนยังไงอ
0: ีกจะบอกว่าเพราะอะไรสมมติว่าเนี่ยเราคุยกันว่าเรื่องไอ้ GDP เนี่ยที่มันโตปีละ 2% อะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็มันมาจากจีนไงจีนมันก็เอาของเข้ามาเต็มเลยแล้วมันก็มา
1: ในขอบเขตประเทศ GDP เนี่ยมันมองว่าในขอบเขตประเทศแต่ว่าของเราหรือเปล่าก็ไม่สนใจถ้า GDP นะแต่ว่าใน
0: ขอบเขตเราก็จะเห็นว่าพอเอาของจีนเข้ามาปุ๊บแล้วก็เราก็ซื้อของจีนมาใช้ด้วยเนี่ยคือตอนเนี้ยปีเนี้ยขาดดุลการค้าเนี่ยจากกับจีนเนี่ยประมาณ 2.2 ล้านล้านนะ
1: โอ้โห
0: คืออีก5ปีเนี่ยหรือไม่ถึง5ปีเนี่ยเราจะขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยเท่ากับงบประมาณประเทศไทยใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้พอจีนมันเอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มคือพูดง่ายๆคือโมเดลมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับญี่ปุ่นที่มันมาจ้างแรงงานมีการสร้างโรงงานคือโรงงานมันถ้าจะมาเนี่ยมันก็ไม่มีการคนเลยไงมันใช้เครื่องจักรใช่ไ
1: หมก็คือย้ายมาหมดยืมสถานที่และสิทธิประโยชน์บางอย่าง
0: ยืม
1: ท
0: ำดิน
1: เนี่ย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีในจูนเนี่ยไอ้คุณจูนเนี่ยที่แบบ
1: WHA
0: เพราะว่าจูนเนี่ยมันได้ประโยชน์ไง
1: เพราะเขาพอวายนิคมอุตสาหกรรมก็คือเขาเป็นแลนด์ลอร์ดในเซกเตอร์นี้เขาเป็นแลนด์ลอร์ดในเซกเตอร์นี้เพราะนั้นเถอะ
0: ซึ่งต่อไปถ้าไอ้จีนมันทำนิคมอุตสาหกรรมเองจะเถื่อนหรือไม่เถื่อนก็ตามเลยนะไอ้จูนก็จะลำบากละ
1: ใช่เพราะเราถือว่าลงมาไม่เป็นลูกค้าลงมาทำเอง
0: ซึ่งไม่นานเนี้ยมันจะมาทำเองแหละซึ่งตอนนี้เราก็เห็นมัน

0: มาทำเองแล้วใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์อย่างเดียวก็คือตอนนี้ที่ตอนนี้มันคือนิคมอุตสาหกรรมไงใช่ไห
1: ม
0: คืออย่างอื่นเนี่ยมันก็เอามาเองหมดแล้วมันมาเหมือนประกอบง่ายๆโดยไม่ต้องประกอบซับซ้อนด้วยไง
1: ถูกมันเหมือนมันเป็นโครงใหญ่ๆมาละแล้วมาประกอบหน้างานอีกเป็นเลยนะเป็นประเด็นไม่เท่าเดิมละ
0: มันยังประกอบง่ายเลยคือบางคนเห็นว่าไอ้โรงงานรถยนต์ยังเล็กกว่าโรงงานแอร์ไปได้ไงวะ
1: ใช่ไหม
0: ไม่ได้
1: มันกลายว่าใช้ชิ้นส่วนไม่กี่โมดูลละแม้ว่าชิ้นมันจะเยอะขึ้นนะแต่โมดูลมันน้อยลงอ่ะแล้วก็
0: แล้วมันก็ใช้ไอ้แขนหุ่นยนต์อะไรเงี้ยทำแล้วก็มีคนคุมแล้วก็เป็นคนจีนไงใช่ไหม
1: ก็คือใช้สิทธิประโยชน์นั่นแหละว่างั้นเถอะ
0: ใช่
1: เนี่ย
0: ใช่
1: เพราะว่าเรา
0: โรงงานมันก็ไม่ได้จ้างงานคนไทยมันก็ไม่ต้องเสียภาษีเพราะได้ BOI ใช่ไห
1: ม
0: แล้วเรามันก็นำข้าวของมันเข้ามาไอ้เนี้ยลงไอ้ของที่มันส่งออกนะแล้วเราก็โดนตราหน้าว่าเรามันโดนสวมสิทธิ์ไงมาแบบสวมสิทธิ์บางทีเอามาเลยอ่ะไม่ได้เอามาทำอะไรหรอกมาเพื่อจะสวมแล้วก็ส่งไปไงนะแล้วก็เนี่ยซื้อของใน Shopee Lazada อะไรอีกเนี่ย2.2 ล้านล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเริ่มขาดดุลชำระเงินแล้วนะนะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่าค่าเงินมันเริ่มอ่อนไปเรื่อยๆแล้วเห็นไหม
1: กระทบสปอง
0: แล้วไหมอันนี้นะต้องอ้องเดี๋ยวมึงไป3.7 3.8 4.10แล้วมึงก็พังเลยอ่ะ
1: เนี่ยมันมีแต่คนมองสั้นนะเนาะเห็นแต่ว่าผลได้จากไอ้เรื่องเฉพาะหน้าเนี่ยในแง่นี้อย่างเดียว
0: ทีนี้ท่านผู้ฟังก็ไปดูองค์ประกอบของ GDP สิใช่ไห
1: ม
0: ไอ้ GDP เนี่ยมันมา import export ใช่ไหมคือส่งออกใช่ไห
1: ม
0: ซึ่งก็รู้แล้วว่าส่งออกมันเราไม่ได้ประโยชน์ไม่มีการจ้างงานนะแล้วก็เราจะโดนตราหน้าโดยเจอ301ด้วยนะ
1: ซึ่งไอ้เรื่องนี้จริงๆมันก็เป็นมาตั้งแต่ญี่ปุ่นลงทุนอะไรลงทุนแต่ว่านี่มันชัดเจนกว่าว่าตัวเลขส่งออกเนี่ยมันแทบไม่เหลือใน
0: คือเมื่อก่อนนะมันยังมีการจ้างงานมีการทำซัพพลายเชนมันไม่มีการถ่ายทอดอะไรก็จริงใช่ไหมแต่ตอนนี้แม้
1: นั่นก็คือได้น้อยแล้วนะใช่ไหมนั่นก็คือถือว่าไม่ได้เยอะแล้วแต่ว่าก็คือเทียบกับปัจจุบันแล้วนี่ก็ได้เยอะกว่าเยอะ
0: ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะแล้วก็ส่งสินค้าจีนอะไรเข้ามาอะไรพวกเนี้ยนะ 2.2 ล้านล้านนึงบ้าเปล่าประเทศเดียวอ่ะนะแล้วก็ไอตัวไอการใช้จ่ายประชาชนเนี่ยไม่ต้องพูดไม่มีปัญญาจะใช้อยู่แล้ว
1: 80%
0: ที่เอาง่ายๆนะผมเนี่ยนะขนาดผมเนี่ยได้ไอแล้วคุณดูไปกู้เงินมาแล้วก็60 40หมดไปเลย 200,000 เนี่ย
1: มันวนเนี่ยนี่มันวนใช่ว่าดึงอนาคตดึงอนาคตจนไม่รู้จะดึงไงละ
0: แล้วผมเนี่ยได้นี่มานะผมเนี่ยเดือนนี้นะผมจ่ายแค่ล้านเดียวเองนะผมซื้อผลไม้อยู่ร้านหนึ่งที่ร้านหนึ่งร้านเดียวอะร้านหนึ่งอะร้านค้าเนี่ยร้านค้าเดียวผมซื้อผลไม้เนี่ยอาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ยผมใช้แค่นี้นะร้านอื่นผมไม่ใช้เลยนะผมเหลืออีก202 บาทเอง
1: นี่ไงอ่ะพอพ้นเดือนแรกๆไปเราจะปรับยุทธศาสตร์การใช้เหมือนกันนะ
0: ผมจะไม่ใช้ละไม่งั้นผมเหลือใช้ประมาณ 3-4 วันหมดอะไรพวกนี้
1: คุณเห็นว่าจะชี้ว่ามันการกระจายจะไปถึงสักกี่คนเชียวใช่ปะ
0: ไม่ผมกำลังบอกว่าไอ้การใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยมันก็มีปัญหาไงผมยกตัวอย่างเช่นผมคุยกับเจ๊จงเนี่ยนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมถามเจ๊จงว่าเฮ้ยเจ๊จงที่เจ๊จงโพสต์เรื่องไอ้เนี้ยนะไอ้เศรษฐกิจไม่ด
1: ี
0: เงียบเนี่ยแกโพสต์เนี่ยเหมือนกับว่าไม่อยากให้ตัวเองเด่นหรือเปล่า
1: โอ้
0: แกแปลว่ากูขายดีอย่างเดียวเลย
1: ขายว่าคอไปคนอื่น
0: แกก็บอกว่าเออมันเงียบจริงผมบอกมันเงียบเนี่ยเพราะว่าเจ๊จงเนี่ยไม่เข้า60-40หรือเปล่า
1: เออ
0: นะคือว่าบุรีจงขาย31 บาทที่ร้านแล้วก็39 บาทในห้างอะไรเงี้ยนะทีนี้ถ้าเกิดว่า60-40เนี่ยคนอื่นเขา40 บาทเมื่อว่าใครคนอื่นขาย40-50เนี่ย
1: เขาก็จ่ายแพ้อยู่ดีเราแพ้เรื่องราคาอยู่ดีแบบนั้น
0: จงจะจงก็แพงไง
1: ในช่วงที่เทียบกับแบบนั้นนะ
0: จงบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่
1: เวลา
0: เวลานะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่เราทุกคนรอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็ค Shockmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shockmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูลนะครับสวัสดีครับอ่ะผมลืมดึงคุณอาทิตย์เข้าเวที
3: ครับผม
2: ลืมสวัสดีแล้วก็แล้วกันนะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ก็เมื่อวานนี้ทิ้งท้ายเอาไว้เรื่องของ
3: โอ้สำคัญ
2: ตอนนี้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเงียบนะคือผมพูดแบบไปกินวิตามินอินเดอะมายเลยแล้วกันนะว่าเราถูกจีนกินกลืนนะครับคือจีนเนี่ยอยู่ในกระบวนการที่เรียกว่ากำลังจะกลืนประเทศไทยอยู่นะครับแล้วก็จีนเนี่ยไม่ได้ทำแบบนี้กับประเทศไทยประเทศเดียวจีนเนี่ยทำแบบนี้กับประเทศอื่นเนี่ยหลายประเทศนะซึ่งมีสองของแบบนะครับคือประเทศแบบนี้คือหนึ่งคือเป็นไคลแอนสเตทก็คือยอมเป็นลูกน้องเลยนะอย่างบางประเทศที่ผมขอไม่เอ่ยนามนะแล้วก็บางประเทศเนี่ยไม่ได้ยอมแต่ว่าในทางเศรษฐกิจนี่ถูกกลืนนะครับไทยเนี่ยเป็น
3: โดยปริยาย
2: นะคือเราไม่ได้เป็นไคลแอนสเตทของจีนแต่ว่าโดยตัวนโยบายเนี่ย
3: การพึ่งพิงเศรษฐกิจ
2: ไปหงอกับจีนเยอะนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือคุณจะขยับไม่ได้เลยเพราะกลัวจีนเช่นไม่ส่งนักท่องเที่ยวมาอะไรทำนองเนี้ยนะซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นเกาหลีไอออสเตรเลียเนี่ยมันไม่กลัวเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยคือมันประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันกระจายใช่ไหมหรือว่าอย่างกรณีฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็ไม่กลัวเพราะมันถือมันเทคด้านอเมริกาเลยเราเนี่ยในแง่ของทหารเนี่ยเรายังสนิทกับอเมริกาอยู
3: ่
2: แต่เราก็เชื่อว่าจีนนะ
3: ครับ
2: อะไรเงี้ยแล้วก็ซึ่งอเมริกาก็ไม่ได้เทคซีเรียสแต่นะแต่ว่าถ้าเป็นนาโต้เงี้ยกรณีตุรกีเนี่ยเขาแบนเลยนะไม่ขายอาวุธระดับสูงให้เลยอ่ะไปซื้ออาวุธไอ้ต่อต้านอากาศยานของรัสเซียนะซึ่งนาโต้มันตั้งขึ้นมาเพื่อต้านรัสเซียอยู่แล้วไงมันเป็นทรยศอ่ะใช่ไหม
3: แต่ตรงนั้นมันเขาได้คุยที่ข้อกว่าประเด็นมันคุยที่ข้อกว่า
2: ทีนี้พอไอ้เนี่ยพอรัฐไทยเนี่ยไปอ่อนน้อมอ่ะเหมือนในสมัยก่อนก็ต้องไปส่งเครื่องราชบัณฑาการอะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: แล้วก็เอาสำเภาเข้าไปนะประจำทุกๆปีสองปี
2: ว่าพวกนั้นมันก็ยังไม่ได้มาคืนเราไงในสมัยที่เราจิ้มทองอะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: แต่ตอนนี้มันกำลังคืนเราใช่ไห
3: ม
2: แต่ตอนนี้เวลาคืนเราเนี่ยเราก็ต้องพยายามไม่ให้ถูกคืนแต่วันนี้รัฐไทยเนี่ยเหมือนกับว่ายินดีที่จะให้คืนไงทีนี้ผลมันเป็นยังไงแต่ผลมันก็จะเห็นแล้วว่าคือตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยเอาเราง่ายในแง่งบประมาณเนี่ยนะครับพอเราดูเรื่อง GDP เนี่ยนะนะครับ GDP นี่4ตัวนะเมื่อก่อนเนี่ยส่งออกเนี่ยมัน
3: เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อน
2: ส่งออกโตเนี่ยเราก็โตด้วยใช่ไห
3: ม
2: แต่นี้ส่งออกโตเนี่ยเราไม่โตส่งออกโตนะฮะเมื่อปีที่แล้วก็โตแม้กระทั่งปีนี้ก็โตนะแต่เราไม่โต
3: คือ
2: เศรษฐกิจแย
3: ่
2: คือแย่เลยนะครับแล้วก็เก็บเงินเก็บทองอะไรสะสมภาษีอะไรก็ไม่ได้เยอะนะภาษีไม่ได้ขึ้นมันนานแล้วนะก็เศรษฐกิจมันไม่โตไม่ต้องออกโตมันต้องเก็บภาษีได้สิวะจริงอ่ะ
3: อ
2: ันนี้ไอ้พวกที่เราเก็บภาษีไม่ได้เพราะให้ BOI มันไง
3: มีสิทธิประโยชน์แล้ว
2: ให้ BOI ผมเคยคุยกับคน BOI เขาบอกบางจานรู้ไว้ว่า40ปีบางทีเราแม่งยังไม่ได้ไปจากมันเลยอ่ะเดี๋ยวไปขอใหม่อยู่เนี่ยใช่ไหม
3: ใช่ไหมต้องไปดูประวัติการก่อตั้งดูเส้นทางดูอะไรแบบเนี้ยว่ามันเป็นเครื่องมือยังไงวิธีคิดแบบไหน
2: คือเมื่อก่อนให้ BOI มันยังจะจ้างงานเนี่ยดีมันไม่ได้จ้างไงมันก็เอาของมันมาเองแล้วมันก็ไอ้ใช้คนน้อยคนที่ใช้น้อยก็จะใช้คนของมันอีกอ่ะใช่ไห
3: ม
2: เอาของอะไรมันขนมาเพราะมันถูกไงจีน
3: ใช่ไหมอำนาจการต่อรองพอมันไม่เข้มแข็งในเล่นเกมนี้ลำบากBOI อ่ะ
2: ทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือการลงทุนจากรัฐมันไปลงทุนอะไรล่ะ
3: คุณโอ้แค่ภาระผูกพันประจำภาระเร็วนี้น
2: ะ 70% นี่คุณก็เป็นเงินเดือนแล้ว20% นี่คุณก็จ่ายนี่เงินกู้แล้วคุณเหลือไม่ถึง 10% มาลงทุนแล้วลงทุนก็ต้องกู้มานี่ก็เต 64ไง
3: ใช่ไหมแล้วลงเป็นแบบกิจกรรมประเภทไหนลงทุนคุณภาพขนาดไหนอะไรอย่างอีกนะถ้าต้องไปดูรายละเอียดอีกอ่ะแค่แต่ตัวเลขอย่างเดียว
2: ลงก็ติดรังการตัวนั้นรูปอะไรเงี้ยมันก็ของจีนดีไงใช่ไหม
3: คน
2: นี้ก็คือ
3: เห็นเส้นเห็นสายข้างในอยู่หมด
2: การลงทุนจากภาครัฐนี่แทบจะไม่มีก็สร้างถนนตั้งตึกมันก็จ้างจีนอะไรพวกนี้ตึกถล่มอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมเหล็กเส้นอะไรพวกนี้นะคือเราอะกลายเป็นจะสิ้นอธิปไตยทางเศรษฐกิจละใช่ไห
3: ม
2: ทีนี้ถ้าเราไปดู GDP ตัวหนึ่งมาจากไหนล่ะ
3: อ
2: ีกสองตัวมาจากไหนล่ะ
3: การลงทุนเอกชนเหรอ
2: ลงทุนเอกชนอยู่ลงตรงไหนอะก็ดูดิว่าเอกชนมันมาลงมาล่ะ foreign direct investment น่ะมันเห็นหมดแล้วไอ้จีนเราก็พูดไปแล้วมันลงปะปะหมอคางดำไง ลงมาก็เนี่ยเป็นทุนเทาบ้างไอ้ทุนจริงก็เข้ามาพวกของมาขายมาสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็มากินเราอ่ะนะไอ้ 3-4 ตัวเราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหม
3: แล้วถ้าผมไม่ผิดแล้วถ้าดูในรถอย่างบริษัทเอกชนน่ะถ้าสัก10ปีหลังมาเนี้ยถ้าเวลาเขาเลือกได้ส่วนใหญ่บางทีถอนในประเทศไปลงในภูมิภาคในบางประเทศที่เติบโตอะไรพวกเนี้ยเราก็เห็นมูฟแบบ
2: ลงพวกไหนก็ไปเวียดนามก็ไปอินโดอะไรพวกนี
3: ้ใช่ไหม
2: ตลาด2ประเทศเนี้ยมัน2ประเทศเนี้ยตลาดมันใหญ่แล้วก็คนมันอายุน้อยมันก็ต้องการบริโภคด้วยใช่ไหมแล้วมันก็ปรับ
3: ขากำลังเติบโตขาขึ้นนะ
2: อย่างเวียดนามเนี้ยมันก็เวียดนามมันก็คอร์รัปชันน้อยของเราเนี่ยโอ้โหนะฮะเรา
3: ดูไม่นับประเด็นนี้อีกอ่ะ
2: เมื่อเราดูนั่นเองเงินเดือนก็น้อยคือต่อไปเนี่ยไอเงินเดือนเนี่ยจะขึ้นไม่ได้แล้วแล้วก็ไอสวัสดิการไอบำรุงบำนาญอะไรเงี้ยก็เผื่อจะต้องลดนะไม่งั้นประเทศมันถังแตกเห็นไหมคุณดูกรณีบัตรคนจนอย่างเงี้ยเหลือ9ล้านอย่างเงี้ย
3: อ
2: ันนี้มันก็จะท้อให้เห็นว่าเงินรัฐเนี่ยมันไม่มีแล้วนะคือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นรัฐสวัสดิการย่อมๆใช่ไหมก็คนแก่ก็ได้อันนั้นได้คุณพิการได้นู้นอันนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้หมายถึงว่าคนมัน GDP มันไม่โตไงประเทศมันก็แก่พอแก่เนี่ยก็เหมือนคนแก
3: ่ใช้เยอะใช่ไหมมันต้องใช้เยอะได้น้อยใช้ซักเก็บน้อยใช้เยอะเก็บน้อยใช้เยอะไปเรื่อยๆ
2: เดี๋ยวผมก็จะบอกว่าตอนนี้คนอายุน้อยเนี่ยสุขภาพก็แย่ลงใช่ไหมอย่างกรณีไอ้ตัวสามีของครูสายเนี่ยใช่ไหมที่ว่าเขาโอ้โหเขาปวดแน่นอกร้าวไปถึงไหล่แล้วก็เหงื่อแต่อันนี้มันชัดเจนเลยนะเขาไปกดไปดูโรงพยาบาลต่างๆกันได้ว่าโรคหัวใจอันนี้คือโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจอันเนี้ยอาจจะ
3: อาการมันชัดเจนมากๆ
2: เจนเลยอันเนี้ยนะคือไม่ต้องไปถาม AI เลยไปถามเลยเรื่องหัวใจเนี่ยอาการนี้ชัดเจนเลยแล้วคุณถาม AI เงี้ยมันก็จะบอกแล้วว่ามันจะต้อง
3: ยังไง
2: ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไอ้หมออายุ72โรงพยาบาลคามิเลียนเนี่ยคามิเลียนนี่ไม่รู้เป็นโรงพยาบาลของศาสนาหรือเปล่าใช่มั้ยที่ราชบุรีบ้านโป่งเนี่ยนะนี่ก็เป็นโรงพยาบาลดีนะไอ้คามิเลียนเนี่ยนะก็อายุ12ก็ปฏิเสธนะคือไอ้หมอคนนี้ผมเข้าใจว่ามันก็เป็นคนรุ่นเก่าไงพอเป็นหมอรุ่นเก่ามันคิดว่าเฮ้ยคนเป็นโรคหัวใจนี่31นี่มันไม่น่าเป็นนะใช่ไห
3: ม
2: แต่ถ้าดูฟังสังเกตไหมว่าหลังฉีดวัคซีนโควิดมาเนี่ยนะเนี่ยคนตายที่อายุน้อยเต็มเลยอ่ะนี่เราเห็นในเฟซบุ๊กอ่ะใช่ไหมเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแต่เฟซบุ๊กมันมีตั้ง15ปีแล้วนะ
3: ม
2: ันก็ไม่ได้มีคนตายเยอะขนาดนี้นะเนี่ยเดี๋ยวตายนะก็แปลว่าตอนนี้โรคภัยไข้หลักคือไอ้พอวัคซีนมันฉีดเข้าไปเนี่ยมันไม่รู้ไปเปลี่ยนโมเลกุล DNA อะไรหรือเปล่าไงใช่ไหม
3: เพราะว่าเรายิ่งเป็นการเขาเรียกรับวัคซีนในช่วงที่มันเร่งด่วนอะที่เราต้องตัดสินใจว่างั้นเถอะมันก็ต้องแลกมันความเสี่ยงมันยังไงมันก็ต้องสูงอยู่แล้ว
2: มันมีความเสี่ยงคือไม่รับวัคซีนเนี่ยเสี่ยงกว่ารับวัคซีนใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่นานทีนั้นมันต้องตัดสินใจว่าเอาไง
2: แต่ตอนนี้พอคุณรับวัคซีนปุ๊บเนี่ยคุณต้องปฏิบัติตัวเนี่ยให้มันเป๊ะเหมือนเรียนศึกษาเลยอ่ะ
3: โอ้แล้วคิดว่ามันอาจจะมีประเด็นต่อบางตรงนี้เพิ่มขึ้นใช่ป่ะก็คือเราก็ต้องยิ่งทำให้มันดีขึ้นเพื่อลดทอนความเสี่ยงตรงนี้
2: เหมือนเวลาคุณขับรถนะคุณต้องขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรเป๊ะเลยห้ามแซงในเส้นทึบไอ้ที่ห้ามเลี้ยวก็ห้ามเลี้ยวอะไรพวกนี้คือมึงออกนอกไม่ได้ แต่ก็ได้อะไรเงี้ยถ้าคนแบบนั้นพูดได้งั้นคือคนถ้ากินอาหารเนี่ย
3: อย่างดี
2: ไขมันเลวเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่กำหนดคือหมายถึงว่าวันหนึ่งกินสักมื้อหนึ่งที่ไขมันเยอะก็ได้ไม่ใช่กิน 3-4 มื้ออะไรอย่างนี้นะกินสักอาทิตย์อะไรอย่างนี้กินขาหมูเสร็จกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เสร็จมันไปกินส้มตำส้มตำเสร็จอะไรพวกนี้กินทุกมื้อเนี่ยคือทำลายมึง
3: ไม่ไหวแต่ฉันอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
2: ใช่ไหมเหมือนในหนังสือไอ้นี่หนังสือเกี่ยวกับเรื่องนิวทริชั่นเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรแล้วเหมือนเราเคาะไอ้เคาะข่าวอ่ะเคาะไปทีนึงไม่ใช่มันเคาะแม่งทั้งวันเลยเนี่ยเคาพังอะไรจริงอ่ะ
3: อันนั้นมันละเอียดไม่ต้องสุกตอ
2: นนี้นะมื้อนึงสักมื้อนึงที่มันมีปริมาณโซเดียมเยอะหน่อยหรืออะไรเนี่ยแต่ไม่ได้ว่าทุกมื้อแต่ทุกมื้อกินแบบนี้มันไม่ได
3: ้คอนโทรลบริหารน่ะนะบริหารหน่อย
2: คือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็กินแบบนี้มันก็จะปรากฏอาการนี่ก็50อะไรพวกนี้ใช่ไห
3: ม
2: แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเกิดตอนนี้เลยเว้ยเอามามึงนอนดึกอะไรเงี้ยมึงนอนดึกมึงก็ดึกไปเลยหรือนอนดึกแล้วมึงนอนไม่ครบอีกดึกแล้วมึงครบก็ยังโอเคอาจจะตื่นมาไม่เฟสแต่มึงดึกแล้วมึงไม่ครบอีกแล้วมึงกินอาหารแย
3: ่อีก
2: ไม่ออกกำลังกายอีกคือเมื่อก่อนมันก็ยังไม่ตายไงเพราะว่าตอนหลังเนี่ย
3: ผมว่าเทคโนโลยีเอ่ยวัฒนธรรมการบริโภคแบบใหม่ๆอ่ะที่มันเอื้อนะที่เราสั่งกินของอะไรมาถึงบ้านเสิร์ฟง่ายไอ้สะดวกซื้อพวกนี้ก็จะมีของที่เอาใจปากมากขึ้นน่ะมันก็เพิ่มความเสี่ยงถ้าเราไม่ระวังอยู่แล้วนะ
2: อันนี้ก็มาก่อนก็ไม่เป็นไรไงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้วัคซีนเนี่ยมันจะเป็นผลหรือเปล่าแต่ผมก็บอกเลยว่าคนรู้จักเนี่ยหลังเทคไป15วันเท่านั้นนะแอดมิดเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีเยอะอะไรพวกนี้ใช่ไห
3: ม
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างกรณีบางวัคซีนเนี่ยสำหรับคนอายุน้อยเนี่ยทำให้เกิดลิ่มเงี้ยนะลิ่มเลือดอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นแล้วเพราะว่าไอตัววัคซีนเนี่ยเขาเอาต้นแบบมาจากคนอายุมากเพราะคนอายุมากตายเยอะตอนนี้คนอายุน้อยเนี่ยเขาก็ไม่ได้คอนเซิร์นมากก็เกิดลิ่มบางตัวอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้หมอเนี่ยมันก็เอ้ยเมื่อก่อนนี้มันไม่เป็นนี่สามเบ็ดมันไม่น่าจะเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: ก็เป็นไปได้อยู่ในพาราดาม
2: แบบเดิมเพราะมันเป็นประกันสังคมด้วยเปล่าคุณลองมีประกันแบบเป็น
3: หลาย
2: แสน
3: แบบ
2: เ
3: ดิมใช่ไหมมีกำลัง
2: ทรัพย์
3: ม
2: ีประกันทีละล้านไงไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาจับตรวจนิดหน่อยเท่านั้นนะมึงแค่ปวดหัวแต่ก็ตรวจจนคุณเป็นโรคโน้นโรคนี้ใช่ไหม
3: ตรวจจนฟรุน
2: ใช่ไหมแล้วคุณยื่น30บาทที่เขาว่าให้ยาเม็ดนึงแล้วก็ไล่กลับอะไรพวกนี้ไงก
3: ็มันเรื่องนี้ต้องยอมรับนะต้องยอมรับนะเพราะโรงพยาบาลมีความเป็นธุรกิจมากขึ้นทุกวันเนี่ยมัน
2: ไม่ใช่โรงพยาบาลรัฐด้วยรัฐมองรัฐก็ด้วยมันจะไอ้นั่นล็อกเพราะว่ารัฐเขาได้30บาทเขาได้งบมาเหมาไง
3: ก็จำกัดนะเหมือนกินบุฟเฟ่ต์นะ
2: คุณมากันเยอะๆนี่เขาก็เจ๊งอะสิ
3: เขาต้องบริหารเอาเท่าที่มัน
2: ปตช.มันเจ๊งอยู่เห็นเปล่าใช่ไหมตอนนี้มันก็มีสสสก็มาเตือนไอ้จะบริโภคไอ้หวานนะมันก็ไม่เชื่อกันไง
3: สู้โฆษณาและสู้ค้าปลีกสินค้าที่มันยั่วยวนเราไม่ได้หรอก
2: เนี่ยคุณกินส้มตำเงี้ยโอ้โหกินไปแย่เลยนะตายเลยนะส้มตำเนี่ยกินแล้วตายได้นะคุณดูน้ำหรือน้ำส้มถ้าคุณส้มตำโดยคุณไม่ใส่น้ำมาได้
3: มีอะไรบ้างอ่ะต้องมาวิเคราะห์ดิว่าน้ำต้มตำมันเขาใส่อะไรบ้าง
2: เหมือนถ้าดูฟังไปกินสลัดอ่ะแล้วราดน้ำไม่ได้ตายเพราะผักนะ
3: ครีมสลัด
2: อาจจะตายก็ได้นะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ผักปลอดสารพิษอ่ะถ้าตายเร็วนี่ตายเพราะน้ำนะบอกเลยนะ
3: ไอ้ร้านสลัดใส่อร่อยนะ
2: ไอ้ร้านสลัดที่มันขายแพงโอ้กระจูเนี่ยคนก็ไม่กินแล้วนะแพงด้วยแล้วเดี๋ยวเนี่ยคนพูดไปเลยว่าน้ำสลัดมีปัญหาน้ำสลัดมีปัญหาคนจะไม่กินสลัดแล้วนะคนไม่รู้ไงเป็นภาพลวงตาแต่เวลาหมดแล้วช่วงนี้เดี๋ยวคุณอาทิตย์อยู่อาจารย์ธนพรต่อแล้วกันนะ
3: ครับ
2: โอเคครับ
3: ครับพักครู่ครับ
4: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
5: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
8: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับอาจารย์ครับพบกับอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐานะครับ
9: สวัสดีค่ะทุกวันพุธนะคะเราก็จะมาพูดถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราได้เรียนรู้จากหนังสือที่เราอ่านเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาตนเองนะคะคือการพัฒนาตนเองถ้ามองง่ายๆเนาะฉันวันนี้ต้องเก่งกว่าฉันคนเมื่อวานต้องดีกว่าฉันคนเมื่อวานอาจจะไม่ได้เก่งกว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยฉลาดกว่ารู้อะไรมากกว่าตระหนักถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่าคนเมื่อวานเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองส่วนจะพัฒนาได้แค่ไหนนะคะก็แล้วแต่ว่าวันไหนเราเขาเรียกอะไรเราติดลมไปทางไหนมันก็จะพัฒนาไปทางนั้นบางทีก็พัฒนามากบางทีก็พัฒนาน้อยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราเชื่อว่ามันมีการพัฒนาเกิดขึ้นแน่นอนนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะพัฒนาก็คือเราจะพัฒนาสิ่งที่เงินซื้อไม่ได
8: ้นี่
9: นะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นตนจะต้องเป็นผู้ทำเท่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่จะทำให้เราดีขึ้นนี้เงินซื้อไม่ได้มาจากหนังสือฉบับขายดีนิวยอร์กไทมส์เบสเซลเลอร์ของโรบินชามา The Wealth Money Can't Buy นะคะเขาก็แบ่งออกเป็น8หมวดนะคะ8หมวดนี้มีเงินซะ1หมวดนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่า Money Can't Buy เนี่ยมันจริงๆในชีวิตเราต้องมีเงินแหละ0บาทนะถ้า0บาทแต่มีเครดิตอ่ะไม่แน่เดี๋ยวมันอาจจะมีมาก็ได้เนาะมันก็จะมีอีก7เสานะถ้าเรามองมันเป็นเสาหรือเป็นองค์ประกอบรวมเนี่ย1อันเป็นเรื่องของเงินแต่ว่าอันนึงที่ชามาเปิดฉากมาก็คือว่าสิ่งนึงที่เงินซื้อไม่ได้ข้อที่1ก็คือการเติบโตซึ่งการเติบโตในที่นี้หมายถึงเราพัฒนาตัวเองนิสัยในการพัฒนาตัวเองที่ทำให้เราเติบโตขึ้นนะเราดีขึ้นกว่าตัวเองคนเมื่อวาน
8: ครับ
9: เพราะว่านิสัยหลักสูตรพัฒนาตัวเองมีมากแต่นิสัยที่อยากจะทำให้ตัวเองดีขึ้นจะเสริมให้หลักสูตรที่เราเอาเงินไปซื้อเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆลึกซึ้งขึ้นมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า learning นะEducation กับ Learning ต่างกัน
8: ยังไงครับมันต่างกัน
9: Education เป็นกระบวนการเป็น process เป็นสิ่งที่ต้องโปรแกรมเช่นว่าถ้าเราจะเขียนประโยคได้เราต้องท่องกอไก่ก่อนพอกอไก่เสร็จเราต้องเข้าใจสระทั้งหมด21รูป32เสียงอะไรนี่ก่อน
8: ดูเหมือนเป็นขั้นเป็นตอน
9: เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เราถึงจะเริ่มสะกดได้อย่าพูดถึงเขียนกรแปดนะยังไม่ได้นะถ้าใครจำได้ก็กออากาขออาคาขออาคาก็ว่าไปเพื่อจะเข้าใจว่าโครงสร้างของประโยคในการเอาแต่ละองค์ประกอบมารวมกันแล้วมันเกิดเป็นคำหรือความหมายว่าอย่างไรกว่าจะเขียนกรแปดอ่ะอาจารย์ว่าน่าจะสักปฐมปลายนะถ้าจำได้นะป.4นี่ยังไม่น่าป.4ป.5ป.6เนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวเองสามารถเขียนกรแปดได้หรือยังเพราะก็จะจำได้ว่ากว่าเราจะเขียนกรแปดแล้วเราเข้าใจความคำคล้องจองเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยเขาก็ให้ท่องกรอนอ่ะ
8: มันก็ต้องมีต้นแบบก่อนเนาะ
9: เ
8: หมือนดนตรีจะเล่นเพลงก็จะต้องเรียนอะไรก่อนจะประพันธ์ได้ก็ต้องเรียน
9: เรียนโน้ตเน
8: า
9: ะ
8: เพลงอื่นก่อนกับว่าหน้าตาเป็นยังไง
9: ซึ่งจริงๆเรียนโน้ตนี่มันแปลกมากนะมันก็มีแค่โดเรมีฟาซอลแต่ทำไมมันถึงมีเพลงที่ไม่ซ้ำกันได้เป็นหลายล้านเพลงในโลกทั้งๆที่จริงๆแล้วโน้ตมันมีอยู่แค่เนี้ย
8: ไม
9: ่ได้มีอะไรพิสดารเลยดังนั้นเนี่ยจึงบอกว่า education มันจะต้องถูกโปรแกรมแล้วมันก็จะต้องมีสเต็ปของการเรียนรู้ของมันเหมือนกับที่ ถ้ามองในมุมมองอาจารย์มหาวิทยาลัยเนาะหลายครั้งที่เราบอกว่าเอ้ยไม่เห็นต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยเลยเรียนแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยสู้เราเรียนเจาะไปเลยดีกว่าว่าเราอยากรู้เรื่องนี้เราก็ไปเรียนหลักสูตรเข้มข้นที่ไม่จำเป็นต้องมาเอาปริญญาเพื่อไปตรงนั้นมันมีทั้งใช่และไม่ใช่เพราะการเรียนบางอย่างมันเจาะไม่ได้แบบนั้นมันเจาะเช่นว่าเออถ้าเป็นหลักการทำหนังหลักการเป็นอินฟลูหลักการเป็นติ๊กต็อกใช่ก็คุณไปได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณจะเขียนบทสักเรื่องหนึ่งหรือเขียนข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีหลักของหลักการเขียนข่าวอยู
3: ่โ
9: อ้นะแล้วมันก็จะต้องฝึกแล้วมันก็จะต้องมีขั้นตอนว่าอันนี้เป็นเขียนข่าวแบบเบสิกอันนี้เขียนเป็น investigative news เชิงสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆนั่นนะคืออย่างเนี้ยคุณจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า education แต่ถ้าจะเขียนธรรมดาเฉยๆเขียนบทความเขียนข่าวปกติเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าไม่จำเป็นใช้เจาะหลักสูตรได้ไปอบรมไปสัมมนาเนี่ยได้นะแล้วก็ learning ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากรู้ในชีวิตประจำวันเราสามารถเรียนรู้ได้หรือบางทีเราเรียนรู้ด้วยประสบการณ์เนาะเราวิ่งแล้วหกล้มสิ่งที่เรา learn ก็คือเจ็บถลอก
3: เป็นไงล
9: ่
3: ะ
9: เป็นไงล่ะเดินไม่ดีไม่ระวัง
3: มันหายเป็นยังไงแผลมันจะค่อยๆดีขึ้นเนี่ย
9: นะอันนี้ก็เป็น learning ที่คุณอาทิตย์พูดถึงว่าเอ้ยแบบ self direct learning มันก็คือไอ้ learning แบบที่เราคิดว่าเราอยากรู้อะไรเราก็ไปเจาะบางอย่างไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็ได้นะเช่นสมมติว่าหลักการขายนะ
3: คร
9: ับ หลายๆคนเนี่ยสามารถเป็นนักขายได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนวิชามาร์เก็ตติ้งหรืออะไรที่มันแบบระดับปริญญาตรีก็ได้นะแต่ว่าบางอย่างเช่นหลักการตลาดเนี่ยมันก็มีเนาะหรือบัญชีเอาบัญชีแล้วกันหรือวิศวะเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ๆไปเลิร์นนิ่งแล้วคำนวณแล้วจะมาคำนวณตึกหรืออาคารหรืออะไรอย่างเงี้ยได้มันจะต้องเรียนตั้งแต่พื้นฐานขึ้นมา
3: ก็เป็นหลายเรื่องก็แสดงว่าสิ่งที่บางทีเราเห็นปรากฏอยู่เนี่ยแล้วเราคิดว่าวิธีเนี้ยมันเหมือนเดินแล้วตรงเป็นทางตรงไปตรงมาเนี่ยเราอาจจะมองข้ามเรื่องที่เรามองไม่เห็นหรือเราเลือกจะมองไม่เห็นด้วยหรือว่าเราไม่รู้ด้วยว่าจริงมันเกี่ยวกันแล้วมันประกอบมันขึ้นมาแล้วบางทีมันก็เลยเหมือนไปลงบางอย่างเนี่ยเหมือนจะตรงแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันออกมาแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังว่ามันน่าจะได้
9: นะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะมันไม่มีสูตรสำเร็จในการเรียนรู้จริงๆบางคนสำเร็จจากการเข้าไปสู่กระบวนการ education educate บางคนก็ประสบความสำเร็จจากการเรียนรู้นะครูพักลักจำบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ศาสตร์ของมันว่าแต่ละศาสตร์นั้นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องไปในทิศทางใดบางศาสตร์มันใช้พูดง่ายว่าใช้ลอจิกเนาะใช้ตรรกะเหตุผลแล้วก็ถ้าไปรู้หลักอะไรมาเสริมบ้างเนี่ยคนนั้นก็ไปต่อได้โดยที่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องเข้าสู่ระบบที่เรียกว่า education นะดังนั้นเนี่ยนิสัยการพัฒนาตัวเองทุกวันเนี่ยมันน่าจะเป็นได้ทั้งสองมุมขึ้นอยู่กับว่าวิชาชีพที่เราเอาไปทำนั้นเป็นอะไรเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นนักบัญชีเงี้ยเราอาจจะปรับครูพักรักจำไม่ได้เพราะมันก็จะมีหลักการของบัญชีบางอย่างอยู่นะแต่ถ้าสมมติเราเป็นนักการตลาดเนี่ยอาจารย์ว่าถ้าเรารู้หลักการตลาดบ้างแล้วนะแล้วก็สิ่งที่เราทำไม่ได้เป็นสิ่งที่มันลึกซึ้งอะไรมากมายเนี่ยอาจารย์ว่า learning ได้หลายครั้งนะคะอาจารย์จำได้ว่าตอนนั้นไปสอบ IELTS หรืออะไรเนี่ย
3: วัดผลอะไรทุกอย่างเลย
9: แล้วก็แบบไม่เคยรู้ว่าเขาสอบอะไรยังไงอ่ะแต่แบบจำเป็นจะต้องไปสอบจะต้องอยากได้คะแนนอันเนี้ยไปอ่ะก็เข้าไปดูใน YouTube ในเน็ตซึ่งก็มีหลายอันว่าหลักในการสอบอันเนี้ยแต่คือมันอย่างน้อยนะหนึ่งเรามีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะสอบอะไรเราก็ไปฟังหลายๆอันนะแล้วก็มันก็จะมีติวว่าถ้ามันมีอันนี้เนี้ยก็ไปถึงก็สอบได้แต่ไม่ได้แปลว่าคนไม่รู้อะไรเลยพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีเลยแล้วก็ไปดูเขาแล้วจะสอบได้เนี่ยอาจารย์ว่าก็ไม่จริงเพราะภาษานี่มันต้องมีคลังคำเนาะมันต้องมีหลักแกรมมาอย่างเงี้ยแกรมมาอย่างเงี้ยมันไป จำอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนอาจารย์เขาแบบเขาชอบดูซีรีส์จีนเขาก็อยากฟังรู้เรื่อง
3: โอ้
9: เขาก็อยากฟังรู้เรื่องบ้างนะว่าเออมันเป็นคำอะไรคือมันนำไปสู่การสนใจเนาะที่จริงมันก็มาจากนี่แหละการเติบโตที่บอกว่ามันนี่แค้นบายก็คือนิสัยการพัฒนาตัวเองว่าเออถ้าฉันได้รู้ภาษาจีนคงจะดีนะ
3: มันเหมือนเข้าใกล้ในสิ่งที่เขาชอบ
9: ใช่
3: มากขึ้น
9: เขาอยากเรียนรู
3: ้
9: เขาก็ไปเรียนกับครูก่อนแต่เป็นครูออนไลน์คือครูก็สอนเป็นคลาสเป็นครูที่สอนเป็นคลาสเพื่อจะเข้าใจโครงสร้างของประโยคของจีนเข้าใจโครงสร้างก่อนนะเพราะว่าไอ้คำที่ท่องเหมือนตอนเด็กๆที่ครูบังคับให้เราท่องคำศัพท์อ่ะจริงๆแล้วถ้าคนที่โตแล้วแล้วใฝ่รู้เนี่ยก็แบบไปอ่านเองท่องเองได้เนาะแต่โครงสร้างเนี่ยคำขยายว่าอะไรอยู่หน้าอยู่หลังเนี่ยครูต้องบอกหรือว่าบางทีการเขาเรียกอะไรนะมันมีหลักเนาะเหมือนคำพ้องเสียงคำอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยต้องไปเรียนกับครูเพราะเขาเรียนกับครูในเซสชั่นหนึ่งแล้วเนี่ยเขาถึงเริ่มเข้าไปเป็นครู YouTube
3: ผสมไม่ใช่ว่าผสมกัน
9: ผสมกันแล้วพอเป็นครู YouTube เสร็จเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาอยากพัฒนาตัวเองต่อก็คือเขาไปเที่ยวจีน
3: ลงไปคลุก
9: ลงไปคลุกเลยแล้วก็พยายามจะคุยกับคนท้องถิ่น
3: คนจีน
9: คนจีนพยายามจะคุยกับคนจีนแล้วพอเขากลับมาเขาบอกเขาดูซีรีส์เข้าใจมากขึ้นแต่ไม่ได้เข้าใจทะลุเพราะว่าตัวละครไม่ได้พูดตามหลักไวยากรณ์นะเนาะไหม
3: คำที่อาจารย์ใช้คือมากขึ้น
9: มากขึ้น
3: ไม่ใช่ว่าเข้าใจเลยซึ่งไอ้บทที่เราคุยหรือว่าลักษณะแบบนี้มันคือคำว่าดีขึ้นน่ะไม่ได้แปลว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีไม่ได้ตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่มันคือดีขึ้นดีขึ้นก็คือมากกว่าที่เป็นอยู่ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว
9: ก็มันคือพัฒนาเนาะพัฒนาแปลว่าจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเนาะเพราะว่าพัฒนามันไม่มีพัฒนาลงเนาะมันมีแต่พัฒนาขึ้นเป็นต้นดังนั้นความมั่งคั่งประการที่หนึ่งคือนิสัยการพัฒนาตัวเองทุกวันนิสัยนะไม่ใช่อยู่ๆก็แบบไปเข้าหลักสูตรนะนิสัยของคนที่อยากจะเรียนรู้เหมือนเพื่อนแค่เริ่มต้นจากซีรีส์จีนแล้วก็ทำให้เขาสามารถเข้าใจภาษาจีนได้ดีขึ้นไปต่อเรื่อยๆแล้วเขาก็ไม่หยุดแล้วเขาก็เอนจอยมันเพราะเขาเป็นคนอยากรู้เขาเป็นประธานของเรื่องราวเขาไม่ได้เป็นกรรมนะดังนั้นเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เรื่องการเติบโตเนี่ยตอนที่ก่อนเราอ่านไป4บทเล็กๆเนี่ยก็จะพูดว่า1เราต้องสดุดีความยิ่งใหญ่ของตัวเองเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยคือประธานเราคือผู้กล้าเราคือคนที่อยากรู้เราไม่ใช่กรรมตอนเราอยู่ป.1เราอาจจะนึกว่าเราเป็นกรรมเนาะเพราะว่าแม่จะบังคับให้เราตื่นเช้าแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็เรียนอะไรก็ไม่รู้ยังจับต้นชนปลายไม่ติดสักอย่างเดียวแล้วก็ให้ท่องกอไก่แล้วก็ท่องสูตรคูณไม่เข้าใจว่าต้องการให้เราไปทำอะไรกันแน่นะอันนั้นก็คืออันที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อนะเราก็จะเห็นว่าเด็กอนุบาลก็จะต้องร้องไห้ขี้มูกโป่งเวลาต้องไปโรงเรียนเป็นต้นนะครับทีนี้พอเราพูดถึงว่าเราต้องรู้สึกว่าเราเป็นประธานเราต้องการเป็นคนที่พัฒนาตัวเอง
3: ครับอาจารย์ขอ
9: แล้วเนี่ย
3: ครับ
9: เอาถึงไหน
3: ต่อได้เลยครับอาจารย์ต่อได้เลย
9: ต่อเลยนะโอเคพอเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเหยื่อเราเป็นประธานของการพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นเราขอบคุณตัวเองเราสะดุดีตัวเองว่าเราเป็นผู้อยากรู้นะ
3: คร
9: ับอันที่สองก็คือเราต้องเปลี่ยนทัศนคติก็คือเรื่องภายในของตัวเองว่าการอยากรู้นั้นนะฮะมันจะทำให้ตัวเองดีขึ้นรู้สึกดีกับการที่เราจะอยากรู้รู้สึกดีกับการที่จะต้องตื่นมาตีห้าเพื่อไปโรงเรียนเพื่อไปสัมมนาเพื่อจะต้องออกเดินทางโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะจะออกเดินทางไปสู่ที่ทำงานในเมืองและนะอย่ารู้สึกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้เป็นเรื่องขุ่นเคือง
3: อ
9: ย่างที่บอกนะเราเป็นประธานของประโยคนี้เราเป็นคนสร้างกริยานะแล้วเราเป็นคนที่ต้องการดีขึ้นดังนั้นเราไม่เป็นนักสะสมความขุ่นเคือง เพราะเราเป็นคนเลือกเองนะอาจารย์จะบอกเสมอว่าอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยตัวเองในหลายเหตุการณ์นะไม่ใช่แค่เรื่องการพัฒนาตัวเองมันจะล้มตัวลงตายแล้วมันจะดิ่งอยู่ตรงนั้นอะจะป้วนเปี้ยนว่าฉันช่างเป็นคนน่าสงสารเหลือเกินฉันถูกคนนั้นคนนี้กระทำอะไรอย่างเงี้ยดังนั้น3ข้อนี้ก็คือเป็นตัวเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองในขณะเดียวกันข้อ4นี้ออกแนวขำๆก็คือว่าแต่อย่าแข็งกริบอย่ารีจิตอย่าไม่ยืดหยุ่นอย่าแข็งตัวเกินไปอย่าเข้มงวดเกินไปนะถ้าสมมติทำอะไรแล้วเนี่ยมันรู้สึกตึงไปเนี่ยเขาบอกว่าเหลวไหลนิดหน่อยก็ได้ทะเลถลายนิดนึงได้นะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะบ้างเขาใช้คำว่าเหลวไหลบ้างไม่เห็นเป็นไร
8: นี่เรา
9: เพราะว่าจะได้ไม่ตึง
8: รับหลักการข้อนี้มาใช้แบบอย่างยิ่งเลยนะในรายการของเรา
9: อืมเพราะเราจะเหลวและไหลบ่อยมาก
8: อาจารย์ผมก็นั่งนึกอยู่นะว่าวันนั้นได้ยินอาจารย์เปรียบเทียบเรื่องไอ้สลากออมสินน่ะว่าสลากออมสินเนี่ยถ้าเราไปดูผลตอบแทนจริงๆแล้วนะคำนวณแล้วนะหรือคำนวณนู่นนี่นั่นทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยมันเทียบกับไอ้ดอกเบี้ยธนาคารปกติเนี่ยมันยังสู้ไม่ได้เลย
9: สู้ไม่ได
8: ้เนี่ยในรายการเราเนี่ยบางทีก็คล้ายๆสลากออมสินเหมือนกันนะบางทีนะถ้าคนอยากจะมุ่งตรงในเรื่องเนื้อหาหรือหนังสือเนี่ยก็อาจจะต้องแบบเอาหนังสือมาอ่านเลยผลตอบแทนของเวลาเนี่ยอาจจะแบบเข้มข้นกว่านะ
9: ใช
8: ่แต่มันมีบางอย่างที่หนังสือ can offer
9: เพราะว่ามันเป็นความรื่นรมเอาง่ายๆว่าจากจุดนี้ไปถึงปลายทางเนี่ยถ้าเราแบบว่ามุ่งตรงนะขับรถแล้วแบบว่าความเร็วจะต้องได้เท่านี้จะต้องนี้เราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางแต่มันจะมีความเครียดเล็กน้อยแต่ถ้าระหว่างทางเนี่ยก็แวะชมดอกไม้นะทุ่งหญ้าดอกไม้ซื้อของอ่ะเห็นป้ายเขากำลังขายอะไรเน
8: า
9: ะ
8: ลงไปดู
9: หน่อยนะแล้วก็ได้อะไรติดไม้ติดมือมา
8: แกะห่อกินกันกรุบกริบ
9: แล้วจริงๆนะบนรถเนี่ยสมมุตินะเอาส่วนใหญ่อะพอเราแวะเข้าปั๊มอะมันก็จะมีมะม่วงอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็แช่น้ำแข็งอยู่ในตู้เน
8: า
9: ะปกติให้กินเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกินแต่พอขับรถไปด้วยกันนะแล้วก็ขับรถมันก็น่าเบื่อแล้วเพื่อนคนที่ขับรถก็อาจจะง่วงอะไรเงี้ยเราส่วนใหญ่เรามักจะตัดสินในการซื้อเพราะมันหยิบง่ายด้วยเป็นมะม่วงที่เขาเฉาะไปแล้วเป็นชิ้นๆ
8: อ
9: ่ะมันรื่นรม
8: นี
9: ่มันสนุก
8: เดี๋ยวออก
9: มันรื่นรม
8: เออแล้วประสบการณ์นี
9: ้มันอมเปรี้ยวอมหวานมันกินง่ายหยิบคนละหนุบคนละหนับอะไรเงี้ยแล้วก็สนุกดี
8: บรรยากาศมันได้บรรยากาศ
9: แล้วก็เราก็จะถึงจุดหมายปลายทางถ้าอาจจะล่าช้าไปนิดหน่อยแล้วมันไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายเนาะไม่ใช่ว่าต้องไปต่อ
8: แลกมาด้วยความไอ้นู่นนี่นั่นมากมายไก่กองระหว่างทาง
9: นะแล้วสิ่งที่เราได้จากสิ่งนี้คือการพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งอันนี้เงินก็ซื้อไม่ได้เนาะในข้อต่อไปเนาะการได้คุยกันกับการที่แบบนั่งเขม็งแล้วเครียดเพื่อจะไปถึงปลายทาง
8: ถึงกี่โมงถึงไม่ถึง
9: ใช่โดยเฉพาะคนที่นั่งจ้อง Google Map อ่ะหน้าจอเพราะรถสมัยใหม่จะมีไงแล้วมันก็จะบอกว่าอีกกี่นาทีจะถึงปลายทางแล้วพอเราโอเอเวลามันก็เปลี่ยนเนี่ยอาจารย์ก็เคยมีเพื่อนบางคนที่เป็นเพื่อนร่วมทางเนี่ยเขาจะรู้สึกเครียดเพราะว่าตอนที่ปักหมุดเนี่ยเขาแบบตั้งใจไปแล้วว่าจะต้องไปถึงตรงนั้นตรงนี้กี่โมง
8: นะความคาดหวังความคาดหวังก็เลยทำให้รสชาติของการเดินทางมันสูญเสียไป
9: ใช่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเหลวไหลบ้างก็ไม่เป็นไรจึงนำมาสู่ข้อ5ว่าถ้าเราจะพัฒนาตัวเองนอกจากเหลวไหลบ้างไม่เป็นไรเนี่ยเขาบอกว่าจำหลักพีแนมให้ขึ้นใจคำว่าพีแนมนี่คืออาจารย์ออกเสียงว่าพีแนมแต่จริงๆมันมาจากตัว P ตัว E ตัว N ตัว A ตัว Mนะ
8: เป็นตัวย่ออาจารย
9: ์เป็นตัวย่อมานะคะเขาก็บอกว่าเคยสงสัยไหมครับว่าคุณกลายเป็นตัวเองแบบทุกวันนี้ได้อย่างไรเคยคิดไหมว่าอะไรที่หล่อหลอมให้คุณเป็นคุณแน่นอนว่าในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนคุณทุกกระเบียดนิ้วอีกแล้วคำตอบของผมที่จะอธิบายด้วยอักษร5ตัวก็คือ P E N A M นั่นแหละครับคำตอบของผมเมื่อกี้อ่านแล้วรู้สึกเหมือน AI เวลาอ่าน P E N A M
8: AI เดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมชาติมากแล้วนะจ๊ะอันนี้ออกแนว Talking Dick อ่ะผมว่า Talking Dick Talking Dick ทำไมนั้น
9: นะแล้วก็บอกว่าแก่นความเชื่อพฤติกรรมพื้นฐานนิสัยในชีวิตประจำวันและวิธีดำเนินชีวิตของคุณล้วนถือกำเนิดมาจากพลังของตัวอักษร5ตัวนี
8: ้
9: ตัวอักษร P มาจากคำว่า parents หรือพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนาะแน่นอนว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ย่อมหวังดีกับลูกๆแต่ก็ไม่วายส่งต่อชุดความคิดผิดๆมาให้ลูกด้วยพวกเขาทำดีที่สุดตามความรู้ที่ตัวเองมีและสิ่งที่พ่อแม่ของพวกเขาสั่งสอนมาถ้าพ่อแม่ของคุณมีปมเรื่องเงินหรือมุมมองที่จำกัดเกี่ยวกับอิสรภาพทางการเงิน คุณก็มักจะได้รับสิ่งเหล่านั้นมาโดยไม่รู้ตัววงเล็บเด็กจะรับเอาความคิดและเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ปกครองที่สอนให้พวกเขารู้ว่าโลกใบนี้ดำเนินไปอย่างไรถ้าพวกเขาเชื่อว่าชีวิตคือโศกนาฏกรรมผู้คนส่วนใหญ่ใจแคบและมนุษย์ไร้อำนาจซึ่งควบคุมคุณก็จะรับเอาความเชื่อเหล่านั้นมาเป็นความเชื่อที่ฝังหัวคุณจะท่องจำสิ่งเหล่านั้นซ้ำๆจนมันกลายเป็นเรื่องจริงและโลกความจริงของคุณถึงแม้ว่ามันจะผิดถนัดก็ตามอันนี้อาจารย์เชื่อมากๆเลยโดยเฉพาะพออายุมาถึงเลยสะพานพระราม6ไปแล้วเนี่ย เลยสะพานพระราม6ไปแล้วนะอาจารย์เห็นพ่อแม่ตัวเองอยู่ในหลายๆครั้งของการตัดสินใจของตัวเอง
8: ของเราใช่ไหมมัน
9: ของเราของตัวเองเลยว่า
8: อันนี้คือพ่อเรา
9: อันนี้ได้มาจากแม่นี่ว่าอันนี้ได้มาจากพ่อนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือหลายครั้งก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยเราจะคิดไปถึงเขาว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าพ่อกับแม่ยังอยู่เนี่ยเขาจะเลือกช้อยส์ไหนให้เราเน
8: า
9: ะอะไรเงี้ยเราจะมีเงาของเขาอะอยู่ในการตัดสินใจดังนั้นตอนที่อาจารย์เด็กๆแล้วคำด่าที่โกรธที่สุดก็คือเขาจะด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
8: oh.
9: เด็กอะไรพ่อแม่ไม่สั่งสอนคือรู้สึกว่าสิ่งนี้โกรธ มาก
8: เนี่ยมันเป็นคำด่าแบบประจำยุคสมัยเลยนะ
9: ไม่มีสัตว์เลื้อยคลานอะไรเลยนะแบบเจ็บเจ็บนะเพราะว่าเขาด่าถึงพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเออโคตรเง่าสักหลาดอะไรเงี้ยคำด่าประมาณเนี้ยนะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ว่าเราเป็นเราทุกวันนี้เนี่ยมันมาจากเบ้าหลอมแรกก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวที่เราเติบโตมาอันที่สองก็คือตัว E นะมาจาก environment คือสภาพแวดล้
8: อม
9: บริบทนะที่เราเติบโตมามันส่งผลต่อวิถีดำเนินชีวิตในแต่ละวันของคุณอย่างมากหากปล่อยข้อมูลที่ไม่สร้างสรรค์เข้ามาอยู่ในวงโคจรของคุณเช่นรายการโทรทัศน์ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงข่าวสารเชิงลบที่เต็มหน้าฟีดและข้อความจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่หลงตัวเอง เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นจะบั่นทอนความคิดเชิงบวก ประสิทธิภาพการทำงานและความสุขของคุณนอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่คุณเติบโตมาในวัยเด็กซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่หล่อล้อมอัตลักษณ์ของคุณก็จะส่งผลต่อตัวตนปัจจุบันของคุณด้วยเช่นกัน
8: อ
9: ันนี้ก็จริงนะสภาพแวดล้อมหรือระบบสังคมเนาะระบบสังคมก็คือว่าเราเติบโตมาจากแบบไหนสมมติอาจารย์ไปเข้าแก๊งใจแอนอาจารย์ก็จะเห็นว่าการทำรุนแรงต่อคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียหายอะไร
8: บุลลี่เท่ากับถูกต้องอันนี
9: ้นะอาจารย์ก็จะเห็นว่าเออแบบมันไม่เห็นจะผิดอะไรเลยในการที่เราจะไปกลั่นแกล้งเด็กที่มันอ่อนแอกว่าคนอื่น
8: ๆแถมสะใจได้ความบันเทิงความกรุบกริบกรุบ

0: ต่างๆนะ
1: อืม
0: เช่นซูเนโอเนาะกา
1: อ
0: ร
1: ื
0: ที่
1: ม
0: จะอยู่ทั้งเป็นสะพานระหว่างไจแอนท์กับโนบิตะเนี่ยซูเนโอก็จะเป็นผู้ให้นะได้อะไรใหม่ๆเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถอยู่รอดได้ให้ไจแอนท์สนใจในขณะเดียวกันก็จะสังเกตว่าซูเนโอก็จะไม่ใช่คนที่ไปกลั่นแกล้งโนบิตะเขาไม่ได้แกล้ง
1: ก็คืออ ย
0: ะ
1: ู่เป็นแบบ
0: อยู่เป็น
1: ในบทของเขารู้ว่า
0: ใ
1: ม
0: น
1: ี
0: บ
1: ทท รัพ
0: ขอ
1: ย
0: งเ
1: า
0: ข
1: ก
0: าร
1: ในมือ
0: ใช่
1: คือ
0: ใช่
1: อาจจะเป็นฐานะเป็นอะไรพวกนี้ก็เลยใช้เนี่ยให้นะเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบหนึ่งอาจารย์ใช่ไหมอย่างเงี้ยซอฟต์พาวเวอร์
0: ก็ถึงบอกไงว่าพอเราอยู่ใน environment แบบหนึ่ง
1: อืม
0: environment เนี้ยจะทำให้เราต้องเอาตัวรอดแบบหนึ่ง
1: อื
0: บาม งคนต้องข่มคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีบางคนก็ต้องไปประจบประแจง
1: อืม
0: เพื่อให้ตัวเองไปต่อได้บางคนต้องรู้วิธีหลบนะ
1: อืม
0: ที่จะทำให้ตัวเองดูดีแล้วจริงๆเนี่ยการที่โนบิตะไปอยู่กับชิซุกะเนี่ย
1: อืม
0: เป็นทางรอดอันหนึ่งนะ
1: โอ้
0: เพราะว่า
1: อืม
0: ใจแอนไม่ทำร้ายผู้หญิง
1: อืม
0: ใจแอนชอบโชว์พาว
1: อ
0: ด
1: ื
0: ัง
1: ม
0: นั้นเนี่ยเขาก็พอมีโนบิตะอยู่ด้วยเนี่ยกับชิซุกะเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ได้ใช้ความรุนแรง
1: อื
0: มาก
1: ม
0: เท่าไหร่นักเป็นต้น
1: อืม
0: นะแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับโนบิตะก็คือโดราเอมอนซึ่งนะบนสติปัญญาอันผิดๆถูกๆของโนบิตะเนี่ยก็ไม่ได้นำพาว่าเอ้ยมีของวิเศษแล้วชีวิตมันจะดีอ่ะเป็นต้นนะนั่นก็คือถ้าเรามอง environment แบบเนี้ยเราลองถามซิว่าเราเป็นเราแบบเนี้ยเพราะว่า environment อะไร
1: หล่อหลอมใช่ไหม
0: หล่อห
1: ห
0: ล
1: ล่ออ
0: ม
1: หล
0: เร
1: อ
0: าม นะ
1: เห
0: ถ
1: มื
0: ้
1: อ
0: าน
1: ค
0: เ
1: ล
0: ร
1: ้
0: า
1: ายว่าโตมาจากสภาพแวดล้อมที่บ้านแบบไหนรอบบ้านแบบไหนโรงเรียนแบบไหนหรือย่านอะไรเราเจออะไรบ้างอยู่รอบๆตัวตลอดเวลาน
0: ะก็เป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าโนบิตะข้อดีของโนบิตะก็คือบ้านของเขาอบอุ่นมาก
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: อื
0: เล
1: ม
0: ยทำให้โนบิตะก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแม้ว่าจะมีความเป็นคิดเรื่องเหยื่อว่าตัวเองถูกกระทำอยู่บ้าง
1: เออ
0: แต่ว่าในบ้านที่โนบิตะก็ไม่ได้เป็นเหยื่อนะเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความสุขดีนะคะ
1: ก็คือถ้าชีวิตไม่ได้มาเจอใจแอนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นเหยื่ออะไรเลย
0: ใช่ถ้าโนบิตะโตขึ้นแล้วโนบิตะเรียนไม่ค่อยเก่งเนี่ยโนบิตะก็ไปอยู่อะไรที่มันทำงานคนเดียวอ่ะ
1: เอ
0: น
1: อ
0: ะ
1: ไม่ต้องเปรียบเทียบ
0: ไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วก็อยู่เงียบๆของตัวเองก็สามารถไปต่อได้นะไม่ได้ดูแย่นะเป็นอาชีพที่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าการไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะส่วนตัวอักษรต่อมาก็คือ N นะตัวอักษรต่อมาก็คือ N หลังจาก P parents นะ E environment หรือสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตมาตัวที่สามคือ N nation นะ
1: ครับเนช
0: nation
1: ั
0: ก
1: ่
0: ็
1: น
0: คือชาติหรือประเทศของเราเป็นยังไงชาติหรือประเทศของเราเนี่ยเป็นชาติแบบไหนนะเพราะจริงๆแล้วแบบเราคือชาติที่ยิ่งใหญ่เข้มแข็งความฮึกเหิมก็จะเป็นแบบหนึ่งเนาะสมมติว่าเราเป็นชาติที่อยู่ระหว่างสงครามตลอดเวลาเป
1: โอ
0: ็น
1: ้
0: ย่าแพร่กระหว่าง
1: อืม
0: ยุทธหัตถีของช้างสองตัวเนี่ย
1: อืม
0: เราก็จะมีความวิตกกังวลระ
1: อื
0: แว
1: ม
0: ดระวังรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
1: อืม
0: นะเราเป็นชาติแบบไหนชาติที่เจริญรุ่งเรืองมั่นคงหรือเป็นชาติที่อยู่บนความไม่ปลอดภัยตลอดเวลา
1: อืมอืม
0: สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนแบบไหนด้วยเช่นกันมันเข้าไปอยู่ในเอาจริงอ่ะพอความฮึกเหิมหรือความวิตกกังวลหรือความกลัวเนี่ยมันจะเข้าไปฝังอยู่ในสามัญสำนึกได้ตัวที่ลึกที่สุดเลยนะแล้วเราจะไม่รู้หรอกว่ามีมันจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้มันไอ
1: มั
0: ต
1: น
0: ัว
1: ดึ
0: เ
1: ง
0: นี้ย
1: มัน
0: ม
1: อ
0: ัน
1: อกมาใช่ป่
0: เ
1: ะ
0: ออเราบี
1: เผ
0: บม
1: ย
0: ัน
1: ออ ก
0: อก
1: มาม
0: าเผยตัวตนออกมานะเพราะฉะนั้นตัวที่สี่ก็คือตัว N ตัวเอ้ยตัวที่สามคือตัว N ตัวที่สี่ก็คือ association คือการไปคบค้าสมาคมกับใครนะ
1: อืม
0: ที่เขาบอกว่าคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลดังนั้นเนี่ยกลุ่มเพื่อนของเรา
1: อืม
0: กลุ่มที่เราเข้าไปสังคมเป็นแบบไหนนะคะ
1: อืม
0: แล้วส่วนตัวสุดท้ายก็คือตัว M หรือ media เราเปิดรับสื่ออะไรนะเราถูกสื่อสารสื่อการสื่อสารเนี่ยมันพัดพาผ่านมีเดียหรือสื่อเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราเปิดรับสื่อแบบไหน
1: อืม
0: เราก็จะได้สิ่งนั้นนะคะ
1: อืม
0: อันนี้
1: อื
0: ก็
1: ม
0: คือสิ่งที่บอกว่าเราต้องรู้นะว่าบางทีอ่ะไอ้ที่เราเป็นเราเป็นเราเนี่ย what's make me me เนี่ย

0: มันมาจาก5ตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาย้ำกันอีกทีว่าไอ้5ตัวเนี้ยมันจะนำไปสู่นิสัยของการพัฒนาตัวเองได้ยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณอาจารย์นะครับท่านฟังครับพบรายการของเราได้ใหม่นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะสำหรับอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐามาเจอกันแต่วันนี้เราสองคนเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีคร
0: ส
1: ั
0: วัส
1: บ
0: ดีค่ะ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 95.5 FM City Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ผมธัญวัฒน์ ชาติคุณชัยนะครับ Business Connection นะครับช่วงเวลานี้มีเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะฮะทั้งทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยเราจะทำสิ่งที่เรียกว่า conceptualize เรื่องเหล่านี้แล้วก็ตีความมันนะครับในระดับโลกเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วว่าอเมริกากับอิหร่านเนี่ยซึ่งทำ MOU ไปเมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับได้กลับมาเรียกว่าสู้รบกันอย่างหนักนะเรียกว่าหนักหน่วงมากกว่าก่อนที่จะทำ MOU อีกนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยต้องการลงโทษอิหร่านที่ไปยิงเรือนะครับก็ไม่นึกว่าจะรุนแรงมากนะครับอิหร่านก็คงไม่นึกว่าจะรุนแรงมากเพราะว่าถ้ามองไปที่การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพยายามเอาใจนะครับในเงื่อนไข MOU เนี่ยเอาใจอิหร่านเนี่ยก็แสดงว่ามองว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคงกังวลเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมที่อาจจะไม่แพ้ถ้าเกิดสงครามยืดเยื้อแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งสูงนะครับแล้วก็เรตติ้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ตกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอิหร่านเนี่ยมันก็มีอยู่สองก๊กก๊กหนึ่งก็ต้องการจะทำดีก็คือก๊กสายพิราบนะอย่างพวกรัฐมนตรีต่างประเทศประธานสภาเนี่ยแต่มันก็มีก๊ก IRGC นะครับที่ไม่ต้องการทำดีลนะครับขณะที่ก๊กหนึ่งกำลังไปเจรจากำลังลงรายละเอียดในเรื่องของดีลเนี่ยอีกก๊กหนึ่งก็ส่งโดรนส่งขีปนาวุธไปยิงเรือนะครับก็ทำให้คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นผู้นำที่คาดการไม่ได้นะพอถูกยิงตัวเรือถูกยิงเนี่ยนะฮะจริงๆเรือถูกยิงไปครั้งหนึ่งเรือสิงคโปร์ใช่ไหมครับอันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่ายิงตอบโต้เล็กน้อยนะอิหร่านก็นึกว่าอ่ะมึงยิงทีกูมึงยิงกูทีกูก็ยิงมึงทีนึงแล้วก็แล้วแล้วกันไป MOU ก็ยังถืออยู่ใช่ไหมแต่พอไปยิงเรือซาอุเรือกาตาร์แล้วก็อีกอันหนึ่งผมจำไม่ได้เนี่ยนะครับโอ้โหอเมริกาได้ยิงหนักพอยิงเสร็จปุ๊บอิหร่านก็ยิงตอบโต้หนักก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าน้ำมันเนี่ยมัน94มันจะพุ่งไปถึง100แล้วนะครับแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยก็ไม่กล้าขึ้นนะครับตึงอยู่ 34.9 เพิ่งขึ้นเมื่อวาน85สตางค์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินที่อุดหนุนไอ้น้ำมันเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้น่าจะประมาณ 60,000 กว่าล้านถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะขึ้นไปถึงระดับ 70,000 80,000 หรือแสนล้านนะแต่ผมคิดว่าไอ้สงครามเนี่ยซึ่งดำเนินมาหลังจากยิงกันรอบหลังเนี่ยนะมันน่าจะมีเวลาที่อาจจะต้องมาคุยกันแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยดูรันทามก็บอกว่าถ้าเกิดมีการยิงเรืออีกเนี่ยนะจะถล่มไปที่โรงไฟฟ้าแล้วก็ไปที่สะพานคือพูดง่ายๆถล่มไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนแต่ว่าบางทีคนก็แบบเฮ้ยชินแล้วอ่ะนะก็โดนแบบนี้เรื่อยๆชินไปละนะพอน้ำมันเนี่ยมันก็เคยไป50บาทแล้วใช่ไหมแต่นี้น้ำมันเนี่ยจะขึ้นไป40บาทเนี่ยไอ้พวกข้าวของที่มันขึ้นราคาเนี่ยมันขึ้นไม่ได้แล้วนะเพราะมันขึ้นไปตอนที่น้ำมันเนี่ย40กว่าหรือ50ซะแล้วด้วยซ้ำพอตอนน้ำมันลงมา30กว่าก็ลงน้อยก็มีเรือก็มีรถอะไรลงบ้างอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยมันจะค่อยๆทะยานสูงนะฮะก่อนจะมาพูดเรื่องในประเทศนะคือ เรื่อง AI เนี่ยตอนนี้ AI ของจีนเนี่ยมันก็ก้าวหน้าเกือบจะเทียบเท่ากับพวก Anthropic หรือ OpenAI แต่มันไม่ใช่ฟรีหรือว่าถ้าเป็นพวกAgentic AI เนี่ยมันก็จ่ายค่าโทเค็นเนี่ยถูกนะครับและ AI จีนเนี่ยมันก็เป็น AI ที่เรียกว่าระบบเปิดนะครับแล้วก็สามารถจะเอาไปเชื่อมต่อกับระบบของบริษัทของเราเองได้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้ อาจารย์ธนชาติก็เสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเมื่อ AI ของจีนเนี่ยมันอาจารย์ธนชาติที่เป็นวิทยากรบันดังคารนะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI อาจารย์ธนชาติก็เสนอว่าจริงๆแล้วโครงการ AI ของทางภาครัฐเนี่ยน่าที่จะนะครับเอา AI เหล่านี้นะ AI เนี่ยเดี๋ยวผมอ่านน้องแกหน่อยละกันแกโพเดี๋ยวก็จะไปคุยกันรายละเอียดน้องแกอีกสัก2สัปดาห์นะคืออาจารย์ธนชาติเนี่ยเสนอว่าถ้าเอางบหลักหลายร้อยล้านบาทเนี่ยนะครับมาติดตั้ง GPU server ในประเทศนะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าคือเราอ่ะจะต้องมีไอ้ที่เก็บข้อมูลในประเทศด้วยนะก็คือพูดง่ายๆถ้าเรามีเราใช้สมองจีนน่ะนะแล้วว่าข้อมูลเราเก็บไว้ในประเทศไทยมันก็ไม่ถูกนำไปประมวลผลใช่มั้ยซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องคิดเรื่องพวกนี้นะครับก็ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศนะก็คือไม่ให้มันเอาผลประมวลของพวกนี้ไปนะครับแล้วก็ใช้ Open Weight Model เนี่ยก็คือมันเป็นโมเดลที่เปิดเนี่ยนะครับอย่างเช่นตอนนี้โลกกำลังตื่นตะลึงกับคิมิ K3 หรือ GLM 5.2 หรือ Qwen 3.6 เนี่ยนะครับหรือ Mistral ของฝรั่งเศสแล้วก็ Gemma เนี่ยโดยเฉพาะไอ้3ตัวแรกของจีนเนี่ยมันก้าวหน้าแล้วก็มันค่อนข้างจะมันเป็นฟรีนะแล้วก็มันใช้คุณว่าถ้ามันใช้โทเค็นเนี่ยมันก็ใช้เงินน้อยจะเทียบกับของ Anthropic หรือว่า OpenAI คุณได้ข่ายของอเมริกาเนี่ยแพงนะครับแล้วก็เนี่ยความสามารถเนี่ยมันก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับจากนั้นเนี่ยอาจารย์ธนชาติก็เสนอว่าเปิดให้ประชาชนคนทำงานนักเรียนนักศึกษาใช้โมเดลเหล่านี้เนี่ยผ่านโครงการCHAI Passport นะครับแล้วก็ใช้ UI ของ AI Pass เนี่ยเป็นช่องทางเรียกโมเดลเหล่านี้ไปใช้แทนที่จะใช้ไอของพวกอเมริกาอะไรพวกนี้ไปอย่างเดียวนะครับด้วยวิธีนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียค่าโทเค็นนะคือพูดง่ายๆคือว่าสมมติว่าเราจะใช้พวกเอเจนติกอะไรพวกนี้นะที่มันซับซ้อนแล้วก็คือตอนนี้ AI เนี่ยไอเรื่องที่แชทเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ก็มันคนทั่วไปมันก็ทำมันละมันก็เหมือน Google วะแหละใช่ไหมแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าเอา AI เนี่ยไปทำงานแทนเรียกว่า Agentic Agentic ก็เหมือนกับ Agent น่ะคือแทนเราอะนะซึ่งตรงนี้เวลาไปประมวลผลเนี่ยมันต้องใช้โทเค็นนี่มันต้องใช้เงินน่ะนะก็ต้องจ่ายไปเยอะๆเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศเองแล้วก็เราใช้โมเดลฟรีนะครับเซิร์ฟเวอร์ในประเทศเนี่ยก็พูดง่ายๆข้อมูลเราก็เก็บไว้เราไม่ให้ไอ้พวกโมเดลเหล่านี้เอาไปประมวลผลมันจะเดี๋ยวมันจะรู้ว่าเราคิดหรือเราทำอะไรใช่ไหมครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใช้โมเดลของจีนเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็เปิดให้คนใช้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เนี่ยเราก็จะพูดคุยกันกับอาจารย์ธนชาติอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นแผนการที่เรียกว่าในระดับโลกเนี่ยอเมริกากับจีนมันสู้กันนะอเมริกาเนี่ยโมเดลที่เป็นที่เรียกว่าแฟกชิปเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Anthropic Cross นะฮะ Anthropic เป็นเจ้าของ Cross หรือว่า OpenAI ที่เป็นเจ้าของ ChatGPT เนี่ยนะครับอันนี้เขาก็จะเป็นระบบปิดนะครับพูดง่ายๆเขาจะได้เรียกเก็บค่าเช่าได้เยอะนะและจีนเนี่ยมันก็ทำลายโมเดลของอเมริกาก็ไปเป็นโมเดลฟรีใช่ไหมหรือว่าถ้าคิดเงินเนี่ยไอตัวเอเจนติกเนี่ยมันก็จะคิดถูกๆอ่ะนะคือจีนเนี่ยเป็นคือจีนมันจะเป็นเจ้าโลกอยู่แล้วนะทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่จีนทำเนี่ยมันก็ไปคือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไปทำไอของที่แบบว่าตะวันตกมันไม่ทำกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไอ้พวกกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้ามันก็ยังทำอยู่คือมันเป็นประเทศไฮบริดครับท่านผู้ฟังครับก็คือของถูกๆมันก็ยังทำอยู่มันมีมณฑลข้างในนะฮะค่าแรงถูกๆคือจีนมันเหมือนกับเป็นโลกอ่ะท่านผู้ฟังมันมีประชากรถึง 1,400 ล้านคนนะแล้วก็ชนชั้นกลางของจีนเนี่ยมีประมาณสัก600ล้านนะแล้วก็ยังมีต้อง900ล้านนะที่เรียกว่าพร้อมที่จะทำงานก็ไม่ถึงหรอกเพราะว่าคนถ้าคนแก่ของจีนนี่ก็ปาก็ไป275ล้านแล้วอายุเกิน65ใช่ไหมถ้าตัดไปก็เหลือประมาณสักเด็กๆอะไรเงี้ยก็เหลือประมาณสัก 1,400เนี่ยผมว่าถ้า1,000 ล้านเนี่ยนะประมาณ400-400 ล้านเนี่ยมันพร้อมจะเป็นแรงงานนะราคาที่ยังไม่แพงมากนักเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยก็ยังทำธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจตะวันตกดินได้แต่ขณะเดียวกันจีนเนี่ยมันสามารถจะทำธุรกิจอุตสาหกรรมที่มันก้าวหน้านะอย่างที่เราเห็นเรื่อง AI เรื่องโรบอติกอะไรทำนองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยมันเลยเป็นภัยคุกคามของตะวันตกตะวันตกเนี่ยมันก็เป็นพวกที่เรียกว่าขูดรีดอยู่แล้วนะแต่ก็ทำแบบว่าอะไรที่มันแอดวานใช่ไหมแต่จีนเนี่ยมันก็จะไม่ให้เรารับประทานอะไรเลยคือหมายถึงว่าของที่มันถูกเนี่ยมันก็ทำของที่มันแพงมันก็ทำในด้านหนึ่งก็ยันตะวันตกในด้านหนึ่งมันก็ทำให้ไอเนี้ยของเราเนี่ยมันก็เสียโอกาสทีนี้พอนายกเนี่ยไปนำจีนเข้ามาเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วเนี่ยจีนเข้ามามันไม่เหมือนญี่ปุ่นมันไม่เหมือนไอ้พวกตะวันตกเข้ามาไอ้พวกญี่ปุ่นไอ้พวกตะวันตกเนี่ยมันพวกกินแบ่งจีนเนี่ยมันกินรวบมันนำเข้ามาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ฟังเห็นเนี่ยในหลายๆวันเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปดูข่าวนะอย่างทางช่อง3คือดูนี่หมายถึงว่าก็ดูทาง YouTube นะผมเนี่ยก็ไม่ได้เปิดไอ้โทรทัศน์นานละนะเดี๋ยวว่าถ้าจะซื้อนี่คือหมายถึงว่าเครื่องเก่าก็ต้องไปทิ้งแล้วล่ะคือเครื่องใหม่ถ้าจะซื้อนี่คือหมายถึงว่าต้องเป็นสมาร์ททีวีซื้อเพื่อจะดูก็ดูพวกนี้แหละ Netflix หรือว่าดู YouTube เนี่ยบนจอใหญ่ผมก็ไม่ได้สนใจนะก็ดูฟุตบอลเนี่ยผมก็ยังดูใน iPhone มันยังดูได้เลยแต่นี้ไม่ได้สนใจไอ้จอใหญ่คือตอนนี้ท่านผู้ฟังไอ้ habitของเราเนี่ยมันเปลี่ยนนะเดี๋ยวเรามาว่าทีหนึ่งเนี่ยแฮปปิตเดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องว่าเวลาเราเข้าใจแฮปปิตเนี่ยเราความเข้าใจแฮปปิตหรือว่านิสัยเนี่ยไปสร้างเป็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ไหมนะเนี่ยเหลียวหน้าไปอยู่เล่มไหนก็ไม่รู้มีเล่มหนึ่งที่เป็นชื่อว่าคุกมั้งนะฮะอันเนี้ยเขาจะพูดเรื่องนี้เลยเดี๋ยววันหน้าเนี่ยจะเอาเรื่องนี้มานั่งคุยกันแต่สิ่งที่ท่านผู้ฟังเห็นในช่วงเวลานี้ก็คือว่าเฮ้ยมันมีเรื่องร้องกันแบบกระจองงองแงทั้งประเทศเลยนะเรื่องที่คนที่เคยได้บัตรคนจนนะแล้วพอประเมินครั้งใหม่เนี่ยไม่ได้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเรียกชื่อสั้นๆแล้วกันว่าบัตรคนจนเนี่ยไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยคือปัจจุบันเนี้ยมันมีผู้ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยประมาณ14 ล้านคนนะครับแล้วก็มีการสมัครใหม่เนี่ยนะเป็น 18.8 ล้านนะครับแต่ว่าที่ผ่านการ อนุมัตินะผ่านกฎเกณฑ์มาเนี่ยมัน9.8 ก็คือ9 ล้านกว่าเกือบน่าจะเกือบ10ล้าน9ล้านบวกๆแล้วกันนะถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยมันก็จะหายไปประมาณสัก4 ล้านกว่า4 ล้านกว่านะครับก็เนี่ยโอ้โห4 ล้านกว่าเนี่ยกูหูก็ร้องกระจองงองแงเลยผมดูข่าวเนี่ยนะก็มันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆในบัตรคนจนเนี่ยให้เงินสดจริงๆเนี่ยก็ประมาณ300 บาทแต่มีค่าขึ้นรถคือค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยรวมๆแล้วเดือนหนึ่งก็รวมๆ 1,000 บาทนะมันก็เป็นแต่ถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็จะมีเบี้ยคนพิการเบี้ยยังชีพของคน60-70อะไรพวกนี้นะก็ประมาณได้สักถ้ารวมๆกันแล้วก็2,000 กว่าบาทอะไรพวกนี้นะแต่นี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าการทำมาหากินในบ้านเราเนี่ยมันยากหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อายุเกิน60เนี่ยนะครับก็เขาไม่ได้ค่อยทำมากินมากเท่าไหร่ก็กลายเป็นเอจิ้งโซซายตี้นะคือหมายถึงว่าเป็นสังคมผู้สูงวัยแต่นี้พอสังคมผู้สูงวัยเนี่ยอันนี้เราก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคือผู้สูงวัยคนหนึ่งเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะกินน้อยเนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีคนดูแลค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ไอ้เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้คนหนุ่มคนสาวเนี่ยมันก็ต้องไปทำมาเลี้ยงตัวเองด้วยใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็น คนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะอยู่กัน2คนตายายหรืออีเวนต์อาจจะตาคนเดียวหรือยายคนเดียวส่วนที่3ก็อยู่คนเดียวเยอะนะครับแล้วก็การเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะทวีมากขึ้นนะครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้เน้นของการป้องกันนะครับทีนี้ท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่ากรณีของที่เป็นเรื่องใหญ่โตเนี่ยก็คือสามีของครูสายเนี่ยซึ่งอยู่ตรงที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยเขามีอาการแน่นอกแล้วก็ปวดร้าวไปถึงแขนนะครับซึ่งอาการนี้เนี่ยท่านผู้ฟังไปอ่านในคือไม่ต้องไปถาม ChatGPT หรืออะไรพวกนี้ไปอ่านในเว็บของไซต์ของโรงพยาบาลก็รู้ว่าอันนี้เป็นอาการที่ชัดเจนของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะแล้วก็ไปรักษาตามสิทธิ์ประกันโรงพยาบาลประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยในจังหวัดราชบุรีใช่ไหมครับแต่นี้พอไปปุ๊บเนี่ยทางหมอเขาก็วินิจฉัยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นหรอกเป็นโรคแพนิคอะไรเงี้ยมันประสาทเองแยกกันอยู่เมียเนี่ยก็กังวลเกินไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็คือภรรยาเนี่ยพูดยังไงเนี่ยหมอก็ไม่ยอมส่งไปตรวจไอ้คลื่นหัวใจกลับมาบ้านก็เดี๋ยวก็จะไปทำซิกเกิลตอสอะคือไปคลินิกอื่นแล้วกันวะไปยืนยันว่าเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะก็สามีก็เสียชีวิตก่อนก็นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะแล้วก็เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บนะครับท่านผู้ฟังครับมันไม่ได้เกิดคือโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเกิดกับคนที่เป็นสูงวัยใช่ไหมโรคหัวใจอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้คนอายุสัก30กว่าเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจได้นะครับมีคนบอกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นผลจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดหรือเปล่านะครับคือวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยคือปกติเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ10ปีนะกว่าที่มันจะออกมาแล้วก็มาฉีดแต่ถ้า10ปีเนี่ยคนคงตายเป็นหลายร้อยล้านคนนะไอ้โควิดเนี่ยมันรอไม่ได้ก็เลยต้องใช้กระบวนการลัดนะฮะ1ปีเนี่ยออกมาเลยคือมันมีความเสี่ยงอ่ะพูดง่ายๆแต่คุณจะรับความเสี่ยงไหมล่ะถ้าคุณไม่ฉีดวันนี้คุณจะตายวันนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณฉีดวันนี้เนี่ยคุณก็อาจจะตายเร็วกว่าปกตินะนะครับก็คือไม่ได้ถึงขนาดว่าทุกคนจะเป็นปัญหานะฮะท่านผู้ฟังแต่ว่าพอหลังฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับคือวัคซีนหลายตัวเนี่ยมันก็มีผลแล้วว่าคนอายุน้อยเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องลิ่มเลือดอะไรพวกนี้อย่างบางตัวท่านผู้ฟังก็ไปดูผลวิจัยเขามีออกผลออกมาแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวอย่างที่เขาไปทดลองเนี่ยก็เป็นผู้สูงวัยใช่ไหมครับแต่ที่ความหมายก็คือว่าคือคุณก็จะไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องอาหารการกินนะครับอย่างภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยครูสายเนี่ยก็หลังจากที่สามีเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เอาอาหารโปรดมาให้สามีเหมือนก็เรียกวิญญาณสามีมากินเนี่ยตัวเองมากินไอ้หมูข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยไอ้ข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดLDL เลยนะท่านผู้ฟังก็เป็นคน ChatGPT หรือไปถามอะไรก็ได้นะคือพูดง่ายๆก็คือว่า อาหารการกินของเราทุกวันนี้นะครับมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคนะครับเพราะว่าเรากิน3มื้อใช่ไหมแล้วก็ปีนึงเรากินไปต้องเป็นพันมื้อเนี่ยถ้าไอ้พันมื้อเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพออายุน้อยมันไม่เป็นไรไงแต่ตอนนี้มันเข้าไปเร่งอะไรหลายๆอย่างพวกนี้มันก็ทำให้มันเกิดเร็วขึ้นแล้วเรื่องการนอนเนี่ยนะเรื่องการกินเรื่องการนอนเรื่องการออกกำลังกายต้องได้สมดุลผมมีทีมงานผมคนหนึ่งนะผู้ช่วยผมเนี่ยขนาดวิ่ง40 20ผู้เป็นงวดเพื่อนเป็นนักวิ่งมาราธอนนะแล้วเคยวิ่งนะท่านผู้ฟังเคยวิ่งระดับที่เรียกกันว่าอัลตราขนาด100โลเนี่ยเขาไปตรวจเลือดนี่ก็โหผลใน LDL เอ่ยความดันอะไรเอ่ยมีนะฮะไม่ใช่ว่าวิ่งอย่างนี้แล้วหายหรือจะกินอะไรก็ได้นะผมถามว่าเฮ้ยมึงวิ่งขนาดนี้แล้วมึงทำไมเป็นแบบนี้โอ้โหพี่ผมกินแบบผมดูว่ากินอะไรก็ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็จะเห็นแหละนะว่ามันมีหลายอย่างที่มันเชื่อมโยงกันทีนี้คำถามก็คือว่าเฮ้ย ไอ้แล้วเราอ่ะจะอยู่แบบนี้ต่อไปได้นานขนาดไหนคือหมายถึงว่าไอ้เนี่ยคนจนมันก็เพิ่มขึ้นนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคนทำงานเนี่ยทุกวันนี้ท่านผู้ฟังผมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันละกันผมคุยกับเจ๊จงนะเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีรายการหนึ่งใน YouTube นะท่านผู้ฟังถ้าเป็นแฟนก็ไปตามกันหน่อยผมใช้ชื่อช่องว่าธัญวัฒน์ตีแตกนะพิมพ์คำว่าธัญวัฒน์ภาษาไทยเนี่ยทอทมกันหนูยอยักษ์วอลแวมในการชอช้างเรือกันลันแล้วก็ตีแตกภาษาไทยเนี่ยแล้วก็มันก็มี YouTube ผมเนี่ยกันเดือนอาทิตย์นึงผมเข้าไปไลฟ์ครั้งนึงนะผมถามเจ๊จงว่าเจ๊จงคือตอนนี้เรา60 40นะผมก็ได้นะผมเชื่อมั้ยท่านผู้ฟังไอ้60 40เนี่ยผมซื้อร้านเดียวนะหมายถึงว่าสัปดาห์หนึ่งผมซื้อร้านเดียวนะผมซื้อผลไม้นะก็ครั้งหนึ่งก็300นี่รัฐบาลก็ช่วยประมาณ180ใช่ไหมนะ300ก็368 180เนี่ยผมซื้อไป3ครั้งเนี่ยเกือบเต็มละตอนนี้ผมเหลือแค่ประมาณ102บาทเองเนี่ยกะว่าจะใช้ภายในสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดละเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วผมซื้อโน่นซื้อนี่เนี่ยผมใช้ประมาณ7วันเนี่ยหมดละไอ้พันหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยเรามีไอ้60 40อยู่นะท่านผู้ฟังแล้วก็ทางคุณสุปจีที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยตอนนี้ก็เงียบไปแล้วล่ะเรื่องข้าวแกง40บาทแล้วก็เลิกโครงการไปแล้วใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้60 40เนี่ยไอ้เดือนแรกๆเนี่ยท่านผู้ฟังสังเกตไหมว่าเออคนก็ดีใจนะมันช่วยลดค่าครองชีพอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าเดือนที่2เนี่ยไอ้ความตื่นตัวหรือว่าความดีใจเนี่ยอันนี้มันจะลดลงใช่ไหมผมถามเจ๊จงว่าเฮ้ยเจ๊จงโพสต์ว่าเออคือมันอย่างนี้ฮะท่านผู้ฟังมันมีคนหนึ่งเป็นเชฟนะผมจำไม่ผิดว่าเป็นเชฟต้นไอ้เชฟต้นเนี่ยมันเป็นเชฟที่ทำร้านผมจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อฤดูกาลหรือไงเนี่ยนะคือมันเป็นร้านที่เรียกว่าร้านไฟไดนิ่งอ่ะคือกินแล้วแบบดีๆแล้วก็แบบแพงอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยหลายเดือนก่อนเขาก็โพสต์ทีแล้วว่าเป็นยังไงเขาก็โพสต์ทีแล้วว่าร้านเขาเงียบแต่เขาไม่ได้มีร้านไฟไดนิ่งอย่างเดียวนะเขาจะมีร้านแบบขายแบบไม่แพงด้วยอ่ะนะแล้วเขาก็บอกว่าเออตอนเนี้ยร้านเขาอ่ะทั้งร้านหลักแล้วก็ร้านรองร้านย่อยของเขาเนี่ยเออลูกค้ามันหายไปนะแล้วก็มีคนบอกว่าเออนี่ก็มึงขายแพงนะมึงเป็นไฟน์ไดนิ่งนะอ้าวแต่มีคนบอกว่าคนรวยไม่กระทบไม่ใช่หรือคุณกินมื้อละ 5,000 6,000 7,000 8,000 นี่คนรวยไม่ได้กระทบไม่ใช่หรือเออคนรวยตอนนี้มันไอ้รวยจริงอาจจะไม่ได้มาร้านฤดูกาลเขาก็ได้มั้งใช่ไหมเอาเป็นง่ายๆว่ากระทบใช่ไหมแล้วถ้าท่านจำไม่ผิดเนี่ยเขาก็โพสต์ถามอีกทีนะเออพวกเพื่อนฝูงเป็นยังไงบ้างนะเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างเงียบกริบไหมพวกเจ้าของร้านอาหารมานะท่านผู้ฟังบอกเงียบแต่นี่เจ๊จงเนี่ยเขาก็โพสต์ด้วยว่าเออเจ๊ก็เงียบนะโอ้ก็ตกใจเลยแล้วหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยก็บอกว่าคล้ายๆว่าเจ๊จงเนี่ยเป็นดัชนีนะเพราะเจ๊จงเนี่ยแกขายไม่แพงนะครับแกก็ขายแบบที่ร้านแกเนี่ยก็คือเจ๊จงในตอนนี้ดูเหมือนว่าร้านหมูทอดเจ๊จงตอนนี้มี30ร้าน29ร้านนะแต่จริงๆเนี่ยเป็นของเจ๊จงเองเนี่ยประมาณแค่4ร้านเท่านั้นเองนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นของลูกชายลูกสาวลูกสะใภ้อะไรพวกนี้ใช่ไหมตอนนี้ของเจ๊จงเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สาขาพระราม4เนี่ยนะครับอันนี้เขาเป็นร้านข้าวแกงด้วยนะครับแต่ร้านอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ของเจ๊จงเนี่ยของลูกเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมูทอดจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมตัวเจ๊จงเนี่ยแกก็ขายที่ร้านเนี่ยนะฮะของแกเองเนี่ย31บาทกับข้าวมันจะเป็นกับข้าวกับข้าวอย่างนึงนะกับข้าวอย่างนึงเนี่ยคือเช่นสมมติว่าไปซื้อข้าวแล้วก็หมูทอดเนี่ย31บาทนะครับข้าวเติมไม่อั้นนะครับแล้วถ้า2อย่างเนี่ยคือ39บาทเห็นไหมราคา2อย่างของเจ๊จงเนี่ยถูกกว่าข้าวแกงที่ โครงการของสุภจีทำอีกนะอันนั้น40บาทแล้วไอ้จงเนี่ย39บาทใช่ไหมแล้วก็สมมติอันนี้กินที่ร้านนะถ้ากลับบ้านเนี่ยก็คือ27บาทแปลกไหมท่านผู้ฟังปกติเนี่ยเวลาเราไปซื้อร้านไหนเนี่ยนะก็คือถ้าซื้อกลับบ้านเนี่ยก็จะแพงกว่าเพราะว่าเวลากลับบ้านเนี่ยมันก็มีค่าบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมเช่นกล่องพลาสติกอะไรพวกนี้กล่องชั้นอ้อยอะไรพวกนี้นะแต่ว่าต้องเรียนมาแต่ไอ้ร้านเจ๊จง27บาทนี่ใส่ถุงพลาสติกนะไม่ได้ใส่กล่องชั้นอ้อยหรืออะไรพวกนี้นะก็มีคนเนี่ยไปถามเจ๊จงบอกเอ้ยทำไมเนี่ยนะซื้อกลับบ้านเนี่ยมันถูกกว่าแล้วกินที่ร้านเนี่ยมันแพงกินที่ร้านมัน31ใช่ไหมกินที่ร้านนี่31นะครับบวก4บาทแล้วก็ซื้อกลับบ้านเนี่ยมันแค่27บาทอธิบายมาสิก็ไปถามลูกเจ๊จงไอ้ลูกเจ๊จงนี่ก็อธิบายไม่ได้นะผมว่าอันนี้นอกห้างนะไอ้ราคากลับบ้าน27บาทแล้วก็กินที่ร้าน31นอกห้างนะเจ๊จงก็บอกว่าเนี่ยเจ๊จะช่วยคนจนเจ๊ถึงขายราคานี้ถ้ามีคำถามมากเนี่ยเจ๊ก็จะเลิกขายเลยนะไอ้27บาทเนี้ยนะครับมันจะมีพวกนี้อยู่ทำไมไม่ใช่หมูซีพีอะไรก็ว่ากันไปอะไรพวกเนี้ยนะทีนี้เนี่ยผมก็ถามว่าเออแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้เงียบจริงหรือเปล่าหรือว่าเจ๊จงเนี่ยไม่อยากจะให้ตัวเองโดดเด่นก็เลยบอกว่าเอองั้นก็เราก็เงียบด้วยละกันนะหรือว่าเจ๊จงที่บอกว่าเงียบเนี่ยก็เงียบในช่วงของ60 40ประมาณอันนี้หรือเปล่าคือหมายถึงว่าช่วงที่เขายังมี60 40ใช้อยู่คือท่านผู้ฟังนึกออกมาว่าไม่ได้จงขาย31บาทใช่ไหมมันก็เรียกว่าเฮ้ยมันไม่แพงนี่ร้านอื่นเขาจะขาย40 50อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่สมมติว่าร้าน50บาทเนี่ยท่านผู้ฟังแล้วผมไปกินมื้อนึงผมกินเจ๊จงเนี่ย31ใช่ไหมหมูทอดแล้วก็2อย่าง39 39นะเอาเสียว่า40แล้วกันมันจะได้ลงตัวแล้วก็ผมไปกินไอ้ร้านทั่วไปเนี่ยนะอย่างหนึ่งเนี่ย40อย่างหนึ่ง40 2อย่าง50ใช่ไหมและ2อย่าง50เนี่ยผมใช้ไอ้ตัว60 40เนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยนะ50เนี่ยรัฐบาลออกเราออก 40% เองใช่ไหมแล้วก็20เองไง5 5 4 20เลยเอา20นะจากเดิมเนี่ยเราจ่าย50เนี่ยเราจ่ายแค่20แต่ถ้ากินเจ๊จงเนี่ยเราจ่าย40หรือ39บาท2อย่างใช่ไหมอันนี้มันก็ถูกไงแต่กับ20 20สู้กับเจ๊จง39ไงแล้วในแต่พอร้านเจ๊จงนะร้านอื่นของลูกแกในห้างแพงนะไม่ได้ราคานี้ใช่ไหมก็ทำให้คนที่เคยกินร้านเจ๊จงโดยปกติเนี่ยแล้วพอไปกิน60 40เนี่ยร้านอื่นมันก็ถูกใช่ไหมผมก็ถามว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะที่ว่าช่วงแรกเนี่ยคนมันกินพูดง่ายๆมันมีรัฐบาลช่วยมันก็เลยไปกินร้านอื่นนะเรียกว่าทำซ่าไปกินร้านอื่นเจ๊จงเขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็ใช่แต่เจ๊จะบอกอาจารย์อย่างหนึ่งนะว่าไอ้ยอดขายของร้านเจ๊เนี่ยและลูกๆในเครือเนี่ยนะมันตกประมาณ 20-30% เนี่ยตั้งแต่ช่วงมีสงครามอิหร่านแล้วนะอาจารย์อันนี้สะท้อนให้เห็นว่าเออพอสงครามอิหร่านมาเนี่ยไอ้ค่าของชีพด้านอื่นเนี่ยมันสูงด้วยไงคนมันก็ประหยัดลงอ่ะแล้วที่แกบอกที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งนะแกบอกอาจารย์มันไม่ใช่แค่ยอดขายคือจำนวนคนที่มากินเนี่ยมันลดไป20กว่าถึงเกือบ30เท่านั้นนะไอ้คนที่มีอยู่เนี่ยที่มากินเนี่ยนะจากเดิมเนี่ยนะมันก็กินเนี่ยกับข้าวเนี่ยมันก็มี2อย่างอ่ะพูดง่ายๆอย่างน้อย2อย่างคือ3อย่างก็ได้นะคือ3อย่างเนี่ยก็จะประมาณสักผมไม่แน่ใจว่า50หรือเปล่า52มั้ง52 3อย่าง52เนี่ย1อย่างใส่1อย่าง31 2อย่าง39 3อย่างประมาณสัก50หรือแล้วแต่นะว่าซื้อที่ไหนประมาณสัก50เนี่ยนะอย่างตอนนั้นน่ะก่อนสงครามเนี่ยอย่างน้อย2อย่างนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยท่านผู้ฟังอย่างเดียวจากสองหลังเลยอย่างเดียวแล้วขอน้ำแกงเวลาตุ้มติแกทำแผนงเนี่ยขอน้ำแกงฟรี นายที่จงก็ให้แต่ตอนหลังแกบอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าให้น้ำแกงหมดเจ๊ก็ขายไอ้ปลาแนงนี่ไม่ได้แล้วนะคือไม่มีน้ำนะมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าไม่ใช่แค่ลด20-30%แต่จำนวนคนที่กินนี่ลดการใช้จ่ายด้วยอันนี้คือร้านเจ๊จงนะซึ่งขายถูกนะดังด้วยนะและใช้สินค้ามีคุณภาพนะเฮ้ยจงบอกคือเจ๊ไม่ได้ใช้ของเป็นกลุ่มแบบเจ๊หมูเจ๊ใช้หมูของเบทาโกนะใช้ข้าวนี่อย่างดีนะคือใช้ข้าวไอ้ของมะลิผสมกับข้าวธรรมดาคุณภาพอย่างดีนะครับมันสะท้อนเรื่องอะไรแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแต่ต้นแล้วนะครับว่าจีนเนี่ยไม่ได้กำลังชนะโลกนะไม่ใช่ชนะสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังจีนเนี่ยไม่ได้กำลังชนะโลกด้วยของราคาถูกเท่านั้นนะอย่างที่บอกให้ท่านผู้ฟังฟังไปแล้วว่ามันมีคิวเวิร์นมันมีคิมิอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นระบบเปิดนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะในกรณีที่ต้องใช้ไปทำอะไรที่มันแอดวานซ์มากนะครับแต่จีนเนี่ยกำลังชนะโลกนะด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิธีคิดที่เร็วกว่าคนอื่นนะถึงเวลาแล้วนะครับที่ท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องออกไปเห็นของจริงนะคือไปดูไปสัมผัสไปพูดคุยด้วยตาและหูของท่านเองนะครับคลื่นความคิดเนี่ยนะครับจะมากันจัดทริปหนึ่งนะฮะเรียกว่า CEO Vision Business Trip นะครับซึ่งทริปนี้สำคัญมากนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่กำลังจะเรียกว่าเนาะไม่ใช่แค่ survive อะ thrive อะคือพูดง่ายๆคือไม่ใช่เราไม่ใช่แค่รอดเราต้องการจะรุ่งเรืองด้วยแม้กระทั่งในโลกที่เต็มไปด้วยในโอเชียนนะครับเจาะนวัตกรรมนะครับถอดรหัสธุรกิจสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะครับคือทริปนี้จะจัดวันที่20-26กันยายนนี้นะครับ7 วัน 4 คืนนะครับแต่ทริปนี้ไม่ใช่ทริปธรรมดานะไม่ใช่ทริปเที่ยวธรรมดานะถ้าเที่ยวเองเนี่ยท่านก็คงไปเองได้อยู่แล้วเมืองจีนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทริปแบบประเภทไปดูโรงงานถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะแล้วก็พูดคุยเล็กน้อยแล้วก็กลับบ้านนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ทริปที่ชิงเต่าเนี่ยเป็นทริปสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการเห็นว่าธุรกิจจีนกำลังคิดอะไรกำลังทำอะไรและกำลังจะพาโลกไปทางไหนนะครับท่านผู้ฟังมาตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าสนใจเนี่ยอย่าลืมแอดไลน์ไปนะไลน์ของทางคลื่นเนี่ยนะครับเป็นไลน์ OA นะใส่เครื่องหมายแอดนะแอดก็เหมือน A หางยาวๆแล้วก็ตามด้วย Thinking Radio @ Thinking Radio สอบถามรายละเอียดหรือสมัครไปเลยก็ได้ขอรับน้อย30ท่านนะครับทริปนี้ไปดูอะไรทริปนี้ไปดูเบื้องหลังแบรนด์จีนระดับโลกนะครับท่านผู้ฟังจะที่ดูฟุตบอลโลกอ่ะ จะเห็นไอ้ข้างสนามเนี่ยมันจะมีสปอนเซอร์นะเป็นแบรนด์จีนแบรนด์หนึ่งนะแล้วก็เวลาท่านผู้ฟังไปดูไอ้ตรงเขาถ่าย VAR ห้อง VAR ก็จะเห็นว่าแบรนด์จีนแบรนด์นี้คือใช้อาจจะเนี่ยก็จะใช้ของแบรนด์จีนแบรนด์นี้แหละนะครับก็คือแบรนด์ชื่อว่า Hisense นะฮะ Hisense นี่ก็จะเป็นแบรนด์จีนทางด้านเนี่ยทางด้านเทคโนโลยีทางด้านโทรทัศน์ทางอะไรพวกนี้นะกำลังมาแรงเลยจะพาท่านไปที่เนี้ยคือไปเยี่ยมชมโรงงานและไปดูศูนย์นวัตกรรมของแบรนด์ Hisense ซึ่งเป็นหนึ่งผู้นำหนึ่งในผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ส่งขายไปทั่วโลกนะครับคือไปดูให้เห็นกับตาเลยว่าแบรนด์จีนเนี่ยเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่า OEM นะรับจ้างผลิตเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นเจ้าของแบรนด์และเป็นคู่แข่งระดับโลกนะแข่งกับทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางเกาหลีได้ยังไงนะแบรนด์จีนนึงพูดตรงๆก็ไปซื้อแบรนด์ญี่ปุ่นมาซื้อด้วยซ้ำไปตอนนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราเห็นโลกอนาคตแล้วใช่ไหมครับเราไปดูโลกเห็นอนาคตและพาท่านผู้ฟังไปเห็นอนาคตของ Silver Economy นะ Silver Economy ก็คือผมสีเทาอ่ะผมสีเงินนะครับเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดูแลผู้สูงอายุนะคือผมเรียนท่านผู้ฟังว่าตอนนี้ถ้าท่านผู้ฟังจะทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยนะผมเรียนเลยว่าให้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะที่มีเงินนะครับผมเรียนเลยนะธุรกิจเนี้ยมีอนาคตก็พูดง่ายๆคนบางคนอ่ะ70ยังอยู่ได้อ่ะอยู่คนเดียวเนี่ย80ก็ต้อง move ไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วไม่ใช่แบบบ้านบางแคบ้านบางแคนี่ไปก็ไปได้อยู่นะไปขอเป็น10ปีไม่รู้ได้เปล่านะเนี่ยไปดูแลแล้วก็อาจจะค่าอยู่เดือนหนึ่ง 40,000 50,000 60,000 บาทอะไรพวกนี้อันนี้น่าทำนะอันนี้ไปดูที่นี่เพราะวันนั้นผมอ่านในเพจของจีนนะท่านผู้ฟังเขามีวิธีดูแลผู้สูงอายุนะในจีนอ่ะไปเอาไอเดียมาเอาคนมีทั้งคนมีทั้งหุ่นยนต์คนอายุน้อยๆมาคุยกับผู้สูงอายุอะไรพวกนี้เอามาทำในไทยนะการพูดง่ายๆคือตอนนี้เกี่ยวกับผู้สูงวัยมี2เรื่องนะท่านผู้ฟังคืออันหนึ่งคือ longevity opportunity นะดูแลให้อายุยืนยาวแล้วมันหา health span ด้วยนะอายุยืนแล้วก็คือมึงสุขภาพดีด้วยอ่ะกับคนที่แบบอาจจะสูงวัย80อย่างเงี้ยแล้วมีเงินเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงตรงเนี้ยที่จีนเนี่ยมีคนอายุเกิน65เนี่ย275ล้านคนคนอายุเกิน80มีเป็น100ล้านเขาดูแลยังไงเอาไอเดียมาท่านผู้ฟังเอามาแล้วมารีบทำนะครับเนี่ยจะพาท่านผู้ฟังไปดูด้วยนะครับสำรวจโอกาสใหม่จากสังคมผู้สูงวัยที่โน่นเลยไปดูเห็นกับตาเลยไปดูแล้วว่าไม่มีอย่างอื่นไหมที่ผมพูดแต่มีเฮลท์เทคไหมมีแคร์เซอร์วิสเขาทำยังไงนะครับคือผู้สูงวัยของจีนเนี่ยผมจะบอกให้มากกว่าญี่ปุ่นทั้งประเทศอีกผู้สูงวัยเกิน65ของจีน275ล้านญี่ปุ่นมีทั้งประเทศนี่ก็130ล้านเองทั้งประเทศก็นะนะครับไปดูธุรกิจบริการที่ผมบอกเลยว่านี่คือเมกะเทรนด์นะครับท่านฟังถ้าสนใจดู2เรื่องเลยนอกจากเที่ยวแล้วนะถ้าสนใจนะครับแอดไลน์ไปเลยเรารับน้อยมากเลยนะครับเรารับแค่ประมาณ30คนเองเพื่อจะได้ดูแลทั่วถึงไลน์เป็นไลน์ OA เวลาเราพูดไลน์ OA เนี่ยท่านฟังก็ใส่เครื่องหมายแอดเข้าไปแล้วก็ตามด้วย Thinking Radio Line AddThinking Radio ถ้าแฟนประจำจะรู้ใครยังไม่ได้แอดไปก่อนเลยจะมีเนี่ยพวกเนี้ยพวกความเก่านะความอะไรพวกเนี้ยจะมาบอกท่านมีคอร์สมีอะไรพวกเนี้ยนะแอด Thinking Radio ถ้าสนใจสมัครไปเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือประมาณ15ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังเปิดวงคุยกับคนทำธุรกิจจริงนะครับทางทริปเนี่ยจะมีผู้ประกอบการท้องถิ่นที่รู้เรื่องดีเนี่ยเรื่องเอจจิ้งเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะ

ซาก้าเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังพูดคุยอยู่เป็นคอนเนคชันด้วยเพราะคนที่มาในทริปแบบนี้ก็เป็นคนที่สนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็อยู่ในวงการธุรกิจเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพราะบางครั้งนะครับท่านผู้ฟังครับไอเดียที่มีค่าที่สุดไม่ได้เกิดจากห้องประชุมไม่ได้จะเกิดจากเราคุยกันเองนะครับแต่เกิดจาก conversation บทสนทนากับคนที่เห็นโลกคนละมุมกับเราเรื่องเดียวกันแต่เป็นคนละมุมนึกไปถึงมองต่างมุมของอาจารย์เจิมศักดิ์เลยนะเมื่อเธอมองคนละมุมเราก็ไม่ได้ต้องชกต่อยกันเลยนะใช่ไหมแต่มันมาคอมพลีเมนต์กันนะครับท่านผู้ฟังไปทริปนี้แล้วอาจจะกลับมาพร้อมกับเพื่อนใหม่คอนเน็กชันใหม่หรือได้ไอเดียใหม่ๆที่ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างเหมือนกับคอนเน็กเนี่ยเหมือนกับรายการBusiness Connection ผมเนี่ยเห็นไหมชื่อรายการคือ Business Connection เนี่ยไปเนี่ยอันนี้ได้นะครับท่านผู้ฟังถ้าสนใจนะครับรับแค่30ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับแล้วท่านผู้ฟังคิดดูคนที่จะใช้เวลา7วัน4คืนจ่ายเงินหลายหมื่นบาทแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นคนที่เนี่ยคนประเภทเดียวกันคนที่ใฝ่รู้ใฝ่ความก้าวหน้าอยากเห็นโลกนะครับแอดไลน์ไปนะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าที่ผมพูดแล้วก็แอดไลน์ไลน์เป็นไลน์แอดนะครับเป็นไลน์ OA เนี่ย Add Thinking Radio นะครับ Add Thinking Radio รับ30ท่านเหลืออีกประมาณแค่15ท่านเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้นะครับไม่ได้ปาจะไปดูอย่างนี้อย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นในเชิงธุรกิจกับเที่ยวก็มีนะครับเรียนรู้เมืองผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์ของชิงเต่าชิงเต่าบางคนเฮ้ยเป็นเบียร์หรือเปล่าไม่ใช่เบียร์เป็นเมืองด้วยนะเมืองชายทะเลที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปเศรษฐกิจสมัยใหม่และอุตสาหกรรมระดับโลกเข้าด้วยกันเลยนะเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าเอาเตรียมถ่ายลงถ่ายรูปไปด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่าก็ดังมากเลยเบียร์ชิงเต่าแล้วมีสโมสรชิงเต่าด้วยนะน้องเมย์เคยไปตีแบดนะครับเนี่ยนั่งกระเช้าชมวิวเมืองชมวิวทะเลและมหานครจากตึกสูง81ชั้นพร้อมเต็มอิ่มนะอิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลและกุ้ง lobster ด้วยนะนะครับทริปเดียวนี้นะฮะทริปเดียวนะครับท่านผู้ฟังได้มากกว่าการเดินทางได้เห็นธุรกิจแห่งอนาคตได้มุมมองจากคนทำธุรกิจจริงได้เครือข่ายใหม่ๆและได้ไอเดียกลับไปต่อยอดธุรกิจของตนเองอย่างที่ผมเรียนนะครับท่านผู้ฟังครับรับเพียง30ท่านเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงกิจกรรมบทสนทนาและโอกาสในการสร้างเครือข่ายอย่างทั่วถึงออกเดินทางนะครับ 20-26 กันยายนนี้ก็คือปลายเดือนอีก2เดือนเนี่ยนะครับขอโปรแกรมสำรองที่นั่งคือจองไปเลยนะครับไปที่ LINE @thinkingradio นะครับเป็น LINE นะครับใส่เครื่องหมาย @แล้วก็ตามด้วยThinking Radio ติดกันนะครับ Think ก็คิด ING และ Radio ก็วิทยุนะ Add Thinking Radio อย่าไปจีนเพื่อดูว่าจีนทำอะไรสำเร็จแล้วแต่ไปดูจีนว่าจีนกำลังทำอะไรก่อนที่โลกจะตามทันนะเราจะต้องไปเรียกว่า Two Step Ahead ผมไปซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Two Step Ahead ดีมากเลยเดี๋ยวหลังจะนี่ไง Two extra step the unfair edge anyone can use เดี๋ยวก็พูดเรื่องอะไรบ้างนะอันนี้จะเกริ่นไว้ก่อนนะเพราะมันเหลือประมาณ 5-6 นาทีเองนะครับเขาบอกว่าให้ discover a no nonsense strategy for builder doer entrepreneur and high performer who are done settle for mediocre resultก็คือไปพบว่าไอ้กลยุทธ์ที่มันที่เรียกว่า no nonsense เนี่ยมันมีอะไรบ้างสำหรับผู้สร้างผู้ทำผู้ประกอบการและผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม high performer ซึ่งนะเหนือกว่าไอ้พวกที่ทำงานแล้วได้ผลงานที่ไม่ดีมาตั้งคำถามงี้ครับท่านผู้ฟังอันนี้อาจจะแจ็คเก็ตนะธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างไอ้สิ่งที่เรียกว่าไอ้การฉีกออกจากการแข่งขันนะ Most business never create real separation from the competition ทำไม Because they stop where everyone else stop เพราะว่าพวกเขาก็จะหยุดนะครับ

0: ในที่ที่ทุกคนหยุดมึงหยุดกูหยุดมึงหยุดกูหยุดไงมันก็เหมือนกันไงนะแค่ good enough คือมี mentality ประเภท good enough พอไหมฮะท่านผู้ฟังทุกวันนี้ good enough ใช่ไหมทุกวันนี้ AI มันทำให้ทุกคนเนี่ย good นะทุกวันนี้ทุกคน good ได้แล้วแต่คนชนะเนี่ยคือ great ท่านผู้ฟังจำได้ไหมหนังสือของ Jim Collins from good to great นะ great เท่านั้นจะอยู่นานนะนะครับเหมือนตอนนี้ท่านผู้ฟังมีคนโอ้ยคนไม่ดูหนังแล้วนะคนไม่ดูหนังแล้วดูเนี่ยใน Netflix เนี่ยนะนะครับแต่ทำไมตอนนี้เนี่ยคนแห่กันไปดู The Odyssey ของ Christopher Nolan โอ้โหเมื่อวานนี้ไปดู The Odyssey ที่โรง IMAXนะผมแนะเลยว่าเรื่องนี้โคตรนะโคตรน่าดูมากแล้วก็ผมชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะผมอ่านนะพวกนี้อยู่แล้วนะต้องมีพื้นนะแต่พื้นไม่ถ้าท่านได้มีถ้าท่านตามไทม์ไลน์ผมเนี่ยไอคนแนะนำให้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเอ็ดเวิร์ดซี่นี่มีประมาณ200ผมอ่านไปประมาณ100เพจแหละท่านผู้ฟังคิดดูนะแล้วก็โอ้โหผมเนี่ยนะก็ไปจองตั๋วเนี่ยล่วงหน้าต้อง5วันนะคนคือเข้าไปเนี่ยผมจองวันเสาร์นะเพื่อจะไปดูวันพุธนะผมจองวันเสาร์เนี่ยบ่ายๆเนี่ยวันพุธบ่ายอ่ะของ IMAX เนี่ยโหคนจองกันเกินครึ่งโรงแล้วอ่ะนะครับแล้วก็เรื่องนี้ใช้งบประมาณในการสร้างเนี่ย250ล้านเหรียญนะรู้สึกตอนนี้จะคัฟเวอร์ไปแล้วแต่ยังไม่รวมค่าโปรโมชั่นนะคือมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าไอ้ภาพยนตร์ที่มันทำถึงจริงๆเนี่ยคนมันดูนะแล้วก็ดูเนี่ยบางคนไม่ได้ดูเลยว่าเรื่องอะไรเนี่ยดูว่าผู้กำกับคนเนี้ยคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยกำกับเรื่องไหนต้องดีนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเกรดโปรดักต์เกรดโปรดักต์เนี่ยมีที่ยืนในตลาดนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่นี้เขาบอกว่า at good enough คนที่หยุดเนี่ยคนที่หยุดคนอื่นหยุดคนอื่นหยุดคนหยุดอื่นหยุดฉันก็หยุดเนี่ยเพราะว่า at good enough ดีพอแล้วนะฮะ at what's expected คนอื่นเขาก็คาดหวังแค่นี้เรามาถึงความคาดหวังก็พอแล้วนะฮะ at what easy เนี่ยเราก็ทำอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยนะครับ but the top 1% แต่คนที่เป็น top 1% they think different คนที่เป็นคน 1% เนี่ยท่านผู้ฟังคงจะทราบนะโลกนี้มันอยู่ในกำมือของคน 1% เดี๋ยวผมจะเรียกว่าไม่ใช่โลกนี้อยู่ในกำมือของคน 0.0001% เท่านั้นเองนะครับ They act differently ไม่ใช่แค่ think differently อย่างเดียวนะยัง act differently เดี๋ยวเตรียมนะฮะอีก1นาทีนะฮะบางมุดถ้าใช่บางมุดนะเดี๋ยวอีก1นาทีผมจะออกรายการนะเดี๋ยวจะกดไม่ทันนะฮะ They think differently นะครับเขาคิดแตกต่าง they act differently เขาทำแตกต่าง they go further than everyone else is willing to go เขาจะไปข้างหน้าไปให้ไกลกว่าที่คนอื่นจะไป they take to extra step เล่มเนี่ยเดี๋ยวคือผมซื้อเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆก็ผมคิดว่ามันดีอ่ะเขาก็ไม่เปิดให้อ่านเลยผมก็ไม่กล้าฉีกนะแล้วผมซื้อมาโอ้ผมก็เลยไปดูในKindle โอ้โหผมไปดูไอสารบัญเนี่ยมันดีคือพูดง่ายๆมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ได้เคยพูดนะแต่คิดว่ามันน่าเอามาเล่าให้ทุกฝั่งฟังไม่ได้ให้ไปในหนังสือนะแต่ถ้าแกยี่แล้วใส่เคสเข้าไปด้วยหมดเวลาแล้วฮะทีมงานนะครับอย่าลืมกดออกให้ตรงนะฮะวันนี้ผมลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: Business Connection ที่96.5 FM คลื่นความคิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM-Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:05 นะครับสวัสดีโลกยามเช้าเช้าวันจันทร์ที่27กรกฎาคมขึ้น13ค่ำเดือน8 2หนนะครับปีมะเมียเรามีเมื่อเป็นเดือน8 2ครั้งเพื่อจะปรับปฏิทินให้มันพอเหมาะพอเจาะก็ต้องไปขยับกุมภาพันธ์เป็น29วัน4ปีมีครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับความหมายที่เรามาเข้าใจทีหลังกันแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะบอกว่า8 2หนเพราะว่าคือเราทำปฏิทินมันก็ต้องคาดเคลื่อนบ้างเพราะว่าเราไปดูแสงอาทิตย์ดูโลกการโคจร มันไม่เป๊ะเป็นเสี้ยววินาทีนะครับเพราะฉะนั้นชาววันนี้ขอน้อมกล่าวรำลึก47วันในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ของพระองค์พาที่เป็นที่พึ่งพากับพวกเรายามยากหรือยามเหนื่อยยามคิดถึงพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อ 19:48 นาทีพฤหัสบดี 11 มิถุนายนนะครับผ่านไปแล้ว 47 วันแล้วเราก็คุยกันถึงข้อกำหนดกรุงเทพไป 23 ข้อวันนี้จะเป็นข้อ 24 25.1.2.3 เอาเรื่องเดียวกันให้จบไปเลยนะครับหมายถึงเรื่องเดียวกันเฉพาะหัวข้อแต่ว่าทั้งหมดมี 70 ข้อนะครับข้อกำหนดกรุงเทพก็คือมาตรการปฏิบัติเป็นธรรมและเป็นพิเศษโดยเฉพาะกับสตรีเพศที่เป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำทั่วโลกอันนี้เป็นข้อกำหนดที่ตกลงเอาตามที่พระองค์พากับคณะที่ประชุมกันที่กรุงเทพว่าตามนั้นเรียกว่าแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบังคับโทษก็จะมีกฎที่24 25 25นี่ก็จะแยกเป็นทับ1ทับ2ทับ3เดี๋ยวผมค่อยๆอ่านไปนะครับมาตรการบังคับโทษกฎที่24หรือข้อที่24ก็คือว่าคือที่จริงบังคับโทษอาจจะแปลไม่เป๊ะๆนะครับผมก็นั่งคิดว่า restrain เนี่ยมันคืออะไรนะครับคือบังคับโทษแต่ว่ามันมีข้อกำหนดข้อจำกัดอะไรบางอย่างต้องระมัดระวังอย่าให้มันเวอร์เกินเลยไปนะครับคือมีขีดจำกัดของการลงโทษสตรีเพศเพราะฉะนั้นข้อกำหนดหรือระบบระเบียบในการลงโทษเนี่ยจะต้องไม่ใช้กับผู้หญิงหรือสตรีนักโทษสตรีที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์กำลังจะคลอดหรือระหว่างคลอดหรือหลังจากคลอดโดยทันทีduring labor คือว่ากำลังเจ็บท้องใกล้คลอดใกล้คลอดแล้วก็ during birth ก็คือระหว่างคลอดแล้วก็หลังจากคลอดโหเนี่ยละเอียดมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้มาตรการลงโทษใดๆระหว่างที่ผู้หญิงอยู่ในสภาวะเช่นว่านี้นะครับข้อมูลที่ว่านี้เนี่ยที่จะเกิดปฏิบัติไม่เหมาะไม่สมกับนักโทษสตรีก็สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ผู้ตรวจสอบหรือผู้รับเรื่องราวร้องเรียนแล้วก็มาตรวจมันจะเป็นผู้คุมหรือผ่านผู้คุมเรือนจำก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องรับเรื่องร้องเรียนเหล่านี้จากสตรีที่ได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติต่อเธอก่อนระหว่างและหลังการคลอดลูกกฎที่25นะครับหรือข้อกำหนดที่25ข้อย่อย1เรียกว่า25ทับ1แล้วกันนะครับนักโทษสตรีที่รายงานถึงการกระทำอันไม่สมควรหรือทำให้บาดเจ็บหรือการทุบตีหรือการทำร้ายร่างกายนะกับเธอนั้นก็จะต้องได้รับการปกป้องไม่ให้เกิดขึ้นในเรือนจำต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านการให้คำปรึกษาหารือหรือที่ปรึกษาแล้วก็ข้ออ้างต่างๆที่มาจากนักโทษสตรีเหล่านั้นจะต้องได้รับการสอบสวนด้วยเจ้าหน้าที่สอบสวนที่เป็นอิสระแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอย่าใช้เจ้าหน้าที่เลื่อยเฉยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะแล้วหลังจากนั้นการสอบสวนของคนที่มีประสิทธิภาพในการสอบสวนและเจ้าหน้าที่นะครับจะต้องเคารพหลักการของความเป็นส่วนตัวคือเก็บความลับของนักโทษไว้มาตรการเหล่านี้เป็นการปกป้องนักโทษสตรีโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าไม่ทำตามนี้มันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงในการที่อาจจะผู้ที่รับผู้ที่ถูกพาดพิงว่าปฏิบัติไม่เหมาะสมก็อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายหรือว่าทำลายหลักฐานหรือทำให้เกิดข้อเสียหายได้ยิ่งต้องเก็บไว้เป็นความลับนะครับนี่คือกฎที่25/1 คือ25ข้อย่อย1นะครับผมใช้สัญลักษณ์ทับหรือ slash ใส่ลงไปกฎที่25ข้อ2นะครับนักโทษสตรีที่ถูกกระทำหรือล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักโทษสตรีเหล่านั้นซึ่งในที่สุดต้องตั้งท้องในฐานะหลังจากการที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจะต้องได้รับคำปรึกษาหารือได้รับบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมได้รับความช่วยเหลือทางด้านการคำแนะนำต่างๆ counseling ก็จะต้องให้เป็นไปตามสิ่งที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นทางกายทางกายภาพหรือว่าทางสุขภาพจิตจะต้องได้รับการดูแลได้รับการสนับสนุนทางด้านการรักษาพยาบาลรวมทั้งการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายถ้าหากจะต้องใช้นักกฎหมายหรือทนายความข้อสุดท้ายคือ 25/3 เพื่อให้มีการตรวจตาตรวจสอบเฝ้าระวังติดตามดูหรือที่เรียกว่าภาษาอังกฤษว่ามอนิเตอร์สภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อนักโทษหญิงในเรือนจำที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่นะครับผู้ตรวจการเรือนจำหรือผู้ที่มาเยี่ยมคณะจะมีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังเฝ้าดูแล้วรวมทั้งอาจจะมีกรรมการหรือกลุ่มบุคคลสังกัดสมมติเรียกว่ากรมราชทัณฑ์แล้วกันนะครับด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าดูอยู่ส่วนบนด้วยนะครับจะต้องมีสมาชิกที่เป็นสตรีด้วยนะมันจะมีสมมติจะมีกลุ่มคนที่จะดูแลผู้หญิงปฏิบัติต่อผู้หญิงปกป้องผู้หญิงที่อยู่เรือนจำดูเงื่อนไขการทางกายและทางใจเนี่ยนะครับก็จะมีพวกอินสเปกเตอร์หรือผู้ตรวจการหรือผู้ตรวจราชการถ้าเป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าคณะกรรมการที่มาตรวจเยี่ยมจากข้างนอกคณะกรรมการสังกัดหน่วยงานยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้แต่ละประเทศก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันหรือจะมีคณะกรรมการที่มีหน้าที่ตรวจตาแล้วก็ควบคุมกำกับดูแลซุปเปอร์วิสซอรี่บอดี้กรรมการหรือองค์กรหรือกลุ่มคนเหล่านี้ที่จะช่วยดูแลผู้หญิงในเรือนจำเนี่ยจะต้องมีผู้หญิงเป็นกรรมการอยู่ด้วยก็แปลว่าอย่างน้อยก็ต้อง1คนนะที่มีผู้หญิงเป็นกรรมการเรือนจำก็สรุปก็คือนี่ทั้งหมดก็คือนั่นข้อครูข้อที่25นะครับ24ก่อนแล้วก็มา25 1 25.2 แล้วก็ 25.3 ก็เป็นอันสำหรับวันนี้กฎแบงคอกรูนะครับกลับมาถึงวิถีชีวิตของพวกเราชาวไทยต่อไปนะครับข่าวสารต่างๆคือตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงเวลาที่มีความสงบมีความสุขเป็นพิเศษสำหรับผมผู้ที่ได้พักผ่อนหาเรื่องมาคุยที่จริงก็ไม่ได้พักจริงๆแต่มันก็ไม่จำเป็นต้องพักนะครับทำรายการโลกยามเช้านี่มันก็เหมือนกับเป็นกิจกรรมของชีวิตปกติธรรมดามีความหมายถ้าไม่ได้ทำสิจะเหงานะครับเพราะฉะนั้นจันทร์ถึงศุกร์ผมก็เริ่มรายการอย่างที่ทำเนี่ยนะครับเตรียมงานแล้วก็คุยเพราะเสาร์อาทิตย์มีความรู้สึกว่าไม่มีรายการต้องพูดก็หาเรื่องคุยก็คือไปนั่งคิดดูข่าวติดตามเว็บไซต์อะไรต่างๆให้มันทันโลกทันสมัยเดี๋ยวท่านฟังจะว่าทำไมไม่คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ผมไม่คุยทุกเรื่องนะครับคุยทุกเรื่องกับสมเกียรตินั้นไม่ได้นะครับผมไม่ใช่คน ที่เก่งคุยทุกเรื่องนะครับก็เรื่องที่ผมคิดว่าพอเหมาะพอควรพอเข้าใจแล้วหาเรื่องคุยต่อได้แล้วเป็นประโยชน์นอกนั้นถ้าเรื่องใหญ่ๆดังๆทั้งหลายผู้ฟังรู้หมดแล้วก็ไม่ต้องคุยแต่ท่านผู้ฟังรู้อะไรมากกว่าช่วยบอกด้วยนะครับเราจะได้เป็นชุมชนข้อมูลข่าวสารเสาร์ที่ผ่านมาก็ติดตามข่าวอิหร่านก็เขาก็ไม่ยิงกันนะวันนี้เป็นวันที่16ของการรบเรียกว่าหลังจากการที่ลงนามในความตกลงร่วมกันหรือความเข้าใจร่วมกันในที่สุดก็ถูกประชดว่าเป็นความไม่เข้าใจร่วมกันเสาร์ที่หยุดยิงนะครับเดี๋ยวก็เลยคุยกันตอนหลังตอนท้ายรายการแล้วกันนะครับมันก็สงบดีแล้วจะทำอะไรดีแล้วก็ไปตลาดซื้อกับข้าวดูโน่นดูนี่นะครับเผื่อเจอใครได้คุยบ้างจิตใจก็ผ่องใสก็มีข่าวที่ผมเห็นป้ายข้างถนนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้ดีน่าจะไปเที่ยวงานนะครับท่านผู้ฟัง ที่มาปักช่องหรือไม่ได้มาปักช่องแล้วคิดจะมานะครับเหลือเวลาอีก2 วันนะครับวันนี้วันที่27คือเสาร์อาทิตย์เป็นวันกินทุเรียนของผมคือเนื่องจากว่านึกขึ้นมาได้ว่าปักช่องเนี่ยเขามีงานเทศกาลทุเรียนทุกปีแล้วปีนี้ก็วันที่24ถึง28ผมควรจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้จัดงานตั้งแต่ต้นนะก็ไม่ได้รู้จักกับใครหรอกครับเพียงแต่ว่าเห็นป้ายข้างทางเพราะมันเป็นงานที่คนปักช่องจะได้ขายทุเรียนที่เป็นอัตลักษณ์ของปักช่องนะครับก็มีมาทุกปีนะครับอันนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับงานเทศกาลทุเรียน GI ครั้งที่5 24ถึง28เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันสุดท้ายคือเห็นป้ายโปสเตอร์ของงานปีนี้นะครับตกลงเราจะฟังดนตรีหรือว่าเราจะไปกินทุเรียนโอ้ยมีสารพัดผลไม้นะครับผลไม้ที่เป็นหลักของการจัดงานก็จะเป็นทุเรียนสารพัดพันธุ์นะครับที่ปลูกที่ปักช่องเนี่ยดาราดาษเยอะแยะท่านผ่านตลาดอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่เห็นเขามีป้ายวางขายทุเรียนข้างทางแล้วบอกทุเรียนปากช่องแท้นั่นแหละครับกำลังจะหมดนะครับผมว่าอีกไม่กี่วันก็หมดแต่บังเอิญผู้จัดก็คืออำเภอปากช่องกับเนี่ยอบต.ก็หนองน้ำแดงผมจะนึกชื่อตำบลหนองน้ำแดงอบต.หนองน้ำแดงนี่อยู่เยื้องๆฝั่งตรงข้ามนะครับแต่เยื้องไปทางซ้ายของแมคโครบนถนนธนรัตน์ถ้าเข้ามาปากช่องถนนใหญ่เลี้ยวเข้าตลาดปากช่องถนนเก่ามิตรภาพสายเก่าก็ขึ้นธนรัตน์ไปนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับแป๊บเดียวนะครับก็จะเห็นแมคโครทางซ้ายจากหัวถนนปากช่องหัวถนนธนรัตน์แมคโครทางซ้ายก็ไปวกกลับใต้เกือบจะถึงใต้สะพานลอยแล้วก็ชิดซ้ายนิดหนึ่งก็จะถึงอบต.หนองน้ำแดงตั้งแต่วันที่24ถึงพรุ่งนี้นะครับเป็นงานทุเรียน GI ครั้งที่5ก็คือจะมีทุเรียนเยอะแยะหลายเจ้ามาออกร้านแน่นอนยังมีผลไม้อื่นๆอีกด้วยนะครับเงาะแก้วมังกรที่ออกมาเยอะในช่วงนี้พอๆกับทุเรียนพร้อมๆกับทุเรียนแล้วกันนะก็จะเป็นอะโวคาโดพันกลมพันเล็กพันลูกยาวเยอะแยะไปหมดแต่ว่าหัวใจของงานคือจะโปรโมททุเรียน GI ปากช่องผมไปมาแล้วเมื่อวานก็เลยซื้อเนี่ยร้าน ที่ถ่ายรูปมาเนี่ยครับสวนทุเรียนชื่ออะไรเทพอะไรสักอย่างไปแต่เช้ายังตายอรทัยยังไม่มาร้องเพลงคือก็มีดนตรีให้ฟังด้วยนะครับมีวงมะละกอทั้งที่เป็นงานทุเรียนแล้วมันไม่วงทุเรียนมาเล่นผมอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ต่ายอรทัยนะดอกหญ้าในป่าปูนแล้วเราจะมีสมาธิกินทุเรียนไหมถ้าต่ายอรทัยมาวันไหนผมไม่รู้นะครับหรือมาไปแล้วก็ไม่รู้ผมไปแต่เช้าครับยังไม่มีใครไปงานที่เพราะว่าไปซื้อข้าวตลาดซื้ออาหารมาแต่เช้าแล้วก็วกไปหาทุเรียนกินนะแล้วว่าวันศุกร์นี้ว่าจะซื้อกลับกรุงเทพสัก2-3 ลูกไปฝากผู้คนที่เรารักนะครับประมาณนั้นแต่ว่าเจ้าของสวนบอกว่ามันใกล้จะหมดแล้วนะนะครับเขาก็ถ้าวันศุกร์ไปแวะดูนะหรือวันพฤหัสไปแวะดูที่สวนเขาบอกว่าดูที่หาโลเคชั่นจากชื่อร้านแล้วกันนะครับก็มันจะมีหลายเจ้าท่านผู้ฟังถ้ามาเที่ยวก็คุยเอาเองที่น่ารักอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าจะแวะร้านไหนที่เปิดร้านขายทุเรียนเป็นโต๊ะๆๆเรียงยาวนะครับแล้วมีของกินของอะไรเยอะแยะอยู่นะครับก็มีทุเรียนให้ชิมฟรีวางอยู่ในจานเล็กๆอยู่ข้างหน้าแล้วมาชิมฟรีเลยค่ะชิมฟรีไอ้เราโผล่เขาไม่ได้นะถ้าให้ผมชิมฟรีผมก็ชิมมันทุกร้านเลยไม่ต้องซื้อเลยคือเขาชิมฟรีนะครับจะคุยจะยังไงชิมฟรีก่อนค่ะใจดีมากนะครับทุเรียนโลละ120 30 40 50แล้วแต่นะครับเมื่อวานผมก็ซื้อทุเรียนชะนีหมอนทองนี่ซื้อกินมาจนคุ้นเคยแล้วปากช่องนี่จะมีทุเรียนหมอนทองไปที่ไหนก็หมอนทองเป็นหลักใช่ไหมแต่ว่าที่สวนนี่จะมีชะนีแล้วก็จะมีพันธุ์อื่นๆมีอีกพันธุ์นึงเรียกว่าพันธุ์จันทบุรีนะจะปลูกที่ปักช่องพันธุ์จันทบุรีผมก็ถามเจ้าของสวนบอกว่าทำไมไม่เปลี่ยนชื่อเป็นทุเรียนปักช่องพันธุ์ปักช่องเป็นทางการผมบอกไม่ได้ครับเพราะว่าทางกรมวิชาการเกษตรหมายถึงว่าทางการเนี่ยเขาจะ มีหน้าที่บำทดลองผสมพันธุ์สร้างพันธุ์ใหม่ๆแล้วก็ตั้งชื่อเป็นทางการจะได้รู้ว่าพันธุ์ไหนเป็นยังไงจะมาตั้งชื่อกันตามใจชอบไม่ได้นะครับเพราะชื่อแต่ละชื่อเนี่ยมีความหมายจึงเป็นทุเรียนพันธุ์จันทบุรีปลูกที่ปากช่องมันทุเรียนที่ขายที่ปากช่องถ้าขึ้นป้ายว่าทุเรียนปากช่องก็แปลว่าพันธุ์อะไรก็แล้วแต่คนปากช่องเขาปลูกในพื้นที่ดินน้ำลมไฟอารมณ์ความรู้สึกนะครับอากาศนะเป็นแบบที่ปากช่องมันจึงเกิดลักษณะพิเศษทุกแห่งนะครับดินน้ำอากาศองค์ประกอบทางธรรมชาติมีลักษณะเฉพาะตัวทำให้ผลไม้พันธุ์เดียวกันหรือชนิดเดียวกันไปปลูกในที่ต่างๆรสชาติจะไม่เหมือนกันก็จะมีทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมทุเรียนอุตรดิตถ์นะสารพัดต่างฝ่ายต่างก็มีอัตลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วทำยังไงอ่ะถ้าทุเรียนจันที่จริงทุเรียนจันทุเรียนระยองเลยพวกนี้ที่สุดในอดีตการผ่านมาเพราะที่อื่นก็ไม่ค่อยปลูกกันมันเราไปหาซื้อทุเรียนอะไรก็เอาทุเรียนจันทุเรียนระยองนะครับต่อมาก็จะเป็นทุเรียนทางใต้นะครับเงาะถึงเงาะโรงเรียนสุราษฎร์ธานีอะไรแบบนี้นะครับการเวลาต่อมาเนี่ยแต่ละท้องถิ่นเขาก็ปลูกทุเรียนกันได้เองมากขึ้นมากขึ้นเกือบจะทั่วประเทศไทยปลูกทุเรียนโดยเฉพาะอากาศและดินที่เหมาะสมแต่มันจะไม่เหมือนกันในแต่ละถิ่นเพราะฉะนั้นลักษณะเฉพาะตัวทางภูมิศาสตร์นี่แหละจึงเป็นที่มาของการจดทะเบียนเหมือนกับเป็นสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์มันไม่ใช่งานวรรณกรรมจึงไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะครับมันก็ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์จึงไม่มีเพเทนต์หรือว่าไม่ใช่นวัตกรรมนะก็แต่ก็ต้องจดทะเบียนลักษณะพิเศษทางภูมิศาสตร์ครับท่านผู้ฟังไปซื้อพืชผักผลไม้ต่างๆเดี๋ยวพอผลไม้นะครับก็จะเขียนอย่างเงี้ยทุเรียน GI แปลว่า Geographical Indication นะอันนี้ก็มาจากกฎหมายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพืชผักผลไม้และสินค้าทางการเกษตรต่างๆนะก็ย่อว่า GI Geographical Indication หรือ Indicator นะครับเป็น Indication แล้วกันกฎหมายฉบับนี้ผมมีส่วนร่วมในกรรมธิการวิสามัญเพราะตอนนั้นผมเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับคุณยันยงพวงราชอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกหรืออะไรผมจำท่านแม่ตอนหลังท่านมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ต่างหากนะครับคุณยันยงพลาก็จะช่วยอธิบายพวกเราเข้าใจว่ากฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายสิทธิบัตรของโลกเป็นยังไงของไทยเป็นยังไงแต่ว่าแล้วเขาก็จะมีสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่พืชผักผลไม้ผลผลิตทางการเกษตรแล้วเขาเนี่ยมีลักษณะเฉพาะก็จดทะเบียนเป็น GI ได้คือ Geographical Indication ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มันจึงมีสินค้าพืชผลการเกษตรต่างๆที่ประกาศโฆษณาแล้วสงวนสิทธิ์ได้เลยนะครับว่าถ้าทุเรียน GI ปากช่องก็ต้องปากช่องแท้ทุเรียน GI ระยองก็ต้องระยองแท้จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับงั้นถ้าเห็นคำว่า GI ก็แปลมาจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของที่มาของผลผลิตนั้นๆในสมัยสงครามเวียดนามเมืองไทยจะรู้จัก GI อย่างเดียวนะครับก็คือ government issue government คือรัฐบาล issue แปลว่าจัดให้หรือว่าออกให้นะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาปัญหาการเมืองก็จะเป็นประเด็นปัญหาใช่ไหม issue แต่ว่า IWSUE เนี่ยแปลว่าเราจะ issue อะไรให้กันเราจะออกวีซ่าเราก็ issue วีซ่าเราจะออกพาสปอร์ตก็ issue พาสปอร์ตก็คือทำสิ่งเหล่านี้ให้เพราะฉะนั้น government issue ก็คือรัฐบาลหรือกองทัพอเมริกันเนี่ยก็จะออกใบออกอนุญาตให้ทหารอเมริกันมีหมวกมีเสื้อมีกระเป๋ามีปืนมีอาวุธมีเป้มีโล่มีอะไรก็แล้วแต่นะครับคือทหารอเมริกันที่อยู่ในกองทัพไม่ต้องซื้ออะไรเองเพราะรัฐบาลออกให้สั่งให้ก็ไปซื้อก็ไม่ต้องซื้อเขาเรียกว่า GI คำว่า GI ในเมืองไทยหรือในที่ต่างๆทั่วโลกตอนหลังแปลว่าทหารอเมริกันที่ออกไปประจำการในที่ต่างๆในโลกจะลบหรือไม่ลบก็ตามก็เรียกว่าพวก GI หรืออเมริกัน GI นะแต่ GI มาจาก government issue นี่ผมจำได้ตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มว่าGI มันคืออะไรครูก็อธิบายว่า GI ก็คือ government issue แปลว่ารัฐบาลให้เบิกอะไรได้หมดเสื้อผ้าอาภรณ์หมวกโล่ปืนกระสุนรองเท้าบูทถุงเท้า อันนี้ก็คือ government issue ไปๆมาๆก็เป็นความหมายว่าทหารอเมริกันนะเสร็จแล้วเราไปซื้อของที่ค่ายทหารอเมริกันร้านค้าของที่ทหารอเมริกันเขาไปซื้อๆกันพวกเราบางคนมีสิทธิ์เขาไปซื้อได้ก็ได้ของดีราคาถูกไอ้ร้านแบบนั้นเขาเรียกว่าร้าน PX ที่จริง PX มันเหมือนกับร้านฟาร์มาซีนะครับแต่นั่นคืออดีตยุคสงครามเวียดนามปัจจุบันนี้จะไม่ได้ยินคำว่า GI แปลว่าทหารอเมริกันอีกแล้วนะครับเพราะมันยังไม่มีการรบแต่ถ้าเกิดมารบในเมืองไทยก็อาจจะปัดฝุ่นใช้คำนี้ได้แต่คำว่า GI ปัจจุบันนี้สำหรับคนไทยนะครับมันก็มาจากพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สมัยคือผมเป็นสว.ปี2543ถึง49นะครับกฎหมายนี้เข้าสภาผู้แทนก่อนแล้วเข้ามาถึงวุฒิสภาแล้วผมเป็นกรรมธิการจำได้เลยเราคุยกันเรื่องโอ้ยดีมากเหมือนอย่างฝรั่งเศสก็จะมีแชมเปญใช่ไหมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เรียกว่าแชมเปญแต่มันจดไม่ได้เพราะว่าแชมเปญมันเป็นชื่อหมู่บ้านแต่มันใช้กันมานานในโลกทุกวันนี้เขาก็ทำแชมเปญกันที่ปักช่องได้ก็ใช้เรียกว่าแชมเปญปักช่องได้นะครับแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยทุกคนก็แชมเปญหมดแล้วก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าเจเนริกนามเป็นชื่อทั่วไปที่ใช้เป็นชื่อสามัญเหมือนแอสไพรินอะไรพวกนี้นะครับมันฝรั่งเศสก็ชั่วที่จดทะเบียนคำว่าแชมเปญแต่ว่าถ้าจะมีอย่างอื่นนะครับสกอตวิสกี้อะไรนี่ก็คนอื่นก็ผลิตได้เหมือนกันก็แล้วแต่ครับผมจะพยายามอธิบายคำว่า GI ที่เข้าใจในปัจจุบันนี้กลับมาที่เรื่องทุเรียนต่อนะครับโอ้โหนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรท่านผู้ฟังมาชิมมาซื้อเอาเองนะถ้าผ่านมาแล้วก็พิจารณาเองแต่ว่าตามคำเล่าลือและข้อวิจารณ์คำวิเคราะห์ของกรมวิชาการเกษตรหรือเกษตรอำเภอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เคยกินเนี่ยจะบอกว่าทุเรียนปากช่องมีลักษณะที่พิเศษไม่ได้แปลว่าสุดยอดไปกว่าคนอื่นนะครับเดี๋ยวจะมาแบบปากช่องก็ใช่อะมันพิเศษเนื่องจากแห้งแล้งน้ำไม่มากทุเรียนก็จะแห้งนะแล้วก็จะรสชาติก็จะกลมกลอมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับแต่ผมว่าที่ชาวบ้านเขาภูมิใจคือทุเรียนที่เนี่ยมันไม่แฉะนะคือไม่ใช่ว่าต้องงอมแล้วแฉะแห้งแล้วน่ากินข้อมูลส่วนรวมที่ผมจะแถมให้ท่านผู้ฟังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผลผลิตรวมต่อปีที่ปักช่องเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าตันพื้นที่ปลูกก็บวกลบ 3,000 ไร่มูลค่าการตลาดก็อยู่แถวๆบวกลบ300ล้านบาทต่อปีนี่ข้อมูลเก่าจากปีก่อนนะครับราคาหน้าสวนเฉลี่ย150ถึง200กิโลกรัม200บาทต่อกิโลกรัม150ถึง200ที่จริงตัวเลขเนี้ยมันเกินนะอันนี้ผมแปลตัวเลขมาอย่างเป็นทางการจากคนจากอินเทอร์เน็ตก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งผ่านAI Gemini ของผมไปหามาสั่งให้เขาไปหามาเขาก็ทำให้แต่อ้างอิงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมส่งเสริมซึ่งอาจจะไม่ได้อัปเดตนะครับพูดถึงว่าถ้าจะไปซื้อหน้าพื้นที่เนี่ยเมื่อวานผมซื้อ120เพราะว่ามันเป็นชนีทุเรียนชนีแล้วก็พันจันทบุรีส่วนว่าถ้าจะเป็นหมอนทองก็150ซื้อที่งานซื้อที่งานก็เหมือนกับซื้อหน้าไร่นะครับถ้าเราขับผมจะขับรถผ่านสวนทุเรียนเวลากลับบ้านถ้าเขามีก็จะมาวางโต๊ะขายข้างหน้าอาทิตย์ที่แล้วซื้อไปฝากภรรยาที่บ้านก็120หมอนทองซื้อจากหน้าไร่หน้าสวนทุเรียนเลยนะครับ120ก็ราคาแปลว่าราคาไม่สูงนะครับผมไม่รู้จะใช้คำว่าดีหรือไม่ดีราคาดีหรือราคาไม่ดีไม่ได้นะราคาไม่สูงแล้วกันเพราะว่าปกติเราคาดว่าจะ150มาซื้อที่งาน150นะครับแต่สวนทุเรียนที่ผมไปซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลับกรุงเทพไปนั้นนะหมด8ทิศหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นถามแม่ค้าหรือว่าเจ้าของสวนเมื่อวานนะครับก็คงจะอ้อยอิงอยู่ได้ประมาณสักอีกอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าก็มาขายที่งานนอกนั้นก็จะส่งออกส่งออกนอกปากช่องนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดเรียกร้องมากเขาก็ส่งไปคนปากช่องหรือคนมาปากช่องอาทิตย์นี้อาจจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่4ถึง500กิโลกรัมต่อไร่นะครับจำนวนชาวสวนและเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มหลักที่เป็นผู้ผลิตทุเรียน GI หรือทุเรียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนปากช่องเนี่ยครับ Geographical Indicationมีสมาชิกเกษตรกรประมาณ 40-50 รายครอบคลุมพื้นที่ปลูกประมาณ 2,000 ไร่เกษตรกรรายย่อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมแวะซื้อข้างทางนะซึ่งอยู่ใกล้บ้านนะครับ เจ้าของสวนบอกว่ามี400ต้นออกมาเร็วๆนะคะเดี๋ยวหมดนะครับผมก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วซื้อไปเท่าไหร่4ลูกนะครับปีนี้ตกลงผมกินทุเรียนประมาณ10ลูกคือไม่ได้กินเองแล้วซื้อไปให้คนอื่นบ้างอะไรบ้างครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร่เกษตรกรรายย่อยรวมทั้งอำเภอคือโคราชนครราชสีมาเนี่ยครับปากช่องปลูกทุเรียนมากที่สุดอยู่แล้วนะครับนับรวมเกษตรกรรายย่อยและสวนขนาดเล็กแล้วก็กลุ่ม 40-50 รายที่เป็นสมาชิกกลุ่มหลักนะครับที่ผลิตทุเรียน GI คือที่จริงทุเรียนที่ผลิตณปากช่องก็ต้อง GI หมดนะครับเพราะมันในพื้นที่เดียวกันนะครับก็รวมแล้วก็ประมาณ 150-200 ครัวเรือนนะครับปัจจุบันในพื้นที่ปลูกทุเรียนปากช่องและอำเภอใกล้เคียงเช่นคอนบุรีเสริงสางวังน้ำเขียวมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นข้อมูลทั้งหมดมาจากกรมส่งเสริมการเกษตรคือผมไปงานเมื่อวานคือที่ผมจะไปซื้อทุเรียนนะครับไม่นึกว่าจะมีดนตรีมีอะไรมันไปแต่เช้านะครับถ้ามีดนตรีก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่นะครับนะจะได้เจอสาวงามต่ายอรไทยกันสักหน่อยนะครับนะสงสัยเธอมาร้องเพลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปผมไม่ได้บ่นนะครับท่านอบต.หนองน้ำแดงนะครับคือว่าไม่ผมก็จะไปหาแผ่นภาพเอกสารก็อาจจะไม่มาวางตอนเช้าก็ได้นะครับจะได้ข้อมูลมาคุยนะจะไม่ต้องค้นขี้เกียจค้นว่างั้นเถอะนะอยากเจอต่ายอรไทยก็จริงอยู่นะครับก็ไม่ได้เจอละนะครับโอเคครับข้อมูลก็ไปค้นมาเองก็จะได้รู้ว่าแถวนี้เป็นยังไงผมเคยไปทำข่าวแล้วไปติดตามไปดูสวนทุเรียนเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วที่ปักช่องเข้าไปในสวนถ่ายภาพเคยให้ดูไปนานแล้วนะครับจะมากลับมาดูอีกนะครับอันนั้นคือสวนเจ๊กุลแกเล่าให้ฟังว่านี่เล่าให้ฟังเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับว่าปักช่องแกปลูกทุเรียนมา40ปีถ้านับอีกบวกอีก10ก็ประมาณ50ปีอันนี้ข้อมูลเฉพาะตัวที่ผมไปคุยกับเจ้าของสวนทุเรียนเมื่อ10ปีที่แล้วก็คร่าวๆคือว่าการเริ่มทดลองปลูกทุเรียนและเริ่มได้ผลเนี่ย50กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่ทันปีหน้ามาใหม่นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านซื้อทุเรียนปักช่องบ้างที่อื่นบ้างปนๆกันไปเดี๋ยวพวกระยองจันตราดจะมาน้อยใจนะครับอร่อยมันก็หมดละสำหรับผมเมื่อวานเจ้าของสวนบอกว่าชิมก่อนค่าชิมก่อนค่าเดี๋ยวจะซื้อคือให้เราชิมก่อนกลัวเราจะไม่ชิมผมบอกไม่เป็นไรครับผมไม่ว่าจะหมอนทองหรือว่าจะเป็นชนีหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นผมกินแล้วผมก็แยกไม่ค่อยออกครับเพราะว่ารสนิยมเราไม่ค่อยละเอียดอ่อนถึงขนาดนั้นนะเจ้าของสวนก็เลยยิ้มครับขณะนี้เวลาของโลกทุเรียนยามเช้าจากปากช่องตีห้าสามสิบสี่นาทีนี่คือรายการโลกยามเช้า 96.5 FM ของสมทคลื่นแห่งความคิด Thinking Radio ขอพักกินกาแฟนะครับไม่กินทุเรียนเดี๋ยวกลับมาครับ
8: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางและระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบ Cozy ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอนวิมล
6: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: เวลาของโลกยามเช้าในตอนนี้ 5:37 นาทีถ้าท่านผู้ฟังดูและฟังสดๆทาง Facebook และอะไรเอ่ย YouTube ของอสปท 96.5 Thinking Radio นะครับถ้าสดก็ 5:38 คลื่นวิทยุก็เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าดูย้อนหลังไม่สดก็ดูนาฬิกาที่ข้อมือเองว่าเวลาเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องข่าวเล็กระดับอำเภอนะครับทำให้เป็นข่าวใหญ่ระดับชาติอันนี้เป็นการปั่นข่าวของโลกยามเช้าคือข่าวทุเรียนปากช่องทำไงให้มันเป็นทุเรียนระดับชาติหน้าที่ของผมเมื่อกี้ก็คือปรุงแต่งให้คนรู้จักปากช่องมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมก็ไม่รู้จักคนที่ปากช่องราชการในอำเภอหรืออบต.อะไรหรอกนะครับเราก็เป็นชาวบ้านธรรมดาอยู่แถวนี้คิดว่าลองดูเผื่อคนจะรู้จักปากช่องในฐานะระดับชาติหมายถึงว่ารู้จักทุเรียนปากช่องนะครับตอนนี้เมื่อเสาร์อาทิตย์มีข่าวที่อึดอัดคับข้องใจกลุ้มใจอยู่เล็กน้อยที่วงการโซเชียลมีเดียของไทยก็อัดเด็กอิตาลีกันเต็ม3วัน3คืนไอ้นี่ผมว่ามันเป็นข่าวระดับชาติที่ควรจะเป็นข่าวระดับเล็กๆบนรถไฟฟ้านะครับ BTS ท่านฟังคงรู้มาแล้วนะครับแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตบางอย่างเท่านั้นเองคือว่าการที่มีกลุ่มเด็กนักเรียนจากอิตาลีมาเที่ยวเมืองไทยมีทัวร์มีคณะนำพาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พอขึ้นรถไฟฟ้าที่กรุงเทพก็ส่งเสียงโวกเวกโวยวายอะไรดังเกินไปนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยเขาก็เปิดกล้องมือถือถ่ายเลยนะครับแล้วก็เริ่มพูดขอให้หยุดนะอย่าส่งเสียงดังอะไรเงี้ยแล้วพวกเด็กอิตาลีก็กำลังสนุกสนานเฮฮาก็โว้กลับมาพูดจาหยาบคายส่งสัญญาณนิ้วมืออะไรต่างๆผู้หญิงไทยคนนี้ซึ่งไม่เห็นหน้าเพราะแกเป็นคนถ่ายคือแกตั้งใจจะถ่ายแล้วจะเก็บเสียงตัวเองแล้วก็มาโพสโซเชียลมีเดียผมรู้สึกว่ามันแบบ โหตั้งใจที่จะพบอะไรกันขนาดนี้เลยเหรอคือถ้าอันนี้แวบแรกที่ผมคิดนะครับผมเดี๋ยวทัวร์ลงนะครับเด็กๆทั้งหลายคือว่าเขากำลังจะเตือนเด็กอิตาเลียนบนรถไฟฟ้านะครับที่กรุงเทพว่าอย่าส่งเสียงดังแต่เขาเดินกล้องก่อนคือถ้าชีวิตเราปกติธรรมดาถ้าเราจะเตือนไม่ต้องประจานกันที่ก็ไปสะกิดเฮ้ยอยู่ keep quiet อะไรแบบนี้นะครับผมว่าดูคลิปทุกท่านคงดูแล้วนะครับแล้วแต่ท่านจะเกิดอารมณ์อะไรผมจะเกิดอารมณ์ทางวิชาการเล็กน้อยกว่าเขาตั้งใจที่จะขอให้เงียบแต่เขาจะถ่ายรูปนะมนุษย์ทุกวันเนี่ยอะไรก็จะถ่ายรูปนะไปดูกีฬามีตาทั้งสองตามีพาโนรามายิ่งกว่า IMAX อีกนะครับดูรอบเนี่ยไม่เอาก็จะถ่ายอันนี้เป็นโลกที่จอกว้างทำให้เป็นจอแคบไงนะครับทั้งที่ก็มัวพะวงจะถ่ายผมก็ดูแล้วถ่ายทำไมก็คุยกันให้มันรู้เรื่องนะครับโอเคสรุปคือว่าคุณผู้หญิงคนเนี้ยนะครับผมไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงแล้วมาออกรายการทางทีวีก็มีการเบลอหน้าไม่ให้เห็นอีกต่างหากแล้วทีหน้าเด็กอิตาลีคุณก็จะไปเปิดหน้าเขามันไม่ยุติธรรมโอเคตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องภาษาดีกว่าผมคิดว่าถ้าเรามีปัญหากันแค่บนรถไฟฟ้าระหว่างใครก็ตามนะครับระหว่างต่างชาติหรือระหว่างต่างชาติกับไทยหรือว่ากับต่างชาติชาติอื่นกับไทยไม่ต้องอิตาลีเข้าไหนก็ได้คือเรามีปัญหาว่าเองส่งเสียงดังไม่ใช่เรื่องใหญ่ในโลกมนุษย์นะครับผมไปฮอกไกโดขึ้นรถไฟไปออกไปโอตารุหมู่บ้านประมงคนไทยก็ส่งเสียงโวกเวกโด่งดังคนญี่ปุ่นเขาก็เงียบเงียบคนไทยไปไหนก็มีคนเขาต่อว่าเหมือนกันนะครับส่งเสียงดังนะแต่ว่าพอบอกให้เงียบลงก็คนนั้นเขาเงียบนะครับแล้วผมไปคุยกับใครบนรถไฟฟ้าตอนที่ไปโอตารุนะครับหมู่บ้านประมงญี่ปุ่นฮอกไกโดเนี่ยก็เราก็พูดเบาๆอะไรจะคุยกันไปเจอคนไทยใช่ไหมมันบางทีเราสนุกเกินไปเด็กเขาก็เหมือนกันนะครับผมว่าอย่างนั้นนะไม่ได้ว่าเข้าข้างใครแต่มีความรู้สึกว่าถ้าจะมีปัญหาเรื่องเสียงดังก็คุยกันไม่ต้องไปถ่ายรูปเพราะถ่ายรูปแล้วถ้าผมถูกถ่ายรูปแล้วผมเป็นเด็กที่ถูกถ่ายรูปผมก็โกรธนะคุณจะเอาผมไปประจานใช่ไหมโลกทุกวันนี้ต้องการประจานที่จริงจะเอาไปแชร์นะครับแต่ถ้าถ่ายแบบนี้เรียกว่าเอาไปประจานมันก็ต้องโกรธมันก็ต้องแล้วโกรธฝรั่งก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนเอเชียอะไรแบบนี้ก็จะพูดในทางที่ไม่เหมาะสมคำพูดของเด็กฝรั่งที่รู้สึกว่าผมไปดูไทย PBS เขาบอกคำเนี้ยมันแรงก็คือว่าผมเอาตังมาให้คุณแล้วนะมาเที่ยวคุณ sorry ขอโทษที่ผมเอาตังมาให้คุณคือนักท่องเด็กพวกนี้คือว่ามาท่องเที่ยวเมืองไทยก็เอาตังมาให้คนไทยใช่ไหมอันนี้ในมุมมองของข่าวไทยพีเอสหรือหลายเจ้าในโซเชียลมีเดียคิดว่ามันเฮิร์ตก็ไม่ว่ากันนะครับประเด็นของผมคือว่าผมคิดว่าการสื่อสารแบบนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราในฐานะเจ้าภาพหรือเจ้าบ้านเราค่อยๆพูดกันเพราะเขาเป็นแขกมาไอ้ส่วนเด็กมันคึกขนองมันก็ผิดแหละนะครับพูดจาอะไรมาเหยียดหยามเราเอาตังมาให้แล้วขอดังเสียงดังมันก็ไม่ถูกแต่เขาเป็นเด็กใช่ไหมอาจจะตัวใหญ่สนุกสนานเฮฮาเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็สะกิดพูดเงียบๆแล้วถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ดีอย่างที่คุณผู้หญิงคนนี้พูดภาษาอังกฤษก็มันจะสับสนนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ AI ก็ได้พูดไทยไปแล้วให้ AI ใส่เสียงภาษาอังกฤษมาแล้วบอกว่าให้คุณหยุดเงียบๆหน่อยไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่คุณผู้หญิงคนนี้บอกว่าก็จะพูดภาษาอังกฤษแบบผมก็ยังงงๆคือเนื่องจากภาษาเขาไม่ดีนะครับแต่เขามีความตั้งใจดีฟังแล้วมันก็ถ้าเราเป็นคนอิตาเลียนแล้วรู้ภาษาอังกฤษดีเราก็จะสับสนว่าพูดอะไรกับเรานะครับเพราะต้องตะโกนเพราะไม่ได้เข้าไปใกล้นะครับผมจับคำประโยคตอนหลังๆคำหนึ่งนะบอก In Thailand we not scream โอเคนะครับ In Thailand we not scream ก็แปลว่าIn Thailand ในประเทศไทยเราไม่ตะโกนกันก็ไม่จริงนะครับคือเธอจะหมายความคือภาษาอังกฤษมันไม่ดีไงนะแล้วไม่ได้ใช้ AI ช่วยพูดใช่ไหมเพราะงั้นก็พูดตามจิตสำนึกซึ่งถ้าฝรั่งที่ทำใจได้จะเข้าใจว่าไม่อยากให้พูดดังสครีมนี่แปลว่าร้องเลยนะครับตะโกนร้องเพราะฉะนั้น In Thailand we not scream โอเคเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่จะทำให้มีความรู้สึกราบรื่นผมแนะอย่างนี้นะครับถ้าจะบอกคนในรถไฟฟ้าหรือที่ไหนก็ตามชาติไหนก็ไม่สำคัญนะครับว่าให้ลดเสียงลงหน่อยฝรั่งเขาจะพูดว่า please keep your voice down a little นะหรือแค่เพราะว่าเอาแค่ please keep your voice down thank you พอนะครับอย่าเติม a little ก็ได้นะครับถ้าเป็นฝรั่งก็จะว่า please keep your voice down a little นะครับออกเสียงแบบอะไรกันก็อะลิตเทิลก็จะเป็นอะลิตเทิลเราเป็นคนไทยแล้วก็พูดชัดๆเลยสำเนียงอังกฤษไทยแลนด์เลยนะครับ please keep your voice down whatever you say just use the word นำหน้าเลยนะครับ please หรือตามท้ายก็ได้นะห้ามพูดว่า shut up ไม่ได้นะครับไม่เอาคำว่า shut up นี่พูดแล้วชวนโมโหนะครับ please be quiet ดูมันเหมือนจะสุภาพพอได้นะครับแต่มันก็ไม่ถูก please be quiet ก็แปลว่ากรุณาเงียบเหมือนกับครูกำลังสอนเด็กแล้วเด็กหัวเกรงก็เจี้ยวเจ้าเล่นกัน please be quiet ก็คือว่ามันมีอำนาจสั่งให้หยุดพูดเนี่ยแต่ว่าคุยกันแบบมิตรเรามาเที่ยวเมืองไทยก็โอเค I appreciate you coming to my country นะ please keep your voice down a little okay thank you ถ้าเช่นนั้นจะไม่มีเรื่องครับเชื่อผมนะครับแต่ว่ามีเรื่องไรเด็กอิตาลีมันก็กร้าวๆใช่ไหมก็จะพูดจาด่ามันมีคำด่ามาถึงพ่อแม่นะแล้วคุณผู้หญิงคนนี้ก็ด่ากลับในภาษา YouTube เลยแต่ว่าเขาจะเบลอๆเสียงพูดง่ายๆคือถ้าเราจะไม่ได้คลิปชัดเจนทั้งหมดครับเพราะเขาจะทำเสียงให้ฟังไม่รู้เรื่องไว้ส่วนที่ด่าด้วยคำหยาบมันมีการด่าสวนทางกันคือพวกอิตาเลียนเขาด่าเข้ามาก่อนแล้วก็ฝ่ายไทยก็เอาคำที่ด่านะก็ย้อนกลับไป YouTube อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็อยากจะเอางี้แล้วกันนะครับว่าถ้าจะคุยกันก็คุยกันดีๆเราเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ถ้าเขาด่าเราก็คุยดีๆ please that's not very nice นะครับ I just want you to be quiet to lower your voice down a little bit but that's all you know ไม่ต้องอธิบายยาวแล้วไม่ต้องไปเสนอว่าเราจะพาจะแนะนำว่าจะไปที่ไหนนะเห็นเธอบอกว่า I just want to know where you going นะครับจะช่วยบอกทางไปไม่ต้องครับเขามีไกด์อันนี้จะเป็นการแก้ตัวสรุปคือว่าจบลงได้ดีแล้วกันนะครับพี่ๆน้องๆชาวไทยและชาวอิตาเลียนแม่ผมก็เชียร์บอลอิตาลีมาเป็นเวลานานยาวนานนะครับโมโคโปโลเวนิสคนอิตาลีเขาก็เบื่อนักท่องเที่ยวที่ไปโบกเวกบ้านเขานะครับเวนิสเดี๋ยวนี้สงบเงียบนักท่องเที่ยวหายไปเยอะจนกระทั่งคนในเมืองเวนิสบอกโอ้ยของขายไม่ดีเลยเพราะเราไปตวาดพวกคนจีนที่มาแวะเที่ยวเวนิสกันเนื้อพวกสเปนก็ตวาดพวกคนจีนและชาวต่างชาติ

แล้วก็ของฝากไปยืนรอและนัดหมายให้ดีกับสถานทูตอิตาลีนะครับแล้วก็โอเคเราก็เลิกลากันไปนะนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็เป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันขอให้อยู่เดินทางในสวัสดิภาพ Come back again you know we love Italy นะภาษาฝรั่งสำนวนฝรั่งที่เรียกว่า kiss and make up คือไม่ต้องไปจูบน้องสาวก็แต่ว่าสำนวนฝรั่งคือว่าโอเคมันทะเลาะกันก็เดี๋ยวเราก็ kiss and make upนะเหมือนกับแฟนทะเลาะกันก็จูบกันสักทีนึงแล้วก็คืนดีต่อกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปส่งเขาที่สนามบินเอาของฝากไปเยอะๆผมรับรองว่าเด็กพวกนี้จะมีความอบอุ่นใจลองทำดูหรือกลับไปแล้วขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่เรื่องที่อันนี้คือเรื่องเล็กที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องระดับชาติแต่เป็นนะเป็นเรื่องระดับชาติสถานทูตเขาก็ห่วงใยนะคนอิตาลีในเมืองไทยก็ห่วงเขาก็รับว่ามันไม่น่าจะเกิดนะครับเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับประเทศไทยสุดสัปดาห์นะครับก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชพระธาตุเมืองคอนได้รับการรับรองและประกาศเป็นมรดกโลกลำดับที่9ของไทยนี่จะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอันนี้เป็นข่าวใหญ่มหึมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนทราบหมดแล้วนะครับก็ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆนะครับประเทศเล็กๆหมายความว่าขนาดพื้นที่อาจจะกลางๆนะครับ500,000ตารางกิโลเมตรเล็กกว่ายูเครนเล็กกว่าอิหร่านนั่นแหละนะครับเป็น6เท่าของอินเดียเป็น1ใน6ของอินเดียเท่ากับเท็กซัสฝรั่งเศสนะประเทศไทยอังกฤษพื้นที่ไล่ๆกันนะเท็กซัสแคลิฟอร์เนียไทยแลนด์นะฝรั่งเศสนะพวกนี้จะขนาดเท่ากันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีมรดกโลกทั้งหมดนับถึงวันนี้แล้วนะครับ9แห่งมรดกโลกของไทยทางธรรมชาติก็จะเป็นป่าเขาตะนาวไพรใช่ไหม1ก็คือทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งเมื่อปี 3-4 ที่ได้รับการประกาศ2ก็คือเขาใหญ่บ้านผมเนี่ยครับดงพญาเย็นเขาใหญ่คือมันไม่ใช่แค่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับกลุ่มป่าทั้งหมดนะก็คือเนี่ยดงพญาเย็นเขาใหญ่ทับลานเลื่อยไปนะครับสระบุรีก็รวมอยู่ในนี้เพราะว่าดงพญาเย็นรวมหลายจังหวัดนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นเพียง1ในกลุ่มป่าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า forest complex กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ไปถึงทับลานทางโน้นเลยนะครับแล้วก็อันที่3ที่3ก็จะเป็นแก่งกระจานนะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมเราจะมีเยอะหน่อยนะครับถึง6นะครับก็เกิดเป็น9มรดกโลกวัฒนธรรมก็จะเป็นสุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรนะปี34แล้วก็อยุธยา34บ้านเชียง35นะครับแล้วก็สีเทพโอ้ตื่นเต้นมากเมื่อ 2-3 ปีแล้วนะครับ66นะครับแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอุดรธานีปี67แล้วก็วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าเทียบกันกับอันนี้คือเข้าไปดูแผนที่ของยูเนสโกท่านผู้ฟังจะอ่านหารายละเอียดได้หมดเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าที่เพิ่งประกาศใหม่ที่เกาหลีใต้เป็นประธานประชุมนะครับที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเข้าไปในเว็บไซต์วัดพระมหาธาตุยังไม่ได้ขึ้นเว็บยูเนสโกเลยนะครับเราก็เลยกลายมีแค่8ที่จริงจะ9นะครับที่ผมขึ้นเติมให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะถ้าเทียบในอาเซียนเพื่อจะดูว่าเป็นยังไงส่วนทางขวามือก็เพื่อนเราคืออิตาลีนี่เป็นประเทศโบราณโบราณกรุงโรมอาณาจักรโรมล่มสลายโด่งดังล่าเมืองขึ้นตอนนี้เขาก็เป็นประเทศที่กำลังเผชิญชะตากรรมว่ามันจะขึ้นจะลงแต่ก็อยู่เศรษฐกิจเขายังดีกับเราอยู่แหละนะครับแต่ไปอิตาลีอย่างที่เล่านะครับสถานีรถไฟกรุงโรมเนี่ยเปื้อนไปด้วยกราฟฟิตี้หรือพวกเด็กๆมาวาดเส้นพ่นสีกันเยอะแยะอินโดนีเซียมี10มรดกโลกอันนี้ผมรวมทั้งธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมนะครับอินโดนีเซีย10ไทยแลนด์9เวียดนาม9มาเลเซีย6ฟิลิปปินส์6เขมรเพื่อนรักของกองทัพไทยก็5นะครับลาวเพื่อนรักของผม4นะครับพม่าที่จริงต้องมากกว่านี้พม่าไม่ว่างผมรู้เลยพม่ามันมีเรื่องลบกันในประเทศพม่าต้องมีมรดกโลกมากกว่านี้แต่ไม่ว่างจริงงานเยอะการจะผลักดันให้เกิดมรดกโลกเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายทำหนังสือยื่นไปมันจะมีรายละเอียดเงื่อนไขจังหวะเวลาแล้วก็จะต้องวิ่งเต้นกับ เพื่อนที่เป็นประธานประชุมรอจังหวะให้ดีถ้าเกาหลีเป็นประธานประชุมมันก็เขาก็จะล็อบบี้กันได้ง่ายมันไม่ใช่ว่าของเราไม่ดีพอนะครับมันมีการเมือง

0: ปนอยู่ด้วยนะครับถ้าประเทศที่เป็นอริเป็นปฏิปักษ์กับเราเป็นประธานประชุมในครั้งนั้นก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ไม่มีประเทศไหนเป็นอริกับเราในเชิงวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าเกาหลีใต้กับไทยนี่โอเคเลยนะครับผมคิดว่าได้นะครับเพราะเราก็ไปรบกองพันเสือดำแล้วก็ไปรบที่เกาหลีสงครามเกาหลีเรากับเกาหลีเนี่ยเป็นมิตรไมตรีซื้อหนังซื้อละครเล่นดนตรีเล่นเพลงอะไรเขาเรียกอะไรพวกวงวัยรุ่นเกาหลีต่างๆนะครับแบล็คพิงค์น้องลิซ่าแห่งบุรีรัมย์ของผมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็เกาหลีก็เป็นจังหวะเหมาะที่เขาเป็นประธานประเทศไทยก็เลยได้มรดกโลกคือเราได้ในตัวของเราเองนะครับคือวัดพระศรีมหาธาตุเดี๋ยวจะนะสิ่งบ่งชี้ทางข้อมูลอีกทีนึงนี่เราพูดกว้างๆในวันนี้ตามเวลาที่มีหลงเหลืออยู่นะครับก็คือว่าประเทศไทย9เวียดนาม9มาเลเซีย6ฟิลิปปินส์6เขมร5ลาว4นะพม่า2เนื่องจากว่าพม่าเนี่ยไม่ว่างมีงานเยอะต้องรบกันไม่งั้นจะได้มากกว่านี้นะครับต้องมีเวลาทำเอกสารหลายปีครับอย่างวัดพระศรีมหาธาตุพระธาตุเมืองคอนนครศรีธรรมราชเนี่ย 5-6 ปีกว่าจะเสร็จไปถามมหาลัยราชภัฏที่นครศรีธรรมราชดูเลยเขาจะเป็นเจ้าโผใหญ่ในการค้นคว้าวิจัยผลักดันเอกสารต่างๆสิงคโปร์มีที่เดียวนะครับที่เป็นมรดกโลกนะครับอิหร่านมี29จีน60อิตาลีเพื่อน BTS ของเรานะครับอิตาลีมี61มรดกโลกนะครับอเมริกามีแค่26เพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นคว้าหาความรู้กันต่อไปว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีอะไรวันถัดไปผมจะอ่านให้ยาวกว่านี้นะครับก็คือว่าเอกสารที่จะอธิบายความยิ่งใหญ่ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเอกสารที่เตรียมละเอียดมากท่านไปดาวน์โหลดเอาเป็นไฟล์ PDF ได้เลยนะครับผมก็ค้นมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับนั่งอ่านดูละเอียดเยอะถึง250หน้าเอกสารชุดนี้นะครับรองศาสตราจารย์วิมลคำศรีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาและราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดพิมพ์จะมีรายละเอียดหมดนะฮะซึ่งผมจะไม่อ่านในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเฉลิมแล้วก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาสัปดาห์นี้มีเรื่องคุยเยอะเลยแต่ว่าแนะแหล่งข้อมูลไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเวลาเราไปเที่ยววัดพระศรีมหาธาตุที่นครเนี่ยผมก็ไปสมัยก่อนพักโรงแรมดอกบัวอีกต่างหากนะครับแล้วก็มองดูถ้าเราไม่ศึกษาหาความรู้จะพบว่าก็เหมือนเจดีย์ธรรมดาไม่เลยครับมีความยิ่งใหญ่มหาโมลานนะอ่านได้250หน้าจากหนังสือที่ผมขึ้นบนปกนะครับตอนนี้เราก็จะขอปิดช่วงท้ายของรายการนิดหน่อยนะครับจากที่จะคุยกันคือท่านผู้ฟังจดหมายถึงโลกยามเช้าพูดถึงพระนะครับเดี๋ยวผมว่าผลัดไปอ่านพรุ่งนี้แล้วกันนะครับถึงเรื่อง AI นะเรื่อง AI ที่ท่านเจ้าคุณพระพรหมศักยวงศ์วิสุทธิ์หรือหลวงพ่ออนินมานธรรมสากิโยได้ไปบรรยายว่าปัญญาคือแสงสว่างของโลกไม่เกี่ยวกับเรื่อง AI ที่ท่านให้ความรู้ให้สติเตือนเกี่ยวกับเรื่อง AI นะครับผมขอขอบพระคุณนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงรายละเอียดอีกนิดหน่อยเพราะเรื่อง AI เราจะคุยกันเป็นระยะระยะนะครับท่านหลวงพ่อท่านบอกว่าหลวงพ่อเรียกว่าหลวงพ่ออาจารย์อนินท์แล้วกันนะครับท่านให้หลักคิดง่ายๆว่าให้ใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการคิดแต่ให้มันตัดสินแทนมโนธรรมของเราจงสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ความสำคัญกับจริยธรรมไม่แพ้นวัตกรรมแนวคิดเหมือนกับที่โลกกำลังตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยคล้ายๆกับพระสันตะปาปาอีกต่างหากนะผมว่าพุทธกับคริสต์หรือแคทอลิกเนี่ยมีหลักเกณฑ์ทางสังคมที่จะปกป้องมนุษย์ในทำนองเดียวกันนะครับแล้วไปดูสิครับสวีเดนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลสวีเดนประกาศว่าต่อไปนี้เด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกแห่งให้หันมาใช้สมุดดินสอกระดาษปากกาหนังสือไม่ใช้มือถืออินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นะ Sweden is officially reversing its use of digital technology in education and returning to handwriting and book อ่านแล้วแบบนั่งยิ้มเลยคนแก่ชอบนะครับรัฐบาลสวีเดนเห็นอันตรายต่อการพัฒนาสมองของเด็กและเยาวชนของเขาที่เอาแต่ดูจอมือถือเอามือกดปุ่มคลิกไปคลิกมาแล้วก็นอนหลับสบายตอบคำถามก็ AI ไม่เอาแล้วนะครับเขากลับมาบอกว่าในโรงเรียนของเขาอย่างเป็นทางการเป็นกฎหมายเป็นนโยบายให้กลับไปใช้กระดาษดินสอหนังสือปากกาหมึกแล้วก็คุยกันศึกษาเล่าเรียนกันด้วยเทคโนโลยีเก่า ซึ่งผมคิดว่าเทคโนโลยีเก่าคือกระดาษดินสอหนังสือเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแล้วก็ยังคงอยู่ยิ่งใหญ่แล้วมันยังใหม่อยู่เสมอนะครับทำให้เด็กได้คิดตรงนี้ก็ฝากถามไปยังรัฐบาลไทยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วกันกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงดิจิทัลเนี่ยครับเอาไหมกล้าไหมที่จะให้เด็กไทยรู้จักคิดเหมือนกับรัฐบาลสวีเดนที่เขาจะให้เด็กของเขารู้จักคิดรู้จักวาดภาพขีดเขียนตัวหนังสือเขียนลายมือจดหมายถึงแฟนถึงพ่อถึงแม่ขอตังค์ใช้ขอค่าเทอมด้วยความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่กดปุ่มส่งอีเมลนะครับคิดสิว่าลูกขอค่าเทอมแล้วต้องเอากระดาษมาเขียนนะครับแล้วลูกก็ต้องนั่งคิดเขียนไงดีนะอย่าให้ผิดเดี๋ยวต้องลบนะเพื่อจะได้ตังค์ขอตังค์ค่าเทอมอะไรประมาณนั้นนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนการสงครามในอิหร่านก็ปรากฏว่าเขาหยุดรบกันไปนะเมื่ออเมริกาหยุดรบ2วันนะครับวันนี้เป็นวันที่16ถ้ารบต่อแต่ก็ไม่รบนะครับแล้วก็ลุยแรงมาถึง13วันแรงมากๆแล้วอยู่ๆก็หยุดโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าก็เป็นเวลาให้ว่างหายใจนะเพื่อจะคิดว่าจะกลับมาคุยกันอิหร่านก็บอกว่าถ้าไม่โจมตีเราก็ไม่ตอบโต้เองหยุดเราก็หยุดนะครับแต่ว่าทางฝ่ายกองทัพอิหร่านได้แถลงรายละเอียดเยอะเลยนะครับว่าเขาโจมตีเรือบรรทุกเรือแล้วก็เครื่องบินรบสถานีเติมน้ำมันจุดต่างๆในตะวันออกกลางคือในอ่าวเปอร์เซียเยอะแยะเป็น10เป็น100จุดมากมายอยู่ใน YouTube นะครับผมไม่ได้ประมวลที่จะประมวลไว้นะครับเดี๋ยวไว้คุยพรุ่งนี้ถ้าท่านเข้าไปดูก็ได้นะครับว่าอิหร่านประกาศแต่ข่าวพวกนี้มันจะไม่อยู่ในกระแสข่าวสื่อตะวันตกสื่ออเมริกาจะไม่มีแม้กระทั่งอาเจซีราก็ไม่มีก็แปลกดีนะครับไม่มีก็ไม่มีสรุปก็คือว่าไม่มีการรบก็เลยจะมีแต่ข่าวเรื่องอิสราเอลเลบานอนแล้วก็ที่อื่นก็จะมีทะเลแดงฮูติซาอุดิอาระเบียเยเมนอะไรพวกนี้เท่านั้นเองเอาละครับหมดเวลาขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการแสวงหาทุเรียนที่อร่อยของท่านถ้าหาที่ไหนไม่ได้ก็แวะมาปักช่อง2วันนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายสำหรับงานเทศกาลทุเรียนปักช่องสวัสดีโชคดีขอให้ใช้ชีวิตด้วยความอร่อยครับสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
11: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญญิกากิติเวชกุลค่ะ
12: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
11: ค่ะวันนี้Big Story ไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าสาวๆหรือแม้แต่หนุ่มๆเองตอนนี้มีเทรนด์ปากกาลดความอ้วนใช่ไหมคะมีงานวิจัยใหม่ออกมาเนี่ยว่าทั้งผมร่วงทั้งใบหน้าเหี่ยวย่นนะคะจนเขาเรียกว่าโอเซมปิกเฟสนะคะเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพแต่มันกำลังเป็นกลายเป็นภาระของประเทศเลยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันแล้วก็ยังมีเรื่องที่ทำเนียบขาวกล่าวหาสตาร์ทอัพ AI จีนเข้าถึงชิป NVIDIA ทางที่ถูกห้ามแต่ว่าทำในไทยนะคะแล้วก็ยังมีพายุ3ลูกถล่มจีนไทยกับนโยบายจีนเดียวจีนขู่แบนมาไทยหลังเกิดเหตุงานคอนเสิร์ตอะไรเกิดขึ้นวันนี้จีนอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ก่อนจะไปถึงหน้านั้นเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยก่อนจบรายการเรารายงานทันนะคะเรื่องที่ประกาศของทางฝั่งทำเนียบขาวมาตรา301นะคะประเทศไทยโดนไป 12.5% กระทบไทยแน่ไปติดตามกันเลยค่ะ
13: World Update
12: ก็เป็นไปตามคาดนะคะกรณีของภาษีทรัมป์มาตรการภาษี301นะคะตามที่รายการเราวิเคราะห์มาเป็นระยะนะคะซึ่งคราวนี้ก็ถูกจับตาว่าเป็นสงครามการค้ารอบใหม่นะคะก็คือเป็นการที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะเขาใช้กลไกในการจัดการภาษีมาตรา301คราวนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าใช้คำอธิบายอย่างนี้ค่ะบอกว่าเนี่ยเป็นการปรับปรำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับสร้างความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นถามว่าตัวเลขที่ไทยโดนร้อยละ 12.5 เนี่ยมันเท่ากับประเทศอื่นๆอย่างไรบ้างก็จะว่าไปก็เท่ากับเพื่อนบ้านหมดเลยนะคะจะเป็นเวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ก็โดนเท่านี้นะคะญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ก็มีเท่านี้เช่นเดียวกันนะคะจะมีที่โชคดีหน่อยก็คือกัมพูชาอินโดนีเซียก็ถูกแค่ร้อยละ10เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขามีกฎหมายในเรื่องเกี่ยวข้องกับ การใช้แรงงานบังคับเป็นข้อตกลงกับสหรัฐไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันก็เลยทำให้มาตรการภาษีเนี่ยก็เรียกว่าเบากับประเทศรอบๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถามว่าทางด้านของการวิเคราะห์ของไทยเนี่ยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี37ประเทศนะมีคู่แข่งหลักของไทยในตลาดด้วยแล้วคู่แข่งหลักที่เรานับว่าเป็นการส่งเข้าไปขายในสหรัฐนะคะคุณกันได้การคุณผู้ฟังก็คือ เวียดนามแล้วก็จีนนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราเนี่ยสินค้าเรา 2,000 กว่ารายการที่เรามีอยู่เนี่ยครึ่งหนึ่งเราส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้รับการยกเว้นนะคะก็คือวงจรรวม Hard Disk Drive ชิ้นส่วนอวกาศอากาศยานนะคะชิ้นส่วนอากาศยานย่างธรรมชาติสับปะรดแปรรูปอะไรพวกนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยได้รับการยกเว้นในส่วนนี้ก็คือลดผลกระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องเร่งสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าต่างตอบแทนก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นธรรมเขาก็จะเล่นงานตัวนี้เราอีกนะคะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะคะที่ถามว่าเราเนี่ยจะเจออะไรอีกหรือเปล่านะคะรายงานเนี่ยก็บอกว่าทรัมป์พอออกอันนี้ปุ๊บมาเนี่ยออกเรื่องเกี่ยวกับภาษีอันนี้มาเนี่ยเขาก็ยังโดนในเรื่องของเตรียมที่เขาเตรียมจะขึ้นกำแพงภาษีใหม่อีกเนี่ยนะคะมันก็มีประเด็นนะที่จับตามองว่าเอ๊ะทรัมป์จะเล่นอะไรอีกหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ที่โดนกันไป60ประเทศแล้วก็เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆอีกด้วยเนี่ยโดยเรื่องของการบังคับใช้แรงงานเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่านี้ไงคะคุณกฤติกาคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเริ่มจะเดินหน้ามาเรื่องมาตรการยานยนต์ต่อบอกว่าอะไรบอกว่าเนี่ยเริ่มมองเห็นแล้วว่ามันยังมีความไม่เป็นธรรมต่อสินค้าอเมริกันอีกหลายตัวเลยทีเดียวเขาจะไปดูเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินของภาคอุตสาหกรรมด้วยนะอย่างถามว่าจะเจออะไรอย่างเวียดนามเนี่ยโดนไปเรื่องว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็การคุ้มครองอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่เขาเตรียมจะต้องปกป้องคือเซมิคอนดักเตอร์อย่างเงี้ยหุ่นยนต์อย่างเงี้ยนะคะเครื่องจักรอุตสาหกรรมซึ่งตัวคุณแดนอูโชนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าสหรัฐแคนาดาบอกว่าอันเนี้ยเขาใช้คำน่าสนใจเขาบอกว่าจุดสิ้นสุดของจุดเริ่มต้นกันนี่กาจุดสิ้นสุดของจุดเริ่มต้นของนโยบายภาษีทรัมป์นะคะแล้วในช่วงปลายฤดูร้อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็เรียกว่านโยบายการค้าก็จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าภาษีชุดใหม่ที่อาศัยอำนาจกฎหมายการค้าเก่าแก่ตั้งแต่ปี1974อันเนี้ยไอ้มาตรา301เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นกฎหมายจริงๆเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายเดียวกับที่ทรัมป์แกเคยใช้ดำเนินมาตรการกับจีนแล้วก็เราในรอบแรกนะคะจำได้กันนะคะแล้วก็เป็นกฎหมายที่ศาลเขาก็บอกแล้วนะคะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องฉุกเฉินไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการเอากฎหมายการค้าที่นำมาใช้แล้วเขาก็บอกเลยว่ามาตรการ301เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดเรื่องการผลิตส่วนเกินอีกนะก็คือ16คู่ค้ารายใหญ่ของเขาจะตรวจซิว่านโยบายอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาดูเลยนะคะมาดูเจาะถึงนโยบายเลยว่าประเทศต่างๆเราเนี่ยอุดหนุนอุตสาหกรรมยังไงการส่งออกเป็นยังไงแน่นอนจีนโดนแน่ๆนะคะโดนมองแน่ๆสหภาพยุโรปมหามิตรเก่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นเพื่อนสหรัฐหมดเลยเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นที่ถามว่าทั่วโลกมองยังไงบ้างนะคะคุณมาร์คมิเชลประธานบริหารของ Bissell Inch นะคะที่รัฐมิชิแกนสหรัฐเองบอกว่าบริษัทธุรกิจนะคะเขาก็ตอนนี้เขาก็ยอมรับตรงๆว่าเขาไม่เร่งนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่านี่เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างแต่อีกตัวอย่างหนึ่งก็แปลว่าอะไรแปลว่าบริษัทต่างๆในสหรัฐเนี่ยก็จะชะลอการนำเข้านะคะเพราะว่าวางแผนธุรกิจสมมติฐานภาษีว่าอยู่ในช่วงร้อยละ10ถึงร้อยละ15โครงสร้างภาษีผู้ประกอบการในสหรัฐเองเนี่ยจะมาสั่งสินค้าจากเอเชียหรือไทยได้ยังไงเขายังมองไม่เห็นความชัดเจนกันดีกาผู้เชี่ยวชาญก็เลยบอกว่าภาคธุรกิจเนี่ยจะวางแผนการลงทุนห่วงโซ่อุปทานอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะคะแล้วก็ถามว่านโยบายภาษีของทรัมป์เนี่ยมันก็จะมีชุดใหญ่ที่เราได้ยินก็คือที่เขาประกาศLiberation Day จำได้ใช่ไหมฮะเขาก็ประกาศ อันนี้ออกมามันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็มาคำนวณนะครับไอ้พวกมาตรการเหล่านี้ เคยทำรายได้ให้สหรัฐเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวไอ้ภาษีชั่วคราวเนี่ยที่จริงๆแล้วต้องสร้างชุดรายได้เพิ่มอีก 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันเนี้ยมันได้รายได้จริงไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็โดนเรื่องของต้องคืนเงินหรือเปล่าเพราะว่าจะต้องมีการบังหักคำพิพากษาของศาลมีการบังคับใช้นะคะโดยสรุปนะคะโดยสรุปทางสหรัฐเนี่ยJamison Greer ผู้แทนการค้าสหรัฐก็ยังคงพูดต่อกันในการบอกเดี๋ยวจะใช้ทุกเครื่องมือเลยทางกฎหมายเพื่อดึงฐานการผลิตกลับมายังสหรัฐเพื่อลดการขาดดุลการค้าด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยเราเจอตอนนี้นะคะเหมือนตัวเลขไม่เยอะนะคุณกนิกาแต่ว่ามันไปผสมผสานกับเรื่องค่าเงินบาทของเราผสมผสานกับการค้าโลกปัจจัยเสี่ยงนะคะถึงวันนี้เราเห็นข่าวดีว่าประเทศไทยเราส่งออกเพิ่มขึ้นตั้งเกือบ 20% เนาะแต่ว่ามันก็เป็นการเร่งส่งเข้าสหรัฐก่อนที่ภาษีจะบังคับใช้เพราะนั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วเราต้องเตรียมรับมืออีกเรื่องนึงค่ะคุณกนิกาคะ
11: ค่ะพอคุณสังมาพูดเรื่องทุกเครื่องมือเนี่ยอันนี้ดิฉันก็หวั่นใจจริงๆเลยเพราะว่าเอาเริ่มต้นก่อนว่าวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะก็คือวันนี้เนี่ยในจีนเนี่ยเขาจะเปิดโมเดลที่เรียกว่าคิมนิเฮ3อันนี้เป็นบริษัทมูนช็อตเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพของจีนนะคะที่จะเปิดไอ้คิมิเค3เนี่ยเป็นโอเพนซอร์สเนอะซึ่งเป็นโมเดลขนาดใหญ่แล้วก็ไอ้โมเดลนี้เนี่ยมูนช็อตบอกว่ามันมีความสามารถโดยรวมเนี่ยเหนือคู่แข่งทุกรายอาจจะน้อยกว่าครอสเฟเบอร์5 Anthropic นะคะGPT ChatGPT 5.6 ของ OpenAI แต่เรียกว่าหายใจลดต้นคอคุณสังกมาทีนี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะถึงวันนี้ก็คือเมื่อตอนประมาณวันศุกร์ตามเวลาประเทศไทยนะคะก็เจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวซึ่งก็คือคุณไมเคิลครีซิออสนะคะซึ่งเขาครีซิออสซึ่งเขาเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประจำทำเนียบขาวเนี่ยได้โพสต์ผ่าน X เนาะบอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีข้อมูลว่ามูนช็อตได้จัดหาเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งชิปGB100 มาไว้ในครอบครองนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งชิปรุ่นดังกล่าวเนี่ยคือไอ้ชิป GB300 เนี่ยคือจีนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าก็คือถูกแบนเลยนะคะก็คุณไมเคิลครีซิออสซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทำเนียบขาวบอกว่ามูนช็อตเนี่ยเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งชิปรุ่นนี้ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยมีความเป็นไปได้ว่าเพื่อใช้ฝึกโมเดล AI ของบริษัทนะคะซึ่งข้อกล่าวหานี้เนี่ยชี้ว่ามูนช็อตละเมิดทั้งกฎควบคุมการส่งออกของสหรัฐและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทเจ้าของโมเดลนะคะทั้งมูนช็อตแล้วก็ Nvidia ยังไม่ได้มีการพูดถึงนะคะแต่ดูเจ้าชิปGB300 นี่สักหน่อยนะคะคือมันเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ตระกูล Blackwell นะที่สหรัฐเนี่ยห้ามจำหน่ายให้กับบริษัทจีนแม้ว่าทรัมป์เนี่ยจะเปิดทางให้ขายชิป H200 ซึ่งมีสมรรถนะต่ำกว่าได้แต่ก็ยังไม่ให้เข้าถึงตระกูลไอ้ชิป Blackwell ที่ล้ำสมัยกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐก็จะจำกัดการส่งออกไอ้ชิปล้ำสมัยเนี่ยของ Nvidia ตั้งแต่ปี2022ใช่ไหมคะเพราะกังวลว่ากองทัพจีนจะไปใช้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีรายงานข่าวมาเป็นระยะว่าสามารถเข้าถึงผ่านประเทศอื่นๆส่งไปผ่านจากหลายจุดนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกๆเลยนะคะคุณสังกมาที่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีชื่ออยู่ในความพัวพันนี้เราเนี่ยมีชื่อตั้งแต่เรื่องของการส่งออกเนาะนักลอบส่งออกไปแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเขามาเทรนในประเทศไทยนี่แหละทีนี้เนี่ยพอดูแล้วความน่าสนใจมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะคุณสังกมาคะ
12: ค
11: ุณอิสริยะไพริกลีไพริกเนี่ยที่เป็นสสพักประชาชนนะสสบัญชีรายชื่อตั้งข้อสังเกตว่าคือเรื่องเขาตั้งข้อสังเกตเรื่อง Data Center ก่อนเพราะว่ามีการคณะกรรมการเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเชิญรองเลขาของ BOI นะคะคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยไปให้ข้อมูลเนาะแล้วก็พบว่าในปี68ต่อ69เนี่ยนะคะจีนเนี่ยเป็นทั้งจีนที่เป็นบริษัทเต็มตัวแล้วก็จีนที่มาในสัญชาติอื่นเช่นสิงคโปร์เนี่ยมายื่นขอรับการสนับสนุนแล้วก็ตั้ง Data Center ในไทยมากที่สุดนะคะคำถามก็คือเอ๊ะ จีนจะมาตั้งศูนย์ข้อมูลในไทยทำไมตั้งเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่ากรณีTikTokอาจจะฟังขึ้นเพราะว่าTikTokคนไทยใช้เยอะแต่นอกจากTikTokแล้วเนี่ยคนไทยไม่ได้ใช้บริการออนไลน์จีนเยอะขนาดนี้และถ้าคุณอิสริยะบอกว่าถ้าเราดูเคเบิลใต้น้ำเนี่ยแผนที่เคเบิลใต้น้ำในเอเชียประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าอยู่ในซอยตันนะเพราะว่าเคเบิลเนี่ยวิ่งจากสิงคโปร์มาที่ไทยแล้วไปไหนต่อไม่ได้แล้วก็บริการในไทยเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อคนไทยก็จะใช้ภาษาไทยเป็นหลักใช่ไหมคะฉะนั้นจะไม่มีเหตุผลว่าผู้ใช้เน็ตประเทศอื่นทำไมต้องเข้ามาใช้ Data Center ในไทยหรือมีการเก็บข้อมูลเหล่านี้เว้นเสียแต่ว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะของคุณอิสริยะไพรีบอกว่ามันเป็นงานที่ไม่สามารถทำได้ในตัวของประเทศเขาเองก็คือไม่สามารถทำในจีนก็คืออย่างการเทรน AI ด้วย GPU ที่ถูกแบนห้ามส่งออกทีนี้เนี่ยมันก็เลยมาตรงกับสิ่งที่ทางผู้อำนวยการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของทำเนียบขาวออกมาพูดเนาะว่าไอ้มูนช็อต AI เนี่ยของจีนเจ้าของโมเดลคิมิสิกเนี่ยนะคะใช้วิธีเทรนด้วยชิป NVIDIA GB300 รุ่นใหม่ในประเทศไทยในตัวของX นะคะของไดเรคเตอร์ไมเคิลคาซิออสเนี่ยก็คือเป็นชื่อประเทศไทยเนี่ยแบบหลามากเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยคือคุณอิสริยะก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยถามว่าทั้งหมดถ้าสมมติว่าทำจริงๆซึ่งก็คงจริงนะไม่งั้นก็คงไม่ออกมาเปิดเผยขนาดนี้สำหรับหัวหน้านโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของทำเนียบขาวเนาะคือถามว่ามันผิดกฎหมายไทยไหมคุณสั่งมามันไม่ผิดกฎหมายนะแต่คุณอิสริยะตั้งข้อสังเกตว่าคือไอ้พวก Data Center เนี่ยเราก็มีประเด็นเรื่องไฟฟ้าที่มันใช้มีปัญหาใช่ไหมคะที่ดินทรัพยากรรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของประเทศเพราะว่าเขาได้ BOI ด้วยนะคะแล้วแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่รันโดยบริษัทจีนทำเพื่อคนจีนคนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่เรากำลังโดนสหรัฐอเมริกาเพ่งเล็งด้วยมันก็เลยกลับมาที่คุณเชมาบอกว่าเขาจะใช้ทุกเครื่องมือเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่อาจจะไม่ใช่แค่ 12.5% หรือเปล่าที่เราจะโดนอาจจะมีมากกว่านั้นหรือไม่นะคะงานนี้คงต้องติดตามอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือเรื่องเด่นเรื่องที่2ค่ะ
12: ค่ะเดี๋ยวหยุดยาวกันนี่ค่ะมีแผนไปไหนไหมคะเนี่ย
11: ไม่มีเลยค่ะ
14: เฝ้าบ้านเป็นหลักเลย
11: เฝ้าบ้านแล้วก็ดูซีรีส์ค่ะ
12: กันค่ะก็หลายท่านเนี่ยก็โอ้วางแผนเรื่องวันหยุดไว้แต่ก็ต้องระมัดระวังตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงวันที่30เนี่ยก็มีการประกาศนะคะออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็ล่าสุดเนี่ยก็เป็นประกาศเตือนฉบับที่8แล้วนะคะเรื่องของฟ้าฝนทีนี้เนี่ยมันมีอันนึงก็คือเรื่องของพายุนะคะที่มีการรายงานเนื่องจากว่าตอนนี้มีเรียกว่าพายุโนอึนที่เราได้ยินชื่อกันนะคะบอกว่าเข้าไปที่จีนเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันกระทบประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่าโอ้ความรุนแรงหนักเลยทีเดียวนะคะเจ้าพายุชื่อเกาหลีใต้ลูกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นลูกที่มีความรุนแรงพอสมควรใช้คำนั้นละกันนะคะจีนเนี่ยก็ไม่ประมาทอันนี้รายการเราเนี่ยเคยพยายามนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนในรายการหลายรอบเหมือนกันว่าเวลาคนพูดถึงการเตือนพายุเตือนเรื่องฝนเตือนเรื่องสภาพอากาศต่างๆเนี่ยจีนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่การอบชนและผู้คนของเขาค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพล่าสุดเนี่ยทางด้านของโนนที่ขึ้นฝั่งที่จีนทางด้านใต้เนี่ยนะคะรายงานก็บอกเลยว่ารอบนี้อพยพอีก 700,000 เลยคุณกนิกาโอ้โหภาพของการที่ทางการเข้าไปช่วยเหลือภาพของทางการพูดง่ายๆว่าไปเหมือนกึ่งบังคับกลุ่มเปราะบางค่ะที่แบบเป็นผู้ติดบ้านนะคะซึ่งก็เขาก็มีเหตุผลนะแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะที่จะไม่ยอมบ้านตัวเองแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกหลานก็ไปเฝ้ารอแล้วก็จะไปช่วยเอาอีตอนที่น้ำเข้าไปในบ้านแล้วซึ่งอันนี้ช่วยไม่ทันทีนี้จีนเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการในการอพยพโดยการประกาศเขาก็ยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในหลายมณฑลเลยนะคะ ในมณฑลกวางตุ้งอย่างเงี้ยบอกว่าให้ขึ้นเป็นขั้นสูงสุดแล้วเพราะว่ามันพัดไอ้เจ้าโนอึนเนี่ยพายุไต้ฝุ่นลูกเนี้ยมันพัดเข้ามาทางตอนใต้แล้วฝนเนี่ยก็ตกหนักเลยทีเดียวคือตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยค่ะคุณกนิกาคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เรียกว่าน้ำมันท่วมขังตามท้องถนนนะคะต้นไม้สิ่งปลูกสร้างนะคะทางการจีนบอกว่าไอ้เจ้าโนอึนเนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดอะเท่าที่ทางการจีนเจอมาในรอบปีนี้จีนนี่เจอลูกที่3เนาะส่วนลูกนี้เป็นลูกที่12ในภูมิภาคเราบ้าภูมิภาคเราเนี่ยก็จะเจอสักประมาณ20กว่าลูกค่ะคุณกัญญาคุณผู้ฟังเพราะนั้นเนี่ย

0: ครึ่งหนึ่งเดินทางมาครึ่งทางแล้วแต่ละลูกที่เข้ามาก็ต้องดูเส้นทางอย่างเช่นปกติเราก็จะเฝ้าจับตาว่าถ้าฝั่งฟิลิปปินส์มาแล้วก็วนมาจีนลงมาไทยอะไรเงี้ยไต้หวันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการประกาศเตือนภัยของทางการจีนเขาบอกเลยว่าอันนี้ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางตอนขึ้นฝั่งเนี่ยอยู่ถึง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเขาก็เลยสังเกตสังกาเสร็จแล้วเขาก็สั่งงดให้บริการรถไฟทั้งหมดเลยในมณฑลกวางตุ้งตลอดทั้งวันทีนี้ข้ามไปที่ฮ่องกงบ้างฮ่องกงเนี่ยก็สั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดเลยค่ะเข้าขาออกนะคะก็พอสักช่วงบ่ายๆเมื่อวานก็ให้มีการเปิดใช้บริการได้ตามปกติก็ปิดใช้ไปถึง350เที่ยวบินเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีรายงานคาดการณ์ต่อเนื่องนะคะว่าวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะจะมีฝนหนักเป็นพิเศษที่มณฑลฝูเจี้ยนนะคะแล้วก็บางมณฑลทางตอนเหนือเช่นเหอหนานชันตงนะคะแล้วก็การประกาศยกระดับเตือนภัยน้ำท่วมเนี่ยเขาก็จะยกเป็นระดับแต่อันเนี้ยเขายกเตือนภัยแง่มุมของน้ำท่วมฉับพลันเหมือนกันในการนึกออกไหมเขาจะไม่พูดแบบน้ำท่วมระวังน้ำท่วมเดี๋ยวน้ำมาคือเหมือนที่รายการเราพูดหลายครั้งว่าชาวบ้านเขาจะงงว่าอันเนี้ยคือต้องอพยพหรือไม่เพราะนั้นจีนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นเตือนเฉพาะน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ขึ้นขั้นสูงสุดด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลท้องถิ่นถ้าทำเป็นเฉยถ้าทำเป็นเตรียมการเหมือนเดิมเตรียมแค่ของบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเรือไม่มีน้ำมันไม่ตรวจสอบอะไรเหมือนกรณีที่เราเจอที่หาดใหญ่คราวที่แล้วเนี่ยนะคะอันเนี้ยยกตัวอย่างเลยว่าทางการจีนเนี่ยเขาเน้นไปเลยว่าตามหุบเขาตามริมแม่น้ำตามสะพานตามพื้นที่ก่อสร้างแล้วรัฐบาลเขาคาดโทษเอาไว้ด้วยบอกจัดสรรงบประมาณไปตั้ง100ล้านหยวนแล้วก็ตก500ล้านบาทเอาไว้เตรียมสำหรับเรื่องรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหน่วยงานปฏิบัติไหนนะคะหรือประชาชนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามในเรื่องการอพยพก็จะต้องมีการลงโทษด้วยนะคะนี้ปิดท้ายของประเทศไทยเราก็ต้องระมัดระวังนะคะในการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้เพราะว่านี่เรายังไม่โดนพายุจังๆในการเราเป็นลักษณะมรสุมเป็นลักษณะมรสุมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่หลายจังหวัดนะที่เตือนอย่างเช่นภาคตะวันออกเนี่ยเตือนมาจังหวัดเดียวคือตราดนะคะภาคเหนืออย่างแม่ฮ่องสอนเชียงรายภาคอีสานหนองคายอย่างเงี้ยจันทบุรีลงไประนองนะคะอันนี้ก็จะเป็นจังหวัดที่มีการเตือนนะคะว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะคุณกันนิกาคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องนึงค่ะคุณสังกมาคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องที่ฐานทูตจีนนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปขอให้ปิดบังโลโก้กระทรวงวัฒนธรรมของไต้หวันในการจัดเทศกาลภาพยนตร์แล้วก็สังคดีไต้หวันนะคะที่จัดขึ้นที่สามแห่งในประเทศไทยก็คือที่เฮาสามย่านที่เซนจูรี่อ่อนนุชนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ขอนแก่นชื่อโรงหนังประตูแดงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอาร์ตสเปซนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทำให้มีผู้คนเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเหมือนเป็นการทูตล้ำเส้นเนาะแต่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีประเด็นโต้เถียงกันเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็คือไอ้แถลงการที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนจีนเนี่ยมันก็ออกมาด้วยก็ทางไต้หวันเนี่ยก็ค่อนข้างผิดหวังเนาะก็แสดงความผิดหวังที่ประเทศไทยเนี่ยไปเพราะว่ามันมีประโยคหนึ่งคุณสังมาที่มันจากการออกแถลงการร่วมระหว่างไทยจีนที่ผ่านๆมาเอาครั้งล่าสุดก็จะเป็นครั้งของคุณแพทองธารชินวัตรเนอะก็จะไม่มีว่าการรวมชาติจีนอย่างสันติไอเนี้ยไม่มียึดหลักนโยบายจีนเดียวเนี่ยอะไรแต่ไรมีนะคะทีนี้พอสารทูตไต้หวันออกมาประท้วงเนื้อหาแถลงการร่วมนี้สารทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะค่ำวันศุกร์เนี่ยก็ออกมาโพสต์นะคะช่วงนี้เนี่ยเพจสถานทูตทำงานหนักมากนะคะเห็นติดตามตลอดเลยนะคะก็บอกว่าไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้จากดินแดนของจีนจีนคัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อการที่ไต้หวันปิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างความสับสนต่อสาธารณะชักใหญ่ทางการเมืองความพยายามใดๆที่จะขัดขวางความสัมพันธ์ที่ฉันมิตรระหว่างจีนไทยนั้นไม่มีทางสำเร็จนะคะแล้วก็มีการไปผู้สื่อข่าวก็ไปถามสัมภาษณ์คุณอนุทินชาญวีรกุลเนาะ

นายกรัฐมนตรีก็บอกไทยอ่ะยึดมั่นนโยบายจีนเดียวนะคะก็ซึ่งเป็นจุดยืนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการที่ถึงแม้ว่าไต้หวันจะวิพากษ์วิจารณ์จุดยืนล่าสุดของไทยก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับไต้หวันคุณสังคมาคะนโยบายจีนเดียวเนี่ยคือรัฐบาลไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2510นะเราก็ยึดมั่นนโยบายจีนเดียวเมื่อจีนพูดง่ายๆจีนแผ่นดินใหญ่หรือจีนแดงเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกสหประชาชาติแล้วจีนรีพับลิกเนี่ยคือไต้หวันเนี่ยก็ต้องออกไปใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็นก็คือความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เป็นทางการการไปทำงานนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยคือประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกใช่ไหมคะหรือว่าไม่ใช่จีนเดียวเราก็จะมีหลายจีนอ่ะจีนเนี่ยถ้าเราดูคุณสังกมาต้องบอกว่าการที่การทูตล้ำเส้นของทางฝั่งสถานทูตจีนเนี่ยทำให้ปีนี้นะคะเทศกาลภาพยนตร์ไต้หวันภาพยนตร์และสารคดีไต้หวันเนี่ยที่จัดมาเป็นปีที่8ดิฉันเนี่ยไปตั้งแต่มันยังไม่ได้เป็นเทศกาลใหญ่โตเนี่ยนะคะปีนี้เนี่ยถือว่าคึกคักมากที่สุดคนเกือบเต็มโรงทุกโปรแกรมเลย4วันนะคะตั้งแต่ค่ำวันพุธจนถึงพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยโปรแกรมแบบคนเยอะมากทั้ง3จุดนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ไต้หวันเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันเขาสนับสนุนสารคดีเนี่ยไม่ว่าสมัยไหนไม่ว่าสมัยพรรคก๊กมินตั๋งหรือว่าเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือคุณจะทำสารคดีหรือทำหนังที่เห็นผ่านจากรัฐบาลก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ประเทศก็ได้นะคะเมื่อวานเนี่ยเรียนไปชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อภาพยนตร์เนี่ยก็คือเรื่องลาพาโลมาชื่อเป็นภาษาสเปนนะคะแปลว่านกพิราบเนาะเป็นสารคดีของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เธอเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในไต้หวันละกันแล้วตอนสมัยที่พ่อของเธอเนี่ยยังมีชีวิตอยู่พ่อของเธอก็เป็นคล้ายๆกับจะเรียกว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มชนกลุ่มน้อยอ่ะคือกลุ่มชนชาติพันธุ์นะคะแล้วเขาเนี่ยมีความคิดที่ว่าเราควรจะมีอิสระในการกำหนดนโยบายหรือว่ามีอินดิเพนเดนต์นะคะคุณสังกมาปกครองตัวเองได้ตัดสินใจในหลายๆเรื่องได้แน่นอนว่ารัฐบาลเจียงไคเชกและพรรคโคมินตั๋งขณะนั้นเนี่ยไม่พอใช้มันอยู่ในช่วงประกาศกฎอัยการศึกด้วยเนาะช่วงปี1940กว่าเนี่ยก็จับกลุ่มพ่อเขาไปถูกซ้อมทรมานถอดเล็บนะคะและในที่สุดเนี่ยก็สังหารแล้ววันที่สังหารเนี่ยก็เรียกเธอกับแม่เนี่ยไปดูศพด้วยนะไปดูการสังหารนั้นด้วยนะคะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยชื่อคุณเกาจี้หัวเนี่ยนะคะเธอเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยคุณสังหารมันยังไม่พ้นเงาของการที่รัฐเนี่ยมองครอบครัวนี้อย่างอาฆาตมาตร้ายเนอะเธอเนี่ยก็ถูกมองถูกจับตาซึ่งไต้หวันเขาเก็บอาร์คีฟดีมากเลยนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยเธอเนื่องจากเธอเป็นคนสวยแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะในที่สุดเนี่ยเธอถูกรัฐบาลสมัยนั้นกองทัพนะคะคือเรียกไปบำเรอบรรดาพวกคนต่างประเทศที่มาแล้วก็ต้องการรัฐต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอ่ะคุณสังมา ซึ่งในที่สุดเนี่ยเรื่องของเธอไม่ได้ถูกพูดถึงมากแต่ว่ากลายเป็นว่ามีนักวิจัยเนี่ยไปพบชื่อของเธอในเอกสารของโปแลนด์แล้วก็จนตามกลับมาแล้วก็กลับมาเล่าเรื่องราวเธอบอกว่าถ้าเอาชีวิตฉันเล่าหมดเนี่ยคุณรับไม่ได้หรอกนะคะเรื่องแบบเนี้ยมันสะท้อนซึ่งเนียนก็เลยอยากจะท่านไหนๆรัฐบาลจีนเนาะก็อยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมปีนี้เนี่ยเป็นปีวาระครบรอบ60ปีของปฏิวัติวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงปี1966ถึง1976เนาะแล้วก็ไอ้10ปีแห่งความขมขื่นเนี่ยมันถูกถ่ายทอดมาเป็นภาพยนตร์เยอะมากเลยนะคะคุณสังมา2ภาพยนตร์ที่เรียกว่าดีเด่นมากๆแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยถูกแบนในจีนนะคะอย่างเรื่อง The Blue Kite ของผู้ร่วมกับเฉียนจ้วงๆนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเฉินไข่เก๋อเรื่อง Farewell My ของคิวบายคุณสังกมาสองภาพยนตร์นี้เนี่ยถ้ามาจัดงานนะเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมันเป็นการเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์เองเนี่ยก็ยอมรับว่าช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงเนี่ยทำผิดเนาะช่วงนั้นเนี่ยคือทำผิด3ส่วน

0: แล้วก็โอเคที่เหลือ7 ส่วนเนี่ยมันก็พอไปได้อย่างเงี้ยมันก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสําหรับเราเนี่ยจีนมันก็อยู่ในเลือดในเนื้อในตัวก็น่าจะสามารถพูดคุยกันได้แม้ว่ารัฐบาลจะมีจุดยืนจีนเดียวก็ตามค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
1: คุณกัตกาพูดเรื่องจีนนะคะเรนก็มีเรื่องจีนที่เขามาชื่นชอบเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเกี่ยวกับเรื่องบอยเลิฟแล้วกันเนาะคุณกัตกาก็มีหลายคู่นะคะที่เป็นคู่จิ้นนะคะชายชายอะไรลักษณะนี้นะคุณกัตกามันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ามันก็สามารถสร้างธุรกิจได้จำนวนมหาศาลสำหรับประเทศไทยเรื่องเนี่ยก็เกิดขึ้นที่บริษัทGMM TV นะคะก็คือเขามีการจัดงานลักษณะที่เป็นแฟนมีตก็คือแหมมาพบปะแฟนคลับอะไรเงี้ยนะคะเป็นคู่จิ้นที่ชื่อว่าน้องจูเนียกับน้องมาร์คคุณกันนิกาแหมเราก็มาอีกรุ่นหนึ่งนะแต่ว่าเป็นคู่ที่เรียกว่าได้รับความชื่นชอบจากบรรดาแฟนคลับมากๆเขาจะเรียกกันพี่ไฟฟ้ากับน้องวายเนาะแล้วก็มันเป็นซีรีส์วัยรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นซีรีส์ที่มีคุณภาพมากๆนะคะคือสะท้อนในเรื่องสังคมต่างๆด้วยนะคะก็คือ Perfect Ten Liners มันก็เลยทำให้บรรดาเด็กวัยรุ่นจีนบางคนก็ไม่วัยรุ่นนะนะคุณกนิกาดิฉันเคยไปคือไปนิเทศนักศึกษาไปถึงเว็บโอ๊ยงงมากเลยคือในงานอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปดูตามสตูดิโอของบริษัทใช่ไหมคะกริกาเราก็จับตามคู่จิ้นไม่ทันหรอกมันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะเห็นกลุ่มเป็นคนจีนเนี่ยมาเฝ้ารอแล้วพอเข้าไปในคอนเสิร์ตเนี่ยคือเขากรี๊ดหนักมากค่ะคุณกนิกาพวกแม่จีนเนี่ยคือเขาควักเงินเวลาเขาให้ศิลปินเนี่ยเขาให้จริงจังมากเลยนะคุณกนิกาเคยเห็นเวลาเขาให้น้องลิซ่าไหมยังเห็นแล้วแบบโอ้โหให้
0: เขาให้เป็นพวงมาลัยเหรอคะหรือยังไง
1: คุณกนิกาเขาให้แบบแบรนด์เนมยกเซ็ตวันเกิดเนี่ยอย่างวันเกิดเนี่ยเรียงมาแบบแถวยาวเลยคือระดับแม่จีนเนี่ยเป็นเรียกว่าถ้าสนับสนุนใครอย่างเงี้ยนะคะอย่างซีรีส์จีนอย่างเงี้ยคือถ้าสนับสนุนใครเนี่ยสนับสนุนหนักมากนะคะแต่ประเด็นมันก็คือเกิดขึ้นในเรื่องของจะพูดเรื่องการจัดการที่ดิฉันเคยบ่นหลายรอบก็ได้นะคุณกนิกาดิฉันเวลาไปคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตเกาหลีคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยจะหงุดหงิดกับเรื่องการจัดการรอบๆอะค่ะพื้นที่โดยรอบคือข้างในเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยหรือบรรยากาศการมาดูคอนเสิร์ตประเทศไทยเนี่ยมันจะต่างวุฒิคุณกนิกาไปดูวงอะไรสักวงหนึ่งอะวงดู BTS อย่างเงี้ยคุณดูที่เมืองไทยดูที่เกาหลีหรือดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยบรรยากาศไม่เหมือนกันเพราะนั้นกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยเวลาเขาดูเขาจ่ายเงินเขามาใช้จ่ายเงินเนี่ยเขาจะไปดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะนั้นกรณีที่เกิดขึ้นเรื่องการจัดการระบบมาตอนเข้าแถวต่อคิวนะคะก็คือมีการคือแถวมันยาวเนาะคุณกนิกาเนาะรายงานอันนี้แม้กระทั่งสื่อในฮ่องกงและไต้หวันยังเล่นข่าวนี้อ่ะคุณกนิกาเพราะว่าคู่บอยเลิฟของไทยเนี่ยคือดังมากในระดับทั้งเอเชียแล้วก็หลายคู่ก็ระดับโลกด้วยนะคะเพราะนั้นในเว่ยป๋อก็มีการพูดเหมือนกันเพราะว่าไอ้เจ้าการปะทะกันเนี่ยตอนต่อแถวต่อคิวเนี่ยนะคะคนเนี่ยเขามากันตั้งแต่6 โมงเช้าคนจีนเขาบอกเขาวางร่มจองเอาไว้แล้วก็มีการถ่ายภาพยืนยันด้วยบอกไม่ได้แซงคิวนะคะแต่กลายเป็นว่าอันนี้จากฝั่งจีนนะคุณกนิกาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้มาตรวจสอบหลักฐานที่เขาถ่ายรูปเอาไว้ยืนยันเรื่องการวางคิวเข้ามาฉุดกระชากและยึดโทรศัพท์มือถือแล้วก็อ้างว่ามีการกดที่คอแล้วก็ยกเท้าเตะด้วยอันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกไม่ใช่ตอนผักไปผักมาเนี่ยยกเท้าขึ้นป้องกันตัวนะคะมันก็เลยทำให้โหเรียกว่าภาพไม่ค่อยดีอ่ะคุณกนิกาเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันเห็นภาพตอนแฟนคลับจีนถูกลากตัวจากชั้นบนลงมาชั้นหนึ่งคือคนเห็นเหตุการณ์เยอะมากนะคะแล้วมันก็เลยทำให้คนชาวเน็ตเนี่ยเขาไม่พอใจล่าสุดเนี่ยเขาก็ขอให้ต้นสังกัดเนี่ยออกมาขอโทษซึ่งของไทยเนี่ยก็ได้มีการ เล่นงานเจ้าหน้าที่ไปแล้วด้วยนะคะก็สั่งพักงานการ์ดเลยนะคะแต่ว่าฝั่งคนไทยก็บอกว่าไม่นะแฟนคลับจีนต่างหากที่แบบว่าวุ่นวายมันต้องต่อคิวหนึ่งก็คนหนึ่งถูกไหมคุณกนิกาเหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลเราไปโรงพยาบาลแล้วก็ถอดรองเท้าแตะใช่ไหมเพื่อจอง นะแล้วก็คู่เดียวคนเดียวแต่ของจีนเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนั้นอันนี้ก็คือฝั่งของแฟนคลับคนไทยอธิบายนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยมันไปไกลยังไงคุณกนิกามันมีการติดแฮชแท็กนะคะเช่นแฮชแท็กยุติความรุนแรงต่อแฟนคลับก็คือ stop violence against fans นะคะอันนี้ก็มีการติดแฮชแท็กไปทั่วโลกเหมือนกันแล้วสื่อต่างประเทศก็ลงเหมือนกันนี่โดยสรุปแล้วก็คืออย่างนี้ค่ะมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่ภาพใหญ่ก็คือในการจัดการในเรียนมองภาพรวมคอนเสิร์ตทั่วประเทศไทยนะเรียนคิดว่ายังมีประเด็นที่เราจะต้องจัดการเพื อย่างแฟนคลับจีนเราค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยอาจจะเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงใช้คำนี้คุณกนิกานะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่จะต้องมีการชี้แจงสื่อสารอย่างไรให้เข้าใจนะคะกับประเด็นที่เรียนห่วงเรื่องของอ่ะอย่างสนามราชมังคลาเงี้ยฉันบ่นหลายรอบเลยมอเตอร์ไซค์เคยนั่งกันอยู่70เงี้ยขึ้นไปเป็น500ได้ยังไงเงี้ยมันก็เลยทำให้คนที่มาเมืองไทยเนี่ยเกิดความไม่ประทับใจและยังไม่นับเรื่องการหลอกของบรรดาตุ๊กๆอะไรต่างๆที่อยู่รอบๆเวนิวของการจัดคอนเสิร์ตด้วยนะคะทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าเหมือนเขามีตั๋วพิเศษคล้ายๆสติ๊กเกอร์อะไรหรือเปล่าเข้ามาในพื้นที่บางพื้นที่ได้นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆนะคะแต่ว่าผลสอบเนี่ยก็ยังไม่ได้คนก็ไม่พอใจนะคุณกนิกาบอกแหมแฟนคลับจีนก็ใช่ย่อยนะไม่ได้ทำตามระเบียบแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าไอ้ภาพที่มันออกไปเนี่ยคือมันถูกตัดเป็นช่วงๆตอนโดนลากตัวตอนโดนทุ่มตัวลงพื้นด้วยอย่างเงี้ยคุณกนิกามันก็เลยกลายเป็นภาพที่ออกมาจีนเนี่ยก็บางกลุ่มเนี่ยถึงขั้นแบบรณรงค์จะไม่มาดูคอนเสิร์ตในเมืองไทยอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ต้องหาทางแก้ไขอยู่พอสมควรค่ะกันนี่ค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
2: World Update
0: ค่ะดูข่าวคราวอื่นๆกันนะคะเชิญเลยค่ะ
1: เดี๋ยวมาเริ่มเรื่องของราคาพวกราคาน้ำมันก่อนกันนิกาเพราะว่ามันเรียกว่ามีการปรับรายวันเลยทีเดียวนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการจับตานะคะราคาน้ำมันในตลาดล่วงหน้านี่ก็เรียกว่าปรับตัวขึ้นทุกวันนะคะส่วนด้านของตลาดราคาน้ำมันที่บอกว่ามันมีมุมที่น่าสนใจเพราะว่ามันก็ยังวิ่งอยู่แถว90นะฮะบางตลาดก็ไม่ถึง90เพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยจะยุติการโจมตีทางทหารต่อกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของ DeepSeek นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่ง AI ของจีนนะคะที่ตอนนี้ยุตินะคะในการระดมเงินคือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัว DeepSeek ที่ถือเป็นฮีโร่ของ AI จีนเนี่ยก็แจ้งนะคะบอกว่าจะมีการระดมเงินนะคะแล้วก็ระดมทุนมากขึ้นแต่ปรากฏตอนหลังเนี่ยมันมีเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จนเป็นไวรัลในสหรัฐแล้วก็ในจีนด้วยนะคะบอกว่าอันนี้เป็นการระดมทุนที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีปิดท้ายนะคะบอกว่าตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเผชิญหน้ากับแรงกดดันที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าราคาสินค้าต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้สามารถควบคุมได้อย่างที่คิดนะคะก็รายงานสินค้าต่างๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานเสียงของนายทรัมป์ด้วยค่ะคุณกนิกา
0: ค่ะแล้วก็เรื่องของเอาการเมืองระหว่างประเทศนิดนึงนะคะเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามยูเครนนะคะหลังส่งกำลังถล่มเรือพาณิชย์ในทะเลแคสเปียนจนกระทั่งระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายนะคะซึ่งเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนยอมรับว่าลงมือจริงนะคะอ้างว่าเป็นเรือขนยุทโธปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับรัสเซียนะคะซึ่งทางอับบาสอาราชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยคือบอกว่าจะไม่ปล่อยเหตุการณ์นี้โดยไม่ตอบโต้แน่ๆ นะคะแล้วก็ตอนนี้รัสเซียเองก็ระดมอาวุธภาคพื้นดินอากาศนะคะถล่มโรงงานผลิตโดรนหลายแห่งในเคียฟด้วยส่วนสื่อสหรัฐนะคะก็รายงานว่ากองทัพสหรัฐระมัดระงับการโจมตีอิหร่านทั่วคราวค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะคุณสังกมาเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันเกิดเหตุที่เบอร์ลินนะคะมีรถพุ่งเข้าใส่งานเฉลิมฉลองพรายพาเลทเมื่อวันเสาร์โอ้ขออภัยค่ะวันเสาร์ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ16รายอันนี้ที่ใจกลางกรุงเบอร์ลินนะคะ ปลายปีปลายในเดือนตุลาคมนี้นะคะบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดเขาเรียกว่าโอลิมปิกการเงินแล้วกันนะคะก็คือการประชุม IMF แล้วก็ World Bank Group 2026นะคะซึ่งทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เปิดเผยถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะชูความสำเร็จเรื่องระบบการเงินดิจิตอลไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์cross border QR นะคะแล้วก็จะผลักดันแนวคิดเรื่องระบบการเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยแล้วก็ทั่วถึงมุ่งเน้นการวางนโยบายการเงินโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางผ่าน3กลไกก็คือการปราบปรามทุจริตดิจิตอลการเพิ่มความยืดหยุ่นต่อภัยไซเบอร์นะคะแล้วก็การสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่เป็นธรรมเพื่อปลดล็อกให้กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุแล้วก็ SME เข้าถึงสินเชื่อได้อย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยทางธนาคารประเทศไทยเองก็จะเปิดตัวBangkok Blueprint นะคะซึ่งเป็นกรอบนโยบายระดับโลกที่ร่วมมือระหว่าง IMF World Bank เพื่อใช้เป็นเข็มทิศในการแก้ปัญหาการเงินดิจิตอลซึ่งก็จะครอบคลุมการปฏิรูปกฎหมายป้องกันการทุจริตสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำความคิดในการจุดประกายแนวปฏิบัติงานที่ใช้ได้จริงทั่วโลกนะคะน่าติดตามเลยทีเดียวค่ะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณสังกมารอบข้างรอบตัวคุณสังกมามีไทยเทรนด์การลดความอ้วนไหมเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
1: ค่ะในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยหลายคนก็วางแผนเรื่องของการแบบว่าตะลุยทานอาหารแบบให้อร่อยอร่อยนะคะก็บางคนเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะทานไปก่อนแล้วเดี๋ยวลดทีหลังตัวนึงที่ฮิตมากระดับโลกเลยคือประกาศลดน้ำหนักนะคะเรื่องนี้ทำไมกลายเป็นประเด็นไปติดตาม Big Story ค่ะ
2: Big Story
1: ก็เนี่ยค่ะถามง่ายๆก่อนเลยประกาศลดน้ำหนักเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นประกาศจริงหรือเปล่าคะกันนี่ค่ะ
0: หน้าตามันเหมือนปากกาค่ะคุณสังมาหน้าตามันเหมือนปากกาแบบเหมือนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จิ้มเพื่อลดเพื่อ

0: ละครั้งนะคะเขาก็บอกว่าคือถ้าจะใช้เนี่ยมันก็ต้องใช้กับคนที่อ้วนมากเนอะโดยเฉพาะคนที่ดัชนีมวลกายเนี่ยหรือ BMI เนี่ยคืออย่างน้อยตั้งแต่27ขึ้นไปคุณถึงมาเรียนด้วย27ยังน้อยนะเรียนเนี่ยBMI เนี่ยอันนี้ก็เปิดเผยต่อสาธารณะได้เลยนะคะ30แต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ควรที่จะใช้เนาะเพราะว่า
1: ค่ะ
0: วัตถุประสงค์เพื่อลดน้ำหนักจนได้หุ่นผอมบางเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นเทรนด์ไงแล้วมันก็เข้าถึงง่ายขึ้นนะคะเน้นย้อนกลับไปดูข่าวเก่าๆเนี่ยก็พบว่ามีทั้งคลินิกที่ถูกสั่งปิดนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเข้าโรงพยาบาลหลักประการลดน้ำหนักนะคะอันนี้ในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศไทยมีนางแบบดาราหลายคนเลยที่ผอมบางมากๆแล้วถูกมาพรีเซนต์ว่าเนี่ยแบบเป็นคล้ายๆแบรนด์แอมบาสเดอร์ของพวกบรรดาปากกาพวกนี้ด้วยค่ะคุณสังมาเพราะว่ามันกลายเป็นว่าอย่างแบรนด์ที่นิยมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอนจาโรของสหรัฐวีโกวีโอเซมปิกของเดนมาร์กเนี่ยคือออกฤทธิ์เหมือนกันก็คือทำงานกับหลายระบบในร่างกายกระเพาะอาหารจะช่วยบีบตัวช้าอิ่มนานกระตุ้นการหลั่งสารอินซูลินที่ตับอ่อนทำให้สมองเนี่ยรู้สึกว่าอิ่มง่ายอิ่มเร็วลดความอยากอาหารทีนี้เนี่ยอย.เนี่ยสักประมาณสัก2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประกาศว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะเข้าถึงได้แบบง่ายเกินไปก็จัดให้เป็นยาควบคุมพิเศษนะคะแต่ว่าคุณสังมาคือช่วงสุดสัปดาห์นี้ดิฉันหาข้อมูลนะกลายเป็นว่าข้อมูลโฆษณาเนี่ยเข้ามาเยอะมากแล้วเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ในแบบคือตอนนี้เราก็จะเป็นหัวหน้างานใช่ไหมอายุประมาณเราปกน้องๆแบบผอมๆก็ยังปากปากกากลายเป็นเทรนด์ไปเลยอ่ะซึ่งน่ากลัวมากนะคะ
1: ทั้งนั้นที่ผอมเนาะ
0: ใช่ใช่ทั้งทางที่ผอมทางที่ผอมแล้วก็บอกว่าต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์แต่ก็เริ่มมีการสงสัยว่าเอ๊ะมันไอ้คำว่าดุลพินิจของแพทย์เนี่ยบางท่านก็ไปแนะนำให้คนกับ BMI ไม่สูงมากนะยังออกกำลังกายไหวทำไมถึงเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะก่อนหน้านี้ BBC ไทยเองเนี่ยก็มีการทำรายงานชิ้นหนึ่งนะคะThe Momentum แล้วก็ Health Focus นะคะเขาไปพบว่ามีคนคุณสังกมาต้องบอกว่าเป็นหุ่นสติเลยอะไม่ได้อวบนะคะระยะท้ายด้วยนะที่เข้าถึงไอ้การลดน้ำหนักเนี่ยแล้วก็ในที่สุดเนี่ยคือมันเกิดผลกระทบกับร่างกายนะคะ
1: ยังไงบ้างกันคะ
0: ซึ่งเท่าที่เอาอย่างกรณีของการลดน้ำหนักที่ BBC ไทยรายงานเนี่ยก็คือว่าคือเกิดอาการหายใจไม่ออกนะคะหายใจไม่ออกแล้วก็แบบเหมือนจะตายอ่ะอันนี้คุณผู้ฟังไปอ่านได้เลยนะคะคือแล้วก็หลายคนเนี่ยคืออยู่ๆก็แบบว่าน้ำหูน้ำตาไหลแบบไม่รู้สาเหตุนะคะแต่ว่าล่าสุดที่ทางThe Guardian เขาไปรวบรวมมาเนี่ยเพราะงานวิจัยล่าสุดเนี่ยมันชี้ชัดเพิ่มขึ้นมาเรื่องของผมร่วงผมบางเดี๋ยวจะไล่เรียงจากของThe Guardian เลยนะคะก็มีผมร่วงบางแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของที่เขาเรียกว่า Ozempic Face Ozempic เนี่ยมันเป็นยี่ห้อนะชื่อยี่ห้อเขาเรียกเลยว่า Ozempic Face ก็คือ หน้าที่มันจะเหี่ยวย่นเพราะไม่แน่ใจว่ามันดึงน้ำมันหรือยังไงแต่เขาบอกเลยว่าจะเป็นเกือบทุกคนที่ใช้ตัวนี
1: ้
0: ในระยะหนึ่งเรื่อง ใหญ่แล้วก็ไอ้วิงเกิลก็คือรอยเหี่ยวย่นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ eye condition ก็คือตาเนี่ยเขาจะพบว่ามันจะมีปัญหาตาการมองนะคะการมองเห็นเนี่ยจะมีปัญหานั้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือระบบdigest ก็คือระบบย่อยอาหารเนี่ยมีปัญหาแล้วก็พบว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยคือเกิดการตั้งครรภ์ไม่ตั้งใจคือหมายถึงว่าเขาคงมีแล้วก็ใช้พวกคอนเซปตีฟก็คือเขาเรียกว่าป้องกันการตั้งครรภ์เนาะไม่ว่าจะเป็นยาคุมหรืออะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยก็ตั้งครรภ์ทั้งที่ใช้ไอ้พวกบรรดายาคุมอะไรอยู่ฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกหมอด้วยนะคะว่าถ้าคุณจะสตาร์ทไอ้พวกยาปากกาไอ้พวกปากกาพวกเนี้ยคุณต้องปรึกษาว่าเพราะว่ามันมีผลอาจจะทำให้พวกยาคุมกำเนิดต่างๆพวกเนี้ยใช้ไม่ได้ผลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าOzempic food นอกจาก Ozempic face นะคะก็มี Ozempic food เขาบอกว่ามีการรายงานมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันมีหลักอาการเท้าบวมนะคะแล้วก็ แล้วก็คือ

0: ขาวคือบางทีเขาบ
1: ออ
0: ก
1: ื
0: ว
1: อ
0: ่า
1: หือ
0: ไม่พบอาการบวมชัดแน่แน่แน่เนี่ยก็คือมีอาการเจ็บเท้ามากๆนะคะแล้วก็มันไปลดไขมันบริเวณฝ่าเท้าอ่ะพอมันไป
1: ค่
0: ละ ดไขมันบริเวณฝ่าเท้าด้วยเวลาที่เราเดินเนี่ยมันก็จะทําให้เจ็บมากขึ้นนะคะคุณสังคมาคะ
1: อืมอ๋อแล้วแบบนี้มันคืออันนี้คือผลกระทบต่อสุขภาพถูกไหมคุณกันนิกา
0: ใช่
1: แล้วไอ้กระทบด้านอื่นๆมีด้วยไหมที่หนักกว่
0: อ
1: า
0: ันนี้แหละที่น่าตกใจมากเรียน
1: ยัง
0: เน
1: ไง
0: ี่ย
1: คะ
0: ก็ไปได้รายงานของกรมบัญชีกลางเนาะคือตอนนี้เนี่
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: อ้าวพูดก่อนว่าตอนนี้เนี่ยคือที่เราพูดมาหลายครั้งว่างบประมาณด้านสวัสดิการข้าราชการไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนการรักษาพยาบาลบำนาญต่างๆเนี่ยมันกินถึง60%นะคะของงบประมาณแล้วมันก็เพิ่มพุ่งมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องรักษาพยาบาลเนี่ยมันทําให้ปีนี้เนี่ยงบประมาณเนี่ยมันเป็นแบบฝีแตกอย่างที่บ
1: ออ
0: ก
1: ื
0: คุณสัก
1: ม
0: มาว่าคือทําให้งบลงทุนเนี่ยไม่มีตอนนี้
1: ค
0: เน
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่ยกรมบัญชีกลางเนี่ยต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้กฎหมายโดยเฉพาะพวกราชกิจสันนิบาตสวัสดิการรัฐสังคมพยาบาลข้าราชการเพราะว่า
1: อืม
0: มันทําให้รัฐเสียหายคืออาจจะไม่ใช่แค่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเดียวแต่ว่าการรักษาพยาบาลเนี่ยมันพุ่งขึ้น57%เลยนะค
1: อ
0: ะ
1: ื
0: จากเมื่อ
1: ม
0: ก่อนเนี่ยเอาง่ายๆสมัยไทยรักไทย
1: ค่ะ
0: คุณท่านอดีตนายกนะ
1: คุณทักษิณนะ
0: คุณทักษิณใช่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ถึงแค่40,000 ถึง 50,000 ล้านตอนนั้น
1: อ
0: เน
1: ื
0: ี่ย
1: ม
0: ดิฉันจำได้คุณทักษิณบอกว่าให้เข้าไปดูว่าจะสามารถใช้ให้มีประโยชน์แบบเต็มที่อย่างไรที่มันจะลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่านี้แต่คุณสังกมาหลังรัฐประหาร2 ครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าข้าราชการก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะคะงบประ
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: าณที่ว่าด้วยเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นแสนล้านแล้วนะคุณสัง
1: จ
0: ม
1: าก
0: า
1: สี่หม
0: หม
1: ื
0: ื
1: ่
0: ่
1: น
0: น
1: เน
0: ล
1: ี่
0: ้
1: ย
0: าน
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: โอ
0: ใช
1: ้โห
0: ่เมื่อปี4-5นะตอนนี้เนี่ยปี68เนี่ยขึ้นมาถึง100 กว่าล้าน106,740 ล้านนะคะซึ่งน่าตกใจมากแต่ความน่าตกใจมากกว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางไลฟ์ให้ดูนะคะคือมันไปอยู่ที่ค่ายาแล้ว10 อันดับยาที่มีมูลค่าเบิกจ่ายสูงสุดปี68เนี่ยอันนี้เรียนได้มาจาก PowerPoint ของกรมบัญชีกลางเองนะเขาตั้ง
1: อื
0: ข
1: อ
0: ้อ
1: ฮึ
0: สังเกตเลยนะคะมันเติบโตจากการรักษายาโรคเบาหวานโดยเฉพาะกลุ่ม GLP-1 นะคะมีทั้งหมดเนี่ย4 ตัวนะคะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยจากอันดับเมื่อก่อนเคยอยู่อันดับ9อย่างเซมากูไทยเนี่ยนะคะก็คือพวก LPG-1 นี่แหละเพียงแต่ยี่ห้อไหนเท่านั้นเองนะคะอันนี้ฮะขยับขึ้นมาจากอันดับ9ขึ้นมาเป็นอันดับ4สูงที่กรมบัญชีกลางต้องใช้ตัวเลขเขาเรียกว่าลูกศรเนี่ยพุ่งขึ้น2 ตัวซ้อนกันเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่631 ล้าน631 ล้านในปี68นะคะนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเดลากูไทยนะคะอันนี้ขึ้น16เนี่ยอยู่ที่อันดับ9ปีนี้นะคะปี68 367 ล้าน367 ล้านคุณสังมามันไม่ใช่แค่นั้นสิมันจะมีพวกไอเซมากูไทยเนี่ยทั้งอยู่ในอันดับ4อันดับ7อันดับ8นะคะพวกนี้เนี่ยแล้วก็รวมกับไอ้เดลากูไทยทั้งหมดเนี่ย4 ตัวนะคะตั้งแต่631 ล้าน486 ล้าน479 ล้าน367 ล้านเอาเป็นว่าแค่เฉพาะปีงบประมาณปี68ปีเดียวเนี่ยเบิกปากจาลดความอ้วนไปแล้ว1,963 ล้านระบบรักษาพยาบาลข้าราชการน่ะคุณสุนมาอันนี้เนี่ยในคำถามก็คือว่ามันมีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลจริงหรือไม่มันเป็นเรื่องของวิกฤตโรค NCD หรือว่าเป็นคนอยากผอมแบบคุณแบบผอมแบบผิดปกติ
1: มันกติกาบางทีอ่ะเวลาดิฉันไปโรงพยาบาลก็จะถูกถามว่าอันนี้เบิกได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนดีเพราะว่าบางคนเป็นข้าราชการก็อ้าวก็เบิกมาเอายามาเก็บไว้ก่อนอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นของกติกา
0: ใช่นั่นแหละเนี่ยแต่ว่าคือไอ้ที่เราเห็นการยิงยาเก็บยา ไอ้ยาขยะก็คือยาที่เก็บซื้อหมายถึงว่าไปเบิกมาเยอะๆที่บ้านเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยระบบสวัสดิการข้าราชการเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วโดยมีงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะคะสวรศแต่ครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีการใช้จ่ายใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่หรือว่าในระบบไม่ว่าจะเป็นแพทย์หน่วยบริการนะคะสมคบกับบริษัทยาหรือเปล่าแล้วก็คนไข้ด้วยนะที่มันมีการเบิกจ่ายสูงสุดขนาดนี้เป็นไปได้ยังไงคนใช้การลดความอ้วนเนี่ยนะคะที่กินงบประมาณแผ่นดินไปเกือบ2,000 ล้านในปี6คุณหลังมาลองคิดดูแล้วกันซึ่งนี่เรียนคิดว่าเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่จะบอกว่าให้เอกชนมาทำประกันสิในระบบสวัสดิการราชการไม่ใช่แต่มันจะคือต้องเข้าไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลการใช้ยาเจเนริกนะคะยาชื่อสามัญมากขึ้นการตรวจสอบไม่อย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าประเทศจะไม่มีงบลงทุนเลยเพราะต้องมาดูแลส่วนนี้แน่นอนข้าราชการเราก็ต้องดูแลแต่ว่าไม่ใช่ว่าปล่อยให้ใช้จ่ายอย่างเป็นภาระแผ่นดินขนาดนี้ค่ะคุณสมาคะ
1: มันก็ไม่ใช่ภาระแค่อย่างเดียวนะคุณกนิกามันก็ไปโยงเรื่องการใช้งบถูกต้องด้วยหรือเปล่านะคะนี่ก็เรื่องใหญ่ big story ของเราวันนี้ค่ะBig Story แหมพอดีเลยคุณกันนิกาพูดเรื่องสุขภาพตอนนี้หลังฟุตบอลโลกจบไปแล้วคำถามอะที่คนมักจะถามคือเอ๊ะลีโอเนลเมสซี่อายุ39 ปีใช่ไหมคะโรนัลโดนะคะโรนัลโดหรือแม้กระทั่งผู้รักษาประตูทีมชาติเคปเวิร์ดที่โด่งดังก็คือโวซินยาเนี้ยอายุ40 ปีทำไมสามารถมันกระโดดโลดเต้นหลังเลข4ได้นะคะมันก็เลยคือเป็นคนเขาไปศึกษากันใหญ่เลยนะบอกเอ้ยเขามีวิธีการชะลอวัยอย่างไรนี่ประเด็นก็คือเขาก็มีการเตือนกันไงบอกว่านี่ไม่ใช่ว่าคุณเห็นเมสซี่เห็นโรนัลโดเห็นนักเตะเคปเวิร์ดวิ่งกันอายุมากๆก็ลงไปเล่นกีฬาโดยที่ไม่ดูว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยพร้อมหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละคนด้วยขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของสโมสรต้นสังกัดทีมชาติองค์ประกอบทัศนคติดีไหมอย่างเงี้ยก็บอกอย่างบางคนเนี่ยเล่นเพื่ออยากจะสร้างตำนานอย่างเงี้ยนะคะบางคนเล่นเพื่อครอบครัวความสุขของครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณอยู่ดีๆคุณต้องดูด้วยแรงจูงใจอะไรอย่างไรเพราะหลัง30 ปีไปเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงกล้ามเนื้อเริ่มศักยภาพเริ่มลดลงนะคะเขาก็เตือนนะบอกว่าโอ้ไม่ใช่ว่าคุณเห็นเมสซี่วิ่งคุณก็เอาเขาด้วยต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายตัวเองค่ะ
0: ค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ดิฉันกันนิกากิตติเวชกุลค่ะ
1: ดิฉันสังคมาสารวัตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมิตรวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนา